0: รุกอีกด้วยนะคะค่าอบรมค่ะอยู่ที่ท่านละ 59,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือเพียง2ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วย2ที่นั่งสุดท้ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะปิดการรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0944803034แล้วก็เบอร์0943966649รีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะ2ที่นั่งสุดท้ายและปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
1: อย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารีรอนะฮะแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคนที่จะได้ไปฟังอย่างจุใจเลยก็คือในหัวอาจนะใครที่บอกว่าแหมฟังอาจารย์แล้วไม่เคยจะพอเลยนะพูดยังไม่ทันจะจบนะไปฟังกันได้เลยอีก2ที่นะครับแล้วก็มีกูรูอีกหลายๆท่านเลยนะผมก็จะไปร่วมแจมด้วยนะครับตอนนี้ในหัวอาจยิ้มรอแล้วนะฮะไปพูดคุยกันครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์เหลือ2ที่บิ้วหน่อยฮะ
3: ผมเนี่ยจะได้เจอดร.เจตแน่ๆอีกครั้งหนึ่งจะไปได้ดูจะดูว่าหน้าด็อกเตอร์ผิวหน้าด็อกเตอร์เจตเนี่ยใสแค่ไหนคือคนนี้ดูในแบบใช้ครีมอะไรอ่ะท่าน
1: ครีมที่เรียกว่าฟิลเตอร์ครับ
3: เดี๋ยวต้องไปถามใน CEO of ASEAN รุ่นที่3
1: ครับ
3: ซึ่งวันที่2กันยาเนี่ยก็จะมีการต้องใช้คำว่าปฐมนิเทศหรือเปล่า
1: ที่เราต้องท่าน
3: ใช่ๆครับ
0: ค่ะ
3: ก็เจอกันกับกูรูอาเซียนของรายการทั้ง4ท่านนะครับมีผมมีอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์
3: ดร.กฤตด้วย
1: ครับ
3: อีกท่านหนึ่งอีกมีท่านหนึ่งด้วยนะรู้สึก4ท่าน
1: ครับ
3: ก็มาเจอกันก่อนที่จะเข้าไปสู่การอบรมด้วยเข้าใจว่าดร.เจตก็น่าจะไปอยู
1: ่เขาไปเสริมทับไปเติมด้วยนะ
0: เร็วเหมือนกันนะครับท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณกฤตชลัดก้อนเทียนนะคะ
3: คุณกฤตชลัดก้อนเทียนครับ4ท่านวันที่2กันยานะครับเพราะนั้นเหลืออีก2ที่ท่านมาเจอผมหัวข้อในวันที่2กันยานี้ที่เราจะเจอกับวิทยากรประจำรายการGood Morning ASEANเนี่ยนะครับหัวข้อน่าสนใจครับว่าอาเซียนเนี่ยจะอยู่อย่างไรภายใต้สถานการณ์โลกสถานการณ์ในระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าอบรมในอาเซียนซีโออาเซียนรุ่นที่3ว่าจะต้องวางกลยุทธ์วางหมากรู้เขารู้เราเรื่องอาเซียนยังไงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันล้อมอาเซียนอยู่ขณะนี
1: ้ครับก็คือเป็นอาเซียนที่ถูกแซนด์วิชเนาะถูกประกบด้วยจีนกับสหรัฐนะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่อาเซียนแต่เราจะพูดคุยถึงสหรัฐกับจีนด้วยเพราะว่าเขาทำอะไรขยับอะไรกระทบอาเซียนหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นแค่อาเซียนโดดๆไม่ได้ต้องมาดูกับจีนด้วยไม่นำซ้ำถ้ากว้างไปกว่านั้นนอกจากแซนด์วิชของสหรัฐกับจีนแล้วก็คือ AI ที่ล้อมอยู่ทั้งหมดด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะที่เป็นเรียกว่าครบเครื่องในทุกมิติสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ
3: ใช่ครับอีก2ท่านทั้งหลายครับมาเจอผมครับอีก2ท่านครับเดี๋ยวเราจะเจอกันครับ
1: ครับมาดูหัวข้อวันนี้ครับดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตอนแรกเนี่ยผมอ่านเป็นดัชนีสุขภาพแต่จริงๆแล้วของมันมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะอาจารย์มันคืออะไรช่วยขยายความหน่อยครับ
3: ครับก็ผมหัวข้อเนี่ยเป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยและผมวงเล็บว่าเป็นตัวใหม
1: ่
3: ท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการเราหรือเห็นโปสเตอร์ของการโฆษณาหัวข้อเนี่ยวงเล็บว่าตัวใหม่ท่านว่าจะคิดว่าเอ้ยแล้วมันมีตัวเก่าด้วยเหรออ
0: ืมนั่นน่ะสิ
3: คำว่าตัวใหม่ของผมก็คือยังไม่มีตัวเก่าแต่ว่าเป็นตัวใหม่อ่ะที่จะทำขึ้นใหม่อ่ะ
0: ล่าสุดนี
3: ้ล่าสุดผมก็ไม่รู้จะใช่หัวข้อ ก็เป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
1: อ
3: ันใหม่อ่ะที่เพิ่งทำไงก็คือว่าผมเพิ่งตัดสายสะดือ
1: โ
3: อ้ตัดสายสะดือแต่การที่ให้ผมตัดสายสะดือเนี่ยก็มีหน่วยงานที่อนุญาตให้ผมเข้าไปทำวิจัยเรื่องนี
0: ้
3: ก็คือกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพนะซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

0: ระยาเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดี๋ยวประเทศไทยจะมีดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่ระบุและบ่งบอกเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพของคนไทยทำไมกองเศรษฐกิจในอย.เนี่ยจึงหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้และจัดทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยนะครับโตมากนะจะบอกให้โตมากๆเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมปูพื้นท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอินเด็กซ์นี่นะครับเราก็จะได้เห็นหน่วยงานราชการ2หน่วยงานหลักๆที่วัดดัชนีเป็นเชิงตัวเลขเชิงปริมาณคือผมแยกอย่างนี้นะครับผมแยกว่าดัชนีที่ประเทศไทยทำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นดัชนีที่เป็นเชิงปริมาณก็คือตัวเลขและดัชนีที่เป็นคุณภาพคำว่าดัชนีคุณภาพของผมหมายถึงว่ามันมีดัชนีที่ถามทัศนคติของคนคุณรู้สึกยังไงคุณสำหรับเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพเป็นทัศนคติแต่ที่เป็นดัชนีที่เป็นตัวเลขออกมาเลยก็คือหมายความว่าวัดออกมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะเป็น2หน่วยงานหลักที่ทำก็คือสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีดัชนีผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดัชนีราคาส่งออกนำเข้านะครับสมัยนานแล้วผมก็มีส่วนสำคัญในการทำดัชนีให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในสัก 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่รายงานอยู่เป็นระยะเนี่ยก็สสอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาจะทำตัวหลักๆก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าดัชนี MPI Manufacturing Production Index แล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังผลิตการผลิตที่ท่านผู้ฟังถ้าตามผมในรายการเนี่ยผมก็เคยพูดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า capacity utilization rate ก็คือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือโรงงานเนี่ยเดินเครื่องเท่าไหร่หลักๆก็สสอก็จะทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายๆตัวนะแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ตัว CAPU อัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วตัวอีกหลายตัวบลาๆๆๆไปนะฮะอันนี้เป็น2หน่วยงานหลักที่ทำดัชนีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะมีกระทรวงสาธารณสุขโดยกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะทำดัชนีนี้ขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับประเทศไทยให้ท่านผู้ฟังให้ผู้ประกอบการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าทิศทางของอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยมันเป็นทิศทางแบบไหนนะครับก็เหมือน2หน่วยงานที่ผมพูดถึงเหมือนกระทรวงพาณิชย์เหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมเดี๋ยวต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะมีดัชนีตรงนี้มาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะได้วางแผนถูกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทำไมจะต้องมาพูดถึงดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพท่านผู้ฟังครับไอ้ตรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจโตได้นะครับเพราะไอ้เซกเตอร์เนี้ยไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะครับมันโตมากเลยนะครับมันสัดส่วนของมันเนี่ยทั้งระบบเลยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 7% ของรายได้ประชาชาติ 7% ของ GDP ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับ GDP ของภาคเกษตรไปโดยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขของไอ้ตัวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดเนี่ยมาเทียบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยนะครับ27% เนี่ยกลายเป็นน้องๆเลยนะน้องๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เลย
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณ 32% ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งประเทศนะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์

0: สุขภาพของไทยมันโตมากนะ
1: ครับ
0: พอโตมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันผลักดันและผลักดันให้มันไปในทิศทางดิเรกชันที่มันถูกต้องแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการสร้างเงินสร้างงานให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวไทยได้ถูกต้องนี่คือเหตุผลและสาระสำคัญหลักๆที่เราจะต้องมาจัดทำดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สุขภาพนานาชาติวงเล็บภาษาอังกฤษว่า medical hub
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเริ่มจากในตั้งแต่ปี2559อ่ะเป็นต้นมาแล้วน่าจะผ่านยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์เนี่ย2560ถึง2569ปีนี้จะสิ้นสุดและก็จะมีต่อไปเป็นถึง2577เรามีภาพ direction ทิศทางของประเทศในเป็น medical hub ศูนย์กลางของสุขภาพนานาชาติในยุทธศาสตร์อยู่แล้วนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องขับเคลื่อนต่อไปและตัวกองที่รับผิดชอบอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพนี่แหละครับเขาก็มีหน้าที่ติดตามมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แหละครับสิ่งที่ผมดูเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในปี68มัน 1.4 ล้านล้าน 1.4 ล้านล้านบาท69ผมประเมินว่าผมคาดการว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาท 1.5 ล้านล้านบาทถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมได้ตามมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เนี่ยผมคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 1.5 ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความสำคัญมากๆท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องไปเรื่องนวดเรื่องสปาเรื่องเวลเนสเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดร.เจตหน้าใสๆเนี่ยคงใช้เครื่องต่างดีๆอ่ะมันก็ไปครีมที่ดร.เจตใช้ด้วย
1: สวดมนต์นะ
0: ฮะอ๋อเลยครับใจสบายมันเลยออกมาทางหน้าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าต้องมีครีมแน่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ในนั้นแน่
1: ๆครับ
0: คราวนี้ท่านผู้ฟังแล้วผมมาวัดตัวไหนไอตัวสำคัญที่ผมบอกว่าสำคัญอย่างนั้นเหมือนสัดส่วนเท่านั้นของ GDP สัดส่วนเท่านั้นของอุตสาหกรรมผมวัดตัวไหนมันมีอยู่7ตัวท่านผู้ฟังท่านที่ฟังผมอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านลงไปดูว่าท่านน่ะอยู่ในเซกเตอร์ไหน1ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวหลักๆเป็นยา2เป็นอาหาร3เป็นเครื่องมือแพทย์4ที่ดร.เจตใช้อยู่เครื่องสำอาง
2: ค่ะ
0: ทาหน้าซึ่งผมก็ใช้บ้างแต่แบรนด์จะไม่ดีเท่าดร.เจต5วัตถุอันตรายวัตถุอันตรายก็พวกอะไรนะที่ไปทำความสะอาดอะไรพวกนี้น้ำยาโน่นน้ำยานี่เนี่ยนะครับที่ไปทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์และก็ตัวที่7ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือกลุ่ม7กลุ่มสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยที่มีสัดส่วนและอื่นๆนะรวมกันแล้วนี่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับ
2: ค่ะ
0: 7:15 นาทีเดี๋ยวมาดูผลของการคำนวณดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเพิ่งตัดสายสะดือ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับคุณลิซ่าครับ
3: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืน

0: ดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตัวใหม่ค่ะ
4: อีก2ท่านอีก2ท่าน ที่ขาดอยู่ผมอยากเจอท่านจัง อยากมาเจอผมหน่อยได้ไหมท่าน
5: ใครเป็น2คนสุดท้ายนะ
4: 2คนสุดท้ายผมอยากเจอท่าน
5: มารายงานตัวครับมาพบนะฮะในหัวอัดด้วยนะครับ
4: ครับผมอยากเจอท่านจังมาหน่อยนะครับมาหน่อยนะครับคนที่เข้าห้องเรียนวันนี้เช็คชื่อให้นะครับคุณธราเทพมาวันนี้มานะครับคุณสุมิตรานะครับโอเคดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผมทำมันมีทั้งหมด27กลุ่มต้องขออภัยฮะ21ตัวนะ21กลุ่มใน21กลุ่มเนี่ยคือแยกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนิดเดียวครับเดี๋ยวท่านอาจจะแบบมันลงรายละเอียดเป็นทางวิชาการเยอะไปหรือเปล่าแยกเป็นในกลุ่มดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่ผมทำนี่นะครับให้กับ อย.เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นที่เป็นด้านผลผลิตด้านการส่งออกด้านการนำเข้าผลิตส่งออกนำเข้า3ตัวใหญ่ใน3ตัวใหญ่ลงเป็น7ตัวย่อยก็จะมี21ตัวก็จะมียามีอาหารมีเครื่องมือแพทย์มีเครื่องสำอางมีวัตถุอันตรายแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะนั้น73ก็21ตัวละเอียดมากนะครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าเราทำเป็นรายปีสเต็ปต่อไปของการทำงานก็คือต้องลงไปรายไตรมาสและก็เป็นรายเดือนเพราะส่วนใหญ่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาทำเป็นรายเดือนเพราะนั้นเราก็ต้องขยับให้มันเป็นรายเดือนต่อไปเพื่อล้อกับสิ่งที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศรายงานและที่กลับมาที่ส่วนตัวผมอีกนิดนึงก็โฆษณาไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะทำในสังกัดของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเช่นกันท่านผู้ฟังตามติดตามด้วย
5: ไปถึงก็ผลิตผลงานเลยนะฮะ
4: ครับเดี๋ยวผมจะมีออกโปรดักต์ตัวใหม่ทางด้านวิชาการออกมาฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเรามาถึงตัวที่ถ้าเป็นมูลค่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าตัวใหญ่ด้านการผลิตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเยอะเลยสูงด้วยผมไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงตัวเลขเดี๋ยวจะปวดหัวกันปากๆเอาเป็นตัวบอกเป็นมากที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตเยอะสองมาก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ถ้าเป็นการส่งออกก็ยังเป็นอาหารและก็เครื่องมือทางการแพทย์นะครับตัวที่เป็นนำเข้าเนี่ยก็ยังเป็นอาหารอยู่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนี่ยเยอะเหมือนกันนำเข้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาก็นำเข้าเยอะนะครับโอเคคณิตสูตรในการคำนวณมันมีหลายสูตรมากในการคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังที่เคารพกับนิดเดียวเพื่อท่านน้องๆนักศึกษาที่ฟังอยู่นะครับมันมีสูตรในการคำนวณดัชนีหลักๆประมาณทั้ง4สูตรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้สูตรที่เรียกว่า last pair ส่วนใหญ่ผมก็ใช้สูตรนั้นแหละครับผลของการคำนวณมันก็ออกเป็นรายปีเพราะผมใช้รายปีเวลาคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังครับเพิ่มๆน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหน่อยนะครับก็คือเราก็ต้องเทียบปีฐานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาใช้2566เป็นปีฐานกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ปี2564เป็นปีฐานซึ่งเราตัวเราเองผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วก็พบว่าโอเคเราก็จะใช้2564เหมือนกับที่

0: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใช่ของกระทรวงอุตสาหกรรมใช่นะครับเพราะนั้นก็จะฐานก็คือเป็นปี2564อีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพมันก็เป็นหมวดของอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะนั้นก็คงเป็นหมวดวิธีอ่านค่าดัชนีท่านผู้ฟังง่ายๆเลยถ้าดัชนีเนี่ยเท่ากับ100ก็แสดงว่าในสถานการณ์นั้นๆไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าผลดัชนีมันมากกว่า100ก็แสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของตัวดัชนีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อุตสาหกรรมตัวนั้นมันโตขึ้น
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมตัวนั้นมันแย่ลงอ่ะน้อยกว่า100ผลของการคำนวณดัชนีมาแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่าคำนวณอยู่3ตัวใช่ไหมครับผลิตดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมดัชนีผลิตภัณฑ์ดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งออกดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าไอ้3ตัวนี้ผมมาเอามาถ่วงน้ำหนักนะเอามาถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เป็นตัวรวมของประเทศไทยนะส่วนวิธีการการถ่วงน้ำหนักเนี่ยท่านที่สนใจก็มาคุยกับผม
1: มันมีรายละเอียด
0: เอามาถ่วงใหญ่อ๋อผมบอกเร็วๆก็คือว่าผมทำตั้งแต่ปี65 66 67 68นะ68แล้วผมก็ประเมิน69ไปด้วยเนี่ยผมพบว่าตั้งแต่65 66 67 68นะครับเดี๋ยวผมดูคร่าวๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน65 66 67 68เนี่ยดัชนีผลผลิตขออภัยฮะดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ล้อกับที่ต้องในเบรกแรกที่ผมว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนั้นมันเป็นเฉพาะมูลค่าแต่ในดัชนีที่ผมทำเนี่ยมันเพิ่มทั้งมันมีทั้งมูลค่าการนำเข้าแล้วก็การส่งออกก็เพิ่ม 12% 16% 19% 13% ในกรณีที่เป็นของปี2569ซึ่งเรานั่งกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับตัวดัชนีเนี่ยผมก็ไปประเมินใหม่โดยใช้แบบจำลองด้านเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเข้ามาวิเคราะห์ก็พบว่ามันก็มีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นนะครับเป็น 3.2% พอเราการเปลี่ยนแปลงของตัวดัชนีมาลบกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัตราขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากท่านฟังที่ทำธุรกิจอยู่นะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เปิดเผยแพร่เป็นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่ลงรายละเอียดในแต่ละทั้งความถี่แล้วก็แต่ละสินค้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในแง่ของการวางแผนในแง่ของการทำเรื่องของยุทธศาสตร์แต่เราจะลงไปในถึงรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนนะครับก็จะเป็นดัชนีน้องใหม่อีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงดัชนีซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่และก็สำคัญมากมากอันนี้ยังไม่ได้รวมก็ผมว่านวดสปาหรือเวลเนสฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรนี้ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ในนี้อยู่ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยในการติดตามดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับ7:25เหลือเวลาอีก2 นาที
1: ครับคาดว่าตัวดัชนีนี้จะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับ
0: เดี๋ยวคงแถลงนี่ก็คงจะเป็นหน่วยงานราชการเขาคงแถลงเองนะครับตอนนี้เขาคงจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ส่งรายงานการวิจัยให้เขาไปแล้วเพิ่งนำเสนอไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับคงมีปรับอาจจะปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยนะครับทำให้จับไม่ได้แก้ไขนะครับ
1: ต้องดู
0: อาจจะลงไปในรายความถี่เพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นรายปีอยู่อาจจะลงเป็นรายไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะคร
1: ับ อันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะสนับสนุนนะผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนาะมันก็ควรต้องมีตัวชี้วัดมีดัชนีที
0: ่
1: จับต้องได้แล้วก็มองว่าอะไรที่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าออกมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าสมมติว่าเราบอกว่าด็อกเตอร์เราบอกว่าผลผลิตมันโตมากเลยนะดัชนีผลผลิตมาแต่ว่าขณะเดียวกันดัชนีการนำเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพก็โตเช่นกันนะครับ
1: มันก็
0: ไม่น่าจะดีนะครับว่าเฮ้ยเราก็ต้องนำเข้าเยอะเหมือนกันนะลงไปในรายไส้ในว่าไอ้ผลผลิตที่มันโตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามันใช้วัตถุดิบจากต่าง

0: ประเทศเยอะเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะไปวางแผนประเทศได้อีกเช่นกันนะครับในเซกเตอร์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพครับ
2: อาจารย์ครับมันสามารถจะดูไปได้จนถึงขนาดที่เพราะว่าแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนาะและหลายประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเองก็กลัวเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่องของการที่เราต้องเอา local content มาใช้ตัวดัชนีนี้สามารถไปดูตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
0: ดูได้ครับดูได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นประเด็นที่ดีมากๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับทีมทำงานทีมวิจัยที่ไปดูเรื่องเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่ท่านดร.เจตนี่ท่านเป็นเศรษฐศาสตร์หรือท่านเป็นเนี่ยท่านแบบ
2: ไม่
0: เป๊ะมากเลยนะครับเก่งมากเลย
2: แอบสอบจากอาจารย์มาฟังบ่อยฮะฟังบ่อยนะฮะกันนี้ก็
0: เป็นประเด็นที่ดีมากๆอันนี้จะไปดูแยกได้ว่าจริงๆมันใช้โลคอลคอนเทนต์ตัวไหนที่ใช้โลคอลคอนเทนต์ในประเทศไทยตัวไหนที่นำเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ไปแยกในตัวดัชนีนะครับน่าสนใจนะ
2: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนไปโดนกีดกันนะถ้าเกิดเราทำตั้งแต่ในประเทศให้ชัดเจนว่าฉันไม่ได้เอาของข้างนอกมานะเป็นแต่โลคอลคอนเทนต์นะดังนั้นกูจะมากีดกันฉันไม่ได้นะแล้วเราแซนด์ไลน์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเราได้
0: ถูกต้องครับผมดีมากเลยประเด็นนี้ขอบคุณมากเลยลืมเชิญไปคอมเมนต์นะเนี่ย
2: ยินดีครับครับใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ต่ออย่างที่บอกนะสองที่สุดท้ายนะแต่ว่าใครเป็นสองที่สุดท้ายเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วบอกด้วยนะบอกว่าผมนี่แหละดิฉันนี่แหละคือสองที่สุดท้าย
0: ใช่มาบอกผมหน่อย
1: นะคะ
0: สองคนสุดท้ายอยากเจอจังเลย
1: สองคนสุดท้ายนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะใครที่สนใจ
0: มาแล้วมาแนะนำผมด้วยนะมาแล้วมาแนะนำผมด้วยว่าเนี่ยอาจารย์ครับผมหนูเป็นสองคนสุดท้าย
2: ครับ
0: โอเค
2: ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มาก
0: เลยค่
1: ะ
0: ขอบคุณครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณลิซ่า
1: ค่ะ
2: เราเน้นกันอีกทีสิเบอร์โทรศัพท์2ที่สุดท้ายหมายเลขอะไรนะ
1: สำหรับใครที่อยากจะเป็น2ที่สุดท้ายนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649ค่ะ
2: ครับสองที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมาแสดงตัวกับอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลิซ่า
1: ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆนะคะลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเจ็ดตุลาคม 30 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: หลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับการเมืองขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นทั้งสภานะครับดุเดือดเลยเนื่องจากมีการประทะคลมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับคุณปกรณ์วุฒิจากพรรคประชาชนนะครับและมีเรื่องของกกต.ด้วยนะครับที่

0: วานนี้มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ว่ามาลงสมัครสวเมื่อปี67 1,767 รายที่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับและยังมีเรื่องภาพที่หลุดออกมาจากทำเนียบรัฐบาลเป็นภาพปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าย่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าช่างภาพจากทำเนียบได้แชะภาพไว้ได้ทันพอดีแล้วก็มีรายละเอียดจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยเราด้วยนะครับดูเรื่องของกกต.กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติหลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรวมทั้งสิ้น 1,767 คนตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2,561 หลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกการดำเนินการดังกล่าวครับเป็นผลจากการประชุมกกต.สองครั้งโดยครั้งแรกมีมติฟ้อง 1,605 คนล่าสุดมีมติฟ้องเพิ่มเติมอีก162คนก็รวมเป็น 1,767 คนซึ่งตามกฎหมายผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังสมัครต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีรวมถึงต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับครับหากผู้นั้นได้รับเลือกเป็นสว.ขณะนี้กกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีเพื่อประสานกกต.จังหวัดดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าเชื่อ 1,767 บราซิลกกต.ชี้ขาดคุณสมบัติสมัครสว.ชงศาลฟันอาญาเลื่อนคดีหัวมติกกต.ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติรู้ตัวไม่มีสิทธิ์ยังฝืนลงสมัครเสี่ยงคุกสูงสุด10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดแจ้ง28สิงหาคมก็คือวันนี้ครับยังไม่ลงมติคดีหัวสว.ผลิตซัดไอติมไอลอเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.กล่าวหาเหมือนสารเตี้ยล่าแม่มดหวังผลการเมืองชัตรวัฒน์ปัดข่าวสว.สีน้ำเงินฉลองรอดคดีบอกแค่อยากกินข้าวกับกรรมาธิการไอติมฉวยเวทีกระทู้ถามสดสภาลากไส้ณพินทร์เอี่ยวโกงสว.สุภชัยประท้วงเดือดอนุทินโยนถามหมอชนน่านหลังมีชื่อขึ้นเวทีเสวนาฝ่ายค้านวันเสาร์นี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดินเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแสวงโวตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นดีด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าปชน.ฉะ2ปีช้าไปกกต.ฟันผิด 1,767 ผู้สมัครสว.แจ้งอาญาขาดคุณสมบัติวุฒิน้ำเงินอัดกลับไอติมปัดฉลองล่วงหน้ารอดคดีครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ด้วยค่ะเพราะว่าในฝั่งของทางศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ส่งตุลาการเพื่อที่จะดำเนินการเผชิญสืบปาโค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะคะโดยไปที่สำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นขออภัยค่ะสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งเป็นสถานที่เก็บบัตรนะคะขณะที่การลงพื้นที่ไปใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายแสวงก็บอกว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูมีเจ้าหน้าที่อธิบายซึ่งฟังจากที่พูดน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วซึ่งสารก็ยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรจะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่โดยก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนกกต.เองค่ะศาลก็มีการให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนซึ่งนายแสวงก็ยืนยันถึงความมั่นใจนะคะว่ามีความมั่นใจตั้งแต่เอาบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีภาพออกมาด้วยนะคะเป็นภาพ ที่ผู้สื่อข่าวค่ะถ่ายออกมาได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังออกจากทำเนียบรัฐบาลก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยก็คือนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการไหว้ค่ะโดยวิธีการก็คือก้มไหว้นายกรัฐมนตรีนะคะทางนายกก็จับแขนลุกขึ้นก่อนที่จะออกจากทำเนียบไป

0: ผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีมติออกมาโดยครม.ค่ะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งก็มีผล1ตุลาคมนะคะแต่ว่าในอังสิทธิ์ค่ะเดิมทีมีรายชื่อว่าอาจจะถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะมติออกมาในอังสิทธิ์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตามเดิมนะคะก็มีภาพอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสว.ค่ะเชือด 1,764 ผู้สมัครสว.โทษอาญา10ปีอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวเชื่อพรรคร่วมไม่มีเสียงแตกยิ่งชีพอัดยับกกต.ล้มเหลวกกต.เชือด 1,767 คนขาดคุณสมบัติลงสว.แต่ยังสมัครโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์20ปีเป่าชี้จำนวนเยอะขนาดนี้ประจานกกต.ประมาทเลินเล่อร้ายแรงทำโหวตที่ไม่ควรเกิดเป็นหมื่นบี้เอาผิดตัวนายและสว.ในตำแหน่งอย่าฟันปลาซิวปลาสร้อยลดกระแสระบบเลือกสว.แบบนี้ล้มเหลวควรยกเลิกพริจแจงกลั่นกรองความเชื่อถือของข้อมูลที่เอามาแล้วถามกกต.ถ้าจะฟันแค่ 20-30 คนเชื่อจริงหรือว่ากระบวนการหัวสว.สำเร็จได้เพราะคนจำนวนนี้สว.พฤทธิ์ขออภัยค่ะสว.พิสิทธิ์ค่ะถามที่เปิดเอกสารมั่นใจได้อย่างไรว่าของจริงครูผิดกฎหมายทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทนายกหนูขออย่า กังวลพรรคร่วมจะเสียงแตกการร่วมรัฐบาลมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่ให้โหวตให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากชี้เอกสารหัวสว.หลุดประชาชนต้องไม่เอามาเผยแพร่แม้จะอ้างว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ตามแต่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายที่อ้างว่ามีชื่อนายกด้วยจะให้ไปชี้แจงก็ได้ซึ่งก็มีกระแสมานะคะว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านก็จะไปที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะทางฝั่งของโรงแรมก็มีการโทรศัพท์มาโดยการเปิดเผยจากนายพฤทธิ์นะคะว่าทางฝั่งของโรงแรมค่ะมีการขอยกเลิกนะคะสถานที่ในการจัดที่โรงแรมภูแมนทางฝั่งของคุณพฤทธิ์ก็เลยบอกว่าเขามีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วค่ะโดยไปจัดที่รัฐสภาค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจปปป.บุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคาคอนโดโยงคดีแอบอ้างโควต้ารับราชการท้องถิ่นเรียกรับเงินเหยื่อสูญกว่า 600,000 บาทนะครับโดยการไปจับกลุ่มครั้งนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตนายกอบต.สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับจับได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพก่อนพาเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อหาพยานหลักฐานโดยระหว่างเจ้าหน้าที่จับกุมมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงที่มาของการถูกจับกุมและก็การถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้เสียหาย 650,000 บาทแลกกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเงินและก็ถูกปลอมลายนะครับทั้งนี้ครับหลังจับกุมนายกเฮงตำรวจก็ใบบุกจับนางณวพรปลือปรังตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่ร่วมกับนายกเฮงนี่แหละครับเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่นตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคศาลก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับก็ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์บอกว่ารวบนายกเฮงโกงสอบท้องถิ่นบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นคาคอนโดนายกคุยสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงบิ๊กมหาดไทยลั่น31สิงหาคมนี้จบแน่เพิกถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นยันไม่มีปัญหาย้ำคดีอาญาเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจส่วนข่าวสดก็พาดหัวข่าวตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่าบุกรวบคาคอนโดย่านบางโพนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษ

0: พรรคเพื่อไทยปมอ้างโควต้าช่วยสอบท้องถิ่นเรียกรับเงิน 650,000 บาทครับ
1: นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะก็มีภาพภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะ

0: สนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้นอกจากนี้ค่ะในแนวหน้าเนี่ยนะคะก็มีภาพนายกรัฐมนตรีสวมชุดอส.ในฐานะนายกองใหญ่เดินทางไปเยี่ยมเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ลอยลำกลางทะเลอ่าวไทยค่ะก็เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ซึ่งนายกบอกว่าก็ยังคงสนับสนุนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาอธิปไตยของประเทศไทยค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ครับตอนนี้ที่ยังต้องหาข้อเท็จจริงนั่นก็คือเรื่องของกองทัพได้มีการนำฮอขึ้นไปยิงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้มีกระแสว่าอยากจะให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีสสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีการเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างว่ามีการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีนี้ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยแต่อย่างก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีข้อเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากมีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและก็เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมท้าวความถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการปฏิวัติในปี57นะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันก็เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอธิบายเรื่องของการไม่สามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้แล้วครับเป็นพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับโยนกองทัพสอบยิงจากฮอนอยอยันคุมพื้นที่5อำเภอได้นายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมฮอยิงวัยรุ่นจะแนะเหตุพื้นที่อัยการศึกบิ๊กเกลียงชี้แก้ไฟใต้ข่าวกลองมวลชนสำคัญสุดลั่นสมัยตนไม่เคยใช้ฮอปฏิบัติการเชื่อฝ่ายบริหารอาจปรับบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่นอยอหรือว่านาวิกโยธินยันคุมพื้นที่ในความรับผิดชอบได้ไร้ปัญหาขัดแย้งกับชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับ
0: ขณะที่ทางทีมโฆษกกอรมน.นะคะก็มีการโพสต์คลิปค่ะเป็นการจำลองบาดแผลกระสุน M16 ด้วยข้อความทั้งหมดว่าที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งเป็นคลิปจากจอห์นซิกนะคะโดยลักษณะบาดแผลจากอาวุธปืนค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อทิศทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นอาวุธสงครามหรือว่าเกิดจากการยิงจากอากาศยานก็ต้องใช้หลักฐาน

0: นั้นค่ะก็ต้องยึดถือความจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นการสันนิษฐานหากว่าปล่อยให้อคตินำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจจะถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจจะถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมนะคะมีพาดหัวข่าวค่ะอีกหนึ่งฉบับอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนายกเผยไร้อำนาจตั้งกรรมการสอบปมฮอยิงโจในพื้นที่จะแนะชี้ติดเงื่อนไขกฎอัยการศึกส่วนกรรมธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานเกี่ยวข้องแจงเหตุไม่สงบซัดล้มเหลวแก้ปัญหาชายแดนใต้22ปีใช้งบ 5.2 แสนล้านบาทเผยขอเวลา3วันพิสูจน์ปมชาวบ้านถูกยิงจากฮอหลังจากพบหัวกระสุนปืน M16 ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของโจรชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ไปเกิดขึ้นที่อรัญญประเทศนะครับแล้วก็สุดอุกอาจเลยเพราะว่าคว้างไปบอมเปิดทางหลบหนีด้วยนะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นที่กลางเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ครับเพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางที่เชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญญประเทศก็ขอความร่วมมือประชาชนครับหากผู้เห็นบุคคลหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกลุ่มด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุหรือว่าคนร้ายครับอาจจะมีอาวุธอันตรายจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุและก็ยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนก็ได้แก่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นยามาฮ่าฟีโน่สีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีอาวุธคล้ายวัตถุระเบิดครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือว่าที่สภ.อรัญญประเทศนะครับ082-762-0278ประเด็นนี้มีภาพนะครับอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจกำลังเข้าตรวจค้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังคนร้ายบุกเดี่ยวคว้างระเบิดกวาดทองน้ำหนักรวมกว่า100บาทแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีชุด EOD ตรวจพบระเบิดรูปทรงกระป๋องจำนวน4ลูกระเบิดทำงานแล้ว2ลูกครับแล้วก็ยังไม่ระเบิดอีก2ลูกเจ้าหน้าที่กำลังสนที่กำลังไล่ล่าคนร้ายอยู่ครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับปาบึ้มชิงทองอุกอาจห้างโลตัสโจรผมยาวฉายเดี่ยวระเบิดกระป๋อง4ลูกปิดชายแดนอรัญตามล่าครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีประเด็นป้าดารออยู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของป้าดาค่ะยังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งตัวป้าดาเองรวมไปถึงทายาทของนายเฮียงก็คือนางบัวไข่พร้อมกับที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ค่ะมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะคะโดยบอกว่าได้รับเชิญจากนางบัวไข่ค่ะในฝั่งของนายวรเดชที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะบอกว่าแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ให้ข้อมูลตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะเพราะมีความมั่นใจในข้อมูลนะคะโดยระบุว่าวัดป่าอดุลยารามค่ะตั้งข้อสงสัยข้อมูลที่บอกว่ามีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี35และมีการประกาศตั้งวัดในปี41นะคะโดยตั้งคำถามว่าหากในปี35ยังไม่มีวัดแล้วจะสามารถตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรส่วนขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติต้องมีการเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับก็ต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่รวมไปถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าเรียกร้อง

0: ให้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายปกรณ์ค่ะมาตรวจสอบเตรียมเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องขอให้ดูงานนี้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดไปสุดตากับเครื่องประดับของนายวรเดชที่ใส่มาค่ะแล้วก็ขอให้เข้าประเด็นถึงหลักฐานเด็ดที่บอกว่ามีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในเดลินิวส์ที่ตามต่ออยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็มีภาพด้วยเป็นภาพป้าดาค่ะตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานอ้างพิรุธตั้งแต่มีการตั้งเจ้าอาวาสก่อนการประกาศตั้งวัดแล้วก็เตรียมแจ้งความเตรียมแจ้งความกองปราบเพื่อเอาผิดนะคะป้าดาแฉพิรุธตั้งเจ้าอาวาสเดินหน้าแจ้งกองปราบชาวบ้านจวกทายาทหวังผลที่ดินพันล้านเย้ยขอดูหลักฐานเด็ดอ้างพิรุธตั้งเจ้าอาวาสก่อนประกาศตั้งวัดป้าดาทายาทตาเฮียงหิ้วอดีตผู้ตรวจการสำนักพุทธตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามแย้มจ่อแจ้งความกองปราบเอาผิดเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ปมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุกวัดให้สื่อไปถามตำรวจเองป้าดาบลั่นไม่หวั่นขอแค่คดีเล็กน้อยไม่ได้ฆ่าใครตายชาวบ้านย้อนถามหาหลักฐานเด็ดจวกลูกบุญธรรมคนที่9ของตาเฮียงทำตัวเหมือนมิจฉาชีพคาดออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสงสัยมีผลประโยชน์ด้วยกับที่ดินมูลค่าพันล้านค่ะ
1: มีประเด็นทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันครับการเคลมประกันชีวิตโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยครับต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานก็คือระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์บริษัทประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันครับโดยกรณีที่มักจะถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงแล้วก็เคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกเครมผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเองก่อนหากผลตรวจสอบผ่านบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนี้จากคพพ.ครับคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะหลังจากที่มีธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเป็นมวล น้ำขนาดใหญ่พัดดินโคลนเศษหินถล่มลงมากวาดบ้านเรือนประชาชนและชุมชนด่านชายแดนเนปาลที่เบตพังราบจมดินเป็นหน้ากลองเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วทำให้ประชาชนหลายพันคนไม่สามารถหนีได้ทันตอนนี้มีรายงานซึ่งตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะโดยระบุว่าพบผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติค่ะมากกว่า30คนแล้วก็มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย 1,500 คนส่วนผู้เสียชีวิตตัวเลขณตอนนี้ค่ะระบุอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะคะแต่ทางการก็เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกองทัพและตำรวจเนปาลกว่า 5,000 นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์และการช่วยเหลือจากนานาชาติก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในเนปาลแล้วนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรส่วนปลายของทาน้ำแข็งถล่มลงมาในหุบเขาที่ต่ำกว่า 1,200 เมตรแล้วก็มีอุณหภูมิในพื้นที่อบอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันจนทำให้เกิดหิมะละลายอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในแนวหน้าค่ะเนปาลวิกฤตทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มกวาดหายกว่า 1,500 คนน้ำท่วมดินโคลนถล่มเนปาลที่เป็นวิกฤตผู้เชี่ยวชาญชี้ทานน้ำแข็งส่วนล่างของเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วเกิดเป็นมวล น้ำมหาศาลทะลักท่วมกวาดเมืองราบเป็นหน้ากลองตายเฉียด200สูญหายอีก 1,500 คนเป็นต่างชาติเกือบ800จาก20ประเทศจีนส่งทีมกู้ภัยชุดใหญ่เร่งค้นหาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนอุตุแผ่นดินใหญ่เตือน ฝนตกยาวอาทิตย์นี้ผวาเกิดภัยพิบัติซ้ำในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News เช่นเดียวกันค่ะทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มเนปาลทิเบตอ่วมดับสูญหายนับพันเร่งช่วยทีมกู้ภัยนักวิชาการค่ะเชื่อเป็นไปได้สูงทานน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยถล่มชายแดนเนปาลทิเบตจนเกิดวิปโยคสังเวยพุ่ง273

0: สูญหายนับพันรวมนักท่องเที่ยวนานาชาติชาวสหรัฐมากถึง47คนออสเตรเลีย34คนด้านอินเดียสั่งเตือนภัยด่วนพร้อมอพยพชาวบ้านในรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศอยู่เส้นทางปลายน้ำขณะที่กระทรวงต่างประเทศไทยสั่งเกาะติด24ชั่วโมงยังไม่พบคนไทยสูญเสียค่ะ
1: เรื่องของเนเน่นะครับเมื่อวานนี้ที่น้องเข้ารอบนะครับไปรอชิงชนะเลิศนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าแรงไม่แผ่วสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกเกอร์ชาวไทยจากภูเก็ตครับตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วก็ถูกพูดถึงนอกเหนือจากการแสดงนั่นก็คือการแต่งกายที่โชว์ความเป็นไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับเช้านี้นะครับก็มีภาพของน้องอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพรักนะเนเน่เป็นภาพของเมลบีครับกรรมการตัวแม่ตัวมัมของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026กอดเนเน่รอยัลแสดงความยินดีบนเวทีหลังจบการโชว์แล้วก็ยังเช็ดน้ำตาให้กับเนเน่ที่หลังออกมาด้วยความดีใจที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐแบบนี้ครับปลื้มเนเน่อัตลักษณ์ไทยโชว์เวทีโลกนะครับรัฐบาลหนูยกย่องชวนเชียร์นัดชิงเฮร็อกเกอร์สตาร์กลับภูเก็ตวันนี้เปิดรายละเอียดชุดสุดเท่ของเนเน่รอยัลสวมขึ้นเวทีรอบไลฟ์โชว์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดที่ขึ้นโชว์บนเวทีตามคอนเซ็ปต์ Let's RockTo the world ให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยงดงามและทรงพลังแค่ไหนครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะนายกเชียร์เนเน่ลุ้นชนะ AGT 2026ปลื้มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ผ้าไทยเล่นดนตรีร็อกรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์เนเน่รอยัลลุ้นคว้ารางวัลชนะเลิศรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21นายกลุ้นปลื้มเยาวชนไทยโชว์ซอฟต์พาวเวอร์สวมชุดไทยร่วมสมัยเล่นดนตรีร็อกสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้านแม่เท่าแก้วเผยหลานรักวิทย์ชวดบินขึ้นเวที AGT เพราะครูหมอโนราจะขอตามไปด้วยก็เป็นพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพด้วยนะคะใน Daily News ค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตก

0: หนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทางนี้สทนชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่บริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีโดยพบว่าจะต้องเฝ้าระวังในช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง2กันยายนทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดคมนาคมเตรียมเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางAirport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน Lucky Air เส้นทางตรงคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่8กันยายนปี2569นี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอำเภอปากช่องพร้อมจัดงานพืชสวนโลกโคราชแทนอำเภอคงหลังสภาพัชชีศักยภาพพื้นที่พร้อมกว่าความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572หลังคณะกรรมการบริหารการจัดงานมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดงานจากอำเภอคงมายังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเตรียมนำเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไปเดิมพื้นที่จัดงานถูกกำหนดไว้ที่บริเวณโคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงเนื้อที่ประมาณ678ไร่และมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามภายหลังนายกรัฐมนตรีมอบ

0: หมายสภาพัฒน์ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวโดยได้มีการลงทุนสำรวจทั้งอำเภอคงและศูนย์วิจัยพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องเมื่อวันที่14-15สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนเสนอความเห็นว่าพื้นที่อำเภอปากช่องมีความเหมาะสมในหลายด้านมากกว่าผู้ว่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองร.1 อำเภอบางกล่ำหลังรับความเสียหายจากอุทกภัยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำร.1ในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี68ภายหลังครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนโดยมีนายชัยรัตน์สุขสมคิดในอำเภอบางกล่ำนายสิทธิพรเพชรศรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาร่วมลงพื้นที่ด้วยสำหรับโครงการชลประทานสงขลาได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าสู่บริเวณที่ชำรุดในเบื้องต้นงานซ่อมแซมระยะเร่งด่วนคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา90วันสำหรับงานคอนกรีตเสริมความแข็งแรงในบางส่วนอาจต้องดำเนินการในระยะต่อไปโดยเบื้องต้นจะเร่งเสริมความมั่นคงแข็งแรงของพื้นที่และผนังบริเวณคลองร.1ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา21-30สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
6: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่

0: สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็วันศุกร์นะฮะทำงานส่งท้ายสัปดาห์กันบ้านเราก็มีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนประเด็นสำคัญนะครับเรื่องหัวสวเรื่องสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะเป็นต้นนะเรื่องใหญ่ๆส่วนของโลกนี่ก็ไอมหาภัยโคลนดินโคลนถล่มที่ทิเบตกับเนปาลก็เป็นภาพความเสียหายยับเยินนะเพราะว่าน้ำมวลแรกเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วไอ้ที่บอกมวลแรกนี่ก็คือฟังดูเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดซ้ำได้
3: ใช่ครับ
2: ตัวเลขผู้สูญเสียรวมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีรายงานก็คือเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับรวมแล้วทั้งทิเบตแล้วก็เนปาลเนี่ยก็392แต่ว่าสูญหายอย่างรวมแล้ว1,225คนนะที่ยังหาไม่เจอครับ
3: ครับก็มีคนจากหลากหลายประเทศนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีรายงานว่าสูญหายทั้งที่เนปาลแล้วก็ที่ทิเบตจีนเนี่ยก็มีเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยประเทศละ9รายมีเยอรมนี8รัสเซีย8แอฟริกาใต้6ลัตเวีย6ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์5ฝรั่งเศสสเปน4เบลเยียมฮังการีโปรตุเกส3เนเธอร์แลนด์อิตาลีไอร์แลนด์คาซัคสถานเบลารุสนะฟินแลนด์อิสราเอลลิทัวเนียฟิลิปปินส์เซอร์เบียสวีเดนอันนี้ก็ประเทศอย่างละ1หรือ2คน
2: ครับ
3: นะครับเมื่อกี้ที่พูดว่ามันอาจจะมีความเสียหายหรืออาจจะมีภัยพิบัติเพิ่มเป็นระลอกที่2เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีรายงานเพราะอย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่าไอ้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเกิดจากโลกร้อนที่ทำให้ทานน้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันเกิดแตก
2: ถล่มแตกแล้วถล่มลงมา
3: พอแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดถล่มแล้วก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่มีสั่นสะเทือนที่บอกมีสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับมันก็ไอ้เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวมันรัดวัดแรงสั่นสะเทือนได้คือตอนแรกเนี่ยคนไปรายงานกันว่าเกิดแผ่นดินไหวก่อนเลยทำให้ฐานน้ำแข็งแตก
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ใช่กลับกันโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งแตกฐานน้ำแข็งแตกถล่มเลยเป็นที่มาของแรงสั่นสะเทือนแล้วพอมันร่วงลงมาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันมันก็มีมวลน้ำมีหินดินทรายโคลนมาอุดตามช่องทางเขาทางลงมาเนี่ยที่บอกว่าเป็นรูปตัว V เนี่ยนะ
2: ครับ
3: แล้วพอมันอัดเหมือนเป็นจุกคอกแล้วพอมันทนไม่ไหวมันก็แตกเหมือนเขื่อนแล้วก็ถล่มลงมานะครับซึ่งจากจุดบนลงมาจุดล่างเนี่ยเห็นที่เขามีคำนวณกันนะก็ประมาณ6กิโลเมตร ประมาณ6กิโลเมตร

0: ถ้าเกิดคิดเป็นความสูงของตึกเนี่ยนะครับก็มีคนคำนวณกันเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200ชั้นตึก200ชั้นมีมวลน้ำมีก้อนอิฐก้อนหินดินโคลนถล่มลงมาซึ่งที่บอกว่าอาจจะมีความเสียหายระลอก2เนี่ยนะครับเพราะบอกว่าเมื่อกี้ที่อธิบายเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันก่อนคือพอมวลน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมันก็มีลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขานะครับแล้วทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากที่ปิดกั้นทางน้ำเนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าไอ้ทะเลสาบแม่น้ำที่มันเป็นแม่น้ำสายตามปกติที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เหมือนมันมีอิฐดินโคลนเนี่ยมันไปอุดเอาไว้ด้วยเห็นว่าเสียงจะพังทะลักลงมากลายเป็นความเสียหายระลอก
1: สอง
0: ตอนนี้เขาก็เลยประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งน้ำโดยเฉพาะฝากเนปาลเนี่ยและคนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำให้มากที่สุด มีป้าของจีนเขาก็พูดลักษณะเดียวกันเขาบอกว่าไอ้มวลน้ำที่มันอาจจะล้นทะลักมาเนี่ยอาจจะมากถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก 1,200 สระที่มีการไหลเข้าสู่ทะเลสาบแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทะลักและแนวกั้นจะพังทลายเขาคาดการณ์นะครับว่ากระแสน้ำเนี่ยอาจจะขึ้นสู่ระดับสูงสุดวันอังคาร1กันยายนคือตอนนี้มันเติมมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: เติมเรื่อยๆครับ
1: รวมทั้งผมว่าก็ต้องระวังเพราะว่าธารน้ำแข็งมันแตกแล้วมันถล่มลงมามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ภาวะโลกร้อนนี่มันก็ยังมีผลอยู่ที่ทำให้ไอ้ธารน้ำแข็งมันก็เกิดการปริแตกไม่มั่นคงแล้วมันลงมาแล้วเขาบอกมันระดับที่มันลงมาแล้วมันลงมากระแทกเนี่ยประมาณกิโลครึ่งลงมาเกือบจะเรียกว่าเป็นแนวดิ่งลงมาตูมเลยแล้วมันลงมาในไอ้ทะเลสาบขนาดใหญ่มันก็เกิดสภาพคล้ายๆกับสึนามิคือลงมาน้ำก็ยกตัวขึ้นสูงแล้วมันก็ถล่มโครมลงมาสู่เบื้องล่างเลยในช่องเขาซึ่งมันมีธารน้ำเล็กๆเดิมอยู่เนี่ยก็กวาดเอาผู้คนซึ่งสิ่งก่อสร้างผู้คนที่มันมีถนนมันมีอะไรต่างๆที่ใช้เดินทางอยู่ก็กวาดเรียบหมดผมเห็นภาพถ่ายดาวเทียมนะเขาถ่ายด่านในที่เป็นด่านสำคัญของจีนในเขตปกครองตัวเองที่เบตเนี่ยจีหลงอะไรก็เนี่ยนะที่เราเห็นคลิปโอ้โหมันมาแล้วมันกวาดคนวิ่งหนีกันกระตาเลยนะ
0: อ
1: ันนั้นนะภาพก่อนกับภาพหลังเอามาเปรียบเทียบกันดูนะโอ้ไม่เหลือเลยมันมาแบบมันกวาดเรียบเป็นหน้ากรองเลยนะสิ่งก่อสร้างถนนหนทางที่เคยปรากฏอยู่ในภาพที่เขาดูสภาพก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะหลังเหตุการณ์เนี่ยมันคือบางจุดเราเห็นยังมีอาคารโผล่มาบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วโคลนดินโคลนไอ้นี่ไม่เหลือเลยเพราะมันอยู่ต้นสุดเลยนะเป็นจุดแรกที่ประสบหายนะ
0: แรงปะทะแรง
1: จีหลงเนี่ยแรงมากนะก็เสียหายทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที
0: ่
1: นักเดินทางนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญที่ผ่านมาทางเนปาลอ่ะแล้วจะไปเขาไกรลาดจะไปท่องเที่ยวทางแถบเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งทิเบตเนี่ยนะจะต้องข้ามมาข้ามมาที่ด่านไอ้จีหลงของจีนเนี่ยแล้วก็เข้าไป
0: ครับ
1: นะ
0: เพราะว่าเห็นว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยบริเวณเทือกเขาแอลป์จะไปปีนเขาอะไรแนวๆเนี่ยอันนี้หมายถึงฟากของเนปาลเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องมาเริ่มที่จุดนี้เหมือนกันมีสื่อต่างประเทศกับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เริ่มเป็นห่วงเนปาลมากนะครับประเด็นเรื่องของวิกฤตที่มันจะตามมาหลังจากนี้อีกหลายอย่างเลยก็คือด้วยความที่ไอ้ด่านจีหลงราสุวากาทีเนี่ยคือจีหลงนี่คือชื่อของฝากจีนแต่เมืองท่าฝากของเนปาลเนี่ยเรียกว่าเมืองราสุวากาที
1: ท่านกันด้วยลำน้ำเนี่ยนะลำแม่น้ำอะไรโพสีก็เนี่ย
0: ครับก็เห็นว่าคือตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากมันจะเป็นเรื่องของด่าน

0: ที่นักท่องเที่ยวเดินทางข้ามไปมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของด่านทางเศรษฐกิจด้วยบอกว่าตอนนี้ฮะมันมีตู้คอนเทนเนอร์กว่า 1,100 ตู้เนี่ยที่มันตกค้างอยู่ครับและที่สำคัญก็คือ
1: มันมีถนนสะพานข้ามไปฝั่งนู้นเลยใช
0: ่ครับและที่สำคัญครับมันก็คือเป็นด่านที่รองรับสินค้าจากจีนเยอะเลยโดยเฉพาะรถครับตามรายงานบอกว่ามันมีรถที่ถูกน้ำถูกดินโคลนพัดไปเนี่ยที่นำเข้าจากจีนจะมาขายในเนปาลมีรถ BYD มากกว่า200คันมี MG แล้วก็โอโมดะอีกกว่า180คันที่ถูกพัดไปอันนี้เป็นของที่นำเข้าที่เอามาขายเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือด่านตรงนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะใช้เวลาฟื้นฟูนานกว่า1ปีจะไม่สามารถใช้งานได้คือแม้ว่าจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังอีกฟากหนึ่งฮะที่ชื่อว่าด่านทาทูปานีสังมูซึ่งเป็นเส้นทางสั่งสินค้าส่งสินค้าตะวันออกทางเก่าแต่ว่ามันก็ไม่อาจจะรองรับได้เพราะว่ามันจะต้องเอาสินค้าจากอีกฟากหนึ่งเนี่ยมามันอาจจะมีความล่าช้านะครับในการส่งของอันนี้ด้านเศรษฐกิจนะมันยังมีด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอาจารย์อาวุโสของที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นเอาไว้เขาก็บอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้ทานน้ำแข็งเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงเพราะภาวะโลกร้อนแล้วบอกว่าไอ้ทานน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาที่มันสูงมากทานน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีค้างอยู่มันก็ยังไม่มันคงเรื่อยๆตามธรรมชาติแล้วเนี่ยทานน้ำแข็งพวกนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดที่สำคัญสำหรับคนในพื้นที่คือมันก็จะค่อยๆละลายแล้วก
1: ็กลาย
0: มาเป
1: ็
0: นแม่น้ำ
1: ต้นน้ำ
0: บอกการที่ทานน้ำแข็งเนี่ยมันถล่มแล้วมันหายไปเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ปัญหาสองด้านก็คือเรื่องของการแต่มันเป็นสองปัญหาสองด้านที่สุดขั้วกันเลยนะด้านแรกก็คือเดี๋ยวมันก็เสี่ยงที่จะมีการพังทลายลงมาแบบนี้อีกเนี่ยมวลน้ำมหาศาลก็อาจจะถล่มลงมาอีกกับปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือขณะที่ช่วงเวลาอื่นนะก็คือหน้าแล้งเห็นไหมอันนี้น้ำก็จะแห้งเหือดเลยเพราะไอ้ฐานน้ำแข็งเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะคือมันกลายเป็นปัญหาที่ต่างกันมากต้องระวังทั้งน้ำถล่มแล้วก็ต้องระวังทั้งน้ำแล้ง
1: ครับ
0: เขาบอกว่านักวิชาการท่านนี้นะเขาบอกว่าแล้วพอน้ำแล้งเนี่ยน้ำน้อยลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ชุมชนที่อยู่ข้างล่างจะย้ายขึ้นไปตามหุบเขาเพื่อเข้าหาแหล่งน้ำให้ใกล้ขึ้นแล้วพอไปหาแหล่งน้ำใกล้ขึ้นสูงขึ้นก็กลายเป็นว่าอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงที่จะ
1: ต้องไปเสี่ยง
0: แข็งโคลนถล่มมากขึ้นอีกก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วเขาก็เตือนด้วยเพราะว่าคือไอ้ปัญหาต่างๆนานาของเนปาลเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว2015เนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตอนนั้นคนตายไป 8,000 กว่าคนเนี่ยนะแล้วก็ยังมีปัญหาทางการเมืองอีกเคยเมื่อปีที่ผ่านมาก็เกิดการประท้วงของคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเรื่องความไม่เท่าเทียมกันนีโปเบบี้อะไรเนี่ยบอกว่าเขาก็เตือนว่าเนปาลต้องระวังให้ดีๆระวังไอ้ปัญหาเหล่านี้มันจะฝีแตกปัญหาธรรมชาตินำมาซึ่งเศรษฐกิจนำมาซึ่งความปลอดภัยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเหล่านี้สะสมค้างอยู่ไว้อยู่แล้ว
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องต่างประเทศนะครับส่วนของเราประเด็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับก็คือทางตำรวจปปปมีบิ๊กเต่า
0: จับ
1: นะเดี๋ยวก็จะขึ้นผู้การแล้วนะ
0: ใช่
1: จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการ
0: ตำรวจโท
1: เป็นพลตำรวจโทสักทีนะบิ๊กเต่าก็นำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ไปจับกุมตามหมายจับ2คนนะก็คือผู้ใหญ่เฮงหรือว่านายกเฮงเพราะว่าเขาเป็นทั้งเคยเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นทั้งนายกอบต.ชื่อจริงชื่อนายประวิตรจารุรัชกุลกับอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษนางนวพร

0: ปรือปังนะก็ไปจับกลุ่มคุณประวิตรในจับกลุ่มได้ที่กรุงเทพ
1: คอนโดที่บางซื่อบางซื่อ
0: คุณนวพรนี่ไปจับกลุ่มได้ที่หน้าที่ทำการอำเภอกับที่อบต.เธอตั้งอยู่นั่นแหละก็เป็นข้อหาเรียกรับเงินหัวละ 650,000 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็รุ่นล่าสุดเนี่ยที่โกงสอบกันเนี่ยปี68
1: ครับ
0: นะฮะก็จับกลุ่มกันก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะ
1: ครับคือจริงๆพฤติการเนี่ยก็มีข้อมูลมาจากทางฝั่งตำรวจเนี่ยเขาก็อธิบายยิบเลยนะละเอียดยิบเลยเขาบอกว่าพฤติการเนี่ยก็คือมีผู้เสียหายฮะเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักนวพรก่อนว่าเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการที่น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษช่วงปี66นวพรเขาก็เลยชวนผู้เสียหายบอกให้มาสมัครสิท่านราชการท้องถิ่นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายกเห็นเขามีโควต้านะหลายตำแหน่งเลยนะต่อมาเนี่ยกลางปีผู้เสียหายและนวพรเนี่ยก็เลยไปหานายกเห็นที่บ้านแล้วก็เจอคนอื่นอีกเพียบเขาบอกจิ้มได้เลยนะจะเอาตำแหน่งไหนเขาก็บอกว่าเขาจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2นายกเฮงกับนวพรก็อ้างว่าต้องเอาเงินไปมอบให้คณะกรรมการจัดสอบซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพต้องเอาเงินสดเหมือนไปมัดจำก่อน100,000จองตำแหน่งแล้วบอกว่าถ้าเกิดมีรายชื่อสอบผ่านเนี่ยต้องจ่ายอีก550,000รวมทั้งหมดเป็น650,000หลังจากนั้นก็มีรายงานว่านวพรเนี่ยก็ยังไปหาพ่อและแม่ผู้เสียหายที่บ้านเหมือนชวนเพิ่มอ่ะนี่จริงยังมีตำแหน่งอื่นอีกเพียบเลยนะบรรจุครูบรรจุนู่นนี่นะครับทำให้พ่อสิทธิผู้เสียหายเนี่ยก็คงน่าจะอยากจะบรรจุลูกหลานเพิ่มก็เอาที่ดินไปเป็นหลักประกันขอสินเชื่อมา270,000ก่อนที่17 พฤษภา 67จะฝากเงินจำนวนเนี้ยไปที่บัญชีของนวพรแต่ปรากฏเช็คไปเช็คมาอ้าวสอบไม่ติดก็ทวงเงินฮะแต่ก็ไม่ได้คืนทีนี้เขาก็ขอแก้ตัวปีถัดมาเปิดสอบอีกครั้งหนึ่งนวพรบอกนี่รอบนี้ได้แน่นอนก็ไปสมัครตำแหน่งเดิมนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2คราวนี้เขาบอกไอ้มัดจำมันต้องจ่ายเพิ่มรอบที่แล้วมันแสนเดียวต้องจ่ายอีก280,000จนกระทั่งพฤศจิกายน68ก็เอาเงินสดไปมอบให้ที่บ้านของนายกเหงก็อ้างว่าเดี๋ยวเนี่ยก็ต้องส่งต่อผู้ใหญ่นะครับรวมๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายที่มาฟ้องคนเนี้ยทั้งพ่อเขาทั้งตัวเขาจ่ายเงินไป3รอบ 650,000 และสุดท้ายไอ้รอบ2ปี2เนี่ยประกาศผลก็ยังไม่ผ่านอีกทวงเงินก็โดนบ่ายเบี่ยงคราวนี้เขาก็เลยมาแจ้งความเลยนี่เป็นที่มาแต่นายกเฮงเขาก็อ้างว่าไอ้ไลน์ที่คุณคุยอ่ะมันโดนปลอมมันเป็นคนรู้อารมณ์แนวคนรู้จักผมอ่ะเอามือถือเครื่องเนี้ยไปปลอมเป็นไลน์ผมเส้นเงินมันไม่เคยมาถึงผมเลยนะนี่นายกเฮงเขาอ้าง
0: โบยไปที่นวพรคนเดียว
1: ใช่แล้วเขาคงมั่นใจว่าเขาคงจ่ายเงินสดอ่ะคงไม่มีเส้นเงินอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานามาถึงเขาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ปฏิเสธใหญ
0: ่บิ๊กเต่าบอกว่าที่มาจับนายกเฮงที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าหนีการทวงหนี้เนื่องจากว่ารับมาเยอะแล้วก
1: ็หนีจากศรีสะเกษมาเนี่ย
0: มันไม่ได้กันมันก็ไม่ได้กันจำนวนมากแล้วก็ไปฟ้องร้องด้วยบางคนก็ไปแจ้งความคือคงทวงจนรู้ว่าไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความไอ้ที่ถูกมาออกหมายจับนี่เพราะว่ามีคนไปแจ้งความ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นการขยายผลการสอบทุจริตอะไรนะมันมีเจ้าทุกข์อยู่คนที่เขาจ่ายตังค์แล้วเขาไม่ได้แล้วก็รวมทั้งเข้าใจว่าคนที่ได้เนี่ยแล้วปรากฏว่าถูกให้ออกจากราชการล่าสุดนะก็คงจะไปขอเงินคืนรวมๆด้วยบิ๊กเต่าบอกว่าหนีหลบออกมาจากพื้นที่เพราะว่าต้องมากบดานอยู่ที่บางโพเนี่ยคอนโดแถวบางโพจับกลุ่มได้เนี่ยนะบิ๊กเต่าบอกว่าเคสของนายกเฮงเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยเคยลงส.ส.ด้วยนะพรรคการเมือง
1: ใช่พรรคเพื่อไทย
0: พรรคเพื่อไทยนะศรีสะเกษ

0: ปี
1: ก
0: ห
1: ็
0: กหกมั้งปีหกหก
1: แล้วตอนหลังก็เห็นว่าให้ส่งหลานแทนนะปีล่าสุดส่งหลานแทนนามสกุลเดียวเนี่ยครับก็บิ๊กเต่าเนี่ยบอกจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยแกเรียกรับไม่มากกว่า100 คนนะแล้วก็สำเร็จเนี่ยนะมีผู้สอบติด57 คนนะอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบได้และได้รับการจุในปี2569อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบขณะที่ผู้ที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้ชื่อสอบที่จ่ายเงินแล้วแล้วก็ไม่มีชื่อว่าสอบได้มีประมาณ40 กว่าคนโดยแต่ละรายจ่ายเงินประมาณ165,000 บาท
0: 650,000
1: ส่วนใหญ่ได้ไปแจ้งความในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในข้อหาช่อโกงทั้งนี้ผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์กับในคดีของบก.ปวป.ในคดีนี้ขนาดนี้1 รายร้องตรงมาที่บก.ปวป.เลยแต่ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรที่ศรีสะเกษก็อีกจำนวนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะ
0: คือบิ๊กเต่าเนี่ยก็พูดด้วยนะว่าเอ๊พอนักข่าวถามมาว่าไอ้สายเนี่ยสายนายกเฮงเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงอะไรกับสายใต้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำชื่อได้พิชิตทั้งพรมที่หนีไปอะฮะพิกเต๋าก็ยอมรับว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่แต่ขอไม่เปิดเผยว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงเพราะเอาแค่นี้ฮะแค่สายนายกเฮงเนี่ยถ้าเราดูตัวเลข100 กว่าคนก็รับมาคนละ650,000โดยประมาณเนี่ยก็60 กว่าล้านแล้วนะนี่60 กว่าล้าน
1: ครับ
0: แล้วเท่าที่ดูพฤติการเนี่ย100 คนได้สักประมาณครึ่งหนึ่งผมตีกลมๆนะได้50 กว่าไม่ได้40 กว่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับอารมณ์ว่าเหมือนเขาส่งขึ้นไปอ่ะแล้วด้านหัวด้านบนที่บอกผู้ยงผู้ใหญ่เนี่ยเขาคงมีโควต้าเจียดมาให้เท่านี้มันคงส่งกันมาหลายสายมากแล้วคงงั้นแบ่งๆกันไปแล้วกันสายนี้เอาไปได้เท่านี้เอาไปครึ่งนึง
1: ครับ
0: แต่เงินไม่คืนเลย
1: แกไม่ใช่สายแข็งด้วยใช่ไหมอยู่ในกลุ่มประเภทไม่ใช่สายแข็งถ้าสายแข็งอาจจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่านี
0: ้ก็ลงสอสอแล้วก็สอบตกอ่ะ
1: แล้วดูสังกัดพรรคเพิกแล้วก็นี่แหละ
0: ใช่
1: อาจจะไม่ใช่สายที่ทางฝ่ายที่ว่าจัดเรื่องการทุจริตอยู่เขาจะเกรงใจนะ
0: เพราะบิ๊กเต่าเขาโดนถามเนี่ยว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะมันสีแดงสีน้ำเงิน
1: เพราะมันถล่มอีกฝั่งนึงนี่บิ๊กเต่าก็ต้องว่ากันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตามพยานหลักฐานใช่ไหมมีคนมาแจ้งความก็ต้องจับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับคุณเอกพรครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3 เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4 ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3 สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29 ตุลาคมนี้เพียง27 ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: มาแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
4: ครับ
3: เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นก็จะมีเรื่องใหญ่ก็คือคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาสอบได้จริงๆนะไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยกระบวนการตกลงว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะว่ามันก็มีข่าวว่าพวกอบต.พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าจะต้องไล่คนที่เขาบรรจุไปออกเนี่ยเขากลัวจะถูกฟ้องอะไรเงี้ยนะมีความกังวลกันอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณนิรัตน์พงศิธิถาวรรองปลัดในฐานะรักษาการแทนที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เกือบ76จังหวัดเดินหน้าเพิกถอนการบรรจุผู้มีคะแนนไม่ถึงในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่พบปัญหาหรือว่ามีผู้ถูกเพิกถอนฟ้องกลับก็บอกว่าของสถ.เนี่ยก็จะจัดการในส่วนของการให้ผู้ที่ทุจริตผู้ที่ไม่ได้มีคะแนนสอบที่ถูกต้องออกจากราชการแล้วก็บรรจุผู้ที่เขาสอบเข้ามาได้จริงส่วนคดีอาญาอะไรต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ปปช.กับตำรวจจะไปดำเนินการก็ยืนยันว่า31จบ
4: ใช่แล้วรัฐมนตรีเขายืนยันนะว่ายังไงเคลียร์จบแน่ไอ้ 5,900 กว่าตำแหน่งเนี่ยยังไงเอาออกได้หมดแน่นะครับเราพร้อมสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นทุกที่ใครอยากได้ความช่วยเหลือที่ปรึกษากฎหมายอะไรอย่างเงี้ยพร้
3: อม
4: พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนให้
3: ครับ คุณนิรัตน์บอกเมื่อ2วันก่อนก็ได้พบกับนายวีรศักดิ์หาดดานายกอบต.คลอง3จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นนายกสมาคมอบต.ประเทศไทย
4: ก่อนหน้านี้มันมี3สมาคมไปร้อง
3: ใช่แล้วก็บอกมีการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะคุณวีรศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนทุกฝ่ายเข้าใจและให้กรรมการกลางของแต่ละจังหวัดพิจารณาเห็นชอบตามกระบวนการขณะนี้ยังมีผู้ถูกเพิกถอนรายใดฟ้องกลับไหมคุณนิรัตน์ก็บอกยังไม่มีและพร้อมดำเนินการต้องแยกแต่ละเรื่องออกจากกันไม่สามารถนำทุกเรื่องมารวมกันและกำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นในทันทีได้
4: ครับ
3: ก็ติดตามดูฮะเพราะขีดเส้นไว้31ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะ
4: ใช่
3: ถ้าเรียบร้อยก็คงเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวฟังว่าท่านจะชี้แจงว่ายังไง
4: ซึ่ง31เนี่ยมันดันเป็นหมุดหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยนะก็คือเรื่องหัวสวด้วยนะมันดันเป็นห่วงเดียวกันที่โดนตีข่าวขึ้นมาพร้อมๆกันพอดี
3: ครับ
4: สรุปก็คือก็ยังไม่รู้นะว่าตกลงจะส่งฟ้องศาลฎีกาภายใน31สิงหาคมนี้จริงหรือเปล่าตามที่พูดเพราะวันนี้ดูท่าไม่น่าจะมีอีเวนต์อะไรถ้าถามผมนะแต่ว่ามันจะถึงมันเพราะสุดท้ายถ้าตามที่มันเคยมีข้อมูลออกมาเนี่ยมันต้องเอาข้อมูลมีมติภาพรวมออกมาไงฮะซึ่งไอ้มติรวมเนี่ยมันจะออกมาวันนี้หรือว่าจะวันจันทร์31สิงหาหรือว่าเลยล่วงเลยไปเดือนอื่นไม่ใช่สิงหาคมแล้วครับ
3: คือเท่าที่ผมทราบนะมีคนที่เขาโทรคุยแล้วก็เขาก็เคยมีตำแหน่งอยู่ในกกต.เนี่ย

เราคุยกันยาวเลยเขาบอกว่าไอ้การตรวจพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันจบไปแล้วกกต.เนี่ยข่าวที่ออกมาทีแรก28นั่นน่าจะจริง

0: คราวนี้พอดึงออกมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถกกต.เนี่ยจะสรุปออกมาเป็นเอกฉันท์ว่าจะเอาวันไหนอย่างที่คุณเอกพรว่าเนี่ย31ก็ยังไม่จบยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าคนที่ไปพูดเนี่ยรู้สึกจะมีกกต.แค่ท่านเดียวนะไปพูดกกต.คนอื่นเขาไม่ได้เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ31จริงหรือเปล่าคราวนี้ทางฝ่ายประจำเนี่ยเขาก็ทางพูดง่ายๆว่าทางฝ่ายของพวกเลขงเลขาเขาบอกโอ๊ยถ้ากระแสยังจะโดนด่าเละเลยก็เลยเป็นที่มา
1: จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องมันต้องชงโดยเลขากกต.ชงเข้ามาให้ลงมติ
0: ก็เขาชงแล้วไงเขาถึงประกาศ28ตามแหล่งข่าวผมว่างั้นนะ
1: คือชงแล้วโดนเบรกเนี่ยก็มันแต่สุดท้ายก็ต้องชงใหม่ถ้าโดนเบรกก็ต้องชง
0: พูดง่ายๆเขาบอกมีประมาณ 3-4 ท่านเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เขาตอนนี้ออกมาเนี่ยคือท่านคงพอรู้แล้วว่าแนวจะออกมาไงไม่ได้ต้องพังแน่เลื่อนไปก่อนดึงไปก่อนก็ไปจัดการสื่อสาร
1: ไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังอะเมื่อวานเนี่ยจำได้ไหมที่บอกเขาไปฉลองกันร้านโอยุอะไรสะพานพระราม7เนี่ยก็ไปเช็คเพิ่มฮะไปเช็คเพิ่มน้องนักข่าวก็คุยกับสวบางคนว่าจริงไหมเนี่ยอุ้ยไปฉลองกันเพราะว่า
0: ตลอดแล้ว
1: บอกว่ากกต.ไม่ฟ้องสว.ปัจจุบันสักคนเลยยิ้มล่าเลยนะผมขอปกปิดแหล่งข่าวไว้แล้วกันก็อุ้ยฉลองกันทุกวันอยู่แล้วแต่อารมณ์ดีมากดูอารมณ์ดีมากไม่ได้บอกว่าฉลองเรื่องนี้นะแต่บอกอุ้ยไม่มีเราฉลองเรากินเลี้ยงกันอยู่ตลอด
0: ครับฮะคราวนี้อย่างนี้คราวนี้พอมันไม่รู้มันสถานการณ์มันอึมครึมถึงขั้นว่าไม่รู้ว่ากกต.จะแบบคุยกันแล้วจบว่าเอาละเราจะลงมติกันวันนั้นวันนี้เมื่อไหร่เนี่ยฝ่ายประจำก็เลยต้องไปงัดบุ๊กเอาไอ้เรื่องที่ตัดสินไปแล้วเมื่อ 3-4 เดือนก่อนเอามาตีปิ๊บ
1: ไอ้ขาดคุณสมบัติเนี่ย
0: ว่าขาดคุณสมบัติส่งฟ้องไป1,700กว่าคนเนี่ยนะไปย้อนดูโอ้โหไอ้นี่มันตั้งแต่กุมภามีนาแล้วมติเก่าไม่รู้เก่ากึกยังไง
1: คือไอ้1,767รายที่ฟันเนี่ยคืออ่ะผมพูดตามตรงเลยนะมันเหมือนกับเอามาลดกระแสเอามาทานกระแส
0: ใช่ใช่เอาดึงของเก่ามาม
1: ีเรื่องนี
0: ้
1: หรือบางคนมองอีกมุมนึงนะมองว่าโอ้เห็นไหมเนี่ยฟัน1,767ราย
0: ของจริงของจริง
1: เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ฟันละแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ฟันแล้วก็สามารถอ้างได้ไงว่าอ้าวก็ก่อนหน้ามันก็ต้องมีทั้งฟันและไม่ฟันรอบนี้ต้องฟันทั้ง1,700รอบต่อไปไม่ฟัน200กว่าคนเอง
0: ครับคือมันไปผิดคิวนิดเดียวว่ามันเป็นเรื่องเก่ามากคือมันสักอาทิตย์นึงก็ยังเราก็ยังพอโอเคก็ไปได้งานธุรการก็อาจจะแบบนี้นะระบบรับวัฒนธรรมระบบที่มันล้าหลังมันเยอะล้าช้ามากแต่อันนี้มัน 3-4 เดือนมันเรื่องเก่าตอนนี้เรื่องเนี่ยถ้าจะคืบหน้าคือว่าศาลท่านรับคำร้องเวทพิจารณาค่อยว่ากันไปโอ้โหอันนี้คือมันเป็นที่มาที่เห็นได้ชัดเลยว่ากกต.เนี่ยเขาก็กังวลว่าเอาถ้าคณะกรรมการไม่ยอมเคาะสักทีเนี่ยมันก็จะยิ่งสปอตไลท์ก็จะยิ่งจับว่าเพิกเฉยไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานไม่ขับเคลื่อนอะไรเลยเนี่ยเขาก็เลยเอาชุดนี้ออกมาก่อนให้รู้ว่าจริงๆแล้วงานเขาทำตลอดมีการพิจารณาเคสต่างๆตลอดนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่วายโดนหลายคนโดนไอ้ตรงไอ้ติ่มนะย้อนโอ้ยนี่มัน2ปีแล้วนะครับเพิ่งจะตรวจคุณสมบัติคุณสมบัตินี่มันจริงๆมันต้องตรวจเป็นด่านแรกเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่เข้าใจว่าจะไม่มีผู้ที่เป็นสว.เลยนะในจำนวน1,700กว่าคนน่าจะเป็นระดับที่ผ่านระดับอำเภอหรือสูงสุดก็ระดับประเทศอะไรประมาณนั้น
1: คือบางคนเขาก็อ่านสัญญาณนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะเหมือนอารมณ์ต้องการจะสะท้อนในอีกมุมหนึ่งหรือเปล่าว่าในคนที่สมัครสว1,767คนเนี่ยที่โดนส่งฟ้องอาญาเนี่ย อย่าคิดที่จะมาเป็นพยานเลยนะถ้าเป็นโดนเลยนะนี่อันนี้ง้างไว้ก่อนแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้คนบางคนก็มองไปมุมนั้นเลย
0: ครับฮะเนี่ยอย่างผมดูไทยโพสต์เขาบอกชิมลางคดีหัวกกต.ลุยฟันอาญา1,767ผู้สมัครสว.รู้

0: ัวว่าไม่มีสิทธิ์ยังฝืนลงสมัครก
1: ็คือคุณไปถาม
0: ครับ
1: เราเนี่ยเลือกสวกันเราได้ผลสวกันมาเนี่ยตั้งแต่มิถุนา67
0: 2 ปีแล้ว
1: แล้วกระบวนการการสมัครเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก 2-3 เดือนแสดงว่าร่วมๆ2ปีครึ่งนะเพราะนี่เรื่องคุณสมบัติคุณต้องรู้เนี่ยสมัครถูกไหม
0: ครับ
1: ก็เห็นไอติมพริษเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าบางอันเนี่ยโอ้โหมันต้องรู้ตั้งแต่สมัครแล้วอย่างเช่นอย่างบางข้อห้ามเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: หรือสามีภรรยาอะไรเนี่ยนะมันรู้อยู่แล้วแต่ทำไมใช้เวลาตั้ง2ปีกว่าบางคนก็เลยผ่านไปเลยว่าโอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้เคสของหัวสวเนี่ยนี่คือเพิ่งจะส่งฟ้องศาลถ้าสมมติมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะใช้เวลานานกันขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางคนก็ปรามาสกันไว้เยอะว่ามันน่าจะใช้เวลานานเพราะวาระสว5ปีนะน
0: ี
1: ่ไปครึ่งนึงแล้วนะนี่ผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะ
0: ก็เนี่ยก็เอกสารข่าวที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่46เมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะครั้งนั้นเนี่ยให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาความผิดผู้ที่สมัครสวเนี่ย 1,605 คนและต่อมาอันพฤษภานะ19พฤษภาและต่อมาเนี่ยในการประชุมครั้งที่51ทับ2569เมื่อพฤหัส4มิถุนายน69ก็มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162รวมทั้งหมดก็ 1,767 ก็คือว่ามีมติไปตั้งแต่19พฤษภากับ4มิถุนาเอาว่าล่าสุดมิถุนาเนี่ยมิถุนากรกฎาคม4เดือนครับ2เดือนกว่าหรือ3เดือนเนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับ
1: ขุดจากซากขึ้นมา
0: ก็สรุปว่าลุ้นกันต่อไปนะว่าตกลงแล้วกกต.ท่านจะประชุมกันแล้วก็ชี้ขาดในเรื่องคำร้องหัวสวนี้วันไหนเมื่อไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าไม่ใช่ก็วันเสาร์ก็ทางฝ่ายค้านเขาก็จัดชุดใหญ่ของเขาแน่นอนนะตกลงไปเลื่อนจากโรงแรมภูแม่นก็ไปเป็นที่ห้องประชุมของ
1: ส
0: ภานะ
1: ใช่ครับครับก็คือพอภูแม่นเขาออกหนังสือชี้แจงมาเนี่ยเราก็คือทัวร์ไปลงภูแม่นเยอะนะผมไปนั่งอ่านแต่จริงๆก็ต้องเข้าใจภูแม่นเขาก็ต้องเข้าใจครับเพราะด้วยเหตุผลที่เขาชี้แจงเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกมันเป็นการสัมมนาแล้วชื่อการสัมมนามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เป็นชื่อกลางๆอะไรนะอะไรการเมืองไทยอะไรเนี่ยไม่เหมือนเดิมอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะแล้วบอกว่าจะมีคนมาร่วมงานสัมมนาประมาณ150แต่ตอนเนี้ยชื่อมันเป็นชื่อกลางๆแต่เรารู้กันอยู่ว่ามาคุยกันเนี่ยมาคุยเรื่องหัวสวแน่น
0: อ
1: นเห็นว่าหมอชลน่านอะไรก็จะมาด้วยเนี่ยนะครูแมนเขาก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นดวงมองไปทางการเมืองแล้วผมว่ายังไงคนก็เกิน150นะสื่อเนี่ยผมว่าอย่างน้อยไปก็มีหลัก10แล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ถูกตีคนก็สนใจเยอะนะเพราะหลายๆคนมองว่าไอ้เวทีนี้เนี่ยมันเหมือนเวทีโค้งสุดท้ายน่าจะเปิดหลักฐานเด็ดอะไรเยอะเขาบอกเขาก็มีแขกเยอะปูแมนเดี๋ยวมันจะโอเ
0: ค
1: ต้องต้อนรับแขกอะไรเงี้ยผมก็พอจะเข้าใจได้แต่ทัวร์ไปลงเยอะมาก
0: คือมันชัวร์อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเขาก็คงคิดว่าให้ชาวบ้านด่าดีกว่าให้พวกกันเองด่าเอาพวกกันเองด่าเนี่ยมันคงเจ็บปวดมากคนที่รักกันแท้ๆด่าเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเราไม่รู้จักเขาด่าไหมหรืออะไรยอมนะ
1: วันก่อนคุณอนุทินยังบอกดีเลยพวกกันไปอุดหนุนเขา
0: ถ้าคุณอนุทินทำเป็นเคืองๆเนี่ยผมว่าเขายังจะสบายใจนะ

0: คมแบบนี้โอ้โหน่ากลัวนะก็มันก็มีท่าทีอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของไอ้เกมการเมืองอะไรอยู่ด้วยนะผลิตเขาก็บอกไงบอกอ๋อแต่จริงๆเราสำรองไว้อยู่นะเพราะก็เราก็คือผู้ในงานเขาก็ไม่คิดว่าจะได้ฟังดูนะผลิตกล้าสัมภาษณ์นะเขาก็ไม่คิดว่าผู้แมนเขาจะกล้าให้ใช้สถานที่เขาก็เลยแบบก็คงจะเตรียมให้ล็อกไอ้ที่ห้องประชุมสภงสภาไว้แล้วด้วยแต่เขาบอกเอออ้าวตกลงได้ฮะได้เขาก็ประชาสัมพันธ์เลยเนี่ยแล้วก็พอมาอ้าวการว่าไม่ได้แล้วเขาขอแล้วก็ในฐานะที่เขารับจองแล้วเขายกเลิกเนี่ยเขาพร้อมนะคุณต้องไปเช่า
1: ผมก็เชื่อนะ
0: จ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่เดี๋ยวก็จัดการให้เขาเพิ่มเติมให
1: ้ผมเชื่อนะว่าที่ฝ่ายค้านเขาตั้งใจไปภูแมนก็ต้องการย้อนสอนนั่นแหละ
0: ก็เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเกม
1: ต้องการย้อนสอนนั่นแหละว่าก่อนหน้านี้โดนคลหาว่าเป็นที่ที่เรียกบรรดาว่าที่หรือสวมาประชุมกันตกลงกันนั้นเราก็หาลือเอาเวทีนี้ไปคุยที่เผลอๆจะห้องประชุมเดียวกันด้วยผมว่าห้องสัมมนาเดียวกันด้วยเผลอๆนะแต่ว่าได้ก็ดีเอาเลย
0: ครับมันก็มีแต่โอเคอันนี้มันก็เป็นกับพี่ของเรื่องนะหลักๆก็ไปดูเนื้อหาที่เขาคือมันก็น่าจะเป็นสัปดาห์ท้ายๆแล้วนะที่จะจับเป็นลักษณะมหากรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นทีเด็ดหรือเป็นเรื่องแบบใหญ่ๆนะคือผมสังเกตว่าเขาเปิดมาเนี่ยมันยังไม่มาที่บิ๊กเนมเท่าไหร่นะผลิตตั้งกระทู้ถามก็เป็นคุณณพินทรใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เห็นว่าคุณณพินทรเขาจะเปิดทำเนียบชี้แจง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวฟังเขาชี้แจง
1: ที่มีแฉลบๆหน่อยก็ลูกคุณพิพัฒน์สรุปที่ชลัดที่รัชกิจ
0: การ ลูกชาย
1: ลูกชาย
0: อันนั้นคุณพิพัฒน์ก็ออกมาการันตีเลยเอาตัวเองเข้าการันตีเลยไม่มีทางเลยไม่ลูกไม่เกี่ยวลูกชายไม่มีเรื่องนี้แน่นอนก็ผมก็เลยคิดว่าเสาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าไม่เปิดบิ๊กเนมเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเปิดก็ไม่รู้จะเป็นช่วงไหนนะไอ้รออภิปรายในสภาเนี่ยบางคนก็อภิปรายไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นส.ส.เขาไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาล
1: แต่
0: ล
1: ู
0: กทุกคนเขาก็รู้ว่าเขามีบทบาทสูง
1: ครับ
0: แล้วก็หมอชลน่านก็ถูกนายกกล่าวถึงบอกว่าไปถามท่านดูแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องพรรคเพื่อไทยในเรื่องการร่วมรัฐบาลดูจากการลงมติก็ไม่มีแตกแถวมาครบถ้วนนะฮะปรากฏหมอชลน่านก็ยืนยันนะอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลตัวเขาเองนะในฐานะแม้จะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ว่าไม่ได้มาในนามพรรคเลยเป็นในนามของประชาชนที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็
1: เท่ากับคงโมเดล
0: ยืนยันว่ามาแน
1: ่โมเดลคล้ายๆคุณจตุรนต์ฉายแสงเพราะคุณจตุรนต์ฉายแสงนี่ก็จะไปออกมาเคลื่อนไหวอาจจะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคพรรคว่ายังไงก็แล้วแต่แหละแต่ตัวคุณจตุรนต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีฉีกบทบาทอ่ะอย่างเรื่องของก่อนหน้าก็มีเรื่องอันนี้ด้วยเรื่องนิรโทษกรรมอะไรเงี้ยที่ก็จะมีบทบาทฉีกมาค่อนข้างที่จะมีแนวคิดเป็นของตัวเองเป็นหลักก็จะฉีกมาเรื่องนี้อย่างหมอชลน่านจะฉีกมาคนเดียวไม่ได้มาในนามพรรค
0: ผมมองว่าหมอชลน่านก็มีบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งสุดครั้งล่าสุดด้วยนะคะแนนหมอชลน่านเนี่ยหลุดไปอยู่ผมเข้าใจว่าอันดับ3อันดับ4เลยนะ
1: ครับ
0: ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่หมอชลน่านเนี่ยโอ้โหอันดับคะแนนแล้วคะแนนเหลือแบบหลักพันอะอันนี้หมอชลน่านก็มันเป็นหลังจากที่หมอชลน่านไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีไปอะไรต่างๆมานะภาพลักษณ์หมอชลน่านเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของปากเสียงตัวแทนประชาชนแบบเต็มร้อยเนาะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นมาแล้วเพราะเนี่ยผมเชื่อว่าหมอชลน่านพยายามจะฟื้นในภาพจำในสายตาประชาชนนะของหมอชลน่าน เรียก

0: คืนไอ้ความนิยมต่างๆที่มันหดหายไปการขึ้นเวทีนี้ก็จะอาจจะเป็นการประกาศท่าทีหรืออะไรอย่างหนึ่งอย่างใดของหมอชวนหน้าก็ด้วยนะฮะ
1: โอ้หมอลงไปอันดับ3
0: ใช่ไหม
1: อันดับ1เนี่ย 38,000 อันดับ2พรรคประชาชน 28,000 อันดับ1กล้าทำนะ 38,000 อันดับ2ประชาชน 28,000 อันดับ3ชลน่าน 14,000
0: อ๋อแล้ว 14,000
1: เหมือน 14,000
0: อืมครับ
1: ลดไปเยอะ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่สมควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาระบุว่าข้อมูลล่าสุดณวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,007 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้จนถึง31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถึง20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569อุตุเตือนฝนตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนจับตาหลายพื้นที่ฝนตกซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ4โดยระบุว่า29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราด

0: ขณะที่แนวโน้มฝนช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่แล้วจึงต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับที่ร้องเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่วิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับโพสต์ IG Story คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่รอยัลที่ร้องเพลง Black Hole Sun เพลงร็อกระดับตำนานยุค90ของวง Soundgarden ร้องโดยคริสคอร์เนลซึ่งในค่ำคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เนเน่โชว์ในรอบQuarterfinals จนได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากกรรมการทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติโดยในโพสต์ได้แท็กถึงเนเน่และเขียนข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเธอไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆพร้อมแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกโดยระบุว่าจะทำให้สามีของเธอภูมิใจได้อย่างแน่นอนเนเน่คือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมากHashtag Chris Cornell ตลอดไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจไซเบอร์ทลายแก๊งคอหลอกนักศึกษาสาวมหาลัยดังพลตำรวจโทสุรพลเตรมบุตรผู้บัญชาการสอทสั่งการให้พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการสอทนำกำลังพร้อมหมายสารเปิดปฏิบัติการบุคคลเป้าหมาย3จุดทลายขบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกนักศึกษาสาวสูญเงินกว่า3,600,000 บาทในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ1จุดและในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร2จุดสืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายเป็นหญิงและเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพมหานครได้รับการติดต่อจากโทรศัพท์คนร้ายในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์แจ้งว่าผู้เสียหายได้มีการนำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์ใช้ในการกระทำความผิดด้วยออกอุบายได้จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินอีกทั้งคนร้ายได้เสนอวิธีให้ใช้ลักษณะของการขอทุนจากมหาวิทยาลัยซึ่งคนร้ายอ้างว่ารู้จักกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและจะให้อาจารย์คนดังกล่าวทำหนังสือขอทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศออสเตรเลียต้องใช้เงินประมาณ2 ล้านถึง 3 ล้านบาทก่อนที่ผู้เสียหายตัดสินใจเลือกใช้วิธีขอเงินจากพ่อโดยโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน2,700,000 บาทจากนั้นทยอยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายรวมยอดเงินที่คนร้ายได้ไปทั้งสิ้น3,617,000 บาทโดยศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้รวม8 รายและออกหมายค้นเป้าหมายจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แล้ว4 รายสัญชาติเวียดนาม2 รายจากพยานหลักฐานพบว่าชาวเวียดนามทั้ง2 คนทำหน้าที่รับเงินสดจากผู้เสียหายเพื่อนำส่งให้กับบอสชาวจีนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: เก้านาฬิกาสิบนาทีมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
3: ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับ CEO of ASEAN นะครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเพราะเราจะรับสมัครกันถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มครับแล้วก็จะอบรมกัน2กันยายนเลยก็จะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเมืองหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆครับจะมาเปิดประสบการณ์และเป็นที่เลี้ยงจะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทเปิดรับสมัครถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น29สิงหาคมตอนนี้ย้ำนะครับเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายนะฮะ3เบอร์โทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ094-396-6649ครับ
2: ครับ2ที่นั่งสุดท้ายนะฮะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมจัดรายการตอนเย็นถ้ามีรายงานข่าวมาให้แจ้งว่าปิดรับสมัครแล้วก็
3: มีโอกาสสูง
2: ก็มีโอกาสสูงเพราะว่าก็เหลือแค่วันนี้กับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนะฮะมีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนโดยเฉพาะคนโคราชนะคือผมก็ได้ยินมาแล้วก็ในที่สุดก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงก็คือรัฐมนตรีเกษตรท่านปัจจุบันเนี่ยคุณสุริยะก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในการประชุมอังคารหน้า1กันยายน2569นะครับเพื่อที่จะให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบกับการให้ย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกนะงานมหกรรมพืชสวนโลกที่โคราชเนี่ยจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องนะทั้งนี้ที่จะต้องรีบนำเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่1กันยายน2569ก็เพื่อให้กระบวนการเนี่ย สามารถที่จะเสนอรายงานต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPH ที่จะมีขึ้นในวันที่4กันยายนต่อไปนะเพราะว่าเราเคยแจ้งว่าเราจะจัดที่อำเภอคงจะใช้สถานที่อำเภอคงเป็นสถานที่จัดแล้วก็เป็นมติครม.ไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาแล้วก็คือไม่น้อยกว่า3ปีมาแล้วที่เขาเตรียมแล้วก็มีงบประมาณไปลงในเบื้องต้นที่อำเภอคงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงละนะแต่ว่าคุณสุริยะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ล่าสุดผลการศึกษาของสภาพัฒน์เสนอให้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากพื้นที่เดิมในอำเภอคงย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากผลสรุปชี้ชัดว่าอำเภอปากช่องมีศักยภาพและความพร้อมในหลายมิติมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่มีรถโดยสารประจำทางรถไฟและเส้นทางถนนเชื่อมต่อโดยตรงจากกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีสถานพยาบาลตลอดจนปริมาณห้องพักของโรงแรมและรีสอร์ทที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อำเภอคงที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งหากยังยืนยันจะใช้พื้นที่เดิมจะต้องทุ่มงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมากเพื่อจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอันเนี้ยคุณสุริยะเขาก็อธิบายเหตุและผลว่าอย่างนั้น
3: ครับก็คนเนี่ยดันไปมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่ามันก็เลยถูกตีความไปอย่างนั้นได
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: คือที่โคราชเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นงานพืชสวนโลกที่เขาเรียกว่า Type A1 เลยนะเป็นงานใหญ่ที่สุดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPH ซึ่งเขามี4รูปแบบรูปแบบที่เขาให้ใบอนุญาตใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นงานใหญ่ที่สุดระดับโลกเลยก็คือประเภท A1 ซึ่งเป็นงานมหกรรมระดับใหญ่ที่สุดของโลกจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนบนพื้นที่ไม่ต่ำกว่า50เฮกตาร์หรือประมาณ312ไร่ขึ้นไปได้รับการรับรองทางการทูตระดับนานาชาติประเทศไทยเคยจัดมาแล้ว1ครั้งก็คืองานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2549และก็จะได้จัดเป็นครั้งที่2ในประเภท A1 เนี้ยก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาในปี2572นะแล้วก็ Type ที่2เนี่ยรองลงมาก็คือประเภท Bงานระดับรองลงมาจะมีระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือนพอๆกันแต่พื้นที่งานเนี่ยจะลดลงมาเหลือเพียงครึ่งหนึ่งก็คือ25เฮกตาร์หรือประมาณ156ไร่ขึ้นไปมีประเทศเข้าร่วมจัดแสดงไม่น้อยกว่า10ประเทศซึ่งปลายปีนี้เข้าใจว่าพฤศจิกายนนะ2569เนี่ยจะจัดที่จังหวัดอุดรธานีประเทศไทยได้ปีนี้แล้วก็ปี72เลยนะคืออุดรธานีเนี่ยจะเป็นประเภท B ลดระดับความใหญ่ลงมาหน่อยแต่เขายังมีระดับ C ระดับ D อะไรของเขาอีกนะ
3: ครับ
2: ก็ผมไปดู
3: ที่พืชสวนโลกที่จะจัดที่ปากช่องเนี่ยเขาจะจัดโซนไหนของปากช่องทราบไหมครับ
2: ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเห็นเดี๋ยวคุณนะคุณสุริยะเขาว่าอย่างนี้นะคุณสุริยะบอกว่าก็สำหรับสถานที่ที่จะย้ายปากช่องซึ่งจะเป็นที่ตั้งของโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมากไปกับที่กล่าวหาว่าการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองกับกลุ่มทุนในพื้นที่หรือไม่นั้นคุณสุริยะปฏิเสธว่าไม่น่าเกี่ยวโยงกับการเมือง

0: ืองแต่ยอมรับว่าปฏิเสธไม่ได้ที่ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่เขาใหญ่จะได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานดังกล่าวได้สร้างกระแสคัดค้านจากประชาชนและชาวบ้านใน8อำเภออย่างหนักโดยกลุ่มชาวบ้านได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนข้อเสนอดังกล่าวตกลงสรุปว่ามันเป็นที่ของกระทรวงเกษตรที่ปากช่องครับผมว่าน่าจะแถวๆไร่สุวรรณเนี่ยสร้างถนนมิตรภาพเห็นไหมมันจะมีที่ยาว
1: ตำบลอะไรนะ
0: ตรงนั้นแผงอะไรนะแผงอะไรม้านะ
1: ครับ
0: เนี่ย
1: เพราะผมเนี่ยไปดูพื้นที่สสนะไปดูพื้นที่สสเนี่ยคือที่ปากช่องอำเภอคงเนี่ยอยู่เขต16ปากช่องเนี่ยจะมีอยู่2เขตคือเขต13เนี่ยจะมีสีคิ้วปากช่องแต่จะเป็นปากช่องเฉพาะคลองม่วงป่งตาลองวังกระทะแล้วก็วังใสแต่ถ้าเกิดเป็นเขต14เนี่ยจะเป็นปากช่องยกเว้นคลองม่วงป่งตาลองวังกระทะวังใสและประเด็นของเรื่องคืออำเภอคงเนี่ยที่อยู่เขต16เนี่ยสสเนี่ยมาจากพรรคภูมิใจไทยตติรัตน์รัตนเศรษฐ์แต่ถ้าเกิดเป็นเขต13เนี่ยที่เป็นปากช่องเฉพาะคลองม่วงโป่งตาลองวังกระทะวังไสเนี่ยสสคือพัชระจันทระหลวงทองเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดเป็นเขต14
0: ก็เป็นญาติคุณนั่นเองคุณประเสริฐเอง
1: คุณประเสริฐรู้สึกจะเป็นหลานมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนเขต14เนี่ยเป็นปากช่องที่ยกเว้นคลองม่วงโป่งตาลองวังกระทะวังไสอันเนี้ยมันเป็นพรรคประชาชนแต่ก็ชนะพรรคเพื่อไทยมาเฉียดฉิวอะพรรคเพื่อไทยเขาได้ที่2 28,220 วัชรากรเลิศด้วยลาภอันดับ1ก็คือคุณ1ขัตติยานนท์ชนะกันไปแค่700 800คะแนนเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: คือผมแค่พยายามจะดูเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใครดูแลอยู่หรือเปล่า
0: สรุปไว้อย่างนี้นะที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอำเภอปากช่องซึ่งจะถูกเสนอให้เป็นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกแห่งใหม
1: ่
0: 875ไร่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเขื่อนลำตะคองในอำเภอปากช่องนะขนาดพื้นที่เนี่ย875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรงทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเขื่อนลำตะคองมีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์และมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับกระทรวงเกษตรเคยส่งชุดทำงานเข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินและเขตปฏิรูปที่ดินในหลายตำบลของอำเภอปากช่องที่อยู่รอบๆพื้นที่ดังกล่าวด้วยว่ามีใครลุกเลิกอะไรเข้ามาเขาไปดูอยู่เขาก็เตรียมการในพื้นที่ตรงนี้เอาไว้อยู่นะถ้าเป็นพื้นที่ตรงนี้ติดกับลำตะคองอาจจะไม่ใช่ตรงบริเวณแถวไร่สุวรรณนะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่เขาปลูกเป็นในข้าวโพดอยู่ใช่ไหมเป็นไร่สุวรรณเป็นแปลงสาธิตนักเรียนคณะเกษตรของมอเกษตรก็จะต้องไปฝึกงานที่นั่นแล้วก็ขายไอ้ข้าวโพดหวานขายน้ำข้าวโพดอยู
1: ่
0: ไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่ยึดมาจากที่ของจอมพลสฤษดิ์นะยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์แล้วก็ได้ที่ดินแปลงนี้มาแล้วก็รัฐบาลของจอมพลถนอมที่สั่งยึดที่ดินจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมาเนี่ยก็มอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ใช่กระทรวงเกษตรโดยตรงนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงไร่สุวรรณแล้วต่อมาก็กลายเป็นทำเป็นแปลงสาธิตเนี่ยเราขับรถผ่านไปจะเห็นเลยโอ้โหพื้นที่ปลูกข้าวโพดทำแปลงสาธิตแปลงเต็มไปหมดเลยตรงแถวแผลอะไรเขาเรียกแผงคอม้าหรืออะไร
1: ก
0: ็ตรงนั้นไม่ใช่ครับ
1: ในเรื่องการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านเริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะบอกว่าเป็นชาวบ้านที่อำเภอคงกับอำเภอใกล้เคียงรวม8อำเภอมากว่า100คนนะฮะเขาก็มาตรงจุดที่จะจัดก่อนหน้านี้วางเอาไว้ว่าจะจัดพืชสวน

0: โลกที่อำเภอคงเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ออกมาคัดค้านบอกว่าเอ๊ะอยู่ๆจะย้ายไปที่ปากช่องเนี่ยหลังจากจริงๆสภาพัฒน์เขาก็มองตั้งนานแล้วว่าหรือว่าคนจัดงานเนี่ยว่าอำเภอคงเนี่ยมีความเหมาะสมแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมีการปรับเปลี่ยนนะให้ไปที่ปากช่องเขาบอกสร้างความกังวลให้ชาวบ้านในอำเภอคงและใกล้เคียงชาวบ้านมาแสดงจุดยืนคัดค้านนะครับเพราะว่ามันมีการใช้งบประมาณในพื้นที่ไปแล้วรวมทั้งชลประทานก็ดำเนินการสร้างเรื่องแหล่งน้ำเอาไว้แล้วรวมไปถึงการลงทุนของชาวบ้านนะเขาบอกเขาเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเอาไว้สร้างโน่นสร้างนี่เตรียมพร้อมลงทุน
1: ในทุนก็ไปซื
0: ้อโอกาส
1: ไปซื้อที่ไปอะไรไม่หมดเลย
0: มันจะเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง8อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดพืชสวนโลกอย่างนายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพธุรกิจนำเที่ยวคงอีสานเนี่ยคุณเพชรดาเนี่ยนะเขาบอกอยากฝากทุกภาคส่วนนี่เป็นโอกาสที่จะได้กระจายรายได้กระจายความเจริญมายังพื้นที่ด้อยโอกาสไม่ใช่แค่อำเภอคงแต่อำเภอโดยรอบด้วยนะครับอย่าตั้งข้อสังเกตว่าที่จะย้ายเนี่ยเห็นว่าย้ายก็ย้ายโดยสภาพัฒน์นะตามที่ชาวบ้านอ้างบอกเอาอะไรมาวัดในความเสมอภาคโอกาสที่ชาวอำเภอคงจะได้รับการจัดงานพืชสวนโลกนะการดำเนินการมันก็จัดการไปเสร็จหมดแล้วเหลือเพียงแค่มาสเตอร์แพลนที่กำลังจะก่อสร้างหากย้ายสถานที่ก็ต้องเสียงบเพิ่มในการจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆและงบประมาณบางส่วนมันลงที่อำเภอคงแล้วแล้วใครจะรับผิดชอบโอกาสที่เสียไปมันเสียไปเยอะนะเขาก็เนี่ยออกมามองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของใครส่วนบุคคลหรือเปล่า
1: ครับอันนี้ผมย้อนกลับไปดูเหตุและผลสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก็จังหวัดโคราชเขาก็เป็นคนเคาะอีกอ่ะแล้วเสนอผ่านกระทรวงเกษตรต่างๆกระทรวงเกษตรเขาต้องไปคุยกับโคลงโคราชนะแต่ผมคิดว่าก็ถ้าแบบบ้านเราเนี่ยก็มันก็ท็อปดาวอยู่แล้วล่ะเขาทรงแสดงว่าเขาก็คงจะส่งลงมาว่าให้พิจารณาดูนะเรื่องอำเภอคงเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะหนึ่งเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่ขาดโอกาสพื้นที่แถบอำเภอคงและกลุ่ม8อำเภอโซนเหนือของโคราชถือเป็นเขตที่ยังได้รับการพัฒนาน้อยกว่าตัวเมืองหรือโซนท่องเที่ยวอย่างปากช่องและเขาใหญ่การนำอีเวนต์ระดับโลกมาลงพื้นที่จึงมุ่งหวังให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนประปาและไฟฟ้าลงมายังพื้นที่สองมีความพร้อมที่ดินสาธารณะมีการกำหนดพื้นที่ใช้จัดงานบริเวณโคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางถึง678ไร่3เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมีการคาดการณ์ว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและธุรกิจบริการในชุมชนแถบนั้นและประการสุดท้ายการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนหลังจบงานการวางแผนปรับปรุงพื้นที่หลังการจัดงาน110วันให้กลายเป็นสวนพฤกษชาติและศูนย์จัดแสดงศูนย์จัดประชุมถาวรภาคอีสานตอนเหนือก็เหมือนกับไอ้ที่แม่เหี่ยที่เชียงใหม่ใช่ไหมเสร็จงานไปแล้วก็ยังจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนก็ยังไปชมไปถ่ายรูปไปเยือนอะไรกันอยู่ก็มีรายได้เข้ามาเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่อย่างหนึ่งอันนี้เขาก็เป้าหมายเขาหวังไว้อย่างนั้นแต่ว่ามันต้องพูดง่ายๆว่ามันต้องเอาเงินทั้งภาคราชการแล้วก็เอกชนร่วมกันลงไปเยอะทีเดียวนะเพราะมันยังไม่มีอะไรเลยนะ
0: ครับคือผมเนี่ยมองว่าคือถ้าคุณถ้าอธิบายกันแค่ว่าปากช่องพร้อมกว่าอำเภอคงเนี่ย
1: อันนี้มันจบ
0: อันนี้ผมเข้าอันนี้ผมเข้าใจนะว่ามันเข้าใจได้แต่ไอ้หลักการและเหตุผลที่มันตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือกระจาย
1: ความเจริญกระจายความเจริญ
0: แล้วมันก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วคือผมก็ย้อนไปดูพื้นที่นะเอาจริงๆอำเภอคงฮะจริงๆเมื่อกี้ที่ผมบอกเขต14ตอนนี้เป็นของพรรคประชาชนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยมาตลอดมันก็อดคิดไม่ได้แหละฮะว่า เอ๊ะคุณต้องการจะย้ายไปยัง

0: พื้นที่ที่คุณดูแลอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงอ่ะพอสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วตอนนี้มันเป็นของพรรคภูมิใจไทยเขาไงแม้ว่าโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็ทำให้ จะไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์มันก็ลำบาก
1: คือถ้าไม่มีเรื่องการเมืองนะหนึ่งรัฐก็กระเป๋าฉีกจะเอาเงินทุ่มไปขนาดนี้มากๆก็คงไม่ไหวต้องเอาอะไรที่มันดูแล้วมันเซฟลงมาหน่อยในเงินในส่วนที่ต้องใช้งบประมาณนะสองเอกชนณนาทีนี้ก็คงขาดความพร้อมถ้าต้องไปลุยบุกเบิกแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าจบงานแล้วมันจะพอไปสร้างโรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านอาหารทำนู่นทำนี่ไปแล้วมันจบงานแล้วมันจะมีผู้คนไปเยือนพอจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ไหมมันก็ตัดสินใจยากขึ้นอย่างเงี้ยนะผมก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลอยู
0: ่
1: เพราะณวันที่รัฐบาลลุงตู่คิดกับณสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็ถอยหลังลงไปเยอะนะ
0: แต่คือผมเนี่ยกับแค่มองว่าไอ้งบประมาณหรือการเตรียมการเนี่ยมันก็เตรียมกันมาเป็น10ปีไงมันเตรียมกันมาเป็นร่วมๆ10ปีมันแบบ
1: มันน่าจะพร้อมกว่านี
0: ้เดี๋ยวอีก2ปี3ปีจะจัดงั้นเปลี่ยนแล้วกัน
1: ครับ
0: มันก็แปลกๆหรือเปล่า
1: แต่ว่าแน่นอนอ่ะผมเชื่อว่าต้องมีกระแสทางการเมืองนำคุณสุริยะแล้วก็รัฐบาลเอาเรื่องอยู
0: ่
1: ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับนี้นะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ผลกระทบมากมายพอสมควรนะครับ
0: ก็แน่นอนนะเพราะถ้าเราคิดนะว่าโอเคงานระดับโลกอย่างเงี้ยมาจัดที่ไหนเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวแห่ไปอยู่แล้วพอแห่ไปอยู่แล้วแน่นอนว่าการซื้อการขายนักท่องเที่ยวขายของและพืชสวนโลกมันไม่ได้จัดอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งฮะถ้าผมจำไม่ผิดจัด3เดือน
1: 3
0: เดือนเลยมั
1: ้งสามหกเดือน
0: คือมันกินยาวฮะซึ่งคือมันไม่ได้มองว่าผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องการเมืองนะแต่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กลุ่มก้อนของบางกลุ่มหรือเปล่าที่โอเคอาจจะใกล้ชิดมากกว่า
1: ครับหมดเวลาครับแล้วก็ลากันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2

0: รัก Poisonous Love N3 ที่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงฟัง Marketing News Update ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่า

0: คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: นาฬิกา38นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลค่ะและเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณนงวดีเทนิมมานก็จะมาสมทบด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เราชวนท่านผู้ฟังพูดคุยถึงเรื่องเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะกลับมาเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นก็คือการลงทุนหลังจากเครื่องยนต์ตัวนี้เร่งเท่าไหร่ก็เร่งไม่ขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าการลงทุนจะเป็นหัวใจสำคัญในการปลดล็อกเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโต 2-3% มาหลายปีแล้วนะคะการลงทุนจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักเศรษฐกิจโตต่ำประเทศไทยอยู่ในกับดักนี้มานานนะคะการลงทุนจะเป็นเครื่องยนต์ที่ช่วยสร้างเรื่องของการเติบโตในระยะสั้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวค่ะที่ผ่านมาไทยเรามักจะพูดถึงปีแห่งการลงทุนอยู่เป็นระยะนะคะหรือว่าแทบจะทุกๆ5ปีเลยก็ว่าได้แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างรอบการลงทุนใหม่ไม่ควรเป็นเพียงแค่คำพูดหรือว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้นนะคะแบงค์ชาติมองแบบนี้ว่าการลงทุนจะเข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญที่จะช่วยเศรษฐกิจใน2มิตินะคะมิติแรกก็คือเรื่องของการช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้การเติบโตกลับขึ้นมาใกล้เคียงกับศักยภาพเดิมนะคะที่เราเคยทำได้ 5% 6% 7% ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราโตเพียงแค่ 2-3% เท่านั้นนะคะมิติที่2ก็คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเติบโตต่ำในระยะยาวค่ะสำหรับบทบาทของแบงก์ชาติสามารถมีส่วนสนับสนุนเรื่องของการแก้ปัญหาผ่าน2ช่องทางก็คือทางแรกเนี่ยเรื่องนโยบายการเงินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนก่อนที่นักลงทุนต่างชาติจะนำเงินเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในระยะยาวนะคะแม้ตามทฤษฎีทางการเงินเนี่ยจะไม่ได้หมายความว่าหน้าที่โดยตรงในการเพิ่มศักยภาพการผลิตของแบงก์ชาตินะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ว่าการรักษาเสถียรภาพถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักลงทุนต้องนำเงินมาลงทุนในระยะยาวแล้วก็จำเป็นต้องมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องของการใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำปัจจุบันแม้ว่าเป้าหมายหลักจะเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจแต่ว่าก็ยังสามารถมองได้ว่าจะเป็นตัวช่วยที่ช่วยเอื้อเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่านักลงทุนก็จะมีต้นทุนการเงินที่ต่ำแล้วก็สามารถช่วยให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีโอกาสลงทุนในสิ่งใหม่ๆเพิ่มได้ด้วยนะคะขณะที่ทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีเป้าหมายผลักดันการลงทุนด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจรับแรงการลงทุนรอบใหม่3ผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาคนยกระดับซัพพลายเชนแล้วก็เรื่องของการลดอุปสรรคทางการค้าด้วยโดยตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคนี้แล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของไทยโตเกิน 3% ต่อปีนำพาประเทศก้าวข้ามสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเป้าหมายนี้ภายใน12ปีนะคะตามแนวนโยบายของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสด้วยนะคะตอนนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะคะทำให้สภาพัฒน์ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เป็น 2.2% จากเดิมที่คาดว่าจะโต 2% ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่อยากชวนท่านผู้ฟังพูดคุยนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าพวกเราเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าปกติเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าสำรองของไทยสูงเกิน

มาตรฐานนะคะทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานกลายเป็นต้นทุนของประชาชนด้วยเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีวิบูลยรัตน์รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสถาบันเทค

ใครเนี่ยเป็นผู้จ่ายต้นทุนการผลิตของกำลังไฟฟ้าส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกใช้งานระบบไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำลังการผลิตสำรองหรือว่า reserve margin เพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์โรงไฟฟ้าขัดข้องนะคะหรือว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินคาดหรือว่าบางทีเนี่ยมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆก็อาจจะต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในอดีตของเราใช้เกณฑ์reserve margin ไม่น้อยกว่า 15% แต่ว่าในช่วงหลายเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้มันสูงกว่า 15% คำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามาลองคำนวณดูว่ามีสำรองเท่าไหร่มันจึงจะสมดุลกับความมั่นคงแล้วก็ต้นทุนที่ประชาชนต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเวลาค่อยมาขยายประเด็นนี้กันนะคะท่านผู้ฟังคะนักลงทุนเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังของเวลาการจับสัญญาณเงินเฟ้อจากการประชุมเฟดประจำปีนะคะนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณเควินวอชประธานเฟดในวันนี้ซึ่งจะตรงกับประมาณ3 ทุ่มบ้านเราค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าล่าสุดคุณเควินวอชประธานเฟดกับคุณสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยดูจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะคะถ้าดูจากทิศทางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐกำลังเผชิญกับรอยต่อสำคัญเมื่อผู้กำหนดนโยบาย2 เสาหลักก็คือด้านการคลังกับการเงินเนี่ยเขามีความเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเด็นที่ว่ารัฐควรปล่อยให้ตลาดเสรีด้วยตัวเองทำงานแบบเสรีมากน้อยเพียงใดนะคะในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยเพราะว่าทางคุณสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพยายามที่จะใช้มาตรการแทรกแซงที่ไม่ปกติมากนักนะคะกดดันเรื่องของการกู้ยืมระยะยาวนะคะในขณะที่คุณเควินวอชเนี่ยประธานเฟดมีจุดยืนชัดเจนในการถอยจากการแทรกแซงตลาดแบบเดิมๆต้องการปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กำหนดทิศทางดอกเบี้ยด้วยตัวเองนะคะความเห็นที่แตกต่างทำให้ตลาดประเมินว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้กำหนดทิศทางดอกเบี้ยก่อนหน้านี้จำกันได้นะคะรัฐมนตรีคลังสหรัฐเข้าแทรกแซงพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าต้องการกดผลตอบแทนก็คือดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรให้ต่ำลงยิ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าต้องการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเพื่อสกัดเงินเฟ้ออันนี้จะเห็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะดูตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกนะคะ Nasdaq เนี่ยพุ่งขึ้นมา400จุดเลยทีเดียวหลังจากที่ Nvidia ประกาศผลประกอบการที่ดีเกินคาดแล้วก็ช่วยยืนยันถึงความแข็งแกร่งของการลงทุนใน AI เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคทั้งหลายด้วยนะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 53,569 จุดค่ะเพิ่มขึ้น105จุดหรือว่าคิดเป็น 0.2% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,730 เพิ่มขึ้น55จุดนะคะ Nasdaq ปิดที่ 26,541 จุดเพิ่มขึ้น411จุดนะคะหุ้น Nvidia เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 8.7% เลยทีเดียวหลังจากที่รายงานตัวเลขผลประกอบการนะคะมีรายได้สูงถึง 96,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เป็นตัวเลขที่มากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการประมาณการว่าในช่วงรายได้ปัจจุบันในไตรมาส ปัจจุบันเขาจะนับคือเขานับไม่เหมือนกันนะคะกับบ้านเราไตรมาส3ของเขาเนี่ยจะสิงหาคมถึงตุลาคมมีการประเมินว่ารายได้ส่วนนี้จะพุ่งแตะระดับ 108,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้มากถ้าเกิดว่าเป็นตามตัวเลขนี้จริงเนี่ยเท่ากับว่ารายได้เมื่อเทียบไตรมาสกับไตรมาสจะโตขึ้นถึง 89% เลยทีเดียวนะคะมาดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบนะคะโดยตลาดหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและการคลังของฝรั่งเศสเองนะคะเพราะว่าเขากำลังจะมีการดีเบตครั้งแรกของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้าสต็อก600ปิดที่651จุดลดลง 0.69 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง 1.68% ค่ะ DAX เยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 0.31% แล้วก็ฟุตซี่100ลอนดอนนะคะปิดลดลง 0.79% ค่ะ CAC 40เนี่ย

0: ่วง 1.7% แต่ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันไปถึงดัชนีสต็อก600ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเยอรมนีเนี่ยมีตัวเลขเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยความคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ที่ดีขึ้นช่วยชดเชยความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนแล้วก็นักลงทุนยุโรปก็เช่นเดียวกันค่ะก็ติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในวันนี้ด้วยนะคะตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดลบเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยนักลงทุนกำลังหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มดอกเบี้ยในวันนี้นิกเคอิของญี่ปุ่นเปิดสีแดงติดลบเล็กน้อย 0.04% ค่ะหังเซ็งฮ่องกงเปิดลดลง155จุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนลดลงกว่า6จุดนะคะคอสปิกของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลง 1.6% ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เปิดตลาดเนี่ยยังเขียวได้เกือบ10จุดนะคะแต่พอปิดตลาดเนี่ยพลิกกลับลงมาติดลบ 1.22 จุดค่ะเผชิญกับแรงขายทำกำไรในหุ้นใหญ่ดัชนีปิดที่ 1,600.70 จุดนะคะลดลง 1.22 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.08% มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 65,274 ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 5,400 ล้านบาทนะคะดูในส่วนของทองคำกันบ้างค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเนี่ยปิดบวกได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะนักลงทุนก็เช่นเคยเช่นเดียวกันกับทุกตลาดนะคะในส่วนของตลาดทองคำก็ติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในวันนี้นะคะโดยสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น10ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.23% นะคะปิดที่ 4,664 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยนะคะและวิเคราะห์เศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นข้อเสนอของสภาพัฒน์ที่เสนอที่เขาจะเสนอรัฐบาลนะคะว่าอยากจะสร้างแล้วก็พัฒนา AI แชมเปี้ยนของไทยผ่านแนวทางการพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปในประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะเสนอให้ภาคธุรกิจเนี่ยจัดตั้งเป็นเวนเจอร์ฟาซิลิตี้นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนบริษัท AI ของไทยให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์โลจิสติกการบริการอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ผมบอกคุณวันดีแล้วก็ท่านฟังเล็กๆก่อนว่า
0: ค่ะ
1: คือว่าจุดแรกเนี่ยถ้าเรามีบุคลากรหรือมีคือเหมือนกับมีมาสเตอร์นะครับที่เป็นคนสอนเนี่ยหรือเป็นคนถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราเวลาพูดถึงยูโดเราก็จะบอกว่าเราต้องการคนที่เป็นคนสายดำเนาะเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะของนักกอล์ฟก็ต้องการแฮนดิแคปต่ำๆนักมวยก็ต้องการแชมป์นะแชมป์ลุมพินีราชดำเนินเลยแชมป์วันอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับผมเชื่อถ้าคนที่เป็นแชมป์แล้วสามารถที่เป็นโค้ชสอนได้เนี่ยหรือเป็นคนที่เข้าไปลุยงานเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างอาจจะเป็นโปรโมทเล็กๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังของมาอะไรของชาติไทยเนี่ยเราบอกว่าเราคือ AI First University นะครับเพราะตอนนี้เราพัฒนาเรื่องแอป AI เองแล้วเอา AI ไปสอนทุกวิชาสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราวางระดับคือ AI Master ดูซิว่าคนในมหาลัยทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นขั้นที่มอง AI ทะลุปูโปร่งเนี่ยมีใครและเราก็พัฒนาทุกคณะและหน่วยงานทุกหน่วยงานคือให้ส่งคนที่มีความรู้และมีความตั้งใจเข้ามาเป็น AI Championและคำว่า AI Champion เนี่ยจะไปถ่ายทอดกับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นสายอาจารย์หรือสายเจ้าที่เนี่ยให้เขามีความรู้เรื่อง AI โดยเอา AI Champion เนี่ยเข้าไปถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่คุณบันดีตั้งประเด็นว่าสภาพัฒน์เสนอ AI Champion เนี่ยและถ้าเราไปสอดคล้องกับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยที่บอกว่าเขาจะเป็น TSAI Passport คือให้บุคลากรมีความรู้เรื่อง AI หรือว่า AI Literacy นะครับแล้วถ้าหาคนที่เก่งเรื่อง AI เข้ามาแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไปถ่ายทอดไปเตรียมงานไปซูเปอร์วิสไปดูงานของจุดต่างๆเนี่ยของหน่วยงานต่างๆหรือภาคส่วนต่างๆเช่นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตั้งประเด็นเนี่ยผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่เราได้รับทราบจากทางธุรกิจผ่านหอนค้าเนี่ยก็คือทางธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนเนี่ยถ้าเข้ามาตั้งธุรกิจที่ไทยเนี่ยเขาก็อยากได้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้าน AI ซึ่งผมเชื่อว่าโลกยุคนี้เป็นโลกยุค

0: AI นะครับ Humanoid ก็ควรเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมบุคลากรด้านนี้ให้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าอยากจะให้ภาคธุรกิจเนี่ยจะตั้งเป็น Venture Facility เพื่อที่จะสนับสนุนบริษัท AI ของไทยให้สามารถสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกในกลุ่มการแพทย์โลจิสติกหรือว่าบริการต่างๆนะคะประเด็นนี้อาจารย์มองยังไงบ้างคะ
0: คือก็มอง2มุมนะครับ
1: ค
0: ือเราสังเกตว่าในเอาเป็นว่ายุคสมัยก่อนๆเราผมเชื่อคุณมันดีแล้วท่านฟังจะได้คำว่าสตาร์ทอั
1: พ
0: และเราก็อยากจะสร้างสตาร์ทอัพให้มากขึ้นในประเทศไทยการที่มีสตาร์ทอัพเนี่ยปาร์ตี้หนึ่งหรือว่าหน่วยงานหนึ่งที่ควรต้องมีและมากนะครับทั้งไทยทั้งเทศถ้าเข้ามาในไทยได้เนี่ยก็คือ JV ก็คือ Joint Venture หรือ Angel Fundซึ่งกลุ่มนี้จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการรองรับความเสี่ยงว่าเงินที่ลงไปอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้หลักสถิติบอกลงไป100บริษัทอาจจะสำเร็จสัก 3-4 บริษัทซึ่งก็กำไรและคุ้มค่าเพราะกลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นยูนิคอร์นระดมทุนได้ประมาณพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่อาจจะต้องเอาบรรดา JV AI Angel Fund ที่มีอยู่ในประเทศไทยกับกลุ่มพวกสตาร์ทอัพนะครับที่ประเทศไทยมีเนี่ยนะครับมานั่งคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ยติดขัดเรื่องเกี่ยวกับ JV หรือว่า Angel Fund มากน้อยแค่ไหนเราจะต้องทะลุกฎหมายอะไรจะต้องมีการเตรียมอะไรเพื่อให้กลุ่มที่เป็นแนวคิดใหม่ๆเรื่องสตาร์ทอัพด้าน AI หรือด้านต่างๆนะครับให้เป็นสัญชาติไทยเนี่ยหรือไทยมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำยังไงนะครับสังเกตว่าหลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าข่าวคราวว่าปกติเนี่ยเวลา e-commerce เนี่ยเราไม่มีแพลตฟอร์มไทยและก็เริ่มมีการบอกแล้วว่าตอนนี้แพลตฟอร์มไทยเริ่มเกิดขึ้นบ้างละนะครับเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราก็มีแอปพลิเคชันนะครับของคนไทยซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกเนี่ยสุปจีเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าของแอปพลิเคชันนั้นเพราะการสนับสนุนให้เรามีแพลตฟอร์มไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นการที่สังคมตั้งคำถามว่าเราควรจะมี data center ในประเทศไทยไห
1: ม
0: นะครับก็เหมือนกับการที่เราสร้างโรงไฟฟ้าในไทยหรือโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเราสามารถเอาไฟเข้ามาได้แต่เจ้าของไฟอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันฮะ data center เจ้าของ data นะครับหรือคนที่ดู data อยู่ที่ต่างประเทศหรืออยู่ในไทยเพราะเหมือนกันก็คือการกลุ่ม start up ที่เกี่ยวกับทางด้าน AI อะไรพวกนี้ถ้าเป็นสัญชาติไทยมันก็ทำให้ผลประโยชน์มันตกอยู่กับไทยมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ควรสนับสนุนนะ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างไทยเราเองอาจจะมีความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยังไม่เพียงพอทำให้ต้องนำเข้าวัตถุดิบสูงแล้วก็เสียดุลการค้าในส่วนของการลงทุน Data Center AI ทั้งหลายถ้าไปดูประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเขาอาจจะมีฐานการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็แข็งแรงกว่าบ้านเราถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาจุดนี้เนี่ยเพื่อลดการขาดดุลด้วยอาจารย์ว่าเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ก็อันนี้พูดยากนะครับผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ว่าจุดแรกก่อนผมคิดตามหลักการนะครับหนึ่งก็คือเราต้องสำรวจตรวจสอบกันแล้วครับว่าปัญหาของไทยคืออะไรเนาะเหมือนกับเราพูดกับอุตสาหกรรมเหล็กของเราเนี่ยพัฒนามากไม่ได้เพราะเราไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำ
1: ค
0: ือถลุงเหล็กนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีข้อติดขัดต่างๆซึ่งทำให้เราไม่มีโรงงานถลุงเหล็กนะครับแล้วทำให้อุตสาหกรรมเหล็กของเราเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้เต็มที่นะครับอันนี้คือภาพอันนึงเพราะคำถามเรื่องการคืออุตสาหกรรมต้นน้ำหรือสิ่งที่เราควรจะต้องมีคืออะไรแล้วทำไมประเทศคุกเพื่อนบ้านของเราถึงมีซึ่งเขามีเพราะว่าเขาส่งเสริมการลงทุนมาจากประเทศแม่แล้วก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจริงทำให้มีอุตสาหกรรมพื้นฐานหรือเปล่าขณะเดียวกันเองไทยจะสร้างอุตสาหกรรมพื้นฐานได้ไหมและสร้างที่เพียงพอไหมมันก็ต้องดูแต่ต้นน้ำนะครับเพราะในจุดสำคัญที่เราเห็นว่าเราขาดดุลการค้ามากแล้วต้องนำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะเนี่ยเป็นเพราะเราไม่มีอุตสาหกรรมเหล่านั้นถ้าเราต้องการมีเราก็จำเป็นต้องสร้างแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องมีเราขาดดุลการค้าช่วงแรกๆในการก่อสร้างเช่นปีนี้ขาดดุลการค้า1ล้านล้านเพราะเราไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากที่เราเริ่มมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่น data center หรือเรามีโรงงานประกอบรถยนต์ EV เราอาจจะมีอุตสาหกรรม supply chain เติมมาทีหลังได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้สภาพัฒน์หรือหน่วยงานที่ BOI เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องมานั่งชำแหละข้อมูลแล้วฮะแล้วก็เอาข้อมูลจากต่างชาติมานั่งดูและมานั่งวิเคราะห์ว่าเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันหรือไม่แล้วเราจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต้องทำอะไรแต่ผมเชื่อว่าการมีดีกว่าไม่
1: ม
0: ีถ้าเราจะพัฒนาทั้งระบบนะครับเพราะนั้นสังเกตเห็นสภาพัฒน์เริ่มต้นพัฒนาในเรื่องของ AI หรือประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชิปอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างคนแล้วก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะสร้างได้ครับเพียงแต่อาจจะยอมขาดดุลการค้าหรือยอมขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือแม้กระทั่งการดึงดูดการสุจริตต่างชาติเข้ามาเหมือนกับเมื่อก่อนเราไม่เคยมีโรงงานปิโตรเคมีหรือไม่มีโรงกลั่นไม่มีการขุดเจาะน้ำมันเลยนะครับเ

0: พอเรามีปั๊บเนี่ยเราเริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีเราก็สามารถเติบโตได้ผมคิดว่าก็ต้องเริ่มลงทุนนะ
1: เราอาจจะต้องกำหนดสัดส่วนเลยไหมคะว่าการลงทุน AI Data Center เท่าไหร่หรือว่าจะมาดูพวกอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำเนี่ยการออกแบบชิปแผ่นวงจร PCB หรือว่าอะไรแบบนี้อาจารย์ที่มันจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการทำโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั้งหลายค่ะอาจารย์
0: คือผมคิดว่ากลับมาในประเด็นที่หนึ่งคือผมไม่ทราบข้อที่จริงนะครับแต่ถ้าเรามองตามหลักการแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องไปในอนาคตแน่ๆเราอาจจะเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆแล้วก็ไปดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
1: พอดีพอลืมดูเวลาวันนี้เราคงได้ประมาณนี้นะคะอาจารย์คะ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมสมชเจาะเคาะชื่อพลเอกชัยพฤทธิ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10นาฬิกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่ครม.เมื่อวันที่25สิงหาคมมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมสมช.วันนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤทธิ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤทธิ์เป็นเลขาสมช.คนใหม่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปสองสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันเจ็บ4รายตำรวจปทุมวันเข้าระงับเหตุทันควันเมื่อเวลา 7:50 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวันได้รับรายงานมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงที่บริเวณกลางสกายวอล์คแขวงปทุมวันเขตปทุมวันส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนกหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันจึงเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด8รายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไฟป่าแอลจีเรียดับแล้ว12รายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12รายประกอบด้วย5รายในจังหวัดซีเชล4รายในจังหวัดเบจาย่าและ3รายในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่แผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแค่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าพบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะ CP ยังไม่รับปากเดินรถ AirPods Link หลัง30กันยายนขณะที่รฟท.ทวงหนี้ค่าสิทธิ์นัดคุยอีกรอบ7กันยายนนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าหลังจากมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณหรือในเครือ CPแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหลังจากที่ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานนี้เพื่อเร่งหาข้อยุติใน2ประเด็นเรื่องการเดินรถ Airport Rail Link และโครงสร้างร่วมรถไฟไทยจีนโดยสรุปผลเจรจาเมื่อวานนี้ระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประเด็นการเดินรถ Airport Rail Link รฟท.ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ล่าสุดเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงแต่ยอมทำแผนว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรระยะเวลาเท่าไหร่และเสนอขอการบริหารการเดินรถ Airport Rail Link หลังหมด MOU วันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งรายละเอียดให้รฟท.พิจารณา4กันยายนและนัดประชุมหารืออีกครั้ง7กันยายนก่อนเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ตำรวจไซเบอร์จับขายยาต้องห้ามผ่านทางออนไลน์พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอท.สั่งการนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าค้นบ้านเลขที่19หมู่10ในหมู่บ้านแขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพจับกุมตัวผู้ต้องหา4รายคือนายปิยะศรีสว่างอายุ31ปีนายมานิตอุ่นเสมออายุ32ปีนายพลพลผลขาวอายุ24ปีและชายสัญชาติเมียนมาอายุ33ปีขายและเก็บยาแผนปัจจุบันยาอันตรายได้แก่ยาแก้ไอซึ่งเป็นส่วนผสมของ4คูณร้อยโดยมีการสั่งซื้อจากทั่วประเทศผ่านทางออนไลน์มีแอดมินกลุ่ม LINE พบยอดเงินหมุนเวียนซื้อขายมูลค่าพันล้านบาทสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้จับกลุ่มผู้ต้องหาขายยาแก้ไอผ่านทางสื่อออนไลน์จึงสั่งการทำการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมและสืบทราบว่าจุดเก็บพักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพจึงได้ขอหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวโดยพบของกลางรวมทั้งหมด 18,200 ขวดจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียน

0: พร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: สิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะช่วงนี้มาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะเป็นสุกสิ้นเดือนแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะคะวันทำการของเดือนยังมีวันจันทร์อีกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ส่งท้ายกันดูเหมือนว่าเซ็นดีเด็กซ์เราในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะพยายามปิดประคองอยู่ที่ 1,600 จุดนะคะในช่วงของการปิดตลาดถึงแม้ว่าในช่วงเปิดทำการของแต่ละวันเนี่ยดูแล้วอาจจะบวกไปพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็มาปิดประคองอยู่แถว 1,600 จุดได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้มูลค่าซื้อขาย 65,000 ล้านต่างชาติขายถึง 5,400 กว่าล้านเลยทีเดียวนะคะแรงส่งวันนี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยก็รับเรื่องของงบ Nvidiaไปนะคะส่วนบ้านเราเปิดมาวันนี้เนี่ยปรับลงนะคะเราอยู่ในแดนสีแดงนะคะปรับลง5จุดค่ะ 0.3% ตอนนี้เซตอยู่ 1,595 จุดนะคะและถ้าดูตัวหุ้นวันนี้ก็ยังผสมผสานแต่ว่าก็จะมีตัวแดงที่มีน้ำหนักเยอะในตลาดอย่างเช่นตัวเดลต้าวันนี้อยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดซึ่งราคาหุ้นเดลต้าเช้านี้ลงมา4บาทนะคะประมาณ 1.6% มาอยู่ที่250บาทค่ะตัวที่2 IVL ติดเครื่องหมาย XD วันนี้ปรับขึ้นมา 3.56% นะคะ80สตางค์นะคะเช้านี้ IVL ราคาหุ้นอยู่ 23.30 ค่ะ AOT เช้านี้ปรับลงมาเกือบๆ 2% หรือว่า1บาท25สตางค์ราคาเช้านี้เปิดมา63บาท75สตางค์ค่ะอีกตัวหนึ่งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คือ KCE ค่ะเช้านี้เปิดมาบวกได้75สตางค์ 1.3% มาอยู่ที่57บาท50สตางค์K-Bank วันนี้บวกได้1บาทค่ะ 0.4% ราคา249บาท KTB ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่43บาท50สตางค์ไทยออยล์ค่ะปรับลง 0.4% 25สตางค์อยู่ที่61บาท75สตางค์ PTT GC บวก 1.1% 50สตางค์นะคะอยู่ที่43บาท75สตางค์Advance นะคะปรับลงมา2บาทค่ะประมาณสักเกือบ 0.6% เช้านี้อยู่ที่353บาทและปิดท้ายตารางด้วย Gulf นะคะวันนี้ปรับลงมา25สตาง 0.4% มาอยู่ที่63บาท50สตางค์ค่ะ
3: ค่ะนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสุทธิ2วันติดต่อกันแล้วนะคะเมื่อวันพุธเนี่ย700กว่าล้านแล้วก็เมื่อวานนี้อีก 5,400 ล้านสัญญานี้เป็นอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณดีสวัสดีคุณลงสวัสดีท่านฟังและผมครับผมหุ้น10ตัวเนี่ยลงมา4ตัวนะฮะถ้าลงมาติดตัวก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลงไป40ขึ้นมาแค่ 40% ลงไป60นะฮะแล้วการลงของตัวหุ้นเนี่ยเป็นการลงในตัวใหญ่นะฮะเริ่มลงตั้งแต่เช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหนักฮะ1590จะอาจจะเอาไม่อยู่นะฮะ

0: ้องไปดูที่ระดับ1580 1585นะฮะในแง่ของตัวเซ็ตนะฮะด้านนั้นแน่นอนฮะเนื่องจากเปิดขึ้นมาจากการติดลบนะฮะก็1600ที่ลงมาเนี่ยจะเป็นจุดต้านนะแล้วก็1610ก็จะเป็นจุดต้านหลักนะฮะเนื่องจากวันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะเพราะนั้นแรงเก็งกำไรจะค่อนข้างที่จะสูงนะคนอาจจะไม่เอาของกลับบ้านนะฮะโน้นฮะทางเอ็นแซววันนี้เอาโรงพยาบาลพระราม9มาเล่นนะพระราม9เน้นเมื่อวานนี้ปิดไปอยู่ที่18.60 บาท พระราม9นั้นมีจุดรับอยู่ที่เอาว่าปลอดภัยเลยเนี่ย18 บาทจะปลอดภัยนะถ้ามีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยนะตรง18 บาทปลอดภัยแต่ถ้าจะกำไรมาหน่อยนึงถ้าจะสู้เขาหน่อยนึง18.40 บาทนะฮะแล้วก็แนวต้านระดับ18 บาทเนี่ยข้ามขึ้นไปที่ระดับ19 บาทถึง20 บาท20 บาทเป็นแนวต้องการเป็นการตั้งเป้าหมายของราคาหุ้นตั้งนานแล้วนะแต่ยังไปไม่ถึงนะฮะยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เลยนะครับตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของตัววานะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีแรงแข็งแรงมากนะ 0.08ในขณะที่วา 0.08 เนี่ยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยตัวอมตะดูโดดเด่นมากนะฮะอมตะได้ขึ้นไปถึงระดับค่อนข้างที่สูงแต่วาตามไม่ทันนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงระดับราคาหุ้นที่4.90 บาทจะเป็นจุดรับทับ5 บาทเป็นแนวต้านที่ตั้งเป้าหมายไว้อยู่นะครับตัวต่อไปเป็นแอดวานซ์การสู้ของระดับราคาหุ้นแอดวานซ์เนี่ยเป็นการสู้ทุกวันนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยลักษณะของการถดถอยตัวแอดวานซ์เริ่มต้นแต่เช้าเหมือนกัน354นะแต่เมื่อวานนี้ก็สู้อยู่ราคาเนี้ยฮะ353 354ตลอดทั้งวันเลยนะคนซื้ออาจจะอึดอัดนะคนมีอาจจะรำคาญนะก็ต้องทนหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เทรนของตัวแอดวานซ์นะเป็นในเทรนขาลงนะครับเป็นแนวโลเกิดโลใหม่เกิดขึ้นทุกวันนะก็เพราะฉะนั้นจุดหาจุดรับฮะจุดรับของตัวแอดวานซ์นั้นอยู่ที่ระดับ350ก็ไปรับ350เลยนะฮะ351กับ352อาจจะเอาไม่อยู่นะไปรับ350เลยนะอาจจะซื้อไม่ได้แต่ก็รอฮะนะฮะแล้วก็ดูที่ว่าถ้าผ่านสัญญาณตัดขึ้น360เมื่อไหร่ไปยืน365นะฮะเคลื่อนตัวเคลื่อนในทิศทางขาขึ้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยค่อยดูกับตลาดพูดตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะฮะเป็นตัวแบงก์เทพนะครับแบงก์เทพเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดไปที่190 บาทนะฮะติดลบไป2 บาทนะฮะวันนี้เนี่ย190 บาทยังเป็นประเด็นที่ยังเล่นหาจุดรับอยู่ขณะนี้189.50 บาทนะลบมาบาทหนึ่งนะสภาพตลาดวันนี้อย่างที่กลับเรียนนะฮะว่าปีทั้งหุ้นใหญ่นะเหลือตัว K-Bank ที่บวกอยู่ตัวหนึ่งพิเทพบวกบาท50อยู่ตัวหนึ่งนอกนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการหนอนตัวหมดนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบงก์เทพถ้าไปรับข้างล่างเอาปลอดภัยหน่อยแล้วกันนะฮะไม่ต้องเอากลับวันนี้ก็ได้นะฮะ185นะฮะแล้วก็จุดต้านตัวบนเนี่ย195 บาทยังเป็นประเด็นอยู่ครับผมกับคนนี้ตลาดอ่อนนะฮะระมัดระวังให้มากๆหน่อยฮะแล้วก็จะเคลื่อนตัวเนื่องจากการเคลื่อนตัวของตลาดเนี่ยจะสังเกตว่าปริมาณการซื้อขายเมื่อวานนี้กดตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายเนี่ยลงมาจนปิดตลาดจนทุบไปไม้สุดท้ายทุบในการปิดตลาดก็เลยซ้ำไปนะเดี๋ยวดูจำถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่ามีเม็ดเงินไหลออกอยู่แล้วล่ะนะฮะไหลออกอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะแต่ไหลออกเนี่ยมันมาเกิดที่จะตรงช่วงบ่ายจะเป็นสำคัญวันนี้เนี่ยในช่วงบ่ายก็จะเป็นประเด็นครับผมครับ
1: ค่ะกราฟราคาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่ามีข้อมูลว่านักลงทุนต่างชาติ 20-30 รายแหกขอข้อมูลแนวโน้มการเติบโตในงาน Thailand Focus ของกราฟค่ะ
0: ปัจจัยพื้นฐานดีฮะเขาก็คงจะรอราคาให้มันอ่อนตัวลงไปนะฮะที่ระดับราคาตัวกราฟเนี่ยขณะนี้ระดับราคาของตัวกราฟเนี่ยมีจุดรับที่สำคัญเนี่ยใน Moving Average เนี่ยในระดับ75 วันเนี่ยอยู่ที่ระดับ63 บาทนะ63 บาทแล้วก็มีระดับราคาที่เป็นตัวซัพพอร์ตหลายครั้งเนี่ยคือระดับ60 บาทนะผมคิดว่าตั้งแต่บริเวณ60 บาทลงมาเนี่ยนะมันมี Moving Average ในแง่200 วันนะฮะเฉลี่ย

0: 200วันเนี่ยมาฐานอยู่ที่ระดับ57บาท75ตังค์58บาทนะฮะเพราะนั้นราคาเป้าหมายคือเขาคงอยากได้แต่เป็น long term investment เพราะนั้นการเกี่ยงของการซื้อหุ้น long term investment ก็คือกดราคาลงล่างนะกดราคาลงล่างนะเพราะนั้นระดับราคาที่จะซื้อก็คือไปตั้งอยู่ล่างคนมีอยู่ที่ระดับ68บาทนะ68บาท65บาทก็ต้องทำใจหน่อยนะฮะต้องทำใจแล้วก็คงจะต้องไปถ้าจะซื้อเพิ่มนะต้องต่ำกว่า60บาทออกไปนะตอนนี้ยังเวียนๆอยู่ตรงนี้ฮะยังเหนื่อยอยู่ครับผม
1: ค่ะเรียนถามคุณสุเชษฐ์ว่าคุณสุเชษฐ์มองว่ามันน่าจะมาจากเหตุผลอะไรคะที่ตอนนี้เราเริ่มเห็นมูลค่าซื้อขายอาจจะปรับลงมาสักหรือสักวันละ 60,000 70,000 ล้านประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่างชาติเริ่มที่จะขายเห็นบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณสุเชษฐ์วิเคราะห์ว่ามันน่าจะมาจากเรื่องอะไรคะ
0: บรรยากาศภายในฮะบรรยากาศภายใน
1: ค่ะ
0: เรื่องภายในข่าวเยอะมากนะฮะเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเยอะนะฮะเรื่องเยอะมากเรื่องภายในแล้วดูจากคือมาตรการภาครัฐขณะนี้รออย่างที่บอกอะรอร้านสิทธิ์นะฮะร้านสิทธิ์ยังไม่มา
1: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวนะถ้าประกาศร้านสิทธิ์มาเนี่ยแต่ผมคิดว่าภาครัฐคงจะต้องอยู่ประมาณเดือนกันยาตุลาเพื่อให้ประกาศเสร็จแล้วให้มันทำงานได้
1: ค่ะ
0: นะถ้าแบบนี้จะเสียของมันก็เลยเป็นช่องว่างไม่มีเซนติเมนต์ใหม่เข้าสู่ในระบบตลาดในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอย่างอินมีเดียเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตัวพอประกาศตูมตัวแอดวานซ์ขึ้นขอประทานโทษตัวเดลต้าขึ้นไปแต่พอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่เดิมฮะแต่ราคาที่เขายืนอยู่ที่เดิมเนี่ยมันเป็นราคาน่าสนใจนะฮ
1: ะ
0: 20เนี่ยเป็นราคาที่เมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยสามารถตกลงต่ำกว่า250ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับโอ้โหล้มหายตายจากนะรายใหญ่เก็บของฮะเป็นบริษัทบันเล่นเก็บของรินเก็บในขณะที่ตกลงล่างหุ้นหลายตัวนะขณะนี้เป็นหุ้นในเซ็ต25นะฮะในเซ็ต25หมายถึงว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ในไม่ใช่เป็นเซ็ต50ก็ได้จําเป็นผู้นำของตัวหุ้นในตัวเซ็ต50ทั้งหมดนะฮะแล้วขณะนี้เนี่ยพอเปิดตลาดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันมีแรงขายลินขาย
1: ตุน
0: เสร็จแล้วก็คนที่จะอึดอัดคือนักลงทุนที่ซื้อแล้วคิดว่าจะไปแต่คนที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีคือต้องเป็นคนที่ค่อยๆลินซื้อแล้วก็เก็บเป็นนักสะสมแล้วฮะไม่ใช่นักลงทุนคือต้องใช้เนื่องจากตัวสภาพตลาดใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสภาพตลาดถอยรับลงล่าง
1: ค่ะ
0: ถอยรับลงล่างเขาเหมือนเขาทำช็อตลงเขาได้กำไรจากการช็อตอยู่แล้วและซื้อของถูกแล้วก็รอทามมิ่งของภาครัฐตามนโยบายกลยุทธ์ของตัวภาครัฐนะแล้วก็เก็บของถ้าเป็นของในสหรัฐอเมริกาคือรอคุณทั้มมาพูดแล้วหุ้นของคุณทั้มขึ้นหมดอะไรอย่างเงี้ยเน
1: ี่
0: ยก็เหมือนกันอันนี้เหมือนรอเก็บของเพราะนั้นตัวกองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนในแง่ของตัวรักษาตลาดเฉยนะในต่างประเทศไม่ค่อยมีกระทบนะมีเรื่องแปลกอันนึงที่สำคัญก็คือราคาน้ำมันโลกเนี่ยทะลุ90เหรียญลงมาทั้ง2ตลาดนะฮ
1: ะ
0: ในแง่ของ GC ในแง่ของ IVL เนี่ยโอเคอ่ะคุณพูดถึงดิวิเดนด์น่ะแต่โปรเกมก็มันไม่น่าจะยืนได้นะเขาก็รักษายืนได้ก็รอล่อคนติดดอยฮะล่อคนติดก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยหุ้นถ้าเป็นบวกเนี่ยนะเชื่อไม่ได้เลยนะเชื่อไม่ได้เลยถ้าเข้ามาตูมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาถอยลงล่างเขาเล่นใช้กลยุทธ์ของการลงบันไดฮ
1: ะ
0: ลงบันไดแล้วเสร็จแล้วมายืนพักแล้วก็เอาขึ้นได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าช่วงจังหวะของการขึ้นเนี่ยเหมือนชอพูดว่าช่วงเดือนกันยาเนี่ยนะฮะช่วงเดือนกันยาเนี่ยตลาดมันจะแคสตูนลงมาระดับหนึ่งแล้วก็ปรับฐานแล้วก็เพื่อไปต่อนะเพื่อไปต่อตอนนี้นักเทคนิคมองสัญญาณเทคนิคมันเป็นอย่างนั้นฮะหุ้นหลายๆตัวสัญญาณทางเทคนิคในระดับวีคมันไม่ระดับเดย์นะระดับวีคมันเป็นลักษณะการถอยลงล่าง
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณเลยนะคะสวัสดี

0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณสุเชษฐ์ค่ะค่ะก็ภาพของหุ้นไทยนะคะก็อาจจะเริ่มพักๆบ้างนะคะหลังจากที่ก็ขยับปรับขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าในช่วงวันนี้เนี่ยในการปิดตลาดนะคะจะอยู่ที่ 1,600 จุดได้หรือไม่นะคะในขณะที่หุ้นแนะนำที่คุณสุเชษฐ์หยิบยกมานะคะก็จะมีอย่างเช่นตัว BBL Advance นะคะ K-Bank แล้วก็Gulfอีกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าช่วงระยะหลังจากนี้อาจจะมีธีมเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยนะคะก็หลายๆตัวเนี่ยก็จะทยอยการขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็หุ้นท่องเที่ยวก็จะเป็นธีมที่รอมาตรการของรัฐบาลนะคะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะถ้าเกิดมีการประกาศออกมาก็คงจะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณสุเชษฐ์บอกอาจารย์ชอบอกเมื่อวันพุธก็คือว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะย่อตัวปรับฐานช่วงประมาณเดือนหน้ากันยายนใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ประจวบกับที่คุณจินนะบอกว่าแนวรับของดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ1570-1580
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันต่อเลยนะคะไปพูดคุยกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะคะสวัสดีคุณสิทธิชัยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอยากจะให้คุณสิทธิชัยช่วยขยี้งบ Nvidia หน่อยพระเอกนะคะออกมาเนี่ยโอ้โหแกร่งมากเลยนะคะเราก็ยังมั่นใจด้วยว่าน่าจะโตต่อเนื่องไปอีกนะคะเราอ่านงบแล้วเนี่ยมันถอดอะไรออกมาได้บ้างอะค่ะคุณสิทธิชัยคะค่ะ
2: ครับจริงภาพของผลประกอบการในช่วงไตรมาส2 fiscal year ปี2027แล้วก็ไตรมาสที่3 fiscal year ปี2027ของ Nvidia เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตลาดก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตรงจุดนี้มากนักนะครับเพราะว่ามัน above expectation ประมาณสัก 5% โดยค่าเฉลี่ยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าตลาดอาจจะมีความกังวลเนี่ยมันคือเรื่องอัตราการทำกำไรนะครับว่าช่วงไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะลดลงจาก75หรือ74นะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสที่4ก็อาจจะเหลือ71ถึง72นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ที่ทำให้เป็นจุดด่างพร้อยของ Nvidia ในไตรมาสนี้ก็ว่าได้นะครับจริงๆในช่วงแรกของแอคชั่นของตัวราคาเนี่ยตอบสนองไปในทิศทางที่เรียกว่าเนาะแต่เพียงแค่ว่าพระเอกขี่ม้าขาวมาก็มาเป็นเรื่องรายได้ในช่วงของปี2028ที่เขามีการเปิดเผยตัวเลขในปีหน้าปีหน้าของเขาก็คือเป้าเหยียบปี28นะแต่ของเราอ่ะปี2027นะก็คือรายได้ที่เขาคาดการไว้เนี่ยจะโตอยู่ในระดับประมาณสัก 70% นะครับซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับในเมื่อวานเนาะอยู่ที่ประมาณสัก40-45% นะครับคนที่ทำสูงๆเนี่ยเข้ามาสัก 60% ก็แสดงว่าประมาณการหรือว่าตัวไกด์แดนที่ให้ในสำหรับปี2028เนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็เลยทำให้คนก็เลยมองภาพว่าตรงส่วนนี้มันเป็นอัพไซด์ที่ทำให้อาจจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นนะครับของตัวตลาดก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ส่งผลในภาพรวมเนาะว่าณตอนนี้คือ catalyst ที่สำคัญเนาะของตัวหุ้น Nvidia หรือว่าตัวหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยก็คือความชัดเจนเนาะของแนวโน้มการเติบโตในอนาคตข้างหน้าซึ่ง Nvidia ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีที่สำคัญไปกว่านั้นเนาะนะครับก็คือปีหน้าเนี่ย Nvidia จะมีการปรับราคาขึ้นด้วยเนาะนะก็อาจจะช่วยแล้วกันเนาะเป็นอีกแรงนึงที่ช่วยอาจจะทำให้ปีหน้าเนี่ยตัว margin อาจจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับแบบ 72-73% หรืออาจจะกลับขึ้นมาเป็น 75% ได้นะครับอย่าที่สำคัญเลยก็คือตัวมาร์จิ้นเนี่ยห้ามต่ำกว่า 70% เท่านั้นเนาะนะครับสำหรับตัวหุ้นที่มีความคาดหวังสูงแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวนี้การเปิดตัว iPhone ของ Apple มันมีผลต่อราคาของหุ้นไหมคะแล้วก็ถ้าไปดูสัญญาณทางเทคนิคอะค่ะ Apple เขากำลังจะมีการเปิดตัว iPhone Ultra วันที่9กันยายนแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยคาดว่าเฉียดแสนเลยสัญญาณทางเทคนิคของ Apple เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับจริงๆถ้าเราพูดถึงในเชิงปัจจัยพื้นฐานของตัว Apple เนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสของAI ชัดเท่าไหร่นะครับงั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของตัวราคาก็อาจจะ

0: ลักษณะที่เรียกว่าเวลาที่หุ้น AI มาเขาก็จะไม่เพอร์ฟอร์มเวลาที่หุ้น AI ลงเยอะๆเขาก็จะเพอร์ฟอร์มขึ้นมาเนาะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น AI hedge buyนะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องแนวโน้มของตัว Apple นะครับในช่วงของวันที่9แล้วกันเนาะ9เดือนหน้าเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวนะครับตัว Apple ตัว Foldable นะครับให้เราจินตนาการเหมือนไอ้ตัว Samsung Fold 8แหละเนาะเพราะว่าอันนั้นคือชิงตัดหน้าไปก่อนเนาะเพราะว่าคงรู้เนาะเพราะว่า Samsung เป็นคนผลิตหน้าจอให้กับตัว Appleนะครับก็คงรู้แหละเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเนาะว่าตัว Apple Foldable นะครับน่าจะเปิดตัวในช่วงของวันที่9เดือน September ราคาก็คงจะไม่หนีห่างกันเท่าไหร่เนาะนะครับก็น่าประมาณสัก 6-7 หมื่นนะครับส่วนที่จะเป็นตัวท็อปแบบที่พี่ถามเนาะนะครับคือผมว่าตัวท็อปเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆครับมันขึ้นอยู่กับสเปคเนาะแล้วก็ตัวเมมโมรีนะครับที่จะมีการใช้งานในอนาคตข้างหน้าด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่น่าจะเป็นแคตาลิสต์ของตัว Apple แต่ผมมองว่าแคตาลิสต์ที่สำคัญของตัว Apple มากกว่านั้นเลยก็คือเรื่องก็เรียกเรื่องต้นทุนของตัว Apple เนี่ยมันถูกกดดันเนาะจากราคาเมมโมรีที่สูงราคาเมมโมรีที่สูงเนี่ยไม่ได้กดดัน Apple คนเดียวเนาะกดดัน Nvidia ที่ผมได้เล่าไปบนภาพของตัว Margin ด้วยเพราะว่าณตอนเนี้ยความต้องการในการใช้เมมโมรีเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะให้ AI เขาจำอะไรได้เยอะๆเนี่ยมันเท่ากับว่ามันก็อาจจะหมายความว่าเขาก็จะมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นเนาะไม่ต้องมานั่งประมวลผลใหม
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้เลยก็คือถ้าตราบใดก็ตามถ้าราคาเมมโมรียังไม่ได้มีการปรับตัวลดลงเร็วๆแรงๆเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังต่อการไปของตัว Apple ได้ยากพอสมควรนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าราคาเมมโมรีมีการปรับตัวลดลงมานะครับมันก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์เป็นพวก PC สมาร์ทโฟนพวกนี้จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ Xiaomi Lenovo HP Dell รวมถึงตัว Apple ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าณตอนนี้มันติดอยู่แค่องค์ประกอบเดียวเลยก็คือเรื่องต้นทุนของตัวหน่วยความจำครับ
1: อืมค่ะทีนี้รู้สึกว่าเราจะเริ่มเห็นข่าวที่บอกว่าบรรดาบริษัทเทคชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มเผชิญกับเรื่องของการที่จะต้องมีการปรับขึ้นราคาหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็เป็นภาระต้นทุนอย่างที่คุณสิทธิชัยวิเคราะห์ไว้นะคะทีนี้ถ้าในมุมของนักลงทุนเนี่ยเราควรที่จะเราน่าจะมองอย่างไรดีในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่เรื่องของผลการดำเนินงานของเขาเองเนี่ยมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับการที่เขาจะส่งต่อต้นทุนเนี่ยไปยังปลายทางได้มากน้อยขนาดไหนด้วยเนี่ยค่ะนักลงทุนนั้นควรที่จะมองภาพตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะคุณสิทธิชัยคะ
0: ค่ะความต้องการคือทุกอย่างของคำตอบนี้นะครับถ้าความต้องการสูงเนาะนะครับเขาขึ้นราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องซื้อใช่ไหมครับถ้าความต้องการสูงในรูปแบบนี้เนี่ยเขาปรับราคาเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็คงจะเป็นผลเนาะที่อาจจะเรียกว่าคนที่ทำอุปกรณ์หรือว่าคนที่ทำสินค้ามาขายพวกเราเนี่ยเขาก็พิจารณาอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไห
1: ม
0: แล้วการขึ้นราคานี้มันทำให้ความต้องการเนี่ยลดลงหรือเปล่าผมว่ามันมีศิลปะณตรงจุดนี้อยู
1: ่
0: เนาะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองไปในอนาคตสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตามองณตรงจุดนี้มันคือเรื่องการขยายกำลังการผลิตของเมมโมรีนะมันคือตัวซัพพลายของตัวเมมโมรีนะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้มันคือSK Hynix เขาก็ขยายกำลังการผลิตละนะครับKyocera ของตัวญี่ปุ่นก็ขยายการผลิตละนะครับแล้วนี่ยังไม่รวมนะ CXMT YMTC ของในเมืองจีนก็เริ่มมีการขยายกำลังการผลิตละดังนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพนี้นะก็เอามองเอาใจเป็นกลางว่าเฮ้ยถ้าซัพพลายใหม่มันมาแล้วราคาเมมโมรีเริ่มลงนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เขาปรับราคาเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็น2เด้งถูกไหมปรับราคาขึ้นแล้วต้นทุนลงดังนั้นเนี่ยคือผมว่าต้องมองณตรงจุดนี้ก่อนว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีใครรู้ว่าไฮบริดเมมโมรีจะกระโดดไปเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนแต่เรารู้แค่ว่าดีมานด์เนี่ยมันฟอร์ซีอยู่ละแต่เพียงแค่ว่าซัพพลายใหม่มันก็มาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยราคาของไฮบริดเมมโมรีไม่ควรจะต้องขึ้นแรงเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเซฟเบสนิดนึงเนาะในกรณีที่เรากำลังจะหมายความว่าเฮ้ยถ้าเราจะเบสบนภาพเนี้ยเราเบสลงน่าจะง่ายกว่าเบสขึ้นนะสำหรับตัวต้นทุนราคาเมมโมรีแล้วต้องอย่าลื
1: ม
0: ราคาเมมโมรีเหมือนราคาน้ำมันมันเป็นคอมโมดิตี้นะครับก็คือดีมานด์ซัพพลายจะเป็นตัวกำหนดเนาะราคาน้ำมันเนี่ยลง90หรือ60

0: ราคาเมมโมรี101หรือ50เนี่ยเรื่องปกติครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะคะจาก InvestX นะคะก็จะมาวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศให้เราทุกวันศุกร์นะคะก็จะได้เห็นนะพอดีช่วงนี้เนี่ยคือมาได้จังหวะพอดีนะคะกับการเผยตัวเลขของทาง NVIDIA นะคะก็ตอนนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นบริษัทที่มี Market Cap สูงที่สุดในโลกนะคะมูลค่า 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐอีกต่างหากนะคะ
2: ค่ะส่วนเช้าวันนี้ทางญี่ปุ่นมีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะคะก็ขยายตัวขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันก็อาจจะหนุนให้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยได้พอปฏิกิริยาค่าเงินเยนเป็นอย่างไรรวมถึงเงินบาทของไทยด้วยนะคะไปพูดคุยกันกับคุณหญิงดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป
1: ์
2: ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ตลาดเงินเป็นยังไงคะโฟกัสนี่รอ3ทุ่มคืนนี้หรือเปล่า
3: ค่ะเราเป็นเวอร์ชั่นแรกของประธานเฟดแค่นี้กับงานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไฮไลท์ใหญ่แหละดอลลาร์ก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมีการฟื้นตัวกลับมาเรื่อยๆมารอดูว่าคุณเควินวอชจะฮอกไห
1: ม
3: เพราะว่าตัวถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นที่พูดช่วงนี้ค่ะเมื่อคืนก็พูดหลายท่านเลยแล้วก็เกือบทุกท่านเป็นห่วงเงินเฟ้อที่อยู่สูงกว่าเป้า
1: ค่ะ
3: คือโทนเซตติ้งที่เราคาดหวังอ่ะก็คือคุณเควินวอชจะพูดในลักษณะที่ยังเป็นห่วงเงินเฟ้อเหมือนกับเฟดท่านอื่นหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดอลลาร์เขาก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าโทนของคุณวอชเนี่ยออกมาเป็นโทนฮอคคือทรงดอกเบี้ยแต่รอขยับขึ้นในอนาคตเพราะว่าเป็นห่วงเงินเฟ้อประมาณนี้ค่ะดอลลาร์จะมีซัพพอร์ตกลับเข้ามาแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนที่เป็นดับเบิลสเครมก็ลดลงมากกว่าคาดใช่ไหมคะซึ่งก็สะท้อนว่ามันยังพอจะโอเคในลักษณะของแบบเครื่องชี้ในตลาดแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: เงินเฟ้อชะลอลงแต่สูงกว่าเป้าตัวเลขตลาดแรงงานยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยคาดหวังเล็กๆว่ามันจะเป็นฮอกกิชโทนจากคุณวอชในคืนนี้ค่ะดอลลาร์ก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆส่วนบาทเนี่ยนอกจากจะโดนเรื่องดอลลาร์ที่เขาแข็งค่าแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราคาทองคำที่ปรับตัวลงด้วยค่ะมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยตอนนี้กำลังอ่อนค่าเลยค่ะ 32.97 และบาทต่อดอลลาร์เมื่อเช้ายังเห็นแถวๆแบบ 32.90 อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เริ่มแบบขยับขึ้นมาเรื่อยๆเป็น 32.97 ซึ่งระดับตรงนี้ก็อ่อนค่ากว่าระดับเมื่อวานที่ปิด 3287 อยู่ดีประเด็นก็คือว่าวันนี้คิดว่าด้านบนนะคะคงจะแคปไว้แถวๆ33ทวนผ่านยากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพลังดอลลาร์ถ้าหลังจากคุณบอสเนี่ยถ้าเป็นโทนฮอคเนี่ยมันอาจจะดันให้มันทะลุ33ในสัปดาห์หน้าได้ค่ะแต่ในระหว่างที่เรายังรออยู่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดประมาณไหนเนี่ยคิดว่า33คงเป็นแนวด้านบนที่แคปไปอยู่ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยให้ไว้แถวๆ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: 32.85 คือด้านล่างนะคะทีนี้ก็คือหมายความว่าถ้าคุณเควินวอชเนี่ยแค่ส่งสัญญาณว่าอ๋อยังจะขึ้นอยู่นะแค่ว่ายังจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นก็ได้แต่ว่าเออยังจะขึ้นอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตดอลลาร์ได้แล้วใช่ไหมคะคุณหญิงคือไม่ต้องถึงขั้นว่าชัดเจนมากอะเอาแค่ว่าเออฉันก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ายังไงก็จะต้องขึ้นสักครั้งอะไรแบบนี้
3: แต่ขอให้ชัดค่ะไม่ใช่ว่าแบบกลางๆว่าแบบแล้วก็รอดูตัวเลขอะไรเงี้ยไม่ใช่ท่านี้ค่ะต้องเป็นท่าที่เหมือนกับแบบเงินเฟ้อสูงกว่าเป้ากังวลค่ะแล้วก็แบบยังมีโอกาสที่เฟดจะต้อง address ด้วยดอกเบี้ยในการดึงเงินเฟ้อกลับลงมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคือทองก็อาจจะไปอีกดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาอ่อน
3: กลับมาผิดหวังจังอะไรอย่างนี
2: ้ก็วันนี้ก็จะมีคำตอบแล้วก็จะประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเลยในกันยายนเดือนหน้าเลยใช่ไหมคือตลาดประเมินอย่างนี้หรือว่าก็ยังเป็นตุลาอยู่คะ
3: ยังน่าจะเป็นโอกาสที่แบบรอบท้ายๆของปีมากกว่าไม่น่าจะเป็นเดือนกันยาเดือนกันยาเนี่ยตลาดจะมุ่งไปที่ตัว BOJ กับ ECB มากกว่าค่
1: ะ
3: ที่ทั้งคู่มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยา
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณหญิง
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้บาทอ่อนนะคะด้านล่าง 33.87 ด้านบน 33 นะคะยังไม่อ่อนทะลุไปได้นะคะแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับปิดเมื่อวานจนถึงณตอนนี้คืออ่อนมาประมาณ10สตางค์เห็นจะได้นะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องนี้แหละก็จากสัญญาณแจ็คสันโฮลนะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาทองด้วยที่ปรับย่อลงมานะคะซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันกับทาง YLG กันนะคะว่าตอนนี้ทรงทองเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: เอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยราคาทองนะในประเทศเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3รอบยัง3รอบอยู่นะคะก็บวกมา150บาทต่อบาททองคำหลังจากเมื่อวานเปลี่ยนแปลงถึง29รอบลงไป350บาทต่อบาททองคำนะคะทองเช้านี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะหลุด 4,600 เหรียญลงมาแล้วนะคะอันนี้พูดถึง Gold Spot นะคะก็รอบนี้เป็นอย่างไรเขาเริ่มพักๆลงมาให้นักลงทุนทองคำขึ้นรถไปหรือเปล่านะคะหรือว่าสัญญาณเป็นอย่างไรแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนพดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
0: ค่ะทองย่อมารอบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเข้าได้เลยไหมคะคุณรุ่ดค่ะ
6: ครับก็ต้องบอกว่าราคาลงจากยอดมาประมาณเกือบร้อยเหรียญนะครับเพราะถือว่าราคาเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการพักฐานแล้วก็พยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ครับปัจจัยที่กดดันทองคำเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าความชัดเจนในลักษณะของยังกดดันทองคำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขคอ PCE ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก็น่าจะทำให้เฟดยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินผลประกอบการ NVIDIA ก็สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ยังคงเห็นภาพหรือทิศทางของอุตสาหกรรม AI ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคตอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งสองปัจจัยยังสะท้อนให้เห็นว่าอาจจะยังคงไม่ได้เห็นแรงซื้อในส่วนของตัวทองคำกลับมาจากปัจจัยที่ดอกเบี้ยยังไม่ได้ขึ้นแล้วก็เม็ดเงินจากนักลงทุนในส่วนของหุ้น AI เนี่ยก็ยังไม่ได้ขายหุ้น AI แล้วก็ยกเงินมายังทองคำนะครับประกอบกับคืนนี้นะครับตลาดจับตาดูเควินวอตส์ครับก็ลุ้นว่าประธานเฟดคุณเควินวอตส์ที่ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮอาจจะยังคงแสดงท่าทีไม่รีบเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับภาพความหวังในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็มองว่าอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกคอยประคับประคองหรือพยุงทองคำเอาไว้หรืออาจจะทำให้ทองคำเด้งกลับหรือดีดกลับก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วลุ้นหรือแทง

0: ในฝั่งของคุณเควินมอสจะเป็นสายพิราบหรือสายผ่อนคลายนโยบายการเงินในคืนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าจังหวะที่ทองอ่อนมาเนี่ยแถวๆนี้ก็ซื้อได้ครับ4,500 66 4,550

0: เข้มนโยบายการเงินหรืออาจจะมีการประกาศขึ้นดอกส่งสัญญาณในการอยากจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการนะครับทองก็อาจจะลงมาใกล้ๆกับ4,500เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะซื้อแถวนี้ก็เก็บบางส่วนครับแล้วอาจจะเหลือเงินบางส่วนเอาไว้เก็บถ้าค่อยแถลงของประธานเฟดคุณเควินวอตกลับมาเป็นลบกับทองหรือผิดคาดจากที่ตลาดคาดการนะครับ
1: อ
0: ย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทองคำมีลักษณะของการลงต่อในช่วงเช้าวันนี้อีกประมาณ20กว่าเหรียญ นะครับเพราะว่าประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์กับประธานเฟดแทนซัสซิตี้วันนี้เนี่ยมีการออกมาให้สัมภาษณ์ครับแสดงจุดยืนสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาดการเจฟฟี่สมิธเฟดแคนซัสซิตี้บอกว่าเงินเฟ้อสูงเกินไปเขาเรียกร้องเลยว่าให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยในขณะนี้ขณะที่เวสต์แฮมเมสประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์นะครับก็บอกว่าเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีท่าทีที่จะปรับตัวลงและก็ห่างจากเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้เกินไปหรืออยู่ใกล้กับระดับ 3% นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็สนับสนุนหรือมีจุดยืนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับประเด็นดังกล่าวทำให้ตลาดกังวลนะครับแล้วก็ทำให้นักวิเคราะห์การเงินในต่างประเทศมองว่าการที่เฟดแคนซัสซิตี้กับเฟดคลิฟแลนด์ออกมาพูดแบบนี้ก่อนที่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดคุณเควินวอตเป็นการแสดงทรายหรือสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ตลาดมองว่าเควินวอตเนี่ยจะเป็นเหี่ยวในคืนนี้หรือเปล่านักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยก็เลยยังคงมีท่าทีค่อนข้างระมัดระวังครับ
1: อืมค่ะนะคะทีนี้ถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราจะรอรับแถวๆนี้แบ่งรับบ้างเนี่ยนะคะถ้าเป็นทองไทยนะคะคุณรุ่งให้ไว้ที่ตรงไหนบ้างคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสำหรับตัวทองไทยนะครับแนวรับแถวๆระดับ 4,566 4,556 นะครับก็คิดเป็นทองไทยเนี่ย 71,000 บาทต่อบาททองคำนะครับก็ต้องบอกว่าบาทกลับมาอ่อนค่านะครับหลังจากวันนี้หุ้นลงหลังจากผลการประชุมกนง.ชัดเจนว่าแนวโน้มดอกเบี้ยในไทยจะยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกกับบาทแล้วก็เป็นปัจจัยบวกกับทองในประเทศครับ
2: ค่ะทองต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงไม่เสียทรงค่ะขึ้นรอบนี้ค่ะ
0: ครับทองไม่ควรหลุด 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อไอออนนะครับหรือคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 7,100 บาทต่อบาททองคำครับถ้าหลุด 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อไอออนลงไปภาพหรือโมเมนตัมที่จะมีไฮใหม่เหนือระดับ 4,697 ก็จะเสียไปนะครับดังนั้นเนี่ยการหลุด 4,500 จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกลดลงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณคร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณมรุตรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดค่ะก็ไฮไลท์ก็คือคืนนี้นะคะ3ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นก็รอจับสัญญาณนะคะว่าคุณเควินวอชนี่จะส่งสัญญาณเหี่ยวหรือไม่นะคะแต่ก็อาจจะส่งสัญญาณเหี่ยวแต่ว่าก็ไม่หมายความว่าจะเป็นเหี่ยวจริงๆก็ได้ใช่ไหมเออนะคะส่วนช่วงนี้เองเนี่ยแนวรับนะคะ 4,566 ถัดมา 4,556 เหรียญถ้าเป็นทองไทยก็ 71,500 71,000 บาทต่อบาททองคำนะคะถ้าถัดมาอีกก็คือ 4,500 เหรียญซึ่งตรงนี้คุณวรุษบอกว่าถ้าไม่หลุดก็ยังไม่เสียทรงนะคะตีเป็นทองไทยก็71,000 บาทต่อบาททองคำค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะอยู่ระหว่างต่อสายเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเข้มข้นตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมกันในวันที่2กันยายนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือหนึ่งด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่เขาไปลงทุนในอาเซีย ศและประสบความสำเร็จก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านผู้ฟังไปเปิดตลาดอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจจีนสหรัฐด้วย

0: รวมถึงเรียนรู้เรื่องของ AI for CEO และกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะจะเปิดรับสมัครกันจนถึง29สิงหาคมนี้เหลือเพียง2ที่นั่นสุดท้ายเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังจะเป็น1ใน2คนที่ได้ร่วมหลักสูตรนี้หรือไม่ก็รีบโทรเลยค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: วันศุกร์ค่ะแล้วก็เป็นวันที่ทั่วโลกก็กำลังจับตานั่นก็คือสุนทรพจน์ของท่านประธานเฟดคนใหม่เควินวอชนะคะซึ่งก็จะมีที่แจ็คเกิลโฮลที่รัฐไวนิงเนี่ยแต่ว่าตลาดดูเหมือนว่าถ้าจะไม่รู้จะคาดการณ์ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าเท่าที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงเรื่องโครงสร้างมีคณะกรรมการแอดฮอกอยู่5อันในนั้นจะพูดถึงวิธีคำนวณอินเฟลชันไอ้ดัตพล็อตจะมีต่อหรือเปล่าอะไรเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ว่าแกจะพยายามเขาเรียกอะไรคุ้มเครือไม่บอกทิศทางว่าเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือลงดอกเบี้ยแล้วก็ตอนนี้ทางเดโมแครตก็เคลื่อนไหวว่าคุณผู้โทรศัพท์กับเนี่ยคุณเควินวอชผู้โทรศัพท์กับทรัมป์เนี่ยอยากจะรู้ให้เปิดเผยได้ไหมข้อมูลที่ผู้โทรศัพท์กันแม้จะไม่พบตัวต่อตัวนะเพราะว่าอย่างที่ว่าหลายคนก็มองว่าเขาเข้ามาในเอเจนดาของทรัมป์ที่จะต้องลดดอกเบี้ยแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยมันจะลดได้ไงล่ะก็มันเดือนที่64แล้วที่ว่าไอ้เงินเฟ้อมันสูงกว่า 2% นะฮะนี่ก็5ปีแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นการรอคอยสุนทรพจน์เนี่ยมาดูความคิดเห็นนะหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะจากแบงก์ก็คืออเมริกาคนนี้เขาชื่อมาร์คคาบาน่าซึ่งเป็น Head of US Rate Strategy หรือกลยุทธ์ดอกเบี้ยของสหรัฐเลยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่คาดหวังเลยว่าวอชจะส่งสัญญาณหรือสัญญาณนะคะเพราะว่าสิ่งที่สัญญาณเรื่องดอกเบี้ยไงเขาจะพูดใน general ไอเขาเรียกว่ารายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการแอดฮ็อก5อันนั้นนะคะคือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ตรงนี้ที่สำคัญก็คือพันธบัตร30ปีทีบอนด์ Treasury ก็คือพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยมันสูงไปขึ้นไปนะคะซึ่งปรากฏว่าบทบาทนี้แบงค์ชาติไม่ทำไม่ยอมที่จะซื้อพันธบัตรแต่ว่าไปมอบให้คุณสกอตต์เบสเซนซึ่งก็เข้าไปซื้ออันแรกนี่2บิลเลียนแล้วแล้วก็คาดว่าจะเป็นเท่าหนึ่งก็เป็น4บิลเลียนหรือมากกว่านั้นด้วยเขาบอกวันที่9กันยาเนี่ยก็จะถึงเวลานะคะเขาแต่เป็นว่าแทนที่เป็นบทบาทว่าธนาคารชาติจะทำเนี่ยนะเพราะว่าคุณเคนวอชเขาพูดตอนต้นเลยเขาบอกเขาไม่ชอบระบบ QE นี่ไม่เอาแล้วนะไอ้แบงก์เลนจีเนี่ยเขาจะพยายามลดน้ำหนักเป็นบทบาทของตลาดอ้าวปรากฏกระทรวงการคลังนั่งอยู่ไม่ได้แล้วก็ไอ้นี่ของรัฐบาลก็ขึ้นไป40บิลเลียนนะเข้าไปแทรกแซงก่อนนะก็ไปแทรกแซงเรื่องเงินเยนด้วยเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยก็แล้วไม่ให้ญี่ปุ่นเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลแล้วตอนนี้ก็ไม่อยากให้จีนขายด้วยนะนี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าไม่ใส่ชื่อธนาคารกลางของจีนไม่ใช่ธนาคารธนาคารใหญ่ของจีนที่ช่วยในเรื่อง เกี่ยวกับการซื้อน้ำมันจากอิหร่านก็เพราะเรื่องพันธบัตรเนี่ยอย่างไรก็ตามบทบาทนี้แทนที่แบงก์ชาติจะเข้าไปซื้อพันธบัตรมอบให้กระทรวงคลังก็มายแบ็คก็มันซื้อพันธบัตรของตัวเองเพื่อพยุงให้ดอกเบี้ย30ปีมันลงมาจาก 5% มันลงมาแป๊บเดียวเอาขึ้นอีกแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนมองบอกว่าถ้าคุณเควินวอชเนี่ยยังเน้นอยู่2เรื่องก็คือว่าเรื่องการจ้างงานหรือว่าเรื่องอินเฟลชันไม่พูดถึงนี่ไม่ใช่บทบาทของธนาคารกลางไม่ทำอะไรหมดเขาเกรงมากเลยว่าถ้าไม่ส่งสัญญาณใดเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ให้แต่ธนาคารกระทรวงการคลังคนทำแล้วก็มีเลอร์ที่เป็นเมนเตอร์นะคะของสกอตต์เวสเซนเขาอยู่ด้วยกันสมัยหนึ่งในเรื่องการโจมตีค่าเงินที่ลอนดอนแล้วก็บาทอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทิศทางให้คณะให้กระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามาจัดการกับนี่เนี่ยคุณต้องไปงดหลายสายมันขึ้นมาตั้งแต่สมัยไอ้แฮมเบอร์เกอร์ครายส์หรือสมัยโอบามาขึ้นเรื่อยเลยจนถึงสิบซีเรียสแล้วนะคะเพราะนั้นนาทีนี้ก็คือธนาคารชาติก็ไม่เล่นบทที่จะซื้อพันธบัตรของรัฐบาลแต่กลายเป็นบทของกระทรวงการคลังมีคำเตือนว่ามันอาจจะขึ้นไปถึง 5.5 นะคะพันธบัตร30ปีเดี๋ยวต้องดูว่าคุณนี่เขายังจะไม่ยอมแตะเรื่องนี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันจะเน้นอยู่ไอ้ความคืบหน้าของไอ้5แอดฮ็อกที่เขาตั้งแล้วก็ขณะเดียวกันจะเน้นแต่เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการจ้างงานนะฮะหรือว่าอินเฟลชันเป็นยังไงเนี่ย

0: เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อค่ะไม่อีกชั่วโมงก็จะรู้เรื่องค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ดอลลาร์ก็อ่อนทองก็ขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราก็กลับมาที่บ้านเรากันนะคะมีประเด็นที่นิดนึงเราตามกันนะคะพี่พรคุณผู้ฟังคะที่วันนั้นเราคุยกับทางคุณหมอกฤษรัตน์ อิรัญญสิริเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดของทางกระทรวงการคลังนะคะที่จะเก็บภาษีการซื้อขายทองคำโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะสกัดเงินเทานะหรือว่าไปตามตรวจเงินเทาทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็มีการนัดหมายนะคะหารือกันระหว่างสมาคมค้าทองคำแล้วก็ทางกระทรวงการคลังค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ทั้งสองฝ่ายก็ได้เจอกันแล้วนะคะได้พบปะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอกฤษรัตน์ หิรัญญสิริประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเครือ MTS Gold แม่ทองสุกนะคะแล้วก็ท่านก็อยู่ในสมาคมผู้ค้าทองคำด้วยนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากหารือกับทางปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทนะคะก็ท่านปลัดคลังยืนยันว่ายังไม่มีการจัดเก็บภาษีทองคำค่ะมีคำว่ายังไม่มีแกนเก็บนะไม่ใช่ว่าไม่เก็บนะ
2: ค
1: ือยังนะ ทำให้สมาคมค้าทองคำรู้สึกคลายความกังวลไปนะคะขณะเดียวกันก็ได้เสนอไปยังกระทรวงการคลังว่าไม่ควรจะเก็บซะด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากว่าจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมทองคำในการก้าวสู่การเป็นฮับซื้อขายทองคำในภูมิภาคซึ่งไทยตอนนี้ส่งออกทองคำเป็นอันดับ2ของสินค้าส่งออกค่ะซึ่งจากนี้ไปนะคะกระทรวงการคลังก็จะหารือกับสมาคมค้าทองคำอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันสกัดทุนเทาที่จะทำผ่านการซื้อขายทองคำโดยสมาคมค้าทองคำก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะทำงาน Connect the Dot นะคะซึ่งจะเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมโยงทั้งข้อมูลแล้วก็ความปลอดภัยทางการเงินที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาคมไม่ได้เข้าไปอยู่ในคณะทำงานนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการค้าทองกับร้านค้ากว่า 8,000 แห่งเนี่ยเป็นประตูเข้าออกของเงินทุนเทาได้ถ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลกันก็เชื่อว่าจะช่วยสกัดทุนเทาได้อีกระดับหนึ่งนะคะคุณหมอกฤษรัตน์เล่าบอกว่าทุกวันนี้วิธีการของคนที่ใช้ทุนเทาซื้อทองเนี่ยสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มาหลากหลายรูปแบบซึ่งตรวจสอบไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้เชื่อมกันยกตัวอย่างว่าอย่างใน A เนี่ยมีเงิน 5-10 ล้านซื้อทองแล้วเอาไปขายเพื่อนำเงินสดมาแต่สุดท้ายเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อคนที่ถือบัตรคนจน แล้วจะมีเงินที่ไหนไปซื้อทองใช่ไหม มันแบบมันตรรกะมันไม่ได้แต่ที่ผ่านมาไม่รู้เพราะข้อมูลไม่ได้เชื่อมโยงนะคะทีเนี้ยก็บอกว่าถ้าข้อมูลเชื่อมโยงกันก็จะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับเงินเทาได้แต่ทุกวันนี้ตรวจยากเพราะว่ามีคนรับจ้างซื้อทองนำเงินมาซื้อทองร้านนั้นออกร้านนี้ให้ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีถึง 7,000 ถึง 8 แห่งทั่วประเทศแล้วข้อมูลก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางสมาคมค้าทองคำก็ชี้ให้กระทรวงการคลังเห็นนะคะว่าการที่จะสกัดหรือว่าควบคุมทุนเทาไม่ให้เข้ามาในระบบได้เนี่ยต้องมีหลักในการตรวจสอบนะคะโดย เรียกว่าความเสี่ยงของประชาชนหรือว่าบุคคลที่เรียกว่า Centralized AML Intelligence Platform ต้องเอาตรงนี้เข้ามาจะได้เชื่อมโยงได้ว่าคนคนนั้นน่ะมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะซื้อทองนะคะเพราะปัจจุบันนี้มีการจ้างซื้อทองมีนอมินีมีบัญชีม้าอะไรมาซื้อทองอีกนะคะดังนั้นถ้าเชื่อมโยงข้อมูลกันเข้ากับเครดิตบูโรแล้วก็เข้ากับข้อมูลของภาครัฐเนี่ยก็จะเห็นความผิดปกติได้ทันทีจะเห็นเรดแฟลกของธุรกรรมนั้นๆได้ทันทีค่ะอ่ะอันนี้ก็เลยน่าจะมาในแนวทางนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของการใช้ภาษีนะคะในการสกัดทุนเทาที่เข้ามาอยู่ในการซื้อขายทองคำค่ะ
2: ก็จะไม่กระทบกับการซื้อขายทองคำด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆก็คือเรื่องของการเตรียมชงครม. Everyรีทายข้าราชการนะคะเขามี2กลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไปอายุราชการ25ปีขึ้นไปและอีก1กลุ่มก็คือ 40-49 ปีที่มีอายุราชการ10ปีขึ้นไปถามว่าเข้าร่วมโครงการ Early Retire ข้าราชการนี้จะได้เงินก้อนแค่ไหนสูงสุดไม่เกิน12เดือนนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยยุบเลิกตำแหน่งนั้นเลย นะคะคือพอรีไทร์ปุ๊บไม่รับใครใหม่

0: เข้ามาเพราะว่ามันจะเป็นภาระงบประมาณใหม่แล้วก็จะไม่สามารถกลับเข้ามารับราชการได้อีกนะคะปัจจุบันเนี่ยงบของเงินเดือนข้าราชการเนี่ยอย่างสมมติว่าวงเงินงบประมาณทั้งประเทศประมาณสัก 3.7 ล้านล้านบาทจะเป็นเงินในส่วนของด้านบุคลากรเนี่ย1ล้าน2แสน40,000ล้านบาทหรือ1ล้าน4แสนล้านบาทเลยทีเดียวก็จะคิดเป็นสัดส่วนเกือบๆ 40% เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อยากจะปรับลดงบประมาณส่วนนี้ลงด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่ะวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันได้ประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะพี่พอลนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ณิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับสมชเจาะเคาะชื่อเลขาคนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมารัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกรับมือสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรรุทธพลยันไม่กลั่นแกล้งหลัง DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งคดีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตว่าให้ความยุติธรรมและให้มาชี้แจงซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอกสารพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าวโดยส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มากเป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆส่วนเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่แน่ใจ

0: ในรายละเอียดแต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วหากเป็นส.ส.ทำผิดตนมองว่าเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาก็ค่อยว่ากันไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: เริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปกรณ์แจงโพสต์กำชับกพ.สอบวินัยจริยธรรมตามกรอบให้เสร็จ30กันยายนทุกเรื่องไม่ใช่แค่กงสอบท้องถิ่นนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรอบเวลาการดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าโดยที่การดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบกับมาตรา103และมาตรา104แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยโดยมีการรายงานมายังกพ.ซึ่งกพ.มอบหมายให้อกพ.มีการเกี่ยวเรื่องกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จใน60วันโดยให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าวทั้งนี้ได้รับรายงานและการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดญี่ปุ่นร้องขอความช่วยเหลือค้นหาชาวญี่ปุ่นหายตัวจากอุทกภัยในเนปาลนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงว่ามีชาวญี่ปุ่น5คนเดินทางไปกับกรุ๊ปทัวร์ในเนปาลแล้วหายตัวไปตั้งแต่เกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มและน้ำท่วมฉับพลันโดยที่ทางการเนปาลแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับทั้ง5คนได้เลยรัฐบาลญี่ปุ่นจึงร้องขอความช่วยเหลือในการค้นหาและกู้ภัยและกำลังรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:09 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะพบกันในวันศุกร์นะคะ28สิงหาคมค่ะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีพี่นุ้ยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค่ะวันศุกร์อยู่ด้วยกันนะคะนอกจากน้องแก้มและนุ้ยนะคะก็เดี๋ยวจะได้พบกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลด้วยนะคะวันนี้ข่าวการตลาดสนุกสนุกเพียบเลยสายเทคโนโลยีก็ห้ามพลาดด้วยนะคะ
2: ค่ะเห็นว่าจะมาพูดถึงเรื่องของกำหนดเปิดตัวของ Apple ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของสตรีมมิ่งเนาะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นสมาชิกกันอยู่บ้างจะมากจะน้อยกี่แอปอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนแล้วแต่บ้านด้วยนะคะแต่ว่าเราก็คงเห็นเนาะว่ามันก็แพงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะในแต่ละปีใช่ไหมคะพี่นุ้ย
1: ใช่แล้วนะ
2: แต่ว่าอันเนี้ยปรากฏว่าอาจารย์มีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเห็นการเติบโตของแอปสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเว็บดูหนังแบบเถื่อนเนี่ยก็มีคนเข้าไปดูเยอะขึ้นนะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกับอาจารย์กันนะคะ
1: ใช่ค่ะอ่ะก่อนจะไปฟังอาจารย์สัญชัยนะคะอย่าลืมว่าเรามี2ช่องทางให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ LINE นะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับอาจารย์สัญชัยกันนะคะเรามาดูเรื่องของหลักสูตรค่ะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3กันหน่อยดีกว่านะคะถือว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่าเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะรีบสมัครด่วนเลยเราจะอบรมกันวันที่2กันยายนนี้ตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะที่จะเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงพาธุรกิจของทุกท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนค่ะแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทค่ะเราเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมพรุ่งนี้นะคะโทรไปได้ที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนเลยย้ำอีกครั้งว่าเราเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายแล้วเท่านั้นค่ะและอีกนิดนึงค่ะน้องแก้มคะก่อนที่เราจะไปเจออาจารย์สัญชัยนะคุณผู้ฟังที่ชอบทำอาหารหรือว่าอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็ตามอยากจะมีเครื่องครัวที่ซื้อไว้แล้วชิ้นเดียวเนี่ยช่วยเราทำอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะแนะนำกับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลดลงไปได้เกินครึ่งแล้ววัสดุของเขาทนทานด้วยไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่021143990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ครบถ้วนสิ่งที่น่าสนใจที่ฝากกันในช่วงต้นนี้ค่ะ
2: ค่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเราไปอัปเดตเรื่องราวการตลาดที่น่าสนใจกันนะคะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับแก้มครับสวัสดีครับนุ้ยครับสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับ
1: แก้มค่ะ
3: ทุกท่านนะครับ
2: ค่ะ
3: เอาละวันนี้เรื่องแรกที่ต้องเล่าให้ฟังนะครับคืออาจารย์สองสาวทราบไหมว่าทางด้านของ Meta หรือ Facebook เนี่ยนะครับเขาถูกรัฐที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยประมาณ26รัฐนะครับแล้วก็ที่วอชิงตันดีซีด้วยเป็นทั้งหมด27รัฐเนี่ยนะครับฟ้องร้องครับว่าเขาเนี่ยใช้อัลกอริทึมเพื่อจะทำ

0: ให้เด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยติดโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูกันแบบไม่จำกัดนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันทำให้เด็กเนี่ยเสียเวลาและอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ดีแต่ทั้งหมด26รัฐเนี่ยเขาฟ้อง Facebook เนี่ยขอเก็บตังค์นี่เท่าไหร่รู้ไหมครับออกค่าปรับเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: ค่าปรับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะถูกปรับเนี่ยจะตกประมาณสัก 43.5 ล้านบาทครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปขึ้นมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่ก็ต้องไปขึ้นศาลที่ทั้งหมด27รัฐใช่ไหมครับก
1: ็
0: ครึ่งประเทศอเมริกานั่นแหละนะแต่ตอนนี้เนี่ยทาง Facebook เนี่ยเขาเนี่ยได้ยอมนะครับที่จะจ่ายค่าปรับให้กับทั้ง26รัฐนี้แลกกับการที่มีการที่ว่าจะไม่มีการฟ้องร้องต่อไปนะครับเขาเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะ
0: 500,000กว่าล้านบาท
1: โอ้โหก็จุกอยู่ดิ
0: เดิมเนี่ยที่เขาโดนเนี่ยเขาโดนตั้งแต่ 43.5 ล้านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้เสีย 500,000 ล้านนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ว่าเขาจะต้องทำหลายๆอย่างมากก็คือว่าข้อที่1นะครับเขาจะต้องสร้างระบบขึ้นมาเพื่อกำหนดให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียได้ก็คือ Facebook และ Instagram เนี่ยไม่เกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่เท่านั้นข้อที่2นะครับระหว่างเวลาเที่ยงคืนถึง 6:00 น.เนี่ยจะต้องสร้างระบบบล็อกไม่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าโซเชียลมีเดียเลยให้เด็กนอนนะไม่ว่าเนี่ยจะผู้ปกครองจะอนุญาตให้ดูหรือไม่ดูหรือจะดูโซเชียลมีเดียไม่ถึง2ชั่วโมงก็ตามข้อที่3นะครับจะต้องมีทางเลือกให้ผู้ปกครองและเด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกปิดนะฟีดว่าไม่รับข้อมูลจากอัลกอริทึมเหมือนกับทุกวันนี้นะครับเพื่อจะทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เด็กเนี่ยอยากจะดูจริงๆนะครับแล้วก็จะดำเนินการเนี่ยในทันทีตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปส่วนเงินเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยก็จะทยอยจ่ายเป็นค่าป่วยคาดว่าค่าปรับให้กับบรรดารัฐต่างๆนะครับซึ่งก็จะเอาไปแบ่งให้กับทั้งประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนและก็เป็นโจทย์ฟ้องนะครับโดยรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะได้เงินไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสักตกประมาณสัก 60,000 กว่าล้านนะแล้วก็มีรัฐโคโลราโดเนี่ยได้ประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับก็อันนี้จะจ่ายกันไปแล้วก็จะทยอยจ่ายให้ภายใน10ปีข้างหน้าเป็นไงล่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเมืองพ่อเมืองแม่ของ Facebook เขานะเขาอยู่ทำแบบนี้แล้วก็มีประเทศต่างๆ20กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยบล็อกการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กนะครับแล้วทางเมตาเนี่ยก็บอกมาว่าปรับเขาเนี่ยไม่ได้นะคนเดียวก็ต้องไปปรับคนอื่นด้วยนะแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะ
1: อ
0: ย่างInstagram อย่าง X หรือว่า Twitter หรือ TikTok หรืออะไรก็โดนปรับด้วยน
1: ะ
0: แล้วต้องมีมาตรการเดียวกันด้วยคำถามอย่างเดียวนะแก้ม
2: ค่ะ
0: เมืองไทยว่ายังไง
2: ยังรออยู
1: ่ใช่เมืองไทยยังไม่ได้มีอะไรออกมาในด้านนี้นะคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆแล้วมันก็มีนะเพราะว่าสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ไปฟ้องตอนนี้ฟ้องเมตาเหมือนกันเรียกเงินเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมต้องให้เอกชนเป็นคนทำนะครับทำไมรัฐบาลไม่จัดการซึ่งอันเนี้ยมันก็ปล่อยปละเลยแล้วตอนหลังมันก็จะแก้ไม่ได
1: ้
0: ก็เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับที่ตอนนี้มีโซเชียลมีเดียสองสาวดูสิจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคนยิวที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทยหรือนักท่องเที่ยวยิวเนี่ยที่แสดงกิริยามารยาทเนี่ยไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปล่อยมาเป็น10ปีแล้วอะแล้วตอนนี้มันดูเหมือนก็มีคนพูดเหมือนกับว่านายกเนี่ยไปให้ท้ายคนยิวเช่นแบบไปเยี่ยมไปกับทูตยิวคนเก่าอะนะไปที่เมืองปายแล้วก็บอกว่าเราต้องให้เกียรติเขาเรียกว่าอะไรครับชาวนักชาวต่างชาติไปมาเนี่ยมันก็เลยจะแก้ไม่ได้ในวันนี้แหละวันที่28เนี่ยดูว่า4โมงนี่แหละที่ภูเก็ตจะมีการเดินขบวนแล้วก็หลังจากนี้วันที่1เนี่ยก็จะมีคุณเต้นะครับ
1: อ
0: าชีวะเนี่ยนะใช่ไหมที่จะไปเดินขบวนเนี่ยประท้วงที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเนี่ยนะครับที
1: ่
0: คุมวิทแล้วก็ไปยื่นจดหมายเพื่อจะให้ทางทูตเนี่ยที่เขาปฏิเสธการรับจดหมายเนี่ยนะครับให้ไปดูแลความเรียบร้อยเนี่ยของประชากรของเขาที่มาอยู่ในเมืองไทยด้วยรัฐบาลเนี่ยก็ออกกฎมาเป็นกฎหมายใหม่เนี่ยนะ

0: ครับเป็นพระราชกำหนดเนี่ยสามารถเนรเทศชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่ผิดทำสิ่งต่างๆเนี่ยผิดกติกาหรือว่าผิดไม่เป็นไปตามกฎหมายไทยได้เลยนะแต่ผมคิดว่ารัฐบาลเรานี้ก็จัดการเรื่องนี้ช้าเกินไปเช่นเดียวกันเรื่องโซเชียลมีเดียผมว่ามันก็จะช้าเกินไปเหมือนกันนะสองสาวคิดยังไงครับ
1: ก็ในความที่เราก็เห็นหน่วยงานต่างๆก็เร่งผลักดันให้ภาครัฐออกกฎหมายนะคะเราก็รอดูนะหวังว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าเร็วๆนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถือว่า อย่างเมตาเนี่ยก็ถูกกระแสกดดันจากหลายๆประเทศแล้วเขาก็ยังจะต้องเผชิญกับคดีอีกนี่จะว่าไปแล้วค่าปรับนี่คือเหมือนเป็นงบประมาณของประเทศหนึ่งได้เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เงินเยอะมากแต่ว่าถ้าเทียบกับเงินที่เขาได้จากการโฆษณาเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่มันก็เยอะกว่านี้อ่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เอาละ
2: รอดู
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือวันที่9เดือนหน้าเนี่ยนะครับโดยที่ว่ามันในเมืองไทยก็เป็นเวลาประมาณสัก10วันที่10นะครับทาง Apple เนี่ยก็ประกาศออกมาละว่าจะจัดกิจกรรมที่แคลิฟอร์เนียในการเปิดตัวสินค้าใหม่ของปีนี้ซึ่งก็คาดว่าสิ่งที่จะออกมาแน่ๆก็คือ iPhone 18 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Ultra นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นตามมาด้วยเช่น Apple Watch รุ่น12นะครับซึ่งก็บอกว่า Apple Watch รุ่น12เนี่ยถ้าเป็นรุ่น Ultra 4เนี่ยที่จะออกมาในปีนี้เขาบอกว่ามันจะมีการทำให้บางลงเพราะมีคนบ่นว่ามันหนาเกินไปเวลาใส่กลางคืนเวลานอนเนี่ยเพื่อจะจับเกี่ยวเรื่องของการนอนหลับเนี่ยมันไม่สบายนอกจากนั้นก็จะมีการทำให้แบตเตอรี่เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเกียร์บานการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์จากเดิมเนี่ยรุ่น A10 เนี่ยนะครับเป็นรุ่น A11 นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นเยอะมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยให้ทำงานดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าปีนี้ไอ้สิ่งที่เปลี่ยนมากๆเลยเนี่ยก็คือ Apple Watch 12นะครับแต่ว่าสำหรับ iPhone เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่มากแต่เราก็ต้องดูนะว่าราคามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นอกจากมันก็จะมีพวกหูฟังพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับก็อีกหลายรายการเลยก็มาดูกันนะครับวันที่10เสร็จแล้วเนี่ยวันที่10เนี่ยถ้าเขาประกาศอะไรออกมาเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าราคาเอ่ยสินค้ารายละเอียดต่างๆในความตื่นเต้นเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่า iPhone ปีนี้คงไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะ ความน่าตื่นเต้นอย่างเดียวที่ Apple พยายามจะบอกเราก็คือว่า Siri ตอนนี้มันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ไม่แย่เหมือนสมัยก่อนแล้วมันจะดีขึ้น เพราะว่าเขาก็ไปเอาหลังบ้านเนี่ยของตัว Google เนี่ยกับ ChatGPT มาใส่เพราะตัวเองพัฒนาแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้ก็มาดูอีกเรื่องนึงครับตอนนี้เนี่ยสองสาวเนี่ยที่บ้านเนี่ยเสียเงินให้กับพวกบรรดาสตรีมมิ่งอย่าง Netflix Disney Plus HBO Max หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ไหม
3: นุ้ยไม่เลยค่ะต้องถามแก้มว่ามีบ้างไหม
1: เยอะด้วยค่ะก
0: ็มี
1: คือเรารู้สึกไม่อยากพลาดไงแต่ก็ไม่ได้ดูหรอกค่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ดู
0: ย้อนหลังไปนะครับก่อนเมื่อวันทัก 7-8 ปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะดูหนังสักเรื่องหนึ่งมันก็มีทางเลือกไม่กี่อย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องไปดูที่โรงหนังนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับคือเราอาจจะต้องวิ่งไปที่ร้านเช่าซีดีหรือว่าเช่าไอ้พวกวิดีโอเนี่ยนะครับซีดีเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อจะมานั่งดูกันใช่ไหมหรืออันที่สามเนี่ยบางคนอาจจะต้องมีการโหลดบิตทอร์เรนต์เพื่อจะเอาหนังที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วก็มีปัญหาเยอะพอสมควรหนึ่งก็คือไปดูหนังก็เสียตังค์ใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็ต้องเดินทางนานไปเช่าวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งคืนตามกำหนดโดนปรับโดนไหมเคยโดนไหม
3: เมื่อก่อนเคยค่ะ
1: นานมาก
0: หรือถ้าไปดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์หรือไปดูตามไซต์พวกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่หนังที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเจอพวกไวรัสอาจจะเจอพวกหนังโฆษณาพวกไซต์โปหรือว่าไซต์การพนันอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยเพราะมันมาด้วยกันใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ย Netflix ก็เกิดขึ้นครับแล้ว Netflix เนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเพราะในตอนแรกๆที่เขาเปิดขึ้นมาในก่อนปี2020เนี่ยประมาณ6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเนี่ยแหละเขาคิดเงินเราไม่ถึงเดือนละ300บาทนะแล้วก็ดูหนังแบบทุกอย่างได้อย่างจุใจไม่ต้องไปนั่งเสี่ยงคอม

0: พังเพราะว่าไปดาวน์โหลดพวกหนังที่เขาเรียกอะไรครับหนังที่แบบผิดกฎหมายนะครับหรืออะไรต่ออะไรอีกต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยปีตั้งแต่ปี2024ปลายปีเป็นต้นมาปีกว่าเนี่ยนะครับก็เราก็พูดว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของโลกเปลี่ยนไปหมดละก็คือว่าไม่ไปดูหนังไม่ซื้อไม่เช่าซีดีไม่ดาวน์โหลดบิดนะครับไม่ดาวน์ไม่ไปเว็บไซต์หนังที่ผิดกฎหมายเพราะเสียเงินแค่300บาทก็ดูจนพ
1: อ
0: แล้วก็เปลี่ยนมาดูที่บ้านแทนใช่ไหมก็ไปซื้อเป็นบ็อกซ์มาแทนเพื่อจะไปรับพวกวิดีโอสตรีมมิ่งทั้งสายทั้งปวงเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะในตอนนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้กระแสมันย้อนกลับแก้มแล้วก็หนุ่ยด้วยก
1: ็
0: คือปรากฏว่าตอนนี้มียอดคนเข้าเว็บเถื่อนดูหนังเนี่ยกระฉูดเลยนะปีที่แล้วปี2024 2025เนี่ยมีการเข้าเว็บไซต์เถื่อนพวกนี้ประมาณ 210,000 กว่าล้านครั้งนะครับต่อปีนะครับแล้วเป็นตัวเลขที่สูงก่อนที่ Netflix จะเกิดในอดีตซะอีกกลายเป็นว่าบริษัทที่ฆ่าเว็บเถื่อนเนี่ยกลายเป็นคนปลูกผีให้มันเกิดขึ้นมาเองนะครับทำไมเป็นอย่างนี้ครับจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า 76% เนี่ยของคนรุ่นใหม่อายุน้อยนะตอนนี้หันไปดูเว็บเถื่
1: อ
0: นถามว่าเขายังจอมจ่ายกระเป๋าตังค์เนี่ยจะควักกระเป๋าเนี่ยจ่ายให้บรรดาพวก Netflix เลยบ้างหรือเปล่าก็ยังมีแต่ว่าเขาก็ดูแยกกันนะว่าเขาอาจจะดูจากสตรีมมิ่งที่เสียตังค์บ้างไปดูจากเว็บเถื่อนบ้างสาเหตุคืออะไรครับ1เว็บเถื่อนบรรดาเว็บไซต์พวกนี้นะครับที่เป็นสตรีมมิ่งเนี่ยตอนนี้ขึ้นราคาแรงมากครับจำได้ไหมตอนแรกปี2019เนี่ย7ปีที่แล้วราคาเขาได้ไม่ถึง300เนี่ยตอนนี้ Netflix เนี่ยขึ้นไปถึงเดือนละเกือบ500บาทแล้วนะ Disney Plus ตอนเปิดมาใหม่ๆราคาประมาณ200ต้นๆนะบาทต่อเดือนแต่ตอนนี้กระโดดขึ้นไปเนี่ยเป็น500บาทเหมือนกัน500กว่าบาทนะเสร็จแล้ว HBO Max เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่ประมาณเกือบ500ตอนนี้ขึ้นไป600กว่าบาทแล้วนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีหนังที่ไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะดูก็อาจจะต้องเป็นสมาชิกหลายที่เสร็จแล้วเราก็ต้องเสียเงินเนี่ยเดือนนึงหลายพันบาทไปๆมาๆเนี่ยมันแพงกว่าการที่เราไปดูหนังได้ซ้ำไปนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยังไม่พอนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยก่อนปี2017เนี่ยทางด้านของ Netflix เนี่ยเขาโฆษณาออกมาว่าความรักคือการแบ่งปันพาสเวิร์ดพูดง่ายๆคือว่าพอเป็นสมาชิกNetflix เนี่ยสามารถเอาพาสเวิร์ดแบ่งให้ลูกแบ่งให้อะไรต่ออะไรไปดูที่ไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อินมากบอกโหแบรนด์นี้เข้าใจผู้บริโภคจริงๆนะว่ากันเองมากๆเลยเป็นสมาชิกเนี่ยสามารถจะเอาพาสเวิร์ดไปแบ่งได้นะแต่ปรากฏว่าพอปี2019นะครับเมื่อมาสัก5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Netflix เนี่ยเขาก็เลือกบอกว่าไอ้การที่แชร์พาสเวิร์ดเนี่ยกลับล้ำไงขึ้นราคายังไม่พอนะกลับล้ำอีกบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยที่เอาพาสเวิร์ดไปแบ่งกินเนี่ยเป็นการโกงนะครับทำให้หุ้นของเขาเนี่ยตกลงอย่างควบภาพเลยนะแล้วก็ชี้นิ้วด่าร้อยล้านครัวเรือนว่ากำลังขโมยคอนเทนต์ผ่านการแชร์รหัสเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจากเดิมนี่เขาสนับสนุนให้คนแชร์เพราะอยากเป็นสมาชิกให้เป็นสมาชิกใช่ไหมในตอนนี้เนี่ยพอปี2023เนี่ยแค่3ปีที่ผ่านมาก็มีมาตรการกวาดล้างไม่ให้คนเอาพาสเวิร์ดนี้ไปแบ่งปันกันปวดหัวกันเลยทั้งโลกเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยใครอยากจะดูแบบทั้งครอบครัวก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเดือนนึงประมาณ200กว่าบาทพอ Netflix ทำอย่างนี้ Net Disney ก็ทำด้วย HBO Max กับ Hulu ก็ทำด้วยแล้วยังไม่พอนะเขายังลดค่าใช้จ่ายด้วยหนังดีๆเนี่ยที่เขาต้องเสียเงินซื้อมาเนี่ยอยู่เฉยก็ลบออกไปเฉยๆครับเพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายเป็นไงล่ะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสมมติว่า HBO Max เนี่ยมีการลบรายการเนี่ยมหาศาลเลยนะครับแล้วก็อย่างการ์ตูน Network เนี่ยก็โดน HBO Max ลบออกนะครับ Netflix ก็มีการตัดหนังบางรายการออกนะครับเพื่อจะทำกำไรให้มากขึ้นพอในตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยบอกว่าเอางี้นะไปดูเน็ตไปดูเว็บเถื่อนดีกว่าแล้วเว็บเถื่อนเดี๋ยวนี้ก็เก่งเหมือนดีขึ้นกว่าเดิมใช้งานง่ายไม่ต้องโหลดบิดกดดูได้เลยและไม่มีโฆษณามากวนใจ ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยดูโฆษณานิดหน่อยเท่านั้นเอง

0: แล้วเขาก็ประมาณว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปในปีหน้าเนี่ยนะครับพวกบรรดาเว็บไซต์พวกบรรดาบริการสตรีมมิ่งพวกนี้จะเริ่มขาดทุนแล้วก็มีการประเมินว่าการขาดทุนของบรรดาทุกเจ้ารวมกันเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเริ่มต้นเลยนะอาจจะขาดทุนเนี่ยถึงประมาณปีนึงเกือบแสนล้านบาทนะ
1: โอ้โ
0: หแล้วคนก็เริ่มหันกลับไปสาเหตุคือพวกนี้พอได้คืบจะเอาสอบพอมีคนใช้บริการมากๆก็เริ่มเอาเปรียบลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครที่ว่ามีพลังมากกว่านักกว่าผู้บริโภคถ้าคุณเอาเปรียบมากๆและคุณเนี่ยไม่สามารถจะทำให้ตอบสนองความต้องการได้คุณก็ล่วงแล้วคนก็เลิกดูเลิกเป็นสมาชิกไปดูเว็บเถื่อนแทนเป็นไงล่ะสะใจไหมฟังละ
1: คือเรื่องของการที่ขึ้นราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ส่วนหนึ่งเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็อย่างตัวเองอ่ะอย่างแก้มสมัครไว้หลายแอปใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลาเราก็ไม่ได้มีเวลาดูได้ทั้งหมดหรอกหรือแม้แต่สมมติเราเปิดขึ้นมา1แอปพลิเคชันกว่าจะเจอว่าจะดูอะไรมันเยอะไปหมดไงคะด้วยความที่ว่ามันตัวเลือกเยอะจนเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วทนทุกวันเนี้ยมีตัวเลือกมากมายหลายช่องทางเนาะในการที่จะเสพความบันเทิงอะค่ะแล้วแต่ละแพลตฟอร์มเองก็ไม่ใช่ว่าจะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างที่เราอยากดูถูกไหมคะพอเราอยากดูบางเรื่องอ้าวใน Netflix ไม่มีเรื่องนี้ล่ะดิสนีย์ไม่มีคนก็เลยไปหาทางข้างนอกซึ่งมันก็ผิดกฎหมายอีก
0: นะตอนนี้ถ้าผมไม่เกรงใจเนี่ยผมบอกชื่อเว็บไซต์ให้ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคุณเถื่อนเนี่ยขนาดหนังเรื่องโดยโอดิซี่เนี่ยที่กำลังเข้าโรงอยู่ในตอนนี้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะ
2: โอ้แต่เราไม่สนับสนุนไง
0: จ
2: ุ
0: ดด้วยฮะ
2: เออเนาะมันก็เป็นผู้ประกอบการก็คือคุณก็ขึ้นราคาเนาะคุณก็จะอยู่ไม่ได้
0: ไม่แล้วคุณเนี่ยไปไล่ผู้บริโภคได้ไงโดยการที่ว่าไปจับเขาไปจับขโมยว่าเขาเนี่ยเอาพาสเวิร์ดนี่ไปแชร์กันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
2: ม
0: แล้วไปตัดรายการดีๆออกด้วยทำหลายๆอย่างแบบเนี้ยก็จบข่าวอ่ะผู้บริโภคก็จะสั่งสอนคุณนะนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นบทเรียนของการตลาดนะครับว่าไม่มีใครเอาชนะผู้บริโภคได้ส
2: ุ
0: ดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะฆ่าตัวเองได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
2: ดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์อยู่กับน้องแก้มนะคะ

0: ด้วยแล้วก็อาจารย์สัญชัยด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดคุยกับอาจารย์กันต่อนะคะก่อนจะไปฟังข่าวการตลาดจากอาจารย์กันนะคะทางสายการบิน African Airlines นะคะขออภัยค่ะ American Airlines นะคะร่วมกับบริษัท Infinium ค่ะผู้ให้บริการเชื้อเพลิงสังเคราะห์คาร์บอนต่ำประสบความสำเร็จในการนำ eSAF นะคะ E-Sustainable Aviation Fuel หรือว่าเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตโดยใช้คาร์บอนที่ดักจับอากาศนะคะจากอากาศแหล่งอุตสาหกรรมและพลังงานไฟฟ้าสะอาดมาใช้กับเที่ยวบินโดยสารเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกค่ะโดยเที่ยวบินเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติคอร์ปัสคริสตีแล้วก็ลงจอดที่สนามบินนานาชาติดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธได้สำเร็จนะคะโดยอีซาฟเนี่ยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตได้มากกว่า 90% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงการบินแบบดั้งเดิมที่ผลิตจากปิโตรเลียมก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญค่ะของอุตสาหกรรมการบินในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตจะมีโครงการผลิตอีซาฟขนาดใหญ่นะคะในชื่อโครงการ Road Runner ค่ะปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเริ่มผลิตและเตรียมส่งมอบเชื้อเพลิงอีซาฟได้ในปี2570ถ้าดำเนินโครงการเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยจะมีศักยภาพในการช่วยลดมลพิษจากภาคการบินและส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวได้นะคะสำหรับประเทศไทยก็เริ่มมีการขยับในทิศทางเดียวกันโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวทางบังคับใช้ Sustainable Aviation Fuel อย่างเป็นทางการกับสายการบินไทย8แห่งนับตั้งแต่วันที่1มกราคม69ที่ผ่านมาค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบินมากยิ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะคะจากทางสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่ใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์คาร์บอนต่ำนะคะ Sustainable Aviation Fuel ขึ้นบินเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะคะ
1: อ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารการตลาดกับอาจารย์กันต่อเลยนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
2: มีท่านผู้ฟังออกความเห็นอะไรกันมาบ้างไหมเอ่ย
0: เดี๋ยวหนูขออนุญาตดูทาง Facebook นะคะส่วนใหญ่จะทักทายอาจารย์เข้ามาแล้วก็มีแสดงความเห็นเล่าให้อาจารย์ฟังบอกแบบนี้ดีกว่าคุณลิขิตบอกว่าผมจอง Redmi Note 17 Pro Max ไปแล้วครับของแถมเพียบ
2: ก็ดีนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นเครื่องที่ก็ใช้งานได้ดีแล้วก็มีความทนทานแล้วก็คุณภาพก็ดีด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมเป็นการทักทายอาจารย์มากกว่าค่ะ
2: ตอนนี้เมื่อก่อนต้นเดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีร้านกาแฟเปิดใหม่ในเมืองไทยอีกนะครับปรากฏว่าคนไปรอคิวกินกันดื่มกันเพียบเลยนะครับมีเปิดอยู่หลายสาขาเหมือนกันชื่อว่า Blue Bottle Coffee ได้ยินไหม
0: ได้ยินค่ะ
2: ไปรอคิวกันเนี่ยนะถ้าภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขาบอกว่าต้าก็ระต่งเข้าใจในคำนี้ไหมพูดเหมือนจำสั่นว่าโอ้โหมันกินแล้วมันจะเลือดชาติได้อย่างงู้นอย่างนี้นะผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าคุณฟรีแมนนะครับคุณฟรีแมนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนะครับเขาเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักดนตรีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไปกินกาแฟตามร้านต่างๆเนี่ยเจมส์ฟรีแมนนะครับเขาไปกินกาแฟตามร้านต่างๆแล้วเขาบอกไม่อร่อยเขาก็คั่วเองใช่ไหมครับเสร็จแล้วในปี2002เนี่ยนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เปิดร้านขึ้นมานะครับเป็นร้านเล็กๆอยู่ในโอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เขาก็ไปคั่วกาแฟที่ไปซื้อจากเกษตรกรเนี่ยโดยหลักการของเขาเนี่ยก็คือว่ากาแฟเขานี่จะคั่วเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วก็จะมีการชงขายเลยไม่งั้นก็จะทิ้งไปนะครับก็ประสบความสำเร็จนะเสร็จแล้วในปี2017เนี่ยเนสเล่ก็ไปซื้อบริษัทนี้นะครับกลายเป็นบริษัทของเนสเล่แล้วท้ายสุดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหม
1: อะไรคะ
2: ลักกินคอฟฟี่ครับคือบริษัทเซนจูเรียนเซ็นทรัลเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นต่อมาจากเนสเล่เพราะฉะนั้นบูบัตเตอร์คอฟฟี่เนี่ยไม่ใช่ของอเมริกาต่อไปแล้วตอนนี้ใส่กี่เพาไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนไปดื่มนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในตอนที่ คุณเจมส์ฟรีแมนทำในตอนต้นๆเนี่ยกาแฟมันอร่อยมากเพราะมันสดจริง

0: แต่หลังๆเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากกาแฟร้านอื่นเลยหลายๆคนเนี่ยที่ไปกินที่ไปดื่มเนี่ยนะครับในเมืองไทยแล้วเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าสู้อเมซอนยังไม่ได้เลยบางคนหนักกว่านั้นอีกบอกว่าสู้กาแฟออคาเฟ่ของเซเว่นยังไม่ได้เลยแต่แก้วนึงเนี่ยนะเกือบ200บาทอ่ะเพราะนั้นอย่าตื่นเต้นครับเพราะกาแฟอันนี้เป็นกาแฟจีนคือลักกินคอฟฟี่ครับ
1: ก็อาจจะบ้านเราอาจจะเป็นคนหมายถึงว่าลักษณะคนไทยอาจจะชอบดื่มกาแฟแบบเข้มข้นแม่อาจารย์ของเขาอาจจะ
0: ไม่ใช่หรอกเพราะคนไทยเนี่ยขี้เห่อไงอะไรมาเนี่ยก็จะไปรอคิวกันทุกอย่างเลย
1: นะ
0: ไล่มาเลยตั้งแต่สมัยก่อนนี่จำได้ไหมโรตีบอยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปรอคิวกันใช่ไห
1: ม
0: เสร็จแล้วมาจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็คืออะไรอ่ะป๊อปคอร์นเนี่ยข้าวโพดคั่วแครอทอ่ะก็ไปรอคิวกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็โดนัทมาใช่ไหมคริสปี้ครีมไปรอคิวกันไหม
1: รอ
0: คิวเสร็จแล้วพออะไรมาก็รอคิวกันสักพักหนึ่งก็หายไปตอนนี้ก็ไปรอบลูบอตเติลคอฟฟี่คิดว่าโอ้โหเป็นกาแฟของอเมริกาแบบคราฟมากๆดีมากๆแต่จริงๆเนี่ยคุณกำลังดื่มกาแฟของลักกินคอฟฟี่อยู่นะนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะความเห็นส่วนตัวน
1: ะ
0: ไม่ยอมเสียตังค
1: ์
0: ผมก็ยังดื่มกาแฟปกติของเซเว่นหรือว่าชงกินอยู่ที่บ้านก็ไปซื้อผงกาแฟมานะครับจากเขาคอเนี่ยเอามาต้มกินอาราบิก้าอร่อยกว่าแล้วราคาก็ถูกด้วยค่ะสองสาวคิดยังไงครับตอนนี้เรื่องนี้ไปรอคิวยัง
2: เลยค่ะยัง
1: อาจารย์เราก็ดื่มกาแฟใกล้ๆของเราไปก่อนถ้าเกิดว่ามีจังหวะมีโอกาสคิวไม่ยาวสมมติเราไปแถวนั้นก็อาจจะเดี๋ยวถ้ามีประสบการณ์จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะอาจารย
0: ์เออแต่ว่าราคามันแพงนะกินแล้วไม่ดื่มเข้าไปแล้วไม่รู้จะระลึกชาติได้หรือเปล่าด้วยเอาละอันนี้ใหม่อีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้นะค่ายไฟฟ้าจีนนะทำให้พวกบรรดาเครื่องไฟฟ้าของจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวหมี่ไม่ว่าจะเป็นไห่เอ๋อไม่ว่าจะเป็นไฮเซนส์นะครับซึ่งในจีนในภาษาจีนเขาเรียกว่าไห่ซินและก็มีเดียซึ่งภาษาจีนเขาเรียกเหมยจี้นะครับบริษัทเครื่องไฟฟ้าจีนทั้งหมดเลยที่ทำทีวีทำเครื่องซักผ้าทำเครื่องเสียงทำอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเจอว่าปัญหาพวกนี้มันปัญหาของทีวีเนี่ยมันอิ่มตัวเพราะบ้านของคนจีนนี่ก็มีทีวีจอใหญ่กันหมดแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับบรรดาเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยยอดขายมันก็ไม่หวือหวามากมายนักนะครับแล้วก็ไม่มีการเติบโตนะครับก็ค่อนข้างจะนิ่งๆนะตอนนี้แบรนด์จีนทั้งหมดเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ไหนรู้ไหม
1: ที่ไหนคะ
0: ห้องส้วมครับเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดห้องน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีแบรนด์หลังดังเนี่ยที่คุมตลาดอยู่เนี่ยของญี่ปุ่นคือโตโต้แล้วก็โคเลอร์พานาโซนิกนะครับพวกนี้เขาจะทำส้วมที่แบบเป็นส้วมไฟฟ้านึกออกไหมมีแบบที่ฉีดน้ำมีเป่าลมได้มีอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนะแล้วในญี่ปุ่นก็เป็นส้วมแบบนี้ไปหมดแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่เขาบอกว่าในเมืองจีนเนี่ยส้วมประเภทนี้มันมีอยู่ไม่ถึง 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็น Blue Ocean หมายความว่าเป็นตลาดที่สามารถสร้างการเติบโตได้นะครับดังนั้นเมื่อห้องนั่งเล่นมันเติบโตยากเครื่องเสียงขายยากห้องครัวเครื่องครัวก็ขายยากทีวีก็ขายยากทุกบริษัทเนี่ยก็มุ่งไปที่ส้วมกันทุกคนนะครับเพราะว่าส้วมอัจฉริยะในจีนเนี่ยมันพูดถึงมานานมากแต่การใช้งานจีนเนี่ยไม่เยอะทั้งประเทศในจีนเนี่ยไม่ถึง 10% ของบ้านที่มีส้วมอัจฉริยะนะครับมีบ้านอีกไม่รู้กี่หลายร้อยล้านหลังในที่จะต้องที่มีโอกาสที่จะซื้อมาใช้เพราะฉะนั้นตลาดนี้คือตลาดที่ทุกคนเห็นโอกาสหมดทุกคนเนี่ยบริษัททุกบริษัทที่เป็นบริษัทจีนเนี่ยที่ทำสุขภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ในห้องน้ำเนี่ยทั้งหมด 30,000 กว่าบริษัทนะครับพุ่งไปทำในพวกส้วมสาธารณะส้วมไฟฟ้าหมดเลยนะนอกจากนั้นยังไม่พอนะยังทำโถปัสสาวะผู้ชายที่มีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจปัสสาวะได้ด้วยนะออกมาขายกันเต็มไปหมดเลยนะครับมีการเชื่อมโถส้วมมีการตรวจอุจจาระปัสสาวะนะครับโถปัสสาวะเนี่ยไปเชื่อมต่อเนี่ยกับ AI อินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบสมาร์ทโฮมนะครับจากการวิจัยสุขภาพเนี่ยผ่านแอปมือถือเนี่ยนะแล้วตอนนี้ทั้ง

พวกเจ้าตลาดอย่างโตโต้ญี่ปุ่นโคเลอร์อเมริกาก็พัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเพราะเขาบอกว่าผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยยอมจ่ายเงินเพื่อให้สุขภาพของตัวเองเนี่ยดีขึ้นตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เลยมา

0: สร้างระบบนิเวศในบ้านเนี่ยให้ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตและ AI ทั้งหมดเลยนะเป็นยังไงล่ะ
1: ต้องอยากเห็นยอดขายมากกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไง
0: เพราะตอนนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยผมก็เห็นบางที่เนี่ยก็เริ่มมีการใช้ส้วมไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะแก้มเคยเห็นไหม
2: เห็นค่ะก็เริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จริงตามที่สาธารณะก็มีอยู่หลายที่นะคะถ้าเกิดว่าจีนแบบยิ่งกระจายไปทั้งตามบ้านเรือนและตามที่สาธารณะต่างๆด้วยนี่โอ้น่าจะเป็นแบบทำให้การไปเที่ยวจีนยิ่งดูรู้สึกว่าอภิรมย์กับห้องน้ำมากขึ้นด้วย
0: นะถ้าเราซื้อจากญี่ปุ่นเนี่ยนะไอ้ส้วมไฟฟ้าแบบนี้นะอันดีๆหน่อยหลายหมื่นนะแต่ตอนนี้จีนก็สามารถทำได้ในราคาไม่ถึงหมื่นแล้วนะแล้วราคามันก็จะลดต่ำลงเรื่อยเพราะมันจะเกิดสงครามราคาไงน่าสนใจไหม
1: ดีตรงที่ราคานี่ราคาถ้ามันมีการเนาะสงครามราคามันก็จะดีกับคนผู้บริโภคนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นเมืองไทยเราเนี่ยก็มีแบรนด์ของพวกสุขภัณฑ์เนี่ยดีๆมาอย่างคอสโต้ใช่ไหมแล้วมียี่ห้ออื่นด้วยใช่ไหมน่าจะมาพัฒนาตรงนี้ไหมไม่จำเป็นต้องรอให้จีนเนี่ยมาดั้มตลาดแล้วทำให้เราต้องไปซื้อของจีนเหมือนกับที่มันเป็นมาอีกไหมของสาวคิดยังไงครับ
1: ก็จริงค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งธนาคารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปต่างจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอำเภออะไรอย่างที่บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ที่พิจิตรใช่ไหมอำเภอสะพานหินนะแล้วก็ที่นครสวรรค์ด้วยเนี่ยตึกที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเนี่ยคือธนาคารแล้วก็โอ้โหตึกมันจะใหญ่โตมโหฬารแล้วคนทำงานแบงค์เนี่ยก็ดูหรูหราแต่งตัวดีผูกเน็กไทอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ลูกๆบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายนี่ก็อยากให้ลูกไปทำงานลงที่ธนาคารเพราะมันมั่นคงแล้วมันดูดีมากๆเลยแต่รู้ไหมแก้มหนุ่ยในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยสาขาต่างๆเนี่ยของธนาคารเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับมีอยู่เนี่ยประมาณสัก8,000-8,700แห่งนะใน7ปีที่ผ่านมาเนี่ยปิดสาขาไปธนาคารไปทั้งหมดเนี่ย 22,200 แห่งครับตอนนี้สาขาธนาคารทั่วประเทศไทยทั้งในห้างและนอกห้างเนี่ยมีเหลืออยู่ไม่ถึง 5,000 แห่งนะครับมี 5,000 สาขาทุกแบงค์รวมกันนะแล้วก็มีการลดคนเนี่ยไปประมาณ 25,000 คนครับเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยงานของแบงค์เนี่ยที่เมื่อก่อนที่เราต้องไปสาขาเนี่ยมันกำลังถูกเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโดยการที่ว่าทุกคนเนี่ยกำลังเริ่มใช้กลับไปใช้ที่โมบายแบงกิ้งแล้วก็ใช้พร้อมเพลย์ซึ่งอันนี้ดึงธุรกรรมการเงิน 90% ออกจากเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับดังนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยสาขาใหญ่ๆที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดที่อยู่ริมถนนก็ดีอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ดีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าอีกต่อไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามลดต้นทุนทุกแบงค์วิธีการก็คือปิดสาขาไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาสาขาลดคนลงดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ที่ผมบอกว่าอาชีพธนาคารเนี่ยพนักงานธนาคารเนี่ยคือมั่นคงแล้วก็อยู่ในบริษัทที่น่าเชื่อถือใช่ไหมในตอนนี้เนี่ยบทบาทของพนักงานเนี่ยที่อยู่ในสาขาในจำนวนไม่น้อยเนี่ยถูกแท้ทดแทนด้วยโมบายแบงกิ้งอย่างสมบูรณ
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยแบงก์เนี่ยก็เลยใช้วิธีการหลายๆอย่างหนึ่งมีการลดคน 2. มีลดโครงการเกษียณก่อนกำหนด 3. เลิกการจ้างงานไอทีไปใช้เอาท์ซอร์สแทนนะครับแล้วก็พนักงานประจำที่เหลืออยู่ในแบงก์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอยู่หน้าแบงค์อย่างเดียวหรือให้บริการลูกค้าอย่างเดียวแล้วแต่ต้องขายประกันขายกองทุนแล้วก็ขายบรรดาพวกหุ้นกู้หานู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรพวกนี้พนักงานแบงค์ทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 150,000 คนในขณะนี้เนี่ยหายไปเหลืออยู่ประมาณ 125,000 คนนะแล้วค่าใช้จ่ายของการจ้างพนักงานแบงค์เนี่ยต่อปีตอนนี้เท่าไหร่รู้มั้ย
1: เท่าไหร่คะ
0: เดือนละ100,000ต่อคนต่อปีครับโดยเฉลี่ยครับ
2: โอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดังนั้นแบงค์เขาก็ต้องจัดการเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นการที่ว่าอุตสาหกรรมธนาคารถูกดิสรัปต์อย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้เป็นอะไรที่

0: น่าสนใจมากนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาพูดกันวันนี้ผมพูดเคยคุยกับน้องๆที่เขาทำงานอยู่แบงก์เขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขาไม่สบายเหมือนเดิมแล้วเขาจะเป็นที่ต้องออกไปขายประกันเขาจะต้องไปทำอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะแบบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งอันเนี้ยแก้มคิดยังไงเรื่องนี้ครับ
1: ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ก็ต้องปรับตัวนะคะคนในอุตสาหกรรมก็เช่นกันจริงๆสื่อเราก็ด้วยเหมือนกันเนาะก็ต้องปรับตัวกันไปแต่ว่าก็เชื่อว่าบางส่วนงานนะคะก็จะมีรูปแบบงานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่ไหมเอาละเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่อยากจะมาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับว่าไม่มีงานใดก็ตามเนี่ยที่มันมีความมั่นคง 100% เพราะว่าทุกๆงานเนี่ยมันถูก disrupt นะครับด้วยดิจิทัลที่มันเข้ามาทดแทนอย่างรุนแรงนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวแหละเพราะถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยแล้วคืออยู่อย่างเดิมเนี่ยผมว่าในสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีงานทำก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้อันตรายมากๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าดิจิทัลอย่างเดียวนะมันมี AI เข้ามาแย่งงานพวกเราด้วยไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: เราต้องใช้เขาให้เขาทำงานให้เราไม่ใช่มาแทนเราเนาะอาจารย์เน
0: า
2: ะ
0: วันนี้พูดเรื่องแบบเครียดๆทั้งนั้นเลยนะ มีเรื่องเดียวที่ไม่เครียดคือเรื่องกาแฟลักกินก็คือบลูวอเตอร์ที่คนไปรอคิวกัน ไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะผมก็ไม่อยากให้คนไทยเนี่ยบ้าเหอะกันถึงขนาดนี้มีอะไรก็ไปรอคิวกันเนี่ยนะ คือของพวกนี้ไม่กินไม่ตายนะ
2: ก็ถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์แล้วไหวนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขางั้นเรามีเรื่องเบาๆช่วงท้ายไหมคะอาจารย์
0: เอาเบาๆนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะ
0: เอาเรื่องที่ญี่ปุ่นแล้วกันเนาะ
2: ดีค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีประเพณีอย่างหนึ่งนะครับอะไรก็ตามที่เราใช้งานมาอย่างยาวนานเนี่ยเขาเนี่ยถ้าจะเลิกใช้จะทิ้งเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการที่ว่าไว้อะไรหรือขอบคุณที่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาให้เราใช้งานแล้วทำประโยชน์ให้เราเนี่ยเป็นเวลางานนานมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเข็มเย็บผ้าตุ๊กตาจากเย็บผ้าเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็มักจะมีพิธีการแบบส่งท้ายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่เคยช่วยเหลือเรามาอย่างซื่อสัตย์นะครับเรื่องนี้มันเข้าไปอยู่ในโรงงานเรียบร้อยละเพราะในโรงงานเนี่ยมีอยู่โรงงานนึงเป็นโรงงานทำเกี่ยวเรื่องเครื่องขั้นกลึงนะครับมีเครื่องกลึงอยู่2เครื่องเครื่องนึงใช้งานมาแล้ว30ปีกับอีกเครื่องนึงใช้งานมาแล้ว37ปีก็เก่าแก่มากแล้วนะครับตอนนี้ก็จะถูกปลดระวางแล้วก็ถูกนำออกจากโรงงานเพื่อเอาเครื่องจักรเครื่องใหม่เข้ามาลงใช่ไห
2: ม
0: ก่อนที่เคลื่อนย้ายเนี่ยเขาจะมีการทำพิธีเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเครื่องกลึงที่ทำการผลิตให้กับโรงงานมามากกว่า30ปีโดยการเข้าไปเชิญผู้จัดการโรงงานเนี่ยนะครับที่เกษียณไปแล้วอายุ52ปีนะ92ปีนะมาทำพิธีโดยการตั้งแท่นบูชาครับที่พิชาเนี่ยวิแท่นบูชาเนี่ยพิธีอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคิโยฮาราชิยาระอิเป็นความเชื่อแบบชินโตนะครับเป็นการข่าวคำอำราและขอบคุณสิ่งที่ใช้พวกเรามาหมดหลังจากที่ทำการบวงสรวงเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานทั้งโรงงานเนี่ยก็มายืนเลงแถวหน้าเครื่องจักรนะครับโค้งทำความเคารพและขอบคุณเครื่องจักรก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากโรงงานด้วยความระมัดระวังและให้ความเคารพเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการอำลาเพื่อบอกว่าขอบคุณสำหรับการทำงานหนักมาตลอดนะครับน่ารักไหม
2: น่ารัก
1: เหมือนเครื่องจักรมีชีวิตเลย
2: มีแบบทำพิธีส่ง
0: ตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าในจีนตอนนี้มันจะมีพวกรถพัตคารรถเมย์พัตคารน่ะคืออย่างในเซินเจิ้นหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีว่าเวลาเรานั่งรถไปเนี่ยก็มีการนั่งรถบัสชมเมืองแล้วบนนั้นก็จะมีอาหารให้กินอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างในกวางตุ้งเนี่ยอาจจะมีขึ้นไปแล้วก็ไปเที่ยวชมเมืองเนี่ยให้ได้ดูที่ต่างๆด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในรถบัสเนี่ยแล้วก็มีอาหารพวกติ่มซำมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ค่ะ
0: ก็ฮิตใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยเอาไอเดียนี้ไปทำเรียบร้อยแล้วครับเพราะในตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยในโตเกียวเนี่ยนะครับเขามีการเปิดตัวรถบัสซูชิบัสครับโดยการที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อตั๋วขึ้นไปนะครับแล้วก็นั่งชมเมืองโตเกียวไปพร้อมกับทานซูชิไม่อั้นตลอดตัว70นาทีโดยการที่ว่าบนชั้น2เนี่ยเขาจะมีการตั้งระบบ

0: สายพานเนี่ยแล้วกระทำซูชิสายพานเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ละเที่ยวเนี่ยเขาจะรองรับแค่คนประมาณสัก20กว่าคนเท่านั้นเองนะแล้วพอเราขึ้นไปเนี่ยเราก็เขาก็จะพาเราไปชมเมืองผ่านย่านชิบุย่ากินซ่าและซากุสะนะครับโดยที่ว่าเขาจะเริ่มบริการอันนี้เนี่ยวันที่10ตุลาคมนี้เป็นต้นไปวันละ5รอบนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 3,500 บาทครับต่อคนครับแพงไห
1: ม
0: 16,000 เยนครับแพงไหม
2: ก็ไม่ถูกนะคะ
1: ไม่ถูกแต่ว่าต้องกินให้คุ้ม
0: ใช่ต้องกินให้คุ้มนะครับเพราะนั้นเขาก็เริ่มแล้วใครสนใจเนี่ยใครไปเที่ยวโตเกียวในช่วงนั้นเนาะก็ไปดูกันหน่อยละกันว่าเออนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะในจีนเนี่ยน
1: ะ
0: รถบัสพวกนี้มันฮิตมากเลยนะเพราะว่ามันไม่เสียเวลาไงแล้วขึ้นไปกินด้วยแล้วก็ชมเมืองด้วยแล้วก็บอกว่าราคามันในจีนนะราคามันก็ไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับพัทยาคารก็ได้รับความนิยมมากเกือบทุกเมืองของจีนเนี่ยตอนนี้มีบัสแบบนี
1: ้
0: นะครับเป็นบัสพัทยาคารว่าเต็มซ้ำพาเราไปเที่ยวที่ต่างๆหรือบางทีเนี่ยนะเขาก็พาเราขึ้นไปแล้วสมมติเราชอบไปกินบะหมี่อร่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาจะพาเราไปหยุดตามที่ที่มีอร่อยในเมืองนั้นทุกที่เลย
1: เพื่อให้
0: เราเร
1: ีย
0: กจอดเราไปกินแล้วก็รอเรา
1: ค่ะ
0: น่าสนใจไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าสนใจค่ะเพราะก็ไปกินที่ร้าน
0: ผมว่า
1: ใน
0: คนไทยเราเนี่ยก็เอาไอเดียพวกนี้มาทำได้นะ
1: ค่ะโอ้บ้านเรานี่อาจจะไปลงย่านเดียวแล้วจบเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าของกินมันรวมกันอยู
0: ่ก็อาจจะทำอย่างนี้ไงอาจจะแบบว่าเป็นรถที่ว่าขึ้นไปข้างบนก็มีอาหารไทยให้กินอะไรเงี้ยนะแล้วก็พาชมเมืองไปเรื่อยๆแบบวิ่งไปดูตามบริเวณที่สนามหลวงอะไรวัดพระแก้วอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้วนไปดูเรื่อยๆใช่ไหมวัดโพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: ก
1: ิน
0: ข้าวไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการเที่ยวไปด้วยกินข้าวไปด้วยเนี่ยผมก็ดูว่าจะมีคนไทยทำไหม
1: มีค่ะมีอยู่อาจารย์ไม่เคยเห็นเคยมี
0: กินข้าวข้างบนด้วยป่ะบนรถบัส
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวดูไปดูที่ว่าเป็นเจ้าไหนแล้วเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเราจะไปกินกันบ้างดีไหม
2: คืออย่างเรือเราก็เห็นเยอะอยู่แล้วนะคะที่ตามเจ้าพยายาแต่ว่ารถเนี่ยคือถ้าทานในรถโอเคนะอาจารย์แต่นึกภาพถ้าเกิดว่าเปิดโล่งแล้วรถติดในแบบกรุงเทพอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเลือกพื้นที่นิดนึงหมายว่าขับตรงไหนบ้างเพราะว่าถ้าเกิดตามย่านท่องเที่ยวหรือในโซนที่เขาไปชมวัดชมวังกันเนี่ยเวลารถติดก็ควันรถก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะมันอาจจะ
0: ไม่ได้แบบแอร์ไงก็ไม่เป็นไรไงเพราะรถมันไม่ได้แอร์ไง
2: คือถ้ามันไม่สามารถที่จะแบบอยู่บนนั่งตรงหลังคาชมวิวอะไรแบบนั้นมันจะต้องนั่งในรถ
0: ก็เป็นรถบัส2ชั้นติดแอร์เลยครับ
2: ใช่ถ้าอยู่ในรถอ่ะไม่น่ามีปัญหา
0: เออเพราะนั้นก็ต้องดูแล้วว่ามีผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะเอาไอเดียนี้ไปทำกันไหมผมคิดว่ามันคงจะฮิตแหละนะ
1: เห็นมีแบบรู้สึกจะเป็นไทยบัสฟู้ดทัวร์อาจารย์จะเป็นแบบรอบเกาะรัตนโกสินทร์ไม่เคยหาข้อมูลอยู่กับเพื่อนๆอยู่สักพักนึงแต่ยังไม่เคยไปลองนะคะ
0: เขามีของกินบนรถเลยป่ะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีแบบอาหารกลางวันก็จะเป็นรอบๆเหมือนกันค่ะราคาสักพันกว่าพันไปปลาย
0: อย่างนี้หนุ่ยลองไปหาข้อมูลมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงพวกเราผมจะได้ฟังด้วย
1: เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกัน
0: อ้าวคราวนี้มาเรื่องสุดท้ายวันนี้นะเบาๆเลยนะ
1: นาทีเดียวนะคะอาจารย์ขาน
0: าทีเดียวเหรอไม่ทันแล้วสิตอนนี้
2: นาทีเดียว
1: งั้นเดี๋ยวขอยกยอดไป
2: ใช่แต่ว่าถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่เวลาเหลืออาจารย์มีคอมเมนต์หลังไมค์นิดนึงคือเรื่องธนาคารที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้คืออย่างบางคนน่ะสังเกตเห็นเราก็สังเกตเหมือนกันนะว่าตามห้างอะค่ะสาขาตามห้างอะคนแน่นเนาะคนแน่นและคิวนานมากคืออย่างบางสาขาที่เป็น stand alone ทั่วไปอะเราอาจจะโอเคเห็นว่าคนน้อยลงแต่ในห้างเนี่ยแบบเนี้ยสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ได้ไหมแทนที่ว่าลดคนใช่ไหมคะแต่มาเพิ่มสาขาที่คนเยอะๆเพื่อให้ คนไม่ต้องรอคิวนานขนาดนี
0: ้คือแบงก์เขาก็ปิดสาขาที่เป็นห้องแถวเป็นตึกต่างๆนอกใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะไปเปิดกันในศูนย์การค้าซึ่งสังเกตไหมว่าในศูนย์การค้าเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยมากแล้วอีกอันนึงคือจำนวนพนักงานที่อยู่ในสาขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อย
2: ใช่ไหมครับมีคนฝาก
0: แอบฝากไปใช้บริการกันเยอะเนี่ยมันก็
2: เผื่อธนาคารจะพิจารณาง
1: ั้นเดี๋ยววันนี้เราได้ประมาณนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับเดี๋ยวมีโอผมมีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังอีกเต็มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ก็สองสาวก็จะลืมไปเข้าคิวนะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันสัปดาห์หน้า
0: ครับไปเข้าคิวแล้วไปดื่มแล้ว

0: กลับมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามันจะลึกชาติได้จริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้ก็ขอบผมนุ้ยแล้วก็แก้มก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามพวกเราเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ลาไปพร้อมกันเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.ล่อซื้อไอติมจับแก๊งอาบังบางพลีเบื้องหลังปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตัวสวยเพียบแกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้าสองสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวได้รวบยกแก๊งเปิดแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที่
4: วันที่เท่าไหร่28
2: สิงหาคม
4: ลืมวันลืมคืนแล้วนะคะ
2: วันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่กับคุณสัสสิธรกวางคันดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้เรื่องที่น่าจับตาเรื่องของการตั้งประธานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่นะคะล่าสุดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเป็นประธานเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าการประชุมสมช.เนี่ยจะมีการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เลยหรือไม่นะคะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชื่อก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนะคะที่นั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่มาแทนนายฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกคนปัจจุบันครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ค่ะทางที่ประชุมครม.ค่ะก็เลยมีมติโยกให้เป็นปลัดสำนักนายกนะคะซึ่งตามขั้นตอนจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุไม่สงบบ่อยครั้งตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาเลยค่ะ
4: ครับอีกเรื่องนึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมดินถล่มนี่รุนแรงมากๆดังนั้นคำเตือนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทางสธนช.เองวันนี้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เขาออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ดินโคลนถล่มก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมีทั้งภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก3จังหวัดนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยแล้วก็ให้เตรียมเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งดังต่อ

0: ต่อไปนี้ค่ะก็คือแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแขวน้อยลำน้ำเฟียลำน้ำยังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกินกว่า90มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่4นะคะ29สิงหาถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็พื้นที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะขณะที่แนวโน้มฝน29สิงหาถึง2กันยาก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านรวมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่เดิมแล้วนะคะการที่ฝนตกลงมาเพิ่มก็เสี่ยงต่อเรื่องของดินโคลนถล่มค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของการล่อซื้อไอติมนะคะจากหนุ่มอินเดียที่ตอนนี้นะคะก็มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการเก็บส่วยปล่อยกู้นะคะแต่ว่ามีการขายไอติมบังหน้ารวมไปถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะเรื่องของสองสถาบันย่านปทุมวันตีกันแหลกเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
7: ทางช่อง9 MCOT HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: จากกรณีกลุ่มไทยไม่ทนนะคะโดยเต้อาชีวะค่ะที่ไปล่อซื้อไอติมหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็มีการประสานตำรวจบางพลีตรวจสอบชายชาวอินเดีย4คนค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อมูลมีผู้เสียหายเขาอ้างว่าชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงลิ่วเลยมีการเรียกเก็บเงินรายวันด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบในครั้งนี้โดยนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้อาชีวะพร้อมกลุ่มไทยไม่ทนลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลชาวต่างชาตินะคะสัญชาติอินเดียขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีไปตรวจสอบที่ชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจากการตรวจสอบ จ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียมีพฤติการขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมจึงเชิญตัวมาตรวจสอบเอกสารสถานะการเข้าเมืองก่อนพบว่ากระทำความผิดรวม4คนด้วยกันค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

0: ในการจับกุมครั้งนี้นะคะก็มีชายชาวอินเดียวัย17ปีถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้รับในการประกอบอาชีพรับจ้างและอีกคนอายุ24ปีสัญชาติอินเดียเช่นกันนะคะถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะแล้วก็ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคนอายุ26ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ถูกข้อหาเดียวกันเลยนะคะทั้งนี้นะคะคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะ overstay ด้วยส่วนคนที่4อายุ32ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ข้อหาในลักษณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทำบันทึกเอกสารจับกลุ่มนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบข้อมูลการร้องเรียนกลุ่มชาวต่างชาติบางรายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากู้มา 5,000 ก่อนภาระหนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 ก็ส่งเงินนะคะไม่ทันนะคะทำให้ถูกข่มขู่มากมายเงินกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บรายวันเงินต้น 5,000 กำหนดส่งวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากส่งไม่ได้ตามกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าล้มหรือเริ่มรอบการชำระใหม่นะคะก็ทบต้นทบดอกไปเลยทำให้มียอดหนี้สะสมเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายอ้างว่าถูกกดดันให้นำเงินมาชำระหนี้ไม่สามารถชำระได้ต้องนำเงินแหล่งอื่นมาหมุนเวียนโดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละ30พร้อมอ้างว่าเคยได้รับคำพูดในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะก็เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายโดยเต้อาชีวะบอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามามากค่ะทางกลุ่มไทยไม่ทนก็จะติดตามผลการสอบสวนการขยายผลของตำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็ดำเนินคดีกับชาวอินเดียทั้ง4รายตามข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 7:50 นาทีค่ะทางสน.ปทุมวันเขาได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงค่ะเหตุเกิดกลางเมืองเลยค่ะกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะที่จะไปทำงานกันก็ตื่นตระหนกค่ะหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจสน.ปทุมวันก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุมี4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะคะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวทางตำรวจสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังโรงพักนะคะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะยังไม่จบนะคะจากกรณีการจับกุมอันนี้มีการเพิ่มเข้ามาที่ไปจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะข่าวนี้นะคะหลังจากการมีการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา2รายปฏิเสธข้อกล่าวหาในฐานความผิดเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143นะคะทั้งนี้จากการแนวทางการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติการเดินสายนะคะหาผู้ที่บรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรที่ถือเป็นตัวกลางสำคัญนะคะเป็นนายหน้าหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดก็ทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40คนในจำนวนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลงกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็เลยเป็นปัญหาค่ะโดยพอไม่คืนเงินเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ด้วยบางรายเนี่ยขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาย้ายไปรับตำแหน่งพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบเบาะแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยลักษณะของการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ามีการเบี้ยวสัญญาก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนถึงเกือบขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะแต่ว่ามีการเจรจาจบก่อนค่ะทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษคำตอบข้อ

0: สอบแล้วก็ยังไม่มีชื่อสอบติดด้วยนะคะเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาดูทางรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์อินทรประพันธ์ค่ะวันนี้โพสต์ Facebook นะคะถึงกรอบเวลาดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะโดยระบุว่าที่ดำเนินการทางวินัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบมาตรา103 104และพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ซึ่งบัญญัติให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่มีการรายงานมายังกพ.ซึ่งทางกพ.ก็มอบหมายให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะและให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานและยังทำไม่แล้วเสร็จในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะแล้วก็ระบุด้วยว่าเมื่อมีรายงานมาแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันเท่านั้นนะคะคล้ายกับว่าเวลาดำเนินคดีต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันนะคะกรณีที่ DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนชี้แจงเรื่องของการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นนอมินีต่างชาตินะคะกรณีนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดสำหรับการออกหมายเรียกนายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเป็นการตรวจสอบการเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ให้ท่านมาชี้แจงในทาง DSI ส่วนของ DSI ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเอกสารพยานก่อนที่จะเป็นข่าวส่วนมากก็จะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเรื่องพยานบุคคลก็มีไม่มากค่ะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีต่างๆเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนหรือเปล่าได้มีการสอบถามรัฐมนตรียุติธรรมไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ก็เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าส่วนนี้มีการร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะส่วนที่จะมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าอันนี้ต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากเป็นส.ส.ทำผิดก็มองว่ามีความเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาตรงนี้ก็ว่ากันไปนอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมถึงยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวทนายอั๋นนะคะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาคัดค้านกรณีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวของนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งการตรวจสอบคดีเขากระโดงนะคะเป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่เคยต้องโทษแต่ตนก็อยากให้มองในภาพรวมวันที่พูดคุยก่อนหน้านี้มีคุยอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้มองบริบทในภาพรวมที่จะมาถึงการใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้คิดวิเคราะห์กันยืนยันว่า ตนนั้นไม่ได้สนับสนุนการตีตราเพราะว่าดูจากโครงการต่างๆของกระทรวงก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยืนยันว่าการที่พูดไปไม่ได้เป็นการลดทอนครอบครัวของทนายอันแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยว

0: ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งนะคะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปขึ้นลงได้4แห่งยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครก็หวังว่าเส้นทางนี้จะแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่าใกล้จะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเพราะว่าสร้างไปแล้วถึง 98% วันนี้กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสั่งให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ M82 เนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสามารถที่จะทำให้การเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมทางกรมทางหลวงก็เร่งรัดงานตามนโยบายดังกล่าวจนคืบหน้าไปถึง 98% ค่ะมีความพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้คือ10นาฬิกาเป็นต้นไปคือตลอด24ชั่วโมงก็ไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะคะโดยตลอดค่ะพิธีวันนี้มีพิธีเปิดนะคะคุณพิพัฒน์ก็เป็นประธานค่ะก็หวังใจว่าเส้นทางนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้สำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะแล้วเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจรจะดำเนินการได้ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือปี2572ค่ะสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็เตือนไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเขาจำกัดความเร็วค่ะเพราะว่าการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะรถ4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพปี2516ผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผ่านไป53ปีแล้วจึงมีการเปิดวิ่งเส้นทางนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องย่านพระราม2ดาวคะนองเอกชัยรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ลดเวลาในการเดินทางได้เกือบ1ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนการเดินทางด้วยรถAirport Rail Link นะคะที่จะครบสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30กันยายนนี้มีความคืบหน้าจาก CP นะคะซึ่งทาง CP เนี่ยเขายังไม่รับปากนะคะว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจากการที่มีการหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากมอบหมายรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เพื่อจะแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหลังจาก CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานเพื่อจะเร่งหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถแล้วก็โครงสร้างร่วมนะคะเป็นการโครงสร้างร่วมกันระหว่างรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้ก็เจรจามีข้อสรุปเบื้องต้นนะคะระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการเดินรถ Airport Rail Link รฟท.ก็ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ล่าสุดนะคะทางเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะว่าจะยอมทำตามแผนว่าจะดำเนินการ

0: อย่างไรต่อไปหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่และข้อเสนอการบริหารการเดินรถนะคะหลังจากหมด MOU วันที่30กันยายนนี้จะมีการจัดส่งรายละเอียดให้กับทางรฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่7กันยายนก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยความสามารถของเธอไปทั่วโลกเลยค่ะและวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของภรรยาของคริสโคเนลค่ะผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเจ้าของเพลง Black Hole Sun ค่ะที่ทางน้องเนเน่นะคะได้นำเพลงนี้นะคะคือ Black Hole Sun ขึ้นมาร้องนะคะในการแข่งขัน AGT ในรอบที่ผ่านมาซึ่งทำให้เธอได้ Golden Buzzer จากกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติเลยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลเขาก็โพสต์ IG Story ค่ะก็คือเป็นการรีโพสต์คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่ที่ร้องเพลง Black Hole Sun นั่นเองเรียกว่าภรรยาของเจ้าของบทเพลงเป็นคนมายืนยันเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อความด้วยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกค่ะบอกว่าทางภรรยาของคริสคอร์เนลบอกว่าหมายถึงเนเน่นะคะทำให้ทางสามีของเธอนั้นภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็คริสคอร์เนลก็ชื่นชมนะคะบอกว่าคริสคอร์เนลชื่อก็มีการแท็กคริสคอร์เนลสามีว่าคริสคอร์เนลตลอดไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เผอิญเปิดเข้าไปดูเห็นในกลุ่มแฟนคลับของน้องเนเน
0: ่ค่ะ
1: เขาเอาดอกไม้อะนะคะเป็นพวงมาลาแล้วก็มีชื่อน้องเนเน่แล้วก็มีชื่อ FC ของน้องเนเน่ไปวางที่หลุมศพของคริสคอร์เนลด้วยนะคะก็
0: ค่ะ
1: น่ารักทีเดียว
0: น่ารักมากนะคะก็เอาเพลงเขามาร้องก็ให้ความเคารพเขาด้วยนะคะต่างประเทศค่ะเรื่องของการติดตามนะคะจากกู้ภัยเนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตตอนนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วนะคะในการกู้ภัยยังคงยากลำบากอยู่ผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนขณะที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะการกู้ภัยจากนานาชาติที่เร่งค้นหากู้ภัยผู้สูญหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียล่าสุดญี่ปุ่นก็ยืนยันมีพลเมืองของเขาหายไปด้วย5คนแต่การกู้ภัยยังยากลำบากอยู่เนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งถนนในเขตภูเขาถูกทำลายจึงต้องพึ่งการสำรวจแล้วก็ลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะคะของกองทัพเนปาลก็กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่คนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวนะคะของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายในส่วนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ประเมินว่าหายนะภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ต้องระดมทีมฉุกเฉินจัดสรรเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เพิงพักแล้วก็เรื่องของน้ำสะอาดด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องของไฟป่าที่แอลจีเรียนะคะเกิดไฟป่าโหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนนะคะ5คนอยู่ในจังหวัดซีเซลนะคะแล้วก็4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดดีซีอูซูค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสนะคะด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกว่าเกิดไฟป่า154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้ก็ควบคุมไว้แล้ว18จุดด้วยกันค่ะ
0: ค่ะทรัมป์ตอนนี้เขาลามไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอแล้วนะคะก็คือใช้อำนาจตามคำสั่งฝ่ายบริหารให้ หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปลี่ยนชื่อในแผนที่เอกสารฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะเนื่องจากหลังการทำสงครามการค้ากับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะเช่นเดียวกับการที่เขาเคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโก

0: เป็นอ่าวอเมริกาในวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทรัมป์แถลงเบื้องหลังแผนที่ทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5บนพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแต่มีคำว่าทะเลสาบอเมริกาพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเหนือทะเลสาบออนทาริโอแทนทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐมีอ่าวและทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือมหาสมุทรค่ะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนทั้ง2มหาสมุทรเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปแล้วคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคาดิโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรดานะวิทยากุล
9: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
8: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
9: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
8: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาดร.กิฟสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพคุณเก๋ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
8: ดร.กิฟคะในเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นข่าวมายาวนานล่าสุดนั้นมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการได้หลักฐานเรื่องของคนที่เขาเรียกเก็บตังค์ใช่ไหมหรือไม่ใช่เป็นเซลล์เขาเรียกอะไรในหน้าหรือว่ากลุ่มคนที่เรียกรับทรัพย์แล้วก็รับทรัพย์เพื่อที่จะเข้าขบวนการมันก็จะมีข่าวประเด็นเรื่องของการเปิดขบวนการโกงสอบสาย1อาจจะมีหลายสายเนาะเพราะมันเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศ
9: แล้ว

0: ก็มีหลายวงหลายปีด้วยนะคะ
1: ถูกแต่ว่าประเด็นของเส้นสายในครั้งนี้มีความค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงินเพื่อที่มีผลโยงไปจนถึงคนที่สอบจนถึงการบรรจุข้าราชการเห็นข่าวบอกว่ามีบรรจุไปแล้ว57คน57ตำแหน่งนะก็ประเด็นนี้น่าสนใจนี่เราย้อนกลับมาเพราะว่าคือมันมีทั้งเรื่องของการทุจริตในวงการราชการรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ภาคการเมืองนะดร.กิฟก็มีการพยายามเปิดแผลเพื่อที่จะให้ไปจนถึงระดับที่สูงกว่าข้าราชการก็คือโยงไปจนถึงนักการเมืองเขาพยายามจะโยงไปถึงนักการเมืองแต่ว่าในกระบวนการสอบสวนหรือเก็บข้อมูลที่มีข่าวออกมาในขณะนี้มันอยู่แค่ระดับที่เรียกว่าอดีตอธิบดีหรือว่าอธิบดีเท่านั้นเองบางคนก็บอกว่าโหมันไม่สะใจเนาะมันควรจะต้องมากกว่านั้นเพราะคนก็มีความคาดหวังว่ามันน่าจะมีคนที่ใหญ่กว่านั้นที่เกี่ยวข้องนี่เรามาไล่เรียงกันต่อนะมันพาดไปจนถึงวงการศึกษาด้วยนะคะที่ดร.กิฟเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ข้าราชการมหาลัยข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการการเมืองนะความเกี่ยวโยงแบบเนี้ยนะมันมีประเด็นทางกฎหมายอะไรที่ดร.กิฟคิดว่าน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆถามบ่อยนะ
2: ใช่ๆก็น่าจะเป็นการพูดถึงความคืบหน้าแล้วกันเนาะคุณสมพรคุณเก๋นะคะถ้าจะพูดประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันเองอ่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปไม่ต้องเรียกเรื่องเป็นปีหรอกเนาะเอาแค่สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องติดตามนะคะแล้วจริงๆพูดถึงเรื่องของการโกงข้อสอบต่างๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะบอกว่าคือในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเองเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีคุณูปการบางประการเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะว่าเอาล่ะการเปิดเผยทำให้เกิดความโปร่งใสต่างๆเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จะทำให้เกิดระบบที่มีการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะคือคอร์รัปชันมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นนะมันส่งกระจายไปถึงทุกๆคนเลยถ้าเกิดเราเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยการกลับไปแก้ปัญหาตรงรากเหง้าแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกตรงนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าไหมคุณสุพรคุณเก๋นะคะ
1: คือ
2: ผมไม่ได้บอกหรอกค่ะว่า
1: คือ
2: ไอ้ที่ว่าใครผิดใครถูกนะคะมันก็ต้องทำเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะให้เขาเรียกว่าประโยชน์เนี่ยไปตกแก่ทุกคนในประเทศด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าถ้าเราได้คนที่เขาเก่งแล้วดีด้วยก็คือไม่โกงเนาะเข้ามาเป็นคนที่ทำงานทางด้านราชการเนี่ยประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคุณสมพงษ์เก๋อันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ตรงกันแน่นอนแหละแหมใครจะอยากได้คนที่โกงเข้ามาทำงานให้ถูกไหมคะอันนี้ประเด็นตรงนี้ก็มีความสำคัญอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องไปให้ถึงที่สุดนะคุณสมพรคุณเก๋นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราพูดถึงมันโยงไปถึงใครบ้างอะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการโยงไปถึงฝั่งของเรียกว่าผู้บังคับบัญชาเนาะขึ้นไปนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าโยงไปถึงนักการเมืองไหมเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้มันคงมีการขยายผลไปแหละแต่ว่าหลักฐานต่างๆเท่าที่เราเห็นบนหน้าสื่อตอนนี้คือไอ้ที่คนเห็นบนหน้าสื่อกับที่จริงๆมีอยู่ในสำนวนต่างๆคงไม่ตรงกันเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าในสำนวนคงจะมีรายละเอียดมากกว่าสิ่งที่เราเห็นคงเป็นเท่าที่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะแล้ว อย่างเดือนนี้เองเนี่ยก็มีการระบุเนาะเดือนคิดว่าประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจก็คือการที่ปปช.เนี่ยระบุชัดเจนนะคะว่าหลักฐานเนี่ยไปถึงสูงสุดนะไปถึงที่สุดเนี่ยก็คืออดีตอธิบดีสถ.ใช่ไหมคุณสุพรเก๋นะคะแล้วก็คือคำว่าอดีตเนี่ยมันเป็นการดำรงตำแหน่งในช่วงปี64ถึงปี68นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางการเงินด้วยนะนะคะแต่ตอนนี้เรื่องของหลักฐานเพียงพอที่จะพูดถึงฝ่ายการเมืองเองก็คิดว่าแม้จะยังไม่มาแต่ทุกคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการสอบครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคุณสวรรค์เก
0: ๋
2: มันกลับกลายเป็นว่าปปช.ไปพบข้อมูลนะคะดิจิทัลที่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายเดียวกัน ะ อาจจะไม่เดียวกันแบบ 100% แต่ว่าก็มีความใกล้เคียงกันนะคะกลับไปถึงการสอบเมื่อปี2564ด้วยนะแล้วก็มี

0: การมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นกระบวนการในลักษณะต่อเนื่องหลายปีไหมนะคะแล้วก็พฤติการดังกล่าวเองเนี่ยโยไปถึงเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่นการตัดสอบการดีโออาร์ใช่ไหมคะแก้ไขคะแนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลัง process หลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นเรื่องเรียกรับเงินเพื่อบรรจุอันนี้มันเวลาเราพูดรวมๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นแต่พอพูดแยกกันไปนี่มันมีรายละเอียดเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีข่าวเรื่องของเส้นเงินใช่ไหมนะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกี่พันล้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าสำนักงานปปง.ปปช.นะคะท่านก็มีการตามเส้นเงินคือเข้าใจแล้วค่ะว่าในเรื่องของความแตกต่างของเนื้องานเนี่ยต่างกันเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาศัยข้อมูลเดียวกันได้นะคะแล้วก็มีชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดต่างๆทางฝ่ายการเมืองซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนเรื่องของความเกี่ยวข้องนะคะแต่ไม่รู้นะว่าเรื่องของในสำนวนจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เท่าที่เราทราบนะตอนนี้เนี่ยคือก็มีข่าวมึมๆกันมาแหละนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีความเขาเรียกว่าชื่อมันยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่นะนะคะก็น่าจะต้องพิสูจน์ไปถึงในอดีตด้วยคือเพราะอะไรด้วยความที่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องบุคคลด้วยแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องระบบด้วยพอมันเป็นเรื่องระบบแบบเนี้ยการจะป้องกันไม่ให้ในอนาคตมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะก็ต้องมีการป้องกันเชิงบุคคลและเชิงระบบด้วย
1: ค่ะต้องเหมือนกับรื้อระบบปรับโครงสร้างเลยหรือเปล่าแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าพอดร.กิฟต์เล่ามาที่เวลาที่เราคุยเนี่ยมันน่าจะมีที่มาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องกันมาซึ่งอดีตอาจจะเป็นเหมือนวงมันยังเล็กๆแล้วขยายจนใหญ่โตแบบเรียกว่าครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยถ้าเวลาสาวไปคือถ้ามันนานมากๆมันจะนานไปจนถึงขนาดไหนอายุความจะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมบางคนเสียชีวิตไปแล้วบางคนเกษียณอายุราชการไปแล้วจะเอาผิดเขาได้ยังไงหรือว่าจะไปดึงมันกลับมาได้แค่ไหน
0: คือต้องเรียนแบบนี้ว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคะมันก็พูดง่ายก็คือมันไม่ได้ตายตกไปตามการเกษียณอายุอ่ะคุณสมพรเก๋นะคะ
1: เรื่องยัง
0: คือถูกต้องนะคะคือเกษียณไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความรับผิดที่เกิดจากการดำรงตำแหน่งหรือขณะดำรงตำแหน่งเนี่ยหายไปเพราะว่าสิ่งคือเดิมก็คิดว่ามันก็มีคดีอื่นที่เราได้เห็นนะคะในหน้าข่าวต่างๆเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบางท่านเกษียณอายุไปแล้วเพิ่งมารับโทษเรื่องของคอร์รัปชันก็มีเยอะแยะนะคะคดีอาญาคดีทุจริตต่างๆเนี่ยมันดำเนินต่อไปอยู่แล้ว
1: คดีคอร์รัปชัน
0: ขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีพฤติการถูกไหมนะคะอันนี้ต้องดูจากฐานความผิดด้วยว่าผิดอะไรนะคะพยานหลักฐานแล้วก็อายุความเป็นแต่ละเรื่องไป อีกอันนึงคือเรื่องความรับผิดทางละเมิดนะคะแล้วก็การเรียกเงินคืนเนี่ยมันก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วย เรื่องของละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะก็อาจจะมีลักษณะของการบอกว่าอะไรรับผิดตรงไหนนะคะไล่เบี้ยได้ไหมชดใช้ตามกฎหมายได้อย่างไรคำนวณความเสียหายได้อย่างไรรวมถึงอายุความด้วยนะคะและในทางวินัยอันนี้อาจจะซับซ้อนกว่าอีกเพราะว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยการดำเนินการทางวินัยก็ต้องมีตัวบทกฎหมายให้อำนาจนะคะในการดำเนินการกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกษียณไปแล้วเนี่ยลงโทษทางวินัยได้หรือไม่หรือลงโทษไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะว่าหลังเกษียณก็ได้รับเบเนฟิตหรือว่าสวัสดิการบางอย่าง
1: สวัสดิการตำแหน่ง
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ต้องดูด้วยรายเราเรียกต้องมาคลาสสิฟายกันเนาะแยกประเภทนะคะ
1: แยกกลุ่ม
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยดันก็พูดรวมๆไปนะเพราะว่านอกจากเรื่องสอบท้องถิ่นมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะถ้ามันสาวไปถึงตรงไหนเนี่ยเราก็อยากให้มันไปถึงต้นตอแหละนะคะเพราะว่าทำไมถึงไปคือไปเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อสะใจในการลงโทษนะคุณหรือว่าเก๋แต่ว่าเวลาเราสาวไปถึงต้นตอได้มันจะเห็น
1: มันจะรู้ที่แท้จริง
0: ใช่ร่างเงาที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คือพอเราทราบร่างเงาที่แท้จริงเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกต้องนะให้ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วลูกหลานใช่ไหมเราอาจจะ
1: ไม่ทันนะ
0: พักนึงก
2: ็ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็ตายแล้ว
2: ค่ะดร.กิฟต์คะอย่างกรณีที่มีผู้สมัครเนี่ยเขาจ่ายเงินให้กับนายหน้าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่มีชื่อสอบผ่านหรือไม่ได้รับสิทธิ์ที่ถูกสัญญาเอาไว้เนี่ยอันนี้ในประเด็นเรื่องของกฎหมายอาจจะมีเรื่องของความผิดช่อโกงประชาชนที่นอกเหนือจากเรื่องของการทุจริต

0: สอบหรือเจ้าหน้าที่รัฐด้วยไหมคะ
1: จะเรียกตังคืนหรือเปล่าคะ
0: ใช่
2: คุณถามตรงๆเลยนะจะไปเรียกตังคืนเนี่ยจะต้องดูว่าเราทำมันผิดหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคุณบอลเก๋นะคะดังนั้นอาจจะต้อง

0: คะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทราบอยู่แล้วว่าเป็นเงินไปซื้อตำแหน่งอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คุณก็ผิดเหมือนกันนะ
1: เงินไปซื้อตำแหน่งนี่เรียกคืนได้ไหมเพราะว่าแรกๆตอนมีข่าวใหม่ๆเขาเรียกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจำได้ไห
2: ม
1: เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาถูกโกง
0: คือที่ว่าผู้เสียหายนี่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปซื้อตำแหน่งโดยทราบอยู่แล้วเนี่ยเรียกเงินคืนมันก็ต้องอาศัยหลายอย่างเหมือนกันนะคะเวลาเราพูดถึงผู้เสียหายโดยนิตินัยเองเนี่ยอยากไปให้ทราบว่าคือมันมีหลักการหนึ่งนะคะมันก็คือเวลาคนไปศาลเนี่ยต้องไปด้วยมือสะอาด
1: ค่ะ
0: นะคะเวลาเราพูดถึงผู้เสียหายโดยนิตินัยมันก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดถูกไหมอันนี้คือหลักการนะคะเพียงแต่ว่าท่านจะทราบหรือท่านไม่ทราบอันนี้ต้องไปดูเรื่องของเจตนาแต่หลังๆเรื่องนี้ก็เงียบไปนะนะคะแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยการที่ผู้สมัครเนี่ยจ่ายเงินให้นายหน้าใช่ไหมคะหรือว่าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปสอบผ่านต่างๆเนี่ยเรียกคืนยากมากแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่านิติกรรมดังกล่าวเนี่ยคือถ้าเราเอากลับไปฐานนิติกรรมเนี่ยปี1ปี2ที่เด็กๆเรียนอ่ะเนาะก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150นะที่เรียนกันเลยเนี่ยการทํานิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยนะคะอันนี้นิติกรรมก็ตกเป็นโมฆะใช่ไหมนะคะแล้วถามว่าคุณเอาเงินเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกมีเจตนาไปซื้อตำแหน่งอยู่แล้วอยู่ไปเรียกคืนเนี่ยกับนิติกรรมที่เป็นโมฆะมันก็คือมันศูนย์เปล่ามันตั้งแต่ต้นแล้วนะ
1: เพราะนั้นเนี่ย
0: เราจะไปโดนคดีอาญา
1: โดนคดีอาญามันมีช่วง
0: ไม่นับกรณีถูกหลอกนะคุณต้องมีข้อต่างออกไปเออถ้าในหน้าบอกเอ้ยนี่สามารถช่วยบรรจุได้จริงๆเราไม่มีต่างนานาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคำว่าช่อโกงเนี่ยหรือโกงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะไปเป็นข้อหาสำหรับคนที่เขามาโกงถูกไหมมาช่อโกงเป็นต้นแต่คนที่เป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงจริงเนี่ยเขาก็ต้องมีไม่ได้มีเจตนาร้ายคือมือเขาต้องไม่เปื้อนด้วยอะค่ะ
2: เห็นภาพเลยค่ะ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะติดตามข่าวแล้วก็จะได้ยินนะคุณเก๋คุณดร.เกฟว่าเวลาที่เขาจ่ายสตางค์เนี่ยคือรับปากกึ่งมีเงื่อนไขก็คือถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตังค์คืนไม่ให้ตังค์คืนไม่คืนตังค์อ่ะพูดง่ายๆเพราะเงินเราไปจ่ายไปแล้วพูดง่ายๆแต่อันนี้ก็เป็นที่มาของเวลาที่คนที่เสียสตางค์แล้วสอบไม่ได
2: ้
1: ที่เอามาร้องในตอนแรกเลยทำให้มีการขุดคุ้ยจนกลายเป็นคดีความในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้หลายๆท่านที่ติดตามข่าวก็พยายามที่จะติดตามข่าวว่ามันสาวไปจนถึงข้าราชการในส่วนอื่นๆไหมอย่างเช่นเรื่องของการเมืองนี่ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษยังกรณีที่มีการจับนายหน้าคนหนึ่งที่ชื่อนายกเฮงนะแล้วก็มีการเปิดขบวนการโกงสอบสายของนายกเฮงที่โยงไปถึงจ่าพิชิตที่ตอนแรกหายตัวไปนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเงินว่าจ่ายหัวละ650,000คนที่อยู่ในสายเขานี่ประมาณ100กว่าคนบรรจุไปแล้ว57คนแบบนี้เอาเส้นเดียวแล้วกันเอาสายเดียวนะผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นอบจใช่ไหมม
2: ัน
1: จะสอบอบจอบจนี่เขาเรียกเป็นข้าราชการประเภทไหนมันใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับข้าราชการพลเรือนหรือเปล่า
0: ข้าราชการ
1: บางตำแหน่งมันมาจากการเลือกตั้งอ่ะ
0: ค่ะคือประเด็นเรื่องของการเป็นข้าราชการประเภทไหนเนี่ยสิ่งที่เราต้องย้อนกลับไปดูก็คือเรื่องของกฎหมายนั่นแหละนะคะถ้าหมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะใช่อันนี้ต้องแยกสถานะเพราะเขาไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนถูกไหมนะ
2: คะ
0: เขาเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำของอบจที่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะจริงมันแบ่งเองนะคุณนายก
1: รองนายก
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ข้าราชการของอบจ.ดังนั้นถ้าจะโยงไปเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเป็นผู้สอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอบจ.อยู่ในระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยอันนี้ก็จะตรงกันว่าเรื่องเกษียณบ้างเรื่องวินัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกเพราะว่าไม่ได้ว่าเอาพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ตรงๆนะคะ
1: ค่ะก็มันเนื่องจากมันมีตำแหน่งที่มันซ้อนๆกันอยู
2: ่
1: ใช่ไหมคะเพราะเป็นอบจ.แล้วก็บางส่วนก็คือผู้ทั้งก่อเหตุหรือว่าผู้ที่ถูกจับเนี่ย

0: ก็จะอยู่ในจุดที่เราก็เรียกนายกเฮงนายกเฮงเนี่ยนะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงนายกเฮงเนี่ยคือรู้ว่าเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาถูกจับคดีในหน้าโกงสอบท้องถิ่นบางคนก็บอกว่าอย่างกรณีของในหน้าเนี่ยหรือว่าบางเหมือนรับจ็อบนอกอะเนาะบางทีเขาบอกเหมือนรับจ็อบนอกก็เลยทำให้สงสัยว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันทำให้โทษหรือว่าการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันโทษมันอาจจะไม่เท่ากันอะไรแบบนี
1: ้
0: เหมือนโทษน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ย
1: คือถ้าเรามองมุมกฎหมายบ้านเมืองอ่ะก็ถ้าเป็นข้อหาเดียวกันมันก็โทษเดีย
0: วก
1: ัน แต
0: ่
1: ว่าถ้าเกิดตำแหน่งเขาอ่ะมันมีความต่างกันในเรื่องของวินัยต่างๆหรือความรับผิดในลักษณะฐานที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะนี่ก็จะไม่เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะเรียนเข้าใจคำถามคือในตำแหน่งเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบท้องถิ่นโดยตรงแต่เป็นในหน้าเหมือนมาตั้งโต๊ะเป็นในหน้าเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับสายที่มันอยู่ในข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมเพราะบางคนนี่ก็จะมีตำแหน่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เช่นเกี่ยวข้องกับอบจ.แต่บางคนอาจจะออกมาที่มันลอยๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งพวกนี้โดยตรงถ้ามันอยู่ในกระบวนการการรับโทษการดำเนินคดีมันจะเหมือนกันไหม
1: คือ
0: ก็สงสัยว่าจะติดคุกเหมือนกันไหม
1: คือถ้าอย่างที่เรียนไปล่ะค่ะว่าอย่างสมมุตินะว่าช่อโกงถูกไหมคุณเป็นนายกในฐานะบุคคลธรรมดาในฐานะข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองมันก็เหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎคือมันดูที่ข้อหา
0: ดูที่ข้อหานะ
1: ถูกต้องแต่ถ้ามันผิดความผิดต่อหน้าที่อย่างเงี้ยก็ต้องดูที่หน้าที่แล้วถูกไหมคะคือว่าเขามีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานต่างๆอันนี้เขาก็จะถูกตั้งข้อหานี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่อโกงอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นนายกนายขอคุณจะเป็นข้าราชการกขกอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะคือถ้าผิดก็ถูกตั้งข้อหาแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนกันเนาะคือจะเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นเหมือนกันนะคะใช่ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับข้อหาค่ะ
2: คือตามข่าวเนี่ยก็คือนายประวิตรจารุรัชกุลเนี่ยคือนายกเฮงเป็นอดีตนายกอบต.นะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยจับได้อีกคนหนึ่งก็คือเป็นอดีตผู้สมัครขออภัยค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่จับได้เนี่ยคือนางนวพรนะคะปรือปังอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็เข้าใจว่านะคะที่เขาใช้คำเนี่ยคือเขาใช้คำว่าเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งสองคนก็ตำแหน่งอาจจะเป็นทั้งอดีตแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้วย
0: ครับมีข้อสงส
1: ัยจริงๆในหน้าก็อาจจะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเสมอไปถูกไหมคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าถ้าในหน้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่แปลว่าโทษเบาก็ไม่ใช่แบบนั้น
0: ไม่ใช่ไม่ผิดนะ
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ที่เราตะกี้เล่ามาคือมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณอัศพลสันไตรภพซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยคนนี้เนี่ยคุณอัศพลเป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเขาเรียกว่ากมท.ปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างกสท.ที่ร่วมมือกันใช้ช่องโหว่กสท.ก็คือการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะใช้ช่องโหว่ของ TOR มาทุจริตอันนี้ของปี68ใช่ไหมปีที่เกิดเรื่องเนี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดซื้อจัดจ้างในช่วงของปี68เนี่ยนะหรือว่าจุดที่เขาใช้เป็นช่องโหว่ที่เข้าไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาที่ประโยชน์แบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าถ้าจุดที่มันมีช่องโหว่เนี่ยตอนนั้นมันก็ถือว่ายังไม่ผิดกฎหมายไหม
1: คือเราจะบอกว่าช่องโหว่หรือว่าผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยยังคิดว่าต้องดูหลายเรื่องนะคะแต่ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที
0: ่ทำ
1: คิดแบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราเอา
0: ช่องว่าง
1: หาช่องว่างแล้วก็มาตั้งจริงๆแล้วเจตนารมณ์หลักๆอ่ะมันก็ควรไม่คือเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วไง
0: ถูกไ
1: หมคะอ๋อแล้วถ้าเราบอกว่ามันมีช่องโหว่อย่างนั้นอย่างนี้มันเข้าใจได้ค่ะแต่จริงๆเราจะสอนลูกหลานเราลำบากนิดนึงนะคุณ
0: ตอนนี้ยัง

0: ต้องอธิบายเลยว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นนี่มันยังไงทำไมมันถึงโกงกันได้ทีนี้คดีทุจริตในลักษณะแบบนี้บางท่านก็ยังสงสัยเรื่องของอายุความก่อนหน้านี้เราเคยติดตามข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตในแวดวงการเมืองนะราชการการเมืองซึ่งที่มันมีกฎหมายที่ไม่มีอายุความแล้วอะมันคดีแบบนี้มันเข้าข่ายไหม
1: ต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของคอร์รัปชันนะคะมันก็จะเข้าข่ายเรื่องของอายุความที่เราคุยกันไว้นั่นแหละนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันซับซ้อนไหมก็มันก็ซับซ้อนแหละนะคะมันก็คงไม่เหมือนกอไก่ขับรถชนขอไข่หรอกเนาะนะคะมันก็มีความซับซ้อนของมันคือตัวละครมันเยอะง่ายๆนะคะถ้าอายุความในคดีทุจริตหรือคอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีหลายตัวเลขเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันแยกฐานไหมตัวอย่างนะคะ157อย่างเงี้ยคุณสวังเก๋ถูกไหมประเด็นตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะบางทีมันก็มีเรื่องของรับสินบนไปด้วยถูกไหมคะแก้ไขเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆนะคือก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอายุความตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่ถ้าคดีที่มันเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือตำแหน่งอะสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆนานนะคะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับข้อหาด้วยนะคะอย่างกรณีปปช.อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูละว่าท่านพิจารณาแล้วเนี่ยข้อกล่าวหามันคืออะไรและตรงเนี้ยมันจะมีอายุความแบบไหนบ้างเพราะอายุความมันก็จะมีตามประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมกฎหมายของปปช.โดยเฉพาะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
0: เรายังแตะผิวๆอยู่นะคงต้องรอรายละเอียดมันก็มีอีกคดีหนึ่งคดีโรงแรมภูแมนที่ดิฉันจริงๆไม่ได้อยากจะคุยเลยนะแต่เนื่องจากว่ามันเขาก็พาดหัวกันจนกลายเกือบจะกลายเป็นสัญลักษณ์เหมือนราชประสงค์นะเจ้าปวดก็ทางฝ่ายค้านปรากฏว่าจะมีการจัดเสวนาสำคัญแล้วก็คือแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะภูแมนคิงพาวเวอร์โรงแรมชั้นดีตรงรังน้ำปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี้ยทางโรงแรมระบุว่าคือเดิมเข้าใจว่าเป็นงานประชุมภาครัฐทั่วไปแต่ในช่วง48ชั่วโมงปรากฏว่าสื่อและสังคมให้ความสนใจกันมากมีคนเดินทางไปดูพื้นที่มีความเคลื่อนไหวนะพูดง่ายๆจนอาจจะถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเพื่อความปลอดภัยของแขกผู้พักแล้วก็เรื่องของสวัสดิภาพอะไรต่างๆของผู้ที่ทำงานก็เขาก็เลยขอยกเลิกแล้วก็เรียกว่าเขาก็ย้ำไม่มีเจตนาอื่นนะแต่ถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่เขาก็ยินดีคุณผลิตคุณไอติมก็บอกว่าไม่มีปัญหาไปที่สภาห้องประชุมสภาเรียบร้อยอ่ะย้อนกลับมาในเรื่องของแต่จริงๆนะถ้าเป็นเอกชนนะมันบ่อยมากนะพวกนี้มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหมถ้ามัดจำไปแล้วเนี่ย
1: ก็น่าจะมีเรื่องของสัญญาที่เกี่ยวข้องอะเนาะแต่ว่าฉันก็เข้าใจนะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าจะถามองค์กรหรือสถาบันเนี่ยเจอกันมาเกือบหมดแล้วล่ะ
0: เนาะไม่เคยมีใครไม่เคยเจอ
1: ใช่นะคะอย่างที่มหาลัยก็เคยมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะคะยิ่งช่วงใกล้ๆเลือกตั้งนี้นะคะแต่ว่าเราก็พูดง่ายคือเราไม่ได้ไปก้าวไก่กับเรื่องของคอนเทนต์ถูกไหมท่านมาเช่าโรงแรมอะเน
0: า
1: ะมันก็อาจจะ
0: เคลื่อนไหวทางการเมือง
1: เข้าใจนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของสัญญานะคะว่าทั้งสองฝ่ายมีการตกลงสัญญาในลักษณะไหนทางโรงแรมถ้ายกเลิกโดยที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ระบุไว้นะคะก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการไปชดใช้อะไรตามสัญญาไปแต่ถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรปกติแล้วทางภาครัฐเขาก็เข้าใจนะภาคการเมืองแล้วกันใช้คำว่าภาคการเมืองก็เข้าใจ
0: เห็นไหมก็เตรียมไว้แล้วมีแผนดี
1: เข้าใจอยู่
0: เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวมาค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.คนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเผยการดึงทหารเข้ามาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ปัจจุบันและในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นท่านี้หลังจากที่ประชุมสมช.มีมติให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยันประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมรับครม.สัญจรสงขลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ส่วนกรณีที่มีทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจใช้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการโดยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงสืบมักกะสันรวบโจรใจกล้าบุกก่อเหตุลักทรัพย์ถึงในโรงพักล่าสุดแกะรอยเส้นทางขนส่งพัสดุข้ามหลายจังหวัดตำรวจสน.มักกะสันจับกุมตัวนายไทยรัฐอายุ29ปีบริเวณริมถนนหน้ามินิบิ๊กซีท่าข้ามอำเภอค่ายบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องธุรการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันทางฝ่ายสืบสวนจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสสำคัญว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาได้มีไรเดอร์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงเลี้ยวเข้ามาในพื้นที่ก่อนจะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกไปโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีดำอย่างมิดชิดจากนั้นคนร้ายได้นำถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวไปส่งมอบให้คนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงและรถยนต์คันดังกล่าวได้นำของไปส่งต่อยังสถานีรถไฟดอนเมืองก่อนจะมีไรเดอร์อีกคันมารับช่วงต่อเพื่อนำถุงพลาสติกไปบรรจุใส่กล่องพัสดุณสถานีรถไฟรังสิตโดยระบุจุดหมายปลายทางจะส่งไปยังสถานีรถไฟลพบุรีแม้คนร้ายจะพยายามใช้วิธีเปลี่ยนตัวผู้ขนส่งและเส้นทางเดินทางหลายต่อเพื่ออำพรางการจับกุมแต่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันได้สะกดรอยตามเบาะแสพัสดุดังกล่าวจนกระทั่งทราบพิกัดกบดานและสามารถนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายไทยรัฐได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะร้านดาลาบาติกจังหวัดกระบี่ภูมิใจที่ผ้าปาเต๊ะลายประจาจีนของทางร้านได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายน้องเนเน่รอยัลในการแข่งขัน AGT นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
7: นางสาวธนินทร์รักษาวงและนางสาวระวิพรวงพระจันทร์เจ้าของร้านดาลาบาติกซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกระบี่ได้กล่าวด้วยความดีใจและภูมิใจที่ผ้าปาเต๊ะลายประแจจีนจากร้านดาลาบาติกได้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่เนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยนักร้องและมือกีตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสวมใส่ในการเข้าแข่งขันรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือ AGT เมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวระวิพรวงพระจันทร์เปิดเผยว่าทีมงานออกแบบเครื่องแต่งกายเนเน่ได้เดินทางไปเลือกซื้อผ้าจากร้านในช่วงที่วางจำหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีโดยตัดสินใจเลือกผ้าปาเต๊ะลายประแจจีนสีเทาดำเนื่องจากต้องการให้ผ้าปาเต๊ะสื่อถึงความภาคใต้ลายประแจจีนสื่อถึงวัฒนธรรมปรณกันรวมทั้งเป็นเครื่องนำโชคเพราะลายประแจจีนเป็นลายโบราณที่มีมากว่า 5,000 ปีทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวได้เผยแพร่ในสื่อต่างๆจึงทำให้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ้าปาเต๊ะลายประแจจีนจากทางร้านเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันร้านดาลาบาติกก็ยังมีผ้าบาติกทำมือแบบอื่นๆอีกกว่า 1,000 ลายก็ขายดีตามไปด้วยจึงอยากขอบคุณเนเน่ที่ไม่ลืมความเป็นไทยและช่วยเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกด้วยนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
6: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร

094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวรอดร. กิฟต์ครู่หนึ่งนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ขออนุญาตขายของก่อนได้ไหม
2: เชิญค่ะ
1: มันจะมีข้อมูลที่ตอนนี้ก็แทบจะเหลือที่นั่งนิดเดียว2ที่นั่งสุดท้ายนะคะ เป็นเรื่องของหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3 15สัปดาห์เต็มนะคะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็คือจริงๆราคาไม่แพงนะคะค่าอบรมที่นั่งละ 59,000 บาทแต่ถึง15สัปดาห์เลยนะคะอบรมเริ่มวันที่2กันยาจะมีการเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูมือหนึ่งประเทศอาเซียนของไทยที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้ท่านที่สนใจนะคะเราเปิดถึงวันที่29สิงหาคมนี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649นะคะแล้วก็เรื่องของเมท107นี่ก็เหลือ4ที่นั่งสุดท้าย
2: อัน
1: นี้ก็ไปเที่ยวเที่ยวแบบแท้ๆเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เขาไปเที่ยวที่เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเที่ยวสายหมู่เมท107จัดทริป Exclusive เมทหมู่เตออนทัวร์นะไปเที่ยวภูเขาสีดารุณีอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์อุทยานเขานางฟ้าเป็นต้นนะคะแล้วก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ที่วัดหลัวหั่นวัดต้าฉือที่เฉิงตูนะก็อันนี้ก็เป็นการเดินทางทริปแบบ6วัน5คืนคุ้มสุดๆเดินทาง24ตุลาถึง29ตุลาคมนี้ราคาที่นั่งละ 43,900 บาทนะคะสอบถามได้ที่0814986322หรือ LINE OA@met107 อันนี้4ที่นั่งสุดท้ายแต่ของอสมทนี่2ที่นั่งสุดท้าย
2: ค่ะนะคะรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะ
1: นะ
2: คะ
1: ค่ะก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบเดินทางแล้วก็ได้ความรู้ก็ไปกับทางเมท107นี่แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านสนใจนะอ่ะย้อนกลับมาวันก่อนเรื่องของตกหล่นจำได้ไหม
2: ค่ะ
1: คุณเก๋ตอนเลิกจัดรายการแล้วเนี่ยเราก็คุยกันหลังไหมเพราะว่าจริงเรามีข้อมูลแต่ว่าเวลาเราไม่ได้พอคุย
2: ค่ะ
1: ในช่วงของคุณรณรงค์นะก็เลยคุณเกียร์ก็ถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ว่าเนี่ย
2: ยังจำได้ไห
1: ม
2: ยังจำได้ไหม
1: ว่า
2: เรื่องใกล้ตัวที่เราเคยคุยกันนะคะคุณผู้ฟังที่มีเหตุการณ์รถบรรทุกกุ้งอ่ะแล้วเขายางแตกพลิกคว่ำที่จังหวัดลำปางตอนนั้นนะคะโอ้แล้วก็มีชาวบ้าน32คนเนี่ยแห่ไปเก็บกุ้งที่รถบรรทุกเนี่ยเขาเหมือนพลิกคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วเก็บกุ้งไปแบบว่าเกลี้ยงเลยอ่ะค่ะ
1: เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
2: ใช่ๆแล้วก็โอ้โหทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการที่คนมาเก็บกุ้งไปแบบนี้เนี่ยมีความผิดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีคำสั่งเรื่องของคำพิพากษาของศาลจังหวัดลำปางออกมาก็ตัดสินแล้วนะก็เลยคุยกับคุณศิวพรว่าประเด็นนี้เนี่ยเอาจริงๆถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางศาลจังหวัดลำปางเขาพิพากษาจำคุกนะคะทั้ง32คนคนละ1ปีแล้วก็ปรับ 20,000 บาทแต่ว่าจำเลยเนี่ยมีการรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งนึงค่ะเหลือจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทนะคะโดยโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็มีการคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีด้วยก็เลยบอกว่าโอ้โหคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุยกับคุณศิวพรแล้วเก๋ว่า

0: เป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคือแม้ว่าทรัพย์สินจะตกหล่นในที่เกิดเหตุหลังเกิดเรื่องของอุบัติเหตุอะแต่ว่าถ้าบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ์อะอันเนี้ยเข้าข่ายเรื่องความผิดตามกฎหมายได้คือจริงๆเอาจริงๆถ้าคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของกฎหมายก็อาจจะไม่รู้จริงๆอะนะคะ
1: แล้วไม่รู้เหรอ
0: ไม่รู้
1: ไปหยิบของเขานี่ไม่รู้หรอ
0: ไม่ก็คิดว่า
1: หล่นนี่
0: คิดว่าเป็นของหล่นแล้วเป็นอุบัติเหตุ
1: ตรงน
0: ั้
1: นเนี่ยอุบัติ
0: เป็นอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ไง
1: กลายเป็นของตกมาจากฟ้าแล้วหรอเป็นของที่ไม่มีเจ้าของแล้วหรอหรือไง
0: แต่ว่าคดีนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะ
1: อันนี้พูดแบบชาวบ้านนะ
0: ค่ะ
1: พูดแบบชาวบ้านยังไม่ได้ควักกฎหมายมาพอคุยเรื่องเนี้ยดิฉันก็นึกถึงข่าวที่เมื่อวานดิฉันก็ส่งข้อมูลให้ในห้องรวมนะ
0: คุ
1: ยเกี่ยวกับอ่ะส่งภาพกลับไปให้ดูอีกทีมันจะเป็นคงไม่เผยแพร่ให้ดูนะดูใน YouTube TikTok เนี่ยอาจจะเห็นนะบางท่านก็อาจจะได้ตามข้อมูลแต่ว่ามีประเด็นที่พอดีคุยกับคุณเก๋เรื่องนี้ก็เลยอยากจะมารวมไปด้วยตอนนี้มันจะมีอุทกภัยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ใหญ่มากๆที่เขตปกครองพิเศษทิเบตแล้วก็เนปาลที่ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้จริงๆแล้วก็มีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ว่าประเด็นอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะคุยหรอกแต่ว่าเราก็เลยถือโอกาสสรุปให้ฟังหน่อยก็แล้วกันน
0: ะ
1: ก็คือล่าสุดนั้นเขาก็จะมีการถอดรหัสสาเหตุกรณีที่น้ำป่าทำไมถึงมีความรุนแรงนะคะแล้วก็ เหตุการณ์เขาย้อนไปถึงเรื่องของสัญญาณเตือนภัยนะแล้วก็แนะวิธีที่จะหลบภัยแล้วก็เผยยอดผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดนั้นก็คือ389ศพอันนี้ยังเป็นทางการสูญหาย667คนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นสัญชาติใดบ้างจำนวนเท่าใดบ้างหลายๆประเทศนะที่มีข้อมูลว่ามีประชากรของตนเองหรือพลเมืองของตนเองนะเดินทางไปที่ประเทศทิเบตแล้วก็เนปาลในช่วงที่เกิดเหตุก็มีการลงพื้นที่โดยทางสันทูตทางกงสุลลงพื้นที่ในเส้นทางในจุดนั้นนะเยอะมากไปดูแลประชาชนของตนเองของไทยเนี่ยไม่มีรายงานว่ามีคนไทยติดอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่สันทูตของเราก็เช็คแบบทันทีเหมือนกันทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังที่มีคนเก็บภาพมาแล้วก็มาเผยแพร่เขาทุกคนยังเสียชีวิตอยู่เยอะคนก็ออกไปดูนะคนที่รอดชีวิตบางจุดเนี่ยพอน้ำมันผ่านไปแล้วมันก็แห้งไปแล้วใช่ไหมชาวบ้านก็ออกไปดูเหตุการณ์ไปดูคนเสียชีวิตเป็นแบบไทยมุงอ่ะแบบไทยมุงปรากฏว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไปดึงศพไปเกี่ยวศพขึ้นมาแต่ไม่ได้ช่วยจะดึงขึ้นมาเพื่อที่จะเอาศพมาให้ทางการหรือกู้ภัยแต่ว่าเขาจะไปพลิกดูว่ามันมีทรัพย์สินหรือเปล่าเช่นบางคนจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างมีต้มหูมีสร้อยคอมีกำไรก็จะไปดึงศีรษะของศพหรือว่าดึงผมเขาขึ้นมาจากจุดที่มันท่วมๆอยู่เนี่ยเพื่อที่จะมาพลิกดูว่ามีทรัพย์สินไหมถ้าเกิดมีต้มหูมีสร้อยคอเขาก็จะปลดออกมา
0: ค่ะ
1: นะก็คือเอาทรัพย์สินพวกนั้นนะมาเป็นของตัวเองก็จะมีคนอื่นมุงดูแหละแต่ว่าคนอื่นๆก็ไม่มีใครที่กล้าไปทักท้วงนะคิดว่านะก็คงจะเป็นกลุ่มคนที่ไปขโมยทรัพย์สินอะไรต่างๆของศพแล้วก็ที่สำคัญคือจะช่วยเขาขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้นะคือเอาขึ้นมาก็ยังดีแต่เนี้ยมันอยู่ในที่เป็นลักษณะลำน้ำหรือว่าเป็นทางน้ำแล้วล่ะนะคะคนก็ไม่สนใจพอได้ทรัพย์สินมาก็เขี่ยมันออกไปคือเขี่ยศพออกไปแล้วก็ไปหารายใหม่ในบ้านเราเคยมีคดีสำคัญแบบนี้แต่สมัยก่อนเนี้ยตอนที่ดิฉันดำเนินรายการเกี่ยวกับพวกเรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะมีหลายครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านเราครั้งใหญ่สุดหลายปีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ปี2534ตอนนั้นมาทำเรื่องของจราจรใหม่ๆปรากฏว่ามันมีอุบัติเหตุทางอากาศก็คือเครื่องบินตกนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทันก็คือคดีลาวด้าแอร์

0: เที่ยวบินที่ NG004 ตกเมื่อปี2534นะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่ในอุทยานแห่งชาติผู้เตยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคือลักษณะของจุดที่มันเกิดเหตุมันไม่ได้เป็นชุมชนคือมันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างห่างนะคะเป็นลักษณะที่เป็นต้นไม้เยอะๆปรากฏว่ามีคนที่เข้าไปถึงพื้นที่ก่อนคือนึกภาพออกไหมคะคนที่เดินทางทางอากาศเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทรัพย์สินติดตัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางท่านก็เป็นนักธุรกิจบางท่านก็มีทรัพย์สินแบบติดเป็นสร้อยคอเป็นอะไรแบบเนี้ยบางท่านก็มีทรัพย์สินอื่นๆนะทีนี้ปรากฏว่ามีคนเข้าไปขโมยทรัพย์สินสมัยก่อนที่เราใช้ศัพท์กันนะตอนที่เรารายงานก็คือแร้งลงคือมันเข้าไปทึ้งศพขออภัยนะอาจจะบางคำไม่สุภาพคือบางทีที่เราติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะโอ้โหมันเศร้าใจมันอายเนาะมันเกิดความอับอายแล้วก็ในครั้งนั้นถือว่าเป็นความเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับสากลเลยเพราะว่าในเที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารเรียกว่านานาชาตินะมีคนต่างชาติเยอะผู้ที่ขโมยทรัพย์สินจากศพแล้วก็ซากเครื่องบินในคดีเหล่าด้าแอร์ในครั้งนั้นก็คือกลุ่มคนที่ทราบข่าวเครื่องบินตกแล้วไปดูคือ1ไทมุง2ชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียง3บางคนเนี่ยเป็นเหมือนอาสาเป็นกู้ภัยแบบเนี้ยซึ่งสมัยก่อนปี34เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการตั้งกู้ภัยอะไรหรือว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะในแถบนั้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันยังเป็นทุ่งๆอยู่ก็ปรากฏว่ามีคนหลั่งไหลไปในจุดเกิดเหตุเยอะมากเยอะก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ที่สำคัญพอเห็นที่มันมีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีอะไรแบบเนี้ยก็ไปพลิกมันก็เหมือนกับทำลายจุดที่มันเป็นสถานที่เสียชีวิตของเขาอะเนา
1: ะ
0: แล้วก็ไปหยิบทรัพย์สินไปฉวยทรัพย์สินลักษณะพฤติกรรมที่มันสะเทือนใจคนที่ติดตามข่าวในครั้งสมัยก่อนเนี่ยยังดีนะไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการถ่ายภาพอะไรต่างๆถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไม่กี่นาทีนะมันจะแพร่ไปทั่วโลกนะตอนนั้นเป็นลักษณะการบางคนเขาเรียกว่าเป็นทีมมานะเป็นปล้นเลยแล้วก็ชิงแล้วมีหลายหนมีเครื่องบินตกมีรถน้ำมันคว่ำแล้วน้ำมันมันไหลชาวบ้านไม่กลัวตายไม่กลัวระเบิดนะเอาไปเอากระมังเอาถังเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ไปตักน้ำมันคือต่อหน้าต่อตาคนที่เป็นเจ้าของรถนะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าการปล้นชิงศพชิงทรัพย์สินจากศพมีคนเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินตามร่างกายคนเสียชีวิตมีการลักขโมยเงินสดทองคำเครื่องประดับนาฬิกาอะไรต่างๆบางกรณีถึงขั้นทำลายศพเลยอย่างที่เราเห็นที่เนปาลเนี่ยก็เหมือนกันก็คือมันต้องมีการดึงกันทึงเพื่อเพราะว่าบางอย่างทรัพย์สินมันติดอยู่กับตัวศพไงใช่ไหมคะ
1: ต้องไปเอาออกจากนิ้วเอาออกจากคอ
0: ตัดนิ้วเพื่อเอาแหวนหรือว่าดึงข้อมือเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้มันบวมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ตัดเอาบางส่วนที่ถอดออกไปได้เพราะนั้นเวลาที่นิ้วบวมอะไรต่างๆแหวนเพชรหรือว่าสร้อยอะไรต่างๆบางทีมันดึงออกมาไม่ถนัดเขาก็ต้องใช้ตัดเอาแบบเนี้ยก็เลยที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยนะครับจำได้ว่ามันมีการตั้งโต๊ะรับแลกเงินแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเลยที่ได้จากศพเนี่ยเอาไปแลกบริเวณนั้นเลย
1: เพราะว่าผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติด้วย
0: ค่ะแล้วก็ตอนนั้นมันก็จะมีนอกเหนือจากเรื่องของทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่ตกเนี่ยบางคนก็หัวใสนะหยิบชิ้นส่วนสำคัญไป
1: ค่ะ
0: จะเอาไปขายไงเอาไปขายเป็นพวกซากแล้วบางคนก็ชอบสะสมอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่ามีการนอกจากการขนย้ายกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารแล้วก็มีการตัดซากพวกอุปกรณ์การบินชิ้นส่วนการบินเอาไปขายบางคนก็ไม่ได้อะไรหรอกเอาไปขายเป็นเศษเหล็กก็มีนะคะมันก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการสืบสวนเป็นอย่างมากแล้วก็ข่าวตอนนั้นมันดังไปทั่วโลกเลยนะพฤติการในลักษณะแบบนี้หน่วยสอบอุบัติเหตุของทางการบินทั้งไทยทั้งต่างประเทศทำงานได้ยากลำบากมากเพราะว่าหลักฐานสำคัญถูกเคลื่อนย้ายแล้วก็สูญหายไปนะตอนนั้นเจ้าหน้าที่แล้วก็กรรมการผู้จัดการสายการบินต้องออกมาประกาศลงขันเลยขอซื้อชิ้นส่วนสำคัญคืนแล้วก็พวกอุปกรณ์การบินต่างๆที่ชาวบ้านแฮปไปแล้วคือลักไปแล้วขุดไปแกะไปแล้วก็ตัดไปแบบนี้เพื่อนำกลับมาประกอบการพิสูจน์การหาสาเหตุที่แท้จริงของเครื่องบินตกในครั้งนั้นนี่กลายเป็นบทเรียนราคาแพงในการจัดการพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็หลังจากนั้นมีการปรับรู

0: มาตรการเรื่องการกั้นพื้นที่เขาเรียกว่าครามซีนที่สมัยก่อนเราเห็นที่เป็นเส้นๆน่ะที่เอาไปขีดว่าเขตห้ามเข้าอะไรแบบเนี้ยน
1: ะ
0: เรียกว่าครามซีนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็มีการจัดระบบเรื่องของการคือเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์โหดๆมาหลายครั้งนะคะแล้วก็ในช่วงหลังก็มีความพยายามในการจัดระบบเรื่องของอาสาสมัครกู้ภัยการเข้าพื้นที่แล้วก็การดำเนินการให้เป็นมาตรฐานป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอดีตเพราะหลายคนนึกว่าของแบบนี้ได้ฟรีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็กรณีของคดีกุ้งนี้ก็เหมือนกันคุณเกศเล่าให้ฟังอีกสักนิดสิคะในรายละเอียดเพราะเห็นศาลตัดสินเร็วมากนะ
1: คือก็จริงๆมีคำตัดสินออกมาสั้นๆประมาณนั้นเลยค่ะคุณศิวพรแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยคือถ้าเรากลับไปดูนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุก็จะมีชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะเขาก็มาโกยเก็บกุ้งนะคะใส่ถังใส่ถุงบ้างที่เตรียมมาจนเหลือแต่ว่าเป็นกล่องโฟมว่างเปล่าอยู่ข้างทางเลยนะคะแล้วก็กุ้งในกล่องเนี่ยมีรวมถึง120กล่องค่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ย 1,200 กิโลกรัมหายไปเกือบหมดเลยนะคะจะยกเว้นแค่4กล่องที่มีกุ้งเหลือเอาไว้ให้เจ้าของเนี่ยดูต่างหน้าเท่านั้นแล้วก็ความเสียหายเจ้าของกุ้งเนี่ยบอกเลยนะคะมูลค่าถึง 300,000 บาทแล้วก็
0: ตอนนั้นยิบไปต่อหน้าต่อตาเจ้าตัวเจ้าของก็ยังอยู่แถวนั้นนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รถบรรทุกกุ้งเนี่ยมันเกิดเรื่องของยางแตกแล้วก็พลิกคว่ำที่อำเภอเถินที่จังหวัดลำปางเนี่ยละค่ะแล้วเหตุการณ์นั้นก็เลยนำไปสู่ในเรื่องของการแจ้งความเอาผิดชาวบ้าน32คนนะคะที่ต้องใช้คำว่าพร้อมใจกันมาเก็บกุ้งกลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือด้วยนะลักษณะเหมือนกันเลย
0: ที่สำคัญคือช่วยก็ไม่ช่วย
1: ช่วยก็ไม่ช่วยแล้วยังเอากุ้งไปอีกไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเลยนะคะเก็บแต่กุ้งนะคะก็ทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็มีการติงนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ตัดสินเนี่ยเขามีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกัน2ฝ่ายด้วยนะที่สภ.เถินนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยสถานการณ์เขาบอกว่าตึงเครียดมากเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็อ้างว่าเข้าใจผิด
0: ไม่รู้
1: อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าฟังต่อๆกันมาว่าให้ไปเก็บกุ้งกลับไปได้ชาวบ้านเขาก็มองแล้วเขาก็อ้างแบบนั้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยก็บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็รู้สึกสำนึกผิดนะคะถึงขั้นเนี่ยค่ะวันที่มีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยร้องไห้แล้วก็ขอโทษเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและในวันไกล่เกลี่ยเนี่ยทนายความของฝั่งเจ้าของกุ้งอะค่ะก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยยอมรับคำขอโทษจากชาวบ้านนะแต่เห็นว่าการเยียวยาความเสียหายเนี่ยก็เป็นผลดีต่อรูปคดีก็มีการเสนอให้ชำระเงินก่อน 60,000 บาทจากค่าเสียหายที่มองว่ากุ้งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 300,000 นะคะก็บอกว่าให้ทยอยชำระก่อนศาลจะมีคำพิพากษาแต่ว่าท้ายที่สุดเองเนี่ยเมื่อวันที่27มั้งคะก็มีคำสั่งออกมานะคะว่าศาลจังหวัดลำปางมีพิพากษาจำคุกทั้ง32คนเลยคนละ1ปีแล้วก็ปรับ 20,000 บาทแต่ว่าจำเลยรับสารภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะเหลือจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแล้วก็โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็ให้มีการคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีนะคะก็เนี่ยละค่ะประมาณนี้นะคะ
0: คือประเด็นนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราอยากขอโทษนะเราเจอบ่อยนะแล้วมันยังมีความซ้ำซากอยู่บ่อยครั้งเพียงแต่เปลี่ยนไอ้ของที่มันตกหล่นนั่นเอง
1: แล้วก็เปลี่ยนเรื่องของอุบัติเหตุที่ต่างออกไป
0: ที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนข้อเท็จจริงแต่รายละเอียดมันคล้ายๆกันคือฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะกรณีนี้เป็นกรณีรถบรรทุกของสดของบริษัทเอกชนที่ยางแตกพลิกคว่ำลงข้างทางที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางกลางดึกวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปเก็บกุ้งทั้งที่กระจายแตกออกมาจากกล่องโฟมจากรถแล้วที่คาอยู่คือบางกล่องนี่มันยังอยู่บนรถนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นเจ้าของรถก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ขอให้ชาวบ้านหยุดนะแต่ว่าไม่เป็นผลไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโชคดีมากมีโท ทรศัพท์มือถือก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานมันก็จะเห็นใบหน้าหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอ

0: ไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปตามว่าใครเป็นคนทำทีนี้สุดท้ายกุ้งที่บรรทุกมาประมาณ120กิโลใช่ไหมประมาณ110กิโลกรัมเหลือเพียง4กล่องเจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทประกันภัยก็เลยต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ชาวบ้านทั้ง32คนที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตที่สถานีตำรวจภูธรเพอเถินที่จังหวัดลำปางชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่คือดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนดูเห็นหน้านะก็มีก็คุ้นๆกันอยู่ก็เลยนัดผู้เสียหายแล้วก็ชาวบ้านมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่สถานีตำรวจบรรยากาศเขาบอกว่าตึงเครียดมากนะตึงเครียดมากชาวบ้านถึงจะสำนึกผิดแล้วก็อย่างที่คุณเก๋ว่าบางคนน่ะร้องไห้ขอโทษบอกไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายแต่มือมันหยิบไปแล้วนะแต่ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือเวลาโดนจับได้มันจะเกิดความสำนึกอ่ะพูดง่ายๆทีนี้ตัวแทนชาวบ้านก็ยกมือไหว้กล่าวขอโทษต่อสังคมขอรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีตัวแทนชุมชนรายหนึ่งไม่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าเข้าไปรักษาพยาบาลก็แสดงความรับผิดชอบคือขอโอกาสให้ชาวบ้านทำความดีเพื่อชดเชยความผิดก็เลยมีการจัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตทนายความเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับคำขอโทษนะเห็นว่าถ้ามีการเยียวยาจ่ายค่าเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีตอนนั้นก็มีการตีราคาค่าเสียหายประมาณ 300,000 บาทแล้วก็ตอนแรกก็จ่ายบางส่วนประมาณสัก 5-60,000 แล้วก็ทยอยจ่ายไปเรื่อยๆทั้งหมดก็สารภาพอ่ะเพราะมันเห็นหน้ามันเห็นคลิปชัดเจนก็แจ้งข้อหาแจ้งข้อหาลักทรัพย์เลยนะแล้วก็มีโทษหนักคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าเขาเวลาเขาแจ้งความเนี่ยเขามาเต็มแม็กซ์นะแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งศาลลำปางก็มีคำพิพากษาให้จำคุกทั้งหมดเลย1ปีปรับ 20,000 บาทพอสารภาพใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ลดโทษกึ่งหนึ่งหรือจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกนี่ก็รอลงอาญาแล้วก็คุมประพฤติปีหนึ่งคดีที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นอุทาหรณ์สำคัญถึงแม้เราจะเห็นทรัพย์สินของคนอื่นที่ตกหล่นหรือว่าคือบางทีมันเป็นอุบัติเหตุฮะกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุโดยมากก็เป็นจากอุบัติเหตุถึงแม้บางจุดมันจะไม่สามารถเอาคืนมาได้คือของก็เอาไปกินแล้วส่วนใหญ่เป็นข้าวของอุปโภคบริโภคนะเช่นน้ำมันข้าวของตกหล่นอย่างเช่นพวกกุ้งสดพวกปลาเนี่ยเอาปลานี่บ่อยมากปลากุ้งนี่บ่อยมากถ้าเกิดว่าเอาไปโดยไม่มีสิทธิ์ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะแล้วก็คดีนี้เห็นหน้าชัดเจนนะเห็นหน้าชัดเจนหมดก็ทำให้จริงๆเนี่ยคดีมันเกิดตอนมีนาคมนะคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดวันก่อนน่ะที่มีคำพิพากษาก็ดำเนินการกันเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ค่าเสียหายหรือสิ่งที่ต้องจ่ายแพงกว่ากุ้งนะ คิดซะว่ากินกุ้ง lobster กันแล้วกันทีนี้การฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับก็คือการหยิบหรือเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปต่อหน้าต่อตาหรือบางทีก็แบบอย่างเร็วอ่ะอย่างรวดเร็วเนี่ยนะโดยที่เจ้าของทรัพย์สินหรือว่าคนที่ดูแลถึงจะรู้สึกตัวเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าคือไม่สามารถที่จะป้องกันได้เพราะว่ามันโดนอาจจะเป็นคนที่มาเนี่ยมีจำนวนมากนะคะแล้วก็มาฉกเอาของเข้าไปไอ้คำว่าฉกแบบชาวบ้านของไทยเนี่ยที่คิดว่ามันให้ข้อมูลหรือว่ามันให้อารมณ์แล้วก็อธิบายความได้ชัดเจนนะไปฉกฉวยเอาของเข้ามาเนี่ยนะ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเหมือนกันนะคะคือว่าต่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีเจ้าของเขาดูแลทรัพย์สินอยู่ตรงนั้นหรือมีก็ตาม
0: แม้เขาเสียชีวิต
1: นั่นแหละมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่เราจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นข้าวของที่ตกหล่นจากอุบัติเหตุเราไม่ควรจะเก็บมาเลย
0: ไม่ใช่ไม่ควรห้าม
1: เลยใช่ค่ะ
0: คุณไม่สามารถทำได้
1: ต้องใช้คำว่าแบบห้ามเลยการกระบาด
0: มันไม่ใช่ของคุณ
1: จำเอาไว้ขึ้นใจเลย
0: มันไม่ใช่ของที่ตกมาจากฟ้า
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นของที่เป็นสาธารณะ

0: แล้วเราไปหยิบฉกออกมาเป็นของเรา
1: ไม่งั้นมันจะกลายเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายแบบทันทีเลยนะคะ
0: มันก็จะมีความผิดในฐานเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยหลายเรื่องด้วยกันในกรณีนี้บางกรณีก็เป็นลักทรัพย์ธรรมดาบางกรณีก็เป็นลักทรัพย์ที่เรียกว่ามีลักษณะสำคัญที่มีความพิเศษเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการฉกฉวยซึ่งหน้ามันคล้ายๆวิ่งราวทรัพย์อ่ะที่เราเห็นแล้วก็ชากเวลาที่เราเห็นที่เขาขโมยทองอะไรแบบนั้นน่ะ
1: ไม่ว่าทรัพย์จะเป็นของมีค่าเป็นทรัพย์สินหรือคุณผู้ฟังส่งมาอย่างน้ำมันอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะอย่างเนี้ยอย่างคอมเมนต์มาบางทีเขาไปอ่านข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแถวบ้านนี่มีหมูตกรถก็เยอะแบบเนี้ยค่ะ
0: หมูเอ้ยอันนี้ดิฉันทำข่าว
1: ค่ะ
0: ดิฉันเคยรายงานเฮ้ยมันอุ้มเอาหมูไปจูงของเขาคือไอ้บางตัวมันบาดเจ็บไง
1: ใช่ตกมาจากรถ
0: หรือว่านึกว่าเดทแน่อะไรเงี้ยตายแน่บางตัวมันเป็นลูกหมูบางตัวเป็นแม่หมูใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปเอาขึ้นไอ้ตัวลากเขาเรียกอะไรวะคล้ายๆรถเข็นรถลากเฮ
1: ้
0: ยมันเอามาจากไหนนะไวมากแล้วก็เข็นกลับบ้านเลยอ่ะบางคนที่แบบอุ้มได้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวมันจะโตไงอุ้มไม่ไหวหลายแล้วคนช่วยกันแบกหาม
1: ใช่ๆ
0: คือแบบโหแบบสุดยอด
1: แล้วผลมงผลไม้อันนี้ก็ต้องเหมือนกันนะคะ
0: ผลไม้ไม่ต้องพูดถึงเสร็จพอมันลงไปในท้องนะจับยากเจ้าของก็ทำได้แต่แบบถ่ายคลิปเลยอ
1: ่ะ
0: ให้รู้ว่าเฮ้ยคุณน่ะอยู่ในเหตุการณ์แน่ๆแล้วก็คุณน่ะก่อเหตุไปเอาของเขาไปเลยแบบเนี้ยนะซึ่งน่าเห็นใจเจ้าของคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ซวยซ้ำซวยซ้อน อุบัติเหตุก็บาดเจ็บเสียหายทรัพย์สินก็พังไปเยอะอยู่แล้วก็ต้องจ่ายประกันอีกด้วยนะบางบริษัทนี่เป็นแบบบริษัทที่รับจ้างขนไงคือต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรต่างๆแล้วก็ยังมาโดนฉกไปอีกนะก็ทำให้มีประเด็นอันเนี้ยที่แต่ก่อนที่ฉันทำข่าวแบบนี้บ่อยมากข่าวของตกหล่นเพราะว่าบ้านเราอ่ะคือชอบบรรทุกเยอะไง
1: ค่ะ
0: บางท่านเรียกบรรทุกเกินเพราะว่ากลัวไม่คุ้มแล้วก็เวลาที่
1: แต่ละเที่ยวใช่ไหม
0: ที่มันเท
1: มันต้องเอาให้คุ้ม
0: ก็จะมีชาวบ้านมาช่วยหยิบจับไปใช้เราพักสักนาทีเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก
1: ๋ค่ะ
0: บางท่านก็บอกว่าเหมือนเฟรดอะเฟรดเดินเออนั่นแหละประมาณนั้นอะก็มีหลายประเด็นเรื่องนี้แล้วมันมีเรื่องพูดถึงเรื่องรถเรื่องถนนแถมอีกสักนิดเถอะที่ผ่านตาแล้วมันเห็นนะก็ติ๊กเอาข่าวมาให้ดูกันชักหน้าใสชักสีหน้าใสเจ้าหน้าที่โดนปรับคือเป็นจราจรบ้านเรานี่มันก็ไม่ง่ายนะคุณขา
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นก็เกินทำงานกับคนน่ะมันไม่ใช่ว่าจะสะดวกไปสักอย่างพูดแล้วก็จะรู้เรื่องคุยรู้เรื่องจริงก็ไม่ใช่ นะคะบางทีเนี่ยโอ้จะขอร้องก็มีคืออะล่ะในคนหมู่มากมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าในบาง

0: กรณีที่เป็นเรื่องที่เขาพยายามทำให้มันถูกต้องเนี่ยแต่ชาวบ้านก็ร้ายๆก็มีมันมีคลิปหนึ่งส่วนใหญ่ดิฉันดูคลิปบ่อยพวกติ๊กต็อกอะไรพวกนี้นะบนโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะก็แห่ชื่นชมแล้วก็แชร์คลิปการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหลังจากเพจดังโพสต์เดือดนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของรถสาธารณะที่ไร้จิตสำนึกฝ
1: ่
0: าไฟแดงไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแถมเหล่ใส่อีกนะว่าก็ไปฟังทำมันเมินอะไรเงี้ยเป็นเพจ Facebook ชื่อว่า First Traffic แล้วก็คนที่เขียนเขาเรียกตัวเองเป็นหมู่ First อะไรเง
1: ี้
0: ยก็โพสต์ข้อความมีคลิปด้วยเตือนสติผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะที่ทำผิดกฎจราจรมันจะเป็นลักษณะของภาพเหตุการณ์ที่รถโดยสารปรับอากาศสีน้ำเงินนะสาย1สายอะไรวะสาย2 ผ่านบ้านดิฉันป่ะเนี่ยขับผ่านทางม้าลายปรากฏว่าไม่ได้หยุดรถให้ชาวบ้านที่ก็ยืนรอกัน
1: อุ๊ยแล้วมันเป็นหัวโค้งพอดีนะคะนี่เก๋นั่งดูคลิปอยู่อ่ะ
0: เกี่ยวเล่าคุณเกี่ยวเล่า
1: เออมันเป็นภาพแบบว่าเหมือนกับรถเมย์อ่ะค่ะกําลังขับมาแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนจะต้อง
0: หัวมุมถนน
1: หัวมุมถนนแล้วเหมือนจะต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วพอเลี้ยวขวาปุ๊บอ่ะมันเป็นทางม้าลายเลยคุณศิวพรคุณผู้ฟัง
0: คือมันอย่างนี้ทางแยกบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ชอบตีม้าลายตรงบริเวณแยกเพื่อให้คนเนี่ยหรือรถเนี่ยข้ามจะไม่มาอยู่กลางทางมากนักนอกจากทางมันจะยาว
1: ๆ
0: ส่วนใหญ่ตรงหัวมุมเนี่ยมันก็จะเจอบ่อยแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นช่วงตีโค้งดิฉันไม่แน่ใจมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดป่ะคุณแกดูดิว่ามันเห็นไหมไอ้นี่มันแยกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันเห็นชื่อป้ายมันอะแต่ว่าตัวมันเล็กๆแล้วเขาก็บอกว่าก็เลยตีโค้งมาใช่ไหม
1: ตีโค้งมาค่ะแล้วพอตีโค้งมาปุ๊บนะคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะพอเลี้ยวจะเลี้ยวขวาค่ะมันเป็นแยกแบบทางข้ามทางม้าลายเลยอ่ะคือก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะแบบว่ามีความไม่เห็นเหมือนกันนะตีโค้งอ่ะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: แต่คือมันไฟเขียวไงมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าไฟเขียวตรงเนี้ยมันก็เป็นเวลาคนเดินได้ถูกป่ะไม่ใช่ไฟเขียวเป็นไอ้ที่ตัวไฟที่มีคนเดินเนี่ยเขียวๆอ่ะ
1: ก็คือสัญลักษณ์ให้คนข้าม
0: ไฟคนไฟคนเดินนี่สายผ่านบ้านดิฉันสายปากน้ำก็แบบแยกเทวกรรมรู้สึก
1: ข่าวไปได้บอกนะว่าอยู่แถวไหน
0: นี่ไงป้ายเบลอบล่าเห็นไหมดิฉันมองอยู่พยายามอ่านอยู
1: ่
0: ก็คือคุณเก๋เล่าไหม
1: ได้ก็คือเพจ Facebook ของหมู่เฟิร์สเนี่ยค่ะเขามีการโพสต์ข้อความแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอและทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนสตินะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะที่ทำผิดกฎจราจรเพราะว่าหลักฐานเนี่ยจากคลิปเนี่ยคือปรากฏภาพเหตุการณ์เป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีน้ำเงินสาย2นะคะแล้วก็ขับผ่านบริเวณทางม้าลายโดยที่ไม่หยุดรถให้ประชาชนกำลังยืนรอข้ามถนนค่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีการโพสต์ระบุข้อความด้วยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพยายามตักเตือนผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยไปหลายคันแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยคืออะไรคือการชักสีหน้าใส่เจ้าหน้าที่แสดงความไม่พอใจใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็มองว่าผู้ที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีเรื่องของจิตสำนึกต่อส่วนรวมคือถ้าหากมีพฤติกรรมฝ่าไฟแดงหรือไม่หยุดให้คนข้ามจนเคยตัวเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะว่ามันจะมีเรื่องของมาตรการแล้วก็การลงโทษอยู่นะคะอย่างเรื่องของการสั่งปรับแล้วก็เรื่องของการยกระดับการเอาผิดด้วยอย่างมาตรการแล้วก็การลงโทษเนี่ยอย่างสั่งปรับเนี่ยเขาบอกว่ากรณีผู้กระทำผิดในเคสนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปละจำนวนเงิน 2,000 บาทแล้วก็ยกระดับการเอาผิดก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาฝากคำเตือนอย่างเด็ดขาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีการอลุ่มอล่วยอีกต่อไปเพราะว่าเขาเตือนแล้วหากมีการกระทำผิดจะดำเนินการปรับในอัตราโทษแบบสูงสุดและจะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังบริษัทต้นสังกัดด้วยเพื่อดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถต่อไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่อ่ะเขากวดขันเรื่องของวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยให้กับคนเดินนะคะ
0: นิสัยด้วย
1: ใช่แล้วก็เรียกร้องให้ผู้ใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยควรจะคัดกรองอบรม

0: ลมพนักงานขับรถเนี่ยให้มีความที่เหมือนกับว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องของกฎวินัยจราจรมากกว่านี้นะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับที่เขาโพสต์
1: ใช่ไหมคนนี
0: ้2,000ค่ะ
1: โดน2,000แล้วก็เตือนด้วย

0: คนกำลังข้ามทางม้าลายมาพอดีแล้วรถโค
1: ้
0: งโค้งมาพอดีเลยอะค่ะ
1: เรียกเฉียดอซิมคือบางจุดเนี่ยมันอย่างนี้แถวเนี้ยมันจะแถวหลันหลวงอะนะต้องอธิบายนิดนึงคือแถวเนี้ยค่ะถนนเนี่ยข้ามยากเพราะว่ามันเป็นบาสเลนนึกออกไหมบางจุดเนี่ยมันจะไม่มีรถธรรมดาสวนมีแต่ว่าเป็นช่องของรถโดยสารประจำทางที่เราเรียกรถเมย์นี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีสวนกลับได้1ช่องเพราะนั้นมันจะเบียดเบียดแล้วก็ติดติดกันท่านที่ขับผ่านบ่อยๆนะตรงนี้มันน่าจะเลยตรงจุดที่แถวการบินไทยเก่าอ่ะมาหน่อยนึงแล้วมันก็จะมีตีทางโค้งซึ่งตรงทางโค้งค่ะรถนี่มันจะแล่นมาก็คือจะสวนไอ้ทางที่เขาเรียกว่าฝ่าทางที่สวนกันเนี่ยมาเข้าอีกถนนหนึ่งที่ปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงทางพอตีโค้งมาปั๊บมันจะเจอที่เป็นม้าลายแล้วก็มีอาซิมเด็กนักเรียนเดินไปเดินมาตรงนี้แหละที่รถเขาไม่ได้ชะล
0: อ
1: จริงๆเขาอยู่เลนขวาสุดของฝั่งเขาอะนะแล้วเขาตีขวาหรือตีซ้ายวะนึกก่อนตีกันด้านเนี้ย
0: ขวามือคนขับอะ
1: อันนี้ซ้ายอ่ะตีขวาก็คือตีรถโค้งขวามาเพื่อจะเข้าถนนเดี๋ยวต้องจริงๆต้องขยายดูมันถึงจะรู้ว่าเป็นจ
0: าก
1: ถนน
0: ไ
1: หนถนน
0: ไ
1: หนไอ้แยกเนี่ยน่าจะใช่แต่ว่าน่าจะเป็นเทวกรรมค่ะแต่ว่าไอ้ส่วนถนนที่มากับถนนที่ไปเนี่ยเพราะว่
0: า
1: แต่ละถนน
0: เทวกรรมจริงๆค่ะใช่ค่ะ
1: คุณไปเปิดดูไปขยายดูใช่ไหมเทวกรรมใช่ไหม
0: แต่ว่าตรงนี้มันเป็นสี่แยกใช่ไหมคะ
1: มันไม่ได้เป็นสี่แยกแท้ลักษณะเนี่ยมันจะแยกมันจะเอียงๆแล้วก็บางจุดเนี่ยค่ะการตีโค้งคนขับรถแถวนี้ต้องเก่งนะเพราะว่าขับผิดนี่โดนปรับดิฉัน
0: เพราะว่าเลนที่รถเมย์มาเนี่ยตรงก่อนที่รถเมย์จะเลี้ยวขวามาเนี่ย
1: เห็นไหม
0: มันก็มีทางม้าลายนะคะคุณเสวพร
1: ใช่แต่ว่า
0: แล้วพอเลี้ยวขวามาอีกก็เป็นทางม้าลายอีก
1: ใช่เพราะทางมันสั้นไงคือแยกมันสั้นนิดเดียวแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนน่าจะเลิกเพราะเห็นมีเด็กนักเรียนตัวเล็กๆอ่ะเด
0: ิน
1: สวนไปอีกฝั่งหนึ่งอาซิมสวนมาไอ้รถคันนี้นี่มันจะเฉียวแทบจะเฉียวอาซิมอ่ะนะก็คือตรงจุดที่มันมีสถานศึกษาแก่ชุมชนขับรถแบบนี้ก็เลยโดนปรับว่างั้นเถอะคือบางกรณีก็คนเดินถนนไม่ระวังบางกรณีคนขับรถก็ไม่ระวังมันก็อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนั่นจริงเรื่องเบาๆแต่ไม่ค่อยเบานะ คือถ้าไม่ชนน่ะก็จะเจอแค่ 2,000 แต่ถ้าชนอาจจะเจอหนักกว่านี
0: ้
1: นะคะถ้าไปเฉียวโดนใคร
0: จะว่าไม่เห็นสัญญาณก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทางข้ามทางม้าลายเขาจะมีสัญญาณบอกว่าถ้าเป็นไฟเขียวก็คือให้คนข้ามถ้าเป็นไฟแดง
1: ม
0: ัน
1: จะมีตัวคนเดิน
0: มันจะมีคนเดินเดินมันเป็นสัญลักษณ์ซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยจะต้องดูด้วย
1: คือทางแถบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัสเลน
0: ค่ะ
1: แล้วก็รถเมล์เขาจะวิ่งถนนเล็กใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีทางสวนช่องหนึ่งเวลาเขาตีโค้งมามันจะเหมือนเข้าเลนสอง
0: ค
1: ือจากขวาทางนู้นมาขวาทางนี้ก็เลยทำให้ด้วยความเคยชินมั้งคะแล้วก็รถใหญ่เนี่ยมันอุ้ยอ้ายอ่ะมันเคลื่อนยากเพราะนั้นถ้าจะชะลอก็มีปัญหาเหมือนกันแต่จริงๆมันต้องชะลอนะจริงๆมันต้องชะลอ
0: ต้องตามสัญญาณไฟ
1: มันจะคาอยู่ตรงแยกพอดีคิดว่าเขาคงเพราะเขานั่งสูงไงเขาคงจะเห็นภาพรวมอยู่แล้วว่าอาจจะพอผ่านได้เหมือนค่อยๆแบ่งกันไปแต่ว่าคนเดินเนี่ยแบ่งไม่ไหวมันโตแล้วกันคันมันใหญ
0: ่แต่ว่าทางข้ามทางม้าลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสัญลักษณ์มีสัญญาณไฟอยู่แล้วนะคะคนที่ขับรถเนี่ยอาจจะต้องเคารพกฎจราจรจริงๆแหละเพราะว่าอย่างแถวบ้านเกเองเนี่ยพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะคะอย่างตลาด
1: เป็นไงฮะ
0: ตรงเนี้ยถ้าเป็นตลาดเนี่ยเขาก็จะมีทางข้ามทางม้าลายแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะคะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ขับรถไปเนี่ยถ้าเห็นสัญลักษณ์ไฟเขียวแบบนี้เนี่ยคุณต้องจอดนะเพราะว่าคนเขาจะเดินข้ามแต่ว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบว่าตัวคนไฟแดงๆเนี่ยอันนี้รถก็สามารถที่จะไปได้เพราะว่าคนข้ามหมดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยนะไม่งั้น
1: ก็ไปดูสัญญาณตรงนั้นเพราะบางจุดมันไม่มีสัญญาณชัดไงฮะบางจุดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณมันเหมือนกับเป็นทางที่เขาถือว่ามันเหมือนเป็นบัสเลนอ่ะนะครับมันก็แล้วก็ตรงนั้น มันมีลักษณะ

0: เป็นวันเวย์หน่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรถอื่นที่สวนมาเพราะไอ้ฝั่งนี้มันจะโดนไฟแดงกั้นอยู่ก็ทำให้เขาเนี่ยดูแล้วน่าจะไปได้แบบนั้น
1: ค่ะ
0: คุณอารมณ์ถามว่าคุณจักรพันธ์ไปไหนไม่ได้ยินเสียงอ๋อเขาลาป่วยไปหั่นขึ้นเขียงเส้นเลือดตีบใช่ไหม
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาแล้วนะสัปดาห์หน้ามาแล้วค่ะ
0: จะค่อยๆมาส่งเสียงก็แซวเขานึกว่าไม่ป่วยมากเขาเลยส่งรูปมาให้ดูป่วยมากผ่าใหญ่แล้วก็แต่ก็ดีได้คุยกับคุณเก๋เป็นเดือนแล้วมั้ยเนี่ย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าแฟนคลับคุณจักรพันธ์นะสัปดาห์หน้าวันจันทร์นี้ได้เจอแน่นอนค่ะ
0: ก็อาจจะเป็น work from homework from home นะคะส่งเสียงมาอย่างเดียวเพราะว่าบ้านคุณจักรพันธ์อยู่นนท์หน่วยแถวๆบ้านคุณรณรงค์นั่นแหละที่มีเรื่องเยอะๆนะคะขับรถมาอสมทนี่น่าจะยังไม่ไหวก็เจอกันทางเสียงก่อนก็แล้วกันแล้วก็ดูภาพแกไปนะก็มีจริงเวลาไม่มากแต่ว่ามันมีหลายเรื่องมากนะที่อยากคุยแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจคุณเกศสนใจเรื่องอะไร
1: จริงๆวันนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของกฎหมายจริงๆก็มีเรื่องน่าสนใจนะคุณศิวพรเกี่ยวกับเรื่องของการในประเทศต่างชาติ
0: อ
1: ะค่ะมีผลบังคับใช้วันนี้แล้วนะ
0: เหรอคะวันนี้28เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มัน
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางเป็นระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรต่างๆที่เข้ามาทำงานเข้ามาทำสิ่งผิดกฎหมายสร้างปัญหาในไทยทีนี้มันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าฐาน6ความผิดอะค่
0: ะ
1: ที่อาจจะเข้ามาแล้วอาจจะต้องแบบว่าถ้าคุณทำผิดนะถึงขนาดแบบว่ามีการบังคับใช้เรื่องของกฎใหม่เนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางที่คุณอาจจะถูกเรื่องของการเนรเทศออกจากไทยเลยนะโดยความผิดที่ระเบียบมีการกำหนดเอาไว้นะคะสำหรับตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยก็จะมี6กลุ่มด้วยกันค่ะ1ก็คือเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายคนเข้าเมืองแล้วก็2เนี่ยทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวนะคะแล้วก็3ประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็4เนี่ยอันเนี้ยเรื่องของการปลอมแปลงแล้วก็ใช้เรื่องของเอกสารราชการปลอมนะคะ5กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปแล้วก็6เนี่ยเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดใน5ข้อข้างต้นนะคะคือจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการเนรเทศเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่กำลังอยู่ระหว่างการรับโทษด้วยนะเพราะว่าระเบียบเนี่ยเขาจะเปิดให้การดำเนินการกับชาวต่างชาติที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็รับโทษครบแล้วแล้วก็เมื่อใกล้พ้นโทษเนี่ยกรมราชทัณฑ์เขาจะมีการแจ้งข้อมูลทั้งชื่อสัญชาติสำนวนคดีไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่น้อยกว่า15วันก่อนปล่อยตัวด้วยเพื่อให้ฝ่ายปกครองเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องของการเนรเทศต่อทันทีเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากเป็นกรณีที่ศาลรอการลงโทษหรือสั่งปรับเนี่ยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ต้องแจ้งข้อมูลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามระเบียบเช่นกันส่วนอำนาจสำคัญก็จะอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะซึ่งสามารถนะคะออกคำสั่งเนรเทศหลังได้รับการรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้วก็คำสั่งในประเทศเนี่ยยังสามารถกำหนดด้วยนะคะว่าระยะเวลาในการห้ามกลับเข้าประเทศไทยได้ด้วยแต่ว่าถ้าถูกในประเทศแล้วเนี่ยจะถูกส่งต่อไปไหนตามหลักอะไรทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่นะคะอ่ะก็มีผลบังคับใช้สำหรับวันนี้แล้วนะคะวันนี้วันแรกเลยนะ
0: ค่ะอันนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เราจะมีข่าวชาวต่างชาติ
1: ใช่
0: ประพฤติตนไม่ค่อยจะถูกออกถูกใจ
1: สักเท่าไหร
0: ่เท่าไหร
1: ่
0: นะคะวุ่นวายโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวจะเยอะ
1: ภูเก็ตค่ะ
0: ภูเก็ตสมุยพังงานอะไรเงี้ยนะมันมีข่าวหนึ่งนะเพิ่มเติมเข้ามานิดหนึ่งเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการ early retire ข้าราชการนะซึ่งทางด้านคุณประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงหลังมีการประชุมความคืบหน้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งระยะนี้ก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปิดไปแล้วแล้วก็สำนักงานกพ.นำเสนอผลการรับฟังความเห็นต่อที่ประชุม5ประเด็น

0: ก็คือเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมมาตรการเป็น2กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มที่1คือ50ปีขึ้นไปหรือว่าอายุราชการ25ปีขึ้นไปอันนี้ไม่รวมเวลาราชการแบบทวีคูณนะครับกลุ่มที่2อายุ40ปีขึ้นไปจนถึง49ปีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณเช่นเดียวกันเขาบอกว่าการกำหนดจำนวนเท่าสูงสุดของสิทธิประโยชน์หรือเงินก้อนในอัตราที่เท่ากันทั้งสองกลุ่มนะคะเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการเงื่อนไขการห้ามกลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทและการกำหนดให้ส่วนราชการสามารถจ้างบุคลากรภายนอกที่เรียกว่า outsource นะครับเพื่อขับเคลื่อน digital transformation ได้โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการนะคะก็คือกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมมาตรการเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เรียกว่าห้ามกลับเข้ารับราชการแล้วก็จ้างบุคลากรภายนอกนะคะแล้วก็มีการกำหนดจำนวนเท่าสูงสุดของเงินก้อนที่ผู้เข้าร่วมมาตรการจะได้รับในอัตราที่เท่ากันทั้ง2กลุ่มก็คือสูงสุดไม่เกิน12เท่าการกำหนดเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งจะให้ส่วนราชการยุบเลิกตำแหน่งเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการเราก็สามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่จะเข้ามายุบเลิกได้ตามความเหมาะสมคือไม่จำเป็นต้องยุบเลิกตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมมาตรการดำรงอยู่โดยตรงนะแต่ว่าก็จะใช้แต่ละวิธีที่อาจจะมีความต่างกันแล้วก็มอบ ขออภัยอันนี้ก็มอบงานต่อให้กับกพ.นะครับมอบหมายงานสำนักงานกพ.ให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำรายละเอียดมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐที่เรียกว่าคปร.แล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็วโดยเร็วนี้แสดงว่าอีกไม่นานน่าจะเห็นนะอีกไม่นานน่าจะเห็นนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนักภาพและข่าวจากมติชน .co.th ครับไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ผู้จัดการออนไลน์ .com แนวหน้า .com posttoday .com ประชาชาติ .net thaipost .net คมชลึก .net thaipbs .or.th islanews .org ครับดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคะแล้วก็มีดร.ประภาพรรสิริรัตน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีบอกไม่รู้เรื่องหลังโรงแรมภูแมนไม่ให้ฝ่ายค้านใช้จัดเสวนาถามสื่อเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอชี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่

0: อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอก่อนที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เขาพักในโรงแรมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าการเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ870อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.พบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,846,448 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์ OSS ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดจีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่ม 60,000 ตันพาณิชย์เร่งเจรจาราคาแก้สัญญารองรับ 500,000 ตันนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโฟคอร์ปอเรชั่นของจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังกรมการค้าต่างประเทศส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันกรมการค้าต่างประเทศจึงเสนอราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าการซื้อขายได้โดยเร็วนางอรดากล่าวว่าการเจรจาในช่วงนี้มีความสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดช่วงปลายปีกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าว 60,000 ตันได้จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายปีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับวัดติงสมิธชี้กกต.ต้องส่งศาลคดีหัวสว.อย่างน้อยต้อง120คนหมายหัว6คนแรกของทุกกลุ่มในช่วงท้ายของการเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าที่มีนายบวรศักดิ์อุวโนอดีตกรรมการกฤษฎีกาและอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายวิชามหาคุณอดีตประธานปปช.นายวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีการ่วมเสวนาได้มีการเปิดให้เพื่อร่วม

0: ับฟังได้ซักถามประเด็นสำคัญคือการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสวไปยังศาลฎีกาหรือไม่โดยในวัดกล่าวว่ากกต.ต้องส่งรายชื่อ229รายที่อยู่ในสำนวนคดีไปยังศาลเพราะถ้าไม่ส่งจะถือว่าตันในข้อกฎหมายไปไม่รอดอย่างไรก็ตามเดาว่าทางกกต.จะส่งแต่ไม่ทั้งหมดอย่างต่ำที่ตนประเมินไว้และยอมรับได้ต้องมีการส่ง120คนโดยเฉพาะ6กลุ่ม6คนของทุกกลุ่มขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวปิดการเสวนาตอนหนึ่งว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เห็นว่าต้องร่วมกันแก้คือการตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองความรู้ที่ได้วันนี้จะช่วยเรื่องการปรับปรุงกฎหมายต่างๆถ้ามีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลายคนถามว่าได้ร่างหรือไม่ซึ่งยังไม่ค่อยมีคำตอบจากเวทีนี้แต่ตนขอเตือนไว้อีกเรื่องว่าระวังจะได้มีการยกร่างแต่การหัวสสรจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความตื่นตัวจะได้ร่วมกันทำงานผู้อำนวยการ JIC สวนกลับคุณเซนแยกให้ออกระหว่างอาชญากรรมข้ามชาติกับที่ตั้งทหารพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชากล่าวในเวทีระหว่างประเทศว่าไทยใช้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นข้ออ้างในการครอบครองดินแดนกัมพูชาและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามสมัยใหม่โดยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงและยิ่งเป็นการกล่าวบนเวทีระหว่างประเทศยิ่งควรตั้งอยู่บนข้อที่จริงที่สามารถตรวจสอบได้ประเทศไทยไม่ได้ใช้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการยึดดินแดนของประเทศไทยแต่ต้องแยกให้ชัดระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์กับการนำสถานที่นั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารซึ่งเป็นคนละประเด็นกันโดยสิ้นเชิงหากอาคารหรือพื้นที่ใดถูกใช้เป็นที่ตั้งกำลังเก็บยุทโธปกรณ์หรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้งานของสถานที่นั้นตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นอย่าเปลี่ยนคำถามจากสถานที่นั้นถูกใช้ทำอะไรระหว่างการสู้รบให้กลายเป็นไทยโจมตีเพราะเป็นสถานที่สแกมเมอร์หรือไม่สองคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าจะพูดถึงสงครามต้องเริ่มจากนัดแรกไม่ใช่เริ่มจากวันที่ไทยตอบโต้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น. ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 นวันศุกร์ที่28 สิงหาคม พุทธศักราช 2569มาแล้วครับ2ชั่วโมงจากนี้ไปแชร์เล่าข่าวเด็ดครับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชุติภพเหงาคุณครับมาพูดกระจากับท่านนะครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เจอกันนะคะวันศุกร์วันศุกร์แต่ว่าสุดสัปดาห์แต่ว่าก็มีข่าวร้อนๆให้เราต่อเนื่องเลยนะ
1: ครับผม
2: วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะ
1: เป็นมหากาพย์เลยนะต้องตามต่อเนื่อง
2: เรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยมีการจับนะคะในส่วนของนายกเฮงแล้วก็นางนวพรได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะก็ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบท้องถิ่นนะคะแต่ว่าทั้งสองคนให้การปฏิเสธนะคุณผู้ฟังตลอดข้อกล่าวหาเลย
1: ทุกข้อกล่าวหาเลยว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนไปด้วยรายละ200,000 บาทนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความน่าสนใจหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแกะรอยเส้นทางการเงินของขบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วไปเจอเรื่องของข้อมูลผู้เสียหายที่เพิ่มอีกกว่า40 รายที่น่าสนใจนะนังเหงาคือมีผู้สมัครบางรายยอมจ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคำตอบในกระดาษสอบแต่สุดท้ายกลับสอบไม่ผ่าน
1: เสียตังค์แล้วยังสอบไม่ผ่านอยู
2: ่แล้วเนื่องจากมีการตัดจำนวนเรื่องของตำแหน่งแล้วก็โควต้าการบรรจุลงด้วย
1: เพราะภาพรวมเขาบอกว่าคาดว่าสมมติว่า 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ไปขายซะทั้งไป 7-8,000 ตำแหน่งมันเป็นอย่างนั้นก็มี
2: ใช่ค่ะอ่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าการขยายผลนะคะเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นคุยกันช่วงแรกเลยนะคะว่าในแง่ของพฤติการนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันต่อเนื่องหลายรอบการสอบการจับตาเส้นทางเครือข่ายในหน้าสาวถึงใครวันนี้นะคะสรุปแล้วเนี่ยขยายผลไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคุยกับคุณนะคะอาจพลนะคะสันตายพบนะคะสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
1: แล้วก็เป็นคนในพื้นที่ศรีสะเกษด้วยเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านสส.ครับ
3: สวัสดีครับนังเหงาคุณเก๋ครับ
1: มากันอีกแล้วนะฮะคราวนี้ต้องมีการขยายความต่อเนื่องกันละ
2: สรุปยังไม่จบนะคะเจอล่าสุดที่ศรีสะเกษ
1: ต้องอาศัยถนัดพลของผมนี่แหละที่จะตามให้มันจบแล้วก็จบให้มันเขาเรียกว่าเป็นที่ไอ้นั้นของประชาชนจะได้ไม่คาใจเพราะมันโหมันเยอะมากนะท่านเชิญครับจะว่ามุมไหนแง่ไหนเชิญครับท่านครับ
3: ในประเด็นไหนบ้างนะครับ
2: ค่ะอย่างที่ศรีสะเกษเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ไล่ไปเจอนะคะแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันยังมีพื้นที่ไหนที่เราเจอข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วที่ศรีสะเกษเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
3: กรณีที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายกเฮงไปจะได้จับกุมตัวเมื่อวานนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยจะเห็นว่าในการแก้ไขคะแนนมีการแก้ไขในสายนายกเองที่สอบได้เนี่ย57 รายจากที่เขารับมาเนี่ยจำนวนมากครับทีนี้ประเด็นก็คือว่านายกเองเนี่ยเขาทำเฉพาะในพื้นที่ที่ผมทราบเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยโสธรน่าเจริญ
1: 3 จังหวัด
3: อยู่ในโซนอีสานใต้แต่ว่าในบัญชีที่ทางปปช.ได้ไปจับที่บางใหญ่นนทบุรีเนี่ยได้มีการระบุชื่อนายหน้าในบัญชีเหล่านั้นทั้งหมด100 กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นนายกเองเนี่ยเป็นเพียงแค่1 ใน 100 กว่ารายนายหน้าแค่นั้น
1: ก็คือเป็น1 ในนายหน้าใช่ไหมฮะอันนี้คือเขาเรียกว่านายหน้าใช่ไหม
3: ใช่ครับคือเชื่อมโยงไปถึงจ่าพิชิตทั้งกรมนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่1 จาก 100 กว่า
1: 1 จาก 100 กว่าด้วยนะ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายพวกนี้เนี่ยมีทั่วประเทศแล้วก็จากคำให้การของนายพิบูลฝ่ายดีที่มาให้การในสมัชชาปปช.เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนายพิบูลก็บอกว่าเมื่อการตรวจสอบปี62ปี64นายกเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่จ่ายเงินก็สอบผ่านดังนั้นในการสอบปี68เนี่ยเขาก็ได้จ่ายเงินในปีในการตรวจสอบครั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะเห็นผลงานแล้วก็ได้นำเงินมาจ่ายให้2 ล้านกว่าแล้วฝากเงินไป5 คน
1: ผลงานเป็นสิ่งยืนยันแล้วว่างั้นเนี่ยนะปี62 64ทำสำเร็จว่างั้นนะ
3: ถูกต้องครับเขาก็เลยนำเงินมาจ่ายแล้วเมื่อไม่ได้ก็เลย

0: ทวงทวงไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าในการพิจารณาของกรรมาธิการเนี่ยก็มีกรรมาธิการที่มาจากจังหวัดขอนแก่นท่านก็พูดเหมือนกันเพราะว่าที่ขอนแก่นก็มีประเด็นวันนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศในการติดตามของสิ่งแล้วมันเกิดมานานเพียงแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่มีการไปแจ้งความประเด็นก็คือว่าหนึ่งหน่วยงานที่รวบรวมเรื่องเหล่านี้ได้ก็มีปปป.หรือ DSI
1: สองอัน
0: ซึ่งเขาก็ได้แจ้งนะครับว่าหากมีคนจ่ายเงินแล้วไม่สามารถทำงานนี้ได้สำเร็จได้มาแจ้งความแต่ว่ามันหายากยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สเกตเนี่ยที่ไปแจ้งความทั้งหมด20รายก็ถูกบรรดาเครือข่ายนะครับแถว2แถว3เพื่อการสนับสนุนเนี่ยอยู่ต่างๆนานาเยอะแยะ
1: มีครูด้วย
0: มีครูแล้วก็ลงโซเชียลครูเยอะแยะมากมายนะครับ
1: นะ
0: บางคนเขาก็เขาจ่ายเงินแล้วเขาไม่ได้เขาก็กลัวเป็นคดีความ
1: อ๋อสองเด้งเลยฝั่งนึงก็คือโดนครูด้วยฝั่งนึงก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าแจ้งความแล้วตัวเองจะติดร่างแหเป็นผู้ต้องหาด้วยว่างั้นนะ
0: ใช่ครับเครือข่ายเหล่านี้ก็นอกจากทำเรื่องทุกข์จิตแล้วก็เป็นผู้มีทุกคนในพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นคนที่จ่ายเงินเขาก็กลัวจะเป็นแค่20รายหรือแค่นั้นนะครับที่เขาเดือดร้อนจริง
1: ๆเสียตังค์ไปแล้ว
0: ใช่ครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่บอกว่ามีที่ขอนแก่นด้วยแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าเบาะแสเนี่ยมีเครือข่ายลักษณะเดียวกันเนี่ยขยายอาจจะไปถึงที่จังหวัดสุพรรณด้วยหรอคะ
0: ใช่ครับก็เป็นเครือข่ายทั้งหมดมันยงใหญ่หมดเลยครับแล้วมีนานแล้วก็ถามประเด็นก็คือว่านายกเองเนี่ยนำเงินไปมอบให้ใครในส่วนกลาง
1: นี่ไง
0: ซึ่งข้อความในแชทไลน์ก็ระบุนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรมสอบสวนคดีพิเศษ1ราย
1: อ้าว
0: แล้วก็รายนี้เนี่ยก็นำเงินไปส่งให้กับบิ๊กบอสอีกคนนึงอีกเป็นหน้าที่ของไม่ว่าจะเป็นปปช.แล้วก็ทางอธิบดี DSI เมื่อท่านทราบเรื่องท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ซึ่งท่านจะยืนยันนะครับว่าจะขยายผลแล้วก็หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
1: โอ้โหดูทรงอย่างนี้แล้วมันจะยากขึ้นไปไหมฮะเพราะดูว่าเอ๊ะตอนมีคนของ DSI ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องไปดูแลคดีกับมีส่วนร่วมบางคนเนี่ยนะฮะในตรงนั้นเนี่ยมันจะยากขึ้นอีกไหม
0: ผมคิดว่าไม่ยากนะครับท่านอธิบดีท่านก็ตั้งใจทำเรื่องนี้เพราะอยากจะทำให้บ้านตัวเองสะอาดและนอกจากนั้นเนี่ยนายที่บุญฝ่ายดีเมื่อมาแจ้งความที่โรงพักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วได้ออกสื่อหลายช่องทางเนี่ยก็ได้มีปปช.จากส่วนกลางมาไต่สวนในพื้นที
1: ่
0: ลงมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และเรียกนายที่บุญฝ่ายดีมาให้การเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่นายพิบูลมีหลักฐานการพูดคุยกับนายกเองเนี่ยเราก็มีการอ้างถึงเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยก็อยู่ในมือปปช.เช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อมูลอยู่ที่หลายหน่วยงานการจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องยาก
2: ค่ะค่ะแต่ว่าจากเหตุผลแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยทำให้เชื่อได้ใช่ไหมคะว่าก็เรียกได้ว่าเป็นขบวนการหรือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันไหมคะเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าเก๋จำไม่ผิดเหมือนจะกลับไปย้อนสอบกลับไปถึงปี60ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่หยุดแค่ปี64ใช่ไหมคะ
1: 62
0: คือผมเนี่ยเรียกร้องนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราทราบว่ามีการทำอย่างนี้มานานแต่จับไม่ได้เลยสาเหตุที่จับไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้มาสอบข้อที่จริงข้าราชการในกรมสอบพอเนี่ยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่
1: า
0: ในการจัดสอบปี60-62-64เนี่ยเมื่อจัดสอบและประกาศผลสอบเสร็จเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำลายเอกสารหลักฐานในการสอบทันที
1: ขนาดนั้นเนี่ย
0: มันจะไม่เหลือซึ่งมันเป็นข้อแตกต่างกับ TOR ปี68 TOR ปี68เนี่ยระบุนะครับว่าจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้1ปีวันนี้เราจึงมีหลักฐานทั้งหมดให้ตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าในการจะย้อนกลับไป60-62-64เนี่ยผมก็ได้ทำการบ้านมาแล้วก็ได้ก็ขอฝากไปยังปปช.ปปง.นะครับว
1: ่
0: าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือผู้ว่าจ้างกรมสอบ
1: พ
0: อผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยและ3ก็คือประธานและคณะกรรมการสอบพอที่จะควรวัดบัญชี
1: 3ส่วน
0: อธิบดีรองอธิบดีที่เป็นเลขาธิการกสทผู้

0: ช่วยเลขาธิการพอสอทอพอกองพอกลุ่มงานกลุ่มสอทอที่เกี่ยวข้องกับการประกอบเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจเราไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าใครได้ไม่ได้แต่ว่าตรวจธุรกรรมการเงินทั้งหมดนะครับว
1: ่
0: าเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่อย่างไร
1: ซึ่ง
0: แจ้งข้อกล่าวหาได
1: ้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเกษียณไปแล้วด้วยมั้งใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดตั้งแต่ปี60เนี่ยใช่ไหมนี่มันเป็น9ปีแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโชคดีที่เราปปช.เนี่ยไปจับได้นะครับแล้วถ้าเราไม่ถือโอกาสนี้ในการดำเนินการ
1: ค
0: ือเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้าซึ่งจากการสอบถามเขาไปคุยในกรรมธิการเนี่ยเราพบน่าความน่าสนใจตรงที่ว่าQR ที่ใช้ในการจับสอบแข่งขันเนี่ยปี60-62-64เป็น QR เดียวกันมาตลอดและจริงๆเนี่ยเขาจะจัดสอบปี66ก็ใช้ QR เดิมเนี่ยและจะมีการการพิจารณาถึงแม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีที่ปรากฏเป็นเลขคดีในปี65ก็ไม่ได้นำเรื่องเหล่านี้มาแก้ไข QR ก็ยังจะใช้ QR เดิมต่อไป
2: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการถูกนำมาใช้ใช่ไหมคะ
1: ถู
0: กต้องครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ลึกลับตรวจสอบยากมากจนกระทั่งมีการแก้ไข QR แล้วก็ปปช.ไปจับได้เนี่ยทุกฝ่ายในสังคมต้องตื่นตัวกันหมดทำถึงได้รื้อออกทั้งระบบเลยก่อนนี้ครับ
1: ผมถามขออนุญาตไอปี60-62-64เนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นการสอบในส่วนภูมิภาคเองหรือว่าสอบส่วนกลางครับ
0: สอบส่วนกลางครับทำไมได้สอบส่วนกลางเพราะมีคำสั่งคสช.ที่8/2560ให้ยกเลิกการสอบในจังหวัดเพราะว่าอะไรเพราะแต่ก่อนท้องถิ่นจะสอบเองในจังหวัดก็มีข่าวการ
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็มีการดำเนินคดีเหม
1: ือ
0: นกันครับ
1: อ๋อคสช.ยุคนั้น
0: อืมสามถึงที่สุดให้จำคุกนายกอบต.ที่กาฬสินธุ์300กว่าปีเรื่องของการสอบของถึง
1: อ๋ออันนี้เองอันนี้เอง
2: เอ๊ะฟังแบบนี้ฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนจะลือให้สุดเลยใช่มั้ยคะ
1: อืม
0: ก็ผมจะตั้งใจว่าจะเอาส่วนที่เราทำได้นะครับอันที่ว่าสอบแข่งขันปี60-62-64 และ68ที่ทำอยู่แต่ว่าในการสอบเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารของราชการท้องถิ่นเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเช่นกันและล่าสุดปปช.ก็รับเป็นกรณีพิเศษคดีพิเศษในปี64ที่ว่ากระดาษข้อสอบกระดาษคำตอบคำถามเนี่ยไม่ตรงกันการประกาศคะแนนก็ผิดพลาดเป็นรุ่นจดผมกระโดดก็มีการทุจริตเช่นกันในปี64ในการสอบเลื่อนเป็นผู้บริหาร
1: โอ้โหนี่มันสองเด้งเลยนี่ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยเด้งแรกก็คือไอ้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือว่าสอบเข้าถูกไหมฮะแล้วก็ไอ้ปี64เนี่ยมีสอบเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ปี67มีข้าราชการร้องเรียนมาอีกว่าจะมีการทุจริตสอบเลื่อนตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นมันเยอะมากมันเป็นมานาน
2: งั้นแสดงว่ารูปแบบการทุจริตในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันมันพัฒนามันไม่ได้แค่แก้คะแนนมันอาจจะเป็นเรื่องของบางคนสอบผ่านแต่ต้องการเลื่อนการซื้อระดับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วเรายังไม่รวมเรื่องที่ในปี68เนี่ยเปิดกรอบตำแหน่งเอาไว้ 8,000 กว่าแต่มีการเรียกบรรจุ 15,003 รอบทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่ารองอธิบดีเนี่ยไปออกหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นทั่วประเทศว่าหากท้องถิ่นไหนที่ต้องการรับราชการเพิ่มก็สามารถมาใช้บัญชีได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งรองอธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับแต่ไปออกอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจริงๆอย่างเช่นปวต.กไก่เนี่ยเขามีตำแหน่งว่างแต่เขาไม่มาแจ้งความประสงค์ใน 8,000 ตำแหน่งแรกเขาก็รอจัดสอบเสร็จแล้วขึ้นบัญชีหลังจากนั้น
1: เขาเลยขึ้นบัญชีไว
0: ้เขาก็ขึ้นบัญชีไว้ก็จะได้รับการติดต่อจากนายหน้าว
1: ่
0: าตามถึงที่ของคุณแล้วคุณอยากบรรจุไหมถ้าคุณอยากบรรจุมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะต้องให้คนนี้มันก็เป็นช่องทางเรียกว่า
1: โอ้ยตายแล้วคือกลายเป็นว่าสอบครั้งเดียวแต่ว่าให้เขาหากินกันได้ตลอดระยะเวลากว่าจะสอบใหม่เพราะไม่ได้สอบทุกปีนี่ใช่ไหมครับท่าน
0: สองปีสอบครั้งหนึ่งครับแต่เขาก็จะหากินอย่างนี้ได
2: ้
0: ยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาตำแหน่งนี้ไปฝากไว้ที่อบต.กอไก่อยู่ได้6เดือนแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วอบต.กอไก่ตำแหน่งเดิมก็จะว่าจะเรียกใหม่มาอีกจะรับมาอีกมันเป็นที่พักเป็นบุฟเฟ่ต์จะเป็นบัฟเฟอร์ไว
2: ้อย่างเงี้ยอย่างนี้ทางกรรมธิการเห็นภาพโครงสร้าง
1: เป็น
2: ลักษณะก็คือนายหน้าหลายเครือข่ายที่ทำงานแยกกันแยกกันหรือมีแม่ข่ายเดียวกันควบคุมหลายพื้นที่คะ
1: สำคัญ
0: นายหน้าเนี่ยเขาก็ทำงานแยกกันนะครับแต่ว่าจุด

0: ศูนย์รวมก็มาอย่างเช่นที่บางใหญ่นนทบุรีครับที่ในพิชิตเนี่ยครับเพราะว่าเขาต้องมารวมบัญชีแล้วก็รวมเงินก็แต่ว่ากระบวนการลึกกว่านั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการไล่เส้นเงินล่ะคะการไล่เส้นเงินหลังจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาจะไล่ไปถึงระดับไหนหรือเครือข่ายมันจะเป็นเรื่องของการทุจริตเฉพาะรายหรือว่ามันเป็นเครือข่ายที่เป็นขบวนการค่ะ
2: หรือไม
0: ่ในด้านการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นหน้าที่ของปปง.ซึ่งแบ่งการตรวจสอบออกเป็นคนสามกลุ่
1: ม
0: แรกก็คือเป็นรายชื่อที่ได้จากทางปปช.ปปช.จะส่งมาให้ตรวจสอ
2: บ
0: ซึ่งจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานปปช.เนี่ยก็แจ้งว่าได้ให้ไต่สวนทั้งหมด500ปากและพบธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 9,000 ล้านบาทอันนี้ในกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือทางปปง.ได้รับรายชื่อ 5,925 รายจากทางกรมปปช.ก็จะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้เข้าสอบ 5,925 รายพร้อมกับคนในครอบครัวกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีการจ่ายเงินค่าสมัครแทนกันที่สมัครเป็นพวงๆและสมัครจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทยอยู่ประมาณ80พวงทั้งหมดตอนนี้เป็น3กลุ่มครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของปปง.ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานอื่นๆล่ะคะตอนนี้เนี่ยหน่วยงานไหนกำลังขยายผลอะไรบ้างคะ
2: ที
1: ม
2: ยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: ในการดำเนินคดีอาญาหน่วยงานหลักวันนี้ก็คือปปช.เพราะก็มีอำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปปช.แล้วก็มีหน่วยงานสนับสนุนตามที่เป็นข่าวนะครับเป็นกองปราบแล้วก็ตำรวจปปป.แล้วก็ดีเอสไอทีนี้ก็แล้วแต่ว่าทางปปช.จะมอบหมายงานอะไรให้อย่างเช่นกองปราบและตำรวจปปป.เนี่ยก็จะมอบงานสืบสวนและงานสอบสวนเพิ่มเติมให้นี่ก็เป็นการทำงานสนับสนุนปปช.ซึ่งก็ตามที่ติดตามข่าวนะครับท่านจะบอกว่าภายใน6เดือนน่าจะดำเนินการ
2: มันเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ตรวจแล้วเสร็จ
2: ก็ต้องใช้เวลา
0: 6,000กว่าแล้วมันคือเมื่อไปตรวจเนี่ยมันเจอขยายผลอย่างเช่นที่ปปช.ให้ข่าวครับ
1: จะ
0: ตรวจแล้วก็เจอความเกี่ยวเนื่องปัสวินเนี่ยไปปี64มันก็เลยต้องตรวจเพิ่ม
2: พอสวิงไปปี64มันก็หมายความว่าคนที่นั่งเป็นข้าราชการจากปี64มานะมา69เนี่ย5ปีแล้วเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันไปถึงไหนแล้วไม่รู
0: ้ใช่ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านรองผู้ว่ามนัสที่เป็นกรรมการร่าง QR ท่านก็พูดกรณีปี64นี้เช่นเดียวกันว่าอยากให้กรรมาธิการได้เชิญนิติกรซึ่งเป็นผอ.เนี่ยชื่อเล่นชื่อแนนได้มาให้ข้อมูลด้วยเพราะว่าจะทราบดีว่าการทุจริตต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อผู้บริหารของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมีการทุจริตอย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันนะครับว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้น
1: ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายหน่วยงานแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็กำลังไล่ในเส้นแต่ละหน่วยงานที่ได้รับบทบาทกันใช่ไหมคะ
2: จับพื้น
1: ม
2: ันชั้นให้ได
0: ้คดีอาญาคดีแพ่งแต่ละหน่วยงานก็ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นที่ครับ
2: ที่ว่านายหน้าสักร้อยคนเนี่ยเรามีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่าน
0: ปปช.มีแล้วครับจากการไปบุกจับที่บางใหญ่นนทบุรี
2: อ๋อคราวนั้นเลย
0: เพราะว่าในโพยแก้ไขคะแนนจะระบุว่านายหน้าชื่ออะไรบ้าง
2: โอ้ยอ๋อในโพยนี่เขาจะไม่เลยว่าแก้คนนี้จากนายหน้าคนไหนว่างั้นเลยนะ
0: ใช
2: ่โอ้ยเล่นกันจงครึ
0: ่งสายไหนมาจากนายหน้าคนไหน
2: พอจะได้รู้อือ
1: สุดท้ายหลายคนก็ยังถามคำถามเดิมนะคะการไล่ไปไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินหรือว่าเรื่องต่างๆข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจะไปถึงระดับไหนมันจะตอบโจทย์สังคมได้ไหมว่าใครคือตัวการใหญ่ไม่ใช่เป็นแค่ปลายทาง
2: สามารถ
0: ก็วันนี้จากข้อมูลเนี่ยเราได้ถึงระดับอธิบดีเท่านั้นนะครับผู้ทำข้อเท็จจริงแต่ว่าจากการไปจับนายหน้าเนี่ยนายหน้านำเงินไปส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รับกำเงินไปส่งต่อให้กับคนที่โตขึ้นไปเนี่ยคือถ้าเราจับอย่างนี้ไล่ไปเรื่อย
2: ๆ
0: ให้การชักทอดไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะถึงตัวคนข้างบนเพราะวันนี้อธิบดีที่ถูกกล่าวหาท่านก็ให้การปฏิเสธ
2: ทุกคนปฏิเสธหมดนะ
0: มันก็จบอยู่ตรงนั้นถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ต้องอาศัยบรรดาเนี่ยครับระดับล่างเนี่ยชักทอดขึ้นไปเรื่อยๆครับ
2: ก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวเลยใช่ไหม
1: ค่ะแต่ว่าการไล่ตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยอย่างเรื่องของการตรวจสอบความรับผิดย้อนหลังเนี่ยไปถึงผู้มีอำนาจในแต่ละช่วงอันนี้สามารถทำได้ใช่ไหมคะ
0: ทำได้ครับแต่ว่าเขาก็อยากจะโฟกัสเฉพาะปี68ให้เสร็จ
2: ให้เสร็จก่อนอันนี้นะว่ากันนะ
0: ถูกต้องครับ เรื่องการขยายผล

0: ไปปี64 62 60เนี่ยก
1: ็
0: จะทำทีหลังเพราะวันนี้18ก็ยังเป็นที่
1: ก็ใช้เวลา6เดือนที่ว่าเนี่ยนะ
0: ต้องครับแต่กกต.เขาก็บอกว่าเขาทำเต็มที่นะครับอีกไม่นานครับเขาบอก
1: อันนี้ต้องฝากท่าน
0: มีการอายัดทรัพย์และก็ส่งฟ้องศาลผลิตแทนก็ยึดทรัพย์ของตัวเอง
2: ค่ะส่วนทางกรรมาธิการปปช.เองก็อาจจะต้องมีการเรียกเข้ามาเพิ่มเติมในการให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับจะรับฟังข้อมูลจากสังคมและก็จากสื่อครับถ้ามีประเด็นหนึ่งเราก็จะรับฟังเสร็จเราก็จะไปที่ศาลทันทีจะไม่พลาดเสียครับ
2: ค่ะพอเห็นภาพนะคะแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอาจพลค่ะ
1: ขอบคุณมากครับท่านครับ
0: ขอบคุณนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณอาจพลนะคะสันตรายพบนะคะสส.ศรีสะเกษจากพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: ครับผม
2: นั่งเหงานี่อาจจะต้องย้อนไปจนถึง60 62 64 68เลยนะ
1: บางคนนี่ก็เป็นใหญ่เป็นโตไปเลยนะเพราะว่ารับราชการมาหลายปีแล้วเนาะ
2: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กันนะครับครับผม
2: ค่ะตามต่อสำหรับเรื่องของการเมืองเลยนะคะ
1: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นนะคะที่คุณหมอชนน่านนะคะมีการยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้านเขานะในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตเรื่องของความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นวันที่29สิงหาคมนี้แล้วเวทีนี้เนี่ยแหมก็นอกจากจะมีฝ่ายค้านแล้วมีคุณยิ่งชีพอาชานนท์จากไอลอว
1: ์เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยไอลอว์คุณยิ่งชีพใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะประเด็นเนี่ยพอพูดถึงคุณยิ่งชีพมันก็จะเป็นอาจเป็นเวทีเรื่องของคดีหัวสวงแห่งนั้นและทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะคุณหมอชนน่านเนี่ยอดีตเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จริงนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย
1: แล้วจะยังไง
2: แล้วพรรคเพื่อไทยเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในรัฐบาลนี
1: ้และนี่ก็คือคุณหมอชนน่านจะเปิดตัวคำว่างูเห่าอีกหรือเปล่าเลยเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วจะไปขึ้นเวทีเขาเนี่ยไม่แน่ใจมันจะสร้างแรงกระเพื่อมกันในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
1: ถามคนนี้ดีกว่า
2: หรือมีนัยยะอะไรหรือเปล่าถามคนนี้ถูกต้องค่ะ
1: ร
2: องศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบายนะคะอาจารย์จ้าอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับนักเหงาสวัสดีครับคุณเก๋แม่

0: ตื่นเต้นเร้าใจกันเกินไปไหมเนี่ย
1: หลายก็ทำให้มันเป็นตื่นเต้นเป็นอย่างนั้นแหละ
2: มีนัยยะมีนัยยะทางการเมืองไหม
1: ยังไง
2: การที่หมอชนน่าจะไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้าน
0: ฮะจริงๆมีนัยยะเรื่องเดียวครับ
1: คือ
0: เป็นเรื่องการเมืองที่จังหวัดน่านเท่านั้นเองนะครับคือคุณหมอชลน่านเนี่ยคุณเก๋กับน้าเหงาลองไปดูย้อนหลังก็ได้ครับท่านเนี่ยเป็นสสเขตที่จังหวัดน่านมาโดยตลอดต
1: ั
0: ้งแต่เลือกตั้ง2544ในนามพรรคไทยรักไทย
1: 20กว่าปี
0: นะครับโดยเฉพาะผมเน้นเลยที่จังหวัดน่านเขต2นะครับเพราะท่านเป็นสสจังหวัดน่านเขต2มาโดยตลอดอำเภอเวียงสานาน้อยสันติสุขนามื่นแม่จะลิ้
1: ม
0: นะครับปรากฏว่าพอมาเลือกตั้งปี2569สอบตกครับ
1: ปีนี้นะ
0: สอบตกครับไปแพ้พรรคกล้าทำครับ
1: โอ้
0: ตอนปี66น่ะคุณหมอได้แต้มทั้งหมด 54,000 แต้ม
1: เ
0: ลือกตั้งปี69ลดลงมาเหลือ 14,000 แต้ม
1: หายไป 40,000
0: คะแนนหายไป 40,000 คะแนนนะครับส่วนเขต1เนี่ยนะครับเป็นพรรคส้มได้ไปเขต3ก็เป็นพรรคส้มได้ไป
1: ส้มเขียวว่างั้นนะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเรื่องคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอชลนาถเนี่ยหนึ่งครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี
2: ้
0: นะครับแล้วก็สองเนี่ยนะครับนายใหญ่ก็ยิ่งไม่เกี่ยวข้องใหญ่เลยนะครับเพราะว่านายใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะฟาดนายกมิกกี้อนุทินแล้วเขาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เขาเอง
1: นี่เขานิ่งอยู่
0: นะครับเขาไม่ต้องใช้นอมินีอะไรกันแบบนี
1: ้ฟาด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันคือการเรียกแต้มเพื่อที่อยากจะกลับมาเป็นสสของคุณหมอชลน่าน
1: เพราะหายไปเยอะนี่ใช่ไหม
0: ก็เลยไปขึ้นเวทีพวกสีส้ม
1: เอาซะเลย
0: แค่นี้
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเขต2เนี่ยสีส้มก็ไปแพ้สีเขียวอย่างสูสีที่จังหวัดน่านนะครับส่วนว่าจะลงในนามพรรคสีแดงหรือลงในนามพรรคสีส้มก็อีก 2-3 ปีก็ค่อยว่ากันนะครับ
1: แต่ตอนนี้ชื่อท่านยังอยู่ในสีแดงอยู่ใช่ไหมหมอชนะ
0: ถูกครับถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าเป็นการเรียกแสงทางการเมืองคืนมาหลังจากที่พ่ายแพ้ไปในสนามเลือกตั้ง
1: พ่ายยับเลยด้วย
0: เรื่องมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าก็เข้าใจว่าสื่อมวลชนหรือว่าผู้สนใจทางการเมืองก็ตื่นเต้นเล้าใจกันไปนะฮะแต่ว่าผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีมักมีผลอะไรในทางการเมืองทั้งนั้นเพราะอะไรน้าเหงากับคุณเก๋จำได้ไหมครับนายใหญ่สมัยเป็นนายกเนี่ยผมได้ยินมากับหูในต่างกรรมต่างวาระ
1: ว่าไง
0: เขาจะบอกว่าสอสอสอบได้นะคือไก่ชนสอสอสอบตกก็จะกลายเป็นไก่ต้มนะครับถ้าไก่ชนราคา1 ล้าน
1: ขนาด
0: ไก่ต้มก็เหลือ100เดียวนะครับก็เราลองคิดถึงไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยนะครับเอายุคนี้ก็ได้เอาผมให้สุดๆเลยเอาเจ้าที่อร่อยที่สุดไก่บ้านด้วย
1: ก็ไม่เกินเท่าไหร
0: ่ตัวนึงไม่เกิน500
1: แพงแล้วเด้อเออ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปให้แต้มคุณหมอชลน่านทางการเมืองจนเกินสมควร
1: เพราะถือว่าเขาเป็นสสสอบตกอยู่นะ
0: ถามว่า
1: เป็นสสสอบตก
0: ถามว่าคุณหมอชลน่านวันนี้มีสิทธิ์ไปโหวตอะไรในสภา
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: เพราะสอบสอบตก
0: สอบสอบตก
1: นอกสภา
0: เขียวไป 30,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะลืมไปว่าท่านเคยท่านเพิ่งสอบตกก็อาจจะไปคิดว่าเฮ้ยท่านเคยเป็น
1: หัวหน้าพรรค
0: เพื่อไทยผมบอกว่าอย่างนี้เลยนะอดีตเป็นยังไงเนี่ยนายใหญ่เขาไม่สนหรอกเขาสนว่าปัจจุบันเป็นอะไรมากกว่านะคร
1: ับ
0: และวันนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นไก่ต้มเนี่ยยังไงราคามันก็ไม่เท่าไก่ชนนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยเข้าใจท่านนะครับที่ท่านไปร่วมงานนี้เนี่ยเพราะเข้าใจความจำเป็นทางการเมืองที่ท่านต้องการที่จะเรียก FC เรียกคะแนนกลับมานะครับและอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเพื่อไทยที่จังหวัดน่านเนี่ยก็กำลังขึ้นอันเนื่องมาจากเห็นผลงาน

0: ของอาจารย์เชนในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องอุทกภัยที่ผ่านไปนะครับงานนี้ถ้าเกิดคุณหมอเนี่ยไม่ฉวยโอกาสนะครับเรียกแต้มคืนเนี่ยผมว่านะก็เสียดายโอกาสท่านเท่านั้นเองเพราะนั้นผมเข้าใจท่านนะครับเพราะนั้นเวลาประเมินในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเรียนย้ำนะครับคุณหมอชลนาเนี่ยเป็นสสที่ผมนับถือเพราะว่าตั้งแต่เล่นการเมืองมาปี44จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านลงเขตเลือกตั้งทุกรอบครับไม่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อเลย
1: ไม่มี
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพปัจจุบันในเมื่อท่านพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแล้วพ่ายแพ้เยอะซะด้วยเพราะเคยได้แต้มตั้ง 50,000 กว่า
1: โอ้ใช่
0: รอบนี้เหลือแค่
1: 14,000
0: แต้มหายไปตั้ง 3-40,000 คะแนนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียกแต้มกลับมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับที่จะไปลงสนามเลือกตั้งในรอบต่อไป
1: อย่าง
0: น
1: ี้นะครับอย่างนี้ถ้ารอบต่อไปเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่คัดคนอื่นแทนหมอโชนันเหรอ
0: ก็อยู่ที่ท่านจะเรียกแต้มคืนมาได้แค่ไหนไงแล้วเราอย่าลืมนะครับถ้าถึงเวลาเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะมีคนอื่นแทนท่านท่านก็อาจจะไปส้มก็ได้ก็งานนี้งานสีส้มอ่ะนะครับไอ้นี่มันคือทางเลือกทางการเมืองในอนาคตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพวกสีส้มนะครับถ้าต่อไปข้างหน้านะสมมุติว่านะครับสมมุติว่า
1: คุ
0: ณหมอเนี่ยท่านไม่ไปต่อกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็พอดีอ่ะเพราะว่าเขต2จังหวัดน่านเนี่ยพวกสีส้มก็แพ้สีเขียวอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอท่านทำแต้มได้มาเนี่ยนะครับแล้วแต้มของท่านเนี่ยสูสีกับคนที่เป็นสสปัจจุบันซึ่งเป็นของพรรคกล้าทำก็เป็นไปได้ในอนาคตเพราะนั้นของแบบนี้ครับเราอย่าพึ่งไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเนี้ยผมขออนุญาตเอาเพลงแบบฮิตยุค90
1: ไม่
0: ได
1: ้
0: นะครับ
1: กำลังดังยุค90
0: นี้มันขี้หมาครับไม่ได้มาจอกง่อยไม่ได้มีอะไร
2: เพราะว่าค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าดูเนี่ยอย่างวันนี้เองเนี่ยทางคุณจุลพันธ์เองนะคะก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านก็ไฟเขียวให้คุณหมอชนน่านไปร่วมเวทีได้นะ
0: โอ้โหเอางี้น้าเหงาคุณเก
1: ๋
0: วันนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ
1: ์
0: นะครับก็วันก่อนก็เพิ่งโหวต400,000 ล้านไป
1: ใช่
0: นะครับแล้ว200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยผมก็เคยพูดให้แล้วนางเหงาก็คุณเก๋ฟังมาหลายรอบแล้วว่าโครงการพวกเงินกู้พวกนี้เขาเรียกว่าหวานเจี๊ยบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วก
1: ็
0: ยังไงเสียเนี่ยนะครับก็ไม่ตกขบวน
1: ถูมือลูกปากเลยว่างั้นนะเหมือนคุณไอ้วันทำมันก่อนใช่ไหม
0: แต่ถ้าไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้โม่บัตรซบอันนี้ผมพูดง่ายๆตรงมา
1: ฝืนคอเลยว่างั้น
2: อาจารย์อย่างนั้นก็แสดงว่าก็ไม่ได้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในพรรคร่วมรัฐบาลกันแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าทีของคุณจรพันธ์ก็บอกว่ายังแน่นปึก
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้นะวันน
1: ี้แดงนั่นมันยังไม่มีปัญหาเนี่ย
2: ไม่มีปัญหาเนาะ
0: ไม่มีกลุ่มการเมืองไหนในประเทศสร้างแรงกระเพื่อมให้ระบอบสีน้ำเงินที่เขากำลังมีอำนาจอยู่ได้แน่นอนนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะสร้างแรงกระเพื่อมได้เนี่ยเสียงสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเอกภาพนะครับนั่งเหงาว่าคุณเก๋ดูก็แล้วกันก็ขนาดพรรคฝ่ายค้านยังกลายเป็นพรรคฝ่ายคอยอย่างเปิดเผยอ่ะนะครับ พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันเป็นกฎหมายเรื่องการเงิน
1: ใช่
0: นะครับถ้าโหวตสวนแล้วก็รัฐบาลไปทันที
1: น
0: ะครับแล้วมีใครกล้าโหวตสวนไหมล่ะ
1: ไม่มี
0: ก็ขนาดฝ่ายค้านยังประกาศตัวว่าพร้อมคอยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องคะแนนเสียงในสภาเลิกพูดสองนะครับระบบความมั่นคง
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: แหมดูซิย้ายเลขาสมช.เพื่อไปเอาเสทบ.มาเป็นเลขาสมช.แก้ปัญหาเราทับตำแหน่งเต็มโอ้งานนี้ไม่ได้ใจทหารวันนี้แล้วจะได้ใจวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าคนไหนคิดว่าจะล้มพรรคสีน้ำเงินออกจากรัฐบาลง่ายๆล่ะผมพูดไปเนี่ยก็คงจะโดนด่าแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่จะมาพูดเอาใจใครผมก็บอกตามความจริงบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับเอาเวลาเนี่ยนะครับไปคิดว่าจะผลักดันเรื่องรัฐนูนฉบับใหม่กันดีกว่านะฮะผมเรียนย้ำนะครับวันนี้เนี่ยมีอีเวนต์ใหญ่ที่โรงแรมลาม่าการ์เด้นนะครับมีทั้งอาจารย์วิชา

นิธรรมนะครับมีทั้งอาจารย์บวรศักดิ์มีคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นเวทีกันด้วยเรื่ององค์กรอิสระทั้ง3คนพูดเหมือนกันเดะเลยว่าจะต้องไปจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครยังเพ้อเจ้อเรื่องหัวสวจะสอยอนุ

0: ไม่ชอบกับการโค่นล้มที่มันเป็นจริงมันคนละเรื่อง
1: ความรู้สึกกับความจริงไม่เหมือนกันว่ากันนะ
0: วันนี้เนี่ยนะครับทหารที่ไหนจะมายึดอำนาจคุณอนุทินไม่มีครับคุณอนุทินมีแต่ดูแลทหารนะครับอยากได้อะไรแกจัดให้หมดนะนะครับม็อบเหรอจะมาขับไล่เหรอถามบอกหาสปอนเซอร์ได้อย่างม็อบอ่ะช่วยหาสปอนเซอร์ให้หน่อย
1: ไม่มีน้ำเลี้ยง
0: น้ำเลี้ยงไม่เห็น
1: ไม่มี
0: ส่วนสภาก็เห็นเอกภาพในการลงคะแนนแล้ว
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังพลึบกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะ
0: โอ้โหนะเหงาบางคนมาบอกผมว่าอาจารย์เดี๋ยวรออภิปรายไม่ไว้วางใจผมบอกไม่ต้องรอหรอกเมื่อวานนะถ้าเขาจะคว่ำ
1: งบการเงินนะ
0: ระดับการเงินนะระดับเด็ดสุดแล้ว
1: เด็ดที่ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกว่างั้นเนี่ยการเงินเนี่ย
0: ยกมือสวนเมื่อไหร่เนี่ยนะไปทันที
2: อาจารย์
0: ยังไงมีใครกล้าแตกแถวไหมล่ะ
1: มี
0: คร
1: ับ
0: มีแต่ปลายคอยตั้ง50กว่าเสียงนะคร
2: ับยังพรรคเขียวที่เขางดออกเสียง
1: เขียวคอย
2: อันนี้เขาส่งสัญญาณอะไรไหมอาจารย
1: ์
0: เอ้าแม่
1: เขียวคอย
0: ต้องบอกว่าการรอคอยแม้จะเนิ่นนานแต่ถ้ามันสำเร็จขึ้นมามันก็คุ้มค่ากับการรอคอยใช่ไหมครับคุณเก๋นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดว่าเงินกู้สี่แสนล้านมันเป็นเงินงบประมาณรอบสุดท้ายสิครับประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วก็ยังจัดทำงบประมาณยังกู้เงินได้อีกหลายรอบนะครับก็ดูดิก็สสฝ่ายค้านเนี่ยก็มาพูดเหมือนผมไปแล้วบอกโอ้ยงานเนี้ยใครเป็นรัฐบาลหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
1: ถูกถูกถูกมือลูกปาก
0: ฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งมันไม่มีหรอกนะครับ
1: เอ๊ะ
0: ง
1: ั้
0: นนี้เนี่ยนะครับ
2: อาจารย
0: ์เลิกคิดเลิกฝันแต่ด่าได้เชิญด่ากัน
1: ได้ได้เชิญด่าง
2: ั้นแสดงว่าก็การที่ไปขึ้นเวทีของคุณหมอชนน่านก็ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทยกำลังมีปัญหากับรัฐบาลแต่ว่าเห็นว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาเตรียมจะนัดพรรคร่วมรัฐบาลไปกินข้าวกันนะคะระดับทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ด้วยแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ครับผม
2: ไม่แน่ใจว่ากระชับความสัมพันธ์หรือว่าไม่มั่นใจในการประเมินเรื่องของเสียงสนับสนุนหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีหรอกครับชั่วโมงนี้นะครับเสียงรัฐบาลเนี่ยเป็นเอกภาพสุด
1: แข็งปึ๊กแน่นปักว่างั้นเลยนะ
0: ถ้าใครฟังอาจารย์เชนพูดเรื่องการแก้อุทกภัยที่น่านนะครับเพิ่งพูดในสภาเมื่อวาน
1: นี่สิ
0: ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพูดดีด้วยก็ไปดูเอาแล้วกันครับว่าอาจารย์เชน
1: อ
0: ่ะแกพูดกี่โปรเจกต์แล้วแต่ละโปรเจกต์เนี่ยนะครับถามว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านนี่จะได้ทำไหมนะครับก็เอาง่ายๆแค่นี้แล้วอาจารย์เชนเป็นใครอ่ะอาจารย์เชนเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับเอาให้ชัดขึ้นนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยจ
1: ุ
0: ลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งทำแต้มเรื่องได้ใจคนงานเห็นไหมฮะคนทำงานบ้านคนทำงานภาคเกษตรภาคปศุสัตว
1: ์
0: คนทำงานที่เป็นลูกจ้างหาบเล่แผงลอยจุลพันธ์เอาใจขนาดไหนประกาศให้ลูกจ้างเหล่านี้เข้าประกันสังคมหมดเลย
1: เออใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คนก็ได้เสียงอยู่
0: ดูการเมืองเนี่ยนะครับอย่าไปดูแต่ไอ้ข่าวรายวันไอ้นั่นน่ะมันสีสันแต่ต้องไปดูว่าพรรคการเมืองที่เขาจะต้องต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับวันนี้เขาสะสมแต้มกันยังไงนะครับวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกำลังสะสมแต้มอยู
1: ่
0: นะครับไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องนะครับรีบออกไปเป็นฝ่ายค้าน
1: ยังไม่ต้องคว่ำเรือว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วอย่าลืมว่าฝ่ายคอยเนี่ยนะครับเขารอคอยอยู่นะครับ
1: เออคุณออกเขาก็เสียบเข้ามา
0: วันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะส.ส.พรรครัฐบาลคนไหนไม่ไปงานเลี้ยงนะนะครับวันนี้มีแต่ต้องคอยสังเกตว่าพรรคฝ่ายคอยเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงกับเขาด้วยหรือเปล่า
1: ว้าตายแล้ว
2: หมายถึง วงกินข้าวเนี่ยเหรอคะอาจารย
0: ์ถูกแล้วเนี่ยผมบอกคุณเก๋กับนักเหงาอย่าไปเสียเวลานับสสพรรครัฐบาลว่าเขามาร่วมงานเลี้ยงหรือเปล่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ไปดูตอนถึงวันงานนะว่ามี
2: จะมีใครเพิ่มหรือเปล่าม
0: ีสสเนี่ยจากพรรคอื่นมาเพิ่มหรือเปล่า
1: ตายแล้วนี่อาจารย์เอาทีนี้ชวนคุยกันในอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างนี้เขาก็แหมมีการพูดจากันว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไม่ทนอยู่ไม่ยืดเราทัดทรงอย่างนี้ที่อาจารย์จ้าบอกพวกเราเนี่ย มันก็หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ทนอยู่ยืดหรือ

0: ว่าสภานี้ก็จะอยู่ครบอย่างนั้นไหมอาจารย
1: ์ก็อยู่อยู่ยาวไปอีก30ปีอ่ะก็ผมพูดแค่นี
0: ้ทั้งรัฐบาลโอ้โหนี่นะ
1: นั่งก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวแหละนะครับก็ต้องจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่อ่ะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไอตอนเราคุยกันเนี่ยผมก็ดีใจนะที่พวกสีส้มทั้งหลายแหล่เนี่ยตาสว่างเอ็นไลท์เท่นเพราะผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าเฮ้ยไอ้น้องเรื่องหัวสวน่ะเอ็งล้มเขาไม่ได้หรอกเอ็งไปไล่บี้เรื่องรัฐนูลฉบับใหม
0: ่
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าประชามติ21ล้านเสียงเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันคือแรงหนุนที่ดีที่สุดนะครับ
0: ที่ประชาชนให้แก้นะใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้องแล้ว
0: ไม่เอาเส้นนี
1: ้ถ้าจะหมั่นไส้พวกสวสีน้ำเงินนะครับตอนจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ย
0: ก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยว่างั้นนะ
1: ไม่ใช่ครับนะเวลาไปเจรจาขอเสียงเขา1ใน3เนี่ยไปบอกเขาเลยว่าสวตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะทำกันนะจะมาจากการเลือกตั้งทุกคนแต่ว่านะครับยินดีจะปลดล็อกที่บอกว่าเป็นสว.รอบเดียวให
0: ้
1: นะครับพวกสีน้ำเงินเนี่ยไม่กลัวเลือกตั้งหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไปบอกเขาเลยฮะแล้วไปแข่งกันในสนามเลือกตั้งนะครับไปปลดล็อก
0: คุยกับเขาดีๆว่างั้น
1: ของแบบนี้นะครับมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องหมูไปไก่มานะครับมันไม่มีอะไรหรอกทางการเมืองจะไปได้เลยทุกอย่างมันไอ้นั่นมันเด็กแล้ว
0: ใช่จะเอาทุกอย่างไม่ได้ดอก
1: การเมืองนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
0: ์
1: นะครับผลประโยชน์ทางการเมืองก็คือผลประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่อยากล้มสว.แบบที่เอาไปเลือกกันเองแบบนี
0: ้
1: คุณต้องเข้าใจเขาก่อนว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยพวกนี้ไม่กลัวเลือกตั้งนะครับสส.สีน้ำเงินก็ไม่กลัวเลือกตั้งนะครับเพราะพวกนี้เขาคิดว่าเขามีของนะครับแต่สิ่งที่สว.สีน้ำเงินเขาต้องการคืออะไรเขาต้องการจะปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่งตอนนี้รัฐนูนบอกว่าสว.มันเป็นได้ครั้งเดียวนะครับคุณก็ปลดล็อกตรงนี้ซะก็เป็นได้ไม่จำกัดก็ไปแข่งกันในสนามเลือกตั้งโอ้โหหมูไปไก่มาแล้วนูนก็ผ่านแล้ว
0: ขอให้ปลดล็อกตรงนี้นะนี่น่าสนใจ
1: ผมเนี่ยอุตส่าห์เอาความประสงค์ลึกๆของพวกสีน้ำเงินมาเล่าออกอากาศเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็ดีใจนะที่เราคุยกัน3คนพวกสีส้มก็เชื่อฟังผมแล้วว่าไปสู้เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องหัวสว.น่ะ
0: เลิก
1: นะครับไม่เกิน20คนได้แค่นี้แหละ
2: นะครับเก๋ขอถามแย้งยังประเด็นหัวสว.เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันจะลามไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมั้ยแล้วมันจะกลายเป็นรอยต่อให้ฝ่ายค้านกับฝ่ายกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาผสานกันแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ครับ
2: มันจะถึงขนาดนั้นไห
0: ม
1: เมื่อวานเนี่ยที่เป็นบอกว่าไอติมไปต่อยรัฐมนตรีนพินทร์อยู่ข้างเดียวอะเรื่องหัวสว.นะครับคุณดูเขาตอบโต้สิเขาบอกเขาเปิดทำเนียบให้เลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนเราคุยกันอยู่ไม่รู้สื่อไปเขาไปสัมภาษณ์หรือยังผมจะบอกว่าพวกสีน้ำเงินไม่กลัวเกมนี้หรอกนะครับเพราะว่าพวกสีน้ำเงินรู้ว่าไอ้สำนวน 90,000 หน้าเนี่ยนะครับมันมีเส้นเงินชัดๆจริงๆเนี่ยไม่เกิน20คนนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยผมก็เคยพูดแล้วว่าล้วนแต่เป็นพยานปั้นให้การกลับไปกลับมาทั้งนั้นก็ไม่งั้นผมจะกล้าท้าเป๋าไอติมหรือว่าช่วยเปิดสำนวนไอ้ 9,000 หน้าหน่อยได้ไหมนะครับแล้วผมจะช่วยอ่านให้นักเก๋าจะได้ช่วยอ่านคุณกีจะได้ช่วยอ่าน
0: แล้วลอง
1: เอา
0: เอ
1: ไอพาสปอร์ตมาประเมินก็ได้ว่าเอาละจำนวนที่เปิดมาเนี่ยไม่ต้องเรา3คนประเมินหรอกให้ไทยเอไอพาสปอร์ตประเมินเลยว่า
0: เขามีงบอยู่
1: จะจับหัวสวได้สักกี่คนนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาผมไม่ได้เกียดชังใครแต่ผมจะบอกว่ามันมีเครื่องมือช่วยต้องเยอะก็แน่จริงก็เปิดมาเลยไม่เห็นมีอะไรเลย
0: อ๋อจะจับหัวได้สักกี่คนใช่ไหมน่าถามนะไอ้ไอ้น่ะ
1: คือผมจะบอกว่าวันนี้พวกสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่ได้กลัวไอ้สองวันนี้หรอกแล้วประเด็นสุดท้ายเรื่องหัวสวนะผมจะบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับตาไปเอาสำนวนมาเนี่ยนะครับจนแจ้งความอะไรกันวุ่นวายเนี่ยนะครับไอ้คณะอนุกรรมการที่บอกว่าไปฟอกขาวให้อ่ะนะครับ
0: อ้
1: าวมีใครเคยเห็นรายงานการประชุมเขาสักแผ่นนึงไหมไม่มีเลยมาพูดเป็นตุเป็นตะว่าฟอกขาวหมดแล้วมติ5-2ผมบอกใครช่วยไปเอาไอ้รายงาน
0: มาให้ดูหน่อยสิ
1: มาให้ดูหน่อยสิผมบอกพูดกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับ

0: ันว่าถ้าพยานหลักฐานถึงใคร
1: ครับ
0: นะครับโดนหมดครับและพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่สุดก็ต้องเป็นไปตาม3องค์ประกอบที่แสวงบุญมีเขาพูดไว้นะครับครบ3องค์ประกอบก็ส่งศาลถ้าไม่ครบก็ไม่ส่งเพราะนั้นฟันธงยังไงก็ไม่เกิน20คน
1: แค่นั้น
0: ตัวเลขที่คุณเป๋าพูดก็พูดเหมือนผมมา17น่ะนะครับเพราะฉะนั้นของแบบนี้มันเห็นกันอยู่ผมไม่ต้องพูดเยอะส่วนเรื่องบัตรบาร์โค้ดก็เลิกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าศาลท่านไปเดินเผชิญสืบนะฮะแล้วก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎระเบียบเรียบร้อย
1: อาจารย์หนึ่งนาทีสุดท้ายตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหบ้านเมืองเศรษฐกิจระดับโลกหรือว่าแม้แต่ภัยธรรมชาติต่างๆเยอะแยะรัฐบาลควรจะทำอะไรให้ประชาชนที่พอจะมีหวังกันบ้างเนี่ยเพราะรัฐบาลดูเหมือนจะอยู่ยาวนานเนี่ยนะเอาสั้นๆเนี่ยอาจารย์จะทำไงกันดีช่วงนี้บ้านเมือง
0: โอ้โหคือผมก็ไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีนะ นะคร
1: ับ เอ้ยท่านฝากได้ดิ
0: ผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันเอาอย่างแรกนะครับท่านนายกครับอีกไม่กี่วันก็จะเกษียณอายุข้าราชการกันแล้วเนี่ยท่านนายกไปไล่ตรวจซิพวกชอบจัดงานประชุมกันไปปลายปีอะประเภทอะไรนะสรุปผลงานประจำปีแล้วก็เอาเงินหลวงไปเลี้ยงเกษียณกันเนี่ยนะครับไอเนี่ยทุจริตคอรับชั้นนะครับนายกไปจัดการไอ้พวกนี้ก็จะประหยัดเงินหลวงได้อีกเป็นพันล้านนะครับเอาผมชี้ให้แล้วกันวันที่25กันยายนเนี่ยที่โรงแรมเซนทาราราชประสงค์สำนักนายกรัฐมนตรีจะไปจัดงานอีเวนต์อ้างว่าประชุมประเมินผลงานนะครับแต่ตอนเย็นนะครับลือกัน
1: แ
0: รกว่าจะเลี้ยงเกษียณนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ
2: ่
0: นะครับไอ้นี่แหละครับไอ้อันเนี้ยทำได้เลยท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะอาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดวันนี้อาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดบนเวทีว่าสมัยท่านเป็นรองนายกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่จริงจังเรื่องปราบคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับท่านนายกครับ25กันยาเนี่ยนะครับ
1: เซ็น
0: ทาราราชประสงค์เนี่ย ท่านนายกไปสั่งตรวจดูเลยว่าเอาเงินหลวงไปปาร์ตี
1: ้
0: เลี้ยงเกษียณหรือเปล่าครับแล้วไปถ้าทำอย่างนั้นนะสอบมันให้หมดสำนักนายกรัฐมนตรีเลย
1: ใกล้ๆตัวเลยว่ากันนะ
0: ใกล้ๆตัวนี่แหละเราเห็นเลยนะครับ
1: เรื่องทุจริต
0: ไอ้เนี่ยทำได้เลยครับ
2: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะสรุปแล้วก็คือยังแน่นปึกเนาะ
0: ก็แน่นปึกเหมือนเรา3คนนะครับคิดถึงกันทุกเวลา
1: ขอบคุณครับอาจารย์
2: ค่ะอาจารย์จ๋า
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเผยคชก.วางกรอบ 2,000 ล้านบาทดูแลสินค้าเกษตรปี70นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับรองรับมาตรการดูแลเกษตรกรและบริหารจัดการสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี2570กรอบดังกล่าวรองรับการดำเนินงาน6มาตรการครอบคลุมทั้งด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมัน

0: ผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตรวมถึงสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือรองรับสถานการณ์สินค้าเกษตรและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรคัดค้านนโยบายประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจุธามาศบุญแสงประธานสากลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยกล่าวว่าขอให้รัฐทบทวนโครงสร้างการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากการประกันราคารับซื้อในประเทศ3ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี1ส่วน3ต่อ1เปลี่ยนเป็นลดต้นทุนปัจจัยผลิตเนื่องจากวิธีการนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ผสมอาหารก็ต้องรับภาระจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นด้วยที่ผ่านมาราคารับซื้อที่ตั้งไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงแต่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากกว่าเพราะเกษตรกรรายย่อยต้องขายผลผลิตล่วงหน้าเพื่อเอาเงินมาใช้ก่อนและพอเก็บเกี่ยวคืนก็ถูกหักค่าความชื้นอีกส่วนข้าวโพดที่พ่อค้ารับซื้อไว้แล้วมาขายในตลาดหลังจากนั้นก็ถูกปั่นราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ13บาทผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีทางเลือกเพราะอาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด 60% ของต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ไข่มีสีเหลืองสวยซึ่งจำเป็นต้องซื้อแม้ว่าราคาแพงที่สุดในโลกเป็นต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นหากไปเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียซึ่งนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากตลาดโลก 5-6 บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยทำให้ไทยแข่งไม่ได้ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสมาคมว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไทยไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาระให้ภาคปศุสัตว์โดยการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พ่อค้าเท่ากับเอาการขาดทุน3ปีต่อเนื่องและสร้างภาระหนี้ไปประกันราคาให้ผู้รวบรวมสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

0: ส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจับตานายกถกกตร.จัดโผนายพลสีกากีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่8ทับ2569โดยมีวาระสำคัญคือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาจนถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569สำหรับปีนี้มีตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งและผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่งทิติเชษฐ์กกต.ปัดตอบคดีหัวสวจบสัปดาห์หน้าหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นายทิติเชษฐ์นุชนาธกรรมการการเลือกตั้งซึ่งร่วมเป็นประธานเปิดงานนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่น16ได้กล่าวในช่วงท้ายของการเปิดงานว่าระหว่างที่ตนกำลังกล่าวเปิดงานอยู่นี้ที่สำนักงานกกต.มีการประชุมกกต.ดังนั้นเมื่อกล่าวจบจะต้องรีบไปร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกันจึงไม่สามารถอยู่ฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาได้หลังจากที่กล่าวจบแล้วนายทิติเชษฐ์รีบลงจากเวทีก่อนจะออกประตูด้านข้างของห้องประชุมเนื่องจากมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมารอสัมภาษณ์อยู่ที่ด้านหน้าห้องประชุมอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามว่าคดีหัวเลือกสว.กกต.จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่แต่นายทิติเชษฐ์ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะรีบเดินขึ้นรถไปทันทีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับเข้ามาช่วงชั่วโมงท้ายนะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋กันนะเงาครับผม
3: ค่ะนะคะวันนี้มีแต่ข่าวแบบว่าต่อเนื่องเรื่องของการเมืองนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของคุณหมอชนน่านไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านออกมาให้สัมภาษณ์เองแล้วก็รวมไปถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเวทีที่อาจารย์จะบอกอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดถึงเรื่องของประเด็นที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอิสระที่ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะคะขอเริ่มที่คุณหมอชนน่านก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันนะคะก็ตามต่อสำหรับประเด็นนี้เลย
2: กระด
3: ู
2: กเม
3: ็
2: ดแรก
3: ที่จะไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้านเขาอะนะคะคือคุณหมอเนี่ยชี้แจงบอกว่าอ่ะอันนี้ก็ไปขึ้นแน่นอนไปขึ้นเวทีฝ่ายค้
2: าน
3: แต่ว่าไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้ไปในตัวแทนของพรรคเพื่อไทย
2: โอ้โหเชิงสูงนะเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยไปฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็คือตอนนั้นเพื่อไทยเนี่ยเคยอยู่ฝ่ายค้านถูกไหมแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยว่างั้นได้นะแต่ไม่ได้ฐานะของตัวแทนพรรคเพื่อไทย
3: ไม่ใช่
2: เชิงสูงเชิงสูง
3: แล้วก็ย้ำว่าแม้ว่าจะอยู่พรรคร่วมรัฐบาลก็จริง
2: ร
3: แต่ว่าในแง่บทบาทของสสแล้วก็ในแง่ของประชาชนทั่วๆไปอะไรแบบนี
2: ้
3: คือก็มีสิทธิ์มีหน้าที่ในการตรวจสอบในเรื่องของการถ่วงดุล
2: ตรวจสอบนอกสภาได้เพราะท่านไม่ได้เป็นส.ส.ในสภาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ไฟเขียวอ่ะแล้วมีการสั่งห้ามอ
2: ่
3: ะอันนี้จะยิ่งไปตอกย้ำพรรคเพื่อไทยเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นทางการเมืองด้วยซ้ำว่าหมายความว่าคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่คุณไม่ตรวจสอบรัฐบาลด้วยกันหรออะไรแบบนี้
2: ดักคอก็เรียกดักคออันนี้ก็เชิงสูงกันด
3: ัก
2: คอพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเลยว่ากันเลยนะว่าจะมาห้ามชนะว่ากันเลยนะ
3: ใช่คือท่านก็บอกว่าการตัดสินใจเข้าร่วมเวทีเนี่ยคือผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะคะแล้วก็มองว่าการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชน
2: จะเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะตอนนั้น
3: ไม่ได้ไปในนามของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งเนี่ย
2: เ
3: ขาบอกว่าเวทีที่ตอนช่วงที่ท่านขึ้นไปพูดเนี่ยคุณหมอชนน่านไปพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายที่จะไปเจาะจงโจมตีประเด็นทางการเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็บอกเหตุผลสำคัญบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นบทบาทของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ในฐานะประชาชนเองเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับมองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าหากรัฐบาลมีการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นยอมรับในการตรวจสอบเนี่ยยิ่งจะช่วยให้ทำให้ภาพของรัฐบาลอ่ะดีด้วยซ้ำไปเพราะลดเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่น
2: เปิดให้หน่อยว่างั้นนะ
3: ใช่แล้วก็บอกว่าถ้าหากมีการยิ่งไปปิดกั้นไปถึงขนาดแบบว่ามีขั้นแบบว่าสั่งให้พรรคเพื่อไทยไม่ให้เข้าร่วมเวทีเนี่ยภาพของรัฐบาลเนี่ยอาจจะดูไม่ดีแล้วก็ระบบการเมืองเนี่ยอาจจะถูกตั้งคำถามแบบว่าหนักขึ้นด้วย
2: ตีปลาหน้าใสไปเลยว่างั้นนะ
3: คุณหมอชนน่านอธิบายแบบนี
2: ้
3: ทีนี้ก็ประโยคสำคัญก็คือบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปปิดกั้นในการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของหัวหน้าพรรคบ้างคุณจุลพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องของการอนุญาตให้คุณหมอชนน่านเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังพูดถึงความสัมพันธ
2: ์
3: ของพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยจะไปลือกันว่าเขาแบบว่ามีปัญหากันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าจับมือกันเรียบร้อยแล้วกับฝ่ายค้านหรือเปล่านะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เปิดกว้างไม่ได้ห้ามสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือเวทีเสวนากับประชาชนนะอย่างกรณีของคุณหมอชนน่านเนี่ยท่านก็ได้รับเชิญเพราะว่าเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านเช่นเดียวกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านคนอื่น

0: ก็อาจจะรวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เข้าร่วมเวทีด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนื้อหาในการเสวนาเนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยระบุว่าเข้าใจมันเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองมากกว่าที่จะมุ่งโจมตีรัฐบาลโดยตรงแล้วก็ย้ำว่าถ้าหากกิจกรรมดำเนินไปอย่างโปร่งใสใช้งบประมาณอย่างถูกต้
1: อง
0: และเป็นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอันนี้ยิ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าหากนำงบประมาณรัฐไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่มากเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ระมัดระวังแล้วก็สิ่งที่มีการยืนยันนะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยยืนยันบอกว่าการที่คุณหมอชนน่านขึ้นเวทีฝ่ายค้านเนี่ยย้ำว่ามันไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนคือระบุว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลร่วมนะแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนและพรรคร่วมเอง
1: และพรรคร่วมเอง
0: เนี่ยยังทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นพร้อมกับเดินไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงทิศทางของรัฐบาลที่เขาวางเอาไว
1: ้
0: เราก็ไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรแบบนี้อันนี้เก๋พูดเองนะท่านจุลพันธ์ไม่ได้พูด
1: แต่ก็ไม่ได้เกเรนี่นะแต่เขาเรียกว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุ่นไง
0: ใช่
1: ฝั่งหนึ่งก็คืออ้าวท่านน่านก็วานไปก็อันนี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็คือกับทางด้านของความสัมพันธ์ระหว่างแกนหลักรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ให้น้ำไม่ให้ขุ่นด้วยบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
0: แล้วท่านก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าเนี่ยก็ยืนยันนะคะอย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยในท่าทีของเพื่อไทยก็มองว่าเป็นกลไกปกตินะของประชาธิปไตยทุกพรรคทุกแล้วก็ทุกสสเนี่ยก็มีหน้าที่ในการรับฟังข้อมูลฝ่ายค้านแล้วก็ใช้เรื่องของวิจารณญาณว่าข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยมันมีความหมายมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อถามว่าจะถึงขั้นลงมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยืนยันในหลักการอย่างไรนะคะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเมื่อมีมติพรรคทุกคนต้องเดินไปด้วยกันอย่างยกตัวอย่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์จะยกตัวอย่างเลยการลงมติพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ลงมติสนับสนุนอย่างเต็มที
1: ่ไปตรงนั้นว่างั้น
0: เขาเห็นว่าเป็นประโยชน
1: ์
0: ส่วนถามยืนยันเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลยังไงยังแน่นปึกไห
1: ม
0: นะคะมีความขัดแย้งกันอะไรหรือเปล่าก็บอกว่ายังแน่นปึกเลยนะไม่มีความขัดแย้งอะไร
1: ไม่ได้กลัวพรรคคอยด้วยใช่ไหม
0: อันนี้ไม่ได้พูดแต่บอกว่าไม่มีเรื่องของความขัดแย้งและที่สำคัญเนี่ยก็บอกว่าการที่คุณหมอชนน่านไปขึ้นเวทีก็ไม่ได้ไปกระทบเรื่องของเสถียรภาพอะไรแต่อย่างใด
1: คือออกตัวได้หมดอะเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งก็คือคุณหมอชนน่านเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นส.ส.ในสภาเนี่ยถูกไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เพราะฉะนั้นมันออกตัวได้ทุกทางอะการออกตัวได้ทุกทางแล้วก็รู้สึกอย่างที่อาจารย์ช้าว่าก็คือว่าพักสีส้มเองไม่ใช่สีส้มขอไปพักสีน้ำเงินเองเขาก็คงไม่ค่อยยี่หร่าอะไรเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมฮะ มันอาจจะเป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเมืองหรือทำไปอ่ะ
0: นะคะแต่ว่าลึกๆเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็วิเคราะห์ไปในทางแนวนั้นนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของพักร่วมรัฐบาลเดี๋ยวคุณผู้ฟังจับตาดูนะว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมหารือกันแล้วก็นัดรับประทานอาหารร่วมกันท
1: ี
0: น
1: ี้
0: มันจะแบ่งเป็นสองวงนะวงรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลวงหนึ่งแล้วก็วงในส่วนของระดับลงมาเป็นสสพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอ
1: ี
0: กวงหนึ่ง
1: วงครม.กับวงสสงั้นเลยนะ
0: ใช่แบ่งเป็นสองวงเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานร่วมกันนะคะทีนี้ถามว่าการนัดกินข้าวกันเนี่ยจะเคาะกันวันไหนสถานที่อะไรเพราะว่าอาจารย์จ๋าจับตามองว่าไอ้ของเดิมอ่ะไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีเพิ่มเข้ามาหรือเปล่า
1: เฮ้ยถ้าเกิดว่าอาจารย์จ๋าแทงถูกด้วยอาจารย์จ๋าดังเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีกล้าทำเข้ามานั่งในอีกวงที่สองอ่ะคือวงสสอ่ะใช่ไหมไอ้วงครม.นี่ไม่มีไม่แน่นะแต่คงไม่มีอ่ะวงครม.นะแต่วงสสอ่ะไม่แน
0: ่นายกบอกว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้นัดกันแต่ยังไม่ได้ขอวัน
1: ต้องเข้าเดือนกันยาก่อนว่างั้นเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้าต้องเข้าเดือนกันยาแล้วนะ
0: ใช่
1: สัปดาห์หน้าใช่ไหมเพราะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามันสิ้นเดือนมันวันที่3เป็นวันจันทร์เนาะก็ต้องเข้าเดือนกันยาก่อน
0: ค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือสสก่อนจะเป็นวงไหนก่อนนะคะนายกบอกว่าน่าจะเป็นวงของคณะรัฐมนตรีก่อนทีนี้ถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายกบอกว่ายังไม่รู้เลยยังไม่ได้นัดวันเลยเมื่อถามว่าจะมีการนัดครม.รับประทานอาหารเนี่ย อาจมีคนมองว่าอ้าว

0: ปรับครม.หรือเปล่าอ่ะไปนู่นอีกนะคะ
1: ไปน
0: ู่
1: นอีกแหมก็ช่างถามเรื่องนะ
0: นายกก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ว่าจะไม่มีการปรับครม.ในห้วงนี
1: ้
0: อ๋อแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่จะอภิปรายไม่ว่างใจนะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงนะเขาจะไม่ปรับที่เรียกว่าปรับหนีเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาปรับตรงนั้นน่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่าการกระเพื่อมภายในเนาะเพราะถ้าคนที่ผูกปรับออกหรืออะไรต่างก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ปรับนะแต่ว่าดูทรงให้ว่าดีๆกันก่อนทุกคนก็จะรักษาทรงตัวเองแล้วพออภิปรายไม่ว่างใจให้ผ่านไปก่อนอย่างน้อยก็ไม่โดนปรับออกไงแต่ถ้าปรับออกเนี่ยมันบางทีมันมีการกระเพื่อมกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตามสูตรการเมืองเป๊ะเลยคือจะไม่ปรับก่อนส่วนใหญ่นะมีบ้างเนี่ยน้อยครั้งมากที่จะมีการปรับก่อนการอภิปรายจริงๆเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บ่อยที่บ่อยก็คือปรับหลังอภิปรายส่วนใหญ
0: ่นะคะส่วนเวทีเรื่องของการพูดคุยวันนี้เนี่ยมันมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรากำลังจับตามองเนาะเกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.การลงมติของกกต.ว่าจะลงออกมาในรูปแบบไหนใครรอดใครร่วงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆนะคะก็มีวงสัมมนาวันนี้เนี่ยจัดขึ้นใช้หัวข้อว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกนะ
1: เขาพิจารณาเลยนะ
0: ใช่คำนี้เลยนะเหงาแล้วเขาจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์การมหาชนแล้วก็กองทุนสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหยิบยกบางช่วงบางตอนเพราะว่ามีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละค่ะ
1: มองในวงนี้ด้วย
0: มองย้อนไปเป็นบทเรียนตลอด30ปีที่ผ่านมาขององค์กรอิสระนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เลยที่ออกแบบให้มีองค์กร
1: อิสระ
0: อย่างศาลรัฐธรรมนูญกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1: ก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นแหละนะแล้วตัวปี40นะ
0: คือพยายามกำลังจะมองว่าให้มองย้อนไปถึงในมาเมื่อ30ปีที่ผ่านมาอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยคือขึ้นมาเพื่อถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองและการป้องกันการเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเนี่ยแล้วมีการถูกตั้งคำถามก็คือว่าองค์กรอิสระเองเนี่ยกลับถูกตั้งคำถามเรื่องของความอิสระและความน่าเชื่อถือ
1: กลายเป็นเพชรกลับว่างั้นเลยนะมาเพื่อที่จะไปตรวจสอบผู้อื่นแต่ว่ากลับมีความเครือบแคลงใจในตัวองค์กรของท่านว่ากันอย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อนะคะโดยเฉพาะเมื่อการเมืองเนี่ยพยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการได้มาขององค์กรเหล่านี้อันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็กำลังพยายามจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงองค์กรอิสระกับประชาชนผ่านวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองได้แล้วก็ในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่ามันมาถึงจุดที่เรียกว่าครบวงจรคือมีเหมือนกับว่าอันนี้ตามที่คุณอภิสิทธิ์พูดบางช่วงบางตอนในวงสัมมนาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีการพยายามเข้าไปยึดกลไกแล้วก็ใช้คนของตัวเองเข้าไปแทรกแซงมีตำแหน่งในองค์กรอิสระแบบนี้ค่ะที่มีการเชื่อมโยงกันแล้วมันกลายเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืององค์กรอิสระแล้วก็เชื่อมไปถึงฝ่ายบริหารแบบนี้ค่ะ
1: มันพันกันว่ากันนะ
0: ผลที่ตามมาเนี่ยมันก็เกิดข้อสงสัยเหมือนที่ตั้งคำถามไว้ว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยจริงๆถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบนักการเมือง
1: แล้วใครตรวจสอบท่าน
0: จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าอ้าวมันเลยเกิดเรื่องของคำถามเรื่องของวิกฤตศรัทธาแบบนี้ค่ะก็เลยคุณอภิสิทธิ์ก็เลยย้ำว่าจริงๆเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในเรื่องของการให้ยกเลิกองค์กรอิสระทั้งหมดนะแต่ถ้าปล่อยนะคะถ้าปล่อยให้
1: ประชาชนอย่างนี้โยกไปนะ
0: บอกว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การกำกับดูแลกันเองทีนี้ก็เลยเสนอทางออก2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยถ้าหากมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่ครับ
0: คุณอภิสิทธิ์ก็มองว่า

0: เป็นโอกาสทองเลยที่เราจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องของโครงสร้างองค์กรอิสระทั้งระบบไห
1: ม
0: แล้วก็ระดับที่สองเนี่ยบอกว่าถ้าหากยังไม่สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เน
1: ี่
0: ยอย่างน้อยควรจะแก้รัฐธรรมนูญใน2จุดสำคัญไห
1: ม
0: จุดสำคัญ2จุดสำคัญมีอะไรบ้าง1แก้ที่มาขององค์กรอิสระไหม
1: ที่มาก่อนว่างั้นนะ
0: หรือ
1: 2
0: ที่มาของวุฒิสภาที่มีบทบาทสำคัญในการคัดสรรบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระ
1: เพราะสวนี่คัดสรรมานี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: คัดสรรองค์กรอิสระมา
0: เนี่ยล่ะค่ะก็เป็นข้อเสนอเน
1: า
0: ะ
1: จากคุณวิสิทธิ์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: จากคุณวิสิทธิ์แล้วก็อย่างนึงก็คือเขาเรียกว่าองค์กรอิสระเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่หลายคนเขาเห็นตรงกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีสุดในประเทศไทยนะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นรัฐธรรมนูญปี2540ในยุคนายกบรรหารผมให้เครดิตท่านเราก็ได้นะท่านลงรับไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นยุคที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญดีสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเกิดขององค์กรอิสระนี่แหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่
0: ม
1: ีองค์กรอิสระนี่หรอไหมมันก็จะมีฝ่ายอะไรฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัตินี่หรอไหมฮะแล้วก็คันอยู่สามวันแล้วก็บางทีก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็อะไรมีมีการเมืองมุ้งเดียวกันอะไรเนี่ยนะฮะสามีเป็นสสเมียเป็นสวอะไรสมมตินะตอนหลังเนี่ยพอปี40เนี่ยรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญก็ไปรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็เลยให้มีการบัญญัติการตั้งขึ้นมาขององค์กรอิสระแรกๆก็ดูเหมือนจะดีสังเกตไหมฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยได้รับความเขาเรียกว่าเชื่อถือจากสังคมแต่ภาพรวมเยอะนะหลังๆมามันชักจะเทมาแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าความเชื่อมั่นมันลดลงไงฮะอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกกันแหละประมาณนั้นนะฮะ
0: นะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอันนี้ท่านก็พูดน่าสนใจอยู่ในเวทีสัมมนาเดียวกัน
1: นี่แหละ
0: ค่ะที่อาจารย์จ๊ะพูดถึงนะคะก็คืออาจารย์
1: บวรศักดิ์อุบานโน
0: ท่านก็มองว่าปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยเรื่องของการทุจริตแล้วการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการขาดกลไกเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเป็นเพราะเรื่องของคนที่มีอำนาจเนี่ยแหละไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบอย่างจริงจัง
1: โอ้คือกลไกอะมีว่างั้นเนี่ยนะแต่ว่าคนที่อยู่ในกลไกหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่จริงจังกับการตรวจสอบนี่อาจารย์บนสักอุบานโนว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ก็เสนอหลายข้ออยู่นะมีประมาณสัก5ข้อด้วยกันนะคะ5ด้านด้วยกันเพื่อที่จะปรับระบบการเมืองแล้วก็องค์กรตรวจสอบ
1: ก่อนตรวจสอบนะ
0: ยังบอกว่าข้อแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับใช้คำว่าอภิวัตรระบบการได้มาของรัฐบาลใหม่แล้วก็ข้อ2เนี่ยก็คืออภิวัตรระบบสรรหาองค์กรอิสระจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากมันยาวมากเลยคุณผู้ฟัง
1: คล้ายๆกันกับท่านอภิสิทธิ์เหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือเรื่องของอภิวัตรระบบถอดถอนแล้วก็มีเรื่องของมีเรื่องกกต.ด้วยนะ
1: ก็เป็นหนึ่งในองค์การอิสระนี่แหละกกต.ว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นลองไปหาอ่านดูนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันยาวมาก
1: ยาวมากยาวมาก
0: แล้วมันเป็นข้อ
1: ชั่วโมง
0: มันเป็นข้อเสนอของแต่ละท่านเกี่ยวกับเรื่องของการลื้อกลไกอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าไม่ว่าจะเป็นการได้มาของรัฐบาลการสรรหาองค์กรอิสระระบบการถอดถอนการจัดการเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างกลุ่มการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็มีเวทีในการที่สัมมนากันนะ
1: ที่สำคัญก็คืออันนึงที่เราสัมภาษณ์จันจ๊ะในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือว่าคนไทยอย่าเพิ่งลืมนะว่าตอนที่เราลงประชามติกันนะนึกออกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เรามีประชามติที่บอกว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะอันนี้สำคัญบางทีเราจะลืมไปแล้วเนี่ยว่าก็นี่เรียบร้อยดีทุกอย่างเรียบร้อยดีให้มีการต้องเลือกตั้งอะไรกันมาจัดตั้งรัฐบาลแต่มันมีอยู่ในนั้นเนี่ยที่เรียกว่าความเห็นเพิ่มอะไรต่างๆอีกบัตรนึงอะนะในการที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ไปถึงไหนแล้วตกลงจะมีไหมถ้าไม่มีถือว่าผิดในสิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาลงความเห็นมานะถูกไหมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะแต่ว่ามันจะแก้กันไปถึงไหนหรือเราจะแก้สักแต่ว่าแก้หรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ต้องมาตามดูกันนะ
0: นะคะก่อนที่จะพักนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะเป็นแอปพลิเคชันแต่ว่าอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอกย้ำเรื่องของด้านประกันวินาศภัย
1: นะคะอ๋อนี่เลย
0: กรุงเทพประกันภัยค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำนะคะด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ Bangkok Insurance Run ค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service นะคะเป็นแอปเดียว

0: ครบจบทุกเรื่องประกันภัยเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะ คือลูกค้าเนี่ยมีแอปเดียวแต่ว่าสามารถเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่ออายุชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหต
1: ุตรวจได้เลย
0: ใช่ค่ะมีเรื่องของการตรวจสภาพรถด้วยตนเองด้วยนะคะและสามารถที่จะขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมไปถึงค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศเลย
1: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลด้วยคือเขาจะแจ้งเพื่อไม่ให้พลาดนะคะทุกธุรกรรมสำคัญในการต่ออายุแล้วก็สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เรียกได้ว่าแอปนี้นะคะเป็นการปลดล็อกให้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นเลยค่ะจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วนะคะกับแอป Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยค่ะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดก็ได้นะคะ02258888
1: ครับ
0: 02258888นะคะ
1: จำง่ายดี
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: วันนี้ก็35นาทีช่วงท้ายนะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดในท้ายวันนี้สัปดาห์นี้นะครับ
0: ค
1: ุณเก๋ก็นั่งเอาทำหน้าที่อยู่นะครับ
0: พี่มายุรีอยู่แถวไหนอะคะเห็นบอกว่าฝนใกล้จะตกแล้วบอกว่าอากาศแปลกๆนะวันนี
1: ้แปลกๆนะ
0: ส่งข้อความมา
1: อากาศนะครับอย่างอื่นจะแปลกๆนะครับพี่มายุรีเอานะฮะก็โอ้ตอนนี้ก็เรียกว่าเราจะเจอไอ้เรื่องแปลกๆโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เยอะเลยเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเข้าเรื่องไอ้เนปาลเราก่อนเลยมั้ย
0: ได้ค่ะ
1: เพราะเนปาลตอนนี้ก็โอ้โหทำไมก็ปรากฏว่าคนสูญหายเนี่ยเกินกว่า1,000 กว่าคนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะนั่งเงา
1: น่าจะ 1,300 คนใช่มั้ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะฮะ
0: คือหายอ่ะเกิน 1,400
1: 1,400 ไปแล้ว
0: แล้วก็ตอนนี้เหมือนยอดในเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: 300เกือบ400แล้วค่ะ
1: ทะลุ300กว่าแล้วนะฮะรวมๆแล้วเกือบ 2,000 แล้วนะ
0: คือเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางที่เหมือนแบบเป็นเส้นทางท่องเที่ยวด้วยใช
1: ่ไหมครับเป็นเส้นทางที่คนมันมี3กลุ่มนะที่จะขึ้นไปในเส้นทางนี้ซึ่งมันเชื่อมต่อกัน2ประเทศก็คือทิเบตกับเนปาลเนปาลเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะประมาณ1ใน3ของประเทศไทยเหมือนกันนะเขามีพื้นที่ก็น้อยกว่าเราฮะเล็กๆกว่าเรามี7จังหวัดอย่างนั้นในปานจังหวัดในชื่อยาวเยียดเลยแล้วก็เขาต่อกับทิเบต

0: ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางขึ้นเทือกเขาหิมาลัยอีกทางหนึ่งมันจะมีเส้นทางหลักอยู่สองเส้นทางไอ้ทางเนี้ยจะเป็นทางที่คนสามกลุ่มมักจะชอบขึ้นไปหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่สูญหายนี่มีหลายเป็นหลัก10ประเทศเลยนะใช่ไหมเห็นว่าเกือบ30ประเทศเนี่ยที่ขึ้นไปแต่ยังไม่มีรายงานคนไทยถูกไหมฮะในทริปนี้เนี่ยนะหนึ่งก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวสองคือกลุ่มนักแสวงบุญกลุ่มนักแสวงบุญเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสองศาสนาเลยนะที่จะชอบไปแสวงบุญในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือพุทธกับฮินดูคือพุทธกับฮินดูนะฮะที่จะขึ้นไปนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็นักแสวงบุญอีกอันนึงก็คล้ายๆนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นนักท่องเที่ยวอันนึงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นผู้ที่อะไรเป็นเซอร์ไววัลเป็นแสวงหาอะไรที่มันแปลกๆไปทำคลิปไปทำอะไรมันสวยไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยทั่วโลกเลยนะก็แห่หลั่งไหลกันเข้าไปฝรั่งก็ชอบไปคนเอเชียเราก็ชอบไปญี่ปุ่นนะฮะก็ไปกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการจะสร้างเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขื่อนในการที่จะทำกระแสไฟฟ้าบ้างนะฮะเขื่อนในการที่จะกักเก็บน้ำไว้ตรงข้างล่างมั่งแล้วก็โอ้โหพวกเราเนี่ยผมไปเช็คแล้วผมก็สยองเลยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ตลอดระยะทางที่เรียกว่ามันกวาดล้างลงมาจากข้างบนลงมาเนี่ยนะ40กว่ากิโลไกลมากนะ40จากกิโลนี่ก็คือความเสียหายเนี่ยก็คือตลอดสายน้ำมากว่าอย่างเงี้ยเพราะมันตามสายน้ำเนี่ยนะถ้าเทียบไปแล้วก็คือจากกรุงเทพนี่เกือบถึงยุทธยา
1: ค่ะ
0: โอ้ประมาณนั้นเลยฮะ
1: แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีฝนตกล่วงหน้าอะไรมาก่อนเลยนะ
0: ไม่มี
1: คุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยคือเขามีการประกาศเตือนฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางเนปาลและจีนเนี่ยมีการเตือนว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยอาจจะเกิดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง
0: นี่น่ากลัว
1: อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าทานน้ำแข็งเนี่ยอาจจะมีการพังถล่มนะคะอีกระลอกหนึ่งโอ้โหคือไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าหายนะครั้งที่สองเกิดขึ้นได้เลยนะ
0: คือระลอกนี้ก็ยีแห้อยู่แล้วว่างั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่ทั้งในปานทั้งจีนเนี่ยนะ
1: เขาออกมาเตือนตรงกัน
0: เขาออกมาเตือนตรงกันเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะว่าจะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของการพังถล่มของธารน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะส่งผลให้หินน้ำนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเศษซากอะไรต่างๆจำนวนมหาศาลโคลนเนี่ยที่มันไหลลงมาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ามันไหลลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขาแบบนี้นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยไปเจอทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากปิดกั้นทางน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุธารน้ำแข็งพังถล่
0: ม
1: แล้วก็มีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: คือภาพรวมเนี่ยเราคิดว่ามันตูมลงมาแล้วเนี่ยน้ำมันจะลงมาหมดถูกไหม
1: ฮะ
0: แต่ปรากฏเนี่ยล่าสุดเนี่ยอย่างที่เก๋ว่าเนี่ยก็คือเขาไปเจอเหมือนเป็นทะเลสาบคือเป็นแอ่งน้ำอยู่แหละเพราะมันคงจะต้องมีไม่คงละต้องมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ
1: ค
0: ือมันลงมาไม่หมดแล้วพอมันลงมาไม่หมดมันก็เป็นช้ำอ่างอยู่และน้ำมันกำลังเพิ่มขึ้นนะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอ้ตรงที่เป็นทะเลสาบที่ว่านี่นะทะเลสาบใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นทะเลสาบที่วิศวกรเขาไปออกแบบไปกั้นอะไรไว้อะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นการกั้นโดยธรรมชาติซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะไอ้กั้นโดยธรรมชาติอะมันพังง่ายไงอันนี้น่ากลัว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้น่ากล
1: ั
0: ว
1: แล้วก็เขารายงานแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าน่ากลัวแล้วอาจจะมีหายนะครั้งที่สองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไปเจอเศษซากปิดกั้นทางน้ำแล้วก็บริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยธารน้ำแข็งมันพังถล่มมีระดับน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้ความเสี่ยงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพังแล้วก็ทะลักลงมาอีกคือทางเนปาลเนี่ยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ประกาศเลยว่าให้อยู่ห่างจากริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานของจีนเนี่ยเขามีการคาดการณ์เหมือนกันนะว่าจะมีมวลน้ำราว3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกราว 1,200 สระไหลเข้าสู่ทะเลสาบที่ถูกกั้นด้วยเศษซากฝั่งจีนแล้วก็ปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงที่แนวกั้นของพังทลายเนี่ยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันจะขึ้นถึงระดับสูงสุดประมาณวันที่1กันยายนนี
0: ้สัปดาห์หน้านี่เองที่ว่ามันค่อยๆขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นทะเลสาบชั่วคราวอะว่างั้นเนี่ยนะแล้วน้ำมันกำลังค่อยๆขึ้นไงพอน้ำมันค่อยๆขึ้นก็คือน้ำหนัก

0: มวลมันมากขึ้นไงและอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่เป็นเขื่อนที่สร้างโดยวิศวกรไงมันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออนี่น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวมากน่าเหงาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมด้วยว
0: ่
1: าจะมีเรื่องของฝนตกเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์หน้า อาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายลงอีกซึ่งถ้าหากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยครั้งใหม
0: ่
1: มันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเห็นเขาประกาศเลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มันมีอยู่2อันที่น่าเป็นห่วงก็คือหนึ่งก็
1: ค
0: ือตอนที่มันตึมลงมาแล้วก็คนก็แตกกระเจิงกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะสูญหายกันไปต่างๆนานาเกือบๆสัก 2,000 รายเนี่ยนะฮะทั้งเสียชีวิตด้วยเนี่ยคราวนี้มันก็จะพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยชาวบ้านช่องเขาก็เหมือนจะกลับมาถูกไหมฮะที่เขาประกาศว่าอย่าไปอยู่ริมน้ำเนี่ยเพราะว่าวันที่หนึ่งที่สองที่จะกระตึงเนี่ยนะอีกอันนึงก็คือทีมค้นหานึกออกไหมฮะเพราะทีมค้นหาก็ต้องทำงานตลอดสายทางที่มันเสียหายประมาณสัก40กิโลเนี่ยอันนี้ก็ทีมค้นหาด้วยแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านหนึ่งก็คือเอากลับกันเข้ามาแล้วอะไรต่างๆนานาคิดว่ามันปกตินะหนึ่งสองก็คือทีมค้นหากำลังทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะแล้วถ้ามันตึมมาอีกอ่ะ
1: นึกภาพไม่ออก
0: นะนี่ไงก็คือน่าเป็นห่วงนะครับผมกราบเรียนแต่ยังโชคดีของคนไทยที่ในทริปนี้หรือในช่วงนี้เรายังไม่มีรายงานเรื่องของคนไทยเลยใช่ไหม
1: ยังค่ะ
0: โอ้มีแต่โอ้โหฝรั่งเยอะแยะเลยอ่ะฝรั่งเอ้ยเจ้าเกาหลีญี่ปุ่นนี่มาครบเลย
1: ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยสื่อทางการจีนถึงขนาดรายงานเลยนะคะว่าแหล่งน้ำดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องป้องกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างภารกิจเร่งด่วนอย่างที่นางเหงาบอกไปว่าจะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดมีลักษณะสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเนี่ยเขามีการใช้แบบจำลองประเมินปริมาณน้ำในทะเลสาบแห่งใหม่ด้วยแล้วมีการเตือนนะคะบอกว่าถ้าหากฝนตกต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่ทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยจะอาจจะเกิดเรื่องของการทะลักหรือพังแนวกั้นภายในอีก3วันข้างหน้าค่ะนางเหงา3วันข้างหน้าแล้วนางเหงาคิดดูคือเขาประเมินมาแล้วก็เขามีการเทียบอะค่ะน้ำที่มันอยู่เนี่ยโอ้โหปริมาณน้ำมันเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ 1,200 สระ
0: 3ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยก็กลับเรียงงี้นะถ้าเกิดว่าใครไอ้นั่นเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่1ถึง20ล้านลูกบาทเมตรเขาเรียกว่าเขื่อนขนาดเล็ก
1: อ
0: ันนี้อยู่ในก็เรียกว่าปริมาณของ3ล้านนี่คือเขื่อนขนาดเล็กนะถ้าเกิน20ถึง100ล้านเนี่ยเขาเรียกขนาดกลางถ
1: ้
0: า100ล้านขึ้นไปเนี่ยเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเขื่อนขนาดเล็กแต่ที่มันแย่คือมันเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่วิศวกรไม่ได้ออกแบบไงฮะ มันเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่พวกเศษซากอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าหินบางก้อนเนี่ยนะที่หล่นมารอบแรกเนี่ยเท่าตึกเลยยังมีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ไปขวางทางน้ำกลายเป็นทะเลสาบชั่วคราว
1: ตอนนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลามากนะคะโอ้โหกู้ภัยเองเขาก็กำลังค้นหาผู้สูญหายทำงานแข่งกับเวลา
0: ครับ
1: น่ากลัวมากค่ะทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทานน้ำแข็งที่ทิเบตถล่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะเดียวกันได้หรือไม่แล้วมันจะเป็นในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วมันมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะคืออันนี้เนี่ยคือถ้าเราไปดูนะคะอย่างพื้นที่ที่ต้องจับตาอันนี้เป็นเพจขอบคุณเพจสำรวจโลกเขามีการชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดที่มีความเสี่ยงเท่ากันแล้วก็ควรที่จะต้องโฟกัสลักษณะคล้ายๆเหมือนภูมิประเทศที่มันมีคล้ายๆเหมือนล่องเขาแคบที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ติดลำน้ำแบบนี้ค่ะคือถ้าหากเกิดมวลน้ำหรือดินถล่มจากต้นน้ำเนี่ยมันจะถูกบีบให้ไหลลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนภาพที่เกิดขึ้นเลยถามว่ามีที่ไหนบ้างก็มีหลายที่นะน้ำหนาวอย่างภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอน
0: ภูเขาสูง
1: แม่ฮ่องสอนนี่มีปางมีปางมะผ้าขุนยวมแม่เสรียงศพเมยเชียงใหม่ก็มีนะคะ
0: แหล่งท่องเที่ยวนั่นเลย
1: ขึ้นชื่อมาใช่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวแม่แจ่มอมก๋อยจอมทองแม่อายฝางแม่ริมนะคะแล้วก็มีที่เชียงรายด้วยโดยเฉพาะแม่สายเนี่ยเห็นบอกว่าต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าต้นน้ำบางส่วนมันอยู่ในพื้นที่ฝั่งรัชฉานเงา
0: คือเราไม่สามารถคอนโทรลหรือเข้าไปดูต้นน้ำได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดเออขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะมาถึงเราหรือไม่อย่างไรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือถ้าหากเกิดฝนตกหนักหรือดินถล่มข้ามพรมแดนอ่ะมันจะมีโอกาสที่น้ำ

0: ป่ามันจะไหลเข้าสู่ฝั่งไทย
1: คือกลับเรียนงี้บางคนบอกว่าอุ้ยมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะตอนนั้นหิมาลัยมันเกิดจากทางน้ำแข็งนะฮะที่มันถล่มตึ้งลงมาอะไรต่างแต่จริงแล้วทางน้ำแข็งก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่มันมีสิ่งปนดินโคลนและน้ำด้วยไง

0: ีที่อาจจะต้องระมัดระวังบ่อเกลือปัว
1: ชิงกลางปัวมาผมลืม
0: สองแควทุ่งช้างจังหวัดตากก็อาจจะต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะลักษณะจะคล้ายๆกันถ้าสองอย่างแม่ระมัดแม่สอดอุ้มผาง
1: แม้ว่าข้างบนมันจะไม่ได้เป็นน้ำแข็งก็ตามเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนมันเทโครมลงมา2วัน400มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ท่วมทะลักลงมาได้เหมือนกันเหมือนที่ฝางแอบนี่ฝางอีกแล้วนะตัวนะ
0: ตัวตัวค่ะ
1: นะฮะก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะฮะ
0: เอ๊ะอย่างนี้เราต้องมีการสร้างเรื่องของสิ่งที่ทำได้เราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยกำแพงหรอกำแพงกันหรือยังไงดีคะหรือยังไงโอ้โห
1: กำแพงกันก็ไม่ใช่เสร็จภายในวันสองวันนี้อย่างที่ดีที่สุดนะก็คือการเตือนภัยด้วยความรวดเร็วนั่นแหละฮะหรือว่าพอเริ่มต้นในการที่ฝนจะตกเนี่ยเอาซะว่าเกินเราตีว่าสักเกินร้อยเอาวันนี้เนี่ยต้องรีบเตือนภัยแล้วต้องรีบเตือนภัยแล้วถ้าเกินร้อยหมายถึงว่าภายในสัก12ชั่วโมงหรือภายใน1วันอะไรเนี่ยการเตือนภัยอันนี้เบื้องต้นนะแต่ว่าระยะยาวอาจจะมองถึงเรื่องของการทำเขื่อนทดน้ำทำฝายอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นการทำระบบชลประทานอะไร ก็ว่ากันไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมว่าเรื่องการเตือนภัยเรื่องของการให้ประชาชนตื่นรู้เนี่ยอันนี้จะสำคัญนะผมว่าน
0: ะคะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะนักเหงาทุกวันนี้เขายังตีกันอีกเหรอคะสองสถาบันเนี่ย
1: ใช่มันก็ไล่ตีกันแล้วตำรวจก็อิดหนาละใจไม่อยากตั้งไม่อยากตั้งข้อหาเขาเลยใช้คำว่าอะไรรู้ป่ะสมัครใจทะเลาะวิวาทมันมีคำนี้ด้วยนะ
0: สมัครใจ
1: ทะเลาะวิวาท
0: หรอคะ
1: จริงคือปกติเนี่ยถ้ามีการเขาเรียกว่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดตีฝั่งหนึ่งฝั่งใดหรือทำร้ายฝั่งหนึ่งฝั่งใดเนี่ยก็จะฝั่งที่ถูกทำร้ายก็จะไปแจ้งความนึกออกไหมว่าถูกทำร้ายดูนี้หน้าอะไรต่างแต่มันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องที่โดยเฉพาะยิ่งนักเรียนนักศึกษาตีกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทเมื่อกี้แล้วตำรวจจะทำอะไรยากเลยนะแล้วตำรวจจะทำอะไรยากเลยนะก็ต้องคือจับเลยอ่ะก็ไม่ได้เพราะว่าก็สมัครใจทะเลาะวิวาทไงแต่ว่าเขาจะอาจจะต้องมาสอบมาอะไรต่างๆถ้าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานนี้ใช่ไหม
0: เกิดเช้า
1: เมื่อเช้าเช้าวันนี้ขอไปผมจำวันผิดเมื่อเช้านี่เอง
0: กลางสกายวอล์กปทุมวันเลยค่ะแล้วมีคนได้มีคนเจ็บด้วยนะ
1: ก็เป็นลูกหลงอะดี
0: ตั้งแต่เช้าเนี่ยค่ะทางสน.ปทุมวันเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันนะคะบริเวณกลางสกายวอล์กนะคะของเขตแขวงปทุมวันเขตปทุมวันเนี่ยแล้วค่ะโอ้โหคนที่อยู่แถวนั้นช่วงเช้ากระเจิงเลยค่ะต้องใช้คำว่ากระเจิงจริงๆแล้วก็สายตรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปนะคะไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้8รายค่ะมีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบคนได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4รายค่ะมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ยังเป็นปัญหาอยู่นะยังแบบว่ายังตีกันอยู่เลยอ่ะแก้ไงดีนะเหงาเราคุยมาแบบไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะสองสถาบันเนี้ย
1: แก้ค่อนข้างจะยากแต่ว่าผมบอกห่วงช่วงเวลาได้ช่วงเวลาก็คือเทอมแรก
0: ค่ะ
1: เทอมแรกทุกปีเทอมแรกก็จะอยู่ประมาณหลังเดือนมิถุนามาจนถึงก่อนสอบเนี่ยก็คือก่อนตุลาเพราะสอบเนี่ยเทอมแรกเนี่ยจะสอบประมาณกันยาตุลา
0: ค่ะ
1: หลุดจากเทอมแรกเทอมสองสามแล้วจะเงียบๆละกลับมาใหม่ปีต่อไปเทอมแรกเหมือนกันเพราะจะมีเด็กเข้าใหม่ไงฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีบรรดาผู้อาวุโสของเขาอะนะฮะก็นั่นแหละก็เหมือนกับว่าจะต้องโชว์อะไรสักหน่อยหนึ่งก็จะประมาณเทอมแรกเทอมแรกเนี่ยประจำตั้งแต่เราเคยทำเสนอเรื่องข่าวเรื่องอะไรรับน้องใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ซาซาลงไปเยอะแล้วตั้งแต่เรื่องของรับน้องมาจนถึงนี่แหละยุคพูดตีกันเนี่ยนะฮะจะเป็นเทอมแรกจริง
0: นั่งเหงาจริงเพราะว่าเก๋ย้อนกลับไปดูข่าวย้อนกลับไปดูข่าวตั้งแต่วันที่12กรกฎาค
1: ม
0: เขาบอกว่าเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยเขาออกประกาศห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันตั้งแต่12กรกฎาถึง9สิงหาให้เรียนออนไลน์ทุกวิชาป้องกันเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวาย
1: ก็นี่แหละ
0: ก็นี่ไงเลย9สิงหาแล้วกลับมาเรียนไงตีกันเหมือนเดิม
1: เราก็ไม่ได้ว่าใครตี

0: เออถูกนะเพราะก็ประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะถ้ามันเดือดร้อนคนอื่นเนาะอืมใช่แก้ยากนะ
1: โอ้แล้วมันแบบว่าเป็นกลางเมืองด้วยนะ
0: ใช่เออปทุมวันนั่นแหละ
1: อ่ะไหนๆพูดเรื่องของเรียนแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรียนแบบว่าเรียนแบบว่าเสริมทักษะเสริมความรู
0: ้
1: ไม่ได้แบบว่าเป็นการส่งเสริมให้ตีกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเรื่องของอาชีพ
0: ทำธ
1: ุรกิจมีอาชีพโค้งสุดท้ายค่ะ2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ2ที่นั่งสุดท้ายนะคุณผู้ฟัง อยากให้โทรแบบโทรด่วนๆเลย
0: ด่วนๆเลยนะ
1: เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเข้มข้นจริงๆ15สัปดาห์เต็มนะคะกับการอบรมเริ่ม2กันยายนนี
0: ้
1: แล้วก็จะได้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆด้วยกันนะคะไปเจาะลึกเรื่องของเศรษฐกิจรอบด้านกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของทุกท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะมีเรื่องของ AI ด้วยค่ะ AI for CEO รวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เปิดรับสมัครนะคะคุณผู้ฟังย้ำเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี
0: ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะ29สิงหาคมนี้นะแล้ว2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะค่าอบรมเนี่ยท่านละ 59,000 บาทค่ะโทรเลยนะคะทิ้งไว้ให้3หมายเลขนะคะ0944803076
0: ครับ
1: 0944803034และ0943966649นี่เก๋เองก็อยากไปเรียนเหมือนกันนะเริ่มอยากมีความคิดอยากแบบเป็นนักธุรกิจกับเขามั่งละ
0: ดีดีด
1: ีใช่ไหมนั่งเหงา
0: เหลือสองที่สุดท้ายนะและถึงวันพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยผมว่าจะให้วันนี้หรือจำไปแต่ปรากฏว่าเราประชาสัมพันธ์ว่าเป็นวันที่29ใช่ไหมคือเข้าใจผิดว่า29เป็นวันศุกร
1: ์
0: แต่ว่าไม่เป็นไรวันเสาร์แล้วก็ยินดีบริการท่านสองท่านสุดท้ายนี่แหละ
1: มาเหอะ
0: อยากให้มาเพราะว่าโอ้นี่มันดีจริงๆนะเราจะได้รับมุมมองจากประเทศที่บริโภคมากที่สุดในโลกคืออเมริกากับประเทศที่ผลิตมากที่สุดในโลกคือจีนแต่ไม่ใช่หมายความว่าจีนกับอเมริกาเขาจะบริโภคกันเองผลิตกันเองนะแต่ว่าเขาบริโภคก็จากทั่วโลกอ่ะอเมริกาแต่เบอร์หนึ่งจีนเนี่ยก็ผลิตมากที่สุดในโลกแต่ไม่ได้ขายแต่อเมริกาน
1: ะ
0: เขาขายทั่วโลกแหละก็ได้มุมมองทั้งสองประเทศนี้เป็นหลักเลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็บรรดากูรูจากต่างประเทศที่มาเนี่ยผมย้ำเลยนะว่าไม่ใช่มาแค่ให้ความรู้นะ
1: ค่ะ
0: เขามาเพื่อที่จะเป็นคอนเน็กชันให้เราด้วย
1: ไอ้ที่สำคัญนะเป็นพี่เลี้ยง
0: เป็นพี่เลี้ยงเป็นคอนเน็กชันเป็นคนที่แบบคือบางทีมีความรู้ยังไม่เท่ากับรู้ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่ารู้จักใครมีความรู้กับรู้จักใครด้วยนะอ่ะผมเรียนงี้กันแล้วกัน
1: สำคัญมากเลย
0: สองคนนะ
1: ใช่ค่ะสองที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ถึงแค่พรุ่งนี้นะ
1: สมัครด่วนเลยนะคะติดต่อไปได้เลยที่สามหมายเลขที่เก๋ให้ไว้นะคะอ
0: ่
1: ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดขนาดกำลังคนภาครัฐมีความคืบหน้ามาบอกค่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่แน่จะไม่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีสักเท่าไหร่เนาะหรือเปล่านั่งเหงาเพราะว่าตอนนี้เนี่ย จากเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันจะขยับเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.แล้วนะคุณผู้ฟังเรื่องของการปฏิรูประบบราชการการเออรี
0: ่ลดขนาด
1: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันจะมี5ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอาจจะเป็นข้าราชการที่มีอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปโดยไม่รวมเรื่องของเวลาราชการทวีคูณส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือข้าราชการ40ถึง49ปีและมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปประเด็นที่2นี้เนี่ยเห็นว่าจะมีเรื่องของการกำหนดเงินก้อนหรือสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโดยที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบหลักการให้มีการกำหนดอัตราสูงสุดไม่เกิน12เท่าใช้อัตราสูงสุดในหลักการเดียวกันทั้ง2กลุ่
0: ม
1: แล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยที่มีการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญว่าคนออกเท่าไหร
0: ่
1: ต้องยุบตำแหน่งเท่าไหร่แล้วก็ส่วนราชการที่จะต้องยุบเลิกตำแหน่งเนี่ยจะเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือเปล่าเปิดช่องให้หน่วยงานสามารถเลือกตำแหน่งที่จะยุบได้ตามความเหมาะสมหรือไม่คือไม่จำเป็นจะต้องยุบตำแหน่งเดียวกับที่ข้าราชการซึ่งเข้าโครงการเคยครองอยู่นะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยยังเห็นชอบกับเรื่องของหลักการห้ามผู้ที่เข้าโครงการกลับเข้ารับราชการหรือกลับไปเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานของภาครัฐทุกประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ การลดจำนวนคนเนี่ยเป็นเพียงการออกจากตำแหน่งหนึ่งแล้วมันก็มีการกลับเข้ามาในระบบอีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้เนี่ยก็คงเดี๋ยวคงจะต้องมีการไปหารือรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าน่าจะขยับเรียบร้อยแล้วแหละถ้าดูจากขั้นตอนแบบนี้น่าจะเอาจริงพอสมควร
0: เอ๊ะเราประชาสัมพันธ์มอดหาด
1: ปิดท้ายให้ค่ะนางเก๋าเครื่องครัวค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่าร ุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้อนะคะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ทำกินได้ทั้งครอบครัวช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟด้วยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
0: เอ้าคืนนี้คนภูเก็ตไปรับน้องในนี่หน่อยนะ 3:30 มั้งหรือ 3:45 เนี่ยนะบินมาจาก LA นะเขาลงแล้วนะคนที่นู่นเขาส่งมาคนไทยหรือคนฝรั่งในภูเก็ตไปรับน้องเนเน่กับครอบครัวหน่อยนะ
1: ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้แฟนคลับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวแล้วนะคะต้องบอกว่าขอโทษค่ะทั่วโลกเลย หมดเวลาแล้วนะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้นั่งเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัชดาเผยทุกหน่วยพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมขอทำความเข้าใจว่าระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้มีกฎหมายว่าด้วยการในประเทศอยู่แล้วแต่ยังขาดระเบียบที่กำหนดรายละเอียดและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจนระเบียบฉบับนี้กำหนดกรอบการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายต้องดำเนินการในประเทศไว้6ลักษณะอาทิเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ1ถึง5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเตรียมบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดรวมถึงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อเตรียมการตามขั้นตอนในประเทศและลดระยะเวลาการควบคุมตัวโดยเมื่อมีคำสั่งในประเทศให้ดำเนินการภายใน30วันนับแต่มีคำสั่งในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการกักตัวเป็นเวลานานและลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐสว.สำรองบุกกระทรวงยุติ

0: ธรรมที่รัฐมนตรีหยุดล่าคนปล่อยเอกสารสำนวนลับกลับมาเร่งดำเนินคดีหัวเลือกตั้งสบจะดีกว่านายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลพร้อมอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสบสำรองและภาคประชาชน20คนเดินทางมารวมตัวที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้หยุดการก้าวก่ายแทรกแซงและฟ้องปิดปากพลเมืองดีที่เป็นผู้ชี้เบาะแสในขบวนการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานายอัครวัฒน์เปิดเผยว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนำสำนวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงการเลือกตั้งสบมาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบเพื่อสะท้อนถึงการประวิงเวลาเตะถ่วงหรือดึงเรื่องไม่ให้คดีเดินทางไปถึงศาลฎีกาแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า2ปีแต่กลับปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการติดตามหาตัวผู้ปล่อยข่าวหรือเปิดเผยเอกสารสำนวนมาลงโทษแทนที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องคนดีที่นำความจริงมาตีแผ่พร้อมกันนี้ขอเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสรุปจำนวนคดีของกลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกกว่า229คนซึ่งประกอบด้วยสบและผู้สนับสนุนจากพรรคการเมืองหรือบุคคลภายนอกอย่างตรงไปตรงมาโดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวไทย60ล้านคนอย่างเป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและหยุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้ที่นำเอกสารหลุดออกมาเปิดเผยราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นต่อเนื่องแต่49บาทต่อกิโลกรัมขออภัยค่ะ79บาทต่อกิโลกรัมคาดช่วงกินเจราคาทรงตัวสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันที่28สิงหาคมว่าราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทโดยราคาของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเริ่มขยับขึ้นตามราคาสุกรรถใหญ่คละขนาดซึ่งมีความต้องการจากตลาดเพิ่มมากขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที่ช่วง76ถึง79บาทต่อกิโลกรัมโดยภาคตะวันตกอยู่ที่76ถึง78บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก76ถึง79บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ76บาทภาคเหนือ76ถึง78บาทและภาคใต้78บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในช่วง74ถึง78บาทต่อกิโลกรัมหลังปรับขึ้น2บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นายสิทธิพันธ์ธนกิจพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าปัจจัยหนึ่งมาจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อยท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงสำหรับทิศทางตลาดระยะต่อไประบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมซึ่งตามปกติความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์จะลดลงโดยทิศทางราคาสุกรในช่วงดังกล่าวมีโอกาสทรงตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลอาญาพิพากษาคุกหมอเหรียญทอง3ปีรอลงอาญา2ปีปรับ300,000ปมโพสต์กล่าวหาเจ้าของร้านบะหมี่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอ่านคำพิพากษาคดีที่ร้านตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งเป็นโจทฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่นายแพทย์เหรียญทองได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวหาโจทด้วยข้อความที่รุนแรงว่าเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของโจทเป็นอย่างมากศาลพิพากษาจำคุกกระทงละ1ปีปรับกระทงละ 100,000 บาทจำนวน3กระทงรวมจำคุก3ปีปรับ 300,000 บาทการกระทำผิดของจำเลยนับว่าร้ายแรงอย่างไรก็ตามยังมีถ้อยคำบางส่วนที่แสดงออกถึงความห่วงใยบ้านเมืองแสดงให้เห็นเจตนาที่ดีของจำเลยอยู่บ้างโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนดลงโทษ2ปีให้จำเลยลบข้อความที่หมิ่นประมาทในบัญชี Facebook ทั้งหมดให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อลงในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าวออนไลน์และให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปี

0: ปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทก์ครบถ้วนคำขออื่นนอกจากนี้ขอให้ยกจดขออภัยค่ะกษัตริย์นอร์เวย์เสด็จสวรรคตสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเช้าวันนี้เวลา 6:35 นตามเวลาท้องถิ่นณโรงพยาบาลแห่งชาติกรุงออสโลสิริประชนมพรรษา 89 พรรษาหลังทรงครองสิริราชสมบัตินาน35ปีสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์พระองค์แรกที่ประสูติบนแผ่นดินนอร์เวย์ในรอบ600กว่าปีนับตั้งแต่ศตวรรษที่14พระองค์จะทรงเป็นที่จดจำในฐานะองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและนักปฏิรูปผู้ทรงทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความทันสมัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถณธนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์นะคะ28สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ประเด็นวิวาทะหรือว่าการประทะกันนะคะระหว่างคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์กับคุณณพินทร ศรีสลับพางนะคะที่เมื่อวานนี้คงจะจำกันได้นะคะทางคุณพฤทธิ์เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นนะคะปูดกลางสภาเลย ว่าคุณภินทร์ทอนนะคะเข้าไปมีเอี่ยวกับการโกงเลือกสวค่ะโอจะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะใน

การประชุมสภาเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะนะคะวันนี้ได้มีการดีเบตกันกลางรายการของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเนี่ยนะคะเรียกว่ากรรมกรข่าวคุยนอกจอเนี่ยปรากฏว่าได้มีการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดคุยกันกับทั้ง2คนคือคุณพริษฐ์แล้วก็ทางรัฐมนตรีณพินทรก็ประเด็นที่คุณพริษฐ์นั่นแหละไปกล่าวหาเนี่ยนะคะตัวคุณณพินทรเนี่ยบอกว่าก่อนการเลือกสว.เนี่ยนะคะเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67เนี่ยมีผู้สมัครสว.เนี่ยนะคะชื่อว่านายเอนามสมมุติเนี่ยไปพบกับคุณณพินทรที่ห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะถึง2ครั้งคือวันที่24กับวันที่25มิถุนายนคือเรียกว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าคุณณพินทรเนี่ยได้มีการชี้แจงเหตุผลค่ะที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้สดนะคะเมื่อวานนี้ที่สภาได้บอกว่ามีนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยนะคะเพื่อร่วมประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการเนี่ยกว่า50คนนะคะร่วมประชุมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญและคุณณพินทรก็ถามย้อนเนี่ยนะคะว่าแบบนี้ผมไร้จิตสำนึกหรอซึ่งทางคุณพริษฐ์ก็ยอมรับนะคะว่าเหตุผลเนี่ยรับฟังได้แต่ว่าก็ไม่ตอบคำถามเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ขอโทษกับกรณีที่เกิดขึ้นกลางสภาเมื่อวานนี้ทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะคะทางคุณณพินทรเนี่ยก็ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะโดยปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเรียกใน A ไปพบเนี่ยนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนเพื่อขอดูตัวแล้วก็ไม่ได้เรียกไปอีกครั้งหนึ่งในวันที่25มิถุนายนด้วยเพื่อที่จะให้ไปเซ็นใบลาออกเอาไว้ล่วงหน้าตามที่คุณพริษฐ์เนี่ยระบุเอาไว้เนี่ยนะคะแต่ว่าใน A เนี่ยได้ไปกับคณะของสภาเกษตรเพื่อหารือในเรื่องของปัญหาไก่งวงแช่แข็งล้นตลาดโดยมีข้าราชการ2คนที่ถูกอ้างว่าเป็นพยานเนี่ยร่วมอยู่ด้วยซึ่งระหว่างคุยกันเนี่ยนายเอได้ขอให้ช่วยเรื่องของการเลือกสว.แต่ว่าคุณณพินทรบอกว่าตนก็ปฏิเสธไปว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมายและหัวหน้าพรรคเนี่ยก็มีหนังสือห้ามไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีพยานอยู่เต็มห้องไปหมดส่วนเหตุการณ์เนี่ยนะคะวันที่25มิถุนายนเนี่ยเป็นเพราะตนเนี่ยบอกไปในวันที่24มิถุนายนว่าให้ประธานสภาเกษตรเนี่ยทำหนังสือถึงตนว่าจะขอความสนับสนุนจัดงานบริโภคไก่งวงทีนี้พอวันที่25เนี่ยคณะของสภาเกษตรเนี่ยเขาก็กลับมาอีกรวมไปถึงตัวนายเอด้วยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนายเอก็พูดเรื่องที่ขอให้ช่วยเรื่องสว.อีกตนก็เลยเชิญนายเอเนี่ยออกนอกห้องค่ะได้บอกว่าถ้าพูดเรื่องนี้เชิญออกไปเลยซึ่งนายเอเนี่ยก็ออกไปด้วยความไม่พอใจแล้วก็ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็มีพยานอยู่ทั้งหมดเช่นกันก็ยังได้ให้การไปแล้วด้วยในประเด็นนี้เนี่ยนะคะซึ่งต่อมาคุณพริษฐ์ค่ะก็ถามค้านบอกว่ามีการลงเลขตอบรับหนังสือราชการหรือเปล่าคุณณพินทรชี้แจงเลยบอกไม่มีเพราะเห็นว่าข้อเรียกร้องในหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้แต่ว่ามีเลขหนังสือออกจากสภาเกษตรราชบุรีอย่างชัดเจนค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณพริษฐ์เนี่ยก็พยายามที่จะบอกต่อไปบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อได้ว่ามาตามคำบอกเล่าของนายเอเองจากนั้นเนี่ยนะคะคุณพริษฐ์ก็ตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าคำชี้แจงเนี่ยของพยานเนี่ยนะคะของทางโต๊ะคุณณพินทร9คนเนี่ยมีสำนวนคล้ายกันทางด้านคุณณพินทรเองก็บอกว่าทางคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยให้ชี้แจงโดยทำหนังสือซึ่งพยานทั้ง9คนเป็นพยานของตนก็เลยใช้ทีมกฎหมายทีมเดียวกันเป็นผู้ทำคำให้การเอาไว้แล้วก็ย้อนถามคุณพริษฐ์เนี่ยนะคะว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเหรอที่ใช้ทีมกฎหมายเดียวกันเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพยานฝ่ายตนซึ่งคุณพริษฐ์ก็ยอมรับว่าไม่ผิดปกติแต่ว่าก็พยายามบอกนะคะว่าเรื่องนี้มันทำให้น้ำหนักมันลดลงแต่คุณณพินทรก็โต้แย้งค่ะว่าคุณพริษฐ์เนี่ยมีอคติต่อมาคุณพริษฐ์เนี่ยนะคะก็เปิดข้อมูลอีกว่าในช่วงเวลาใกล้กันเนี่ยมีผู้สมัครสว.อีก2คนไปที่กระทรวงพาณิชย์คุณณพินทรเนี่ยจะปฏิเสธหรือเปล่าว่าไม่ได้พบคุณณพินทรก็ปฏิเสธทันทีเลยและคุณพริษฐ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้บอกว่าผู้สมัคร2คนเนี่ยมาหาคุณณพินทรเพียงแต่บอกว่าไปที่บริเวณกระทรวงพาณิชย์ทำให้คุณณพินทรสวนกลับว่าคุณพริษฐ์เนี่ยพยายามหยิบประเด็นเหล่านี้มาโยงเพื่อให้สังคมมีอคติข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีตั้ง 4,000 กว่าคนผมจะไปทราบได้ยังไงว่ามาพบใครคุณพริษฐ์เนี่ยไม่ควรเอาเรื่องนี้มาถามและแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจตนาเนี่ยไม่สุจริตแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยนะคะคุณพริษฐ์เองค่ะก็ถามว่าคุณณพินทรเนี่ยจะปฏิเสธหรือเปล่าว่าไม่เคยรู้จักกับสว.ราชบุรีทุกคนมาก่อนซึ่งคุณณพินทรก็ตอบทันทีว่ารู้จักทั้งหมดนั่นแหละสว.ราชบุรีเนี่ยมี2คนเป็นนักธุรกิจรู้จักกันมาก่อนในขณะที่ทางด้านตนคุณสรยุทธซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะดำเนินรายการอยู่เนี่ยก็บอกไม่แปลกหรือว่าผิดปกติที่ส.ส.กับสว.เขาจะรู้จักกันก็เรียกว่าตลอดการสนทนาเนี่ยนะคะคุณณพินทร

สามารถที่จะชี้แจงได้ในทุกประเด็นในขณะที่คุณพริษเองก็เพียงแต่ยืนยันนะคะว่าทุกประเด็นเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่เชื่อได้ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าข้อมูลอะไรมาโต้แย้งในคำชี้แจงของคุณณภินทร์ค่ะอ่ะก็เป็นการตอบโต้กันไปมาเนี่ยนะคะของทั้งสองคนค่ะซึ่งเป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ละนะคะที่มีการออกมาสาวไส้กันนะคะกลางสภานั่นเองค่ะในขณะที่มาอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของคุณสุภชัยใจสมุทรกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายเนี่ยนะคะของพรรคภูมิใจไทยก็มาโพสต์ Facebook ค่ะตอบโต้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีการตั้งคำถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยส่งคนเข้าไปยึดครองวุฒิสภาและอาจใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่แล้วก็มีการย้ำข้อกล่าวหาได้แรงเนี่ยนะคะว่าต้องอยู่บนข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานไม่ใช่แค่เพียงข้อสันนิษฐานทางการเมืองแบบนี้โดยเนี่ยนะคะคุณสุภชัยเองบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเนี่ยนะคะแล้วก็พยานหลักฐานเองก็ไม่ใช่แค่เพียงข้อสันนิษฐานแบบนี้เนี่ยนะคะทางด้านการเมืองโดยย้อนประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์เลยว่าเคยไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยมาแล้ว2ครั้งคือในปี49กับปี57ซึ่งถ้าหากว่ากล่าวหาสว.สีน้ำเงินหรือว่าภูมิใจไทยเนี่ยส่งคนเข้าไปยึดครองวุฒิสภาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครส่งใครส่งยังไงมีคำสั่งหรือว่าข้อตกลงอะไรก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยข้อความที่โพสต์เนี่ยนะคะก็คือก่อนกล่าวหาภูมิใจไทยเนี่ยยึดครองวุฒิสภาลองย้อนดูประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะได้มีการตั้งคำถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะโดยเปิดเผยหรือว่าเป็นความเคลื่อนไหวแบบแอบๆนะคะในการส่งคนเนี่ยเข้าไปยึดครองวุฒิสภาแล้วก็เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระเพื่อช่วยเหลือไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือว่าวุฒิสภาเนี่ยผิดแล้วก็ทำให้ไม่มีใครเนี่ยตรวจสอบองค์กรอิสระได้หรือไม่โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้กำลังใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยเพื่อล้มล้างการปกครองหรือเปล่าคือคำถามนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคำถามที่รุนแรงแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงรากฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยตรงเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณสุภชัยก็เลยมองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถามกลับเช่นเดียวกันว่าก่อนจะกล่าวหาพรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะคะว่ายึดครองวุฒิสภาหรือว่าถึงขั้นล้มล้างการปกครองเนี่ยเราก็ควรจะใช้ข้อเท็จจริงโดยควรจะต้องมีการใช้ข้อเท็จจริงเนี่ยและก็รวมไปถึงพยานหลักฐานด้วยหรือว่าใช้แค่เพียงความรู้สึกและข้อสันนิษฐานทางการเมืองคือถ้าว่ามีหลักฐานว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็ขอให้นำหลักฐานเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายให้กกต.ศาลหรือว่าองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดเนี่ยการพูดในลักษณะเสมือนว่ามีพรรคการเมืองส่งคนเข้าไปยึดครองวุฒิสภาย่อมต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะข้อกล่าวหาทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ข้อพิสูจน์ทางกฎหมายและถ้าจะพูดกันถึงเรื่องประชาธิปไตยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันที่จะต้องเปิดประวัติศาสตร์ดูด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็เคยตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปครั้งสำคัญถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยในการเลือกตั้งวันที่2เมษายนปี49พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันกับพรรคฝ่ายค้านอื่นตัดสินใจบอยคอตต์ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและครั้งที่2ในการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ปี57พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์ก็มีมติไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและภาพของคุณอภิสิทธิ์กับนกหวีดก็คือภาพจำของคนทั้งประเทศและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็คือวิกฤตการเมืองทั้ง2ช่วงเนี่ยมันจบลงด้วยการรัฐประหารในปี49และปี57เพราะฉะนั้นคุณสุภชัยเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้กล่าวนะว่าการไม่ส่งผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดรัฐประหารเพราะการกล่าวแบบนั้นเนี่ยเป็นการสรุปในแง่ของเหตุแล้วก็ผลเกินกว่าข้อเท็จจริงแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณสุภชัยเนี่ยบอกเอาไว้ว่าควรจะต้องถามก็คือในวันที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีโอกาสเข้าสู่สนามเลือกตั้งและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเนี่ยเพราะอะไรถึงเคยเลือกที่จะไม่เข้าสู่สนามเลือกตั้งถึง2ครั้งวันนี้จึงเป็นเรื่องน่าคิดเมื่อพรรคที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้กลับตั้งคำถามกับพรรคการเมืองอื่นอย่างรุนแรงถึงขั้นที่ว่ากำลังใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือเปล่าเนี่ยประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองหนึ่งจะสามารถประกาศว่าใครเป็นสว.ของพรรคไหนได้จากความใกล้ชิดจากการลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าจากข้อกล่าวหาทางการเมือง
คือถ้าจะบอกว่าใครเป็นสวสีน้ำเงินหรือว่าเป็นคนที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยส่งเข้าไปยึดครองวุฒิสภาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าใครในส่งใครส่งยังไงมีคำสั่งอะไรมีการตกลงหรือว่าแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ยังไงและพฤติการอะไรเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพราะว่าหลักนิติรัฐเนี่ยไม่ได้ตัดสินคนด้วยสีไม่ได้ตัดสินด้วยฉายาทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้ตัดสินด้วยการพูดซ้ำๆจนสังคมเนี่ยเชื่อแต่ว่าตัดสินด้วยข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็กฎหมายซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องปฏิเสธสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์ในการตั้งคำถามคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์และพรรคภูมิใจไทยเองก็มีเสรีภาพที่จะถามกลับเช่นกันว่าหลักฐานเนี่ยอยู่ไหนคือถ้าว่ามีก็ให้นำออกมาและพิสูจน์กันตามกฎหมายแต่ถ้าว่ายังไม่มีก็ไม่ควรนำข้อสันนิษฐานทางการเมืองเนี่ยมาประกาศเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ขยายไปถึงข้อกล่าวหาร้ายแรงว่าอีกฝ่ายนึงกำลังล้มล้างการปกครองและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าว่าเราจะเรียกร้องให้ทุกพรรคเนี่ยเคารพประชาธิปไตยก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งกับประวัติศาสตร์ของพรรคตัวเองด้วยเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่คำที่มีเอาไว้กล่าวหาคนอื่นและหลักนิติรัฐเนี่ยก็ไม่ใช่การตั้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วค่อยหาพยานหลักฐานมารองรับทีหลังการกล่าวหาทางการเมืองเนี่ยนะคะคุณสุภชัยก็บอกว่ามันทำได้แต่กล่าวหาว่าใครเนี่ยยึดครองวุฒิสภาหรือว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยต้องตอบให้ได้เหมือนกันว่าหลักฐานเนี่ยคืออะไรนี่แหละค่ะนะคะก็มี2คู่แล้วก็เป็นประเด็นกันออกมาในวันนี้เลยค่ะระหว่างคุณภริศวัชรศิษย์เนี่ยนะคะกับคุณณภินทร ศรีสลภังแล้วก็คู่ของคุณสุภชัยใจสมุทรกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะในขณะที่กกต.เองตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าขยับตัวไปทางไหนเนี่ยก็โดนจับจ้องเนี่ยนะคะวันนี้ปรากฏทางคุณถิติเชษฐ์นุชนาธนะคะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยกกต.เนี่ยก็ไปขึ้นเวทีปาฐกถาเปิดเวทีนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะของนักศึกษานะคะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่16ค่ะซึ่งเนี่ยนะปรากฏว่าทางคุณถิติเชษฐ์นะคะก็บอกกับนักศึกษาที่เข้าไปร่วมฟังในเวทีปาฐกถาว่าในระหว่างที่ตนเนี่ยกำลังปาฐกถาอยู่เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็มีการประชุมกกต.อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปาฐกถาจบเนี่ยจะต้องรีบไปประชุมต่อก็ไม่สามารถจะอยู่ฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาได้ก็หลังจากที่พูดจบเนี่ยนะคะทางคุณติติเชษฐ์ก็รีบลงจากเวทีทันทีเลยก่อนจะออกประตูด้านข้างของห้องประชุมเนื่องจากว่ามีสื่อจำนวนหนึ่งเนี่ยรอสัมภาษณ์อยู่คุณติติเชษฐ์ก็อยู่ที่ด้านหน้าห้องประชุมเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยเดินกันสื่อเลยค่ะไม่ให้ตามคุณติติเชษฐ์ไปซึ่งในระหว่างที่เดินหนีเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามเนี่ยนะคะจะถามว่าคดีหัวเลือกสว.เนี่ยกกต.จะพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยภายในสัปดาห์หน้าหรือเปล่าปรากฏว่าคุณติติเชษฐ์เนี่ยไม่ตอบนะคะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นกับสื่อก่อนที่จะรีบเดินขึ้นรถไปทันทีแล้วก็ว่ากันว่าสำหรับตัวคุณติติเชษฐ์นี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกกต.ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกจับตามองแล้วค่ะว่าจะร่วมลงมติในคดีคำร้องเอาผิดกรณีหัวสว.ขณะเดียวกันก็มีการยื่นหนังสือนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจากภาคส่วนต่างๆค่ะเช่นสว.สำรองแล้วก็นักกฎหมายต่างๆเนี่ยเรียกร้องให้คุณติติเชษฐ์ถอนตัวจากการร่วมลงมติในคดีหัวสว.เนื่องจากเกรงในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็กระแสข่าวลือเรื่องของมติภายในกกต.แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกสว.กันออกมาอย่างทางด้านของคุณวัดติงสมิธนะคะคุณวัดติงสมิธค่ะซึ่งวันนี้ไปพูดนะคะไปพูดในเวทีเสวนาเรื่องวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกนะคะโอ้ในเวทีนี้ก็มีทั้งอาจารย์บวรศักดิ์อวันโนมีคุณวิชามหาคุณนะคะแล้วก็มีคุณวัดติงสมิธซึ่งก็เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเนี่ยร่วมในเวทีเสวนาด้วยปรากฏว่าทางคุณวัดติงสมิธเนี่ยนะคะก็ชี้ถึงที่มาของสว.เนี่ยนะคะว่าเป็นที่มาที่วิปริตค่ะโดยบอกเลยว่าระบบการเลือกสว.เนี่ยมันพังพินาศเพราะกฎหมายเนี่ยมันปล่อยให้หัวกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยหลังจากที่กฎหมายปล่อยให้หัวกันเนี่ยมีการเกี่ยอดีตนายกนะคะมีการเกี่ยผู้พิพากษาเนี่ยให้ตกรอบเพราะฉะนั้นก็มองว่าควรจะเลิกใช้ไปเลยนี่ทางด้านตัวคุณวัดติงสมิธเนี่ยก็บอกว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่ใช้อยู่เนี่ยมองว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่มาของสว.ที่ถือว่าวิปริตที่ให้เลือกกันเองแล้วก็หัวกันได้ซึ่งก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยการมองว่าระบบการเลือกแบบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าระบบการเลือกสว.แบบนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะขนาดอดีตนายกแล้วก็อดีตผู้พิพากษาเนี่ยยังตกรอบการคัดเลือกสว.มาไม่ถึงระดับประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย

0: เห็นว่าระบบเลือกสว.แบบนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านคุณวัตติงสมิธยังบอกอีกด้วยว่ากกต.เนี่ยยังไงซะต้องส่งรายชื่อ229รายที่อยู่ในสำนวนคดีเนี่ยไปที่ศาลค่ะเพราะถ้าหากว่าไม่ส่งเนี่ยจะถือว่าตันในแง่ของข้อกฎหมายและก็จะไปไม่รอดซึ่งก็มีการคาดเดากันนะคะว่ากกต.เนี่ยอาจจะส่งรายชื่อแต่ว่าไม่ทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอย่างต่ำนะคะที่ทางคุณวัตติงสมิธเนี่ยประเมินและยอมรับได้เนี่ยคือจะต้องมีการส่ง120คนโดยเฉพาะกับหัวคนแรกนะคะหัวคนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งหมดอันนี้เป็นความเห็นนะคะของทางคุณวัตติงสมิธซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวที่มีเหตุผลประกอบนะคะซึ่งทางคุณวัตติงสมิธนี่ก็ท้าเลยว่าฟ้องผมได้เลยนะกับข้อมูลที่ออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าจะได้เอาหลักฐานที่หัวกันเนี่ยไปแฉกันในชั้นศาลก็มั่นใจว่ากกต.ต้องส่งรายชื่อนะคะที่อยู่ในสำนวนคดีเนี่ยไปที่ศาลอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าหากไม่ส่งเนี่ยโอ้โหจะถือว่าตันในแง่ของข้อกฎหมายแล้วมันจะไปกันไม่รอดในขณะที่ทางด้านของอาจารย์วิชามหาคุณนะคะอดีตปปช.เนี่ยนะคะก็พูดว่าองค์กรอิสระตอนนี้คือยาสำคัญตัวผิดนะคะว่าเป็นอิสระแต่ว่าต้องเป็นองค์กรของประชาชนหากออกนอกลู่นอกทางและปกปิดข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะถือว่าเป็นการทำลายหลักการขององค์กรอิสระค่ะโดยเนี่ยนะคะทางด้านตัวคุณวิชามหาคุณเนี่ยนะคะก็มีการมองเลยค่ะนะคะมีการมองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขององค์กรอิสระนี่แหละว่าเหตุที่องค์กรอิสระมีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยประเมินได้ว่าเพราะยอมตามผู้มีอำนาจอย่างไม่ขัดขืนและก็ไม่ยอมขัดขืนต่ออำนาจรัฐซึ่งทั้งนี้ที่ผ่านมาในการตรวจสอบเนี่ยมันมีปัญหาเพราะไม่ยอมเปิดเผยแล้วก็มีการอ้างกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แต่กรณีของไอลอว์เนี่ยโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยทางอาจารย์วิชาเนี่ยโอ้ออกมายกย่องเลยว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารค่ะและจะเป็นตัวอย่างต่อความเพียรพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่มีใครเนี่ยปิดหูปิดตาประชาชนได้การตรวจสอบทุจริตเนี่ยเป็นหน้าที่ของพลเมืองปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายห้ามฟ้องร้องปิดปากคือในส่วนช่วยที่จะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้ซึ่งองค์กรอิสระเองเนี่ยนะคะอย่างที่ไล่เลียงบอกกันไปเนี่ยคืออาจารย์วิชาก็มองว่าคืออย่าสำคัญตัวผิดว่าตัวเองเป็นอิสระแต่ว่าจะต้องเป็นองค์กรของประชาชนทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งตนเนี่ยเชื่อเลยว่าถ้าว่าออกนอกลู่นอกทางให้องค์กรเนี่ยที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชนแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้เนี่ยจะถือว่ามันจะเป็นการทำลายหลักการขององค์กรอิสระที่เป็นองค์กรธรรมาภิบาลโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้และก็เห็นว่าองค์กรอิสระนั้นต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับอีกแล้วเพราะว่าในโลกนี้มันทะลุทะลวงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศหมดแล้วเราอยู่ในยุคเมตาเวิร์สยุคใหม่เพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ต้องไปตั้งองค์กรอะไรที่มันยุ่งยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือของประชาชนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือกันหมดเราก็ต้องมีส่วนร่วมนอกเหนือจากสวัสดีวันจันทร์ค่ะนี่แหละค่ะทางอาจารย์วิชาได้พูดเอาไว้ในขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะของส.ส.พรรคประชาชนนะคะนั่นก็คือคุณพันตินนะคะคุณพันตินน่วมเจิมค่ะส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็เตรียมที่จะยื่นปปช.ให้สอบการกระทำหน้าที่ของกกต.รายบุคคลนะคะพร้อมกับให้ทางกกต.เนี่ยชี้แจงในประเด็น 1,767 ผู้สมัครสว.ที่ถูกดำเนินคดีว่าเป็นสว.จริงแล้วก็สำรองเนี่ยกี่รายนะคะอ่ะว่ากันเท่านี้แล้วกันคุณผู้ฟังคะต้องพักกันละเดี๋ยวว่ากันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการ

0: พูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะ 16:33 นะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะมีคุณสราวุธคุณสราวุธเนี่ยนะคะก็ออกมาเนี่ยส่งความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยบอกว่ายิ่งชีพเขาเป็นบุคคลดีเด่นของเด็กนะคะแล้วก็มาคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันพอดีมีซัพพลายเออร์มาเยี่ยมชมโรงงานตอนนี้ค้าขายกับเวียดนามก็ดีมากนะครับกำลังซื้อดีกว่าเขมรอยากให้ปิดด่านไทยเขมรไปตลอดการได้เลยยิ่งดีไม่ต้องมาค้ากันอีกคุณส้มชัยนะคะคุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาบอกว่าอยากให้ปรับปรุงระบบการเลือกสวใหม่ให้มากแต่ต้องปราบโกงให้สำเร็จก่อนนะแล้วก็คุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขนะวันนี้ส่งเรื่องของก้าวผักโปรตีนสูงเข้ามาค่ะจากพืชที่ดีไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยก็จะมีถั่วลันเตานะคะมีบรอกโคลีมีผักโขมมีหน่อไม้ฝรั่งมีข้าวโพดมีเห็ดมีกะหล่ำดาวมีถั่วงอกแล้วก็มีถั่วแขกอ่ะเนี่ยจะเป็นผักที่มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็คุณชนกค่ะคุณชนกก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่ารับฟังอยู่นะคะแล้วก็บอกรถติดมากๆไปบางนากับทางด่วนเนี่ยคุณซีนี่คุณซีส่งข้อความเข้ามาเรื่องอะไรเนี่ยบอกว่าเหรียญ10บาทรุ่นเก่ามันมีแร่หายากเหรออยู่ที่เขมรเยอะที่สุดเรื่องอะไรเนี่ยคะบอกอย่าเก็บแบงค์พันบาทเหรียญ10บาทอ่ะเรื่องธนบัตรซะมากกว่าเนี่ยคุณซีที่ส่งเข้ามาแล้วก็มาที่คุณชูศักดิ์นะคะก็สวัสดีวันศุกร์เข้ามาแล้วบอกว่าวันศุกร์ขอให้โชคดีมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงคุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์บอกว่าตั้งแต่คุณสุประชัยเนี่ยแสดงความเห็นมาเรื่องการเมืองผมเพิ่งเห็นด้วยวันนี้ครั้งแรกก็คือเรื่องที่ประชาธิปไตยไม่ส่งส.ส.สองครั้งเพราะมันเป็นความจริงแล้วก็มาที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งวันนี้วันพระเข้ามานะคะแล้วก็คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณณัฐวราใช่ไหมคะคุณณัฐวราก็อะไรเนี่ยพิพิธภัณฑ์กลางคืนพรุ่งนี้เริ่มแล้วชมขบวนเรือจำลองแสงสีอัลลังค่ะเข้าฟรีตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่28-30สิงหาคมค่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางคืนที่ชมขบวนเรือจำลองแสงนะคะโอ้จะเป็นแสงสีไปดูกันได้ทางคุณณัฐวราส่งข้อมูลที่ว่านี้มานะคะและนอกนั้นก็จะเป็นนี่แหละคุณสุประชัยที่ดินนะที่วันนี้เข้ามาทักทายเป็นคนแรกเลยตามมาด้วยคุณอ่อน59แล้วก็คุณติ๋วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันยังมีคุณชนกคุณชนกนะคะบอกว่าสงสัยไปชมมอเตอร์โชว์นะรถเลยติดมากแล้วก็คุณอับดุลเลาะค่ะก็พูดถึงเนเน่นะบอกว่าเห็นเนเน่นึกถึงทรงผมเห็นน้องเนเน่นึกถึงเล็กวาสนาทรงผมเหมือนกันเดียแล้วก็พูดถึงเนเน่ที่ประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์นั่นเองนะคะแล้วก็คุณ JCVK ค่ะก็เข้ามาทักทาย

สวัสดีนะบอกว่าตอนรัฐบาลสมัยคสช.ก็ไปว่าพวกสว.ว่ามาแบบไม่ถูกเพราะตอนนี้ให้เลือกเองเป็นไงเละเทะไปหมดเลยโกงกันสะบัดช่อมาที่คุณสุประชัยนะคะคุณโจเนี่ยบอกว่าวันนี้คุณสุประชัยแสดงความคิดเห็นได้ดีแล้วก็ที่คุณมยุรีค่ะก็เข้ามาแสดงความเห็นนะวันนี้ส่งข้อความสวัสดีเข้ามาแล้วก็บอกว่าวันนี้วันพระค่ะอ่ะวันนี้เนี่ยดูท่าทางจะเดือดกันมากเลยนะข่าวคราวต่างๆที่มีกันออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะอ่ะยังมีเรื่องของคุณหมอชลน่านด้วยเนี่ยนะคะที่จะไปขึ้นเวทีกับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไฟเขียวคุณหมอชลน่านแล้วนะคะให้ร่วมเวทีพรรคฝ่ายค้านได้นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์กับรัฐบาลนั้นก็ถือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นปึกนะคะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ววันนี้คุณจุลพันธ์ค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดเองเลยได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เปิดกว้างค่ะไม่ได้ห้ามสมาชิกนะคะไปดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการไปพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือว่าการไปเสวนาหรือว่าสัมมนาและเนี่ยนะคะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็ได้พูดคุยกับคุณหมอชลน่านแล้วด้วยและก็ทราบว่าเหตุผลที่สำนักผู้นำฝ่ายค้านเขาประสานมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยนะคะเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็เลยเชิญเข้าร่วมในการเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้นเองส่วนเจ้าตัวเนี่ยนะคะคุณหมอชลน่านค่ะคุณหมอชลน่านเองเนี่ยนะคะก็พูดถึงการร่วมเวทีในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้เนี่ยนะคะว่าการร่วมเวทีครั้งนี้คือจะร่วมเฉพาะวงเสวนาของอดีตผู้นำฝ่ายค้านในช่วงเช้าเท่านั้นเองคือไม่ได้เข้าร่วมวงเสวนาช่วงอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าร่วมเวทีกับกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการขึ้นเวทีครั้งนี้เนี่ยนะคะถูกตั้งคำถามจากสังคมการเมืองเพราะสังกัดอยู่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทางคุณหมอชลน่านก็พูดประเด็นนี้เนี่ยนะคะว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการเนี่ยได้แจ้งให้ทางพรรคเนี่ยทราบล่วงหน้าแล้วซึ่งพรรคเองก็ไม่ได้ทักท้วงเตือนหรือว่าห้ามไม่ให้เข้าร่วมเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและเห็นว่าเวทีนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบซึ่งประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมปัจจุบันเนี่ยไม่มีตำแหน่งทางการเมืองก็เลยเข้าร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและอดีตผู้ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านเพื่อเสนอความเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เท่านั้นเองนี่แหละค่ะก็เป็นคำชี้แจงนะคะของคุณหมอชลนาถก็เป็นการยืนยันด้วยนะว่าวันพรุ่งนี้ไปร่วมเวทีแน่ๆ นะคะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้ค่ะนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับเรื่องของกกต.เนี่ยโอ้โหยังดุเดือดจริงๆค่ะกกต.เนี่ยแจ้งเอาผิดดำเนินคดีกับทางไอลอว์แล้วนะคะโดยค่ะทางสำนักงานกกต.ค่ะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นนะคะของรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับคดีเลือกสว.เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาค่ะโดยเนื้อหาเนี่ยระบุว่าคุณคันชิตนะคะเจริญอินรองเลขากกต.นะคะเข้าไปแจ้งความค่ะที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะกรณีที่ทางไอลอว์เนี่ยได้มีการเผยแพร่เอกสารความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินรองเลขากกต.นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ที่เกี่ยวข้องกันกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะในขณะที่วันนี้คุณณภินทร ศรีสารพังนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ตั้งโต๊ะแถลงที่ทำเนียบเลยเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่ทางคุณภริศวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยกล่าวหาตัวของคุณณภินทรว่าขาดจิตสำนึกที่ไม่ไปตอบกระทู้ถามสดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทุจริตเลือกสว.เนี่ยนะคะก็ให้เหตุผลเอาไว้ว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้เนี่ยเนื่องจากติดราชการที่จังหวัดราชบุรีโดยได้มีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งลุ่มน้ำภาคกลางนะคะซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานเนี่ยมาจาก5จังหวัดเป็นการเร่งด่วนนะคะกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ทำหนังสือแจ้งให้นายกเนี่ยรับทราบเรียบร้อยแล้วด้วยรวมไปถึงประสานผ่านวิปรัฐบาลที่แจ้งว่ามีกระทู้ถามสดตนก็บอกไปนะคะบอกว่ามีภารกิจเพราะมีจิตสำนึกว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนแม้กระทู้ถามเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อเวลาตรงกันก็ต้องตัดสินใจเลือกปัญหาประชาชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณณภินทรเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเดือดเลยทีเดียวในการแถลงวันนี้เนี่ยนะคะก็ซัดเต็มๆไปที่คุณไอติมภริศวัชรศิลป์นั่นแหละค่ะว่า

0: ให้มีวุฒิภาวะแล้วก็ต้องการให้เปิดหลักฐานนะคะทั้งสองฝั่งเรื่องของการโกงเลือกสว.คือออกมากลางไทม์ไลน์นะคะโต้แบบละเอียดยิบเลยทีเดียวค่ะว่าไม่ได้อยู่ภูแม่นก็ยืนยันว่าหลักฐานนะคะชัดเจนแน่นอนมีหลักฐานปึกแล้วก็มีการแฉนะคะผู้สมัครสว.ที่บอกขอให้ช่วยเนี่ยเรื่องนี้ก็ขอปฏิเสธเลยเพราะไม่โง่ที่จะโชว์ไม่โง่โชว์เนี่ยนะคะในการทำผิดกับการแจกเบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ยนะคะโดยเนี่ยทางด้านตัวคุณณภินทร์เนี่ยออกมาพูดเอาไว้เลยนะคะว่า เรื่องที่ในเรื่องที่มีการพบเพื่อร้องเรียนในเรื่องของปัญหาเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวในเอที่ไปพบที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะคุณณภินทร์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าในประเด็นนี้เนี่ยคือยังไงก็ตามเนี่ยตนเนี่ยไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกที่จะไปโชว์โง่อะไรคือผมเนี่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนที่กินข้าวคงไม่โง่ที่จะทำผิดกฎหมายต่อหน้าคน 8-9 คนที่อ้างว่าจะช่วยแล้วก็ให้เซ็นใบลาออกสว.ต่อหน้าคนทั้งหมดเหล่านี้เหรอและหลักฐานเนี่ยก็ได้ส่งคณะอนุกรรมการชุดที่26ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณยิ่งชีพหรือว่าคุณภริษฐ์เนี่ยนำข้อมูลที่ผมชี้แจงว่ามีพยานตรงเนี้ยมาเปิดเผยด้วยหรือเปล่านี่แหละค่ะคุณณภินทร์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยของทางคณะอนุเนี่ยนะคะชุดที่26เนี่ยคือตนก็ได้ส่งไปละก็ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมภูแม่นด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยโรงแรมก็ถือว่าเป็นสถานที่กึ่งสาธารณะใครก็เข้าไปได้ส่วนที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเนื่องจากระหว่างนั้นเนี่ยพรรคอยู่ระหว่างการปรับปรุงสมาชิกพรรคก็เลยไปพบกันที่โรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าการที่มีสัญญาณโทรศัพท์ของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอในการกล่าวหาว่าเข้าไปอยู่ในห้องประชุมสว.แล้วเหรอและหลักฐานที่ตนมีเนี่ยถือว่าชัดเจนถามว่าคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยมากล่าวหาตนได้ยังไงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการตั้งข้อกล่าวหาแบบสุ่มและเชื่อว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนเนี่ยบางส่วนก็มีหลักฐานและข้อมูลที่ชี้แจงได้เช่นกันและกระแสที่กดดันว่าจะต้องส่งฟ้องทั้ง229คนเนี่ยก็เป็นกระแสที่ชอบหรือไม่เพราะเป็นการเปิดหลักฐานเพียงฝั่งเดียวค่ะอ่ะก็เรียกว่าวันนี้ดุเดือดเลยทีเดียวนะคะกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้นะคะยังมีอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นข่าวคราวกันออกมานั่นก็คือเรื่องความคืบหน้าของคดีทุจริตนะคะสอบข้าราชการท้องถิ่นปรากฏว่าวันนี้ค่ะมีการเปิดเผยกันออกมานะคะจากทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะออกมาเปิดเผยถึงเครือข่ายของนายกเฮงบอกว่าเป็นคนละกวนกันกับจ่าพิชิตเนี่ยนะคะแล้วก็เหตุผลที่ให้ประกันตัวกันไปก็เป็นเพราะยืนยันว่ารู้ตัวคนจ่ายโกงสอบแล้วก็เตรียมที่จะฝันให้พ้นจากราชการแล้วค่ะโดยนะคะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินะคะบอกเอาไว้ค่ะว่าขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่ามันเป็นคดีทุจริตนะคะเกี่ยวกับการรับราชการเนี่ยคือสำนวนนะคะสำนวนใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในอำนาจการไต่สวนของทางปปช.ซึ่งตอนนี้ปปช.เขาก็มีการแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.เนี่ยนะตำรวจปปป.เนี่ยแล้วก็พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณนะคะผู้บังคับการนะคะฝ่ายของกองปราบเนี่ยร่วมเป็นคณะไต่สวนอยู่ด้วยซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าการทำงานของปปช.เนี่ยจะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ค่ะก็เชื่อมั่นเลยว่าคดีนี้จะสามารถขยายผลไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอนและนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมขยายผลนะคะไปที่ตัวละครใหม่ค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกันกับกลุ่มของจ่าพิชิตหนึ่งในผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะที่เคยถูกดำเนินคดีกันไปเนี่ยก่อนหน้านี้โดยนะคะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวนนะคะแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยคดีนี้นะคะยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันหรือว่าแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตำรวจเนี่ยก็ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานแบบตรงไปตรงมาค่ะก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้มีความชัดเจนละใครเป็นใครและอยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังดำเนินการให้ออกหรือว่าสั่งให้ออกจากราชการนะคะโอ้โหก็ถือว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้ากันออกมาให้ได้เห็นแล้วค่ะอ่ะมาแล้วคุณเล็กวาสนานาน่วมค่ะไปพูดคุยกับเธอกันเลยนะคะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะก็ลงตัวเรียบร้อยนะหลังจากที่เมื่อเช้าประชุมสภาความมั่นคงจะมาก็พลเอกปูดูพลเอกชัย

พลึกด้วงประพัฒน์เสภูด้วงก็ตามที่คาดนะก็ได้รับการแต่งตั้งแต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าครม.ก่อนซึ่งมันจะเป็นการเชื่อมโยงพอดีเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นอังคารใช่ไหมพอเข้าครม.เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับโผทหารซึ่งวันนี้เนี่ยมีการ

0: กองทัพบกไปอยู่สำนักนายกซะก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าโผยกย้ายออกมาแล้วโดยที่ยังไม่ตั้งหรือว่ายังไม่ย้ายโอนพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมันก็จะในส่วนของโผทหารเนี่ยชื่อมันจะหายไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตำแหน่งมันจะไม่มันจะผิดหลักเพราะฉะนั้นตามหลักการเนี่ยก็ถึงต้องมีการแต่งตั้งเลขาสมช.ให้เสร็จในห้วงเนี่ยนะสัปดาห์หน้าให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็คาดว่าสักวีคไม่เกินเอาเป็นว่าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกันยาหรือช้าสุดเนี่ยก็ประมาณก่อนถึงกลางเดือนกันยายนฮะโผทหารก็น่าจะมีการโปรดเกล้าออกมานะแต่ว่าพอพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยคือไปเป็นเลขาสมช.ก็ทำให้การจัดโผโยกย้ายในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็เรียกว่าลงตัวสะดวกโยธินมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผอ.ทบ.ก็ขยับแก้อีกนิดเดียวนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการกันแหละว่าท่านบิ๊กเต้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระนะซึ่งเป็นผู้ช่วยผอ.ทบ.แต่เป็นเตรียมทหารรุ่น26เนี่ยก็น่าจะขึ้นมาเป็นรองผอ.ทบ.เพื่อเตรียมจ่อเป็นผอ.ทบ.ในปีหน้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่า 100% ฮะต้องรอดูว่าใน5เสือเนี่ยพลเอกพนาจะเอาใครขึ้นมาเป็นคู่แข่งหรือไม่นะและมีอายุราชการเหลือที่มากกว่าด้วยนะพี่เด้งแต่ยังไงก็ตามนะพี่เด้งต้องบอกว่าการที่พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยได้ข้ามมาเป็นเลขาสมช.ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของเตรียมทหารรุ่น26ด้วยนะคือไม่ใช่แค่ว่าพลเลขาสมช.เป็นทหารเนี่ยก็มีมาตลอดแหละสลับกับการเป็นพลเรือนแต่เป็นทหารซะมากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เลขาสมช.เนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นทั้งรุ่นของผบ.ทบ.ผบ.ทอ.แล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมนะเพราะว่าพลโทอดุลเองก็เป็นเตรียมทหารรุ่น26เช่นกันแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในโผเนี้ยโผยกย้ายที่คาดว่าจะทูลเกล้าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เตรียมทหารรุ่น26อ่ะคือเอาเป็นว่ายึดเกือบครบแผงนะขาดตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเท่านั้นนะที่ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น24เป็นรุ่นพี่นะแต่ทั้งหมดหลังจากนั้นน่ะก็คืออ่ะเลขาสมช.รุ่น26นะรัฐมนตรีกลาโหมรุ่น26ปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะคาดว่าเป็นพลเอกสรัญเพชรชรานนท์ก็เตรียมทหารรุ่น26นะแล้วก็ผบ.สุดรุ่น24แล้วก็มาผบ.ทบ.พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเนี่ยยังเป็นผอ.ทบ.ต่ออีกปีนึงเป็นปีที่3ก็เตรียมทหารรุ่น26นะแล้วผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเตรียมทหารรุ่น26อีกเช่นกันผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยพลอากาศเอกเสกสรรเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น26อยู่แล้วและผู้บัญชาการก็ครบแล้วนะ5คนเนี่ย 5-6 คนเนี่ยถือว่าเตรียมทหารรุ่น26เนี่ยยึดแผงความมั่นคงเนี่ยครบเป็นเรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพแล้วก็ของรุ่นเลยนะขาดแค่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างเดียวซึ่งผบ.สูงสุดเนี่ยตุลาคมนี้ก็จะเกษียณพอตุลาคมนี้เกษียณปุ๊บเนี่ยก็มีเตรียมทหารรุ่น26จ่อที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนต่อไปรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระซึ่งครั้งนี้เนี่ยถูกวางตัวขึ้นเป็นรองผอ.ทบ.จ่อไว้ก่อนเนี่ยได้ขึ้นเป็นผอ.ทบ.นะพี่เด้งก็คือจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของกองทัพเลยคือเตรียมทหารรุ่น26เนี่ยจะยึดผอ.เหล่าทัพทุกเก้าอี
1: ้
0: คืออันนี้ครบเบ็ดเสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นก็รอดูแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยฝ่ายการเมืองก็จะกลัวว่าเอ๊ะเวลาทหารเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดขึ้นมาคุมอำนาจเนี่ยกลัวจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันเรียกว่าน้อยมากนะแล้วมันก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่มันจะโอ้ชี้ไปสู่จุดนั้นฮะตรงกันข้ามรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยน่าจะเป็นอีกยุคหนึ่งที่เป็นนายกพลเรือนแต่เสมือนเป็นนายกทหารยังไงไม่รู้พี่เท่งคือชอบแบบอะไรอะชอบงานด้านความมั่นคงมีเพื่อนมีฝูงมีน้องเป็นทหารเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็จะเห็นในห้วงที่ผ่านมาคุณอนุทินเองก็ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมรบนะไปกองทัพอากาศมาแล้วเมื่อวานไปกองทัพเรือมาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปในส่วนของกองทัพบกเช่นกันตอนนี้เนี่ยก็รอประสานอยู่นะว่านายกเนี่ยถ้าไปกองทัพบกก็ต้องไปตรวจความพร้อมรบเช่นกันนะตอน

นี้มีการมองว่านายกอาจเป็นไปได้นะที่นายกอาจจะได้ไปตรวจความพร้อมรบในส่วนของกองทัพบกเพราะว่าเดี๋ยวเดือนต้นเดือนหน้าถึงกลางเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกของกองพลสไตรเกอร์นะเป็นกองพลยานเกราะล้อยางนะก็อาจเป็นไปได้ที่นายกอาจจะได้ไปตรวจความพร้อมรบที่ลพบุรีหรือเปล่านะอันนี้เขากองทัพบกกับทีมนายกเนี่ยเขากำลังประสานกันอยู่นะว่าจะยังไงนะแต่ทุกครั้งที่เด้งทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีไปเรื่องความพร้อมรบไปเรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะโดนเรียกว่าฝั่งเขมรเนี่ยก็จะเหมือนตื่นน่ะตื่นน่ะแบบโอ้โหก็อาจจะหวาดระแวงนะว่าการที่นายกไปตรวจความพร้อมรบแต่ละเหล่าทัพเนี่ยมันเป็นการเอ๊ะเตรียมพร้อมเปล่าฝั่งไทยเตรียมจะเปิดรอบ3รอบ4อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าถ้าในด้านมุมมองด้านการทหารแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่นายกได้มาตรวจความพร้อมรบเนี่ยเราแค่เป็นการส่งสัญญาณไปเฉยๆนะว่าเราไม่ได้ว่าเราจะแจ้งว่าเราจะรบแต่เราแสดงแสนยานุภาพให้เห็นว่ากองทัพเนี่ย1มีความพร้อมรบ2คือความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำฝ่ายทหารที่เราต้องการสื่อให้ทางกัมพูชาเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้รัฐบาลนี้เนี่ยกองทัพกับรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมอาจจะเรียกได้ว่าทำงานในสายความมั่นคงเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเพราะนั้นเหมือนกับว่าพอเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยการเขาเรียกว่าเอาไหนไปไหนไปกันเอาไหนเอาด้วยนายกก็หนุนทหารตลอดซึ่งมันแตกต่างจากรัฐบาลคราวที่แล้วใช่ไหมว่าตอนนั้นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีปัญหากับฝ่ายรัฐบาลอยู่บ้างมีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณให้ทางกัมพูชาเนี่ยได้เห็นว่าฝั่งเราเนี่ยมีความพร้อมทั้งภายในแล้วก็เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นแหละพี่แดงนะเนี่ยก็คือมันมีเขาเรียกว่ามันมีนัยยะที่ซ่อนอยู่จากการไปซ้อมรบไปดูการตรวจความพร้อมรบของคุณอนุทินนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อวานคุณอนุทินก็บอกนะบอกว่าการที่ได้มาอยู่กับทหารแบบนี้แล้วก็ตัวเองได้แต่งชุดอสมาเนี่ยมันดูทำให้รู้สึกคุณอนุทินใช้คำว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นเข้าพวกกับทหารกับตำรวจมากเลยอะไรประมาณนี้อ่ะพี่แดงนะก็ดูนะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของคุณอนุทินแล้วก็รัฐบาลนี้ที่ดูว่าเราเคยใช้คำว่าหลังอิงกองทัพนะและแต่ไม่ใช่หลังอิงกองทัพอย่างเดียวกองทัพก็อิงนายกเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่นายกไปตรวจความพร้อมรบเนี่ยทหารก็จะมีการเสนอแผนพร้อมรบแผนอาวุธยุทโธปกรณ์และก็มีการของบประมาณเพิ่มต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมสนับสนุนนะเมื่อวานกองทัพเรือไปเนี่ยก็มีการขอให้นายกสนับสนุนเรื่องของการจัดซื้อรถเกราะเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นรถเกราะภายในประเทศนะก็คือผลิตโดยชัยเสรีนะรถ AWF 8x8 เนี่ยกองทัพเรือเอาไปใช้แล้วก็บอกว่าใช้ได้ดีมากเมื่อวานเขาก็เอามาโชว์เช่นกันนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่านโยบายรัฐบาลก็ต้องการหนุนเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะแต่ว่ากองทัพเองเขาอาจจะต้องมีสัดส่วนว่าบางอย่างอาจจะต้องซื้อจากต่างประเทศบางอย่างก็ซื้อในประเทศนะพี่แดงเพราะฉะนั้นอีกหน่อยนะทีมงานนายกรัฐมนตรีก็จะมีเสปูด้วงเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะแต่ว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยมีรายงานจากที่ประชุมสมช.ว่าคุณชัดชัยบางช่วงไม่ได้เข้าหนึ่งอันที่สองคือแต่ตามหลักอ่ะมันต้องเข้าหรอวะนะแต่เห็นนักข่าวที่เขาทำเนียบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เข้าอันที่สองพลเอกชัยพฤกษ์ก็ไม่ได้มาคือตามหลักอ่ะไม่ต้องมาอยู่แล้วแต่ปกติทุกครั้งเนี่ยประชุมสปช.พลเอกชัยพฤกษ์ต้องมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นวาระเรื่องตั้งตัวเองเป็นก็เลยไม่ได้มาแล้วก็เมื่อเช้ากองทัพบกมีงานด้วยไงคือวันนี้มันเป็นวันครบรอบ40ปีของการเปิดใช้กองบัญชาการกองทัพบกนะที่มีการสร้างตึกใหม่ตั้งแต่สมัยยุคพลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีอะไรพวกนั้นอ่ะแล้วก็มีการเปิดใช้นะก็เลยมีพิธีซึ่ง5เสือกองทัพบกก็เลยอยู่กันพร้อมหน้าเลยก็เหมือนกับเป็นการเหมือนเป็นภารกิจส่งท้ายนะเพราะว่าจากโผทหารเนี่ยที่มีการคุยกันวันนี้เนี่ยก็คาดว่าในระดับ5เสือกองทัพบกเนี่ยก็จะมีคนที่ถูกย้ายออกจากกองทัพบกนะโดยเฉพาะท่านพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นผู้บัญชาช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นถ้าจำได้คือเป็นอดีตแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็เป็นสายทหารเสือราชินีที่อยู่กับพลเอก

0: ประยุทธ์มานะซึ่งจริงเป็นแคนดิเดตผบ.ทบ.นะพี่แดงแต่ถ้าโผนี้เนี่ยถูกย้ายออกไปไม่ว่าจะย้ายไปเป็นรองปลัดกลาโหมหรือรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็เท่ากับคือหมดสิทธิ์นะที่จะชิงผบ.ทบ.ในปีหน้าแทนพลเอกคณาที่จะเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นการเคลียร์ทางว่าคือมีโอกาสที่จะถูกย้ายออกนอกกองทัพบกมากเลยเพื่อเปิดทางให้คนที่จะขึ้นมาใหม่แล้วก็เพื่อเคลียร์ทางให้เตรียมทหารรุ่น26เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ในคนในลำดับต่อไปด้วยนะพี่แดงนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นโผทหารก็น่าจะลงตัวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็รอเรื่องของขั้นตอนเท่านั้นแหละนะพี่แดงนั่นแหละ
1: ว่ากันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อพรุ่งนี้มาไหมเนี่ย
0: ไปอ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วใช่ไหมโอเคไปค่ะ
1: พรุ่งนี้เจอกันนะคะรับลงพลางค่ะวันนี้ลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusiveหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนภินทรตั้งโต๊ะแถลงโต้ภริตและยิ่งชีพแจงไม่ได้หนีตอบกระทู้แต่ปิดราชการประชุมป้องกันน้ำท่วม5จังหวัดภาคกลางนายนภินทรศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีไม่ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายภริตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนที่กล่าวหาเป็น1ใน229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเอี่ยวหัวสว.ว่าเนื่องจากไปราชการที่จังหวัดราชบุรีตามคำสั่งให้เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามแม่น้ำภาคกลางรวม5จังหวัดตนมีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนพร้อมชี้แจงกรณีที่นายภริตถามในกระทู้ว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ตนเชิญผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาพบดูตัวที่ห้องทำงานและให้เซ็นใบลาออกจากคั่วสว.นั้นและให้เซ็นใบลาออกจากสว.นั้นช่วงเดือนมิถุนายน2567มีกลุ่มเกษตรกรมาขอเข้าพบหารือเรื่องผู้เลี้ยงไก่งวงสินค้าล้นตลาดซึ่งมีผู้มาเข้าพบจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนายเอด้วยซึ่งระหว่างการพูดคุยนายเอได้พูดทำนองว่าเขาเป็นผู้สมัครสว.คนหนึ่งขอให้ช่วยส่งเสริมผลักดันตนจึงตอบไปทันทีว่าตนทำไม่ได้และในการพบครั้งที่สองก็มีการพูดในทำนองเดียวกันทำให้ตนต่อว่าหากพูดอีกจะขอเชิญออกจากห้องจากนั้นอีกฝ่ายก็เดินออกจากห้องไปทันทีดังนั้นการที่คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.ตั้งข้อกล่าวหาตนด้วยพยานในเอหนึ่งปากโดยไม่มีหลักฐานในขณะที่ตนมีพยาน9คนที่เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้การสอดคล้องเหมือนกับตนส่วนกรณีกล่าวหาว่าวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศของสว.ที่ได้รับการเลือกตั้งกว่า100คนที่โรงแรมภูแมนและมีสัญญาณโทรศัพท์นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นั่นรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ของตนด้วยนั้นยืนยันว่าวันนั้นตนเดินทางไปราชการที่ประเทศเยอรมนีซึ่งขณะนี้แจ้งความกับนายยิ่งชีพไว้แล้วที่สน.ทองหล่อและจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงอคติให้ร้ายไม่ใช่การแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะกกต.แจ้งความไอลอปล่อยความเห็นรองเลขาในคดีหัวสว.สำนักงานกกต.แจ้งว่านายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.นอกจากนี้ยังระบุว่าการดำเนินการแจ้งความเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายตำรวจไซเบอร์เผยนักศึกษากำลังเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แทนผู้สูงวัยพลตำรวจตรีชัดบัญชาการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปลี่ยนจากผู้สูงวัยเกษียณมาเป็นกลุ่มนักศึกษาเนื่องจากกลุ่มนี้จะไม่ค่อยติดตามข่าวสารโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการหลอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายจากนั้นโอนสายให้คุยกับตำรวจซึ่งเป็นตำรวจปลอมอ้างว่ามีคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโชว์หลักฐานสารพัดให้ตกใจกลัวซึ่งทั้งหมดเป็นเอกสารปลอมพร้อมสั่งควบคุมด้วยวิดีโอคอลกำชับห้ามวางสายห้ามบอกใครขั้นตอนต่อไปจะให้เหยื่อโทรศัพท์ไปขอเงินผู้ปกครองมาเคลียร์คดีนอกจากนี้ยังใช้มุกหลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศต้องชำระเงินบางส่วนหรือต้องนำเงินมาไว้ในบัญชีเพื่อนำไปทำวีซ่าเมื่อได้เงินจากผู้ปกครองแล้วจะให้โอนเข้าบัญชีม้าขณะเดียวกันให้เหยื่อไปถอนเงินจากธนาคารนำเงินสดมามอบให้มีม้ามารับเงินทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ย้ำเตือนวิธีตรวจสอบง่ายหากมีตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีให้ลองวางสายและโทรกลับไปจะพบว่าโทรไม่ติดและย้ำว่าไม่มีตำรวจจริงที่ไหนสอบสวนทางวิดีโอคอลตำรวจจริงไม่สั่งโอนเงินเพื่อตรวจสอบให้รีบวางสายทันทีแต่หากถูกหลอกไปแล้วให้โทรศัพท์ไปที่1441ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าชาวเวียดนามเริ่มถูกกวาดล้างจับกุมมากขึ้นส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีหัวหน้าเป็นกลุ่มจีนเทาโดยพวกนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ทั้งบัญชีม้าและเป็นมาวิ่งไปรับเงินตามจุดต่างๆซึ่งที่ผ่านมาสามารถกวาดล้างแก๊งเวียดนามได้แล้วหลายคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ค้าตลาดสดประชานิเวศ1ของเคลียร์กทมให้เอกชนประมูลที่ทำตลาดนัดแข่งกั้นที่จอดรถทำคนมาตลาดน้อยกลุ่มผู้ค้าตลาดสดประชานิเวศ1กว่า50คนรวมตัวร้องเรียนการบริหารงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่นำที่ดินไปให้เอกชนสัมปทานและนำไปปล่อยเช่าที่ในการเปิดตลาดนัดแข่งกับผู้ค้ารายเดิมและยังนำพื้นที่ที่จอดรถติดตั้งไม้กั้นเก็บค่าที่จอดทำให้ประชาชนไม่อยากมาตลาดเพราะเราต้องเสียเงินค่าที่จอดทำคนเดินทางมาจับจ่ายน้อยลงโดยวันนี้สน.ประชาชื่นได้เชิญตัวสำนักตลาดกทม.และกลุ่มผู้ค้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยกลุ่มผู้ค้าตลาดสดประชานิเวศ1เปิดเผยว่ากทม.ได้ให้สัมปทานบริษัทเอกชนยื่นแบบประมูลสร้างอาคาร5ชั้นมีที่จอดรถใต้ดินแต่เมื่อสร้างจริงกลับไม่มีที่จอดรถใต้ดินทำให้ที่จอดไม่เพียงพอกระทบต่อตลาดอีกทั้งยังนำพื้นที่โดยรอบไปกั้นเก็บค่าจอดรถส่งผลให้คนไม่อยากมาตลาดอีกทั้งสำนักตลาดกทม.ยังเก็บค่าที่จอดของพ่อค้าแม่ค้าเดือนละ900 บาทจึงมองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ค้ามากเกินไปกองทัพ

0: สหรัฐเคลียร์ระเบิดเปิดช่องแคบฮอร์มุซผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐระบุว่าเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุซได้กลับมาเปิดใช้งานแล้วหลังกองทัพสหรัฐเก็บกู้ทุ่นระเบิดในทะเลออกไปซึ่งระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านวางไว้เมื่อหลายเดือนก่อนพร้อมบอกว่าสภาวะต่างๆถือว่าท้าทายและอันตรายมากแต่อย่างน้อยก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเคยกล่าวหลายต่อหลายครั้งว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดใช้งานอยู่แต่เรือจำนวนมากเลือกที่จะไม่เดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าวเพราะการข่มขู่จากอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
4: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
9: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
10: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
11: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเบ้ง
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: พบกันช่วงเย็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับ
12: ค่ะ
11: แต่เนื่อง

0: จากว่า 4-5 วันที่ผ่านมานะครับฟ้าฝนไม่ตกช่วงเย็นๆนะเด้งเราก็สบายใจสบายใจนะการเดินทางก็พอได้ครับ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้ชักไม่แน่ใจแล้วครับเด้ง
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ยตอนนี้พื้นที่ทางตะวันตกนะครับผมมองไปทางนนทบุรีก็แล้วกันครับมืดมาหมดเลยไม่รู้ว่าฟ้าฝนตกที่ไหนอย่างไรบ้าง นะครับฝั่งทางตะวันตกก็ขอย้ำแจ้งข่าวกันให้ทราบหน่อยนะ
1: แสดงว่ามีสิทธิ์ฝนตกใช่ไหมวันนี
0: ้มีผมว่าน่าจะมีนะเด้งนะเพราะว่ามันมืดมากเลยอ่ะเออครับอ่ะครับข่าวใหญ่ต่อเนื่องหน่อยครับเด้ง
1: เรื่อง
0: ของภูเขาน้ำแข็งถล่มที่ประเทศเนปาลแล้วก็ประเทศจีน
1: ค่ะ
0: โอ้โหล่าสุดนะครับผู้ที่เสียชีวิตนี่นะเด้ง500กว่าแล้วครับแล้วก็ผู้ที่สูญหายนะครับเป็นพันครับแต่ฝั่งทิเบตรู้สึกว่าเสียชีวิตน้อยอยู่นะครับยังพบตัวเลขอยู่3เด้งแต่อยู่ฝั่งเนปาลนะครับก็คือว่าคนไปท่องเที่ยวหลายชาติอย่างที่เรารายงานข่าวนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันนี้สั่งยุติเรื่องของการกู้ภัยทั้งหมดละเด้งนะเนื่องจากว่าอะไรครับเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากว่าถ้าพูดภาษาแผ่นดินไหวคืออัฟเตอร์ช็อคครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าภูเขานะครับมันติดกันนะเด้งนะเพียงแต่ว่าขั้นกลางโดยหุบเขาเมื่อหุบเขาหนึ่งเมื่อเขาหนึ่งนะครับมันถล่มออกมาแล้วอาจจะมันผูกโยงกันเดี๋ยวมันจะถล่มซ้ำออกมาตอนนี้อพยพของประชาชนชาวเนปาลและก็ชาวจีนนะครับที่มันเคยถล่มเมื่อวานนี
1: ้
0: ขึ้นที่สูงทั้งหมดเลยครับล่าสุดนี่นะ
1: ตอนนี้นะเขาใช้คำอยู่คำหนึ่งคือสึนามิน้ำแข็ง
0: โอ้
1: เออคือคนหลายคนก็เออมันจะใช้คำนี้เพราะมันแบบ
0: โอ้โ
1: หคือมันเป็นทั้งโคลนทั้งดินทั้งน้ำที่แบบมหึมามากแล้วก็มีการบทสรุปกันออกมาแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเกิดมาจาก
0: เ
1: รื่องของน้ำแข็งนี่แหละ
0: นั่นแหละน้ำแข็งมันละลาย
1: ใช่แล้วเหมือนว่ามันหล่นเขาเรียกว่าอะไรมันร่วงหล่นลงมาเขาบอกอาจจะมาจากไอ้แผ่นดินไหวไงมีที่ทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันแตกตัวแตกตัวปุ๊บมันก็หล่นลงมามันก็ทับกับโคลนกับดินอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดมวลน้ำแบบมหาศาลอ่ะไหลไปตามเนี่ยมันเป็นร่องเขาพอดีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้อง
1: เน
0: ี่
1: ยแล้วมันก็เหมือนกับสึนามินั่นแหละที่มันถาโถมเข้าสู่แบบนะชายหาดอะไรนี่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้นะจะมีคลิปภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยในหลากหลายมุมแล้วก็หลากหลายสถานการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุนะคะให้เราได้เห็นแล้วก็โอ้โหคือดูคลิปแต่ละคลิปแล้วไม่ต้องบอกเลยนะว่ารู้สึกแบบคือมันเป็นความน่ากลัวของพิษภัยทางด้านธรรมชาติอย่างมากเลยซึ่งเนี่ยนะคะสำหรับมวลน้ำแล้วก็โคลนมหาศาลเนี่ยนะคะที่ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วทางนักธรณีวิทยาเนี่ยเขามองเลยว่าเหตุการณ์นะคะที่มันเป็นตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: คือดินถล่มครั้งใหญ่จากพื้นที่สูงแล้วก็หิมะนะคะที่ถล่มลงมาจากฐานน้ำแข็งที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะมันก็เลยส่งผลให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลนี่แหละมันไหลทะลักลงมาแบบรวดเร็วซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าความเร็วของกระแสน้ำนะคะที่มันไหลถล่มลงมาเนี่ยประกอบกับต้นกำเนิดนะคะของเหตุการณ์เนี่ยที่มันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของเทือกเขาหิมาลัยมันทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบเตือนภัยของเนปาลเนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้แบบทันท่วงทีเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยระบบเตือนภัยเนี่ยใช้ไม่ได้สำหรับสถานการณ์แบบนี้
0: ครับนี่นะมันร่วงหล่นมานะครับก็คือว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเด้งนะนะครับความสูงที่บอกว่าแตกเอางี้เรียกอะไรพูดภาษาชาวบ้านนี่นะหิมะแตกนะครับหรือน้ำแข็งแตกลงมามันเป็นที่สูงชันด้วยนะเด้งนะแล้วก็มวลน้ำที่แตกลงมาเนี้ยคิดดูก็แล้วกันนะครับความสูงเนี่ย9เมตรนะเด้งแล้วบ้านของชาวบ้านนะครับเตี้ยๆต่ำๆมาเด้งจะเอาอยู่เลยยกเว้นอาคารที่สูงๆต้องสูงจริงนะเด้งนะบางทีนะครับบางอาคารนะครับก็ร่วงลงตามน้ำเห็นไหมสมัชชาบาลสูงๆนะครับก็ยังไปหมดเลยเด้งเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหายนะคราวนี้มันทำให้เกิดทะเลสาบโดยบังเอิญเลยเห็นไห
1: ม
0: นั่นก็คือว่ามวลน้ำนะครับหลังจากที่ไหลทะลักแล้วจากพื้นที่เกิดเหตุนะครับไปประมาณสัก100กิโลนะเด้งน
1: ะ
0: เกือบถึงทางใต้นะครับของประเทศเนปาลก็คือว่าอินเดียสถานที่เกิดเนี่ยครับห่างจากกูกันกรุงการมันดูประมาณสัก66กิโลนะเด้งนะก็กลายเป็นทะเลสาบนะครับกั้นน้ำใกล้กับจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายที่ว่านี
1: ้
0: ซึ่งทะเลสาบกั้นน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ราว2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับนับถึงช่วงเช้าของตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเด้งคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าทะเลสาบเพิ่มเป็น3ล้าน

0: ลูกบาทเม็ดในช่วง3วันข้างหน้าคือวันที่1อ่ะเด้งน
1: ะ
0: เนื่องจากว่าฝนตกมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับเพราะฉะนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเฝ้าติดตามทะเลสาบกั้นน้ำแห่งดังกล่าวนี้ด้วยคือ2ที่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ใกล้ชิดด้วยยกระดับการพยากรณ์อากาศแล้วก็ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ระบุนะครับว่าพื้นที่ปลายน้ำที่เสี่ยงได้รับผลกระทบอย่างแม่นยำรวมถึงการแจ้งเตือนความเสี่ยงและอพยพประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีเด้ง
1: แต่ว่านี่นะมันจะมีคลิปภาพอยู่คลิปหนึ่งพี่สุรินทร์คือน้ำไอ้โคลนถล่มครั้งนี้เนี่ยนะที่เขาเรียกเป็นสึนามิน้ำแข็งเน
0: ี่
1: ยคือผ่านไปตรงไหนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยราบพนาศูนย์หมด
0: แต่หน้ากอง
1: เออแต่ว่าก็น่าแปลกจะมีบ้านอยู่หลังนึงค่ะบ้านสองชั้นเองมั้งสองชั้นอ่ะสองชั้นครึ่งสองชั้นเนี่ยเออคือสามารถแบบอยู่ได้โดยที่ไม่ได้แบบสะเทือนอ่ะ
0: ครับ
1: บ้านก็ปกติเลยนะไม่ได้เสียหายอะไรเลยอ่ะแล้วเห็นก็เห็นคนอยู่บนชั้นสองเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เห็นภาพเลยมันจะมีภาพเลยว่าคนเนี่ยยืนอยู่ชั้นสองแล้วก็มองดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วน้ำมันก็กระแทกตัวบ้านแต่บ้านยังสามารถอยู่ได้อ่ะบ้านหลังนี้แสดงว่าต้องแข็งแรงมากๆเลยบ้านหลังอื่นเนี่ยคือไม่เหลือหมดเลยนะรอบคือรอบอนาบริเวณนั้นน่ะไม่เหลือหล่อเลยยกเว้นบ้านหลังนี
0: ้
1: ต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะคือหลายประเทศเนี่ยทั่วโลกรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเองอย่างทรัมป์ก็ออกมาบอกเลยว่าอ่ะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้บอกมาแล้วกันว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรแต่ปรากฏในปานเขายืนยันเลยนะเขาไม่ต้องการทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเออในปานเขาออกมาประกาศแล้วคือเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยในปานเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะคะในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยค่ะโดยทางกระทรวงต่างประเทศในปานเนี่ยก็บอกเลยนะบอกว่าตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศกำลังดำเนินภารกิจค้นหาและก็กู้ภัยด้วยตัวเองยังไม่มีความจำเป็นต้องให้ทีมจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยโดยโฆษกนะกระทรวงต่างประเทศในปานเนี่ยบอกเลยบอกว่าข้อเสนอความช่วยเหลือจากนานาประเทศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของเนปาล นะคะสามารถดำเนินการในภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: โอ้นะท่านผู้ชมเห็นภาพควันหลงหรือเปล่าเด้งนะครับผมรายงานข่าวในช่วงทีวีบ่ายสามโมงโอ้โหเห็นแล้วมันบาดใจเหลือเกินเด้งนะบาดใจกับคำพูดนะครับที่บอกว่านี่น
1: ะ
0: วันสิ้นโลกอะเด้งหนังยังทำไม่ได้ขนาดนี้อะเด้งหนังเนี่ยขนาดใช้ทำ AI นะ
1: ค่ะ
0: ยังทำไม่ได้กับเหตุการณ์จริงครับเพราะว่าสภาพเมืองด่านชายแดนจีหลงนี่นะที่กลายแผ่นดินนะครับที่เมื่อก่อนเราเห็นภาพใช่ไหมครับก็เป็นเขตปกครองตนเองอยู่สีจ้วงเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับมีอาคารมีอะไรหลายชั้นนะครับหาดันตรวจคนเข้าเมืองมีตาสัญลักษณ์แห่งชาติจีนถนนต่างๆแม่น้ำที่ไหลคู่ขนานหุบเขาเด้งนะที่ราบเขียวขจีรอบบริเวณแล้วก็โครงสร้างต่างๆพื้นฐานสวยครับตรงนั้นนะแต่วันนี้หลังจากที่หายยนะครั้งมหากาพย์ผ่านไปแล้วปรากฏว่าสภาพเมืองชายแดนจีหลงเนี่ยกลายเป็นแผ่นดินนะครับที่แล้งว่างเปล่าชั่วข้ามคืนเลยเด้งนะไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยนะเพราะว่าเขาเอามีภาพมาเปรียบเทียบกันนะเด้งนะครับอันนี้สื่อจีนนะครับรายงานออกมาผมก็เลยมารายงานข่าวนะครับเพราะว่าราบพนาศูนย์ที่บ้านนี้มันเกิดจากฐานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะครับแล้วสิ่งที่ว่ากระแสมวลน้ำครับเข้ามาทับถมอีกมันแรงมันเร็วแล้วก็มันแข็งแกร่งคันนี้เพราะว่าอะไรครับมันมีเรื่องของหินแล้วก็โคลนหินนะไม่ใช่ก้อนวันเล็กๆนะครับเด้งมันมีก้อนใหญ่ๆมาด้วยครับแล้วก็แตกด้วยเงี้ยมันไหลบ่าด้วยความเร็วสูงถึงวินาทีละ50เมตรครับคิดดูกันละกันวินาทีปั๊บอยู่50เมตรเลยมันร่วงลงไงเด้งน
1: ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นที่ว่าดินแดนนะครับเหมือนกับถูกสาปตอนนี้ถ้าเปรียบเหมือนเมืองที่บอกว่าจีหลงเนี่ยครับมันเป็นโลกใบหนึ่งครับคือภัยพิบัติแห่งวันสิ้นโลกจริงๆเห็นแล้วครับ
1: คือเอาเป็นว่าตอนนี้นะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ในปานครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการย้ำเตือนเราเลย
0: ครับ
1: ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเน
0: ี่
1: ยมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วมันคือความน่ากลัวของพิษภัยทางด้านธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องอะไรนะนี่คือในขณะที่กำลังเกิดนะกำลังเกิดเนี่ยไอ้สึนามิฐานน้ำแข็งเนี่ยนะที่ในปานที่ทิเบตเนี่ยนะคะปรากฏว่าเนี่ยสภาพภูมิอากาศนะคะที่ฝรั่งเศสค่ะตอนนี
0: ้เป็นไงเด
1: ้โดนทอร์นาโดถล่มที่ฝรั่งเศสกับสเปนคืออ่วมมากเลยอ่ะ
0: คือ
1: มันทำให้เราเห็นแล้วนะว่าธรรมชาติตอนนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะเขาเอาจริงแล้วนะ
0: ครับ
1: น่ากลัวมากเขาบอกที่ปารีสเนี่ยก็เจอแบบ พายุฝนฟ้าแบบแรงมากสำหรับที่ปารีสที่ฝรั่งเศสตอนนี้คือปีนี้ต้องบอกเลยว่ายุโรปเนี่ยก็เจอหนักสำหรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนก็ร้อนจัด
0: นะใครจะคิดนะครับบอกว่าร้อนแผ่นดินสว่างเจ๋าเจ๋าอย่างนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: วันนี้นักธรณีวิทยาผู้ชำนาญการของบ้านเรานะครับก็ออกมาบอกกันเองนะเรานะครับว่าเตรียมพร้อมกันขนาดไหนตอนนี้ครับเอายกตัวอย่างก็ได้จังหวัดน่านนี่นะปัวกับท่าวังผารวมทั้งสงขลาหาดใหญ่เนี่ยเด้งนะปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่มีการส่งสัญญาณมาเลยแต่นะครับไอ้ทางใต้นั้นมันเรนบ
1: อม
0: แล้วนะครับทางเหนือจังหวัดน่านก็คือว่าร่องมรสุมแต่ถ้าสมมติว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้ครับอย
1: ่
0: างเช่นที่รายงานข่าวทุกวันนะถ้ามันเรนบอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเด้งต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับระบบการเตือนภัยพร้อมขนาดไหนครับแล้วก็การที่ว่าวางแผนป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยบ้านเราขนาดไหนแล้วก็ความรู้ของประชาชนเหมือนกับแผ่นดินไหวคราวที่แล้วเด้งนะเอ๊ะคนไทยไม่ได้ตื่นตัวไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับพอเกิดเหตุไหวแล้วซ้อมสุดท้ายก็หายไปไม่รู้ลืมไม่ยังไม่รู
1: ้
0: บอกตัวเองด้วยนะเด้งตอนนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนักธรณีวิทยาว่าประเทศไทยเตรียมพร้อมหรือยังสำหรับเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้และก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะมีการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าก่อนนะ
1: ว่าไปนะคือมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าในแง่ของการคาดการสภาพภูมิอากาศในบ้านเราก็ถือว่าไม่ได้เป็นสองรองใครนะก็ต้องถือว่าสุดยอดอ่ะแต่ทีเนี้ยเราจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งพี่สุวิทย
0: ์
1: คือการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพราะมันไม่ได้ทำงานด้วยหน่วยงานเดียว
0: อ
1: ันนี้แหละคือปัญหา
0: อ้าวนั่นแหละครับนี่นะหลายกรมเหลือเกินหลายกระทรวงเหลือเกินใช่ไหมเด้งนี่นะกว่าจะถึงพี่น้องประชาชนจะถึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่บ้านเราครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็กลางภาคอีสานตอนบนๆแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยแล้วก็ภาคตะวันออกครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนครับเข้าสู่ยำความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและก็อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นฟ้าฝนจะตกหนักนะครับหรือแม้กระทั่งฝนฟ้าคะนองขึ้นความสูงในพื้นที่ภาคใต้3เมตรนะเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศแจ้งข่าวเตือนกันครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่2กันยายนครับ
1: กลายเป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับสภาพภูมิอากาศ
0: ของโลกเด้งครับ
1: มาเรื่องน้องเนเน่บ้างดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันหน้าดูเลยนะเนี่ย
0: ดี
1: เพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยนั่งดูเนี่ย TikTokเกี่ยวกับเรื่องของน้องเนเน่
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าจะให้รายงานรายละเอียดทั้งหมดนะคือไม่สามารถรายงานรายละเอียดได้เลยโอ้โหมีแต่เสียงชื่นชมฟังมีแต่เสียงชื่นชมน้องเนเน่นะคือถึงแม้ว่าไอการประกวดเนี่ยมันจะผ่านพ้นกันไปเนี่ยก็หลายวันแล้วนะคะนี่ล่าสุดเนี่ยภรรยาเจ้าของเพลงค่ะคือเจ้าของเพลงเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะแต่ว่าภรรยาเจ้าของเพลงเนี่ยแบ็คโฮซันเนี่ยนะปรากฏเขามีการแชร์คลิปเนเน่ค่ะแล้วก็ออกมาชื่นชม
0: เลยครับว่ายังไงบ้างเด็กอยากฟัง
1: ชื่นชมแบบไม่เคยเห็นใครร้องแบบคือเอาเพลงของสามีตัวเองมาร้องใหม่ได้แบบยอดเยี่ยมเท่านี้มาก่อน
0: คงคิดถึงสามีด้วยอย่างนี้นะพลังครับพลังเนเน่
1: คือนอกจากจะแชร์คลิปนะคือเขาก็จะมีการโพสต์นะครับบอกเอาไว้บอกว่าฉันไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องใหม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยสุดยอดมากจริงๆแล้วก็มีการติดแท็กไปที่เนเน่ด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยบอกว่าช่างเป็นสาวน้อยที่มีพรสวรรค์เหลือล้นอะไรขนาดนี้คือบอกได้คำเดียวว่าว้าวมากจริงๆและขณะเดียวกันนะมันยังมีปรากฏการณ์อีกค่ะก็คือเพลงที่น้องเนเน่เนี่ยเอามาร้องยอดวิวนะของเพลงต้นฉบับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ329ล้านวิว
0: แต่ตอนนี้ล่ะ
1: หลังจากที่เนเน่เอาเพลงนี้มาร้องค่ะโอ้โหยอดเพลงตอนนี้ขึ้นไปล้านบวกไปอีกล้านนึงอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือตอนนี้
0: ทะยาน
1: เลยอยู่แถว330ล้านวิวละพร้อมๆกันไปกับคอมเมนต์ซึ่งมาจากหลายชนชาติมากโดยเฉพาะคนไทยตามก็ไปดูต้นฉบับไปให้กำลังใจเป็นทิวแถวเลยทีเดียวนะคะและไม่เท่านั้นนะนอกเหนือจากภรรยาเจ้าของเพลงเนี่ยจะออกมาแสดงความเห็นแล้วปรากฏว่าบิลบอร์ดค่ะซึ่งเป็นนิตยสารด้านดนตรีและบันเทิงชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเนเน่คือเขาไล่เลียงมาตั้งแต่การลงแข่งในครั้งแรกของเนเน่เลยคือไล่ประวัติมาเลยตั้งแต่ชีวิตอ่ะชีวิตของเนเน่ โดยนะบทสรุปของเขาเนี่ยเขาบอกว่าในคืนการแข่งขันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไฟสปอตไลท์เนี่ยส่องไปที่สาวไทยคนนี
0: ้
1: สาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตและฝองแล้วส่องไฟแบบสปอตไลท์ไปแบบเต็
0: ม
1: ๆเพราะจับเด็กสาวที่บินข้ามโลกมาพร้อมกับกีตาร์วันนี้ที่ชื่อเนเน่รอยัลเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คนดูอเมริกันต้องจับตาและที่สำคัญก็คือเธอเนี่ยไม่ใช่แค่ผ่านเข้ารอบแต่เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบด้วยเสียงกีตาร์ที่ดังจนกรรมการเนี่ยต้องแจกบัตรทองให้กันแบบตรงหน้าและงานนี้เนี่ยเรียกได้คำเดียวว่าภูเก็ตไม่ได้ส่งแค่ของกินอร่อยไปอเมริกาแต่ส่งเด็กสาวถือกีตาร์ไปเขย่าเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์จนฝรั่งต้องลุกขึ้นแจกทอง
0: เห็นไหมโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับสาวน้อยอายุ16ปีนะเด้งนะ
1: คือเธอแบบเป็นสุดยอดมากคือตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าเธอเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วโดยปริยาย
0: ครับโอ้โหขนลุกนะครับเนเน่รอยัลนั้นจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยคืนนี้ครับเด้งแลนดิ้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในเวลา 21:35 นาทีแตกมากครับเด้งผมพูดบ่อยนะวันนี้ก็เห็นภาพนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เห็นภาพเธอ
1: คุ
0: ณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเล็กๆนะครับไอ้หลานหรือเปล่า
1: น้องสาวไอ้น้องชายน้องชายน้องชายของเนเน่เขาน้องตัวเล็กอยู่เลย
0: นะครับเธอเดินทางกลับมาคราวนี้ก็จะกลับมาเคลียร์เรื่องของการเรียนหนังสือด้วยเด้งเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมครับก่อนที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งครับเพื่อแข่งเพื่อเข้าแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละเด้งนะ
1: ตอนนี้ทุกคนรอเลยอยากรู้ว่าเนเน่จะเลือกเพลงอะไร
0: นั่นอะไร22กันยายนนั่นเองนะเออ22กันยายน
1: เริ่มมีคนนะพี่สวีทฟังเริ่มมีคนเนี่ยเขาเอาบรรดาผู้ที่ผ่านเข้ารอบอเมริกาก็ทะลุเนี่ยที่ได้ที่1ได้รองอะไรเงี้ยที่ตอนนี้แบบประสบความสำเร็จกันไปเนี่ยรายได้แต่ละคนเนี่ยตกประมาณแบบร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะและคิดดูสิคือขนาดแบบได้ลำดับลำรองเนี่ยคือรายได้ก็แบบไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนเน่ไม่ต้องพูดละคือบางคนเนี่ยพูดซะด้วยซ้ำนะตอนนี้เริ่มมีเสียงกันออกมาว่าคือเนเน่ไม่ต้องได้ชนะแล้วคือไม่เป็นต้องได้แบบไม่ต้องได้ที่หนึ่ง
0: ที่หนึ่งก็ได
1: ้เออเพราะตอนนี้คือเธอไปแบบสุดๆแล้วอ่ะ
0: นะครับถ้าสมมติว่าได้ที่หนึ่งนะครับก็มีการแชร์ข้อมูลขุดคุยกันนะครับมันต้องอยู่ภายใต้สังกัดเขา
1: ใช่ๆ
0: เพราะฉะนั้นความเป็นตัวเป็นตนนะครับมันไม่ได้เต็มที
1: ่
0: นะครับเสียไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือได้หมดเพราะว่าเธอแล้วก็ดังทั่วโลกอยู่แล้วเด้งนะเออก็เลือกเอาก็ไม่รู้นะครับเราก็เอามันก็ต้องที่หนึ่งเด้งนะเชียร์ครับแต่ไม่รู้ละ
1: บางคนก็พูดซะด้วยซ้ำนะบอกว่าคือก่อนหน้านี้คืออเมริกาก็ทะเลเนี่ยมันจะเป็นรายการที่แบบเริ่มแบบเงยๆเออเรตติ้งก็ไม่ค่อยดีมาครั้งนี้ก็เหมือนแบบเนี่ยเนเน่นี่แหละที่ช่วยฉุดให้อเมริกาก็ทะเลเนี่ยกลับมาดังระดับอีกครั้งนึง
0: นี่นะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์จริงๆนะครับนะรับรองนะครับภูเก็ตแต่ก็ต้องบอกอย่างนั้นนี่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยท่าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บและบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
9: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5 ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น

0: นึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: ค่ะ 17:36 นาทีนะคะคุณผู้ฟังย้ำกันหน่อยช่วงนี้นะเข้าหน้าฝนใช่ไหมไม่ได้เข้าหน้าฝนนะยังอยู่ในหน้าฝนเลย
7: อ
6: ากาศนะคะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยแล้วหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งนะคะระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆนะคะมาแนะนำจากไอเฮิร์บสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดนะคะถ้าใครอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูก็ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆเนี่ยนะคะชุ่มคอทุกวันก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายจะอมตอนไหนก็สะดวกนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศค่ะ
7: ครับ
6: อ่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณฮุยเลฮุยคุณฮุยเลฮุยนะคะก็พูดถึงน้องเนเน่บอกว่าเนี่ยหลายคนจะบอกว่าน้องเนเน่ไว้ผมทรงเดียวกับเล็กวาสนา อยากทราบว่าผมใครยาวกว่ากันคุณ 1,000 ช่างนะคะบอกว่าสุขสิ้นเดือนครับพี่เด้งรถก็โล่งปกติเอกมัยเนี่ยจะติดแต่ก็ดีนะที่มีไอเฮิร์บเหรอแล้วก็ไอเฮิร์บ อาคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะบอกว่าลุยฝนอยู่มหาชัยจ้า
7: อ้าวนะ
6: แสดงว่าฝนตกหนักสิ
7: เออว่าแล้วนะครับฟังฝันตะวันตกผมบอกเมื่อสักครู่นี่ฮะมืดมาเลยครับ
6: คุณใบเตยนะคะก็เข้ามาสุขสันต์วันศุกร์นะคะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะแล้วก็คุณพี่นุชคุณพี่นุชบอกว่าวันนี้จะลองขึ้น M82
7: M82 อ๋อโน่นเหรอครับนี่นะ
6: ตรงไหนอ
7: ่
6: ะ
7: โอ้โน่นนะเด้งไปทางออกไปทางพระราม2ไงเด้งนะ
6: อ๋อนี่อ่ะเออใช่พระราม2
7: เออ
6: ปิดฉากทางด่วน7ชั่วโคตรพระราม2ค่ะพี่เด้ง
7: โ
6: อ้ยแสดงว่าตอนนี้คือไปแบบโหหงโหหินนี่สบายเลยใช่ไหม
7: ก็คงอย่างนั้นมั้งนะเดี๋ยวต้องลองมาหน้าหน่อยแล้วครับจะเล่าได้ฟังได้ถูกต้องครับ
6: แต่ต้องลองใช้บ้างคือเริ่มใช้ได้แล้วใช่ไหม
7: ท่านรัฐมนตรีคมนาคมไปเปิดเนี่ยครับเด้งวันนี้
6: อ๋อเหรอ
7: ใช่ใช่ครับ
6: โอ้ตายตื่นเต้นคุณอับดุลลอดนะคะบอกว่าสวัสดีพี่สวิตพี่เด้งสมมติว่าถ้ากทมเจอแลนเจอเลนบอมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนึกภาพไม่ออกเลยตายอย่างเดียว
7: ครับเนี่ยนะ
6: ตอนช่วงที่ภาคใต้เนี่ยที่หัดใหญ่เจอเนี่ยคือแบบเลนบอมแล้วมันแช่
7: เ
6: พราะที่มันแช่ตกแช่แบบไม่หยุดอ่ะโอ้ยเห็นแล้วก็ขนลุกน่ากลัวคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กพื้นที่ของเนปาลเนี่ยเป็นภูเขาหิมะไม่ใช่ว่าทีมไหนก็เข้าไปกู้ภัยได้พวกเขามีเซอร์ปาเหรอที่เป็นผู้นำคนเดินขึ้นภูเขาเอเวอเรสต
7: ์
6: คนกลุ่มนี้จะมีศักยภาพสูงอยู่แล้วทีมกู้ภัยข้างนอกเนี่ยดีไม่ดีไปเป็นภาระของพวกเขาอีก
7: ค่
6: ะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งคุณเทียนท่าฉลอมนะคะสุขสบายคลายร้อนในตอนเย็นดูดีเด่นโด่งดังได้เด็ดดวงข่าวเข้มข้นคือคักคงหายห่วงไม่มีลวงเร่งเร้าเรารับรู้คุยขมงยามเย็นเห็นเด่นชัดป่าวิทย์จัดคู่เด้งเก่งทั้งคู่ฟ้าแจ่มใสไม่ไกลใจยังอยู่ช่วยเชิดชูไอเฮิร์บเสิร์ฟจริง
7: นี่โอ้โหพี่เตียนนี่นะขอบคุณมากเลยนี่นะเอาไอเฮิร์บดูแลพี่เตียนด้วย
6: นี่คุณอัธชัยเขาบอกว่าพี่เสือไปหาลุงเทียนเหรอ
7: เลยครับโอ
6: ้ก็บอกว่าไปอยู่มหาชัยไงคุณเสือบันเจ๊บอกว่าในลุยฝนอยู่มหาชัยทำไมคุณเรียนท่าฉลอมเพราะอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมเพราะว่าท่าฉลอมท่าฉลอมอยู่ตรงไหนอ่ะ
7: ท่าฉลอมเนี่ยครับเด้งนะนะครับเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาคร
6: เ
7: นี่ยนะ
6: ก็มหาชัยก็สมุทรสาคร
7: เออสมุทรสาครถูกต้องครับ
6: เ
7: นี่ยนะท่าฉลอมกับมหาชัยเด้ง
6: อ
7: ยู่ไม่ได้ไกลกันหรอกครับเนี่ยนะ
6: ก็นี่ไงคนก็เลยล้อ
7: เลยครับ
6: เพราะว่าเนี่ยไปหา
7: โอ้ต้องถามพี่ชรินธนาคร
6: ทำไม
7: อ้าว
6: ท่าฉลอม
7: เพลงโอ้ท่าฉลอมกับมหาชัยโอ้ยร้องเพลงนี้เพราะมากครับเด้ง
6: นี่คุณไพศาลเขาบอกว่าน้องฝนไปถึงเมืองนนท์แล้ว
7: อ้าวว่าแล้วผมมองแล้วครับเมื่อกี้ไปทางเมืองนนท์นี่นะโอ้โหมืดไปหมดเลย
6: สวัสดีวันศุกร์น้องฝนมาถึงเมืองนนท์แล้ว
7: แสดงว่าสายตาใช้ได้เหมือนนะเนี่ยคาดการได้นะเด้งเนี่ยเอา
6: หมด
7: ครับพบกันวันที่28สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครหลักสูตร MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3
6: ค่ะ
7: ต้องเรียนเต็มบุฟานนะครับเหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วช่วยกรุณานะครับโทรมาด่วนเลย3หมายเลขก่อนที่จะบอก3หมายเลขที่ว่านี
6: ้
7: ก็ขอบอกเลยนะครับบอกว่าท่านจะอยู่กับเราในการอบรมคราวนี้15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนจะได้มุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านครับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะรายการกับเรา FM 100.5 นี่ครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนครับมาวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจด้วยครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเขาขับเคลื่อนไปยังไงบ้างทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับมาฟังครับจากผู้ที่รู้เรื่องจริงแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าย้ำถึงการรับสมัครถึงวันพรุ่งนี้นะครับเพียงท่านละ 59,000 บาทนะครับสถานที่อบรมไม่ต้องห่วงนะครับใกล้ๆอสมทได้สวยครับอาหารการกินไม่ต้องห่วงเราดูแลท่านนะครับอย่างดี VIP ล่ะครับโทรศัพท์หมายเลขครับ 094-480-3076 094-480-3034 แล้วก็094-390

0: 6649รีบเลยครับ2ที่นั่งสุดท้าย
1: อ่ะนี่มาเรื่องของความคืบหน้าในประเด็นเรื่องของคดีโกงสอบนะคะข้าราชการท้องถิ่น
0: คือ
1: ปรากฏว่าบิ๊กเต่าไงออกมาเปิดเผยเรื่องของเครือข่ายนายกเฮงว่าตอนนี้รู้ตัวคนจ่ายโกงสอบแล้วแล้วก็เตรียมที่จะฟันให้พ้นจากราชการแต่ว่าทางบิ๊กเต่าเนี่ยไม่ได้บอกไงว่าเป็นใครแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าทางคุณอาจพล
0: เ
1: นี่ยคุณอาจพลนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการปปช.เนี่ยของสภาเนี่ยเขาไปพูดในรายการพี่ดนัย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยบอกเนี่ยบอกว่าเนี่ยกรณีที่ทางตำรวจปปป.เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ใหญ่เฮงเนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่เรียกรับเงิน650,000 บาทแล้วก็อ้างบอกว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได
0: ้
1: ปรากฏว่าการจับกลุ่มครั้งนี้อาจจะโยงนี่แกบอกนี้นะคุณอัดพลบอกว่าอาจจะโยงไปถึงบิ๊กบอสหรือนักการเมืองหร
0: ือ
1: เจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าก่อนหน้านี้มีหลักฐานค่ะจากแชทไลน์ค่ะที่ผู้เสียหายทวงเงินคืนจากอดีตส.ส.สอบตกซึ่งเครือข่ายอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยพบว่ามีผู้ใหญ่เฮงเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดและคุณอัดพลก็บอกว่าจากเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะโยงไปที่ส่วนกลางส่วนใครเนี่ยจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีเครือข่ายลักษณะเดียวกันแต่ว่าเป็นเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ใหญ่เฮงส่วนในแชทไลน์ที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยและก็เชื่อมโยงกันกับผู้ใหญ่เฮง มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ C849
0: โอ้โหประเด็นใหม่นะเนี่ย
1: ตำรวจโท
0: รเลยครับโอ้โหนี่เรื่องใหม่นะครับไปเกี่ยวข้องกับเจ้าที่ DSI ในเรื่อง
1: เนี่ยใช่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยซึ่งก็บอกว่าคนคนนี้เป็นเครือข่ายการเรียกรับสินบนในจังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องเรียนแล้วทั้งหมด19คดีค่ะแล้วก็มีคดีเพิ่มเติมรวมเป็น20คดีซึ่งทาง DSI เนี่ยตอนนี้ลงมาสอบปากคำเอง18คดีส่วนอีก1คดีเนี่ยทางปปช.เนี่ยลงมาดำเนินการเองแล้วก็มีอีก1คดีที่ศูนย์กลางเนี่ยบุกเข้าไปจับกุมตัวซึ่งคดีนี้ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่าทำกันแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งซึ่งในส่วนของกรรมาธิการเนี่ยจะมีการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของไทยเนี่ยโดยจะเซ็น MOU การทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามการทุจริตระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ภาคประชาสังคมในวันที่11กันยายนนี้ก็เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในส่งปปช.เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหการเปิดออกมาของคุณอาจพลนะเรื่องของเครือข่ายตบทรัพย์เนี่ยในการสอบท้องถิ่นนะปรากฏไปๆมาไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะโยงไปถึง DSI อ่ะ
0: ใช่นี่นะคนปราบแท้ๆเด้งนี่นะประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ละครับโอ้โหท
1: ุ
0: จริตนะครับตายโต๊ะไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็แล้วแต่นะเด้งนะนะครับเอาเรื่องของผีต่างชาติเข้าบ้านน่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ก็อีกแล้วเด้งนะโห400คนเข้าไปอยู่ในแออัดกันได้ยังไงนะครับเข้าไปในทะเบียนบ้านมันเป็นไปได้ยังไงครับ
1: อ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าวันนี้สื่อป้องกันอาชญากรรมแล้วก็ภัยจราจรครับโดยคุณนิกแสงสิรินาวินนะครับบอกว่าได้รับการร้องจากตำรวจนะในตำแหน่งผบ.หมู่กก3บกทท1นะครับก็คือว่าตำรวจต้องเที่ยวเด้งนะเนื่องจากว่านะครับเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นความลับก่อนนะครับบอกว่ามีความผิดปกติครับเกี่ยวกับทะเบียนบ้านของตนเองในพื้นที่พักด้วยครับซึ่งตำรวจคนนี้นะครับได้เปิดเผยบอกว่าได้รับหนังสือเชิญตัวจากสำนักงานเขตวังทองหลางครับลงวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไปให้ถ้อยคำว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ข้อเท็จจริงครับภายหลังจากทางกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือด่วนที่สุดเลยแจ้งเตือนกรณีของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตมีการรับแจ้งย้ายเข้าและก็จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นจำนวนมากผิดปกติเด้งนะท่านบอกนะครับว่าบ้านอยู่ในซอยลาดพร้าว93แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ในเขตบางทองหลางกรุงเทพเนี่ยมีชื่อบุคคลต่างด้าวแอบอ้างย้ายเข้ามาสวมสิทธิ์อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านมากกว่า400คนอ่ะเด้งนะ
1: โอ้โหอยู่กันไปยังไงเนี่ย
0: นั่นสิมันเป็นไปได้ไงได้เด้งนะ
1: เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่นี่สุดๆจริงๆ
0: ทยอยย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี66ถึง68นะครับบางคนพบว่าบางคนพบว่าย้ายมาจากสำนักเขตดินแดงที่เป็นข่าวเด้งแฟนดินแดงเนี่ยครับโดยที่ตนเองเป็นเจ้าของบ้านไม่เคยรู้เรื่องเลยหรือให้ความยินยอมแต่ประการใดครับนี่นะโอ้ตำรวจดังกล่าวนะครับบอกว่าได้ไปที่สำนักงานเขตบางทองหลางแล้วล่ะครับไปพบเจ้าที่แล้วก็รู้สึกว่าตกใจแล้วก็กังวลเป็นอย่างกังวลใจเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเป็นเจ้าเตยตำรวจด้วยแต่กลับตกเป็นเหยื่อของการทุจริตทางทะเบียนนะครับอีกทั้งเมื่อสอบถามไปยังเจ้าที่สำนักงานเขตเบื้องต้นได้รับคำแนะนำว่าสามารถทยอยคัดชื่อออกได้เพียง

ครั้งละประมาณ50คนเท่านั้นทำให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งครับจึงได้นำเอกสารหลักฐานนะครับเดินทางเข้ามาปรึกษากับทางด้านนี่นะนายนิกเนี่ยครับเพื่อขอความช่วยเหลือในการประสานงานต่อไปนี่นะ

0: แต่จังหวัดอื่นอีกไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่บ้านนี้ตกใจ400คนรับรองคดีนี้ยาวแน่เด้งนะ
1: อันนี้มาดูฝนตกกันนิดนึงเพราะเมื่อกี้ผู้ฟังเขาแจ้งกันมาใช่ไหมอย่างคุณสุวรรณเชฟก็บอกมหาชัยใช่ไหมแล้วก็จะมีเนี่ย
0: นนทบุรีเหรอครับ
1: แล้วมีที่นนด้วยนี่มาล่าสุดคุณสุขุมเขาแจ้งบอกที่ธัญญะค่ะ
0: ธัญญะบุรี
1: ปทุมใช่ไหม
0: ปทุมธัญญะครับ
1: เนี่ยตกแล้ว
0: เอาเลยรอบด้านมาแล้วเด้งเราจะหนีพ้นมาเนี่ย
1: ที่คุณเสือบันเจี๊ยบเขาบอกเลยนะบอกว่าลุงเทียนนะเขาอยู่คลองจันไม่ได้ท่าฉลอม
0: ใช่ใช
1: ่คุณกฤตยูเอเซเขาบอกว่า
0: ฉายา
1: ท่าฉลอมเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาชัยนะครับ
0: โอ้ครับ
1: มาเรื่องป้าดากันนิดนึงเพราะป้าดาเขายังเคลื่อนไหวไม่หยุดเลยนะ
0: อ้าวเหร
1: อ
0: ว
1: ัน
0: ถูกออกหมายเรียกครั้งที่สองแล้วไม่ใช่เหรอเด้ง
1: แต่ว่าเนี่ยคือออกหมายเรียกครั้งที่สองคือถ้าคุณยังไม่ไปอีกเนี่ยเตรียมแล้วนะหมายจับ
0: หมายจับ
1: หมายจับรออยู่แล้วนะวันนี้
0: นะ
1: คะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของป้าดาน่ะนะคะที่ไปก่อเหตุปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเมื่อช่วงวันที่10สิงหาคมนะฮะแล้วตำรวจเขามีการออกหมายเรียกไปครั้งนึงแล้วแต่ว่าป้าดาเขายังไม่ไปพบมาครั้งนี้นี่เลยออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปรับทราบข้อหาแล้วค่ะบุกรุกแต่ว่าตอนนี้พ้นกำหนดแล้วไงคือพ้นกำหนดแล้วจากการออกหมายเรียกครั้งแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเขาก็เลยมีการดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่สองนั่นเองก็ให้เวลา15วันให้เวลา15วันป้าดาจะไปไหมอ่ะจะไปพบตำรวจไหมอ่ะก็บอกเลยบอกว่าถ้าหากว่าครบกำหนด2ครั้งแล้วนะยังเลี่ยงแบบนี้ครั้งที่3ก็คือ
0: ครับ
1: เนี่ยหมายจับแล้วค่ะคือไปร่วมกันบุกรุกก็คงจะต้องเนี่ยมีการไปรับทราบข้อหาตามขั้นตอนเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะตำรวจยังส่งสัญญาณเตือนไปที่กลุ่มชายชะกันอีก9 คนที่ปรากฏในคลิปวันเกิดเหตุรวมไปถึงทหารนอกราชการอีกคนหนึ่งด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ว่าให้รีบเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่โดยด่วนค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่วันนี้เริ่มมีข่าวออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นอดีตข้าราชการมั้งของสำนักพุทธอ่ะก็ไปเป็นที่ปรึกษาของป้าดาอยู่ด้วยนะตอนเนี้ย
0: เหรอครับเอาอีกแล้วเด้ง
1: วันนี้เนี่ยยินแวบๆอยู่อ
0: ่
1: ะลงประวงประวัติเลยอ่ะ
0: โอ้ยนะครับทำไมมีแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ทราบได้นี่นะแม้กระทั่งข่าวเต้อาชีวะเด้ง
1: ทำไม
0: เอ้าที่นำเจ้าที่กอรมนนะครับนี่ทำไมเต้เป็นหัวหน้าก็ไม่ทราบได้นะแต
1: ่
0: เขาไปในนามชื่อนะครับกลุ่มไทยไม่ทนนะเด้งนะ
1: เอ้
0: าไปร้องนะครับแถวบางพลีสมุทรปราการเนี่ยเด้ง
1: ว่า
0: บอกว่านะครับมีแขกปกติแล้วแขกขายถั่วใช่ไหมครับแต่คนนี้ขายติ่มมาเด้งนะขายติ่มบางหน้าแต่นะครับเบื้องหลังจริงๆคือพวกนี้ออกเงินกู้อันนี้ตามสไตล์แขกอยู่แล้วนะครับเด้งนี่นะเพราะฉะนั้นก็เลยร้องเจ้าหน้าที่นะครับเอาไปตรวจครับปรากฏว่าเป็นชุมชนที่หนึ่งนะ มีแขกอยู่4คนนะครับรวบมาได้เด้งรวบมาได้เอาหลักฐานมีไหมนะครับพาสปอร์ตมีไหมปรากฏว่าทุกคนไม่มีพาสปอร์ตแล้วมีการ์ดนะครับมีบัตรอะเด้งทุกคนเอามาโชว์หมดเลยนี่ครับเป็นบอกว่าบัตรนะครับที่บอกว่าถ้ายื่นกับเจ้าหน้าที่เนี้ยคือนะครับอยู่ได้เด้งเพราะมีการจ่ายกันแล้ว 2,500 บาทผ่านนายหน้าก็คือว่าบอสนี่ครับเป็นคนอินเดียด้วยกันแล้วบอสที่ว่านี้ก็ไปจ่ายใต้โต๊ะให้กับทางเจ้าที่ไปงั้นได้นะแล้วทำมาหากินอะไรล่ะครับนี่นะตระเวนขายติ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเด้งแต่สุดท้ายนะครับก็คือว่าออกเงินกู้ด้วยไอ้คนที่เสียหายจากเงินกู้นี่นะครับ 5,000 บาทไว้อย่างนั้นนะโอ้นะครับพอขาดส่งแป๊บเดียวนี่นะนะครับปรากฏว่าดินมันก็พอกหางหมูแล้วสุดท้ายนะครับพอจวนตัวจริงๆนะครับแขกบอกว่าต้องยุติเริ่มใหม่เลยหมายเขาว่านะครับเงินที่ 5,000 เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีกดอกเบี้ยอีกเพราะฉะนั้นก็ไปร้องนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นเครือข่ายนะครับมาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้หรือมาแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่าไม่รู้มาขายไอติมอย่างนี้เด้งนะปรากฏว่าไปตรวจสอบนะครับแขกอินเตอร์เดียทั้งหมดนะครับบอกว่าไม่มีพาสปอร์ตเพราะว่าบอสใหญ่ยึดไปกลัวหลบหนีแต่มีใบแบบนี้โชว์ถ้าโชว์ปั๊บผ่านเหมือนรถสิบล้อนี่เด้งถ้าสมมติว่ามีสติ๊กเกอร์เนี่ยผ่านเพราะว่าอะไรครับจ่ายใต้โต๊ะแล้วนี่แหละครับนี่นะผมว่านะครับถ้าเจอที่เราพูดกันบ่อยนะครับถ้าเจองูกับเจอแขกตีอะไรก่อนเด้งตีงูก่อนใช่ไห
1: ม
0: แขกก็ตีแขกก่อนไม่ใช่ตีงูนะกระดาษงูน่ากลัวนะครับต้องตีแขกเพราะว่าแขกน่ากลัวกว่าแต่คราวนี้นะครับเจอแบบนี้ผมว่านะครับตีเจ้าหน้าที่ไทยนี่แหละถ้าเป็นจริงอะเด้งนะรับทรัพย์หมดโอ้ยทุกวงการโอ้เบื่อ
1: ก็นี่แหละว่าไปปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะก็เพราะแบบเนี้ย
0: ทุจริต
1: เร
0: ื่
1: องการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เรามานั่งห่วงเรื่อง

0: เรื่องจีนทงจีนเทาเรื่องของ
1: ออ
0: พวกอิสราเอลที่เข้ามาเนี่ยอยู่โดยผิดกฎหมายคือว่าไปจะไปว่าเขาไม่ได้หรอกนะตราบใดที่ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีการรับเงินรับทองไม่มีการรับใต้โต๊ะเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เลยเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่แก้ได้นิดเดียวก็คือเลิกการทุจริตแต่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะเอาจริงเอาจังขนาดไหนเท่านั้นเองอ
1: ่
0: ะวันนี้ตีกันแต่เช้าเลย
1: เอาใครตีใครโอ้ย
0: นักศึกษาเนี่ยก็พวกอาชีวะพวกนักศึกษาบันใหญ่ของแถวๆย่านปทุมวันเนี่ยเขาตีกันทะเลาะวิวาทกันแต่เช้าเลยวุ่นเจ็บกันไปเนี่ยเออคือทางศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสนปทุมวันเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่แบบยังไม่ทันจะครบธงชาติเลย
1: ครับ
0: 7:50 นก็เอาละทะเลาะวิวาทกันทำร้ายร่างกายกันนะคะบริเวณกลางสกายวอล์กเลยพอรับแจ้งปุ๊บเนี่ยสายตรวจเขาก็ไปเลยค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันก็ไปถึงปุ๊บก็เจอเลยกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันอยู่เลยนะคะก็เข้าไประงับเหตุค่ะก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดเนี่ย8 คนคิดดูดิตีกันแต่เช้าแล้วกลุ่มไม่ได้กลุ่มเล็กๆนะเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเนี่ย4 คนค่ะมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวกันไปเรียบร้อยละตอนนี้ตำรวจปทุมวันก็ควบคุมตัวเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุทั้ง8 รายไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดยังไม่เลิกกันเนาะตีกันเนี่ย
1: ปัญหาเดิมๆนะครับเด้งไม่รู้จะเลิกกันกี่ชาติก็ไปทราบได้เนี่ยนะโอ้โหมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับสถาบันตีกันสถาบันไม่รู้ใครใหญ่กว่าใครนี่นะ
0: เ
1: อ๊มหาวิทยาลัยทำไมไม่ตีกันเด้งถามว่าว่าไหมธรรมศาสตร์ไม่ตีกับจุฬาไม่ตีกับรามคำแหงไม่ตีกับศิลปากรไม่ตีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีวะหรือถ้าเป็นฟิสิกส์นี่ก็เลยต้องตี
0: มันถูกสร้างไปเป็นประเพณีไปแล้วเนาะ
1: แปลกจริงนี่นะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าเขาจัดกีฬาระหว่างสถาบันเนี่ยผมใส่คงตีกันยับเลยแน่เลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ถ้าจัดกีฬานะครับกอดกันรักกันเด้ง
0: แน่ใจว่า
1: โอ้ยจัดแล้วจัดอีกนะครับกีฬาสามัคคีเด้งกันเลยตีกัน
0: พวกสถาบันเนี่ยนะ
1: เออครับโอ้นี่นะอ้าวไหนๆก็ตีกันแล้วเด้งตีต่อกันแล้วกันคราวนี้แต่เป็นเรื่องของผัวเมียตีกันครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสายฝนอายุ32 ปีขึ้นโรงพักเด้ง
0: ค่ะ
1: ไปแจ้งความนะครับขณะที่ไปแจ้งความตัวเองยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยาเสนาอยู่นะบอกว่านะครับผู้ชายคนหนึ่งที่มาเป็นแฟนตัวเองอายุ32 ปีนะครับชื่อนายเทพนายเทพนี่นะ
0: ค่ะ
1: ทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาน้ำกรดไม่รู้ว่าแช่เย็นหรือเปล่ามันรู้สาดเธอเด้ง อยู่ในโรงพยาบาลนะครับโอ้โหหมอต้องเอาผ้าก๊อซผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าเหมือนกับโผล่มาเฉพาะลูกตาเด้งนะครับความเสียหายก็เยอะผิวหนังครับอ้างบอกว่าตนเองนะครับเป็นคนที่สองโลกใบที่สองของนายผู้ชายคนนี้ซึ่งทำงานอาสากู้ภัยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตัวเองก็บ่นนะครับถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าไม่สบายใจขอเลิกขอเลิกผู้ชายบอกว่าเลิกไม่ได้ท่านเลิกก็ต้องไปวิญญาณก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับออกมาด้วยกันขับรถมาเด้งนะนะครับผู้หญิงกับผู้ชายมาแล้วก็ทะเลาะกันว่าอย่างนั้นพอทะเลาะกันนะครับผู้ชายนะครับบอกว่าใช้หัวนะครับจับหัวตัวเองกดตรงคอนโซลสุดท้ายนะครับก็หันไปข้างหลังไม่รู้ไปหยิบอะไรนะครับมาตีไปอย่างนั้นแล้วก็มีเพื่อนกู้ภัยนะครับมาเจอนะครับคงใส่นัดกันมาแล้วเอาน้ำสาดไปอย่างนั้นคงใส่เป็นน้ำกรดเด้งนะโอ้ยนะครับหลังจากนั้นผู้ชายก็ขับรถหนีไปชนบารีเออร์พอไปเจอเบารีเออร์นะครับตัวเด็กก็เอาตัวออกมารอดแล้วก็หนีครับพอหนีก็คือไปแจ้งความแล้วก็ไปโรงพยาบาลเด้งแต่วันนี้ปรากฏว่ากู้ภัยนะครับว่านายเทพนายเทพก็ไปพบพนักงานสอบสวนเหมือนกันให้การคนละเรื่องเลยเด้งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้การบอกว่านะครับทะเลาะกันจริงแต่นะครับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไปประสาทน้ำกดเธอนั่นแหละเอาขวดเหล้าตีหัวผมพอขวดเหล้าตีหัวผมนะครับผมก็เอาขวดอะไรอยู่หลังรถนี่นะเอามาสาดเธอผมก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำกดไปอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นเรื่องไปอย่างนั้นสุดท้ายหัวจะปวดกับตำรวจอีกแล้วเด้งนะนี่เรื่องผัวเมียตีกันนะครับทำให้คนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ
0: มาเรื่องของสาวที่ป่วยเป็นจิตเวชองค์สันไม่ทันแล้วต้องลากไปฟังแล้ว
1: เอ้าเหรอครับเอ้าลาก
0: ตอนนี้ตอนคือเธอหายตัวไปแต่ว่าตอนนี้ได้ตัวแล้ว
1: เหรอครับ
0: เออเธอวิ่งหนีเข้าไปในป่าไงแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อพุงเสื้อผ้าเลยอ่ะโอ้ต้องตามหากันอยู่แบบคืนนึงอ่ะ
1: อ๋อเป็นชีพเลยเหรอ
0: เออคือไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเธอป่วยเป็นจิตเวช
1: โอ้ยโอ้ยน่าเห็นใจนั่นเอาเลย
0: ลากันนะคะกับไอต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอนะคะขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย

0: ่าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ28สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้มาช่วงเย็นวันศุกร์นะพี่ไพศาลกำลังจะพร้อมฝนเลยฮะกำลังเมฆดำครึ้มมาเลยครับ
2: ครับ
1: โอ้โหต้องรีบถ้าเกิดใครไม่มีธุระปะปังเลิกงานแล้วเนี่ยรีบเดินทางกลับเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนหนักลงมาเนี่ยโอ้โหการจราจรวันศุกร์ด้วยครับน่าจะติดแสนสาหัสเลย
2: ถ้าไม่ทันก็หาที่นั่งนั่งยาวๆไปเลยนะ
1: พรุ่งนี้หยุด
2: เพราะว่าวันนี้วันศุกร
1: ์ครับ
2: พรุ่งนี้วันหยุดกันเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: นะเออนี่ก็เลขาสภาความมั่นคงไม่ต้องรอข้ามอาทิตย์นะ
1: ครับ
2: สรุปในสัปดาห์นี้กันเลย
1: ใช่ครับ
2: หลังจากที่เมื่อวันอังคารมีมติให้ย้ายคุณคุณอะไรอ่ะเลขาสมช.
1: ครับ
2: นะ
1: ติดอยู่ตรงปากเนี่ยฮะ
2: ติดอยู่ตรงปาก
1: ครับครับครับ
2: นะก็วันนี้นี่มีประชุมสมช.

0: โดยท่านนายกนั่งเป็นประธานนะ
1: ครับ
0: มีคุณประกรณ์นิมประพันธ์มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีพลตรีโทรุทธพลนวรัตน์มีปลัดกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมก็สรุปว่าก็เสร็จการประชุมนักข่าวถามเลยว่าเคาะชื่อเลขาสปช.คนใหม่เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: นายกก็พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุม
1: ครับ
0: จากนั้นเวลา 11:05 นายกก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมโดยยอมรับว่าที่ประชุมได้เคาะชื่อเลขาสปช.คนใหม่ถามว่าชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ล่วงประพัดเสนาธิการทหารบกใช่หรือไม่นายกบอกว่าครับ
1: ครับ
0: ถามว่าเราเป็นไปตามเป็นเพราะความเหมาะสมที่ต้องการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันใช่หรือไม่นายกก็บอกครับเหมาะสมครับวันนี้เสียงไม่มีไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้แต่เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ครับ
0: นายกเสียงหายนะ
1: ก็เป็นมาอาทิตย์กว่าแล้วพี่เวสาน
0: กลับมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือประเทศเขาโคโลกใต้เขาเริ่มหนาว
1: โอ้คือน่าจะหวัดลงคอผมว่าเสียงท่านนายกแหบแห้งอย่างเงี้ยมาเป็นสัปดาห์แล้วครับ
0: อ๋อเสียงหายนะดีนะไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งนะ ช่วงเลือกตั้งก็น่าตกกังวลกันนายกหายตอนนี้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปฟื้นฟูเดี๋ยวจะต้องไปแล้วนี
1: ่ครับ
0: แต่ปลายเดือนกันยายนนายกไปนิวยอร์กนะ
1: ครับ
0: ไปประชุมUNGA United Nations General Assembly
1: ครับ
0: การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กคนไทยน่าจะจำได้แม่นนายกไทยมักจะไปเดือนกันยานี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะมันเคยมีเหตุคุณทักษิณไปแล้วก็หลุดจากตำแหน่งเลยยังไม่ทันกลับประเทศเลยเดือนกันยายนนี่แหละ
1: ครับย้อนกลับมาดูประวัตินะฮะท่านเลขาสปช.คนใหม่ก็ต้องรอครม.เคาะสัปดาห์หน้าครับก็วันนี้เข้าที่ประชุมสปช.ไปเรียบร้อยแล้วนายกพยักหน้าอย่างเดียวว่าเหมาะสมนะฮะซึ่งก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น26ครับพี่เบสารรุ่นเดียวกับ
0: รุ่นเดียวพบทบ
1: พบทบพบทอ
0: แล้วรัฐมนตรีกลาโหม
1: รัฐมนตรีกลาโหมแล้วว่าที่พบทรด้วยครับ
0: ก็คือจะขึ้นมาเนี่ยนะ
1: ใช่ครับทั้งแพ็คของเหล่าทัพฮะยกเว้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านเดียวครับที่เป็นเตรียมทหารรุ่น24นอกนั้นครับหัวหน้าหน่วยเนี่ยเตรียมทหารรุ่น26ทั้งหมดเลยโอ้ก็เป็นปรากฏการณ์เป็นประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะฮะสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์นะครับปัจจุบันท่านอายุ58ปีแล้วครับชื่อเล่นชุปูก็เลยเรียกผสมกับนามสกุลท่านไปด้วยว่าปูด้วงเลยนะครับจบเตรียมทหาร
0: ร่วมประพัด
1: ครับจบเตรียมทหารรุ่น26ครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น37ผ่านหลักสูตรสำคัญของกองทัพครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนทหารราบโรงเรียนสงครามพิเศษแล้วก็หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่น64นะครับก็ไฮไลท์ที่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมเนี่ยนะฮะก็ช่วงสงครามชายแดนเมื่อปี68นะพี่เพศานที่ท่านลงไปเยี่ยมกำลังพลเยี่ยมให้กำลังชายทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลแล้วก็กล่าวถึงจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยของไทยเราว่าเราไม่เคยลุกลานใครก่อนแต่ก็พร้อมเต็มที่ในการรักษาอธิปไตยทุกตารางนิ้วนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาครับพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลใกล้ชิดกับนายกที่รับคำสั่งโดยตรงในฐานะเลขาธิการกรมน.ซึ่งนายกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงทั้งคู่มักจะกาปรากฏภาพร่วมกิจกรรมด้วยกันหลายครั้งนะฮะล่าสุดก็คือกรณีมีการเรียกร้องให้ยุบกรมน.นายกก็เป็นผู้มอบหมายให้นี่แหละฮะพลเอกชัยพฤกษ์เป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเองแล้วก็ช่วงกรณีที่คนร้ายไปยิงทหารพลานพลีชีพไป5 นายที่บูเกซามีอ่ะพี่เผยสารคนนี้ก็ลงไปเหมือนกันในวันนั้นเลยนะฮะแล้วก็ไปประกาศเลยบอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับแม่ทัพภาค4ก็คงต้องมีการปรับแนวทางในแต่ละส่วนเฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศ

0: ไหนจะช่วยเหลือก็แล้วแต่เราจะตามล่าด้วยถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วโอ้ก็ได้ใจไปไม่น้อยฮะแต่ก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือท่านรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าอย่าไปพูดว่าตามล่าเลยคนไทยด้วยกันเนี่ยแค่นั้นนะครับพี่ไพศาลสายสัมพันธ์ทางทหารนะฮะแล้วก็การเมืองพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น26ก็เป็นรุ่นเดียวกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.
1: ชื่อเล่นกันเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็รุ่นนี้ครับแล้วก็ผบ.ทอ.และว่าที่ผบ.ทร.ก็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่26ด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกไว้ครับ
1: ก็เพื่อนร่วมรุ่นกันแต่อายุต่างกันเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีกลาโหมที่เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: เพื่อนร่วมรุ่นยังเหลือต้อง2ปี3ปีกันนะ
0: ครับครับ
1: ก็อย่างเข้าใจว่าเสปูด้วงนี่ต้องน่าจะ2ปี
0: ฮะก็ตอนนี้58อ่ะครับอีก2ปีครับ
1: 2ปี
0: ก็ดูสิฮะบิ๊กกุ้งอ่ะแม่ทัพภาค2อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ก็เพื่อนร่วมรุ่นด้วยเหมือนกันเกษียณไปแล้วเมื่อปีที่แล้วฮะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับโอ้แสดงว่า
1: คืออย่างนี้โรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยบางคนก็จบมัธยมต้นมาแล้วก็สอบเข้าเลย
0: ครับ
1: แต่บางคนก็ไปจบมัธยมปลายอย่างของท่านแม่ทัพภาค2ที่ท่านเป็นท่านบวช
0: ท่านบวชอยู่ฮะบิ๊กกุ้งฮะ
1: บิ๊กกุ้งอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นเนี่ยท่านจบอาชีวะแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าจบมัธยมต้นแล้วไปต่ออาชีวะอีก3ปีแล้วจึงไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
0: มาสอบได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าเด็กมัธยมต้นไปเข้าเตรียมทหารเนี่ยท่านก็ต้องแก่กว่า3ปีอ่ะถ้าเรียนตามเกณฑ์ไง
0: ก็บางคนนะพี่เพศาลสอบปีแรกไม่ติดปีที่2ไม่ติดปีสุดท้ายของตัวเองสอบติดก็อาจจะอายุห่างกัน3ปีเลย
1: ก็ผมมีเพื่อนที่เรียนอำนวยสินด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: เรียนมศ4ไปสอบเตรียมทหารไม่ติด
0: ครับ
1: เรียนมศ5จบมศ5ไปสอบเตรียมทหารที่ติดก็ไปเรียนเตรียมทหาร
0: ครับ
1: ก็เท่ากับไปแก่กว่าเพื่อน2ปีแล้ว
0: ฮะ
1: ใช่มั
0: ้ยแล้วก็
1: จบที่ก็จบมศ3สมัยรุ่นผมก็เรียนมศ3
0: ครับ
1: จบมศ3ก็สอบเตรียมทหารได้เค้าก็เรียนเตรียมทหาร
0: ฮะหลังๆมา
1: ไปจบมศ5ถึงจะได้เป็นถึงได้ติดเตรียมทหาร
0: หลังมานี้เขารับตั้งแต่ม.4ขึ้นไปพี่ไพศาลม.4ม.5ม.6ไปสอบ
1: ม.4ม.4ไปรู้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันยังไงเขาผมก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ครับครับมันจะมีอีกแบบนึงนะพี่ไพศาลเพราะผมดูอินฟลูเอนเซอร์โรงเรียนในร้อยเนี่ยนะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นกันเนี่ยนะฮะสอบติดนักเรียนจ่าครับแต่ว่าได้คะแนนมาที่1ฮะพี่ไพศาลเขาก็จะโอนย้ายมาโดยอัตโนมัติที่โรงเรียนในร้อยครับ
1: เขาจะต้องไปพบโรงเรียนเตรียมทหารก่อน
0: ครับใช่ครับใช่ครับอ
1: ย่างพวกนักเรียนพลตำรวจอย่างเงี้ยสอบเข้าโรงเรียนพลตำรวจนะแล้วเป็นที่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: เขาก็จะให้ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารเลย
0: ใช่ฮะอันนี้ก็จะอายุห่างกันพอสมควรเนื่องจากโรงเรียนในร้อยตำรวจกับโรงเรียนจ่าเนี่ยนะฮะเข้าวุฒิม.6
1: อย่างคุณอะไรนะที่ชื่ออะไรเป็นพลตำรวจเอกอ่ะผมมีคนรู้จัก
0: ครับ
1: เขาเป็นตำรวจแล้วเขาเกษียณเขาลาออกตั้งแต่เขายศจ่า
0: ครับ
1: แล้วเขาก็มาทำงานหนังสือพิมพ
0: ์ครับ
1: นะเราก็เรียกเขาจ่ามาทำงานหนังสือพิมพ์มาทำเรื่องตลาดการตลาด
0: ครับ
1: นะเสร็จแล้วเล่นกอล์ฟด้วยกันกับผมอ่
0: ะ
1: ไปเจอคนเนี้ยเจอพลตุเรศคนนี้ที่ในสนามกอล์ฟ
0: ครับ
1: วิ่งไปกอดกันเลย
0: อ๋อเหร
1: อผมก็ถามเฮ้ยจ่าทำไมไปกอดเฮ้ยนักเรียนพลรุ่นเดียวกัน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แต่เขาสอบได้ที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ก็นู่นเลยไปเรียนเตรียมทหารเลยแล้วก็เข้าในร้อยตำรวจสามพรานเลยแต่ว่าไอ้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นนักเรียนพลตำรวจรุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: เขาว่ากันนะ
0: ครับ
1: ผมก็อ๋อตอบแล้วดังอ่ะคนนี้ดังมาก
0: โอ้แสดงว่าอาชีพราชการเองก็ไม่ได้ปิดกั้นนะชั้นประทวนชั้นสัญญาบัตรต่างๆนะถ้ามีความรู้ความสามารถมันสามารถอัพขึ้นไปได้นะไม่ใช่ตันเฉพาะประทวนอย่างเดียวนะครับเนี่ย
1: ใช่ก็เนี่ยเขามีระเบียบเขาอยู่ไม่รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เหมือนทหารเนี่ย

0: กันนักเรียนใน10เนี่ยเข้าใจว่า
1: ครับ
0: ถ้าพวกที่1หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะคัดไปเรียน
1: ใช่ครับ
0: เตรียมทหาร
1: ใช่ครับผมชอบดูอินฟลูเอนเซอร์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาจะดูว่าภารกิจแต่ละวันเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็พอพักแล้วก็ต้องทำอะไรเนี่ยแล้วก็ไปหาเพื่อนร่วมรุ่นของเขาเนี่ยว่าเอ้ามาจากไหนโรงเรียนอะไรอ๋อบางคนมาจากโรงเรียนจ่าแต่ว่าได้ที่หนึ่งของโรงเรียนจ่าก็เลยได้รับการปรับโอนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนในร้อย
0: ฮะไปไม่ได้ไปธรรมดาด้วยมั้งน่าจะได้ทุนด้วย
1: ครับครับ
0: ก็จะมีทุนให้ไปเรียน
1: ก็ต้องหัวไปจริงๆประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เพศานเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม16 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับเรื่องเกี่ยวกับหัวสวนี่วันนี้มีเวทีเสวนาของคณะกรรมการด้านศาลใช่ไหม
1: ครับหลายแง่หลายมุมเลยนะครับ
0: ด้านศาลองค์กรอิสระก็เชิญหลายท่านนะเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปปาฐกถาเปิดงาน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเวทีโอ้โหนี่ผู้อาวุโสทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณวิชามหาคุณเนี่ยอาจารย์วิชามหาคุณ
1: ครับ
0: อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนคุณวัด
1: ติงสมิธ
0: คุณวัดติงสมิธ
1: ครับ
0: นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่ององค์กรอิสระก็จะเน้นไปที่เรื่องของกกต.นะ
1: ครับ
0: เน้นเรื่องประเด็นที่ถูกจับจ้องอยู่ก็คือเรื่องคดีหัวสวผมสรุปอาจารย์วิชามหาคุณอดีตปปช.นะอาจารย์วิชาบอกว่าเรื่องปมโกงเลือกสว.เป็นจุดที่วิกฤตประเทศก็หนุนให้แก้รัฐธรรมนูญหรือที่มาขององค์กรอิสระโดยย้ำหลักว่าต้องยึดโยงประชาชนเตือนองค์กรอิสระอย่างสำคัญผิดว่าอิสระจนปิดข้อมูลยอมตามผู้มีอำนาจแล้วก็ทิ้งว่าปมทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชื่อสุดท้ายอาจจบแค่ข้าราชการไม่มีนักการเมืองไอ้เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: ก็บอกทางออกทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนอันนี้อาจารย์วิชามหาคุณก็จะเน้นไปที่เรื่องของสองเรื่องนะปปช.ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องไอ้หัวไอ้คดีทุจริตสอบแล้วก็กกต.ก็จะต้องดูเรื่องคดีหัวสอบ

0: เนี่ยที่อยู่ในความสนใจมาก
1: ๆครับ
0: คุณวัตติงสมิธนี่ก็คุณวัตติงสมิธก็เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณวัดบอกว่าตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการได้มาซึ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภามีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.เริ่มมีการพิจารณาวินิจฉัยกรณีข้อกล่าวหาวสว.ในช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะวันนี้รู้สึกจะมีการประชุมกันจริงใช่ไหม
1: มีครับก็คือท่านกรรมการกกต.เนี่ยไปปาฐกถาไปอบรมกับนักศึกษาบอกว่าผมอบรมเนี่ยผมขอเวลาแป๊บเดียวเพราะผมต้องไปที่ประชุมกกต.ด้วย
0: กำลังเขาดังประชุมกันอยู่รอผมอยู
1: ่ใช่ครับรอผมอยู่นะฮะ
0: คุณทิติเชษฐ์ยุชนาธเนี่ย
1: ครับใช่ครับ
0: คุณวัดติงสมิธบอกว่าขณะที่กกต.4ใน7คนเนี่ยผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาชุดนี้จึงเห็นว่ากกต.เนี่ยควรส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลผู้พิพากษาคุณรัตน์บอกว่าหากกต.ยกคำร้องผมเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเพียงว่ามีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถส่งศาลพิจารณาได้และเรื่องนี้ผ่านมา3เดือนแล้วจะมาบอกว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้แล้วสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่มาองค์กรอิสระคุณวัตน์เห็นว่ายังสามารถใช้ระบบสังหาต่อไปได้แต่ควรปรับกระบวนการให้โปร่งใสและตรวจสอบให้มากให้ได้มากขึ้นนะ
1: ครับ
0: รู้สึกจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคุณวัดเนี่ยพูดถึงเรื่องคดีหัวสวบอกว่าควรจะส่งทั้งหมดเลย200กว่าคนแต่ว่า
1: ผมเชื่อว่า
0: ถ้าสมมุติไม่หมดเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาแน่ถ้าต่ำกว่า120คน
1: ครับ
0: คุณวัดว่ากันนะ
1: ครับ
0: บอกว่าถ้า120คนเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่อาจจะยังพอยอมรับได
1: ้ครับ
0: ไม่รู้ไปเอาใครไปเอาอะไรยังไงมานะถึงต้อง120นะ
1: ไปเอากลุ่มไหนไปเอาฝ่ายไหนมาเนี่ย120ประมาณนั้นนะ
0: ใช่เพราะว่าคนนอกก็91
1: ครับ
0: สวทั้งหมดเลยก็138
1: อืม
0: อันนี้120เนี่ยจะยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าสวหมดก็โอ้โหเสียงข้างมากหายเลยนะใช่ไหม
1: ครับมีใครอีกละฮะอาจารย์บวรศักด
0: ิ์แล้วก็มีอาจารย์บวรศักด
1: ิ์กับคุณอภิสิทธิ์โอ้
0: อ
1: าจารย์บวรศักดิ์ถึงขั้นเสนอเลยพี่เวสานฮะความเชื่อมั่นองค์กรอิสระนี่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะฮะหนุนแก้รัฐธรรมนูญเลยครับปรับ5ข้อยึดอำนาจจัดเลือกตั้งเนี่ยให้ส่วนราชการกำหนดกกต.แค่ออกกฎจับคนผิดเท่านั้นครับแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนถอดถอนได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้แล้วฮะรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยครับ5ประเด็นที่ทางอาจารย์บวรศักดิ์เสนอนะครับว่าควรต้องมีการแก้ไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือ1อภิวัตที่1นะครับเวลาได้มาของครม.โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดให้การได้มาของรัฐบาลเนี่ยไม่ช้าซึ่งเขียนเหมือนปี2475เมื่อสภาสิ้นสุดต้องเลือกตั้งภายใน45วันหากสิ้นสุดอายุยุบสภาเลือกตั้ง 45-60 วันปี2560ขยายให้กกต.มีเวลาประกาศ30วันอีก15วันเรียกประชุมสภาก็กว่าจะได้ครม.ใหม่เนี่ยปาเข้าไป5เดือนหากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าจะเขียนให้เลือกตั้งใน30วันหลังยุบสภาการยุบแล้วเลือกช้าซื้อกันเยอะหากยุบแล้วมีเวลาน้อยเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้ครับอภิวัตที่2นะครับก็คือการสรรหาการเลือกองค์กรอิสระหรือว่าคณะกรรมการสรรหาให้นำบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี58ครับที่ถูกสปช.ตีตกเนี่ยเอามาใช้เลยโดยมาจากศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาลครม.และพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านส่วนละ2คนแล้วก็ประธานองค์กรอิสระที่เลือกกันเองอีก1คนส่วนคนให้ความเห็นชอบต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภาลงคะแนนครั้งเดียวแต่คิดคะแนนเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มสสรัฐบาลแล้วก็กลุ่มฝ่ายค้านและกลุ่มสว.หากใครได้เสียง2กลุ่มจาก3กลุ่มเนี่ยก็ให้ได้เป็นและต้องเปิดเผยผลการลงคะแนนแล้วก็การตรวจสอบประวัติด้วยเอาเนี่ยเลือกองค์กรอิสระเนี่ยเอาแบบนี้เหมาะสมกว่าอภิวัตที่3นะครับระบบถอดถอนให้กลับมาหากไม่มีสว.ที่ดีต้องโยงไปถึงประ

0: ชาชนให้ลงคะแนนได้เช่นถอดถอนนายกหรือว่ารัฐมนตรีให้ใช้การลงมติถอดถอนจากทั้งประเทศส.ส.หรือส.ว.จำกัดเฉพาะภาคหรือจังหวัดเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะอภิวัตที่4นะครับสำนักงานกกต.โดยไม่ให้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงคุมเลือกตั้งครับโดยให้ใช้องค์กรภูมิภาคท้องถิ่นดำเนินการส่วนกกต.เนี่ยจะให้มีหน้าที่2ประเด็นครับออกกฎกำกับเลือกตั้งแล้วก็จับคนผิดเลือกตั้งพอแล้วนะฮะนี่อาจารย์วรศักดิ์บอกอย่างนั้นครับ
1: แล้วทำไมมีเจ้าหน้าที่เจ้าที่ตัวเอง
0: ไม่ต้องมีเมื่อก่อนนี้มหาดไทยเป็นคนกำกับดูแลใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ก่อนจะมีกกต.
0: ใช่ไหมครับ
1: เป็นของกระทรวงมหาดไทย
0: ฮะและอภิวัตรที่5นะครับการยอมรับกลุ่มการเมืองที่ไม่ถึงขั้นต้องเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกำหนดจำนวนสมาชิก 5,000 คนหรือมีสาขาพรรคเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองครับอันนี้ก็เป็นอภิวัตรที่5ที่อาจารย์บวรศักดิ์เสนอฮะถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเขาจะเขียนแบบนี้ครับ
1: อาจารย์บวรศักดิ์นี่ก็ยกร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับนะ
0: ครับ
1: ฉบับสุดท้ายที่ยกร่างนี่ก็ผู้ที่เขาให้ยกร่างเขาไม่เอาออกเ
0: กินลงกลางใช่ใช่ใช่ครับ
1: ที
0: ่มีวิวัฒนากับอาจารย์วิษณุอยู่นะ
1: อาจารย์วิษณุเรา
0: ครับ
1: บอกว่าก็เหาะเกินลงกลางไป
0: ครับ
1: ลุงตู่เลยไม่เอาเลย
0: ครับส่วนอีกท่านหนึ่งคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านก็พูดแรงเลยสำหรับองค์กรอิสระอภิเพศาล
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะบรรดาพรรคการเมืองนะครับบรรดาสวแทรกแซงองค์กรอิสระครบวงจรไปหมดแล้วครับ มีการส่งคนเข้ามายึดองค์กรอิสระ
1: บอกหัวกันหัวมันหมดแล้วนะ
0: ครับเอ้าแต่ว่าทางองค์กรสวเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ผมก็ทำตามกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญก็ให้ผมโหวตเลือกกรรมการในองค์กรอิสระผมก็เลือกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.กกต.เขาเลือกไปกี่คนแล้วนะครับเนี่ย
1: กกต.เลือกไป
0: 4คนใช่ไหมพี่ไพศาล
1: 4ใน7ขนาดนี้เลือกมาจากชุดปัจจุบันเนี่ย
0: ครับก็เป็นสวชุดเนี่ยฮะชุดปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนเลือกนะฮะซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยเขาส่งคนเข้ายึดองค์กรอิสระและทางออกเนี่ยก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญฮะโดยเฉพาะที่มาขององค์กรอิสระแล้วก็ที่มาของสวเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: แต่คุณอภิสิทธิ์เตือนนิดเตือนบอกว่าไอ้แก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรเนี่ยก็ต้องเขียนให้ดีนะ อย่าไปเขียนเปิดทางให้หัวเลือกสสร
0: ครับเดี๋ยวจะมีคดีเพิ่มอีกฮะ
1: เขาเป็นล็อกตั้งแต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญกันมาเลยจะยุ่ง
0: ก็เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็ให้เลือกกันเองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการล็อกได้ทั้งหมดนะครับ
1: นี่ก็เป็นเวทีใหญ่นะที่มีเนื้อหาที่สื่อก็ให้ความสนใจกัน
0: เป็นเวทีของคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนแล้วก็กองทุนของสภาผู้แทนราษฎรเขาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาวันนี้ครับ
1: ครับส่วนเรื่องหัวสวที่เป็นปลีกย่อยแต่ก็อยู่ได้รับความสนใจจากสื่อพอสมควรก็เป็นการชี้แจงของคุณณภินทร ศรีสังพาง
0: ครับ
1: นะฮะบัญชีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งไอติมผลิตเขาตั้งกระทู้ถามแล้วไม่ได้มาตอบไอติมผลิตเขาก็เลยถือโอกาส
0: ถามฝากเลย
1: ว่าไปฝ่ายเดียว
0: ครับ
1: คุณณภินทร์เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอแถลงก็ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ตั้งโต๊ะแถลงนะ
0: ครับ
1: ท้าทายให้คุณผลิตให้คุณยิ่งชีพมาร่วมเลยมาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาถามก็ได้ให้เบอร์ด้วย
0: วิดีโอคอลเลยสปีกเกอร์โฟนเลยโทรเข้ามาถามแล้วผมจะตอบเลยแต่ว่าทั้งสองท่านเขาบอกว่าไม่สะดวกวันนี้ครับ
1: ครับก็สรุปว่าคุณณภินทร์ชี้แจงว่าไอ้ที่กล่าวหาว่าตนในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ได้เรียกผู้สมัครสวเข้าไปคุยก่อนเลือกสวระดับประเทศและมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้านะก็ชี้แจงว่าที่บอกว่าเป็นในอะไรนั้นในกใช่ไหม
0: ฮะในเอหรือใน
1: เอ
0: ครับ
1: เอ
0: ครับ
1: ตอนที่ว่าเป็นนายเอเนี่ย
0: ได้เข้า

0: สองครั้ง
1: นะยอมรับว่านายเอได้พบกับนายเอเนี่ยสองครั้ง
0: ครับ
1: แต่สรุปนะคุณรัฐพินทร์ชี้แจงว่าไม่ได้มาคุยกันเรื่องเลือกสวเลยโอ้มันไม่ได้หรอกผมมีตำแหน่งแล้วก็ผมเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยท่านนายกเนี่ยนะหัวหน้าพรรคท่านออกหนังสือไว้เลยว่าห้ามเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปอะไรไม่ได้ผมถือเป็นการแทรกแซงผิดกฎหมายเพราะผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้แต่ได้หาลือกับนายเอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไก่งวงมันล้นตลาดฉันว่ากันนะ
0: เป็นไปตามที่คุณผลิตบอกเลย
1: มาคุยกันเรื่องไก่งวงล้นตลาด
0: ครับครับผลิตเนี่ยเขาก็ดักคอไว้ก่อนหน้านี้แล้วพี่เมษาน
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่ายอมรับว่ามาพบเนี่ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนเนี่ยเนี่ยวันนี้คุณณภินทร์ก็อธิบายจริงๆว่ามาพบเรื่องไก่งวงจริงนะ
1: ก็เขารู้สึกจะมีทำหนังสือชี้แจงไปที่กกต.
0: ครับ
1: แล้วก็คุณผลิตเขาคงได้อ่านแล้วล่ะว่าทางฝ่ายคุณณภินทร์เนี่ยเขาทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีผู้สมัคร
0: ครับ
1: ชื่อนายเอมาพบเนี่ย
0: ครับคุยเรื่องอะไร
1: มันใช่ไหมแล้วก็มาพบเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าขอดูตัว
0: ครับ
1: แล้วพอครั้งที่สองเนี่ยถึงขั้นว่าให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้า
0: ครับ
1: คุณพินทร์เขาชี้แจงแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็มีเอกสารชี้แจงจากข้าราชการซึ่งระบุว่านั่งอยู่พร้อมกับที่คุณที่นายเอมาพบแล้วพูดคุยเนี่ย
0: uh-huh.
1: ได้ร่วมสนทนาด้วยก็ให้การเป็นสักขีพยานแต่ว่าคุณผลิตเขาบอกว่ามาแบบข้อความเหมือนกับซีล็อกมาแล้วก็เซ็นชื่อ
0: ครับครับ
1: ให้การอะไรเงี้ยให้การแบบเหมือนกันเนี่ยว่ามาพบวันไหนอะไรยังไงแล้วก็คุยเรื่องอะไรเนี่ย
0: ก็ผลิตถึงเขากระแสไปถึงคุณสุภจีไงฮะว่าช่วยดูหน่อยเพราะว่าแต่ว่าคนละชุดกันสำหรับครม.นะฮะถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วทำเอกสารเท็จชี้แจงแบบนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะประมาณนี้ครับ
1: เข้าใจว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรี
0: ช่วย
1: เพื่อไทยนะยังเป็นรัฐมนตรีนายกเพื่อไทย
0: ครับ
1: ภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วม
0: ครับใช่ครับใช่ครับครับส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะที่คุณณภินทร์ชี้แจงนะพี่เพศานก็คือกรณีวันที่4ที่5กรกฎาคมปี67นะฮะซึ่งเป็นช่วงการประถมนิเทศสวที่โรงแรมพูแมนคุณณภินทร์เนี่ยบอกว่ามีการนำข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ของสวแล้วก็นักการเมืองภูมิใจไทยมาเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกล่าวโดยตั้งข้อสังเกตว่าโรงแรมพูแมนเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะครับซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งบริเวณชั้นล่างร้านกาแฟล็อบบี้หรือว่าห้องอาหารช่วงเวลาดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยซึ่งสำนักงานเขายังสร้างไม่เสร็จซ่อมไม่เสร็จเนี่ยนะฮะก็มาใช้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์และพูดคุยกันหากมีเรื่องสำคัญก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดเล็กที่รองรับคนได้ไม่เกิน10คนส่วนกรณีที่อ้างว่าสวมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากถึงประมาณ100คนเนี่ยคุณณภินทร์บอกว่าหากมันเกิดขึ้นจริงก็ต้องใช้ห้องประชุมใหญ่ดังนั้นการมีสัญญาณโทรศัพท์ของสสภูมิใจไทยอยู่ที่โรงแรมนี้เนี่ยถามว่ามันมีหลักฐานหรือไม่ว่าอยู่ในห้องประชุมตรงนั้นด้วยนะฮะในขณะที่ช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมปี67ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมพูแมนเนื่องจากเดินทางไปราชการที่เยอรมันโดยมีทั้งหนังสืออนุญาตเดินทางไปราชการที่เสนอถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ขณะนั้นครับรวมถึงหลักฐานหนังสือเดินทางแสดงการเดินทางเข้าและออกประเทศโดยตนเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทย28มิถุนายน67เดินทางกลับ8กรกฎาคม67ฮะมันคาบไม่ได้คาบเกี่ยวเลยเพราะว่าเขาคุยกันไปแล้วผมยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยซึ่งสามารถนำหลักฐานทั้งสองส่วนมาแสดงได้แล้วก็ส่งให้กกต.ชุดที่26ไปแล้วนะครับอันนี้คุณณภินทร์บอกว่ามันคือหลักฐานที่ชัดเจนแล้วถามว่ามาตั้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันพิสูจน์ให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยใช้วิธีการตั้งข้อหาแบบซุ่มผมไม่ได้อยู่นี่ท่านก็อธิบายแบบนั้นครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็ได้ชี้แจงไป
0: ครับครับก็กกต.เองก็อย่างที่พี่เปสารถามว่าวันนี้เขาประชุมกันหรือไม่อย่างไรประชุมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรออกมาเพราะว่าอย่างคนที่ยืนยันว่ามีการประชุมเนี่ยก็คือคุณทิติเชษฮะกกต.วันนี้ไป

0: คถาเวทียุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะของนักศึกษาพตส.รุ่นที่16พี่เพศาลก็คุณทิติเชษเนี่ยบอกว่าผมต้องรีบกลับไปประชุมกับกกต.นะฮะไม่สามารถอยู่ฟังการเสวนายุทธศาสตร์ของน้องๆ นักศึกษาได้ครับแล้วก็พอปาฐกถาเสร็จท่านก็รีบลงออกประตูหลังไปเลยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเดินไปถามว่าวันนี้จะมีการคุยเรื่องของคดีหัวสวหรือไม่อย่างไรจะพิจารณาเสร็จในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่เพราะว่าตามกำหนดก็คือวันนี้ใช่ไหมพี่ไพศาล28เนี่ยก็จะเคาะเลยเนี่ยคุณทิติเชษ
1: ฐ์ที่แรกข่าวที่แรกก็มาว่าอย่างนั้นแล้วที่ก็มีการปฏิเสธ
0: ใช่
1: ปฏิเสธอย่างเป็นทางการ
0: ครับก็คุณทิติเชษฐ์เองก็ไม่ได้ตอบคำถามรีบขึ้นรถไปเลยครับ
1: คร
0: ับ
1: ผมก็เดาว่าเขาคงจะประชุมกันจริงแหละ
0: ครับ
1: แต่อาจจะไม่ได้ว่าเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหม
0: ครับ
1: คือมีมติรวบรวมได้ทุกคนทุกอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีการแถลงอะไรต่างๆอันนี้คงไม่แถลงนะคงจะให้เป็นเอกสารข่าว
0: ครับ
1: คราวนี้ผมก็ยังไม่ทราบยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาประชุมกันเสร็จในวันนี้หรือว่าเขาจะไปต่อวันจันทร์อีกแล้วก็ออกหนังสือที่ออกหนังสือข่าว
0: ครับ
1: บทสรุปหรือผลเนี่ยในวันจันทร
0: ์
1: หรือว่าเสร็จในวันนี้แล้วก็จะออกกันวันเสาร์หรืออาทิตย์เลยก็รอลุ้นกันไปก็แล้ว
0: ออกได้กี่หน้าฮะไม่ยกคำร้องไม่มีมูลหรือส่งต่อศาลฎีกาพี่พิสารฟันธงยังไงดีครับ
1: ใหญ่ๆมันก็3หน้าแต่ว่าเห็นอะไรคุณเป๋าอะไรเขาบอก5ใช่ไหม
0: ครับ
1: 5หน้าแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักกัน
1: ขออนุญาตพักกันสักครู่
0: พักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับพี่เพศาลฮะเมื่อสักครู่ที่ถามไปว่ามันออกได้กี่หน้าเนี่ยคุณอิสระชนคุยเข้ามาบอกผมฟันธงเลยยกคำร้องครับนี
1: ่คือที่คุณยิ่งชีพเนี่ยที่บอกห้า
0: ครับ
1: ห้าเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ฟ้องเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเกิดสถานการณ์ได้5ซีนาริโอ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากกต.กกต.เนี่ยจะสามารถวินิจฉัยได้กี่ทางเนี่ยก็สรุปได้3ทางไม่พ้นจาก3ทาง
0: ครับ
1: ก็คือ1ฟ้องทั้ง229คนเลยส่งฟ้อง
0: ครับ
1: นะเพราะผู้ต้องหามีทั้งหมด229คนส่งทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ซึ่งที่มันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าใน229เนี่ย

0: มีสวที่ลงตำแหน่งอยู่
1: 138ครับ
0: แล้วก็ที่ไม่ใช่เนี่ยอีกประมาณ91คนใน91คนเนี่ยจะมีนายกแล้วก็รัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเทียบเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครูยงครูใหญ่โดนหมดหรือเปล่า
0: ครูใหญ่ก็โดนด้วย
1: ครับ
0: ในจำนวนสอบรวมแล้ว229นะอันนี้คือส่งหมด
1: ครับ
0: ก็ไปลุ้นกันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับอีกทางนึงก็คือยกหมดนะ
1: ไม่มีมูลเลยเนี่ย
0: ไม่มีมูลเลยยกเลยเหมือนกับอนุวินิจฉัยอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เขาตรวจดูแล้วก็ทั้ง229ยกหมดนะกับอันที่3เลยก็คือว่ามันก็กักๆอ่ะยกส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่งนะยกส่วนมากฟ้องส่วนน้อยจะฟ้องส่วนไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนแต
1: ่
0: หลักๆก็คือว่ามีโดนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รอดส่วนหนึ่ง
1: คุณวัดติงสมิธบอกว่าสัก120อ่ะประมาณเนี้ย
0: ครับคุณวัดบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยจะให้รอดเนี่ยต้องตกประมาณไม่น้อยกว่า120
1: ครับ
0: ท่านต่ำกว่านั้นจะผิดหวังมาก
1: คุ
0: ณวัดในฐานะที่เป็นศาลเก่าด้วยมากนั้นนะ
1: ครับ
0: ใน3หน้าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่คราวนี้คุณยิ่งชีพเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก็มีคนเนี่ยถามว่าหากกกต.ไม่ฟ้องสว.สักคนเนี่ยจะย้อนกลับมาฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยที่คุณยิ่งชีพเขาโพสต์จั่วหัวไว้ใน Facebook ของเขาล่าสุดนะ
1: ครับ
0: โดยบอกว่าช่วงนี้มีคำถามเข้ามาเยอะจากประชาชนผู้เป็นห่วงเป็นใยและโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกสำนักถามว่าถ้าหากกกต.สั่งไม่ฟ้องใครเลยในคดีการโกงเลือกสว.ที่มีผู้ต้องหา229คนแล้วจะทำอย่างไรต่อแต่ทำยังไงก็จะเอาผิดพวกเขาจะทำยังไงที่จะเอาผิดพวกเขาได้ผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องตอบเพราะถ้าตอบตรงๆไม่ถนอมน้ำใจคนถามก็คือไม่มีทางนะไม่มีทางอะไรอีกแล้วครับสิ่งที่คาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นหากกกต.สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนผลที่จะตามมาเป็นดังนี้1ผู้ต้องหาทั้ง229คนซึ่งมีทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยสส.และสว.อีก138คนจะรอดตัวจากข้อกล่าวหานี้ลอยตัวด้วยคำสั่งที่มีกฎหมายรองรับหลังจากนี้หากใครขุดเรื่องการโกงเลือกสว.ขึ้นมาพูดอีกพวกเขาจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นโดยมีหลังพิงคือคำสั่งกกต.ถ้าใครไปวิจารณ์ว่าเขาโกงการเลือกตั้งมาอีกเขาจะปีกกล้าขาแข็งมากขึ้นอีกในการไปฟ้องเอาผิดหมิ่นประมาทเพราะกกต.สั่งไม่ฟ้องพวกเขาไปหมดแล้วคดีที่ฟ้องคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์จะมากขึ้นแน่ๆ 2ระบอบสีน้ำเงินจะยิ้มล่าลอยตัวสบายใจได้คราวนี้เมื่ออยู่ในสภาพวกเขาจะลงมติโดยแพ็กกันโหวตแบบตามใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีกแล้วข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญจะผ่านได้ก็ต้องเป็นโมเดลที่พวกเขาพอใจเท่านั้นรัฐธรรมนูญใหม่จะเดินหน้าได้ก็ต้องเป็นแนวทางที่มอบอำนาจให้สว.สีน้ำเงินแบบเต็มๆก่อนถ้าเสนอแก้ไขที่มาสว.ให้เลือกตั้งหรือเสนอยกเลิกสว.ไม่มีทางที่พวกเขาจะยอมยกมือผ่านและไม่อาจจะแก้ไขระบบนี้ได้ยังมองไม่เห็นหนทางนะ3สว.สีน้ำเงินจะอยู่ในตำแหน่งต่อไประหว่างทางข้างหน้าพวกเขาจะเลือกคนมาเป็นกกต.จนครบทั้ง7คนดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งส.ส.หรือสว.เลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าการเลือกตั้งก็จะอยู่ในการควบคุมโดยคนจากสีน้ำเงินทั้งหมด 4. ถ้าจะมีการเลือกสว.ใหม่ใครอยากเป็นสว.ก็วิ่งไปสยบยอมกับพวกเขาเพราะกกต.เป็นคนที่เขาเลือกมาและเขามีประสบการณ์รู้แล้วว่าวิธีการจัดการให้ได้สว.ต้องทำอย่างไรหลบกฎหมายหลบคดีอย่างไรแล้วก็ทำได้เต็มที่เพราะคนพวกเดียวกันไปสมัครก็จะไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะถ้าสรุปว่าระบอบสีน้ำเงินจะเฟื่องฟูมองไม่เห็นว่าจะเอาลงได้อย่างไรผมได้ยินหลายท่านถามว่าแล้วเราจะเอาผิดกกต.ได้หรือไม่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเอาผิดได้ก็ได้แต่ถ้าฟ้องคดีสำเร็จเพื่อเอากกต.ติดคุกได้สัก 3-4 คนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐเสียเงินเพิ่มเลี้ยงดูคนเหล่านี้ให้กินฟรีในเรือนจำแล้วจะเลือกกกต.ใหม่โดยสว.ชุดนี้อยู่ดี
1: ครับ
0: คนอาจเห็นกกต.ติดคุกและสะใจแต่ระบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเดินหน้าลงเหวกันต่อไปดังนั้นการเอาก กตติดคุกยังไม่ใช่เป้าหมายครับ

0: คือปลายทางในมุมของในคุณยิ่งชีพนะฮะครับ
1: อันนี้ก็คุณยิ่งชีพเขาก็ก็ล่ายาววันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ห้าซีนาริโอนะฮะที่ถ้า
1: หากว่าไม่มีการส่งฟ้องเลย
0: ครับ
1: สักคนเดียว
0: ครับมันจะออกมาในรูปแบบนี้มองก็ค่อนข้างเห็นภาพเลยนะฮะอาจารย์ที่ฟ้องนี่ฟ้องแล้วนะฮะกกต.ไปฟ้องไอลอแล้วนะครับพี่ไพศาลครับคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ครับไปแจ้งความที่กองปราบนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ซึ่งขณะนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสว.การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะก็อันนี้ก็คือเพิ่มเติมอีกหนึ่งคดีนอกเหนือจากบรรดาแกนนำทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่เหมือนกับเขาไปฟ้องจังหวัดนู้นฟ้องจังหวัดนี้ประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องของกกต.นะฮะเดี๋ยวคงต้องรอมั้งพี่ไพศาลนะเพราะวันนี้เขาประชุมกันเนี่ยจะออกวันนี้เลยจะออกเอกสารชี้แจงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าจะตามกำหนดที่กกต.เขาบอกว่าเขาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องของสว.ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เดี๋ยวต้องรอติดตามนะ
1: ฮะมีก็บอกว่าก็เขาชี้แจงล่าสุดเขาว่ายังอยู่ในกระบวนการอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ว่าจบแล้วแล้วจะลงมติ
0: ก็ข่าวก่อนหน้านี้ว่า28เนี่ย28จะเคาะใช่ไหมครับพอข่าวออกไปพาดหัวกันไปอีกวันหนึ่งออกเอกสารชี้แจงเลยว่ายังไม่มีการลงมติยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะ
1: คือดูจากสถานการณ์กกต.ก็คงจะหนักใจอ่ะ
0: ครับ
1: กระแสมันแรงอย่างนี้สังคมก็จับจ้องนะ
0: ครับ
1: แล้วผลมันออกมาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยมันก็
0: โดนแรงกระแทกทั้งหมดนะฮะ
1: ก็โดนแรงกระแทกหมด
0: ครับ
1: ถ้าส่งฟ้องทั้งหมดก็โอ้โหใช่ก็ต่อ
0: ก็นี
1: ่สว.โดนกันเป็นระนาวแบบนั้นนะแล้วก็นักการเมืองใหญ่ๆในรัฐบาลก็โดนกันก็สั่นสะเทือนทั้งหมดอะครับ
0: พี่เปสารคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดดูสิฮะคือหลายคนเนี่ยมีคำถามเลยสว.ชุดนี้ตั้งกกต.ไปแล้ว4ท่าน4ใน7ฮะเนี่ยพออย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปดักทางแล้วว่ามติของคุณมีคนจับจ้องอยู่ทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นจะลงยังไงนะจะออกทางไหนดีล่ะครับโอ้คงเถียงกันหนักในที่ประชุมอะครับ
1: สิ่งที่อาจจะทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปเร็วนะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเขาต้องตรวจทานให้มันแม่นยำถ้าหากว่าจะยกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีหลังพิงในข้อกฎหมายว่าเขาจะไม่ถูกเช็คบิน
0: ครับ
1: คือไอ้สังคมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงกรกตก็โดนมานักต่อนักแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เอามาล่วงลูกเขามากเขาก็ฟ้องเขาก็แจ้งความฟ้องกลับ
0: ครับ
1: เขาก็เขามาแบบนี้ตลอดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปพลาดท่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยแล้วต้องติดคุกกันเนี่ยเขาก็คงกลัว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องรัดกุมตรงนี้
0: ออกลูกเหมือนกับคุณสุภชัยใจสมุทรได้ไหมฮะที่มาโต้กลับพรรคประชาชนนะฮะว่าคุณก็ทำคุณก็มีจดกันว่าจะเลือกใครเลือกใครเนี่ยแต่ว่าคุณได้น้อยกว่ากลุ่มที่เขาจดแล้วก็ได้เยอะกว่าเนี่ยนะฮะเพราะเราไม่รู้จักกันเลยเราไม่รู้เบอร์กันเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องลาท่านผู้ฟังใน
0: ช่วงที่ภาคกันก่อนครับครับตัดเครือข่ายสักครู่หนึ่งครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect

0: ก็เรื่องประเด็นร้อนเรื่องคดีหัวสวนะ
1: มันจะไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองลึกๆไปด้วยหรือไม่พี่เพศาลฮะเพราะว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสำนวนอะที่มันหลุดออกไปข้างนอกแล้วก็ไปให้คุณยิ่งชีพไปให้พรรคประชาชนไปให้คุณผลิตออกมาอธิบายรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในสำนวนเนี่ยมันไม่ควรหลุดออกไปได้ขนาดนี้ครับมันจะไปกระทบกระเทือนไหม
0: คือตอนนี้ผมว่าก็ต้องพลิกข้อกฎหมายกันอุตลุดอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ามันจะมีข้อกฎหมายอะไรยังไงไหมเพราะว่าก็ฝากไว้ที่กองปราบใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ไปแจ้งความมาที่กองปราบคือมันถ้ามันจะมีผลเนี่ยก็คือว่ากระบวนการที่ไปดำเนินการกันเนี่ยถ้าสามารถหยุดยั้งไอ้การที่จะเอาข้อมูลออกมาแฉ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะถ้าหากว่าผลของการวินิจฉัยของกกต.ออกมาแล้วมีการยกคำร้องเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ไอลอรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายกอะตัวใหญ่ๆตัวเอกๆทั้งหลายเนี่ยไม่โดนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาจะเปิดข้อมูลให้หมดเพราะว่าเขามีสำนวนรายละเอียดที่ดีฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ไปทำเอาให้ไว้เนี่ย
1: โอ้แล้วไปโดนฟ้องเต็มข้อแหละฮะ
0: ก็จะฟ้องเป็นส่วนตัวก็ฟ้องไปแต่ว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าการที่ไปแจ้งความเนี่ยแล้วมีข้อกฎหมายที่ไปสกัดกั้นไม่ให้นำมาเปิดได้
1: ครับ
0: ผมว่าเขาคงทำถึงตรงนั้นนะแต่มันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าผมฟังนักวิชาการด้านกฎหมายเขาก็บอกว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้มันก็มีเรื่องวินัยมันมีเรื่องอะไรต่างๆ1157กำกับอยู่ก็ได้แต่ว่าแต่ชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยข้อกฎหมายมันเขียนไม่ชัดนะ
1: ครับ
0: ว่าเขาก็ได้เอกสารมาแล้วเขาเปิดเนี่ยมันจะผิดตรงไหน
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ไปแจ้งความกับกองปราบเนี่ยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยกองปราบเขาจะเดินคดีนี้อย่างไร
1: ครับ
0: นะถ้าสามารถหยุดยั้งได้ก็แสดงว่าการใช
1: ้กฎหมาย
0: การใช้วิธีนี้ก็สกัดได
1: ้ครับ
0: ใครจะไปกล่าวหาว่าปิดปงปิดปากอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้ากฎหมายมันสามารถห้ามไม่ให้คุณไปเผยแพร่มาคุณผิดกฎหมายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่ก็ถือว่าอาจจะทำให้ที่ขู่กันว่าจะเปิดถ้าหากว่ากกต.ยกคำร้อง
1: ก็ดูพรุ่งนี้สิพี่ไพศาล
0: ก็อาจจะทำไม่ได
1: ้โอ้พรุ่งนี้เวทีเขาเริ่มแล้วนี่ฮะ
0: ก็พรุ่งนี้แต่ว่าเขาตั้งประเด็นไว้เป็นหัวข้อใหญ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาแต่ว่าไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องหัวสวเนี่ยมันก็เรื่องแต่ว่าหมอชลน่านก็มาใครก็มาก็อาจจะมีมุมมองอภิปรายประเด็นอะไรของเขาหลากหลายแบบ
1: ครับแต่หลายคนก็จับจ้องไปเลยเนี่ยว่าเรื่องของการหัวสวเนี่ยจะไม่
0: แต่เรื่องใหญ่ก็คงจะเรื่องหัวสว
1: จะออกมาชงมาแฉอะไรหรือเปล่านะฮะเปิดเผยชื่อหรือไม่นะฮะเพราะว่าเขาต้องเร่งทำให้ทันนะฮะเพราะว่าการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจก็สุ่มเสี่ยงว่าประธานโสพลจะบรรจุเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังมีการ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแล้วรัฐบาลบอกว่าผมไม่เกี่ยวถ้าถามเรื่องงานเนี่ยผมพร้อมตอบแต่ถ้าเกิดว่าถามเรื่องตั้งแต่ปี67ผมยังไม่เป็นรัฐบาลเลยเนี่ยผมจะตอบอีท่าไหนตอบยังไงล่ะฮะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่น่าจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเร่งช่วงนี้ฮะแล้วก็ช่วงก่อนที่กกต.เขาจะตัดสินเนี่ยครับเขาไม่รู้ว่ากกต.จะออกรูปไหนฮะ
0: ใช่คือก็ต้องเอาข้อมูลมากดดันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พูดกันตรงๆอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ฝ่ายค้านเขาเล่นลิงยิ่งชีพเขาเล่นแล้วก็กดดันไปที่กกต.
1: ใช่เพราะถ้าเกิดกกต.ยกเนี่ยเรื่องนี
0: ้
1: เอาอภิปรายอะไรไม่ได้เลยนะฮะหยิบยกมาไม่ได้เลยนะครับ
0: แต่ว่าถ้าหลังจากกกต.เขามีมติไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปกดดันกลุ่มที่ถูกที่รอดทั้งหลายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบรรดาพวกรัฐมนตรีและนายกก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ไปดูในยัตติที่ยื่นว่าเขาจะยื่นยังไงใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะเขียนยัตติยังไงให้มันเป็นเรื่องที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: นายกหรือว่ารัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
1: คุณพี่ชัยชาญถามกันมาว่ามัน

0: อะไรเอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายแล้วเนี่ยมันกดคอเนี่ยประมาณนี้นะก็คือไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าเหมือนปปช.ที่คุณวีระขอเอกสารแล้วก็ศาลท่านบอกว่าปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระนะแล้วก็คุณวีระได้เอกสารไปอ่ะพี่ไปศาลเห็นไหม
1: เขาก็ถมดำมันจะมี
0: ประมาณนั้นนะเปิดชื่อออกไปก็ถูกฟ้องฮะสาธารณชนเขาเสียหายเพราะคดีมันยังไม่สิ้นสุดฮะศาลยังไม่ได้ชี้กกต.ยังไม่ชี
1: ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องอย่างเนี้ยเอาว่าชัวร์ๆเลยนะที่ไปแจ้งความเนี่ยทั้งกกต.ไปแจ้ง
0: ครับ
1: ไอรอเลยเนี่ยนะคือเจ้าหน้าที่ถ้าสืบทราบว่าใครเป็นคนที่เอาไปอ่ะผิด 100%
0: ครับ
1: นะถ้าในทางอาญาก็ผิดในทางวินัยก็ผิด
0: ครับ
1: แต่ว่าคนที่รับเนี่ยได้รับมาแล้วแล้วก็เอาไปเผยแพร
0: ่
1: อันเนี้ยมันยังมีคำถามว่า
0: ผิด
1: ข้อกฎหมายเนี่ยมันอะไรบ้างที่จะทำว่าที่จะไประบุว่าเขาผิด
0: ครับ
1: มันยังไม่มีความชัดเจน
0: ครับ
1: ซึ่งก็ผมถึงบอกไงว่าเขาไปแจ้งความกับกองปราบอยู่ก็ต้องดูกองปราบว่าจะแจ้งข้อกล่าวหายิงชีพด้วยข้อหาอะไรยังไง
0: ครับ
1: หรือว่าไอติมผลิตอันนี้คนที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาซึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากสำนวนการสอบสวนของดีเอสไ
0: อครับ
1: หรือกกต.ก็ตามนะฮะจะถูกฟ้องจะถูกกล่าวหาด้วยความผิดในมาตราไหนบ้างแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่รู้ว่าจะสืบหาตัวได้หรือไม่ยังไงนะอันเนี้ยถ้ารู้ตัวเนี่ยโดนเต็ม
0: ๆครับ
1: ได้ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าเอาความลับเอาสำนวนเอาเอกสารทางราชการไอ้ผู้อื่นที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อย่างนี้มันก็มีความผิดอยู่
0: คือนิตินัยอ่ะโอ้โหจับยากไม่รู้ว่าใครเพราะมันมีกฎหมายดูอยู่วินัยกับทั้งวินัยและอาญาพี่เบสารแต่พฤตินัยหลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์นะว่าน่าจะเป็นคนโน้นบ้างคนนี้บ้างนะฮะออกไม่ตามสื่อเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เนี่ยตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับเสถียรภาพรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันชนิดที่ว่าแน่นปึ๊กหรือไม่ยังไงมันก็ต้องว่าไปอีกอย่างนึงฮะไอ้เรื่องเนี้ยว
1: ่
0: ามันแยกประเด็นไปแล้วนะครับพี่เพชรสารเหลือประมาณสัก2นาทีนะฮะเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ MCOT CEO of ASEAN หน่อยนะฮะเพราะว่า
1: ใช่ก็เหลือพรุ่งนี้แค่วันเดียว
0: เหลือพรุ่งนี้วันเดียวต้องเน้นประชาสัมพันธ์เลยนะฮะเหลือ2ที่นั่งเท่านั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครในหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเลยจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้โดยคุณที่จะเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ครับจะได้รับมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมาร่วมกันนะฮะอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมนะครับ 59,000 บาทเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้นะ29สิงหาคมนะครับ0944803076 0944803034และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0943966649ครับรีบสมัครด่วนครับตอนนี้เหลือ2ที่นั่งสุดท้ายครับยัง
1: พักก่อนสักครู่ไหม
0: สักพักสักครู่ก็ได้พี่ไปสารแล้วก็ชั่วโมงหน้านะฮะชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวมาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
1: ครับ
0: ก็มีประเด็นเรื่องของวงเสวนาพรุ่งนี้พี่ไพศาลการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาจัดขึ้นจากเดิมที่ภูแมนแล้วก็ทางภูแมนบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองเข้มข้นลักษณะนี้ก็เกรงว่ามันจะกระทบกับแขกของเขาอ่ะนะฮะก็ขอความเห็นใจอ่ะประมาณนี้นะฮะจะเสียหายตรงไหนมีค่าใช้จ่ายอะไรก็พร้อมฮะซึ่งคุณผลิตเองกับบรรดาพรรคประชาชนเองว่าไม่เป็นไรผมมีพื้นที่สำรองก็คือที่สภาคนเยอะกว่าด้วยนะฮะผมเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไฮไลท์อยู่ที่คุณหมอชนน่านไงครับจะไปร่วมวงเสวนาไปด้วยคงก็ถามว่าเอ้าคุณหมออยู่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเวทีอะไรกับเขาด้วยนะฮะวันนี้ก็คุณหมอชวนนั่นก็อธิบายด้วยนะครับว่าได้รับหนังสือเชิญครับเชิญให้เข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นผลกระทบต่อกลไกตรวจสอบทวงดุลก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะขึ้นกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณธวัชชัยตุลาธนนะฮะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็อดีตผู้นำฝ่ายค้าน
1: อื่นๆก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้นำฝ่ายค้านมา
0: ใช่ครับก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะร่วมเฉพาะวงเสวนาของอดีตผู้นำฝ่ายค้านช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้ร่วมวงเสวนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกสว.หรือร่วมเวทีกับกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนผมเฉพาะเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะแล้วเมื่อถามว่าเอ้าแต่คุณหมอไปขึ้นเวทีเนี่ยคุณหมออยู่เพื่อไทยไม่ใช่เหรอนะฮะคุณหมอชนน่านก็บอกว่าได้มีการแจ้งให้กับพรรคเพื่อไทยทราบแล้วครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ท้วงนะฮะหรือว่าเตือนหรือว่าห้ามไม่ให้เข้าร่วมครับเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เห็นว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองกลไกตรวจสอบซึ่งในฐานะนะฮะเจ้าของอธิปไตยในฐานะประชาชนเนี่ยนะฮะว่าควรจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจึงเข้าร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ในอดีตเนี่ยผู้เคยทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านครับจะไปเสนอความเห็นแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปถกกันบนเวทีวันพรุ่งนี้ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ให้ขอมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ตำรวจสุทธิสารรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านยึดรถของกลางได้6คันพร้อมรถตู้ดัดแปลง2คันพบทำเป็นขบวนการตามออเดอร์ Honda Wave
0: ครับ
1: เน้น Honda Wave รับค่าจ้างคันละ 23,000 ถึง 25,000 ตะเวนลักรถมาแล้ว100คันในช่วง7เดือน
0: โอ้โห
1: ก็สน.สุทธิสารโดยผู้บังคับการน.2พร้อมรองผู้บังคับการน.2ผู้กำกับสน.สุทธิสาร รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน

0: บ้านมีผู้ต้องหา4รายได้แก่นายวนัฐพงศ์อายุ24ปีนายสารัตอายุ21นายเด่นศักดิ์อายุ41นายอัศนัยอายุ42นะฮะพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาว2คันทะเบียนกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานีซึ่งถูกดัดแปลงสภาพสำหรับขนรถจักรยานยนต์คือเอารถขึ้นใส่เข้าไป
1: เข้ารถตู้เลย
0: รวมถึงรถจักรยานยนต์ Honda Wave อีก6คันและแผ่นป้ายทะเบียนอีก2ป้ายโดยพบว่าป้ายทะเบียนบางรายการมีการแจ้งหายไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์รังสิตฮะตรงนั้น
0: จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: นะผู้การน.2บอกว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีรถจักรยานยนต์สูญหายหลายคันจึงวางแผนล่อซื้อและนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลซอยลาดพร้าว44เขตห้วยขวางกรุงเทพต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะก่อนเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนายวนัฐพงศ์และขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ขับรถตู้รับรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพื่อนำไปส่งต่อยังผู้สั่งการบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการก่อเหตุประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาท 25,000 บาท
1: ครับ
0: ต่อรถจักรยานยนต์1คันขณะที่คนขับรถจะได้รับค่าจ้างคันละประมาณ 2,500 บาทโดยรถตู้1คันสามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ4คัน
1: ครับ
0: ทำให้การขนส่งแต่ละครั้งได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000 บาททั้งหมดทำตามคำสั่งจากผู้สั่งการซึ่งส่วนใหญ่ระบุให้ลักรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave พฤติการของแก๊งผู้ก่อเหตุจะออกตระเวนหารถจักรยานยนต์ในแต่ละคืนเป็นคู่เลือกรถที่สามารถลักได้ง่ายโดยแต่ละครั้งจะได้ประมาณ2คันจากนั้นนำรถไปเก็บไว้ในจุดพักเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออำพรางตัวก่อนนำรถจักรยานยนต์ที่ลักไปใช้ในการก่อเหตุครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเจ้าหน้าที่เมื่อได้รถตามจำนวนที่ต้องการผู้ต้องหาจะโทรศัพท์แจ้งผู้สั่งการว่าได้รถแล้วจากนั้นก็จะมีการส่งรถตู้มารับเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไปส่งต่อบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดนก่อนลำเลียงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันนี้แสดงว่ารู้เลยว่าไปประเทศไหน
1: ครับ
0: อีกประเทศหนึ่งปิดอ่ะขายไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: ไอ้ยากก็นะบอกนายณัฐพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุลักรถเนี่ยได้ให้การว่าดำเนินงานลักษณะดังกล่าวมาประมาณ7เดือนและอ้างว่าลักรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า100คันขณะที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพิ่มเติมรวมทั้งประสานผู้เสียหายให้หามาตรการสอบรถของกลางโดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะ
1: ครับ
0: ถ้าใครมี Honda Wave ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นเป้าของเขา
1: Honda Wave มันก็มีหลายรุ่นนะพี่เวสานหลายซีซีนะตั้งแต่110ขึ้นไปเนี่ยครับเป็นแบบถ้าเป็นพลักเครื่องก็พิมพ์นิยมเลยอะครับ
0: มันนิยมกันมาก
1: มันขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยเครื่องมันแรงเครื่องมันแข็งแรงมันอึดพี่ไพศาลโอ้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะแบรนด์เนี้ยต้องอธิบายแบบนั้นครูสภายังเคยใช้เลยรถสีขาวอะขึ้นเขาลงห้วยสบายมากนะครับแล้วก
0: ็ให้ครูซื้อกัน
1: ครับใช่ครับให้ครูซื
0: ้อ
1: ครับก็โอ้โหแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เขากว่าจะออกได้เนี่ยมันไม่ใช่คันละถูกๆนะครับ 40,000-50,000 นะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะทั้งชีวิตของเขาเลยนะฮะเครื่องมือทำมาหากินมันหายไปเน
0: ี่
1: ย
0: ถ้ามันจ้าง 23,000-25,000 ก็ครึ่งนึงนะ
1: ครับครับโอ้แล้วเคยเห็นคลิปวงจรปิดอะพี่ไพศาลเวลามันมาโจรกรรมตรงเนี้ยมันขึ้นบนเบาะเลยนะแล้วก็เอาเท้ายันหักคอเลยนะครับหักคอรถเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเหล็กในการที่จะคล้องให้คอมันล็อกมาเนี่ยมันเหล็กมันไม่หนาเอาเท้ายันนิดเดียวได้เลยแล้วก็เข็นออกไปข้างนอกต่อสายไฟตรงปั๊บเดียวมันวิ่งได้เลยฮะ

0: เพียงแต่ว่าไปจอดในที่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมที่มีลานจอดแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนั้นมันสุ่มเสี่ยงมาก
1: มันเป็นรถเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีคลัคใช่ไหม
0: ไม่ต้องมีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวนี้ครับ
1: คือ
0: มันมีสองแบบ
1: สตาร์ทแล้วก็บิด
0: ไปเลยนะฮะ
1: ถอยหลังก็ไม่มีรถจักรยานยนต์ไม่มีถอยหลัง
0: ครับไปข้างหน้าอย่างเดียว
1: แล้วก็ออโต้อย่างเดียวไปเลย
0: ครับบางทีที่เห็นในวงจรปิดนะพี่ไพศาลพอมันได้หักคอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยเอาเท้ายันแล้วก็ไปสตาร์ทแล้วเอาขึ้นรถตอนไหนก็ได้ครับยันกันไปยันกันไปถ้าสตาร์ทไม่ได้ก็ยันกันไป
1: ตอนผมเป็นเด็กๆโอ้โหมอเตอร์ไซค์ต้องแต่ผมขึ้นขี่ปั๊บผมก็ขี่ได้เลยนะ
0: ออโต้ฮะ
1: ไม่ใช่ออโต้แบบใช้เกียร์ใช้คลัตช์ที่มือเนี่ยใส่เกียร์ใส่อะไรมันแต่ก่อนไม่มีออโต
0: ้ครับเกียร์คลัตช์อย่างเดียว
1: แต่ว่าเรารู้
0: ไ
1: อ้ถ้าแอร์มาเรารู้ทางทฤษฎีหมดละ
0: ทักษะในการขับรถยนต์หรือว่าปั่นจักรยานถ้าเราทำได้นะพี่เบสารปั่นจักรยานได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ยากเลยครับ
1: ใช่ก็มีกระตุกนิดๆนะครับเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ไปได้เลย
0: แต่มันจะไม่ดับใช่ฮะ
1: แต่ไม่ดับถ้าเรารู้เลยเหมือนกับขับรถเนี่ยผมขึ้นขับปั๊บผมขับได้เลย
0: ครับ
1: แต่เพียงว่าเรารู้หมดแล้วนะเรารู้ว่ามันเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ระดับความเร็วเท่าไหร่
0: เข้าเกียร์ยังไง
1: เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามเนี่ย
0: ค
1: ือเรานั่งครับเราก็มองดูเราก
0: ็ได้เลย
1: ศึกษาไปเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าประสบการณ์ในการจับพวงมาลัยการแปะน้ำหนักในการเหยียบคันเร่งน้ำหนักในการเหยียบเบรกนะซึ่งมันต้องมีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะ
0: ครับ
1: มันถึงจะได้ความนุ่มนวล
0: อันนี้คือพวกจุลกรรมมอเตอร์ไซค์มันได้ไปทั้งคันถ้าเป็นรถใหญ่นะพี่เวสันสำหรับบรรดาสิงกระบะเนี่ยที่จะหายบ่อยที่สุดเนี่ยยางอะไหล่ครับโอ้โหเป็นธุรกิจที่มันขโมยกันเป็นล่ำเป็นสันนะพี่เวสันกลางคืนเนี่ยเอารถกระบะตะเวนเลยนะ
1: มันไม่ได้ล็อกไว้หนิใช่ไหม
0: มันปลดแป๊บเดียวพี่เวสัน มันมีเครื่องมือของเขาฮะในการปลดเนี่ยเราจะคล้องโซ่เราจะคล้องอะไรก็ช่างเนี่ยมันก้มลงท้ายรถปุ๊บเนี่ยได้เลยแล้วยังอะไหล่ต่อล้อนะฮะมันก็ 3,000 5,000 8,000 แล้วแต่แม็กมันเป็นยังไงอ่ะพี่ไพศาลโดนไปแล้วผมจอดอยู่ตอนนั้นจอดอยู่หน้าคอนโดนะฮะแล้วก็นอนหลับ
1: อ๋อประสบการณ์ตรงก็เคยโดนมาแล้ว
0: โอ้โหเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยนะฮะว่าคนร้ายมันมายังไงพี่มันมานะเอารถกระบะมาจอดเสร็จติดท้ายรถพี่เลยแล้วมันก็มุดลงไปอยู่2คนนะฮะเสร็จแล้วมันก็ไม่ถึง5นาทีมันได้อายัดอะไรพี่ไปเลยเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ฮะตอนเช้าแล้วผมก็บอกว่าพี่เป็นรปภ.ทำไมมึงวิ่งมาบอกผมเลยฮะว่าขมันขโมยแบบเนี้ยแล้วทำไมไม่เป่านกหวีดหรือว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรปภ.บอกว่าไงรู้ไหมฮะผมอยู่ในที่แจ้งเอ้าแล้วคุณเป็นรปภ.ได้ไงอ่ะประมาณนี้ฮะโอ้โหก็ตำหนิกันไปยกใหญ่เลยนะครับแต่ล้อหลายหายไปแล้วล้อหนึ่งวิ่งเรารู้เลยรถมันคุกปังกงเก้งกงเก้งเนี่ยไม่มียางอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นธุรกิจล่ำสันเลยนะแต่กล้องวงจรปิดช่วยได้พี่ไพศาลรู้เลยว่าใครเอาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาจริงตามหรือเปล่า
1: ตามได้หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่ไพศาลฮะคุยกันต่อครับ
1: วันนี้มีโพลของสถาบันพระปกเกล้านะ
0: ครับ
1: KPI โพลไปทำสำรวจเรื่องมุมมองคนไทยต่อ OECDการรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยทำสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ2,000 ตัวอย่างกระจายทั่วทุกภูมิภาค

0: เทศมีบทสรุปที่สำคัญจากผลสำรวจดังนี้ 1. ประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องใดมากที่สุดนะสำรวจโดย Line Today ผลสำรวจ 23.6% ระบุว่าเป็นกฎหมายด้านการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสอยากได้กฎหมายปราบโกงมากที่สุดนะ
1: ครับ
0: อยากประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยอยากเห็นกฎหมายปราบโกงมากที่สุด
1: ข่าวที่ออกมาในรอบเดือน2เดือนเนี่ยมันมีเรื่องทุจริตทั้งนั้นนะพี่เพศาน
0: ลองลงมาเป็นเรื่องที่ต้องการให้ผลักดันมากที่สุดลองลงมาก็คือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ 20.7 19.3 ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง 13.2 ด้านการปฏิรูประบบราชการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 12.3 ด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการประกอบธุรกิจและ 10.9 เป็นกฎหมายอื่นๆและรวมทั้งไม่มีความเห็นผลสำรวจสะท้อนคาดหวังให้มีการพิจารณากฎหมายที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงให้สังคมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตการดูแลความปลอดภัยการปรับปรุงกติกาทางการเมืองภาพรวมจึงไม่ใช่เพียงความต้องการกฎหมายใหม่แต่เป็นความคาดหวังต่อความโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมซึ่งสอดรับกับทิศทางการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตคราวนี้ประการต่อมาครับสำรวจพบว่า OECD ยังไม่คุ้นหูคนไทย
1: ครับ
0: เกือบครึ่งไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไร OECD เนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนจากผลการสำรวจในคำถามท่านรู้จักองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่าที่มีตัวย่อว่า OECD มากน้อยเพียงใดพบว่า 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก OECD มาก่อนเกือบครึ่งนะ
1: ครับ
0: ลองลงมา 18.7 รู้จักบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียด 17.3 เคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมีเพียง 1.9% นะที่รู้จักและเข้าใจบทบาทค่อนข้างดี 19.9 บอกไม่แน่ใจจำไม่ได
1: ้
0: ครับคล้ายครับคาขายไอติมหรือเปล่า อันนี้ผมแซวเล่น
1: ครับ
0: เห็นตัวย่อเยอะนะฮะ3คนรุ่นใหม่ล่ะรู้จัก OECD มากกว่าแต่ความเข้าใจยังต่ำทุกวัยนะก็พบว่า46.6 เนี่ยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ OECD เนี่ย 49.6 อยู่ในกลุ่มเจน C หรือเจน Z รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ OECD สูงที่สุดรองลงมาคือ 41.2 คือเจน Y อายุ 28-43 แล้วก็ 33.7 คือเจน X ก็คือ 44-59 ส่วนBaby Boomer ใน60ปีขึ้นไปเนี่ย 27.4 ในทางกลับกันสัดส่วนผู้ที่ไม่เคยได้ยินรู้จัก OECD เนี่ยเพิ่มขึ้นตามวัยเนี่ยคือ 32.2 คือเป็นกลุ่ม Gen C 40.6 กลุ่ม Gen Y 47.2 กลุ่ม Gen X และ 47.5 เป็นกลุ่ม Baby Boomer ทั้งนี้แม้รุ่นใหม่จะรู้จัก OECD มากกว่ากลุ่มอื่นแต่เกือบครึ่งหนึ่งยังไม่เคยรู้จักหรือไม่แน่ใจโดยเฉพาะกลุ่ม60ปีขึ้นไปที่มีสัดส่วนผู้ไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้สูงที่สุดสะท้อนโจทย์สำคัญในการออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแล้วก็สำรวจพบว่าคนกรุงเทพรับรู้OECD สูงสุดขนาดที่ภาคเหนือเนี่ยมีการรับรู้ต่ำที่สุดอันนี้ถ้ากระจายตามรายภาคนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสำรวจของ KPI Poll
1: ครับ
0: นะ
1: มีประเด็นเนี้ยพี่เพศานเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะที่ CP เขาจะขอยุติสัญญาไฮสปรีด
0: เขาทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่2ละ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือ Airport Rail Link เนี่ยจะเอายังไงกันต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเลขา EEC สัปดาห์หน้าครับปมเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นายกบอกเลยว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์นะที่เอกชนมาขอยกเลิกสัญญากับรัฐอ่ะมันไม่ง่ายนะฮะ แล้วก็มันอาจจะมีผลในอนาคตกับบริษัทเอกชนด้วยอาจจะขึ้นถูกขึ้นแบ็คลิสต์เนี่ยมันมีแต่รัฐบาลไปยกเลิกสัญญากับเอกชนไม่มีทางกลับกันแบบนี้ครับนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมจะเจรจานะครับกับทาง EEC นะครับในกรณีที่การรถไฟกับบริษัทเอเชียเอราวันในเครือ CP เนี่ยนะฮะในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อุตภาวหลังจากเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและก็ยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายนนี้ครับเรื่องนี้นายกบอกว่ายังไม่รับทราบรายละเอียดแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับจะเชิญคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาพบหารือเพราะมีหลายเรื่องต้องดำเนินการต่อและก็หลายเรื่องที่ออกกฎผ่านคณะกรรมการ EEC แล้วก็นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายเมื่อถามว่าจะมีการหารือกรณียุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันซึ่งการทำสัญญากับภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่จะยกเลิกกันง่ายๆนะครับเมื่อถามว่าเมื่อเหตุผลเพียงพอเนี่ยก็สามารถจะยกเลิกได้หรือเปล่าเพราะเอกชนเขาเสนอมา2รอบแล้วเนี่ยนะครับนายกบอกว่าตนเห็นมีแต่รัฐยกเลิกไม่เคยเห็นเอกชนขอยกเลิกนะเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลตามมาเยอะแยะไปหมดเช่นถูกขึ้นบัญชีดำถูกกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานหรือว่าต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นห่วงสมมุตินะฮะงานหนึ่งทำสัญญาไปเท่านี้แล้วพอยกเลิกไปเนี่ยหากประมูลใหม่เกิดราคามันสูงขึ้นซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าผู้ที่ยกเลิกเนี่ยสัญญาเดิมเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนต่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะนะฮะก็คิดว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเชิญเลขา EEC มาพบก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อนึกถึงอย่างนี้เลยพี่ไพศาลกรณีเราซื้อรถยนต์มา1คันเนี่ยแล้วเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราคืนไปอ่ะโอ้โหค่าส่วนต่างเยอะมากเลยนะพี่ไพศาลลักษณะใกล้ๆกันเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเอาไปทำอะไรใหม่แล้วราคามันสูงกว่านี้คู่สัญญาเดิมต้องชดเชยให้กับเจ้าของด้วยฮะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือภาครัฐนะครับ
0: ครับมีโอ้โหนี่คุณนรงค์เห็นข่าวนี้ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาสั่งรื้อคฤหาสน์เสียตันกับเมียพร้อมคืนที่ดินกว่า100ไร่ให้นิติบุคคลหมู่บ้านหรูย่านบางพลีคดีถึงที่สุดเลยนะถ
1: ึ
0: งศาลฎีกา
1: ต้องรื้อนะฮะ
0: ผู้บ้านบนเริ่มเลยอยู่ติดริมทะเลสาบน่าจะดูมูลค่าแล้วเป็นร้อยล้าน
1: ครับ
0: นะคือ
1: คุณตันพาสทีนักไอ้พาส
0: คุณเสียตัน
1: นาทีเนี่ยนะฮะ
0: คุณกรพาสกรนาทีนักธุรกิจชื่อดังเสียตันเนี่ย
1: ครับ
0: คืออย่างนี้คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยระบุว่าศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินเป็นบริษัทจัดสรรที่ดินนี่แหละ
1: ครับ
0: หมู่บ้านพรามเนเจอร์วิลล่าอยู่ที่ตำบลราชาเทวะนะศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมกันแล้วพบรับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึง3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินได้โฆษณาหรือแสดงให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการจัดสรรที่ดินตามโฉนดเลขที่989863ส่วนที่ใช้เป็นคลับเฮ้าส์มีเนื้อที่3ไร่3งาน 34.2 ตารางวาซึ่งปรากฏตามคำเบิกความของนายนิวัฒน์ถนอมวรารักษ์นางวารุณีณเชียงใหม่ในพรชัยกังวานวานิชผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการพิพาทและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโจทย์เบิกความไว้ในทำนองเดียวกันว่าการพิจารณาซื้อที่ดินในโครงการพิพาทนั้น มีการพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของโครงการทัศนียภาพ

0: สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่โครงการเสนอตามที่ได้โฆษณาไว้แม้ราคาที่ดินของโครงการพิพาทนี้จะมีราคาสูงกว่าที่ดินแปลงอื่นในบริเวณเดียวกันแต่การที่โครงการจัดให้มีทะเลสาบสโมสรโรงเรียนนานาชาติสนามเทนนิสมีทางเข้าออกถึง2ทางอันเป็นเหตุให้ตกลงซื้อที่ดินในโครงการและปลูกสร้างอยู่อาศัยเพราะคาดหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามที่มีการโฆษณาไว้แต่กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่จำเลยที่1ถึง3โฆษณาตามเอกสารต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจโครงการหรือผู้ที่พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าทำสัญญาซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ที่ได้ดำเนินการร่วมกันและกรณีดังกล่าวเป็นการให้คำรับรองแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการทั้งสองโครงการว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะที่ดินที่ปรากฏในใบโฆษณาหรือแผนผังโฆษณาซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการทำให้ผู้ตัดสินใจเข้าซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3เชื่อว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนในการเข้าทำสัญญาซื้อขายจัดสรรในโครงการดังกล่าวจึงถือว่าการประกาศโฆษณาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างจำเลยที่1ถึงที่3กับผู้ตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินในโครงการจัดสรรตามความหมายของพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา11จำเลยที่1จึงต้องรับผลแห่งโฆษณานั้นโดยต้องถือว่าข้อความในเอกสารโฆษณาและแผนผังโครงการจัดสรรทั้ง2แปลงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่1ถึง3กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
1: พอซื้อมาแล้วมาอยู่แล้วมันไม่ตรงปก
0: ปรากฏว่า
1: เอา
0: ที่ซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาว่าจะเป็นที่ที่จะมีสโมสรเป็นคลับเฮ้าส์เป็นสถานที่อะไรซึ่งเป็นที่ของ
1: นิตแอร์ส่วนกลางอ่ะ
0: ส่วนกลางอ่ะ
1: ครับ
0: เอาไปขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่รับซื้อไปเนี่ยคือครอบครัวของเสี่ยตัน
1: ครับ
0: จนเสร็จแล้วคุณตันเขาก็สร้างเป็นคฤหาสน์เขาใหญ่โตเลยต่าง
1: ๆครับ
0: นะฮะก็เลยเนี่ยคนลูกบ้านอื่นๆเขาก็เอ้า
1: ฟ้องเลย
0: ตามแบบไอ้นั่นมันไม่ใช่มันจะเอาไปขายได้ไง
1: มันควรจะเป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: ครับตกลงศาลถึงศาลฎีกาฮะให้การซื้อขายเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: คือการขายที่ดินให้กับครอบครัวคุณตันภาสกร
1: โมฆะ
0: โมฆะ
1: ครับ
0: ที่นั่นน่ะจะต้องกลับมาเป็นที่ส่วนกลาง
1: เป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: อาจจะเป็นสโมสรเป็นอะไรก็ตามที่ได้ประกาศโฆษณาเชิญ
1: อุ้ยหลัง
0: เนี่ย
1: ไปดูมูลค่าพี่เบสาน500กว่าล้านฮะ
0: แล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้ปัญหาก็คือเมื่อเป็นโมฆะเนี่ยไอ้ที่สิ่งปลูกทรงปลูกสร้างที่มีอยู่เราต้องทุบทิ้ง
1: ต้องทุบทิ้งครับ
0: แล้วคืนที่ดินสะนงสะน้ำอะไรก็หมดเลย
1: ครับ
0: เป็น100ไร่ใช่ไหมที่ต้องคืนอ่ะ
1: ก็100กว่าไร่ฮะ
0: 100กว่าไร
1: ่มูลค่าบ้านเนี่ย500ล้านนะฮะครับเพราะว่าภรรยาของคุณตันเนี่ยคุณอิงเนี่ยไปซื้อมาของเฉพาะบ้านของเขาเนี่ยนะฮะ2ไร่กว่าๆนะฮะและตรงกลางมันมีทะเลสาบขนาดกว้าง100กว่าไร่พี่ไพศาลแสดงว่ากว้างมากทะเลสาบมันกว้างมากเพราะมูลค่าบ้านเขาบ้านหรูจริงนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเขาทำเป็นแปลงย่อยๆออกมาจากโฉนดทะเลสาบเพื่อมาขายก็คุณอิงภรรยาคุณตันซื้อไปประมาณ2ไร่กว่าๆแต่ไอ้มุมที่เขาได้ไปเนี่ยไอ้ลูกบ้านที่มาซื้อโครงการเนี้ยอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเมื่อสักครู่เน
0: ี่
1: ย
0: ถูกบังหมด
1: ใช่เขาไอ้ในมุมที่เขาโฆษณามาเนี่ยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็น
0: คลับ
1: เ
0: ฮ
1: า
0: ส
1: ์มันจะเป็นทะเลไอ้มันจะเป็นสโมสรแล้วมันจะเป็นทะเลสาบเวิ้งร้อยกว่าไร่แล้วคุณจะเห็นวิวที่สวยงามแต่พอซื้อมาจริงๆได้เห็นแค่เศษหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองก็เลยรวมตัวกันฟ้องฮะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยครับศาลฎีกาที่ท่านก็พิพากษาว่าให้คืนกลับไปเป็นสโมสรเป็นคลับเฮ้าส์ของหมู่บ้านตามที่คุณโฆษณาไว้อะครับ
0: คือสั่งเพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินกว่าร้อยไร่ทั้งทะเลสาบคลับเฮ้าส์สวนหย่อม
1: ครับ
0: รวมทั้งรื้อถอนบ้านหรูของเสี่ยตันภาสกรณทีกับเมีย
1: ครับ
0: ย่านบางพลีคืนให้นิติบุคคลพรามเนเจอร์วิลล่าให้กลับมาเป็นของนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โหคราวนี้มันถึง

0: ถึงฎีกา
1: ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมหรืออย่าง
0: แสดงว่าเขาก็สู้กันมายาวนานนะนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะถึงวันนี้เท่าที่สื่อรายงานเนี่ยก็เป็นสุดท้ายแล้วศาลฎีกาแล้วครับก็ไม่เคยได้ยินคุณตันหรืออะไรเขาออกมา
1: ครับ
0: พูดนะว่าเขามีเรื่องนี้อยู่ซึ่งเดือดร้อนอยู
1: ่ก็เลยไปดูภาพบ้านนะครับว่าหรูขนาดไหน
0: โอ้บ้านหรูหรามากสร้างซะแบบเป็นแบบคล้ายๆไม่กล่องไม้ขีดนะเป็นเหลี่ยมๆนะ
1: กล่องไม้ขีดใช่ครับพี่ไพศาล
0: เน้นไอ้แต่เน้นไอ้นี่ไง
1: ใช้สอยภายใน
0: เพราะว่าใช้กระจกเต็มหมดเลยไงก็คือมองจากมุมไหนส่วนห้องไหนของบ้านของคุณตันเนี่ยจะเห็น
1: ทะเล
0: สาบหมด
1: ครับ
0: ใช้ประโยชน์จากวิวเต็มที่เลย
1: เพราะว่ากล่องไม่ขีดเนี่ยที่มันทับซ้อนกัน 3-4 กล่องเนี่ยกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยนะฮะหันหน้านะฮะหรือว่าอิงอยู่กับทะเลสาบที่มันกว้างสุดลูกตาประมาณเนี้ยนะฮะโอ้โห
0: 500กว่าล้านเลย
1: 500กว่าล้านครับ500ล้าน
0: โอ้ยแล้วผมดูแล้วเนี่ยไอ้เฟอร์นิเจอร์ข้างในอาจจะมีการถอดไปได้ไปบ้างนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตึกเนี่ยต้องทุบอ่ะดูแล้ว
1: ต้องทุบทิ้งแล้วก
0: ็ถอดออกไปคงไม่ได้ถอดคงยาก
1: ครับก็สรุปก็คือลุกล้ำที่ส่วนกลางของหมู่บ้านฮะโอ้อันนี้คุณตันไปฟ้องไล่เบี้ยได้ไหมกรณีที่นิติบุคคลของหมู่บ้านเอามาขายแล้วก็มาซื้อเนี่ยฮะ
0: ต้องไปฟ้องให้กับผู้ต้องไปฟ้องให้ชดใช้
1: ใช่ไหมครับ
0: กับผู้ขาย
1: ใช่ไหมครับ
0: หมู่บ้านเจ้าของหมู่บ้าน
1: ครับ
0: นิติบุคคลแล้วก็บุคคลอะไรที่เป็นคนทำสัญญาคุณกรให้กับคุณตัน
1: เพราะมันต้องแยกคดีไปคดีลูกบ้านฟ้องคุณตันว่าเนี่ยที่เขาซื้อมามันไม่ตรงปกแต่ส่วนคุณตาลบอกว่าผมซื้อมาก็โดยชอบเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอามาขายแล้วมันปรากฏว่ามันไม่ตรงสัญญากับลูกบ้านอื่นผมเสียหายเหมือนกันผมทุกบ้านทิ้งเนี่ย
0: ใช่มันต้องว่ากันเป็นทอดๆไป
1: ครับครับ
0: นะคุณตาลก็คงไม่ยอมเสียสูงเงินเปล่าหรอกเขาต้องไปไล่ฟ้อง
1: ครับครับ
0: ที่บุคคลเนี่ยคงจะไม่ได้คงไม่ใช่ยากจนอ่ะคงมีตังค์อยู่อ่ะทำหมู่บ้านหรูระดับนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จะไปชดเชยด้วยสร้างบ้านระดับ500ล้านคืนเสียตันเขาในโครงการไหนอะไรไหนก็ว่าไป
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์ครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้าตุลา34นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ไพศาลครับพอดีท่านผู้ชมของผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบ12จุดนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยนะฮะเปิดตลาดมาก็มีการขายเดลต้านะเป็นการขายหุ้นใหญ่แบงค์ด้วยนะฮะกลุ่มการเทรดนั้นวันนี้ต่างชาติท่านขาย 1,400 นะฮะในบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,600 นะนักลงทุนที่เป็นตัวสถาบันซื้อ184รายย่อยนั้นซื้อ 2,841 ล้านนะฮะตลาดหุ้นนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวแล้วก็ลงมาปิดที่ระดับ 1588.22 นะฮะสัปดาห์หน้าคงได้เห็นการทดสอบระดับ 1,580 นะฮะว่าจะเอาอยู่ปะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเยอรมันบวกมา150จุดนะฮะในฝรั่งเศสบวก85จุดในลอนดอนบวก15จุดครับอิตาลีบวก456นะครับในกรีกเองบวกไป18โปรตุเกสบวก79เบลเยียมบวก35เนเธอร์แลนด์บวก4นะฮะขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกไป94 Nasdaq ลบไป39นะครับราคาน้ำมันในครูดออยล์นั้นอยู่ที่82เหรียญนะหลุด85ลงมาแล้วนะฮะในขณะที่เบนซ์อยู่ที่87เหรียญราคาทองนั้นอยู่ที่โกลด์สปอตอยู่ที่4592นะฮะบวกมา 2.99 นะฮะซิลเวอร์นั้นอยู่ที่ 70.55 ขณะนี้พวกพาราเดียมพวกโปรดพวกแพทินัมนะฮะเปลี่ยนลักษณะของการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวของบิตคอยขณะนี้เล่นอยู่ที่ 79,935 ลดลงไป345นะครับในขณะที่ค่าเงินบาทครับวันนี้เงินบาทนั้นอ่อนค่านะครับ 32.95 นะครับ35ข่าวในแง่งานวิเคราะห์บอกว่าตลาดหุ้นไทยนั้นถูกในแง่ของถูกขายทำกำไรออกไปนะฮะอย่างไรก็ตามคืนนี้เนี่ยนะดาวโจนส์เขากำลังรอสุนทรพจน์นะฮะของ
4: เควินวอช
3: นะเควินวอชอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ดูว่า3ทุ่มเขาบอกว่าจะเขย่าโลกนะฮะใน3ทุ่มคืนนี้นะก็คงจะต้องดูต่อไปว่าเป็นยังไงส่วนตลาดในต่างประเทศในยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะดูแล้วค่อนข้างที่จะสดใสส่วนตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าคงจะต้องตามกันว่าปริมาณการซื้อขายออกไปเนี่ยนะฮะออกไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะออกไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มันไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสู่ในระบบตลาดเลยนะฮะที่เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นมีแต่แรงขายนะฮะที่เป็นลักษณะการต่อเนื่องหุ้นที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามานั้นก็จะมีเดลต้านะครับมีเคแบงมีกรุงไทยมีกราฟมี AOT มี Advance เนี่ยฮะตัวลีดไทยพาณิชย์นะฮะไทยพาณิชย์ BDMS นะครับบำรุงราษฎร์นะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตามกันต่อครับสัปดาห์นี้ไปด้วยตลาดหุ้นติดลบ12จุดนะครับสัปดาห์หน้าดูซิว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่าครับพี่ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: คุณรุ่งครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับฮะส่วนทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงราคา20ครั้งก็ขยับบวกขึ้นมาได้400บาทนะครับ
1: ครับ
4: ก็น่าจะได้จากบาทที่อ่อนค่าด้วยเพราะบาทวันนี้เนี่ย 32.94 นะ
1: ครับ
4: เข้าไปใกล้33บาทจากที่ก่อนหน้านี้นี่ก็ 32.4.3.4 อะไรเงี้ยนะก็ขึ้นมา400บาทวันนี้ทำให้ทองคำแท่งนะครับราคาสุดท้าย 71,750 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 72,550 บาท
1: ครับ
4: นะ
1: ก็โกลด์สปอตขึ้นมา 4,600 แล้วอ่ะพี่ไพศาลใช่ไหมฮะ
4: ขยับขึ้นมาก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ขยับกลับลงไปอีกนะ
1: ครับ
4: ตอนนี้ 4,590 ลงไป19เหรียญหลังจากที่ทะลุขึ้นมา 4,600

0: ครับ
1: ครับ
0: พอลงกลับลงมาครับ
1: ครับถ้าเรื่องอื่นๆนะพี่เพศาลที่น่าห่วงเนี่ยก็เรื่องของเนปาลนะฮะเห็นภาพวันนี้ที่เขากำลังเร่งกู้เมืองอ่ะเอารถโอ้โหเหลือคันนิดเดียวเองอ่ะนะครับก็กำลังเคลียร์เศษโคลนเศษดินเศษไม้เศษหินทั่วทั้งลำธารเนี่ยที่กวาดเมืองไปหมดอ่ะตรงนั้นนะครับตอนนี้นะพี่เพศาลยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะครับ469คนไปแล้วครับในฝั่งของทิเบตอย่างเดียวนะฮะไม่นับฝั่งจีนนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายนะฮะเกือบพันคนนะครับในจนนี้นะฮะครึ่งหนึ่งฮะ540คนเป็นชาวต่างชาติครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังระดมใช้เครื่องจักรหนักขุดค้นอยู่ใต้ซากปลักหักพังแล้วก็ดินโคลนที่ไหลทะลักมาท่วมบ้านเรือนนะฮะท่ามกลางความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตแต่ว่ามันก็ลิบหลีลงทุกทีแล้วนะครับทางการท้องถิ่นเนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เพราะว่าถ้าตึกถล่มเนี่ยมันยังมีช่องมีรูมีช่องว่างอาจจะคนอยู่ข้างในอาจจะปลอดภัยได้แต่นี่มันโคลนมิดหมดอ่ะพี่พิสาร
0: ครับ
1: อันนี้มันน่าห่วงว่าผู้รอดชีวิตอาจจะลิบหลีถ้าเกิดว่าถูกฝังอยู่ใต้โคลนนะครับหน่วยงานภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนครับว่าตอนนี้ทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากซึ่งขวางกั้นแม่น้ำโพเตโกสิในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยนะฮะกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นแล้วก็เสี่ยงที่มันจะแตกเร็ววันนี้ครับข้างบนนะพี่ไพศาลมันเสี่ยงว่าจะแตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยน้ำมันเต็มปริ่มอยู่แล้วครับถ้ามันลงมาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยความเสียหายมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะก็เลยต้องประกาศเตือนกันว่าให้ขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของพรมแดนเนี่ยเจ้าหน้าที่จีนเขาคาดว่าจะมีมวลน้ำมากกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก 1,200 สระฮะจะไหลลงมาสู่ทะเลสาบที่ถูกขวางอยู่เนี่ยในช่วง3วันข้างหน้าครับและพอมันลงมาแล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นสิครับสื่อของรัฐบาลจีนรายงานจากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรน้ำบอกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับที่ทะเลสาบอาจจะแตกแล้วก็คาดว่าน้ำจะสูงสุดในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็นักวิจัยจากแผนแผนกอุทกวิทยาสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนนะครับให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CCTV บอกว่าปริมาณน้ำข้างบนมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจนถึงเย็นเมื่อวานเนี้ยหน่วยกู้ภัยของจีนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงด่านชายแดนจีหลงนะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในชายฝั่งทิเบตได้ครับเพราะว่าเศษซากปรักหักพังมันกองถมกันสูงมากครับพี่เบสารความช่วยเหลือไปยังพื้นที่นี้นะฮะยังถูกจำกัดอยู่ส่วนจำนวนผู้สูญหายในฝั่งของจีนนะฮะตรงอำเภอจีหลงเนี่ยนะครับ558รายชาวต่างชาติสูญหาย260รายครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้นายกจีนนะฮะในหลี่เฉียงเนี่ยเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปบัญชาการเรื่องของการกู้ภัยพิบัติครั้งนี้ครับโดยจีนบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของประเทศเลยครับ
0: ครับคือจีนเขาบอกว่ามันหลังจากน้ำที่มันถล่มดินพร้อมกันมาพร้อมกับดินโคลน
1: ครับ
0: จากการที่ไอทานน้ำแข็งมัน
1: ลงมันแตกอะครับ
0: แตกแล้วมันก็ร่วงลงมาจากระดับสูงลงมายังไอ้ที่เป็นทะเลสาบเดิมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในทะเลสาบมันก
1: ็กระชอกลงมา
0: ล้นออกมาอย่างมากมายแล้วก็รุนแรงเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยกลายเป็นคลื่นโคลนถล่มคราวนี้พอมันมาเนี่ยมันไปเจอแอ่งเข้ามันกลายเป็นทะเลสาบใหม่อีกทะเลสาบพอน้ำมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันคล้ายๆมันคงจะมีแอ่งอะไรอยู่ใช่ไหมน้ำก็มาเต็ม
1: ภูเขาอ่ะเวลามันลดลงกันไปมันจะมีแอ่งอยู่
0: ดินทรายมามันก็ทางผ่านมันก็ถูกปิดอุดตันไว้มันก็กลายเป็นสภาพเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใหม
1: ่ครับ
0: แต่ว่ามัน
1: ไม่มั่นคง
0: มันดินโคลนมันอัดไว้เนี่ยมันไม่มั่นคง
1: ครับ
0: มันพร้อมที่จะแตกแล้วก็ลงใหม่ได
1: ้แล้วน้ำมันเติมมาเรื่อยๆไงพี่พิศ
0: าคราวนี้เขาก็กังวลว่าถ้ามีฝนตกมาอะไรต่างๆมันจะกลายเป็น
1: ภัยพิบัติระลอกสอง
0: ระลอกสอง
1: ครับ
0: เราต้องเตรียมรับมือ
1: โอ้โหแล้วถ้าเกิดมวลมันมวล

0: ้ํามาหนักกว่าเดิมเนี่ยไอ้ที่เศษซากอยู่มันก็จะไม่เหลือเลยนะครับเนี่ย
1: ครับครับเพราะว่าสภาพอากาศตรงช่วงนี้มันก็มีฝนด้วย
0: มีฝนเมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวอีกนะฮะขนาด5เนี่ยครับแถวๆนั้นฮะแล้วพอมันแผ่นดินไหวเนี่ยประกอบกับโลกร้อนไอ้ฐานน้ําแข็งแผ่นน้ําแข็งที่มันเคยหนาๆและมั่นคงแข็งแรงมันไม่มั่นคงแล้วมันเปราะมันบางขึ้นครับถ้ามันซัดแล้วลงมาอีกเหมือนไอ้รอบแรกเนี่ยโอ้โหก็เลยต้องทั้งฝั่งจีนกับฝั่งเนปาลก็ต้องย้ำเตือนกันเลยประกาศแจ้งเตือนตอนนี้ครับ
1: อืมครับ
0: อ่ะมีเรื่องของนี่พี่ไพศาลถนน7ชั่วโคตรฮะ
1: เริ่มหมายถึงอะไรพระราม2
0: ก็พระราม2ไอ้ตอนนี้ M82
1: วันนี้เริ่ม
0: เปิดแล้วเมื่อ10โมงครับใช่ครับ
1: ก็จะเขาหมายถึงอะไรเอกชัยไปมหาเอกชัยไปมหาชัยไปปั้นแพ้ว
0: ไปปั้นแพ้วเลยครับ
1: คือหมายถึงยังไงต้องไปขึ้นตรงเอกชัย
0: ขึ้นตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้พี่ไพศาลเพราะว่าปกติเขาเปิดอยู่แล้วครับแต่ว่าทั้งช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยเขาปิดอยู่มันทำไม่เสร็จไงฮะอ๋อ
1: เพิ่งมาเปิดรอบนี้ก็หมายถึงว่าถ้าขึ้นจากบางขุนเทียนเนี่ย
0: ก็ยาวไปเลย
1: ก็ไปยาวไปเลย
0: ถูกต้องครับครับก็ประมาณสัก25กิโลฮะตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วเนี่ยประมาณ25กิโลมีทั้งหมด4ด่านด้วยกันก็อย่างนี้ก็คือข้ามไปเลยใช่ไหมพี่ไพศาลไม่ต้องมาติดกันข้างล่างแล้วใช่ไหมฮะ
1: คราวนี้มันขึ้นตรงไหนยังไงหมายถึงว่าต้องไปจากไอ้ทางด่วนเนี่ยจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเน
0: ี่
1: ยเราต้องไม่ไปพระราม9เราต้องไปตรงพระราม10เลยใช่ไหมไอ้อะไรสะพานใหม่นี่แหละ
0: สะพานอะไรอุตสาหกรรมเนี่ยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่คู่ขนานกับพระราม9เลย
0: อ๋อวงแหวน
1: ทศมะราชันหรืออะไรที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยน่าจะต้องไปเส้นนั้นไปเพราะผมเห็นดู
0: สะพาน
1: ที่ขึ้นไปเลย
0: สะพานที่วิ่งตอนเปิดใช่ไหมแล้วก็เอาของไปขายกันข้างบนตอนนั้นใช่ไหมฮะโอ้โหผมก็รู้ไปจอดข้างล่างอยู่ไงนะตรงนั้นนะฮะ
1: พระรามเก้าก็พระรามเก้าก็ตอนผมหนุ่มๆก็เปิดก็วิ่งเหมือนกัน
0: ครับครับโอ้สูงแล้วสวยจริงพี่ไพศาลข้างบนนั้น
1: คู่กันเลยคู่กับพระรามเก้า
0: ครับครับ
1: อันนั้นรู้สึกมันจะขึ้นจากตรงนั้นแล้วไปเลยหรือยังไงเพราะผมเห็นมันยกระดับไปเลย
0: ครับก็เขาบอกว่าปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรฮะตามนโยบายควิกวินนะครับก็วันนี้คุณพิพัฒน์เขาไปเปิดนะฮะทดลองเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยฮะที่เขาเปิดให้บริการอยู่แล้วครับก็เลยจะเปิดใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็ประชาชนก็สามารถขึ้นได้เลยครับตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้ที่เปิดไปตอน10โมงเนี่ยคือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วมัน 16.4 กิโลเมตรครับมีทางขึ้นลงอยู่4แห่งก็ได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างการทดลองครั้งนี้ฟรีครับไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะครับแล้วก็จะไปเก็บอีกทีหนึ่งให้มันเต็มรูปแบบนะฮะทั้ง M82 เลยเนี่ยนู่นฮะปี2572ครับ
1: อ๋อถ้าฟังอย่างนี้ต้องลงข้างล่างไปก่อนแล้วไปขึ้นตรงปลายนรสิงห
0: ์
1: ตรงบางขุนเทียนน่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่อะไรตรงที่จะไปทางไอ้วัดพันท้ายนรสิงห์เนี่ย
0: ครับ
1: ขึ้นตรงมีจะมีทางขึ้นตรงนั้น
0: ครับ
1: อืมโอเค
0: ครับก็อย่างน้อยก็แบกเบา
1: คงได้มีโอกาสได้ใช้แน่นอน
0: อ้าวพี่ไพศาลใช่ไหม
1: ใช่
0: เดินทางบ่อยตรงนั้นแหละครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าถ้าผมไปเยี่ยมญาติผมที่ดำเนินสะดวก
0: ครับ
1: ไปทางเส้นนี้ก็เข้าแม่กลองเนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าดำเนินสะดวกผ่านทางแม่กลองไปผ่านทางแม่กลองอัมพวาเข้าไป
0: โอ้โหข้ามแม่น้ำบางประกงมันก็จะยาวกว่าเดิมก็กั้นหายใจนานกว่าเดิมสิครับ
1: แม่น้ำบางประกงนี่แหละตรงนั้นท่าจีน
0: ท่าจีนแหละไม่ใช่บางประกงครับ
1: ถ้าบางประกงต้องมา
0: ต้องไปชลบุรีใช่ใช่ขอไปขอไป
1: ก็จะไปบ้านผมเนี่ยต้องสองแม่น้ำแต
0: ่
1: ถ้าจะไปเพชรบุรีต้องข้ามสามแม่น้ำคือต้องข้ามเจ้าพระยาต้องข้ามท่าจีนแล้วก็ไปข้ามแม่กลอง
0: ครับ
1: ถึงจะไปเพชรบุรีอ่ะ
0: ครับก็สะดวกขึ้นนะฮะมีมอเตอร์เวย์สาย7สาย9อันนี้เขาเปิดมานานแล้วสะดวกนะครับในทุกเทศกาลก็คนใช้เยอะนะฮะมี M81 ไปกาญจนบุรีนะฮะ M82 ไ

0: สองเนี่ยอันนี้ไปเนี่ยบ้านแพ้วสมุทรสาครเนี่ยนะฮะเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยนะครับมี M6 นะฮะเพื่อจะไปโคราชก็สะดวกนะพี่ไพศาลครับถ้ามีอย่างนี้ทุกทิศทุกทางเนี่ยโอ้โหสะดวกเลยครับ
1: M6 ก็

0: ไหนอีกอะ4 ทิศทางฮะออกนอกเมืองเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยไม่มากระจุกอยู่คอนโดสูงในกรุงเทพมหานครอะพี่ไพศาลเช่นบ้านคุณอยู่อยุธยานั่งรถไฟฟ้าตอนเช้ามาทํางานที่สีลมหรือแม้กระทั่งเขาบอกอย่างนี้เลยนะพี่ไพศาลบ้านอยู่นครสวรรค์เนี่ยนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยความเร็วสูงชั่วโมงเดียวมาทํางานที่สีลมเย็นกลับไปเหมือนญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าบ้านเราทําได้แบบนั้นนะครับไอ้ PM 2.5 ในกรุงเทพปัญหาจราจรในกรุงเทพปัญหาแออัดในกรุงเทพจะหลวมขึ้นทันทีครับ
1: ต้องดูค่าโดยสารด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่ามันแพงถูกหรือว่าอะไรยังไง
0: ครับแล้วทำไมต้องจูงใจฮะ
1: ถ้าถูกมากมันก็ไม่คุ้มค่ากับ
0: การลงทุน
1: การลงทุนหรือว่าการประกอบการมันก็ทำไปแล้วเดี๋ยวรัฐก็ต้องมาอุ้ม
0: ฮะ
1: ถ้าแพงไป
0: คนก็ไม่ขึ้นอีก
1: คนที่รายได้ไม่พอก็ไม่กล้าขึ้น
0: ครับใช่ฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็ต้องดูเรื่องความ
0: พอ
1: เหมาะสมของราคา
0: ปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยก็ไม่ใช่ให้บริการคนทุกกลุ่มนะอย่างสภาผู้บริโภคเขายังร้องเรียนอยู่เลยฮะอัตราค่าโดยสารมันควรจะต่ำกว่านี้ครับเพราะว่าคนบางกลุ่มไม่สามารถขึ้นมาใช้บริการได้ถ้าเทียบกับค่าแรงรายวันของเขาครับเพราะขึ้นไปแล้วกลับมาหมดเลยฮะค่าแรงรายวันครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าขับรถไปแล้วก็เปลี่ยนจากไม่ขับรถไปโอเคงี้อาจจะคุ้มนะ
0: คร
1: ับ พอขับไปก็รถติดเสียเวลาด้วยแล้วมันก็กินน้ำมัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็นั่งไปกับสัก200ก็ยังโอเค
0: โอ้โหแต่นะเป็นความฝันนะพี่เพศานะบ้านอยู่นครสวรรค์อย่างเงี้ยนะตอนเช้านั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาทำงานในกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วเย็นนั่งกับ เหมือนญี่ปุ่นนะฮะเขานั่งข้ามเมืองกันใช่ไหมครับ
1: ก็นครสวรรค์น่าจะไกลไปเอาสัก
0: อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรี
1: อยุธยาอ่างทองอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อยุธยาอ่างทองหรือว่าอยู่แถว
0: นครปฐมราชบุรีแบบเนี้ย
1: นครปฐมก็ตอนนั้นแถวราชบุรีก็ไกลไปนักก็เอาสักบ้านโป่งบ้านโป่งโพธารามบางแพ
0: ครับ
1: วนมาถึงนครปฐมอะไรรอบเนี้ย
0: แล้วเมืองปริมณฑลจะถือว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นมาเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะแนวรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหผมยังเห็นแค่เฉพาะคูคตเนี่ยสองข้างทางเดิมมันคือป่าลุกล้างอะพี่ไพศาลแต่พอรถไฟฟ้าลงปั๊บสถานีใหญ่อยู่ตรงนี้แค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองฮะตึกสูงขึ้นหมดเลย
1: แต่เราเผอิญว่าประชากรเรามันจะลดลงไปเรื่อยๆว่าไม่รู้มันจะคุ้มหรือเปล่านะ
0: ครับครับ
1: เพราะในอนาคตมันก็จะมีจำนวนคนที่จะมาใช้บริการก็จะลดลงไปเรื่อยๆยกเว้นแต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเติม
0: ครับ
1: แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันคนมันเยอะมากที่อยู่อาศัยมันต้องกระจายออกไปนะเอารถพวกรถไฟความเร็วปานกลางความเร็วสูงอะไรมาใส
0: ่แต่ของเขาวินัยจราจรโอ้โหต้องยกนิ้วให้ครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อก่อนนี้ก็สจล.เขาเอามาให้ดูนะพี่เพศานคุณดูสิเลนซ้ายเป็นบัตเลนนะฮะแล้วตั้งแต่เลนสองขึ้นไปฮะยันเลนสุดท้ายพี่เพศานรถติดไม่ขยับเลยแต่ว่าไม่มีใครแย้มเข้ามาบัตเลนเลยฮะ
1: จัด
0: ไ
1: ม่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ผมเห็นทางหลวงมันนะ
0: ครับ
1: อย่างมากที่สุดก็อย่างเท่มากเลยนะ4 เลน
0: ครับ
1: ฝั่งละ2เยอะมากเลยก็คือว่าคนละเลน
0: ครับ
1: ไปเลนมาเลนนะแต่มันไม่ติดเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีการจอดรถติดขาด
0: ไปเรื่อยๆ
1: จู่คุณจะมาจอดลงจอดรถ
0: เดี๋ยวซื้อหมูปิ้งข้างซ้ายหน่อยเปิดไฟกระพริบไว้ไม่มี
1: ไม่ได้เด็ดขาดเลยคือถ้าจะจอดเนี่ยเขาจะมีที่ให้จอดเป็นที่เป็นทาง
0: ครับ
1: คุณต้องไปหาที่จอดถนนเนี่ยมันใช้วิ่งก็คือวิ่งอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีเลนเดียวมันก็วิ่งเลนเดียวนั่นแหละมันมี2เลนมันก็วิ่ง2เลนไม่มีใช่ว่ามี2เลนจอดเลนนึงวิ่งเลนเดียวแบบบ้านเราไม่ได้
0: ครับ
1: ผมจึงสังเกตว่าไอ้ถนนของญี่ปุ่นมันก็ไม่ใช่ว่ามัน
0: ใหญ่โต
1: มันใหญ่โตมันมีเลนเลินอะไรมากมายนะทางหลวงเราไปโอ้โห6เลนฝั่งเรา6เลน12เลนเงี้ย
0: ก็ถนนสายเอเชียพี่เบสารถ้าไม่มีสะพานลอยเนี่ยไม่รู้วันนึงจะได้ข้ามหรือเปล่าฮะฝั่งละ8เลนอ่ะ2ฝั่ง16เลนน่ะวิ่งทับจะวิ่ง100เมตรเลยอ่ะครับ
1: ใช่

0: ก็มันที่สำคัญเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยก็คือว่าถนนเอาไว้ให้รถวิ่งไม่ใช่จอดรถ
1: ครับ
0: อย่างกรุงเทพเนี่ยตอกซอกซอยไปดูสิมันดีตอนหลังๆเนี่ยกทมเขาถึงเริ่มมา
1: ก็เมื่อวานเนี่ยฮะ
0: เอาหมายศาลมาแปะแล้วก็ยกรถใช่ไหม
1: ข่าวออนไลน์ของสำนักข่าวไทยเนี่ยพาดหัวข่าวประเด็นว่ากทมยกรถที่จอดทิ้งเป็นซากอยู่ข้างถนนเนี่ยยกเอาไปเก็บเป็นที่เป็นทางเนี่ยนะฮะโอ้โหพี่ไปสารเชื่อไหมว่าคนแจ้งเข้ามาเป็นพันๆนะซอยนี้ก็มีถนนนู้นก็มากให้กทมช่วยมาจัดการหน่อยอะครับ
0: แต่ว่าไปยกปั๊บมีเจ้าของทันทีเลยป่ะ
1: โอ้บางทีจอดจนยางเยิงเขาไปหมดแล้วฮะเขาจอดคาเนี่ยเป็นรู้สึกกี่ปีอะครับอันนี้กทมเขากำลังสั่งเคลียร์เร่งเคลียร์อยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าเขาก็ต้องมีขั้นตอนนะเขาจะไปมีหนังสือปิดแจ้ง
1: ป
0: ิ
1: ดไปก่อนใช่ครับใช่ครับ
0: ให้
1: มัน
0: ให้เวลา
1: ให้
0: มันเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆพอพ้นเวลาเขาก็ยกเลย
1: ครับ
0: มันก็มีขั้นตอนเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาก็กลัวฟ้องกลับอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะกฎหมายบ้านเรายังมีช่องโหว่อยู
1: ่ก็นะคุณจะซื้อรถเนี่ยนะฮะคุณต้องมีที่จอด
0: ต่อไปก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เวลาจะไปขออนุญาตซื้อรถก็ออกใบอนุญาตขับรถเนี่ยฮะต้องมีแล้วก็เนี่ยครับข้างๆของกรมขนส่งก็ซีล็อกกันจนมองไม่เห็นแล้ว
0: เหมือนกับเซเว่นเนี่ยตอนแต่ก่อนเขาถูกโจมตีมากไง
1: ครับ
0: รถขนรถไอ
1: ้จอดข้างถนน
0: จอดข้างถนนเพื่อไอ้ส่งของอะไรเงี้ยตอนหลังเขากำหนดเลยนะเซเว่นต้องมีที่จอดรถ
1: ใช่
0: ไอ้ประเภทเซเว่นมาอยู่ริมฟุตบาทเนี่ยไม่ได้แล้ว
1: เขาค่อยๆทยอยไล่รื้อหมดแล้วครับ
0: เขาไล่รื้อหมดแล้วตอนหลังเนี่ยเขาต้องซื้อที่เพิ่ม
1: ครับ
0: ต้องมีละไม่มีที่จอดรถ
1: ครับ
0: ก็แก้ปัญหาไปได้เยอะเหมือนก
1: ัน ก็ใครจะลงทุนกับเขาเสนอแผนไปเนี่ย
0: ต่อไปเนี่ยพวกอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆก็ต้องเทศบัญญัติก็ต้องกำหนดไว้อย่างนั้น
1: ครับ
0: คุณจะเป็นที่อยู่อาศัยคุณจะเป็นอะไรยังไงต้องมีที่จอดรถต้องกำหนด
1: แต่มันก็เป็นปัญหาที่ทำให้คนไม่กล้ารีโนเวทบ้านนะพี่เพศานกรณีแถวแถวเยาวราชที่ไอ้กันศาสตร์มันตกมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตไหมฮะพี่เพศานจำได้ไห
0: มใช่
1: เขาบอกว่าไม่กล้ารีโนเวทครับ
0: พอลือปั๊บมันจะเป็น
1: เข้าข้อกฎหมายใหม่ของกทมทันทีคุณต้องมีที่จอดรถ
0: ทุกคนก็ยังปล่อยให้อาคารเดิมไม่งั้นนะ
1: ครับ
0: อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดช่องโหว่กฎหมายคุณต้องหาระเบียบยังไงที่ออกมา
1: ครับ
0: ทำให้คุณต้องรื้อถ้ามันเก่าคุณต้องรื้อ
1: ครับ
0: ไม่ฉะนั้นคุณจะโดนค่าปรับที่สูงมาก
1: เ
0: พราะมันเป็นอาคารที่เก่าและอันตรายแล้ว
1: ครับ
0: นะบีบให้คุณไปอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงไม่ได้
1: ครับโหวันนี้คือไลฟ์เนี่ย
0: คุณต้องเจอค่าภาษีน่ะ
1: ครับครับมันก็จะมีทั้งคุณทั้งโทษนะสำหรับไอ้ประเด็นระเบียบเหล่านี้สิ่งหนึ่งไอ้มุมบวกเขาบอกว่าก็ดีนะจะได้แบบบ้านเมืองเป็นระเบียบแต่อีกไอ้มุมบอกว่ารถถ้าเกิดผมรีโนเวทไปเนี่ยผมต้องซื้อตึกเพิ่มผมต้องหมดเนื้อที่ไปบางส่วนเพื่อเอาที่จอดรถมาอย่างเงี้ยผมไม่ทำดีกว่าปล่อยให้มันเก่าอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนี่คุณอิสระชนบอกว่าผมขยายเมืองออกมาสิครับไม่อัดกันอยู่ไปอัดกันอยู่ได้ขยายแล้วฮะสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีมันก็ค
0: ือโอ้ยตอนนี้มันกรุงเทพปริมณฑลมันชนกันจนไม่รู้ชนยังไง
1: มันคือกรุงเทพไกลๆไปแล้วใช่ครับใช่ครับ
0: มันแน่นไปหมดละ
1: ใช่ครับเนี่ยฮะอ๋อคุยได้ยาวฮะสำหรับประเด็นเหล่านี้พี่ไปสารเวลาหมดพอดีครับ
0: ครับสัปดาห์หน้าพบกัน
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network

ะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคูลูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเอกนิติเผยแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาษีรถยนต์ชัดเจนกันยายนนี้ได้เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า

กระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานทันทีหลังพ.ร.ก.กู้เงินผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยภายในเดือนกันยายนนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งแผนการติดตั้งโซลาร์เซลล์และโครงสร้างภาษีรถยนต์สำหรับการติดตั้งโซลาร์บนหลังคาบ้านประชาชนสถานที่ทำงานรัฐวิสาหกิจสถานที่ราชการเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอีกทั้งยังเร่งลงทุนระบบสายส่งให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดซึ่งจะทำให้สามารถขายไฟส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้นอกจากนี้จะเร่งการเปลี่ยนผ่านระบบรถขนส่งสาธารณะจากรถน้ำมันให้เป็นรถไฟฟ้ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้แล้วและพร้อมจะเดินหน้าอย่างเต็มที่รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษียานยนต์ทั้งระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยอีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขอย้ำอีกครั้งว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานการให้เงินอุดหนุนเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนไม่ได้เป็นโครงการยิบย่อยเพราะเมื่อทุกครัวเรือนติดตั้งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ซึ่งก็ต้องลงทุนระบบสายส่งรองรับด้วยโดยเชื่อว่าเรื่องติดตั้งโซล่าจะช่วยเปลี่ยนผ่านได้อย่างรวดเร็ว THAI Passport เปิดตัวทางการลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนภายในไม่ถึง2สัปดาห์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงานเปิดตัว THAI Passport อย่างเป็นทางการโดยนับตั้งแต่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.3 ล้านคนภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์สะท้อนความตื่นตัวและความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของคนไทยอย่างชัดเจนก่อนที่แพลตฟอร์ม AI Pass จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า AI กำลังเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานการศึกษาและบริการสาธารณะอย่างรวดเร็วการเตรียมความพร้อมของคนไทยจึงเป็นภารกิจสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพุทธศักราช 2565 ถึง 2570เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวเชื่อว่าการแข่งขันของประเทศในยุคต่อไปไม่ได้ตัดสินที่ใครมีเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดแต่อยู่ที่ว่าประเทศไหนพัฒนาคนให้ใช้เทคโนโลยีได้มากที่สุดพร้อมให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าไม่ต้องกังวลข้อมูลรั่วไหลปัจจุบันผู้สมัครส่วนใหญ่อยู่ในกทม.ประมาณ 250,000 รายส่วนจังหวัดอื่นๆอยู่ในหลักหมื่นโดยกลุ่มอายุที่สมัครมากที่สุดคือช่วง30ถึง45ปีอสมทจับแจกจริงผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทบมจ.อสมทและพันธมิตรจับแจกรางวัลให้ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยดร.ยาดากาศยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและบริษัทพันธมิตรนำโดยนายคมสหภพนุตยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟาริซอนบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนบริษัทซูเปอร์ริชเคอร์เรนซีเอ็กซ์เชนจ์1965จำกัดร่วมจับรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด35รางวัลรวมมูลค่า 2,611,500 บาทรางวัลใหญ่คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan จากบริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนมูลค่ากว่า 1,590,000 บาท1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda รุ่น UC3 มูลค่า 130,000 บาท5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สจำนวน24รางวัลGold Gift Voucherจาก Superlish มูลค่า 10,000 บาทจำนวน5รางวัลโดยผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันอังคารที่1กันยายนนี้เป็นต้น

0: ไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
4: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ28สิงหาคม2569อยู่กับคุณดำรงพุทธานพิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ร่วมจัดรายการที่รักเคารพทุกท่านคุณผู้ฟังที่เคารพครับผมต้องเรียนท่านว่าขณะนี้เนี่ยที่ผมนั่งพูดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นคืนวันศุกร์ที่28สิงหาคม69เวลาประมาณ2ทุ่ม10กว่านาทีนะครับทำไมผมต้องมานั่งบอกก็เพราะว่าอย่างนี้ครับไอ้รายการเนี่ยมันมีเป็นคลิปมันก็ผมก็ส่งไปให้เพื่อนในสหรัฐอเมริกาเขาฟังบ้างแล้วเขาก็ส่งต่อๆกันไปคนที่ฟังต่อก็อาจจะไม่ได้ฟังในตรงกับวันศุกร์วันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยศุกร์ที่28เวลาในประเทศไทยครับประเด็นจะชวนคุยวิพากษ์วิจารณ์ในคืนวันนี้ก็คือว่าผมเห็นข่าวบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความเห็นเขาพาดหัวว่าอย่างนี้ครับเนปาลทิเบตภาพสะท้อนวันสิ้นโลกมันคืออะไรครับก็คือว่าเมื่อวันนู่นวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภัยพิบัติครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วก็ติดกับชายแดนของประเทศจีนอันเนื่องมาจากเหตุน้ำป่าไหลไม่อยากจะพูดว่าไหลคือพุ่งทะยานนะครับแรงมากรุนแรงดินถล่มทำลายล้างบ้านช่องตึกรามต้นไม้อาคารซึ่ง

0: ก็สมัยนี้เนี่ยคือชาวบ้านร้านถิ่นผู้คนก็มีโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งกันมาเราได้เห็นแล้วเราก็ตกใจนะครับแล้วก็สงสารผู้คนคนแก่เด็กอะไรอยู่ในอาคารอยู่ๆน้ำและโคลนดินต้นไม้สะพานรถพุ่งเข้าชนก็เลยรู้สึกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพสะท้อนวันสิ้นโลกคือวันสิ้นโลกเนี่ยในคติของคนอิสลามหรือชาวมุสลิมเนี่ยเขาถือว่ามันมีจริงเรียกว่าวันกิยามะซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าจะชำระคดีต่างๆในวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับวันกิยามะเนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่นี้ภาพสะท้อนภาพที่ผมเห็นในจอโทรทัศน์จากข่าวเนี่ยก็นึกในใจว่าถ้าเผื่อมาอ่านข่าวนี้เอ๊ะนี่คือวันสิ้นโลกที่จะมีเกิดขึ้นในคติของมุสลิมหรือแต่สำหรับผมคิดว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมันคงไม่ได้แค่นี้มันคงมาจากนอกโลกอาจจะมีลูกอุกกาบาตเข้าชนโลกเราหรือดาวอื่นดาวนพเคราะห์ดาวต่างๆดาวฤกษ์ดาวไม่ใช่ดาวฤกษ์มาชนโลกเราแตกสลายคราวนี้ก็มีการวิเคราะห์มีการพูดคุยกันว่ามันเหตุเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรแผ่นดินไหวหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าแผ่นดินไหวหรือว่าไงคุณอ้อม
1: ก็เมื่อวานนี้ก็มีเหตุเบื้องต้นมีคาดการเหตุเบื้องต้นว่ามาจากแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือทานน้ำแข็งที่มันละลายนี่แหละค่ะมันก็เกี่ยวเนื่องกันบางคนก็บอกว่าพอทานน้ำแข็งมันละลายมันก็ถล่มลงมามันก็ทำให้เกิดแรงสั่นไหวก็คิดว่าเป็นแผ่นดินไหวบางหน่วยงานก็บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็ทำให้ทานน้ำแข็งมันก็ละลายแล้วก็ถล่มลงมาเนี่ยค่ะคุณน้ำลง
0: เอาหน่วยงานที่เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่านะครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐตัวย่อคือ USGS นะฮะเป็นสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐเขาเปิดเผยรายงานเหตุที่น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตและจีนว่าตอนแรกของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยตรวจพบว่าแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แมกนิจูดในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ทางเหนือของกรุงกาฏมันดูเมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเขานะครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐชี้แจงในเวลาต่อมาว่าไอ้แรงสั่นสะเทือนไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากดินโคลนถล่มขนาดใหญ่และรุนแรงเป็นพิเศษมีความรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 เมกนิจูดแผ่นดินไม่ได้ไหวแต่ความรุนแรงอันเกิดมาจากดินโคลนถล่มหรือว่าไอ้เกลเซอร์ไอ้ทานน้ำแข็งเนี่ยนะฮะมันหล่นตุ๊บลงมาเนี่ยนะครับมันมีความรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 เมกนิจูดการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงคลื่นแผ่นดินไหวระยะยาวและภาพถ่ายดาวเทียมทำให้ทราบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการถล่มของทานน้ำแข็งและการไหลของเศษหินไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใดโดยมวลน้ำแข็งและหินขนาดมหาศาลพังถล่มลงมาจากภูเขาพุ่งลงแม่น้ำเลนโดโคลาชื่อแม่น้ำนะเป็นสาขาของแม่น้ำโพเตโกชีที่ไหลจากจีนสู่เนปาลผ่านหุบเขาลึกทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์จึงจะสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของน้ำท่วมครั้งนี้ได้ซึ่งรายการคู่สร้างกุศลทางวิทยุที่อสมทท่านฟังอยู่นี้เนี่ยนะครับก็จะได้พยายามติดตามข่าวมานำเสนอให้มันชัดเจนกันไปว่ามันเกิดจากอะไรนะครับครับคุณอ้อมเชิญครับ
1: ตอนนี้ทางสภากาชาดสากลก็บอกว่าประชาชนมากกว่า 90,000 คนแล้วนะคะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุนี้นะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ก็กังวลเกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้อีกด้วยนะคะคุณดำรงค่ะ
0: ครับ 90,000 คนครับ

0: รธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อันนี้คนไทยนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่27สิงหาคมวันนี้วันที่28นะครับโดยชี้สาเหตุของภัยพิบัตินี้ว่าเกิดขึ้นครั้งนี้ว่าสาเหตุหลักมาจากภาวะโลกร้อนนะฮะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ของคุณออกแกไม่เชื่อว่าโลกร้อนนะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงและมีน้ำส่วนใหญ่มาจากธารน้ำแข็งหรือเกลเซอร์ในเทือกเขาหิมาลัยปัจจุบันอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ธารน้ำแข็งทั่วโลกละลายเร็วกว่าในอดีตอาจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ให้รายละเอียดว่าเฉพาะที่เทือกเขาหิมาลัยเนี่ยธารน้ำแข็งละลายเร็วมากเมื่อเทียบกับในอดีตประมาณ 20-30 ปีก่อนธารน้ำแข็งที่หิมาลัยเร็วขึ้น2เท่าเป็นอย่างน้อยและบางทีก็ละลายมากขึ้นและมากขึ้นจนคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปโดยโลกเวลานี้ก็ใกล้จะแตะ 1.5 องศาหมายถึงอุณหภูมินะถ้าไปถึง2องศาธารน้ำแข็งในหิมาลัยอาจจะละลายหายไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็จะทำให้เกิดปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ต่างๆของหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาสูงชันคือประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่บริเวณนั้นฝนตกดินหินก็เต็มไปด้วยน้ำเมื่อธารน้ำแข็งละลายมากๆแล้วก็มีฝนตกลงมาเยอะๆรวมกันมันเกิดพังทลายขึ้นมาเพราะฉะนั้นการพังทลายมันก็ถล่มโค่นลงมาครับอาจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ยังชี้ด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเพราะว่าโลกร้อนขึ้นรวมทั้งซูเปอร์เอลนีโญด้วยอุณหภูมิของโลกในปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกและในอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะทีนี้ประเทศไทยเราก็โชคดีเราไม่มีธารน้ำแข็งไม่มีเกลเซอร์ไม่มีกราเซียแต่ลักษณะของการบล็อกของเขื่อนธรรมชาติเนื่องจากอะไรถล่มดินถล่มลงมาฝนตกลงมาในลักษณะแบบเรนบอมมาหาใหญ่ๆเยอะๆฝนตกเยอะแล้วมาอัดกันแน่นแล้วกำแพงธรรมชาติพังแล้วดินน้ำโคลนไหลลงมาฉับพลันก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เช่นที่แม่สายยังจำกันได้ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นภัยคุกคามของโลกร้อนในยุคนี้ซึ่งเกิดจากความแปรปรวนและการส่งผลกระทบที่พื้นที่ต่างๆในรูปแบบต่างๆกันครับคุณน้องอ้อมครับผม
1: ค่ะมันก็เป็นภาพที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นในชีวิตจริงนะคะเห็นแต่ภาพในหนังที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่ตั้งแต่สึนามิแล้วค่ะคุณนำรงสึนามิที่ญี่ปุ่นตอนนั้นแล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยโอ้นั่นก็ภาพเหมือนในหนังเหมือนกันนะคะนี่ก็ไม่ต่างกันเลยค่ะแต่เป็นสึนามิที่เป็นน้ำโคลนน้ำจากธารหิมะนะคะน้ำป่าด้วยนะคะ
0: จากข้อมูลทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงหนังเรื่องนึงเรื่อง2012วันสิ้นโลกก็ฉายในประเทศไทยมาแล้วเมื่อปีหลายปีแล้วครับเกี่ยวกับความหายนะที่นำโลกไปสู่จุดจบครับอันนั้นเป็นหนังอาจจะทำโดย AI หรืออะไรแต่นี่ที่เราเห็นอยู่นั่นน่ะชาวบ้านเขาถ่ายมาจากโทรศัพท์มือถือของเขานะครับไม่ใช่ AI ครับแต่ว่าเป็นของจริง
1: จริงนะคะค่ะคุณดำรงคิดว่าเคยคิดไหมคะว่าจะเห็นภาพนี้ในชีวิตจริงค่ะคุณดำรง
0: ไม่เคยคิดครับที่เห็นแล้วเราก็ยังงงๆเลยโอ้โหเราก็จ้องดูแล้วก็เอาใจช่วยว่าเอาใจช่วยผู้คนที่อยู่ที่เจอที่ประสบเหตุผมคิดอย่างนี้นะครับว่าบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยธรรมชาติลงโทษพระเจ้าลงโทษเนี่ยผมก็คิดว่าพระเจ้าก็ยังเมตตาหรือธรรมชาติก็ยังเมตตาคือลงโทษหรือแสดง อำนาจข่มขู่ให้รู้ไว้เนี่ยไปทำในดินแดนเช่นชายแดนจีนชายแดน

0: ทิเบตชายแดนเนปาลไม่ได้มาลงมาแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิบาทในเมืองอย่างเช่นในอย่างที่ผมพูดคืนก่อนในวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ตั้งของตำเนียบไวท์เฮาส์ตำเนียบขาวของท่านประธานาธิบดีผู้นำที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องโรคร้อนโลกร้อนไม่นอกจากไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมทำเซ็นสัญญาข้อตกลงในการรณรงค์ช่วยกันขจัดโลกร้อนเนี่ยนะฮะอย
1: ่
0: างเนี้ยน่าจะไปลงโทษที่ไวท์เฮาส
1: ์
0: ผมก็คิดอย่างนี้ครับแต่นี่แต่นี่ธรรมชาติท่านยังปราณีนะฮะยังไปแสดงให้เห็นอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของธรรมชาติในชนบทในป่าเขาลำนาไพรครับ
1: ก็เนปาลคาดว่าจะต้องใช้เงินอย่างน้อยหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะส่งผลให้ประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยต้องเตรียมขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากนานาชาติแล้วเพื่อที่จะรองรับการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะคุณดำรงเห็นภาพแล้วมันกวาดไปหมดเลยอ่ะค่ะ
0: คิดดูสิฮะมันที่ผมจ้องดูก็คือว่าน้ำแรงพุ่งชนสะพานเนี่ยสะพานพังแต่ไอ้ตัวสะพานเนี่ยแทนที่จะจมน้ำเนี่ยความแรงของน้ำเนี่ยทำให้ตัวสะพานนี้ยังลอยไปลอยไปแล้วก็ไปชนอีกสะพานนึงหักโอ้โหมันเหลือเชื่อนะครับ
1: จริงๆเนปาลเขาก็มีประสบการณ์รับมือกับภัยธรรมชาติมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะคะคุณดำรงเนื่องจากว่าที่ตั้งแถวเทือกเขาหิมาลัยนะคะมันก็เป็นที่จุดสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วทำให้ประเทศนั้นมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเหตุแผ่นดินไหวตอนปี58คุณดำรงจำได้ไหมคะตอนนั้นประชาชนแบบเกือบ 9,000 รายเนี่ยต้องสูญเสียไปแล้วก็นำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูประเทศที่กินเวลาหลายปีแล้วก็ต้องใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เลยค่ะ
0: สมัยหนึ่งตอนนั้นผมก็จัดรายการโทรทัศน์แล้วผมก็เบื่อนึกในใจอยากจะออกไปจัดรายการในต่างประเทศผมก็ได้เวลาออกอากาศที่ช่อง3ตั้งชื่อรายการว่ารายการดูสิลืมชื่อรายการของตัวเองนะฮะ
1: ค
0: ือเป็นรายการที่ออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับและประเทศแรกที่ผมไปคือเนปาลเนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เกมเปิดโลกรายการชื่อเกมเปิดโลกเพราะว่าในรายการมันจะมีแข่งขันเกมถามปัญหาอะไรต่ออะไรชื่อรายการเกมเปิดโลกออกอากาศที่ช่อง3วันอาทิตย์ผมได้รับเชิญจากสายการบิน Royal Nepal แล้วเราก็เดินทางไปเนปาลไปถ่ายทำอะไรตัวมีอะไรของแปลกๆมาให้คนไทยได้ดูในแบบของคนเนปาลซึ่งเป็นชาวฮินดูลัทธิศาสนาความเชื่ออะไรแปลกๆเยอะนะครับก็โชคดีโชคดีไม่เจออุบัติอุทกภัยอย่างนี้นะครับและเรียนคุณอ้อมเลยว่าผมเป็นคนจัดรายการอาจจะคนไทยคนแรกที่ได้ไปถ่ายยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่ได้แปลว่าผมปีนไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับสายการบินโรเยลเนปาลเขาขับเครื่องบินพาผมไปเฉียดๆแถวยอดเขาเอเวอเรสต์และก็ให้ช่างภาพของเราเนี่ยถ่ายชื่อต้อยขึ้นไปก็มีดำรงมีต้อยมีมาโนดพุทธานเนี่ยนะครับ
1: ตอนนั้นเห็นอะไรบ้างก็คุณดำรงที่
0: ขาลงมาเนี่ยได้รับเซอร์ติฟิเคตว่าได้ผ่านยอดเขาเอเวอเรสต์มาแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เดิมๆของนักจัดรายการผู้สูงอายุอย่างผมที่ประสบมาก็นำมาเล่าสู่กันฟังเอาละครับค
1: ุ
0: ณอ้อมนี่มันใกล้สองทุ่มครึ่งนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราขอเล่าแค่นี้แล้วก็จะติดตามเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่มีรายการก็จะติดตามเรื่องเนปาลทิเบตเอามาคุยวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนะครับ
1: ค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะ
0: คุณอ้อมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอมีความสุขในวันหยุดนะฮะสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมนะคะ
1: ค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องสู้กับพี่ไหมเพราะว่าเห็นบอกสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วงนี้มีปัญหาอยู่นะคะก็ลองปิดดูเผื่อว่าสัญญาณจะดีขึ้นวันนี้ก็ไม่สะดุดเนาะเมื่อวานสะดุดนิดหน่อยนะคะพี่ไหม
2: ใช่ค่ะบังเอิญไหมอยู่ในที่ที่สัญญาณเน็ตดีวันนี้นะคะไม่เหมือนเมื่อวาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เลยเปิดกล้องค่ะยังไงก็จะได้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้า

0: กล้องแล้วเนี่ยนะคะท่านใดที่ขับรถอยู่ก็ไม่ต้องเปิดกล้องมาดูนะคะเดี๋ยวช็อกนะคะ
1: ค่ะ
0: เจออยู่คนเดียวน่ากลัว
1: ค่ะ
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะตอนนี้เราก็แสดงความเป็นห่วงต่อเนปาลเนาะพี่ใหม่เนาะดูสิว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างมากแต่ว่าน่านของเราก็หลายบ้านยังทุกระทมอยู่นะพี่ใหม่ไม่รู้จะฟื้นฟูบ้านยังไงดีน้ําที่มันมีโคลนมาด้วยเนี่ยมันขุดรากถอนโคลนบ้านบางหลังออกไปเลยนะ
0: ใช่
1: อื
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ค่ะ
0: มีเพื่อนไหมมีอยู่คนหนึ่งเขาก็เป็นไกด์อยู่ดูไบเขาชื่อคุณเรียกกันน้องน้องกิตตี้นะคะน้องกิตต
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: เขาเนี่ยไปเนปาลบ่อยๆแล้วก็ชอบเขาไปเดินเทรคกิ้งอะค่ะในเส้นในตรงนี้เลยเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะไปตรงเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเขาก็ไปบ่อยๆเขาบอกว่าถ้าไปปีนี้เขาก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแหละนะคะเขาก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าจะเชื่อหมายขออนุญาตอ่านในสิ่งที่เขาเขียนในสื่อโซเชียลสักหน่อยนะคะคุณอ้อม
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ขาบอก believe in your instinct เมื่อปีที่แล้วเราเดินเส้นทางนี้มันมีเสียงหนึ่งบอกเราอยู่เสมอเขาคุยกับเราตลอดทางเรานึกว่าเราบ้าเขาอาจจะเป็นคนที่มี six sense นะคุณอ้อมมีสัมผัสที่หกอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าคนที่คุยกับน้องคิตตี้ตลอดทางเนี่ยนะคะไม่ได้มีตัวตนนะคุณอ้อมแต่มันมีแต่เสียงเขาบอกว่าดีใจที่เรามาก่อนเพราะมันจะราบเป็นหน้ากลองเรานอนโรงแรมฮิลตันที่เนปาลคืนหนึ่งเปิดไฟนอนอยู่เพราะมันชอบมีใครมาเยี่ยมแบบไม่ได้รับเชิญคืนนั้นมาจริงๆบอกว่าดีใจที่ได้เจอถ้ามาช้าอีก2-3 เดือนเจอกันอีกทีก็คง2 ปีนู่นเลยเขาบอกว่า there is no coincidence มันไม่มีอะไรที่มันเป็นเหตุบังเอิญหรอกนะคะสิ่งที่ไม่เห็นใช่ว่ามันไม่มีเชื่อแล้วว่ามันมีจริงๆโรงแรมที่เราไปนอนคนที่โกรธรัฐบาลเขาเข้ามาเผานึกว่าปลอดภัยโรงแรม5 ดาวใดๆโชคชะตามักจะส่งเรื่องมาเสมอมาสอนเราเสมออย่ายึดติดปล่อยวางนะคะบอกว่าก็เขาก็สรุปให้ฟังบอกถ้าเขาไปวันนี้นะคะเขาก็เหมือนกับปีที่แล้วถ้าเขาเปลี่ยนใจเดินทางก็เขาก็คงจะเป็นหนึ่งในเหยื่อก็ขอให้ทุกท่านที่ต้องสูญเสียไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่หรือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยขอให้ไปสู่สุคติกันทุกคนนั่นแหละค่ะเนปาลมีอะไรที่ภาษาอังกฤษบอก unbelievable ไม่น่าเชื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอ้อมหมายไปแล้วหมายก็รักประเทศนี้ชอบประเทศนี้มากๆวันหลังก็จะมาเล่าเรื่องเนปาลให้ฟังนะคะเพราะมันเป็นหนึ่งประเทศที่เราไม่ค่อยได้คุยกันค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยก็ขอบคุณคุณอ้อมคุณดำรงที่เอาเรื่องนี้มาเล่าต่อสู่กันฟังมาเผยแพร่ในสิ่งที่ดีๆนะคะแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามค่ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้วันศุกร์เรื่องสุขภาพนะคะพี่ใหม่วันนี้พี่ใหม่มีอะไรมาฝากคะ
0: คุณอ้อมมักจะเป็นบ่อยๆก็คือโรคน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ไหมคะหมายอยากจะถามคุณอ้อมคำหนึ่งว่าคุณอ้อมได้แคะหูบ้างไหมได้เคยแคะหู
1: แคะก็แคะบ่อยๆอะค่ะถ้ารู้สึกว่ามันคันยุบยิบยุบยิบเมื่อไหร่เอาแล้วต้องเดินหาคัตเตอร์บัตมาแคะแล้ว
0: จะต้องบอกว่าคุณอ้อมทำในสิ่งที่ผิดอยู่ค่ะแคะหูผิดเนี่ยค่ะมันอาจจะมีผลถึงชีวิตเลยคุณหมอบอกนะคะนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธก็จะบอกว่าขี้หูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแต่ชื่อเรียกเท่านั้นว่าขี้หูนะคะอุจจาระหูเนี่ยนะคุณอ้อมไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องถ่ายชำระออกไม่ใช่ปล่อยมันไว้อย่างนั้นคุณอ้อมขี้หูนี่มันคือยาอย่างหนึ่งมันคือองครักษ์พิทักษ์หูเดี๋ยวจะมาบอกถึงข้อดีแล้วก็ในสิ่งที่คุณอ้อมทำต้องขอบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ควรทำค่ะนี
1: ่
0: เป็นสิ่งที่คุณหมอบอกนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะพักก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
4: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,000

0: 190บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Loveนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ผู้สร้างผู้สม On Radio นะคะมาพูดถึงเรื่องของการแคะหูนะคะมันไม่ดียังไงมันสนุกจะตายพี่ใหม่เวลายิ่งคันๆอย่างเงี้ย
5: เดี๋ยวก่อนจะแคะหูเนี่ยใหม่แคะหูแล้วก็อยากจะฟังคุณอ้อมชัดๆวันนี้ก็ CEO เต็มไปแล้วสิคะใช่ไหมคะ
4: อ๋อ CEO ใช่ไหมคะคือจริงๆเดี๋ยวเราจะปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะยังสามารถรับได้อีกสักประมาณ 1-2 ที่นั่งนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะปิดการรับสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ0944803076นะคะ0944803076แล้วก็0944803034และ0943966649นะคะเราจะเจอกันวันที่2กันยายนนี้แล้วนะคะเป็นดินเนอร์ทอล์คค่ะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้เราจะได้เจอทุกคนเลยนะคะแล้วก็นักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนถ้าใครเคยขอโปรแกรมไว้แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจมาฟังวันนี้ยังโทรมาทันนะคะเราจะเปิดรับสมัครถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะ
5: วันที่2กันยายนก็เป็นวันอังคารใช่ไหมคะคุณอ้อม
4: วันพุธค่ะพี่ใหม่
5: เอาวันพุธใช่ใช่ใช่ใ
4: ช
5: ่ค่ะค่ะวันพุธเพราะว่าวันที่1วันอังคารโอเคค่ะสิ้นเดือนสิงหานี่ก็จะตรงกับวันจันทร์พอดีเลย31สิงหานะคะ
4: ค่ะ
5: โอเคค่ะมาวันนี้วันศุกร์ก็ต้องคุยกันเรื่องสุขนั้นมีทั้งสุขทางใจแล้วก็สุขทางกายนะคะมาดูกันซิว่าสุขทางกายเป็นยังไงนะคะท่านผู้ฟังหมายเชื่อว่าก็คงจะชอบแค่หูแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขอต้องพูดว่ามันเพลินนะคุณอ้อมโดยเฉพาะเราสระผมมาใหม่ๆเนี่ยคุณอ้อมแน่นอนเราก็ต้องหยิบคัตตันบัตละไอ้สำลีก้านสำลีเนี่ยนะคุณอ้อมแล้วก็มาแยงหู เอาไอ้ความชื้นนั้นมันออกไปเวลาเราแค่หูเนี่ยคุณอ้อมมันก็จะแค่นอกจากน้ำไปด้วยซับน้ำไปด้วยมันก็จะเอาขี้ผึ้งหรือแว็กออกจากหูเราด้วยนะคะแต่เชื่อไหมว่าคุณหมอบอกว่าคุณไม่ต้องแคะก็ได้ร่างกายมันจะสร้างให้หูของเราเนี่ยนะคะมันแห้งเองคุณอ้อมเวลาแคะหูเนี่ยจะแคะเองใช่ไหมไม่ได้ให้ใครแคะหูใช่ไหม
4: แคะเองค่ะ
5: บางทีตอนเด็กๆคุณอ้อมจำได้ไหม
4: แม่ชอบแคะแม่จับมาเลยจับแม่จับมาเลยมา
5: แม่จับแล้วให้เรานั่งตักใช่ไหม
4: ใช่แต่ก่อนไม่ใช่คัตเตอร์บัตรด้วยจะเป็นกิ๊บดำค่ะ แม่แบบว่ามันเคี้ยวมาก เวลาได้ขี้หูออกมาเนี่ยจะ

0: อือหือดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วแม่ก็จะสอน
0: ค่ะ
1: แม่จะสอนเราด้วยไหม
0: สอนว่าให้ทำความสะอาดใช้คัตเติลบัตเช็ดเอาเช็ดหลังจากอาบน้ำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเว
1: ใช
0: ล
1: ่
0: าหลังจากสระผมค่ะ
1: ใช่แล้วไหวก็เพิ่งจะทราบเมื่ออ่านบทความนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะคุณครูและคุณแม่มีความเชื่อเหมือนกันปกติเราจะบอกว่าแม่พูดอะไรไม่ค่อยผิดเลยแต่คุณครูและคุณแม่มีความเชื่อเหมือนกันว่าเนี่ยขี้หูเยอะเนี่ย
0: อืม
1: ครูพูดอะไรไม่เข้าหูเนี่ยมันถึงได้เรียนไม่ดีไม่เก่งผู้ใหญ่จะชอบหมายได้จะโดนดุอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็
0: ใ
1: ก
0: ช่
1: ๆแล้วผู้ใหญ่ก็จะจับนอนตะแคงมาแค่หูแล้วก็เอาสารพัดไอ้กิ๊บดำดำไอ้เรื่องไม้แค่หูที่พัฒนามาในปัจจุบันเป็นไม้ที่เป็นด้ามพลาสติกเล็กๆกันนะคุณดอมแล้วปลายมันมีจะงอยเหมือนในที่จะแค่หนมครกเนี่ยแค่ข
0: อ
1: ี้
0: ื
1: หูอ
0: ม
1: อกจากเราเอ้ยเป็นอย่างนี้มันก็ดีแต่หารู้ไหมว่ามันควรจะทําความสะอาดก่อนที่จะแค่หูแต่จริงๆแล้วไม่ควรแค่เพราะรูหูของเราเนี่ยนะคุณอ้อมเพิ่งจะรู้ว่าทุกคนไม่เท่ากันบางทีรูหูเนี่ยมันตรงบางท
0: อ
1: ี
0: ืม
1: มีรอยคดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไม่ได้ไม่เห็นไม่ชัดหรอกบางคนนี่นะคะถ้าเราไปหาหมอเขาจะมีไฟส่องนะคะแล้วก็ถึงจะมองเห็นในรูหูของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะแค่หูจริงๆแล้วเนี่ยเราควรไปหาคุณหมอเพราะคุณหมอจะมีเขาเรียกว่ามีซักชันมีไอ้ตัวดูดมันเป็นตัวดูดที่บันเทิงมากแค่
0: มันไม่เจ็บหรอพี่ไหม
1: มันไม่เจ็บแล้วมันก็
0: อื
1: ดูดเบาม ๆแล้วขี้หูเราจะออกมาหม
0: ออ ื
1: จะ
0: ม
1: แค่หูเราก็ต่อเมื่อมันมีเหตุอย่างนี้คุณอ้อมถ้
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ถ้าเราจะแค่หูเนี่ยนะคะอาการของหูที่ชักจะเริ่มผิดปกติแล้วเราจะต้องไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะบอกว่าให้สังเกตอาการดังนี้ก่อนถ้าคุณอ้อมไม่มีคุณอ้อมไม่ต้องไปนะถ้าเราเห็นก้อนขี้หูอุดอยู่อย่างชัดเจนและมันเป็นจำนวนมากซะด้วยคุณอ้อมอันนั้นค่อยไปนะคะหรือคุณอ้อมปวดหูอยู่บ่อยครั้งขี้หูทำให้ปวดได้นะคะคุณหมอบอกนะคะถ้าคุณอ้อมปวดหูอยู่บ่อยๆอ่ะไปหาคุณหมอได้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะหรืออันนี้ต้องร้ายแรงละมีของเหลวเช่นน้ำเหลืองเหนียวๆหรือหนองมันออกจากรูหูเราเนี่ยนะคะไม่ควรเลยที่จะนอนใจรู้สึกว่ามันมีวันนี้ไปหาวันนี้เลยอันนี้สมาคมหูคอจมูกบอกมานะคะห้ามทิ้งไว้นานมันอาจจะหูดับได้นะคะเพราะว่าเยื่อหูเนี่ยที่มันอยู่ตรงข้างในเนี่ยหูมันจะมีประมาณ3ส่วนไม่ประมาณละ3ส่วนคุณหมอบอกให้ทำความสะอาดแค่หูชั้นนอกคุณอ้อมชั้นนอกก็คือเข้าไปได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถที่จะใช้การสำลีเนี่ยเข้าไปจนรู้สึกว่าอืมไอ้ตรงนี้มันคันต้องยังตรงนี้มันถึงจะหายคันไม่ได้เลยอย่าไปเชื่อน้องจ๊ะนะคะอย่าไปเชื่อน้องจ๊ะไม่ได้ต้องเชื่อตัวเราเองนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือมีน้ำเหลืองน้ำหนองก็ให้ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ยินเสียงผิดปกติเช่นหึ่งหึ่งหึ่งหึ่งหรือวิ่งวิ่งแหละคล้ายจิ้งหรีดกรีดปีกในหูเนี่ยต้องรีบไปนะคะการได้ยินลดลงบางส่วนก็ต้องรีบไปรู้สึกว่ามันอู้หูอื้อคุณอ้อมเกินน้ำลายก็แล้วอุดหูให้หูมันบ๊อบออกมาเนี่ยนะคะให้มันปรับความดันเนี่ยก็แล้วเอ๊ะมันก็ไม่หายเมื่อกลางวันเมื่อสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคุณอ้อมไหมสระผมแล้วไหมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมหูมันอื้อๆมันอื่นๆเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยคุณอ้อมไหมก็พยายามที่จะเคลียร์หูตัวเองเออพอมันหายไหมก็นึกในใจว่าเออเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วนะคะหรือรู้สึกแน่นอุดตันในหูเนี่ยคุณอ้อมต้องไปหาหมอหรืออันนี้ต้องเชื่อน้องจ๊ะนิดหนึ่งก็ได้คันหูม
0: ค่
1: า
0: ะ
1: กผิดปกติไปหาหมอได้นะคะ
0: อันนี้
1: เพ
0: ก
1: รา
0: ็
1: ะ
0: ค
1: คุ
0: ั
1: ณ
0: น
1: หม
0: ไม
1: อ
0: ่เลิกเนาะ
1: คันไม่เลิกต้องไปฟังเพลงเขานะคะเขาบอกว่าคุณหมอจะมีที่ดูดขี้หูเนี่ยมันมีแรงดูดนิ่มนวลและอ่อนโยนมากเหมาะกับช่องหูที่ละเอียดอ่อนของเราไม่ต้องเสี่ยงกับการบาดเจ็บหรือระคายเคืองอันนั้นได้นะคะอันนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำทีนี้การแคะหูมาพูดถึงการแคะหูหน่อยนะคะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะคุณหมอบอกว่าการปั่นหูเป็นกิจกรรมที่ต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ขัดต่อคําแนะนําของสมาคมแพทย์หูคอจมูกไม่ใช่ของไทยนะของโลกหรือที่เชื่อถือได้ของสหรัฐอเมริกาทีเดียวว่า1การแคะหูนั้นไม่จําเป็นเสมอไปและ2ให้ทราบกันทั่วทั่วทุกตัวคนว่าขี้หูนั้นมีประโยชน์ครับอย่าได้ไปเอามันออกมานะคะเขาบอกว่าแค่การแค่หูบ่อยมากไปก็จะทำให้แย่มากๆเลยแย่มากกว่าดีปกติแล้วเนี่ย1 ใน 3ส่วนของหูอันนี้ต้องให้ความรู้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะ

0: บางท่านก็รู้แล้วต้องขออภัย1ใน3ส่วนของหูเท่านั้นที่สร้างขี้หูได้ก็คือหูส่วนนอกของเราถ้าเราเอาความจริงที่ว่าร่างกายสร้างสิ่งต่างๆมันย่อมร่างกายเราเนี่ยสร้างอะไรมาคุณอ้อมมันย่อมมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะร่างกายเราสร้างสิ่งต่างๆย่อมมีวัตถุประสงค์ขี้หูก็เช่นเดียวกันมันก็จัดอยู่ในประเภทนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์หูคอจมูกและศัลยกรรมศีรษะหรือรวมคอด้วยโสดสอนาสิกลาลิงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคุณอ้อมเขาบอกว่าให้ความเห็นไว้ง่ายๆแต่กระชับและมีความสำคัญมากก็คือขี้หูนั้นมันช่วยรักษาความสะอาดในช่องหูเรามันป้องกันสมมติคุณอ้อมมีแมลงมาวิ่งๆแล้วมันเผลอเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะมดหรือตัวอะไรมันเข้าไปมันจะถูกไอ้เจ้าแว็กหรือขี้หูเราเนี่ยกันไว้คุณอ้อมไม่ให้มันเข้าไปในช่องหูชั้นในเราง่ายๆเลยถ้าเราแล้วนอกจากนั้นในหูเราถ้าคุณอ้อมดูจริงๆเนี่ยมันจะมีขนเล็กๆๆๆๆเพื่อป้องกันแมลงมันเข้าไปไม่ใช่มันจะวิ่งเข้าไปในรูหูเราได้ง่ายๆคุณออมไม่ได้นะมันก็จะไปเจอสิ่งเหล่านี้มันก็โอ้ฉันเจอมีขนมีขี้หูมีนู่นนี่นั่นออกดีกว่าในประมาณนี้มันไม่ได้เข้าได้ง่ายๆและมันก็จะช่วยดักจับฝุ่นละอองอนุสกปรกทั้งหลายแล้วก็ทั้งไล่เชื้อที่ชอบเข้ามาในหูที่เปิดโล่งเสียด้วยเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าปฏิกูลหูนั้นช่วยพิทักษ์หูนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณอ้อมแคะบ่อยๆไม่ดีนะคะการแคะเอาขี้หูออกไปจึงเท่ากับเอาองครักษ์ช่องหูนั้นออกไปคุณหมอบอกนะคะเดี๋ยวไปดูเวลาซิ 20:46 ไหมนิดหน่อยอีกนิดหน่อยนะคะคุณอ้อมเท่ากับว่าถ้าเราเอามันออกไปมันก็เท่ากับว่าเอายาฆ่าเชื้อธรรมชาติกับน้ำมันหล่อเลื่อนที่เคลือบช่องหูเราเนี่ยไปทิ้งซะคุณหมอบอกไม่ใช่ของที่ปกคลุมกันไว้ก็เท่ากับเปลือยช่องหูนุ่มๆของเราให้ใครเข้ามาจับจองได้นะคะอันนี้ไม่ได้แล้วคุณอ้อมคนที่จะเจ็บหูมากบ่อยๆแล้วก็ป่วยที่ช่องหูบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นใครรู้ไหมคุณอ้อมคนสอบมี2ประเภท1คนที่ชอบสระผมสระเสร็จแล้วนะอาบน้ำเสร็จแล้วนะใช้สำลีก้านเนี่ยมาทำความสะอาดหูบ่อยๆแล้วก็ทำความสะอาดลึกด้วยเนี่ยนะเป็นคนประเภทที่1และคนประเภทที่2คนที่ว่ายน้ำบ่อยๆค่ะคนน้ำว่ายน้ำบ่อยๆเนี่ยนะแล้วเขาก็จะใช้ก้านสำลีที่จริงไม่ต้องเลยเราเพียงแต่เคลียร์หูว่าไม่ให้มีน้ำไม่มีอะไรแล้วทำความสะอาดช่องหูหลังจากหูของเราไอ้ตรงที่ส่วนไตต่างหูคุณอ้อมแล้วเข้าไปนิดเดียวเอานิ้วเข้าไปเนี่ยนะคะและแค่นี้คุณอ้อมเอาสำลีเช็ดแค่นี้มันจะสะอาดแล้วหูข้างในเดี๋ยวมันไล่ออกมาเองด้วยธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าผลกระทบผลลบจากการล้วงแคะแกะเกาในหูนั้นมีอยู่จริงแม้จะใช้อุปกรณ์ที่แสนสะอาดถูกหลักอนามัยก็ยังไม่ได้สำลีเนี่ยนะคุณอ้อมไหมเคยศึกษามันจะมีสำลี2ชนิดแล้วที่เราไปซื้อส่วนใหญ่มันฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะนะทำจากบางประเทศเนี่ยถ้าทำจากที่มีอนามัยคุ้มครองมีก็เรียกว่ามีการรับรองเนี่ยไม่มีปัญหามันฆ่าเชื้อได้แต่บางแห่งคุณอ้อมที่เราซื้อไม่ใช่ทุกก้านนะที่มันจะฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆอ่ะพูดกันอย่างนี้ดีกว่ามันก็ไม่อยากเอ่ยประเทศนะนะคะก็บอกว่าสิ่งที่คุณอ้อมใช้นี่คุณหมอไม่บอกเพราะคุณหมอไม่รู้ว่าคุณอ้อมใช้อะไรแต่คุณหมอทายได้ถูกต้องเลยไม่ว่าจะเป็นกิ๊บดำหนีบผม หรือเส้นผมบางคนอ่ะจำได้ไหม
1: ใช่
0: ถอนผมมาแล้วก็เอาผมมาปั่นให้มันแข็งแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วปั่นโอ้ยคนนอนอยู่ก็จะเคลิ้มมีความสุขมาก บางคนปลอกปากกาค่ะปลอกปากกาแหลมๆเนี่ยนะดึงมันออกมาปากกาบิ๊กสมัยก่อนเนี่ยนะหรือบางคนก็นิ้วก้อยใช้เล็บยาวๆเนี่ยนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนที่รักษาคุณหมอเปิดคลินิกก็จะมีคนเข้ามาเยอะคุณหมอกฤษดาศรีรำพูดหมอต้นบอกว่าบางทีเคยเจอซากเส้นผมหรือสำลีปลายไม้ที่แห้งกรังติดกับเยื่อแก้วหูพอมันอยู่ข้างในเราไม่รู้ออกไม่ได้คุณหมอก็จะขี้บอกมาเนี่ยมันสร้างความมันพอมันแห้งเกลอะกรังเนี่ยน้ำในหูเนี่ยคุณอ้อมมันเกลอะกรังกับพื้นของหูแล้วไงผิวในหูแล้วไงมันสร้างมันติดเชื้อแล้วกว่าจะดึงออกมาได้เจ็บเลยคุณอ้อมแล้วกว่าจะรักษาเข้าไปเนี่ยน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาด้วยคุณหมอบอกเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนั้นนะคะจบด้วยการที่จะบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยปล่อยหูเขาไว้ให้สบายสบายเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะท่านผู้ฟังมันอาจจะนำโรคใหญ่โตมาสู่เราด้วยก็ได้ค่ะนี่คือสุขภาพแบบบ้านๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: ก็แค่ให้น้อยที่สุดเนาะบางทีอ้อมก็ไม่ได้แย่เข้าไปเยอะพี่ใหม่เอาผ้าเอาเช็ดอะไรเพราะว่าสระผมไงดูส
0: ิพอมันนี่แหละ
1: ไม่ให้น้ำมันเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
0: เตือน
1: เราก
0: ัน
1: นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เตือ
0: ใช
1: น
0: ่
1: กั
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: เออมาถึงเรื่องพี่เลนสักนิดนึงพี่ใหม่เดี๋ยวนี้คนเรามันทำอะไรพี่เลนกันเยอะเนาะโดยเฉพาะช่วงที่มีโซเชียลมีเดียหรือบางคนยังใช้

0: ถูกจับเขาบอกก่อนถูกจับเนี่ยเสี่ยงคุก8ปีนะพี่ไหมคุก8ปีเลยนะคะเรื่องแกล้งที่ดูเหมือนจะเริ่มต้นจากความคึกขนองค่ะมันบานปลายเป็นคดีใหญ่นะคะเมื่อชายวัย23ปีชาวโปแลนด์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าสั่งพิซซ่าหลายร้อยรายการแล้วให้ร้านเนี่ยเอาไปส่งตามที่อยู่ของคนอื่นแบบสุ่มทั่วประเทศสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ตกเป็นเป้าหมายแล้วก็ความเสียหายทางการเงินให้กับร้านอาหารหลายแห่งเลยนะคะสำนักงานกลางเพื่อปราบปรามนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ของโปแลนด์เลยนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปจับกุมชายวัย23ปีจากเมืองชาเชชินนะคะหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสะกดรอยคุกคามปลอมแปลงข้อมูลประจำตัวและก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินโดยพบว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเอาชื่อของบุตรคนอื่นไปสั่งพิซซ่า
1: เข้าใจแล้วเอาชื่อคนอื่นโอเค
0: ก่อนที่จะระบุให้ไปจัดส่งไปยังที่อยู่ต่างๆทั้งที่ผู้รับไม่เคยรู้เรื่องหรือเป็นผู้สั่งอาหารเหล่านั้นแต่อย่างใดที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือการสืบสวนของตำรวจไปเจอว่าออเดอร์บางรายการเนี่ยมีการระบุข้อมูลส่วนตัวของเหยื่ออย่างละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลที่ปกติอาจจะมีเพียงเจ้าตัวรวมถึงเพื่อนหรือญาติสนิทเท่านั้นที่จะรู้นอกจากนี้ยังมีการแนบข้อความข่มขู่เกี่ยวกับการก่อการร้ายจนทำให้เหยื่อหลายรายรู้สึกหวาดกลัวและถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องนะคะพี่ไหมตำรวจบอกว่าคำสั่งซื้อพิซซ่าปลอมส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งเป้าไปที่เมืองชื่อแปลกเนาะพูดถูกไหมพี่ไหมชะเชชินเนี่ย
1: ใช่ค่ะคุณอ้อมในโปแลนด์เนี่ยเขาใช้ภาษาโปนะภาษาของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะภาษาอย่างนี้แหละค่ะไม่แปลก
0: ชะเชชินนะคะตอนไปเขามาเหมือนญี่ปุ่นค่ะ
1: แล้วเขาส่งในประเทศโปแลนด์ใช่ไหมคะ
0: ใช่อยู่ที่โดยเฉพาะในเมืองชาเชชินนี่แหละแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงพื้นที่เดียวนะคะก็ยังพบออเดอร์อีกหลายสิบรายการถูกส่งไปยังเมืองใหญ่ๆทั่วโปแลนด์เลยพี่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะวอสกราฟคราฟคูฟคาครูฟกรุงวอร์ซอนะคะ
1: ทำให้คอฟ
0: แล้วก็ทำให้คดีนี้เนี่ยขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ของประเทศขณะเดียวกันร้านอาหารหลายแห่งก็กลายเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันเพราะว่าบางร้านเนี่ยลงมือทำอาหารตามคำสั่งซื้อแล้วก็ออกไปจัดส่งก่อนจะพบในภายหลังว่าเป็นออเดอร์ปลอมค่ะทำให้ร้านก็ต้องแบกรับต้นทุนและความเสียหายที่เกิดขึ้นบางร้านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนเนื่องจากติดปัญหาทางเทคนิคหรือไม่สามารถเตรียมอาหารจำนวนมหาศาลได้ทันเวลาถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ดีใจนะพี่ใหม่นะโอ้มีคนสั่งออเดอร์หลายสิบถาดอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่สุดท้ายไม่ได้สตังค์สิเพราะว่าอิตาลีสั่งแล้วมันสั่งหลอกๆอ่ะใช่ไหม
0: แต่ตอนแต่เราเป็นแม่ค้าเราก็ดีใจอ่ะเนาะเหมือนกับว่าเออมีออเดอร์มาใช่ไหมพี่ใหม่เนื่องว่าเขามีงานเลี้ยงที่ไหนไงเราก็คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใครจะไม่เอาเนาะออเดอร์มาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามีใครมาเล่นพี่เลนแบบนี้หนึ่งในออเดอร์ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดคือการสั่งพิซซ่าครั้งเดียวถึง300 ถาดเลยนะคะประมาณ300,000และเป็นเงินบาทนะ300,000พี่ไหมและยังมีอีกหลายครั้งที่ร้านอาหารเนี่ยเลือกยกเลิกออเดอร์เนื่องจากจำนวนพิซซ่าที่ถูกสั่งเข้ามาเกินกว่าที่ร้านจะสามารถจัดเตรียมให้เสร็จได้ตามกำหนดอันนี้ก็โชคดีไปนะคะนะคะ
1: รอดไป
0: เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยร่วมกับฝ่ายสืบสวนของสำนักงานตำรวจเมืองเชเชินเนี่ยได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยแล้วก็ไปยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลายรายการค่
1: ะ
0: เพื่อนำไปตรวจสอบหลังเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้นะคะก็สุดท้ายแล้วหนุ่มคนนี้ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะเขาอาจจะต้องเจอโทษจำคุกสูงสุดถึง8ปีนะคะจากการกระทำที่สร้างผลกระทบกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้และธุรกิจร้านอาหารหลายแห่งนะคะส่วนคำถามสำคัญว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เขาก่อเหตุลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังสืบสวนอยู่เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนนะคะพี่ไหม
1: เดี๋ยวก็
0: พี่เลนไงมันพี่เลนน่ะจะให้พูดว่าไง
1: แต่ไม่แต่อายุ23แล้วนี่ไม่มีไม่รู้จักคิดหรือว่าทำอะไรไม่ปรึกษาใครหรือจะคิดพี่เลนไปอย่างเดียวอย่างนี้นะทางแก้นะคุณออมมีทางเดียวลงโทษให้มันหนักๆเขาจะได้ไม่มีใครมาเลนแบบเขาไงให้รู้ว่าทำอย่างนี้มันมีโทษนะคะ
0: ยังมีที่สิงคโปร์อีกรายนะอันนี้ในบ้านเราก็จะเห็นเหมือนกันชอบโทรไปป่วน191อ่ะพี่ไหม
1: อ๋
0: โ
1: อ
0: ทรไปแจ้งเหตุปลอมเนี่ยอันนี้สงสารตำรวจเขานะอย่าไปทําอย่างนั้นแล้วเวลามีเหตุจริงๆแล้วทีนี้เขาก็จะลังเลแล้วเนาะพี่ไหมอันไหนจริงอันไหนปลอมอย่างเงี้ยนะคะนี้เป็นชายชาวสิง

0: คโปร์วัย37ค่ะถูกศาลสั่งจำคุก23วันหลังจากยอม
1: โอ
0: รับ
1: เค
0: ผิด
1: นี่โอ้
0: โอ้โทษยังไงก็ติดคุกกันเนาะอย่าไปทำเลย
1: ค่ะ
0: เสียประวัติด้วยนะพี่ใหม่เนาะเขายอมรับว่าเขาโทรศัพท์หาศูนย์ตำรวจชุมชนหลายแห่งมากกว่า1,000 ครั้งแบบไม่พูดสายค่ะอ้างว่าทำไปเพื่อความสนุกและความเพลิดเพล
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: นโทรไปแล้วไม่พูดไงเนี่ยเวลาคนอื่นเขามีเหตุจริงๆเขาก็โทรไม่ติดไงนะอันนี้เขาทําแบบนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะโทรไปตํารวจชุมชนถึง4 ชุมชนเลยพี่ไหมนะล่าสุดตํารวจก็สั่งจําคุกชายคนนี้ซึ่งในคดีบอกว่าโทรไปที่ศูนย์ตํารวจชุมชนเนี่ย425 ครั้งมีเจ้าหน้าที่รับสายถึง330 ครั้งนะคะส่วนสายที่เหลือไม่มีคนรับสายค่ะส่งผลให้ระบบโทรศัพท์เกิดการรอสายและขัดขวางไม่ให้ประชาชนรายอื่นติดต่อศูนย์ตำรวจได้อย่างทันท่วงที
1: อันนี้เกิดในประเทศสิงคโปร์เหรอคะ
0: สิงคโปร์ค่ะ
1: ที่สิงคโปร์เป็นเมืองที่เจริญมากๆเลยเนาะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้
0: ค่ะ
1: ระบบของ191หรือนายวันวันหรืออะไรเนี่ยนะคะเขา
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: มีระบบที่ดีมากๆเลยนะคะคุณอมเขาจะบันทึกไว้หมดเลยสมมติว่าเราบอกว่าแล้วเขาเกิดเหตุที่นี่อะไรเงี้ยเขาจะเช็คได้เลยว่าที่นี่ตรงเนี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะมีแผนที่ที่โดยละเอียดมากๆเขาจะมีข้อมูลละเอียดมากเขาจะลิงก์กับทุกอย่างที่มันเป็นระบบได้หมดอ่ะเพรา
0: ค
1: ะฉ
0: ่ะ
1: ะนั้นถ้าเขาโทรไปเนี่ยเขาต้องถูกตรวจสอบได้100%ท่าน
0: แป
1: ผู
0: ๊
1: ้
0: บ
1: ฟัง
0: เดียวเท่านั้นแหละ
1: ถ้าน ใ
0: ะ
1: คร
0: คะ
1: คิดจะทําอย่าทํานะคะเพราะว่าเขาจะตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นคนโทรใครเป็นค
0: ค
1: น
0: ่
1: โ
0: ะ
1: ทรหลอกโทรมากี่ครั้งนิสัยยังไงทําอะไรเงี้ยติดคุกแน่นะคะ
0: อันนี้เขา
1: โด
0: ก็
1: น
0: แน
1: ลง
0: บ
1: บท
0: เ
1: ล
0: น
1: ง
0: ี
1: โท
0: ยน
1: ษแน่ๆค่ะ
0: อันนี้เขาก็แนบเนียนในระดับหนึ่งนะคะตำรวจไปสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยเจอเบอร์นี้ลงทะเบียนในชื่อแรงงานต่างชาติซึ่งให้การว่าได้ทิ้งซิมการ์ดไปแล้วก็พบว่า
1: อ๋อ
0: นายเขาชื่อนายฟูเป็นผู้ใช้หมายเลขนี้นะคะเขาอ้างว่าเก็บซิมการ์ดได้จากเคสโทรศัพท์มือสองได้ซื้อจากตลาดกลางคืนแล้วก็
1: อ
0: เอ
1: ๋
0: า
1: อ
0: หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ตำรวจจากใบปลิวมาใช้โทรเล่นค่ะเขาถูกจับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ถูกส่งตัวไปยังสถาบันสุขภาพจิตเพื่อประเมินอาการทางจิตเวชนะมันพี่เลนพวกนี้มันต้องจับไปแบบนี้นะพี่ไหมว่าบกพร่องทางสติปัญญาหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าเขาไปเจอว่าบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยค่ะพี่ไหมอาจจะ
1: ก็อ้างอย่างนี้กันเลือกกันทุกคนน่ะทำผิดไปแล้วก็อ้างอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะแต่ก็ต้องถูกจำคุกนะทำแบบ
1: ใช่
0: นี้นะคะมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะจริงๆอ่ะความผิดเขาสูงนะจำคุก6 เดือนปรับสูงสุดประมาณ170,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
1: ค่ะควรจะมีบทลงโทษก็ใครคิดจะทำอย่าทำเลยนะคะมันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาจะปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังวันนี้เวลาไม่พอแล้วเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะปิดท้ายกันแล้วเราไม่ได้เจอกัน2 วันนะคะพี่เทสุยะจากญี่ปุ่นนะคะมาแล้วพี่ไหมเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ขาประจำของเรานะคะพี่เสือหวานเจี๊ยบนะคะก็มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะพี่เสือหวานเจี๊ยบพี่เอิร์กนะคะแล้วก็พี่สมบัตินะคะพี่เสือหวานเจี๊ยบบอกว่าเห็นคุณไหมผมยาวสวยดีสวยดีค่ะพี่ไหม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวยดีเหรอคะ
0: แล้วมีอยู่คนนึงบอกว่าพี่ไหมไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะคะตอนแรกพี่ไหม
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวยสวยนะคะเห็นจะน่ากลัวจริงจริง
1: วันนี้สวยอยู่คนเดียวเพราะคุณอ้อมไม่อยู
0: ่ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่
1: เจอก
0: ัน
1: ว
0: ัน
1: จ
0: ัน
1: ทร์ค่ะเอาเรื่องสนุกสนุกมาคุยสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio กว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลาย 1,491 เครือข่ายยึดยาบ้า77ล้านเม็ดไอซ์กว่า6ตันพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่11/2569เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศและสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศครั้งที่14ระหว่างวันที่1ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทลาย 1,491 เครือข่ายจับกลุ่ม 17,440 คดีผู้ต้องหา 17,481 คนยึดยาบ้ากว่า77ล้านเม็ดไอซ์ 6,446 กิโลกรัมคีตามีน681กิโลกรัมเฮโรอีน16กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดอาวุธปืน498กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกและยึดทรัพย์319ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทวีความรุนแรงและมีสถิติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในห่วงเดือนสิงหาคมพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มขบวนการพยายามใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรภาค4และทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการกวาดล้างและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นในระยะเวลา1เดือนนับจากนี้โดยไม่มีการผ่อนปลนกรมการค้าภายในชี้ต้นทุนดันราคาหมูคาดตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตเพิ่มราคาลดลงนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยโดยช่วงต้นปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ต้นทุนการผลิตยังไม่สูงทำให้ราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่หลังเกิดสงครามต้นทุนแฝงจากพลังงานรวมถึงค่าขนส่งโลจิสติกและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนสินค้าขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคทำให้ความต้องการบริโภคหมูไก่และไข่ไก่ไม่ได้ลดลงขณะที่ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในช่วงนี้ตามปกติของแต่ละปีจะปรับลดลงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต้นทุนและผลผลิตล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผลวันนี้ทำให้ราคาอยู่ในช่วง 76-79 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ในช่วง 74-78 บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดจะเพิ่มขึ้นตามวงจรการผลิตเมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นราคาหมูมีแนวโน้มปรับลดลงส่วนไข่ไก่ราคาคละหน้าฟาร์มทรงตัวที่ฟองละ4บาทหรือแผงละ120บาทมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทั้งนี้หลังมีการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงสถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสาว18เที่ยวบาร์โฮสถูกหลอกล่อซื้อดื่มคืนเดียว 60,000 ไม่มีจ่ายถูกโกนหัวโพสต์คลิปประจานกรณีมีการเผยแพร่เรื่องราวในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กโดนโกนหัวที่บาร์โฮสโดยมีคลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสใช้ปัตตะเลี่ยนโกนศีรษะลูกค้าสาวล่าสุดวันนี้แม่ของนางสาวหมวยอายุ18ปีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันพร้อมกล่าวว่าช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมบาร์โฮสติดต่อมาแจ้งว่าลูกสาวไปซื้อดื่มไว้ประมาณ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายตนจึงขอคุยกับผู้จัดการร้านเจรจาขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเจ้าของร้านโทรกลับมาบอกว่าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการซื้อขายเส้นผมของลูกซึ่งตนได้ตกลงเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นต้องโกนหัวหลังจากนั้นมีเพจหนึ่งโพสต์เรื่องนี้พร้อมมีคลิปที่ลูกถูกโกนหัว

0: ถูกเผยแพร่นอกจากนี้ตนเพิ่งมารู้ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยยอมรับว่าลูกมีส่วนผิดแต่สิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือลูกถูกทำร้ายและมีคลิปถูกนำไปเผยแพร่จนคนอื่นเข้ามาด่าประจานด้านนางสาวหมวยเปิดเผยว่ารู้จักโฮสต์จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งโดยโฮสต์ชักชวนให้ดื่มออนไลน์ให้ช่วยซื้อดื่มละประมาณ250บาทจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนไปที่ร้านแรกหมดไป 13,000 บาทโดยมีโฮสต์ค้ำประกันให้ว่าจะนำเงินมาจ่ายในภายหลังต่อมาโฮสต์คนเดิมขับรถมารับที่หน้าบ้านไปร้านที่2ย่านพระราม3หมดเงินอีก 30,000 บาทถูกยึดโทรศัพท์พร้อมรหัสหน้าจอและรหัส iCloud รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แม่และพ่อไว้เป็นประกันส่วนร้านที่3นั้นไปกับโฮสต์อีกคนที่มีสถานะเหมือนกำลังคบกันพอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆโฮสต์จะเรียกให้เพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทตอนเห็นบิลตกใจมากจึงให้ร้านคุยกับแม่แทนนางสาวมวยระบุว่ามีปากเสียงและถูกเจ้าของร้านดึงกระชากแขนพร้อมด่าด้วยคำหยาบโดยร้านให้เลือกระหว่างยอมให้ทำร้ายร่างกายกับโกนผมตนเลยเลือกโกนผมเพราะกลัวและอยากให้เรื่องจบแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการนำคลิปไปเผยแพร่หลังจากเจอเรื่องทั้งหมดยอมรับว่าเข็ดแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปเที่ยวบาร์โฮสอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16 น.ถึง 18 น.MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 ก็ไลฟ์สดเข้ามาชมแบบสดๆหรือจะฟังกันแบบสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับช่องทางนี้ก็ยังสามารถพูดคุยผ่านช่องทางของคอมเมนต์ได้ตลอดรายการด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงช่องทางของ LINE ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันมาได้ทักทายกันมาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แลกเปลี่ยนสื่อสารกันได้นะครับและอีกแอปพลิเคชันนึงครับที่จะฟังแบบสดๆได้เลยก็คือแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับแล้วก็เลือก FM 100.5 นะครับผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ได้เลยครับวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับไขปมในวันนี้เป็นอีกหนึ่ง

0: ครั้งที่เราจะมาอัปเดตกันหลังจากมีเมื่อวานก็พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าในเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างกกต.นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสว.ด้วยเช่นกันทีนี้มันมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าในการสมัครผู้ที่จะได้ผู้ที่สมัครเป็นสว.เนี่ยมันมีคุณสมบัติใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือพบว่ามันมีการกระทำผิดอย่างไรนะครับกับประเด็นนี้นะครับแล้วให้สมัครได้ยังไงกกต.ฟันอาญา 1,767 รายไร้คุณสมบัติสมัครสว.ครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับก็เมื่อวานก็คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับหัวสวใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: เมื่อวันก่อน
0: เมื่อวาน
1: เราคุยเน่ๆ
0: ครับไม่ทันไรนะอาจารย์ผมคิดว่าประกาศจะข้ามไปสักสัปดาห์หน้
1: า
0: ไม่ทันไรอาจารย์วันศุกร์นี้มีเรื่องให้คุยอีกแล้วก็มันน่าตกใจมากอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้เลยอาจารย์คือก็พบว่ามันมีความผิดปกตินั่น 1,700 กว่ารายแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาปล่อยให้สมัครกันมาได้ยังไงครับอาจารย
1: ์นี่แหละเนี่ยคือคำถามนะฮะจริงๆตอนนี้คนก็จับจ้องมาอยู่ตรงเรื่องของหัวสว.ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ในขั้นรับปากกันเดิมทีเดียวเนี่ยที่ตอนนั้นที่เราเคยเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่ามันมีข่าวว่าเนี่ยกกต.จะใช้วันเนี้ยวันที่28เนี่ย
0: ครับ
1: สิงหาคมเนี่ยเป็นวันตัดสินแล้วว่าจะฟันหรือไม่ฟันโดยพิจารณารายบุคคลเลยเพราะว่าสืบสาวเราเรื่องกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมจะมาก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมไม่ใช่ข่าวจริงตกลงจะสรุปวันไหนก็ไม่รู้แต่ก็ตอนนี้ก็มีข่าวมาล่าสุดบอกว่ายังไงภายในวันที่7กันยายนนี่ทุกอย่างต้องสรุปแล้วนะฮะ7กันยายนนี้ก็เป็นกรอบแล้วส่วนจะสรุปวันไหนที่เป็นการว่าฟันคนไหนยังฟันยังไงอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้วันไหนนะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันโผล่ขึ้นมาโดยที่เล่นงงไปตามกันว่าเอ๊ะทำไมแทรกขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยก็คือประกาศให้รู้ว่ามีผู้ที่เขาเรียกอะไรไร้คุณสมบัติในการสมัครเป็นในการเป็นผู้สมัครนะครับสว.สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะถึง 1,767 ราย
0: เยอะมาก
1: ซึ่งถือว่าเยอะมากนะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยหน้าที่ของกกต.เนี่ยเขาต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
0: ครับ
1: โดยธรรมดาเนี่ยนะครับคืออย่างนี้อันดับแรกก่อนเลยเนี่ยของสว.เนี่ยเป็นสว.ชุดที่2ของภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560
0: ครับผม
1: นะครับสว.ชุดแรกเนี่ยมี250คนอันนี้ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2560นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสว.ตามรัฐธรรมนูญมีจำนวน200คนนะครับแล้วก็เลือกตั้งเลือกสว.ไม่ใช่เลือกตั้งเลือกสว.นะฮะในเดือนในปี2567
0: ครับ
1: โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤษภาคม2567นะครับประกาศรับสมัครค่าสมัครเนี่ยรู้สึกคนละ 2,500 บาท
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าแล้วคุณโอ๊ครู้ไหมจำนวนผู้สมัครทั้งหมดเท่าไหร่5วันเนี่ยจำนวนผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย 48,117 คน
0: ค่อนข้างเยอะเลย
1: ถือว่าเยอะนะทั่วประเทศ
0: คร
1: ับเพราะว่ามันถูกกำหนดว่าจะต้องเป็นรายจังหวัดด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: บนหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่ว่าเขากำหนดมาตรการอะไรไว้บ้างมันมี20อาชีพนะฮะอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูแต่คร่าวๆก่อนก็คือจำนวนคนก่อนที่สมัครมาเนี่ยนะครับทั้งสิ้นเลย 48,117 คนซึ่งแต่แล้วก่อนที่จะมีการเลือกกันเองเนี่ยนะฮะสว.ไอ้คณะกกต.ก็ต้องคล้ายๆว่ารับรองผู้สมัครที่ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยนะครับ นะฮะก็ถือว่าเป็นผู้สมัครพูดง่ายๆนะครับ แล้วก็จากวันนั้นเนี่ยนะครับในตามไทม์ไลน์ที่เขาทำมาคือ20ถึง24พฤษภารับสมัครใช่ไหมครับรับสมัครเสร็จเรียบร้อยวันที่9มิถุนาก็เลือกกันเองในระดับอำเภอ
0: ครับ
1: ระดับอำเภอที่9มิถุนานะ2567 16มิถุนา2567เลือกกันในระดับจังหวัดจะขยับจากอำเภอมาเป็นระดับจังหวัด และ26มิถุนาอันนี้แหละชุดใหญ่แหละที่เมืองทองธานี

0: ครับเลือกระดับประเทศเพื่อคัดเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย200คนเท่านั้นนะฮะพูดง่ายว่าจบวันที่26มิถุนายนแล้วก็วันที่2กรกฎาคม2567กกต.ก็ประกาศผลการเลือกสว.ทั้ง200คนนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ถ้าถามว่ากกต.ทำตามไทม์ไลน์ไหมเขาก็เป็นไปตามนี้แหละครับใช่ไหมแต่ผู้สมัครเนี่ย 40,000 กว่าคนที่บอกแล้วเนี่ยนะครับ 48,117 คนเนี่ยกกต.ก็ให้เลือกตั้งไปหมดถูกไหมครับให้เลือกไปให้เลือกกันเองมันมีตั้งแต่อะไรการเลือกตัวเองก็ได้นะแล้วก็ตอนหลังมีการเลือกไข้ด้วยถูกไหมคร
1: ับ
0: มันมีกระบวนการเยอะสุดท้ายปลายทางเนี่ย20อาชีพเนี่ยก็เหลืออาชีพละ10คน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น20อาชีพละ10คนก็คือ
1: 200คน
0: ก็กลายเป็น200คนนะครับ
1: พอดี
0: นี่คือสุดท้ายปลายทางแต่ว่าไอตอนสมัครเนี่ยแต่ละอาชีพก็มีมากมีน้อยไม่เท่ากันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บางอาชีพก็คนมากบางอาชีพก็คนสมัครน้อยอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าว่ากันไปแต่ที่มันน่าตกใจก็คือเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยกกต.เพิ่งมาเปิดเผยว่าณวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่รับรองไปแล้วตั้งแต่วันที่2กรกฎา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ2567มาถึงวันนี้ก็เท่าไหร่แหละ2ปีนิดแล้วถูกไหมครับเกือบจะเรียกว่า2ปี1เดือนเกือบ2เดือนแล้วเนี่ยนะขอโทษนะครับเพิ่งจะมาบอกประกาศให้ทราบว่ามีผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767
1: รา
0: ย 1,767 รายเมื่อเทียบกับ 48,000 ก็สัดส่วนก็ไม่เยอะนะประมาณสัก 4-5% เท่านั้นนะมันไม่เยอะแต่ถามว่าทำไมปล่อยให้ผ่านมาต้อง2ปีถูกไหมครับ
1: ครับมันไม่น่าเชื่อ
0: 2ปีแล้วก็เพิ่งมาประกาศบอกว่าเนี่ยมันขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครแล้วรายละเอียดก็ไม่มีนะคุณโอ๊คนะ
1: ใช่
0: ผมก็พยายามหารายละเอียดว่าเขาเป็นหนังสืออ่ะกกต.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแถลงข่าวเขาพยายามไม่ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเป็นผู้แถลงข่าวไม่ต้องการให้มี
1: กิน
0: เลขาเพราะว่ามันจะมีการสักถามมันมีบทเรียนไงตอนที่เลือกตั้งที่ชลบุรีจำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: พอไปแถลงเข้าเนี่ยนะครับโอ้โหโดนบี้ตายเพราะฉะนั้นจากนั้นไปปั๊บก็เลยใช้เป็นกระดาษหมดละนะก็เรียกว่าเป็นการเป็นจดหมายจากกกต.
1: ครับ
0: บอกให้ได้บอกว่าเนี่ยมันขาดคุณสมบัติเนี่ย 1,767 รายก็จะดำเนินมีมติให้ดำเนินคดีอาญา
1: ครับ
0: ผู้สมัครนะฮะซึ่งความจริงเนี่ยไอตอนที่ดำเนินเนี่ยมันมีทั้งหมด2ครั้งนะเพราะการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561จำนวน 1,600 กับ5คน
1: ครับ
0: และในการประชุมครั้งที่นะครับ51ทับ2569เมื่อวันพฤหัสที่4มิถุนายน2569มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมอีก162คนจึงเป็นที่มาของจำนวนทั้งสิ้น 1,767 คนนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์แต่ไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ครับคุณโอครับ
1: มีเท่านั้น
0: เราก็ไม่รู้ว่า1เขาขาดคุณสมบัติอะไรนะฮะอันนี้ไม่รู้ถูกไหมครับสองอันนี้ถือว่าสำคัญมาก
1: ครับ
0: แล้วผู้ที่ถูกฟ้องที่จะถูกดำเนินคดีเนี่ยนะอาญาเนี่ยทั้ง 1,717 คนเนี่ยมีคนที่เป็นสว.จริงๆอยู่บ้างหรือเปล่าถูกไหมครับหมายความว่าคนเหล่านี้ได้รับเลือกเข้ามาเป็นสว.อยู่ในขณะนี้ด้วยหรือเปล่าอยู่ใน 1,717 คนนี้7รายนี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: นะ
1: ครับอาจารย์
0: แล้วเขาเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ถูกไหมครับก็ไม่มีชื่อออกมาถูกไหมฮะสาขาอาชีพไหนอะไรก็ไม่รู้ทั้งสิ้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปให้ดำเนินการนะฮะถึงวันนี้นะก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ถึงผมก็เชื่อว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีหรอกครับแต่ว่ามีมติไงฮะมันก็ต้องใช้เวลาแหละถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วรู้สึกมันจะต้องลงไปรายจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่าจำได้ไหมตอนนั้นที่ให้เลือกให้ผู้สมัครเนี่ยสมัครมาหลายจังหวัดนะครับคนที่เป็นสว.เนี่ยนะ
1: มันต้องผ่านระดับเหมือนแข่งขันฟุตบอลเลยอาจารย์ผ่านระดับจังหวัดมาก่อนแล้วค่อยไประดับประเทศ
0: ใช่มันก็อย่างนี้แหละครับมันก็ย้อนกลับเข้าไปอีก
1: ครับ
0: มันก็ให้

0: คล้ายกับไอ้ทุจริตไอ้โกงข้อสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นไหมฮะไอ้ข้าราชการนะถูกไหมครับ มันก็ย้อนกลับไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นคนแจ้งก็เรียกว่าปลดออกอ่ะถูกไหมฮะคนที่ทุจริตอ่ะนะครับคนที่โกงอ่ะพูดง่ายโกงสอบอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ต้องส่งกลับอีกเหมือนกันนะฮะ 1,767 รายเนี่ยมันมีคำถามว่าเยอะไหมคำตอบคือเยอะถูกไหมครับเยอะมากเพราะธรรมดาเวลาจะเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาถอนชื่อคนเนี่ยนะครับบางคนขาดคุณสมบัติด้วยอะไรก็แล้วแต่บางทีเขาตรวจได้เจอแล้ว
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ตรวจได้เวลารวดเร็วเราลองมาไล่กันดูนิดหนึ่งดีไหมว่าเขากำหนดคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ครับผม
0: แล้วทำให้มันทำไมมันต้องใช้เวลามาปล่อยเนิ่นนานมาต้องเท่าไหร่2ปีเศษๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กว่าจะมาค้นพบ 1,700 กว่ารายเนี่ยนะครับ1,717 รายเนี่ยนะก็บอกว่านี่นะครับผู้ที่จะสมัครได้เนี่ยนะครับรับเลือกตั้งเนี่ยนะมีคุณสมบัติคือหนึ่งต้องเป็นอะไรอ่ะผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีใครไปเจอว่าไม่ใช่สัญชาติไทยนะคิดว่านะแต่เราก็ไม่รู้อีกนะ
1: ไม่แน่หรือว่าเขาตรวจสอบว่าเป็นเหล่านั้นเป็นลูกทิพย์มาก่อน
0: เป็นไปได้ ลูกทิพย์จะโตเร็วขนาดนี้เหรอ
1: ไม่แน่อาจารย
0: ์ไม่แน่หรืออาจจะไปสวมบัตรอะไรใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไปอันนี้ไม่เราไม่รู้นะก็ยังไม่มันสุดท้ายมันต้องควรจะต้องเปิดเผยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ว่าตกลงมันผิดอะไรกันนะที่ไม่บ้านคุณสมบัติเอาใหม่ข้อหนึ่งนะฮะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1: ครับผม
0: ก็แปลว่าต้องเกิดในประเทศไทยเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะมาแปลงสัญชาติไม่ได้ถูกไหมสองมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันที่สมัครรับเลือ กอายุไม่ต่ำอันนี้เป็นเกณฑ์เลยนะเป็นเกณฑ์หลักการเลยนะฮะสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะไม่น้อยกว่า10ปีคุณสมัครหมวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีอะไรดีนะมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครนั้นไม่น้อยกว่า10ปี
1: ครับ
0: อายุตัวอย่างเช่นเนี่ยสมัครในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลอะน
1: ัก
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลอาวุโสก็คุณก็ต้องอาวุโสแล้วก็เล่นฟุตบอลมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับ ถูกไหม
1: ครับ
0: แต่นี่มีการไปตรวจแล้วก็พบว่ามีแค่ 5-6 ปีเพราะไปเทียบอายุแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็แสดงว่าเนี่ยมันก็ยืนอยู่ตรง10ปีนี่เป็นหลักเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่นับรวมอะไรฮะไม่นับรวมผู้สมัครกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: คนพิการหรือทุพพลภาพหรือกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงกลุ่มอันตรักษ์อื่นถามว่าทำไมไม่ต้องรวมว่าต้องมี10ปีก็คือเป็นผู้หญิงเมื่อเกิดมาเป็นผู้หญิง ก็เป็นผู้หญิงตลอดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่มาบอกว่าเป็นผู้หญิงแค่10ปีไม่ใช่นะครับถูกไหม
1: อ๋อครับคร
0: ับ เพราะฉะนั้นกลุ่มสตรีนี่ก็ถือว่าโอเคไม่ต้องมานั่งนับอายุนะ
1: เข้าใจได้ make sense
0: กลุ่มผู้สูงอายุนี่ก็พอมันเป็นผู้สูงอายุก็ยอมรับได้ถูกไหมครับนะฮะผู้พิการก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่พิการแต่กำเนิดหรือพิการจากอุบัติเหตุนี้ผมก็ไม่แน่นะแต่
1: ไม่ต้องมาพิการไม่ต้องมาพิการแบบ10ปีแล้วถึงจะสมัครได
0: ้ไม่ต้องไม่เอาละนะ
1: ครับ
0: แล้วกลุ่มอัตลักษณ์อื่นด้วยที่มีความหลากหลายทางเพศทางอะไรพวกนั้นนะอันนี้ก็สามารถผ่านไปได้นะครับ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้นะฮะเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนะผู้ที่จะผ่านคุณสมบัติเนี่ยนะครับหนึ่งต้องเกิดในอำเภอที่ลงสมัครรับเลือกหรือต้องใช้คำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นเกิดในอำเภอที่ลงสมัครรับเลือกหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอที่ลงสมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันที่สมัคร
1: ครับ
0: เนี่ยไอ้พวกนี้มันควรจะตรวจได้ตั้งแต่ตอนที่สมัครแล้วถูกไหม
1: ง่ายมากเลยถ้าเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วนะ
0: ลบการสมัครเลือกสวเนี่ยมันสมัครกระจายไปตามพื้นที่ของแต่ละอำเภอเลยด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ทำไมมันตรวจไม่ได้อะผมงงมากเลยนะ
1: ครับครับ
0: ต่อมาก็คือหรือเคยทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัคร
1: อ
0: ันนี้เหมาะสำหรับพวกข้าราชการพวกอะไรต่างๆที่ไปประจำอำเภอนั้นนะ
1: ครับไม่ต้องอยู่ในทะเบียนไม่ต้องอยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้เพียงแต่ว่ามาทำงานในพื้นที่2ปีไม่นั้นไป
0: ใช่
1: ครับ
0: หรือเคยทำงานหรือมีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วเป็นกรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีคือเคยมีชื่อเนี้ยแล้วจากนั้นจะย้ายไปที่อื่นในก็อนุโลมได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ได้ หรือ

0: คยศึกษาในสถานที่ที่ตั้งอำเภอสมัครรับเลือกเนี่ยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษา
1: ครับ
0: ก็นี่เป็นเงื่อนไขที่ผมถามคุณนกหน่อยว่าถ้าสมมุติเราวันที่สมัครรับเลือกตั้ง 4-5 วันที่ผมบอกไอ้20ถึง24พฤษภาคมเนี่ย
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าอะไรนะจะดูรู้สึกว่าคนสมัครก็พอสมควรเพราะว่า40,000กว่าคนในทั่วประเทศก็อำเภอหนึ่งผมว่าก็มีสักผู้สมัครสักเอาตีง่ายๆก็ได้สัก50คนน่ะนะ
1: ครับ
0: มันตรวจไม่ได้เฉยเหรออ
1: ืม
0: มันตรวจไม่ได้เฉยเหรอมันหาไม่เจอเฉยเหรอมันดูไม่ได้เฉยเหรอหลักฐานแล้วคนไอ้ผู้สมัครเหล่านี้ก็ต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าเขาเกิดที่อำเภอไหนเขาอะไรยังไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วชื่อมีในทะเบียนบ้านหรือเปล่าก็เอาเข้ามาประกอบด้วยถูกไหมฮะพวกนี้มันผมว่ามันเป็นหลักฐานที่พื้นที่สุดเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะมาอยู่ไอ้ตรงนี้นะต่างหากล่ะไอ้พวกกลุ่มอาชีพเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่คุณสมัครอยู่ในกลุ่มอาชีพอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะต้องแสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มอาชีพนั้นและโดยเพราะยิ่งอาชีพที่นะครับมีลักษณะปรากฏออกมาเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณจะต้องประกอบอาชีพนั้นไม่ต่ำกว่า10ปีอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หน่อยถูกไหมครับนะแต่ยังไงก็ตามถ้าจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์มันก็ต้องเจอมาได้แล้วแหละนี่มันผ่านมาต้อง2ปีกว่าทำไมมันเพิ่งมาเจอนะครับนะทีนี้ถามว่าคุณสมบัติอะไรเป็นคุณสมบัติต้องห้ามใช้คำว่าสมัครไม่ได้เลยนะครับถ้าตรวจก็โป๊ะเลยไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ผิดไปเลยสุดนี
0: ้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
1: ครับ
0: อันนี้นะชัดเจนแต่เขาวงเล็บไว้ให้อะไรรู้ไหมครับถ้าลาออกก็สมัครได
1: ้อ๋อ ก็คือไม่ได้กำหนดด้วยว่าลาออกภายในกี่วัน
0: ไม่
1: แค่ก่อนลงสมัครเนี่ยลาออกแล้วก
0: ็อะไรเลยก็มีทำด้วยก็มีคนทำไงฮะ
1: ก็มี
0: เป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่ถ้าลาออกก็สมัครได้แล้วก็เขามีอะไรวิธีการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หลังจากที่ลาออกเสร็จแล้วพอไม่มีเพราะฉะนั้นโดยไม่ยิ่งกกต.เนี่ยคุณมีฐานข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะถ้าลาออกปุ๊บมันก็ถูกบันทึกไปปั๊บคุณก็จบแล้วไอ้กรณีก็ผ่านถือว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติต้องห้ามนะถ้าคุณเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้ถือว่าห้ามสมัคร
1: ครับ
0: สองเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐวงเล็บถ้าลาออกก็สมัครได้
1: เช่นกัน
0: เช่นกันถูกไหมฮะ
1: เช่นกันคร
0: ับ ขณะเดียวกันมันก็มีคำว่าลาออกชั่วคราวได้ด้วยนะเพราะสุดท้ายพอเวลาไม่ได้เขาก็กลับเข้าไปสมัครกลับเข้าไปรับเลือกตั้งอีกไอ้เขากลับไปทำงานเหมือนเดิมนะฮะตอนแรกข้อนี้ลาออกราชการก็พอถึงเวลาคุณก็ลาออกแล้วถึงเวลาคุณก็ขับไปนะครับข้อต่อมาคือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายจากการทุจริตนะครับไอ้ล้มละลายมันก็ชื่อก็ปรากฏอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าเป็นบุคคลล้มละลายนี้ก็ไม่ได้นะครับนะอันนี้เป็นข้อต้องห้ามนะ
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าถือว่าเนี่ยถึงขนาดอะไรอ่ะหัวหน้าพรรคการเมืองยังจะต้อง
1: โดนข้อนี้เลย
0: ซ้ำไปแล้วก็ช่วงหลังก็ถึงขนาดยุบพรรคไปเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์นี้เป็นของต้องห้ามนะข้อต่อมาคือเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือเป็นนักบวช
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ ต่อไปคือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ไม่ได้
1: เช่นเดียวกันครับ
0: นะฮะหรือเคยเป็นหรือเคยตำแหน่งต่อไปนี้นะครับนะไม่คือพูดง่ายว่าต้องให้พ้นตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอันนี้มีถูกกำหนดนะว่าต้องพ้นตำแหน่งไม่น้อยกว่า5ปีคือ1เป็นสส.
1: ครับ
0: ไม่ได้ต้องผ่านไป5ปีแล้วคุณถึงจะกลับเข้ามาสมัครสว.ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นสสเพื่อให้มันตัดขาดกันเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองลาออกป้าคุณก็สมัครได้นะไม่เกี่ยวนะอันนี้เฉพาะสสต่อไปเป็นรัฐมนตรีฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคุณก็ต้องเสียสละแล้วฮะอย่างน้อย5ปีคุณถึงจะมาสมัครสวได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเช่นอบจ. อบต. อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือผู้ดำรงตำแหน่งในใดในพรรคการเมืองได้แก่หัวหน้า

0: พรรคการเมืองเลขานะฮะเลขาธิการพรรคเถระยิกพรรคนายทะเบียนพรรคอันนี้พูดง่ายๆว่าอยู่ในพรรคการเมืองและมีตำแหน่งด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้ต้องพ้น5ปีฮะถึงจะสมัครได้และข้อนี้สำคัญมากครับคุณโอ๊คคือเป็นบุพการี
1: ครับ
0: บุพการีก็แปลว่าเป็นบิดามารดาหรืออาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือคู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ของสสหรือสวไม่ได้
1: เ
0: ป็นพ่อเป็นแม่ของข้าราชการการเมืองไม่ได
1: ้ครับ
0: เป็นบุพการีเป็นพ่อเป็นแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ผู้ดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์การอิสระไม่ได้นะครับแล้วขณะเดียวกันก็เป็นบุพการีหรือบิดามารดาปู่ย่าตายายคู่สมรสหรือบุตรของผู้สมัครรับเลือกตั้งสว.ในคราวเดียวกันหมายความว่านะครับหนึ่งครอบครัวสมัครได้แค่คนเดียวในหนึ่งสมัยเท่านั้น
1: อ๋อครับผม
0: นะต่อไปคือเคยเป็นสว.อันนี้ไม่ได้แล้วเคยเป็นสว.เนี่ยนะอันนี้สมัครอีกไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยิงสม.ตามรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยและเคยติดยาเสพติดให้โทษ
1: ครับ
0: ดูจากใบรับรองแพทย
1: ์หรือประวัติ
0: แล้วก็คนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1: ครับ
0: ก็ดูจากใบรับรองแพทย
1: ์ครับ
0: หรือไม่อย่างนั้นก็อยู่ในระหว่างข้อ1ข้อใดต่อไปนี้คือถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
1: อ๋อครับผม
0: ใช่มั้ยหรือถูกระงับการใช้สิทธิ์รับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วหรือถูกต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งแห่งการเมืองเช่นต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือคุมขังในอยู่โดยหมายศาลหรือเคยรับโทษได้พ้นคุกแต่ยังไม่ถึง10ปี
1: ครับ
0: ยกเว้นความผิดระหูโทษ
1: ครับ
0: เคยถูกสั่งให้พ้นออกจากราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยทุจริตต่อหน้าที่หรือเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินทวนว่าโดนยึดทรัพย์อ่ะเนื่องมาจากร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเพราะทำผิดตามกฎหมายปราบปรามทุจริตหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดตามกฎหมายความผิดของพนักงานขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือมีความผิดกฎหมายทางด้านยาเสพติดการพนันการค้ามนุษย์หรือการฟอกเงินหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทุจริตในการเลือกตั้ง
1: คร
0: ับ หรือเคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีส่วนในการเสนอหรือทำการใดๆที่มีผลให้สว.หรือสว.หรือกรรมาธิการมีส่วนในการใช้งบประมาณหรือเคยพ้นตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้เป็นผู้ประพฤติมีผู้มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจในการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะหรือขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเยอะไหมเงื่อนไขนี่เยอะไหมคุณนก
1: เยอะมาก
0: เยอะมากมันมีรายละเอียดแล้วก็ปล่อยกันเข้ามาได้ยังไงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวมาคือมันก็มีการเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วและจริงๆมันก็ต้องมีการพอยื่นใบสมัครมามันก็ต้องมีชุดที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แล้วคล้ายๆกับที่ไม่ว่าเราจะสมัครงานที่ไหนนะอาจารย์บางครั้งบางมันต้องมีถึงขั้นตรวจประวัติอาชญากรรมเนาะบางอาชีพ
0: ใช่
1: ซึ่งก็ต้องมีการเอาใบเกี่ยวกับการตรวจประวัติอาชญากรรมมาแนบส่งมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คุณสมบัติที่ทางกกต.กำหนดไว้เองเนี่ย
0: ก็ต้องอ่านให้ฟังมัน
1: ก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่ามันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหลายๆหน่วยงานได้หมดอยู่แล้วใช่
0: ได้หมดอยู่แล้วทีนี้มันจะเหลือแต่ตรงนี้แหละไอ้20กลุ่มที่เป็น20กลุ่มอาชีพนี่แหละถูกไหมครับอ
1: าจารย์ครับ
0: 20กลุ่มอาชีพนี่เขาก็ระบุกว้างๆก็คือว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในอาชีพนั้นอย่างน้อย10ปีเขากว้างๆนะ
1: ครับ
0: และกรณีที่บางทีถ้ามีใบรับรองเขาเรียกว่าใบรับรองอาชีพแบบเช่นเป็นทนายความเงี้ยมีตั๋วทนายเงี้ยเป็นแพทย์เงี้ยมีใบอะไรอ่ะผู้ประกอบโรคศิลป์น่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ

0: ก็เอามาแสดงได้เลยมันเกิน10ปีไหมนะครับและขณะเดียวกันก็อาศัยผู้รับรองได้ด้วยมีเป็นผู้รับรองได้ด้วยเขาก็รับได้นะอย่างเช่นชาวนงชาวนาเงี้ยมีผู้รับรองก็ถือว่าใช้ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทั้งหมด20กลุ่มด้วยกันนะถือว่าเยอะนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นที่บอกมีกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพหรือกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มอันตรายอื่นอันนี้อันนี้ไม่กำหนดว่าจะต้อง10ปี
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออะไรครับคุณนกจู่ๆเพิ่งจะมาบอกว่าตอนนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครเนี่ยถึง 1,767 รายเนี่ย
1: ครับ
0: ถามว่าคนเหล่านี้ไปอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งแต่ละเรื่องไปหมดแล้วถูกไหมครับ
1: ก็จนได้สวทำปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปี69แล้วอาจารย
0: ์แล้วคุณเป๊ะใช่ใช่ไหมคุณไปเลือกไข้เลือกกันเองเลือกอะไรเนี่ยตามกระบวนการมาหมดแล้วแล้วถ้าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นโมฆะมันจะหมายความว่าสวทั้งหมดที่เลือกตั้งในสภาเนี่ยเป็นผู้โมฆะไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
1: เออนี่มีคุณผู้ฟังถามมาเหมือนกันเลยครับอาจารย์ขอถามอาจารย์แล้วคนที่ได้เป็นสวที่มีความผิดเนี่ยออกเสียงไปแล้วเนี่ยแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรอิสระมาแล้วด้วยจะเป็นโมฆะหรือเปล่าคะ
0: เนี่ยนอกจากโมฆะเพราะว่ามันจะหัวที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยนะจะถูกฟ้องร้องไปยังศาลแผนกเลือกตั้งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วยังจะมาโมฆะเพราะว่าไอ้คนที่มาเลือกนี่มันขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครหรือเปล่าอีกใช่ไหมฮะนี่มันจะแตะตัวกันไปคล้ายๆบัญชีม้าเลยนะครับอันเนี้ยนะถูกไหม
1: ใช่คล้ายๆเนาะรูปแบบวิธีการ
0: เออมันเลือกกันเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสมัครนะมันไม่เหมือนการเลือกส.ส.นะ
1: ครับ
0: ส.ส.นี่มันเลือกโดยประชาชนนะ
1: ครับ
0: อันนี้สว.นี่เลือกกันเองนะครับประชาชนไม่เกี่ยวนะครับ
1: อืมแค่คุณอยากเข้ามามีโอกาสก็เพียงแค่สมัคร 2,500 บาทยื่นใบสมัครมาซะแล้วก็รอโหวตแต่ละกลุ่มแต่ละกวนไม่มีการสอบด้วยใช่ไหม
0: โอ้โหไปกันยาวเลยตอนนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วใครมารับรองเนี่ยผู้รับรองนี้ต้องผิดด้วยไหมเอออย่างเงี้ยนะ
1: อืม
0: มันต้องเล่นงานในผู้รับรองด้วยนะ
1: ใช่เพราะ
0: จะว่ากันให้มันละเอียดเนี่ยนะ
1: เออมันเพราะมันอยู่ในกระบวนการเนอะอาจารย
0: ์ใช่สิ
1: อืม
0: มันอยู่ในกระบวนการถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคือพูดง่ายว่าไอการที่คุณมาแสดงตัวเนี่ยมันมีโทษอาญาไงที่บอกเนี่ยนะ
1: อืมครับผม
0: โทษอาญาซึ่งเขาก็ประกาศไปแล้วว่ามันนี่เป็นความผิดทางอาญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโทษสูงสุดในการลงโทษจำคุกก็จำคุก10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ20ปีนะครับตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีไอ้ตรงนี้มันยังเป็นตัวรองแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กระทำไปในวงจรของการเลือกสว.ครั้งนี้มันมีผลกระทบต่อความเสียหาย
1: ครับ
0: มากมายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กับไอ้คำพูดที่บอกว่าอะไรแล้วไปจะไม่มีการทำย้อนหลังเนี่ยจะถ้าถือโอกาสอันนั้นอีกหรือเปล่าว่าผู้ที่ไร้คุณสมบัติเหล่านี้แล้วเข้ามาอยู่ในกระบวนการของการเลือกก็เลยไม่มีผลย้อนหลังอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้ก็คงจะออกมาแนวนี้ซะไรอีกละมั้งใช่ไหมฮะ
1: โอ้ก็เป็น
0: ผมว่ามันก็ดูไม่สง่างามเลยนะครับดูไม่ดีเลยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออมันก็น่าเศร้าใจมากแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดเลยว่าไอ้1,717รายเนี่ยเป็นสว.ปัจจุบันอยู่บ้างหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วมันเหมือนคล้ายๆว่าเกริ่นกันมาไว้บ้างนะฮะจากไอ้ที่ประกาศนะครับนะฮะจากคำแถลงมาของกกต.ก็คือว่าในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย
1: ครับ
0: ก็โยนเป็นลูกไว้ว่ามันมีบางคนอาจจะได้เป็นสว.อยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ถูกไหมครับ
1: อ๋อหรือว่าอาจจะเปิดปลายเปิดเอาไว้ก็ได้นะอาจารย์
0: เผื่อไว้ปลายเปิดไว้จะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้
1: เผื่อไว
0: ้หรืออีกอันหนึ่งฮะ
1: คุ
0: ณโรคทั้งชุดใน 1,767 คนเนี่ยคือปลาซิลหมดเลยฮะปลาซิลปลาซิลหรือว่าปลาเข็มฮะตัวเล็ก
1: ๆให้ดูว่ามีการตรวจสอบไหมมีการทำงานในขั้นตอนของการดูเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตจริงๆนะ
0: ไม่รู้
1: แต่ผ่านมา2ปีแล้วนะผ่านมา2ปีแล้ว
0: ตัวเล็กๆไม่ได้เกี่ยวเลยอยู่ปลายทางหาปลายหางมากมายใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นปลาซิล

0: ปลาเข็มหรืออาจจะเป็นลูกน้ำหรือทำอะไรนะเล็กๆนะตัวเล็กแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่อยู่ในกระบวนการนี้เลยไม่ได้อยู่ในนี้เลยก็ได้ถูกไหมครับแล้วยิ่งที่มีคนตั้งข้อสงสัยเรื่องของอาชีพที่แปลกๆอ่ะถูกไหมฮะจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะพูดอาชีพแปลกๆเฮ้ยนี่มันเป็นมาได้ยังไงไอ้คนนี้เป็นไอ้นี่ได้ยังไงคนนี้เป็นไอ้นั่นได้ไงถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างร้านอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่มันมีข้อสงสัยเยอะแยะไอ้พวกสื่อเหล่านั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเลยนะครับว่ามันอะไรกัน 1,767 รายนี้เป็นใครยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วใครคุณสมบัติเรื่องอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันก็ยังคาใจอยู่เหมือนเดิมฮะนะครับ
1: ความไม่ชัดเจนอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องการที่จะทำให้รูปเกมของการพิจารณาหลายๆอย่างเนี่ยมันมีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นไหมจ๊ะมีหลายคนถาม
0: แน่นอนดิ
1: มีหลายคนถาม
0: แล้วก็บอกนี่ใช้เวลาบอกโอ้โหใช้เวลานานมาก1,717รายนี้นะใช้เวลาเยอะมาก
1: คุณผู้ฟังถามมามันหมายความว่าจะยืดเยื้อหรือว่าจะรอยอดเพิ่มหรือว่าจะรออะไรหรือเปล่าเนาะ
0: หรือว่ามันครบหรือยังเนี่ย1,717เทียบกับผู้สมัคร 48,117 คนเนี่ย
1: ครับ
0: นะ
1: แต่ก็แปลกนะอาจารย์คือการตรวจสอบคุณสมบัติทำไมมัน2ปีเลยอาจารย
0: ์
1: โอ้แล้วถ้าเทียบบัญญัติไตรยางขนาดตรวจสอบคุณสมบัติยังใช้เวลา2ปีอาจารย
0: ์
1: แล้วตรวจสอบไอ้หัวไม่หัวเนี่ยโอ้มันต้องกี่ปีอะถึงจะรู้แท
0: ้เนี่ยไอ้คนที่สมัครอะไรนะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันสมัครกันเป็นแสนๆคนเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย์
0: ทำไมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมฮะมันตรวจสอบคุณสมบัตินะ
1: คร
0: ับ ปุ๊บเดียวก็ไอ้นี่ทำไมมันไม่ได้อ่ะนะ
1: ครับก็งงแต่อย่างว่านะเขาไปดูงานมาเยอะอาจารย์เขาอาจจะมีกล
0: ไกอาจจะลังเลว่าจะตามประเทศไหนยังไง
1: ใช่มันใช้ตัวเลือกไอ้ตัวต้นแบบเยอะไปหน่อยครับก็ตามข่าวล่าสุดอย่างที่อาจารย์บอกว่า7ใช่ไหมฮะ7กันยา
0: ใช่7กันยาจำไว้นะจำไว้นะ
1: 7กันยา
0: ผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้พูดกันอีกแล้วมั้งเนี่ย
1: แล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมเห็นล่าสุดก็14กันยานะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตัวเลขไหนกันแน่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงไม่รู้ว่าเขาจะใช้ตัวเลขไหน7หรือ14หรือจะขยับอีกเท่าไหร่นะครับก็ยังรอดูอยู่
0: แต่ว่าถ้าจาก14ไปเป็น15เนี่ยวันนั้นก็อาจจะโล่งนิดนึงมันจะไม่มียุงฮะใช่มั้ย
1: เกี่ยวย่อ15นะจ๊ะ
0: นะ
1: เดี๋ยวลองผมว่าได้น่าจะมีได้คุยเพิ่มเติมอีกในสัปดาห์หน้าก็ในช่วงท้ายๆสัปดาห์นะครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ดูกันดีๆครับพบกันอาทิตย์หน้านะครับ
1: พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับก็ไขปมวันนี้ก็คุยกับอาจารย์เสน่ห์เกี่ยวกับ เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับสว.นะครับที่กกต.ได้ออกมาแถลงการนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสว.นะครับก็มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในอีกก้าวหนึ่งนะครับที่อาจจะบ่งบอกอะไรบางอย่างได้หรือจะเป็นตัวที่ทำให้การพิจารณาของกกต.เองมันอาจจะมีทิศทางที่อาจจะคาดเดาได้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องจะไปทิศทางไหนกันแน่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นมืออีกหนึ่งที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของกกต.ด้วยอ่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาหม้อหุงข้าวจะเอาไว้ใช้ในช่วงซื้อใหม่ในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่ยังเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1เดียวครับ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวความจุนี่ใหญ่ถึง5ลิตรนะครับกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานเนี่ยมาจากความร้อนของไอ้น้ำสูงนะครับช่วยให้ประหยัดค่าไฟและลดเวลาในการทำอาหารไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับจากราคาปกติ 2,990 บาท ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02

0: 114390สินค้ารับกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ครับพักกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
4: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับในช่วงนี้เองมาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยากันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หนุ่ยครับดร.นพพร โสวรรณะนะครับผู้ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนะครับและความเป็นเลิศด้านการบริการครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
5: สวัสดีครับโอ้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับพบกันต่อเนื่องเลยนะอาจารย์สัปดาห์นี้เราคุยกัน2วันติด
5: ครับคุณโอ้ครับ
0: ครับผมเรื่องเกี่ยวกับกกต.เองอาจารย์หนุ่ยมันก็มีความน่าสนใจเหมือนกันก็คือในเรื่องครั้งนี้ที่กกต.ออกมาบอกว่า 1,767 รายไร้คุณสมบัติเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าไร้คุณสมบัติอ่ะทำไมถึงเพิ่งจะตรวจสอบได้เมื่อผ่านมา2ปีแล้วจันหนุ่ย
5: ครับครับลองคำนวณเล่นๆเนี่ยนะ
0: ฮะ
5: พันกว่าคนนี่2ปีนี่ก็เฉลี่ยแล้วตรวจเจอวันละ 2-3 คน
0: อ่
5: ะ
0: เขาใช้เวลาใช้เวลาเยอะก็เลยใช้เวลาเยอะ
5: นานมากใช่ไหมฮะคนจะเป็นอะไรนะ2นาทีอะไรเงี้ยนะในยุคนี้นะทุกอย่างแบบข้อมูลเชื่อมโยงแล้วก็รู้ผลทันใจใช่ไหมคุณโอ๊
0: คครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วในการตรวจสอบคุณสมบัติอะอย่างอาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยอยู่ในแวดวงของการของ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาด้านนี้มันสำคัญมากมันก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมก่อนเข้าทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าเทียบกันในการแต่ละบริษัทเองเขาใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัตินานไหมฮะ
5: จริงๆแล้วมันใช้เวลาไม่นานถ้าในยุคปัจจุบันข้อมูลมันถึงกันเนี่ยมันก็ตรวจสอบ

0: ไม่ยากแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคือมองสองด้านนะ
1: อาจารย์หน่วย
0: ด้านหนึ่งด้านหนึ่งคือผู้สมัครผู้ที่สมัคร
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าไม่รู้อันนี้ตั้งคำถามในใจนะไม่รู้เนี่ยพอไปดูว่า

0: สมบัติครบไหมอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อันนี้มองย้อนกลับไปในแง่ที่ว่าคำว่าคุณสมบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าในชีวิตเนี่ยมันต้องเช็คกันอยู่บ่อยๆเนืองๆอ่ะใช่ไหมครับโลกครับ
1: ครับอาจารย์
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็มีคำถามในใจนะว่าเหมือนกับว่าเอออ่านคุณสมบัติแล้วยังสมัครอีกอะไรเงี้ยนะแล้วคืออย่างสวชุดปัจจุบันเนี่ยนะที่ตั้งแต่ถ้าย้อนไป2ปีมันก็ประมาณ 6-7 ใช่ไหมครับอายุเฉลี่ยสวเนี่ยอายุเฉลี่ย 58 จุดจุดอะไรไม่รู้จุด 62 มั้งก็คืออยู่ประมาณเกือบ59ปีอายุอ่ะก็คือไม่ใช่เด็กอ่ะนะจะพูดแบบตรงๆอ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้คุณสมบัติว่าเออขาดคุณสมบัตินะตรงนี้ตั้งประเด็นแต่ว่าโอเคถ้ามองในด้านดีก็คือว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอออยากจะทำเพื่อประเทศชาติการสร้างคุณค่าสังคมนะทำให้อยากเป็นที่ยอมรับในช่วงมันตายของชีวิตนะแล้วก็ทำงานมานานก็มีประสบการณ์อยากจะช่วยประเทศชาตินะใช่ไหมหรืออาจจะมีเครือข่ายมีชวนกันอะไรเงี้ยไปเป็นสวกันไปช่วยประเทศชาติกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามองในด้านนั้นนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะถ้ามองในด้านที่เป็นแรงจูงใจนะครับ
1: คร
0: ับครับแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ว่ามาตรา74อ่ะนะจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 เนี่ย
1: ครับ
0: ทำไมยังสมัครอ่ะ
1: นั่นน่ะสิอาจารย
0: ์แล้วถ้าเกิดว่าโดนคือตรงนี้ไม่รู้ผมอาจจะไม่ได้เก่งด้านกฎหมายนะแต่ดูจากข้อความในเว็บไซต์อ่ะก็คือทั้งจำทั้งปรับใช่ไหมคุณโอ๊ค
1: จับใช่แล้ว
0: แล้วทำไมยังเสี่ยงใช่ไหมตรงเนี้ยแล้วก็มันก็อาจจะทำให้สามารถคิดต่อไปได้ว่าเฮ้ยมันแล้วตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีหัวสวหรือเปล่าใช่ไหมมีใครชวนไปไหมมีอะไรเป็นแรงจูงใจใช่ไห
1: ม
0: นอกเหนือจากในเชิงจิตวิทยาครับ
1: ใช่ไ
0: หมหรือสมัครเธอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีคนจัดการให้อะไรทำนองนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: มันก็มองมันแน่นอนมันมีตัวช่องทางหรือว่าช้อยให้เราเลือกมองได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแน่นอนเขาเรียกว่ามันเปิดกว้างไงการเปิดกว้างให้แต่ละคนที่พร้อมที่จะมาทำหน้าที่สวเนี่ยเข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามาลองดูสักตั้งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์อย่างที่อาจารย์เลยบอกว่าบ้านปลายชีวิตอยากมีแบบทำคุณประโยชน์หรือว่าอยากมีสักครั้งในชีวิตเข้าไปทำงานในสภานะครับในฐานะสว.มันก็น่าสนใจนะหนึ่งก็คือราคาค่าสมัครเองก็ไม่ได้แพงมากด้วย 2,500 บาทลองยื่นไปสิคุณสมบัติอาจจะแบบก็เข้าใจได้นะไอ้ตรงตอนอ่านเนี่ยบางทีก็อ่านคร่าวๆผ่านๆไม่ได้ลงรายละเอียดแบบลึกๆหรือเปล่าว่าไอ้มันมีติ่งในหยิบย่อยที่มันเป็นข้อห้ามในเรื่องของคุณสมบัติอยู่ด้วย
0: ครับครับ
1: ตัวบุคคล
0: ตรงนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีขออนุญาตจากประสบการณ์เนี่ยบางทีแต่ละท้องที่หรือแต่ละพื้นที่
1: อ
0: ่ะเจ้าหน้าที่อาจจะตอบไม่เหมือนกันสมมติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าไม่ได้ลงรายละเอียดผมว่าจะอ๋อเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นแหละสมมตินะ
1: อ
0: ันนี้สมมติสมมติขึ้นมาครับก็บางทีก็อาจจะทำให้คนที่สนใจเนี่ยก็น่าลองนี่ใช่ไหม
1: ครับครับใช
0: ่ลองนี้เป็นต้น
1: ผมอาจารย์หนุ่ยพูดในประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นกรณีที่แม้แต่การเลือกตั้งที่เราเป็นผู้เลือกตั้งเนาะอาจารย์หนุ่ยกกต.ที่ระบุหรืออธิบายหน้าแต่ละหน่วยแต่ละเขตเองเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าการอธิบายหรือการแจ้งให้กับผู้ที่มาเลือกตั้งบางครั้งก็สับสนเหมือนกันในแต่ละหน่วยไม่เหมือนกันแม้แต่กระตอนที่อะไรล่ะนับคะแนนใช่ไหมจะหน่วยจำได้เนาะบางครั้งเนี่ยแต่ละหน่วยก็มีมาตรฐานในการระบุว่าไอสิ่งที่เรากากบาทไปเนี่ยแบบไหนเป็นคะแนนดีหรือคะแนนเสียก็มีเหมือนกัน
0: เนี่ยครับตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีผลนะใช่ไหมคุณโอ๊
1: ค
0: ที่อาจจะคนที่ฟังเนี่ยทั้งนั้นก็ ก็ลองดูซิ

0: บางทีอาจจะคุณสมบัติเนี่ยไม่ครบ 100%
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเฮ้ยคนอื่นเขาสมัครเฮ้ยมาสมัครกันเถอะอะไรเงี้ยมาชวนกันไปเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอย่าซีเรียสผมนะ
1: คร
0: ับ ก็สมัครกันไปนะชวนกันสมัครครับตรงนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามองในด้านนี้นะครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าเอามีโอกาสดีสมมติโอกาสมันเอื้ออำนวยแล้วมันจับพัดจับปลูนี่ไปได้เป็นสวขึ้นมามันก็โอ้โหเป็นชื่อเสียงวงตระกูลก็เป็นได้ไปเลยนะเออแล้วแถมเงินเดือนก็ดีด้วย
0: ใช่บ้านนะบ้านเราก็เหมือนกับว่าก็มีนะอย่างที่เราทราบก็สิทธิพิเศษใช่ไหม
1: ท่านสวไปไหนมาไหนก
0: ็ได้รับการยกย่อง
1: มีบารมีมีอำนาจ
0: มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันน่าเสี่ยงใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: ก็อย่างพอท้ายสุดก็กลับไปสงสัยว่าอ้าวก็เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนอ่ะแล้วทำไมยังสมัครอีกเนี่ยมันก็สามารถจะคิดในมุมที่เป็นเหตุผลจูงใจหรือเหตุจูงใจนะหรือแรงจูงใจที่เอ้ยฉันจะสมัครนะ
1: ครับครับถ้ามองไปถึงอนาคตล่ะครับอาจารย์หนุ่ยถ้าโน้ตเนี่ยมันเห็นความแบบมันเห็นความลักลั่นมันเห็นความแบบไม่มันเห็นความผิดพลาดอ่ะอนาคตมันจะต้องออกแบบรูปแบบของการกติกาอะไรพวกนี้เพิ่มเติมไหมหรือการตรวจสอบมันจะดีขึ้นไหมฮะ
0: คือถ้ามองในแง่ที่เอาเรื่องของการขาดคุณสมบัติ
1: สั้นๆก็ได้ครับอาจารย์หน่อยจะหมดเวลาละครับ
0: ก็คงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยความรวดเร็วอ่ะไม่ได้ล่าช้าแบบนี้อ่ะ
1: ครับ
0: ครับตรงเนี้ยนะฮะเพราะนั้นมันก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงบประมาณ2ปีแล้วมาตรวจสอบกันนี่โอ้โหวัดใช่ไหมงบประมาณมหาศาลนะถ้าลงไปใช่ไหมที่แบบแมนนวลอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับจริงนะอาจารย์หนุ่ยสัปดาห์นี้ประมาณนี้ครับอาจารย์หนุ่ยขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับก็หมดเวลาแล้วสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ร่วมส่งข้อความกันมารับฟังกันตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้กับผมเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ทางสารพรนะคะวันนี้เรารับหน้าที่สลับกันวันนี้ผมผ่านซูมนะฮะ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะแต่เราสองคนก็อยู่กับคุณฟังไปจนถึง 7:30 นาทีในวันนี้นะคะ1ชั่วโมงครึ่งเต็มไปด้วยข่าวสารมากมายที่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: ครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้าจนถึงเวลา 6:40 นาทีนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะครับแล้วก็7:00 ตรงแน่นอนนะหลังจากที่เราตัดสัญญาณไปทั่วประเทศนะครับเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยวงเล็บตัวใหม่นะคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ
1: ค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live คลื่นข่าว MCOT News Line Official ของเรานะคะ @MCOT News หรือเบอร์ SMS 4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางที่สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันแล้วก็ติดตามได้ในเช้านี้ค่ะ
2: ครับหลากหลายช่องทางอย่างที่คุณลิซ่าบอกนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเอามาเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจแต่ว่าผมขออนุญาตติดตามข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะฮะทางฝั่งของชายแดนเนปาลทิเบตนะฮะซึ่งหลายๆคนเห็นภาพแล้วโหตกใจว่ามันเหมือนสึนามิเลยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากทั่วโลกจริงๆเพราะว่าปรากฏการณ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ปกติแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าเราได้เห็นฟุตเทจหรือว่าตัวคลิปที่มีการส่งต่อหรือว่าแชร์กันในโซเชียลมีเดียมันน่ากลัวจริงๆนะคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานยังเป็นหลักร้อยอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าความน่าเป็นห่วงคือคนที่สูญหายเนี่ยจำนวนมากนะครับอย่างล่าสุดนะครับ NPR นะฮะ .org นะเป็นสำนักข่าวของทางอเมริกาก็บอกว่า Nearly 1,000 are missing in Nepal and Tibet after floods caused by a glacial collapse นะอันนี้ก็พูดถึงสาเหตุไปด้วยเลยนะครับก็คือตอนนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยคนอันนี้ก็สอดคล้องกับ NHK ของญี่ปุ่นนะครับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้นะครับยังอยู่ที่160คนนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคาดว่าจะมีมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าฝั่งของแต่ละฝั่งเองเนี่ยก็บอกว่ามีผู้เสียหายผู้สูญหายนะครับที่จำนวนมากนะรวมกันแล้วเนี่ยจะมีทั้งฝั่งของเนปาลฝั่งของจีนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายชาตินะอเมริกันบอกว่าน่าจะมีชาวอเมริกันเนี่ย47คนชาวออสเตรเลียเนี่ย34คนเกาหลีก็มีนะครับญี่ปุ่นก็มีนะดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าผู้ที่สูญหายเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักพันเลยครับคุณลิซ่าโอ้โหฟังแล้วดูน่าตกใจมากทีนี้อีกเรื่องนึงที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาพูดกันนะครับอย่างมากเลยก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะเรื่องนี้ก็มีความพยายามที่จะออกมาอธิบายโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะของ The New York Times บอกว่า Deadly Nepal flood may have been caused by ice snapping off glacier scientists says นะหรือว่าอีกคำหนึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าออกเสียงว่ายังไงฮะเขาบอกว่าอันนี้นะจากของ New York Times บอกว่า an initial assessment of satellite imagery suggests thatAn ice avalanche ใช่ไหมออกเสียงถูกไหม
1: avalanche
2: avalanche ไม่มีเช่เนาะ
1: นะคะไม่เช่ค่ะ avalanche
2: avalanche นะ avalanche

0: from a high altitude Gaijia sent a giant cascade into the valley below คำนี้นะครับก็เป็นคำที่น่าสนใจคือคำ avalanche นะฮะถึงแม้ว่ามันจะออกเสียง CHE ตอนท้ายแต่ว่ามันมีแต่มันไม่ออกเสียงเนาะ AVALANCHE คำนี้แปลว่าอะไรครับ
1: เป็นเวลาที่หิมะมันตกลงมาเยอะๆค่ะถล่ม
0: จากหิมะถล่ม
1: หิมะถล่มก็คือ avalanche
0: ก็คือโดยสรุปนะฮะผมก็ลองดูหลายบทความเขาบอกว่าคือตอนแรกอย่างนี้ก่อนตอนแรกเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวหรือเปล่านะฮะก็เขื่อนแตกเขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอไปดูเนี่ยพบว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดแต่ว่าตัวของความสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากเนี่ยพายุเกิดจากการถล่มลงมาของหิมะแล้วก็น้ำแข็งทางตอนเหนือทางตอนเหนือของแม่น้ำเนี่ยนะฮะแล้วพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้จำนวนน้ำมวลมหาศาลเนี่ยเหมือนเอาง่ายคุณฟังน้องถึงการทดลองวิทยาศาสตร์เนา
1: ะ
0: แล้วเอาของแข็งหรือก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำขนาดใหญ่มันก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันก
1: ็ทะลักออกจาก
0: แก้วถูกต้องมันทะลักออกจากแก้วถูกไหมฮะเช่นเดียวกันแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าเจ้าจำนวนปริมาณหรือว่าขนาดของตัวน้ำแข็งเนี่ยมันใหญ่มากๆมันมหาศาลมากๆครับมันก็เลยทำให้เกิดปริมาณน้ำมวลน้ำขนาดเนี้ยออกมาแบบกระเพื่อมออกมาทะลักออกมาลงมาด้านล่างอะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้บอกไว้นะครับ
1: นะคะก็อธิบายได้ว่าทำไมที่เราเห็นภาพเนี่ยน้ำมาอย่างรวดเร็วมากถึงขั้นบอกว่าถึงวิ่งก็วิ่งไม่ทัน
0: ไม่ทันใช่น่ากลัวมากครับ
1: นะคะก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลอยู่นะคะแล้วก็จำนวนคนที่สูญหายไปตอนนี้เนี่ยโอ้ก็เป็นเกือบจะพันละนะคะก็เป็นจำนวนมหาศาลอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งกำลังใจไปแถบทิเบตเนปาลด้วยนะคะขยับจากเรื่องของนะสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะจะพามาดูเรื่องคดีของเมตานะคะก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันสุดท้ายนะคะบริษัทเมตานะคะที่เป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram นะคะก็ตกลงที่จะจ่ายเงินสูงสุดกว่า 550,000 ล้านบาทนะคะหรือ18ล้านบิลเลียนดอลลาร์นะคะเพื่อที่จะมีการยุติการฟ้องร้องจากทั้งหมด29รัฐในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีการประกาศออกมาว่าจะมีการปรับฟีเจอร์สำคัญบน Facebook และ Instagram ด้วยนะคะซึ่ง29รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการกล่าวหาว่าบริษัท Meta เนี่ยค่ะออกแบบแพลตฟอร์มทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสพติดนะคะแล้วก็มีการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการแล้วก็จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่เหมาะสมนะคะคราวนี้เนี่ยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็จะยุติคดีสำคัญที่บริษัทเคยเจอโดยเมตาเนี่ยค่ะก็จะกำหนดข้อจำกัดด้านระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันนะคะรวมถึงการจำกัดการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนสำหรับเด็กที่ใช้ Facebook และ Instagram นะคะพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาที่จำกัดตามอายุนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเมตาเขาก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดตามข้อกล่าวหาใดๆนะรวมถึงปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอย่างไม่เหมาะสมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องที่ขยายวงกว้างขึ้นโดยมีทั้งรัฐบาลระดับรัฐแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเขตการศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปยื่นฟ้องเมตารวมถึงบริษัทโซเชียลมีเดียรายอื่นๆอีกด้วยนะคะโดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็ละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในหลายรัฐนะคะรวมถึงแคลิฟอร์เนียโคโลราโดคันทักกี้แล้วก็นิวเจอร์ซีย์ด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการดำเนินคดียังครอบคลุมข้อกล่าวหาจาก29รัฐว่าเมตาละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กของรัฐบาลกลางนะคะหรือคอปปาด้วยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ใช้บริการนะผู้ใช้ที่บริษัททราบว่าเป็นเด็กโดยไม่ได้แจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะเมตาก็มีการโต้แย้งออกมาโดยตลอดเลยนะว่าบริษัทไม่ได้บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของบริการตอบ

0: ผู้ใช้นะแล้วก็ระบุว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่ภาวะทางจิตเวชที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่เมตาอย่างเดียวนะแต่ก็มีบริษัทอื่นนะอย่างเช่น Snap นะคะที่เป็นบริษัทแม่ของ Snapchat นะคะ Alphabet นะคะบริษัทแม่ของ Google ก็ยังเจอกับการฟ้องร้องอีกหลายพันคดีในศาลรัฐบาลกลางแล้วก็ศาลระดับรัฐด้วยนะคะโดยโจทก์เนี่ยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้จงใจออกแบบแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็กระตุ้นการใช้งานของเด็กจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนนะคะ อ่ะก็ถือว่ายอมจ่ายตังค์เพื่อที่จะให้จบๆคดีไปนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้คือไม่ได้หมายความว่าคดีทั้งหมดจะจบสิ้นลงนะนี่คือหนึ่งในหลายคดีที่เมตาแล้วก็โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆเจอกันนะคะข่าวนี้ลิซ่านำมาจากรอยเตอร์สค่ะ Meta agrees to pay $18 billion to settle U.S. lawsuits over children's social media addiction ค่ะ
1: ก็ยังมีอีกหลายลอสูตรนะที่เขาเจอยังมีการฟ้องร้องกันอีกเยอะ
0: แล้วจากอีกหลายประเทศด้วยนะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาย
1: ุโรปก็มีครับครับมาดูกันที่ทรัมป์นิดนึงแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้เราเล่าฟังไปแล้วนะมีแนวคิดนะว่าจะเปลี่ยนชื่อเทรซาบออนแทริโอนะให้เป็นเทรซาบอเมริกาใช่ไหมครับล่าสุดเอาจริงนะฮะลงนามไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ไม่พูดเล่นนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ลงคำสั่งฝ่ายบริหารของสหรัฐนะครับให้เปลี่ยนชื่อเทรซาบออนแทริโอซึ่งอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นชื่อทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางความขัดแย้งนะฮะระหว่างแคนาดากับสหรัฐที่ตึงเครียดขึ้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมาร์คเคอร์นีของแคนาดาครับก็ยืนยันว่าแคนาดาจะยังคงเรียกทะเลสาบนี้เหมือนเดิมว่าออนแทริโอนะโดยระบุว่าชื่อนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400 ปีและมีมาก่อนการตั้งสหพันธรัฐแคนาดาสุดซ้ำนะแล้วก็ก่อนการประกาศเอกราชของสหรัฐอีกคืออายุมาก่อนที่จะเกิดสหรัฐอีกนะดังนั้นทำไมถึงมาเรียกว่าทะเลสาบอเมริกานะครับก็เลยทางแคนาดาไม่ได้สนถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะลงนามไปแล้วก็ตามทีครับ
0: นะคะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าสหรัฐอาจจะสามารถเปลี่ยนชื่อนั้นในการใช้ในฝั่งรัฐบาลสหรัฐได้แต่ว่าไม่สามารถบังคับให้ประเทศอื
1: ่
0: นมาใช้ชื่อนี้ได้นะคะก็ฝั่งแคนาดาไม่ยอมอยู่ละนะก็เป็นเลคออนแทริโอต่อไปนะคะยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับใครที่กำลังคิดจะขอวีซ่านะคะไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวีซ่าย้ายถิ่นฐาน immigrant visa นะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะ U.S. Department of State นะคะก็มีการประกาศระงับนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าถาวรหรือว่าวีซ่าย้ายถิ่นฐาน Immigrant Visa สำหรับผู้สมัครทั่วโลกนะคะอย่างกระทันหันโดยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินการระดับทั่วโลกหรือ globally เลยนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สมัครในประเทศไทยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่สถานทูตในกรุงเทพหรือกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่นะคะก็ได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะคะโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อที่จะปรับตารางเวลาการให้บริการแล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ของกงสุลทั่วโลกนะคะเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการฝึกอบรมในเรื่องของการยกระดับเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าถาวรให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ได้รับวีซ่าเนี่ยเดินทางเข้ามาเป็นภาระพึ่งพิงสวัสดิการของรัฐบาลสหรัฐนะคะในอนาคตทั้งนี้เองเนี่ยผู้สมัครจำนวนมากก็ได้เริ่มมีทยอยรับอีเมลได้มีการรับอีเมลกันเป็นการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนนัดหมายออกไปอย่างไม่มีกำหนดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสั่งระงับนัดหมายสัมภาษณ์ทั่วโลกเนี่ยเพื่อที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนทางกฎหมายด้านนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นไม่เพียงไม่กี่วันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางศาลผู้พิพากษาไต่สวนแห่งสหรัฐนะคะเพิ่งจะมีคำตัดสินยกเลิกคำสั่งเดิมของรัฐบาลที่เคยสั่งระงับการออกวีซ่าถาวร กับพลเมืองจาก75ประเทศนะคะซึ่งใน75ประเทศเนี่ยก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยศาลชี้ว่าการปฏิเสธวีซ่าโดยอิงจากสัญชาติเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประกาศหยุดชะงักนัดหมายเพื่อที่จะจัดฝึกอบรมทั่วโลกเนี่ย

0: ก็ส่งผลกระทบในกระบวนการพิจารณาวีซ่าถาวรเราก็ทำให้ต้องหยุดลงชั่วคราวนะคะในทางปฏิบัติอยู่ดีนอกจากมาตรการเกี่ยวกับวีซ่าย้ายถิ่นฐานแล้วนะคะทางสหรัฐเขาก็ยังได้ประกาศยกระดับความเข้มงวดกับวีซ่าประเภทอื่นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นการเสนอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าทำงานประเภทผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือ H-1B วีซ่านะคะสูงถึง 133,265 ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่เงินบาทนะดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมทั้งเตรียมแผนเพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจตัว B1 B2 วีซ่าย้อนหลังสำหรับผู้ที่เคยเดินเข้าประเทศแล้วยื่นขอศูนย์พักพิงหรือลี้ภัยนะคะซึ่งคาดว่าจะกระทบผู้ถือวีซ่าจำนวนมากทั่วโลกเลยนะคะสำหรับผู้ที่สมัครวีซ่าคนไทยนะที่กำลังขอวีซ่าถาวรที่ไม่ใช่วีซ่าแต่งงานวีซ่าติดตามครอบครัวหรือวีซ่าผ่านนายจ้างเนี่ยควรจะติดตามการประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนผ่านอีเมลจากทางสถานทูตอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะได้รับหรือเปล่านะคะแต่ในส่วนของผู้ที่จะยื่นวีซ่าชั่วคราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเขายังเปิดให้ดำเนินการตามปกติแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะความผูกพันกับประเทศไทยวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการสัมภาษณ์แล้วก็คัดกรองด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณชวกวนเฉิงจากมาเลเซียค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตลาลิซาค่ะ
2: ตอนนี้คุณชวกวนเฉิงนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเรื่องราวอัปเดตนะครับจากมาเลเซียครับ
0: ค่ะ
3: Good Morning Show
0: Good Morning Show
2: Good Morning
4: Good Morning Jess Good Morning Lisa
2: Okay so how's the weather rainyOh,
4: I happen to not be in Malaysia at the moment, actually.
0: Oh, where are you at the moment?
4: I'm in Japan, actually.
2: Oh, then how's the weather in Japan? Still hot or rainy?
4: Oh, actually, it was rainy, and the weather, despite being in summer, yesterday was actually quite cold, actually.
2: Oh, really? So it's really extreme?
4: Yeah, I was like... One day before it was like 34, 35 degrees, and yesterday it was like 22, 23 degrees.
2: I see. Okay, so which part of Japan are you in now?
4: I'm actually in Nagano. I'm not sure if our listeners know where this is.
2: In the central part of Japan. So
4: yeah, it's sort of
2: because there are news that there are lots of.Areas in Japan flooded
4: actually, but it just happened that this place that I'm at is just so peaceful actually that
2: that's good
4: that actually happens yeah.
0: that's good okay well even though you're in Japan but today you still have news updates from Malaysia for us
4: yes exactly and the first news that I'm bringing to you guys is well something related to Thailand as well because it mostly related to Thailand becauseThe Malaysian Defense Minister said that Malaysia will not allow any part of its territory, any part of Malaysia, to be used as a hiding place or safe haven by groups resorting to violence and rejecting peace process in southern Thailand. Okay. Now, I think we all know that in southern Thailand, there's always been clashes between the government and the militant forces, the Muslim militant forces, actually. And Malaysia has been trying to broker a peace process all these years actually that it's been quite long already and of course we all know how difficult it is when it comes to this kind of situation but Malaysia defense minister yesterday actually said that.Malaysia will ensure that the militants from southern Thailand will not be able to use any part of Malaysia's territory to be a hiding place for their forces. And the reason why this news is coming

0: bring, you know, like former prime ministers, you know.
1: Yes, exactly.
0: Under the lawsuit like this, so because it would be worse than this if they corrupted and we couldn't do anything with them. That's the worst.
1: Like for example, you know, being able to get a pardon.
2: Just saying.
1: You know.
0: I know. Just like what we said, that like we like you know, like brother, sister, you know, like prediction. Okay. Thank you so much for your time and enjoy your trip in Japan.
1: Thank you very much.
2: Yes, enjoy Japan. Have a nice day.
1: Same to all our listeners as well.
0: Okay, bye.
2: นะคะคุณชัวกวนเฉิงนะคะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็รายงานสภาพอากาศมาว่าค่อนข้างแปรปรวนนะคะเมื่อวันก่อนก็ร้อนนะแล้วก็กลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่นะญี่ปุ่นก็จะมีทั้งเรื่องของฝนเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็น้ำท่วมอีกด้วยนะคะก็ระมัดระวัง
0: ครับญี่ปุ่นตอนนี้น้ำท่วมหนักนะครับอันนี้ขอออกไปนอกเรื่องญี่ปุ่นนิดนึงเพราะไหนๆคุณชัวก็พูดเรื่องนี้แล้วนะฮ
2: ะ
0: มีน้ำท่วมหนักนะครับประกาศอยู่ในระดับสูงสุดเลยเนี่ยนะครับทางแถบจังหวัดอิชิกาวะนะครับเมืองหลักๆก็คือคานาซาวะแล้วก็โทยาม่านะครับทางตะวันตกเฉียงเหนืออันของเขานะดังนั้นก็ใครไปญี่ปุ่นพื้นที่นั้นระมัดระวังด้วยทีนี้มาดูข่าวสารนะที่คุณชัวพูดถึงกันนะครับข่าวแรกนะครับจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับไทยด้วยนะเพราะว่าในช่วงหลังนี้ที่เราทราบกันดีว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนนะครับของประเทศไทยนะครับชายแดนใต้ของประเทศไทยเนี่ยมาเลเซียเองก็ออกมานะยืนยันว่า1ก็คือว่าจะไม่ยอมให้มีการใช้พื้นที่หรือดินแดนของมาเลเซียนั้นนะครับในการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับก็ทางมาเลเซียก็พยายามมาตลอดว่าจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นเมดิเตอร์นะทำให้เกิดความสงบในพื้นที่ชายแดนใต้ของเรานะครับซึ่งเขาก็ทำมาตลอดแต่ว่าตอนนี้อาจจะมาถึงจุดที่สำคัญเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับคนที่จะมาเป็นผู้นำนะในการพูดคุยหรือว่าการหารือนะกระบวนการสันติภาพต่างๆทางฝั่งของมาเลเซียนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางมาเลเซียครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทางภาคใต้เราเนี่ยนราธิวาสเนี่ยค่ะเพิ่งที่จะเจอกับเหตุรุนแรงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะจนกระทั่งเนี่ยคือต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 22:15 จนถึง 17:00 นะคะก็เป็นความพยายามของมาเลเซียเนี่ยที่จะมาเป็นตัวกลางแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็บอกว่าจะไม่ยอมนะว่าให้คนกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยค่ะเข้ามาหลบในมาเลเซียอีกด้วยนะคะข่าวที่2ค่ะที่คุณชวนนำมาฝากกันนะคะก็เป็นข่าวที่คุณชวนบอกก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะมีอดีตนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง3คนค่ะขึ้นศาลในวันเดียวกันแต่คนละคดีกันนะคะคนละคดีแต่ขึ้นศาลวันเดียวกันนะคะก็คนแรกนะคะก็จะเป็นทางด้านของอิสมาอิลซาบรียาคอบนะคะเขาเนี่ยค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2021ถึง2022นะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาไม่แจ้งทรัพย์สินนะคะตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตนะคะโดยทรัพย์สินที่เป็นประเด็นเนี่ยรวมถึงเงินมูลค่าเกือบ40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีทองคำแท่งอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยจริงๆอ่ะถูกเรียกสอบสวนไปหลายครั้งแล้วนะคะและจริงๆเนี่ยเขามีกำหนดขึ้นศาลวันที่7สิงหาคมแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปหลังจากที่ได้มีการรับการรักษาตัวนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอีกด้วยนะคะคนที่2ค่ะนาจิบราซักนะคะอันนี้ก็คดีโด่งดังนะ
0: คุ
2: ณจนกระทั่งคุณชัวบอกว่าโอ้คดี 1MDB เนี่ยคือเกิดขึ้นนานเท่ากับรู้จักอาจารย์เจตเลยนะคะก
0: ็
2: เลยเห็นภาพได้เลยว่าหลายปีละนะคะคดีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็คนที่3ค่ะมูยดินยัสซินนะคะก็เป็นโครงการในช่วงของโควิด-19เนี้ยแหละค่ะที่มีการได้รับผลประโยชน์นะคะเงินประมาณ 232.5 ล้านริงกิตหรือว่า 1,900 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมประมาณ200ล้านริงกิตล้วน 1.63 พันล้านบาทอีกด้วยค่ะ
0: คือฟังตัวเลขเนี่ยผมก็บอกคุณชูบอกว่าเอาตัวเลขมารวมกันนี่มันเยอะมากเลยนะ
2: มหาศาลมากเลย
0: มหาศาลเลยนะเอาตัวเลขของทั้ง3คนเนี่ยมารวมกันเนี่ยนี้คุณ

0: ตั๋วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าคือเป็นการมาเจอกันของอดีตนายกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจเท่าไหร่แต่เราก็คุยกันว่าอย่างน้อยๆก็ดีนะอย่างน้อยๆเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคุณยังสามารถเอาผิดนะครับกับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันแม้จะเป็นระดับนายกรัฐมนตรีได้คือคุณยังสามารถเอาผิดได้ดีกว่าไม่สามารถจะเอาผิดได้เลยอันนี้จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโกงก็โกงไปอย่างงี้หรอนะดังนั้นเนี่ยก็นะก็ถือว่าเป็นไม่not too bad อ่ะนะ
1: ก็หวังว่านะคือในเมื่อคนระดับนี้ยังสามารถขึ้นศาลนะมีขึ้นศาลได้ก็อาจจะส่งผลต่อระบบเรื่องของกฎหมายต่างๆนะในทั่วประเทศค่ะ
0: หวังว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดในการตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
0: ครับและผมเจษดาสารทองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับในหัวอัดนะเขาบอกว่ามีตัวชี้วัดนะเรื่องของสุขภาพนะครับตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยนะคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับในหัวอัดกัน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับในหัวอัดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าจะปิดการรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะคะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่นะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะค่าอบรมค่ะอยู่ที่ท่านละ 59,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือเพียง2ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วย2ที่นั่งสุดท้ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะปิดการรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0944803034แล้วก็เบอร์0943966649รีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะ2ที่นั่งสุดท้ายและปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
0: อย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารีรอนะฮะแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคนที่จะได้ไปฟังอย่างจุใจเลยก็คือในหัวอาจนะใครที่บอกว่าแหมฟังอาจารย์แล้วไม่เคยจะพอเลยนะพูดยังไม่ทันจะจบนะไปฟังกันได้เลยอีก2ที่นะครับแล้วก็มีกูรูอีกหลายๆท่านเลยนะผมก็จะไปร่วมแจมด้วยนะครับตอนนี้ในหัวอาจยิ้มรอแล้วนะฮะไปพูดคุยกันครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์เหลือ2ที่บิ้วหน่อยฮะ
6: ผมเนี่ย

0: จะได้เจอดร.เจตแน่ๆอีกครั้งหนึ่งจะไปได้ดูจะดูว่าหน้าดร.ผิวหน้าดร.เจตเนี่ยใสแค่ไหนคือตอนนี้ดูเนี่ยแบบใช้ครีมอะไรอ่ะท่าน
1: ครีมที่เรียกว่าฟิลเตอร์ครับ
0: เดี๋ยวต้องไปถามใน CEO of ASEAN รุ่นที่3
1: ครับ
0: ซึ่งวันที่2กันยาเนี่ยก็จะมีการต้องใช้คำว่าปฐมนิเทศหรือเปล่า
1: ที่เราต้อง
0: ใช่ๆครับ
2: ค่ะ
0: ก็เจอกันกับกูรูอาเซียนของรายการทั้ง4ท่านนะครับมีผมมีอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์
0: ดร.กฤตด้วย
1: ครับ
0: อีกท่านหนึ่งอีกมีท่านหนึ่งด้วยนะรู้สึก4ท่าน
1: ครับ
0: ก็มาเจอกันก่อนที่จะเข้าไปสู่การอบรมด้วยเข้าใจว่าดร.เจตก็น่าจะไปอยู
1: ่เขาไปเสริมทับไปเติมด้วยนะ
2: อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนนะคะ
0: คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนครับ4ท่านวันที่2กันยานะครับเพราะนั้นเหลืออีก2ที่ท่านมาเจอผมหัวข้อในวันที่2กันยานี้ที่เราจะเจอกับวิทยากรประจำรายการGood Morning ASEANเนี่ยนะครับหัวข้อน่าสนใจครับว่าอาเซียนเนี่ยจะอยู่อย่างไรภายใต้สถานการณ์โลกสถานการณ์ในระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าอบรมในอาเซียนซีโออาเซียนรุ่นที่3ว่าจะต้องวางกลยุทธ์วางหมากรู้เขารู้เราเรื่องอาเซียนยังไงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันล้อมอาเซียนอยู่ขณะนี
1: ้ครับก็คือเป็นอาเซียนที่ถูกแซนด์วิชเนาะถูกประกบด้วยจีนกับสหรัฐนะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่อาเซียนแต่เราจะพูดคุยถึงสหรัฐกับจีนด้วยเพราะว่าเขาทำอะไรขยับอะไรกระทบอาเซียนหมดเลยนะดังนั้นมันจะเป็นแค่อาเซียนโดดๆไม่ได้ต้องมาดูกับจีนด้วยไม่นำซ้ำถ้ากว้างไปกว่านั้นนอกจากแซนด์วิชของสหรัฐกับจีนแล้วก็คือ AI ที่ล้อมอยู่ทั้งหมดด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะที่เป็นเรียกว่าครบเครื่องในทุกมิติสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ
0: ใช่ครับอีก2ท่านทั้งหลายครับมาเจอผมครับอีก2ท่านครับเดี๋ยวเราจะเจอกันครับ
1: ครับมาดูหัวข้อวันนี้ครับดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตอนแรกเนี่ยผมอ่านเป็นดัชนีสุขภาพแต่จริงๆแล้วของมันมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะอาจารย์มันคืออะไรช่วยขยายความหน่อยครับ
0: ครับก็ผมหัวข้อเนี่ยเป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยและผมวงเล็บว่าเป็นตัวใหม่ท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการเราหรือเห็นโปสเตอร์ของการโฆษณาหัวข้อเนี่ยวงเล็บว่าตัวใหม่ท่านว่าจะคิดว่าเอ้ยแล้วมันมีตัวเก่าด้วยเหรออ
2: ืมนั่นน่ะสิ
0: คำว่าตัวใหม่ของผมก็คือยังไม่มีตัวเก่าแต่ว่าเป็นตัวใหม่อ่ะ
1: อ๋อ
0: ที่จะทำขึ้นใหม่อ่ะ
2: ล่าสุดนี
0: ้ล่าสุดผมก็ไม่รู้จะใช้หัวข้อก็เป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
1: อ
0: ันไปอ่ะที่เพิ่งทำไงก็คือว่าผมเพิ่งตัดสายสะดือ
1: โ
0: อ้เป็นตัดสายสะดือแต่การที่ให้ผมตัดสายสะดือเนี่ยก็มีหน่วยงานที่อนุญาตให้ผมเข้าไปทำวิจัยเรื่องนี
2: ้
0: ก็คือกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพนะซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดี๋ยวประเทศไทยจะมีดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่ระบุและบ่งบอกเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพของคนไทยทำไมกองเศรษฐกิจในอย.เนี่ยจึงหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้และจัดทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยนะครับโตมากนะจะบอกให้โตมากๆเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมปูพื้นท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอินเด็กซ์นี่นะครับ เราก็จะได้เห็นหน่วยงานราชการ2หน่วยงานหลักๆที่วัดดัชนีเป็นเชิงตัวเลขเชิงปริมาณคือผมแยกนี้นะครับผมแยกว่าดัชนีที่ประเทศไทยทำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นดัชนีที่เป็นเชิงปริมาณก็คือตัวเลขและดัชนีที่เป็นคุณภาพคำว่าดัชนีคุณภาพของผมหมายถึงว่ามันมีดัชนีที่ถามทัศนคติของคนคุณรู้สึกยังไงคุณสำหรับเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพเป็นทัศนคติแต่ที่เป็นดัชนีที่เป็นตัวเลขออกมาเลยก็คือหมายความว่าวัดออกมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะเป็น2หน่วยงานหลักที่ทำก็คือสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะ

0: ทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีดัชนีผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดัชนีราคาส่งออกนำเข้านะครับสมัยนานแล้วผมก็มีส่วนสำคัญในการทำดัชนีให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในสัก 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่รายงานอยู่เป็นระยะเนี่ยก็สสอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาจะทำตัวหลักๆก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าดัชนี MPI Manufacturing Production Indexแล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังผลิตการผลิตที่ท่านผู้ฟังถ้าตามผมในรายการเนี่ยผมก็เคยพูดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า capacity utilization rate ก็คือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือโรงงานเนี่ยเดินเครื่องเท่าไหร่หลักๆก็สสอก็จะทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายๆตัวนะแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ตัว CAPU อัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วตัวอีกหลายตัวบลาๆๆๆๆไปนะฮะอันนี้เป็น2หน่วยงานหลักที่ทำดัชนีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะมีกระทรวงสาธารณสุขโดยกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะทำดัชนีนี้ขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับประเทศไทยให้ท่านผู้ฟังให้ผู้ประกอบการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าทิศทางของอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยมันเป็นทิศทางแบบไหนนะครับก็เหมือน2หน่วยงานที่ผมพูดถึงเหมือนกระทรวงพาณิชย์เหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมเดี๋ยวต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะมีดัชนีตรงนี้มาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะได้วางแผนถูกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทำไมจะต้องมาพูดถึงดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพท่านผู้ฟังครับไอ้ตรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจโตได้นะครับเพราะไอ้เซกเตอร์นี้ไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะมันโตมากเลยนะครับมันสัดส่วนของมันเนี่ยทั้งระบบเลยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 7% ของรายได้ประชาชาติ 7% ของ GDP ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับ GDP ของภาคเกษตรไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขของไอ้ตัวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดเนี่ยมาเทียบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยนะครับ27% เนี่ยกลายเป็นน้องๆเลยนะน้องๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เลย
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณ 32% ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งประเทศนะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยมันโตมากนะ
1: คร
0: ับพอโตมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันผลักดันและผลักดันให้มันไปในทิศทางไดเรคชั่นที่มันถูกต้องแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการสร้างเงินสร้างงานให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวไทยได้ถูกต้องนี่คือเหตุผลและสาระสำคัญหลักๆที่เราจะต้องมาจัดทำดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สุขภาพนานาชาติวงเล็บภาษาอังกฤษว่า medical hubถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเริ่มจากในตั้งแต่ปี2559อ่ะเป็นต้นมาแล้วน่าจะผ่านยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์เนี่ย2560ถึง2569ปีนี้จะสิ้นสุดและก็จะมีต่อไปเป็นถึง2577นะเรามีภาพ direction ทิศทางของประเทศในเป็น medical hub ศูนย์กลางของสุขภาพนานาชาติในยุทธศาสตร์อยู่แล้วนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องขับเคลื่อนต่อไปและตัวกองที่รับผิดชอบอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ติดตามมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แหละครับสิ่งที่ผมดูเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในปี68มัน 1.4

0: ล้านล้าน 1.4 ล้านล้านบาท69ผมประเมินว่าผมคาดการว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาท 1.5 ล้านล้านบาทถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมได้ตามมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เนี่ยผมคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 1.5 ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความสำคัญมากๆท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องไปเรื่องนวดเรื่องสปาเรื่องเบลเนสเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดร.เจตหน้าใสๆเนี่ยคงใช้กิจต่างๆดีๆมันก็ไปครีมที่ดร.เจตใช้ด้วย
1: สวดมนต์นะ
0: ฮะอ๋อเลยครับใจสบายมันเลยออกมาทางหน้าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าต้องมีครีมแน่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ในนั้นแน่
1: ๆครับ
0: คราวนี้ท่านผู้ฟังแล้วผมมาวัดตัวไหนไอตัวสำคัญที่ผมบอกว่าสำคัญอย่างนั้นเหมือนสัดส่วนเท่านั้นของ GDP สัดส่วนเท่านั้นของอุตสาหกรรมผมวัดตัวไหนมันมีอยู่7ตัวท่านผู้ฟังท่านที่ฟังผมอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านลงไปดูว่าท่านน่ะอยู่ในเซกเตอร์ไหน1ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวหลักๆเป็นยา2เป็นอาหาร3เป็นเครื่องมือแพทย์4ที่ดร.เจตใช้อยู่เครื่องสำอาง
2: ค่ะ
0: ทาหน้าซึ่งผมก็ใช้บ้างแต่แบรนด์จะไม่ดีเท่าดร.เจต5วัตถุอันตรายวัตถุอันตรายก็พวกอะไรนะที่ไปทำความสะอาดอะไรพวกนี้น้ำยาโน่นน้ำยานี่เนี่ยนะครับที่ไปทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์และก็ตัวที่7ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือกลุ่ม7กลุ่มสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยที่มีสัดส่วนและอื่นๆนะรวมกันแล้วนี่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับ7:15 นเดี๋ยวมาดูผลของการคำนวณดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเพิ่งตัดสายสะดือ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับคุณลิซ่าครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตัวใหม่ค่ะ
0: อีก2ท่านอีก2ท่านที่ขาดอยู่ผมอยากเจอท่านจัง อยากมาเจอผมหน่อยได้มั้ยท่าน
1: ใครเป็น2คนสุดท้ายนะ
0: 2คนสุดท้ายผมอยากเจอท่าน
1: มารายงานตัวกับมาพบนะฮะในหัวอัดด้วยนะครับ
0: ครับผมอยากเจอท่านจังมาหน่อยนะครับมาหน่อยนะครับคนที่เข้าห้องเรียนวันนี้เช็คชื่อให้นะครับคุณธราเทพมาวันนี้มานะครับคุณสุมิตานะครับโอเคดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผมทำมันมีทั้งหมด27กลุ่มขออภัยฮะ21ตัวนะ21กลุ่มใน21กลุ่มเนี่ยคือแยกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนิดเดียวครับเดี๋ยวท่านอาจจะแบบมันลงรายละเอียดเป็นทางวิชาการเยอะไปหรือเปล่าแยกเป็นในกลุ่มดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่ผมทำเนี่ยนะครับให้กับอย.เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นที่เป็นด้านผลผลิตด้านการส่งออกด้านการนำเข้าผลิตส่งออกนำเข้า3ตัวใหญ่ใน3ตัวใหญ่ลงเป็น7ตัวย่อยก็จะมี21ตัวก็จะมียามีอาหารมีเครื่องมือแพทย์มีเครื่องสำอางมีวัตถุอันตรายแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะนั้น73ก็21ตัวละเอียดมากนะครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าเราทำเป็นหลายปีสเต็ปต่อไปของการทำงานก็คือต้องลงไปหลายไตรมาสและก็เป็นหลายเดือนเพราะส่วนใหญ่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทำเป็นรายเดือนเพราะนั้นเราก็ต้องขยับให้มันเป็นรายเดือนต่อไปเพื่อให้ล้อกับสิ่งที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศรายงานและที่กลับมาที่ส่วนตัวผมอีกนิดนึงก็โฆษณาไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะทำในสังกัดของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นดัชนีตัวใหม่

0: ของประเทศไทยเช่นกันท่าน
1: ฟ
0: ังติดตามด้วย
1: ไปถึงก็ผลิตผลงานเลยนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวผมจะมีออกเราออกจะออกโปรดักต์ตัวใหม่ทางด้านวิชาการออกมาฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเรามาถึงตัวที่ถ้าเป็นมูลค่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าตัว

0: ลิตเยอะสองมาก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ถ้าเป็นการส่งออกก็ยังเป็นอาหารและก็เครื่องมือทางการแพทย์นะครับตัวที่เป็นนำเข้าเนี่ยก็ยังเป็นอาหารอยู่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนี่ยเยอะเหมือนกันนำเข้าและก็ผลิตภัณฑ์ยาก็นำเข้าเยอะนะครับโอเคคณิตสูตรในการคำนวณมันมีหลายสูตรมากในการคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังที่เคารพกับนิดเดียวเพื่อท่านน้องๆนักศึกษาที่ฟังอยู่นะครับมันมีสูตรในการคำนวณดัชนีหลักๆประมาณสัก4สูตรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้สูตรที่เรียกว่า last pair ส่วนใหญ่ผมก็ใช้สูตรนั้นแหละครับผลของการคำนวณมันก็ออกเป็นรายปีเพราะผมใช้รายปีเวลาคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังครับเพิ่มๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่อยนะครับก็คือเราก็ต้องเทียบปีฐานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาใช้2566เป็นปีฐานกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ปี2564เป็นปีฐานซึ่งเราตัวเราเองผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วก็พบว่าโอเคเราก็จะใช้2564เหมือนกับที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใช้ของกระทรวงอุตสาหกรรมใช้นะครับเพราะนั้นก็จะฐานก็คือเป็นปี2564อีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพมันก็เป็นหมวดของอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะนั้นก็คงเป็นหมวดวิธีอ่านค่าดัชนีท่านผู้ฟังง่ายๆเลยถ้าดัชนีเนี่ยเท่ากับ100ก็แสดงว่าในสถานการณ์นั้นๆไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าผลดัชนีมันมากกว่า100ก็แสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของตัวดัชนีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อุตสาหกรรมตัวนั้นมันโตขึ้นแต่ถ้ามันน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมตัวนั้นมันแย่ลงอ่ะน้อยกว่า100ผลของการคำนวณดัชนีมาแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่าคำนวณอยู่3ตัวใช่ไหมครับผลิตดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมดัชนีผลิตภัณฑ์ดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งออกดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าไอ้3ตัวนี้ผมมาเอามาถ่วงน้ำหนักนะเอามาถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เป็นตัวรวมของประเทศไทยนะส่วนวิธีการการถ่วงน้ำหนักเนี่ยท่านที่สนใจก็มาคุยกับผม
1: มันมีรายละเอียด
0: ไงเอามาถ่วงไงอ๋อผมบอกเร็วๆก็คือว่าผมทำตั้งแต่ปี65 66 67 68นะ68แล้วผมก็ประเมิน69ไปด้วยเนี่ยผมพบว่าตั้งแต่65 66 67 68นะครับเดี๋ยวผม69เดี๋ยวค่อยว่ากัน65 66 67 68เนี่ยดัชนีผลผลิตขออภัยฮะดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ล้อกับที่ต้องในเบรกแรกที่ผมว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนั้นมันเป็นเฉพาะมูลค่าแต่ในดัชนีที่ผมทำเนี่ยมันเพิ่มทั้งมันมีทั้งมูลค่าการนำเข้าแล้วก็การส่งออกก็เพิ่ม 12% 16% 19% 13% ในกรณีที่เป็นของปี2569ซึ่งเรานั่งกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับตัวดัชนีเนี่ยผมก็ไปเปิดใหม่โดยใช้แบบจำลองด้านเศรษฐกิจอีกตัวนึงเข้ามาวิเคราะห์ก็พบว่ามันก็มีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นนะครับเป็น 3.2% พอเราการเปลี่ยนแปลงของตัวดัชนีมาลบกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัตราขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่นะครับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เปิดเผยแพร่เป็นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่ลงรายละเอียดในแต่ละทั้งความถี่แล้วก็แต่ละสินค้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในแง่ของการวางแผนในแง่ของการทำเรื่องของยุทธศาสตร์แต่เราจะลงไปในถึงรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนนะครับก็จะเป็นดัชนีน้องใหม่อีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงดัชนีซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่และก็สำคัญมากๆอันนี้ยังไม่ได้รวมก็ผมว่านวดสปาหรือเวลเนสฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรนี้ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ในนี้อยู่ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยในการติดตามดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับ7:25เหลือเวลาอีก2นาที
1: ครับคาดว่าตัวดัชนีนี้จะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับ
0: เดี๋ยวคงแถลงนี่

0: คงจะเป็นหน่วยงานราชการเขาคงแถลงเองนะครับตอนนี้เขาคงจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ส่งรายงานการวิจัยให้เขาไปแล้วเพิ่งนำเสนอไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับคงมีปรับอาจจะปรับนู่นปรับนี่นิดๆหน่อยๆนะครับทำให้จับไม่ได้แก้ไขนะครับเขาดูเรื่องอาจจะลงไปในรายความถี่เพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นรายปีอยู่อาจจะลงไปรายไตรมาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับหรือเป็นรายเดือนอันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนาะมันก็ควรต้องมีตัวชี้วัดมีดัชนีที
0: ่
1: จับต้องได้แล้วก็มองว่าอะไรที่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะมันก็จะกลายเป็นว่าออกมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าสมมติว่าเราบอกว่าด็อกเตอร์เราบอกว่าผลผลิตมันโตมากเลยนะดัชนีผลผลิตมากแต่ว่าขณะเดียวกันดัชนีการนำเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพก็โตเช่นกันนะครับ
1: มันก็
0: ไม่น่าจะดีนะครับว่าเฮ้ยเราก็ต้องนำเข้าเยอะเหมือนกันนะลงไปในรายไส้ในว่าไอ้ผลผลิตที่มันโตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามันใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่เราสามารถจะไปวางแผนประเทศได้อีกเช่นกันนะครับในเซกเตอร์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพครับ
1: อาจารย์ครับมันสามารถจะดูไปได้จนถึงขนาดที่เพราะว่าแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนาะและหลายประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเองก็กลัวเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่องของการที่เราต้องเอา local content มาใช้ตัวดัชนีนี้สามารถไปดูตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
0: ดูได้ครับดูได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นประเด็นที่ดีมากๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับทีมทำงานทีมวิจัยที่ไปดูเรื่องเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่ท่านดร.เจตนี่ท่านเป็นเศรษฐศาสตร์หรือท่านเป็นนี่ท่านแบบ
1: ไม่
0: เป๊ะมากเลยนะครับเก่งมากเลย
1: แอบสอบจากอาจารย์มาฟังบ่อยไงฮะฟังบ่อยนะฮะกรณีก็
0: เป็นประเด็นที่ดีมากๆอันนี้จะไปดูแยกได้ว่าจริงๆมันใช้โลโก้คอนเทนต์ตัวไหนที่ใช้โลโก้คอนเทนต์ในประเทศไทยตัวไหนที่นำเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ไปแยกในตัวดัชนีนะครับน่าสนใจนะครับ
1: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกีดกันนะถ้าเกิดเราทำตั้งแต่ในประเทศได้ชัดเจนว่าฉันไม่ได้เอาของข้างนอกมานะเป็นแต่โลโก้คอนเทนต์นะดังนั้นคุณจะมากีดกันฉันไม่ได้นะแล้วเราเซ็นดารายนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเราได้
0: ถูกต้องถูกต้องครับผมดีมากเลยประเด็นนี้ขอบคุณมากเลยลืมเชิญไปคอมเมนต์นะเนี่ย
1: ยินดีครับครับใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ต่ออย่างที่บอกนะสองที่สุดท้ายนะแต่ว่าใครเป็นสองที่สุดท้ายเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วบอกด้วยนะบอกว่าผมนี่แหละดิฉันนี่แหละคือสองที่สุดท้าย
0: ใช่ใช่มาบอกผมหน่อย
2: นะคะ
0: สองคนสุดท้ายอยากเจอจังเลย
2: สองคนสุดท้ายนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะใครที่สนใจ
0: มาแล้วมาแนะนำผมด้วยนะมาแล้วมาแนะนำผมด้วยว่าเนี่ยอาจารย์ครับผมหนูเป็นสองคนสุดท้าย
1: ครับโอเคขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์
0: ขอบคุณครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณลิซ่า
2: ค่ะ
1: เราเน้นกันอีกทีซิเบอร์โทรศัพท์2ที่สุดท้ายหมายเลขอะไรนะ
2: สำหรับใครที่อยากจะเป็น2ที่สุดท้ายนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649ค่ะ
1: ครับสองที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมาแสดงตัวกับอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณลิซ่า
2: ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆนะคะลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรดานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลินวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาดร.กิฟสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิวพรคุณเก๋

0: ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ดร.กิฟต์คะในเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นข่าวมายาวนานล่าสุดนั้นมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการได้หลักฐานเรื่องของคนที่เขาเรียกเก็บตังค์ใช่ไหมหรือไม่ใช่เป็นเซลล์เขาเรียกอะไรในหน้าหรือว่ากลุ่มคนที่เรียกรับทรัพย์แล้วก็รับทรัพย์เพื่อที่จะเข้าขบวนการมันก็จะมีข่าวประเด็นเรื่องของการเปิดขบวนการโกงสอบสาย1อาจจะมีหลายสายเนาะเพรา
2: ะ
1: มันเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2: แล้วก็มีหลายวงหลายปีด้วยนะคะ
1: ถูกแต่ว่าประเด็นของเส้นสายในครั้งนี้มีความค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงินเพื่อที่มีผลโยงไปจนถึงคนที่สอบจนถึงการบรรจุข้าราชการเห็นข่าวบอกว่ามีบรรจุไปแล้ว57คน57ตำแหน่งนะก็ประเด็นนี้น่าสนใจนี่เราย้อนกลับมาเพราะว่าคือมันมีทั้งเรื่องของการทุจริตในวงการราชการรวมทั้งเรื่องการเมืองด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ภาคการเมืองนะดร.กิฟต์ก็มีการพยายามเปิดแผลเพื่อที่จะให้ไปจนถึงระดับที่สูงกว่าข้าราชการก็คือโยงไปจนถึงนักการเมืองก็พยายามจะโยงไปถึงนักการเมืองแต่ว่าในกระบวนการสอบสวนหรือเก็บข้อมูลที่มีข่าวออกมาในขณะนี้มันอยู่แค่ระดับที่เรียกว่าอดีตอธิบดีหรือว่าอธิบดีเท่านั้นเองบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันไม่สะใจเนาะมันควรจะต้องมากกว่านั้นเพราะคนก็มีความคาดหวังว่ามันน่าจะมีคนที่ใหญ่กว่านั้นที่เกี่ยวข้องนี่เรามาไล่เรียงกันต่อนะมันพาดไปจนถึงวงการศึกษาด้วยนะคะที่ดร.กิฟต์เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ข้าราชการมหาลัยข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการการเมืองนะความเกี่ยวโยงแบบนี้นะมันมีประเด็นทางกฎหมายอะไรที่ดร.กิฟต์คิดว่าน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆถามบ่อยนะ
0: ใช่ๆก็น่าจะเป็นการพูดถึงความคืบหน้าแล้วกันเนาะคุณสมพรคุณเก๋นะคะถ้าจะพูดประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันเองอ่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปไม่ต้องเรียกเรื่องเป็นปีหรอกเนาะเอาแค่สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะต้องติดตามนะคะแล้วจริงๆพูดถึงเรื่องของการโกงข้อสอบต่างๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะบอกว่าคือในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเองเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีคุณูปการบางประการเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะว่าเอาล่ะการเปิดเผยทำให้เกิดความโปร่งใสต่างๆเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จะทำให้เกิดระบบที่มีการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะคือคอร์รัปชันมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นนะมันส่งกระจายไปถึงทุกๆคนเลยถ้าเกิดเราเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยการกลับไปแก้ปัญหาตรงรากเหง้าแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกตรงนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าไหมคุณสภาคุณเก๋นะคะ
1: คือ
0: คงไม่ได้บอกหรอกค่ะว่า
1: คือ
0: ไอ้ที่ว่าใครผิดใครถูกนะคะมันก็ต้องทำเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะให้เขาเรียกว่าประโยชน์เนี่ยไปตกแก่ทุกคนในประเทศด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าถ้าเราได้คนที่เขาเก่งแล้วดีด้วยก็คือไม่โกงเนาะเข้ามาเป็นคนที่ทำงานทางด้านราชการเนี่ยประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคุณสมพงษ์แกอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ตรงกันแน่นอนแหละแหมใครจะอยากได้คนที่โกงเข้ามาทำงานให้ถูกไหมคะอันนี้ประเด็นตรงนี้ก็มีความสำคัญอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องไปให้ถึงที่สุดนะคุณสมพงษ์คุณเก๋นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราพูดถึงมันโยงไปถึงใครบ้างค่ะมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการโยงไปถึงฝั่งของเราเรียกว่าผู้บังคับบัญชาเนาะขึ้นไปนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าโยงไปถึงนักการเมืองไหมเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้มันคงมีการขยายผลไปแหละแต่ว่าหลักฐานต่างๆเท่าที่เราเห็นบนหน้าสื่อตอนนี้คือไอ้ที่คนเห็นบนหน้าสื่อกับที่จริงๆมีอยู่ในสำนวนต่างๆคงไม่ตรงกันเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าในสำนวนคงจะมีรายละเอียดมากกว่าสิ่งที่เราเห็นคงเป็นเท่าที่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะแล้ว อย่างเดือนนี้เองเนี่ยก็มีการระบุเนาะเดือนที่ว่าประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือการที่ปปช.เนี่ยระบุชัดเจนนะคะ ว่าหลักฐานเนี่ยไปถึงสูงสุดนะไปถึงที่สุดเนี่ยก็คืออดีตอธิบดีสถ.ใช่ไหม

0: สุพรเก๋นะคะแล้วก็คือคำว่าอดีตเนี่ยมันเป็นการดำรงตำแหน่งในช่วงปี64ถึงปี68นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางการเงินด้วยนะนะคะแต่ตอนนี้เรื่องของหลักฐานเพียงพอที่จะพูดถึงฝ่ายการเมืองเองก็คิดว่าแม้จะยังไม่มาแต่ทุกคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการสอบครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคุณสุวรรณเกียรติมันกลับกลายเป็นว่าปปช.ไปพบข้อมูลนะคะดิจิทัลที่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายเดียวกันนะ อาจจะไม่เดียวกันแบบ 100% แต่ว่าก็มีความใกล้เคียงกันนะคะกลับไปถึงการสอบเมื่อปี2564ด้วยนะแล้วก็มีการมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นกระบวนการในลักษณะต่อเนื่องหลายปีมั้ยนะคะแล้วก็พฤติการดังกล่าวเองเนี่ยโยไปถึงเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดสอบการทำ DOR ใช่ไหมคะแก้ไขคะแนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลัง process หลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นเรื่องเรียกรับเงินเพื่อบรรจุนะอันนี้มันเวลาเราพูดรวมๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นแต่พอพูดแยกกันไปนี่มันมีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องของเส้นเงินใช่ไหมนะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกี่พันล้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าสำนักงานปปง.ปปช.นะคะท่านก็มีการตามเส้นเงินคือเข้าใจแล้วค่ะว่าในเรื่องของความแตกต่างของเนื้องานเนี่ยต่างกันเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาศัยข้อมูลเดียวกันได้นะคะแล้วก็มีชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดต่างๆทางฝ่ายการเมืองซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนเรื่องของความเกี่ยวข้องนะคะแต่ยังไม่รู้นะว่าเรื่องของในสำนวนจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เท่าที่เราทราบนะตอนนี้เนี่ยคือก็มีข่าวมึมกันมาแหละนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีความเขาเรียกว่าชื่อมันยังไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่นะนะคะก็น่าจะต้องพิสูจน์ไปถึงในอดีตด้วยคือเพราะอะไรด้วยความที่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องบุคคลด้วยแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องระบบด้วยพอมันเป็นเรื่องระบบแบบเนี้ยการจะป้องกันไม่ให้ในอนาคตมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะก็ต้องมีการป้องกันเชิงบุคคลและเชิงระบบด้วย
1: ค่ะต้องเหมือนกับรื้อระบบปรับโครงสร้างเลยหรือเปล่าแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าพระดร.กิฟต์เล่ามาที่เวลาที่เราคุยเนี่ยมันน่าจะมีที่มาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องกันมาซึ่งอดีตอาจจะเป็นเหมือนวงมันยังเล็กๆแล้วขยายจนใหญ่โตแบบเรียกว่าครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยถ้าเวลาสาวไปคือถ้ามันนานมากๆมันจะนานไปจนถึงขนาดไหนอายุความจะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมบางคนเสียชีวิตไปแล้วบางคนเกษียณอายุราชการไปแล้วจะเอาผิดเขาได้ยังไงหรือว่าจะไปดึงมันกลับมาได้แค่ไหน
0: คือต้องเรียนแบบนี้ว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคะมันก็พูดง่ายก็คือมันไม่ได้ตายตกไปตามการเกษียณอายุอ่ะคุณสมพรเก๋นะคะ
1: เรื่องยังอยู
0: ่ถูกต้องนะคะคือเกษียณไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความรับผิดที่เกิดจากการดำรงตำแหน่งหรือขณะดำรงตำแหน่งเนี่ยหายไปเพราะว่าสิ่งคือเดินก็คิดว่ามันก็มีคดีอื่นที่เราได้เห็นนะคะในหน้าข่าวต่างๆเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบางท่านเกษียณอายุไปแล้วเพิ่งมารับโทษเรื่องของคอร์รัปชันก็มีเยอะแยะนะคะคดีอาญาคดีทุจริตต่างๆเนี่ยมันดำเนินต่อไปอยู่แล้ว
1: คดีคอร์รัปชัน
0: ขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีพฤติการถูกไหมนะคะอันนี้ต้องดูจากฐานความผิดด้วยว่าผิดอะไรนะคะพยานหลักฐานแล้วก็อายุความเป็นแต่ละเรื่องไป
1: อ
0: ีกอันนึงคือเรื่องความรับผิดทางละเมิดนะคะแล้วก็การเรียกเงินคืนเนี่ยมันก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องของละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะก็อาจจะมีลักษณะของการบอกว่าอะล่ะรับผิดตรงไหนนะคะไล่เบี้ยได้ไหมชดใช้ตามกฎหมายได้อย่างไรคำนวณความเสียหายได้อย่างไรรวมถึงอายุความด้วยนะคะแล้วในทางวินัยอันนี้อาจจะซับซ้อนกว่าอีกเพราะว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยการดำเนินการทางวินัยก็ต้องมีตัวบทกฎหมายให้อำนาจนะคะในการดำเนินการกับผู้ที่พ้นราชการไปแล้วถูกไหมคะอันนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกษียณไปแล้วเนี่ยลงโทษทางวินัยได้หรือไม่หรือลงโทษไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะว่าหลังเกษียณก็ได้รับเบเนฟิตหรือว่าสวัสดิการบางอย่าง
1: สวัสดิการตำแหน่ง
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ต้องดูด้วยรายเราเรียกต้องมาคลาสสิฟายกันเนาะแยกประเภทนะคะ
1: แยกกลุ่ม
0: ถูกต้องนะคะดังนั้นในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยดันก็พูดรวมๆไปนะเพราะว่านอกจากเรื่องสอบทั้งถิ่นมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะถ้ามันสาวไปถึงตรงไหนเนี่ยเราก็อยากให้มันไปถึงต้นตอแหละนะคะเพราะว่าทำไมถึงไปคือไปเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อสะใจในการลงโทษนะคุณหรือว่าเก๋แต่ว่าเวลาเราสาว

0: ไปถึงต้นตอได้มันจะเห็น
1: มันจะรู้ที่แท้จริงเงา
0: ใช่รากเหง้าที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คือพอเราทราบรากเหง้าที่แท้จริงเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกต้องนะให้ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วลูกหลานใช่ไหมเราอาจจะ
1: ไม่ทันนะ
0: พักนึงก
2: ็ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็ตายแล้ว
2: ค่ะดร.กิ๊ฟคะอย่างกรณีที่มีผู้สมัครเนี่ยเขาจ่ายเงินให้กับนายหน้าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่มีชื่อสอบผ่านหรือไม่ได้รับสิทธิ์ที่ถูกสัญญาเอาไว้เนี่ยอันนี้ในประเด็นเรื่องของกฎหมายอาจจะมีเรื่องของความผิดช่อโกงประชาชนที่นอกเหนือจากเรื่องของการทุจริตสอบหรือเจ้าหน้าที่รัฐด้วยไหมคะ
1: จะเรียกตังคืนหรือเปล่าคะ
0: ใช่
1: คุณถามตรงๆ
0: เลยนะจะไปเรียกตังคืนเนี่ยก็ต้องดูว่าที่เราทำมันผิดหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคุณหรือว่าคุณเก๋นะคะดังนั้นอาจจะต้องดูทีละเรื่องนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าเรียกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนั่นเนี่ยไปพิสูจน์เรื่องของเจตนาด้วยเนาะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเงินที่เขาเรียกรับจากเราเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปทำอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทราบอยู่แล้วว่าเป็นเงินไปซื้อตำแหน่งอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คุณก็ผิดเหมือนกันนะ
1: เงินไปซื้อตำแหน่งนี่เรียกคืนได้ไหม เพราะว่าแรกๆตอนมีข่าวใหม่ๆเขาเรียกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจำได้ไหมเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาถูกโกง
0: คือที่ว่าผู้เสียหายนี่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปซื้อตำแหน่งโดยทราบอยู่แล้วเนี่ยเรียกเงินคืนมันก็ต้องอาศัยหลายอย่างเหมือนกันนะคะเวลาเราพูดถึงผู้เสียหายโดยนิตินัยเองเนี่ยอยากจะให้ทราบว่าคือมันมีหลักการหนึ่งนะคะมันก็คือเวลาคนไปศาลเนี่ยต้องไปด้วยมือสะอาดนะคะเวลาเราพูดถึงผู้เสียหายโดยนิตินัยมันก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดถูกไหมอันนี้คือหลักการนะคะเพียงแต่ว่าท่านจะทราบหรือท่านไม่ทราบอันนี้ต้องไปดูเรื่องของเจตนาแต่หลังๆเรื่องนี้ก็เงียบไปนะนะคะแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยการที่ผู้สมัครเนี่ยจ่ายเงินให้นายหน้าใช่ไหมคะหรือว่าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปสอบผ่านต่างๆเนี่ยเรียกคืนยากมากแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่านิติกรรมดังกล่าวเนี่ยคือถ้าเราเอากลับไปฐานนิติกรรมเนี่ยปี1ปี2ที่เด็กๆเรียนอ่ะเนาะก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150นะที่เรียนกันเลยเนี่ยการทำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยนะคะอันนี้นิติกรรมก็ตกเป็นโมฆะใช่ไหมนะคะแล้วถามว่าคุณเอาเงินเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกมีเจตนาไปซื้อตำแหน่งอยู่แล้วอยู่ไปเรียกคืนเนี่ยกับนิติกรรมที่เป็นโมฆะมันก็คือมันสูญเปล่ามาตั้งแต่ต้นแล้วนะ
1: เพราะนั้นเนี่ย
0: เราจะไปโดนคดีอาญาด้วย
1: โดนคดีอาญามันมีช่วง
0: ไม่นับกรณีถูกหลอกนะคุณต้องมีข้อต่างออกไปเออถ้าในหน้าบอกเอ้ยนี่สามารถช่วยบรรจุได้จริงๆเราไม่มีต่างๆนานาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคำว่าช่อโกงเนี่ยหรือโกงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะไปเป็นข้อหาสำหรับคนที่เขามาโกงถูกไหมมาช่อโกงเป็นต้นแต่คนที่เป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงจริงเนี่ยเขาก็ต้องมีไม่ได้มีเจตนาร้ายคือมือเขาต้องไม่เปื้อนด้วยอะค่ะ
2: เห็นภาพเลยค่ะ
1: แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะติดตามข่าวแล้วก็จะได้ยินนะคุณเก๋คุณดร.กิฟว่าเวลาที่เขาจ่ายสตางค์เนี่ยคือรับปากกึ่งมีเงื่อนไขก็คือถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตังค์คืนไม่ให้ตังค์คืนไม่คืนตังค์อ่ะพูดง่ายๆเพราะเงินเราไปจ่ายไปแล้วพูดง่ายๆแต่อันนี้ก็เป็นที่มาของเวลาที่คนที่เสียสตางค์แล้วสอบไม่ได
2: ้
1: ที่เอามาร้องในตอนแรกเลยทำให้มีการขุดคุ้ยจนกลายเป็นคดีความในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้หลายๆท่านที่ติดตามข่าวก็พยายามที่จะติดตามข่าวว่ามันสาวไปจนถึงข้าราชการในส่วนอื่นๆไหมอย่างเช่นเรื่องของการเมืองนี่ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษยังกรณีที่มีการจับนายหน้าคนหนึ่งที่ชื่อนายกเฮงนะแล้วก็มีการเปิดขบวนการโกงสอบสายของนายกเฮงที่โยงไปถึงจ่าพิชิตที่ตอนแรกหายตัวไปนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเงินว่าจ่ายหัวละ
2: 650,000
1: คนที่อยู่ในสายเขานี่ประมาณ100กว่าคนบรรจุไปแล้ว57คนแบบนี้เอาเส้นเดียวแล้วกันเอาสายเดียวนะครับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นอบจใช่ไหมม
2: ัน
1: คือสอบอบจอบจนี่เขาเรียกเป็นข้าราชการประเภทไหนมันใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับข้าราชการพลเรือนหรือเปล่า
0: ข้าราชการเนี่ย
1: บางตำแหน่งมันมาจากการเลือกตั้งอ่ะ
0: ค่ะคือประเด็นเรื่องของการเดินข้าราชการประเภทไหนเนี่ยสิ่งที่เราต้อง

0: ย้อนกลับไปดูก็คือเรื่องของกฎหมายนั่นแหละนะคะถ้าหมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะใช่อันนี้ต้องแยกสถานะว่าเขาไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนถูกไหมนะคะเราเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำของอบจที่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะจริงมันแบ่งเองนะคุณนายก
1: น
0: ายกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ข้าราชการของอบจดังนั้นถ้าจะโยงไปเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเป็นผู้สอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอบจอยู่ในระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยอันนี้ก็จะตรงกันว่าเรื่องเกษียณบ้างเรื่องวินัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกเพราะว่าไม่ได้ว่าเอาพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ตรงๆนะคะ
1: ค่ะค่ะก็เนื่องจากมันมีตำแหน่งที่มันซ้อนๆกันอยู
2: ่
1: ใช่ไหมคะเพราะเป็นอบจแล้วก็บางส่วนก็คือผู้ทั้งก่อเหตุหรือว่าผู้ที่ถูกจับเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่เราก็เรียกนายกเฮงนายกเฮงเนี่ยนะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงนายกเฮงเนี่ยคือรู้ว่าเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาถูกจับคดีในหน้ากองสอบท้องถิ่นบางคนก็บอกว่าอย่างกรณีของในหน้าเนี่ยหรือว่าบางเหมือนรับจ็อบนอกอะเนาะบางทีเขาบอกเหมือนรับจ็อบนอกก็เลยทำให้สงสัยว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันทำให้โทษหรือว่าการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันโทษมันอาจจะไม่เท่ากัน
2: อ
1: ะไรแบบนี
0: ้
1: เหมือนโทษน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ย
0: คือถ้าเรามองมุมกฎหมายบ้านเมืองอ่ะก็ถ้าเป็นข้อหาเดียวกันมันก็โทษเดียวกันแต
1: ่ว่
0: าถ้าเกิดตำแหน่งเขาอ่ะมันมีความต่างกันในเรื่องของวินัยต่างๆหรือความรับผิดในลักษณะฐานที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะนี่ก็จะไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะได้เข้าใจคำถามคือในตำแหน่งเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบท้องถิ่นโดยตรงแต่เป็นในหน้าเหมือนมาตั้งโต๊ะเป็นในหน้าเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับสายที่มันอยู่ในข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมเพราะบางคนนี่ก็จะมีตำแหน่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เช่นเกี่ยวข้องกับอบจ.แต่บางคนอาจจะออกมาที่มันลอยๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งพวกนี้โดยตรงถ้ามันอยู่ในกระบวนการการรับโทษการดำเนินคดีมันจะเหมือนกันไหม
0: คือ
1: สงสัยว่าจะติดคุกเหมือนกันไหม
0: คือถ้าอย่างที่เรียนไปล่ะค่ะว่าอย่างสมมุตินะว่าชอบโกงถูกไหมคุณเป็นนายกในฐานะบุคคลธรรมดาในฐานะข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองมันก็เหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎคือมันดูที่ข้อหา
1: ดูที่ข้อหานะ
0: ถูกต้องแต่ถ้ามันผิดความผิดต่อหน้าที่อย่างเงี้ยก็ต้องดูที่หน้าที่แล้วถูกไหมคะคือว่าเขามีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานต่างๆอันนี้เขาก็จะถูกตั้งข้อหานี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่อโกงอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นนายกนายขอคุณจะเป็นข้าราชการกขกอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะคือถ้าผิดก็ถูกตั้งข้อหาแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนกันเนาะคือจะเป็นข้าราชการหรือไม่เป็นเหมือนกันนะคะใช่ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับข้อหาค่ะ
2: คือตามข่าวเนี่ยก็คือนายประวิตรจารุรัชกุลเนี่ยคือนายกเฮงเป็นอดีตนายกอบต.นะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยจับได้อีกคนหนึ่งก็คือเป็นอดีตผู้สมัครขออภัยค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่จับได้เนี่ยคือนางนวพรนะคะปรือปังอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็เข้าใจว่านะคะที่เขาใช้คำเนี่ยคือเขาใช้คำว่าเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งสองคนก็ตำแหน่งอาจจะเป็นทั้งอดีตแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ค่ะ
0: มี
1: ข้อสงสัย
0: ในหน้าก็อาจจะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเสมอไป
1: อ
0: ถูกไหมคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าถ้าในหน้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่แปลว่าโทษเบาก็ไม่ใช่แบบนั้น
1: ไม่ใช่ไม่ผิดนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ที่เราตะกี้เล่ามาคือมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณอัศพลสันไตรภพซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยคนนี้เนี่ยคุณอัศพลเป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเขาเรียกว่ากมท.ปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างกสท.ที่ร่วมมือกันใช้ช่องโหว่กสท.ก็คือการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะใช้ช่องโหว่ของ TOR

0: มาทุจริตอันนี้ของปี68ใช่ไหมปีที่เกิดเรื่องเนี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบจัดซื้อจัดจ้างในช่วงของปี68เนี่ยนะหรือว่าจุดที่เขาใช้เป็นช่องโหว่ที่เข้าไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาที่ประโยชน์แบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าถ้าจุดที่มันมีช่องโหว่เนี่ยตอนนั้นมันก็ถือว่ายังไม่ผิดกฎหมายไหม
1: คือเราจะบอกว่าช่องโหว่หรือว่าผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยยังคิดว่าต้องดูหลายเรื่องนะคะแต่ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่
0: ท
1: ำคิดแบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราเอา
0: หาช่องว่าง
1: หาช่องว่างแล้วก็มาตั้งจริงๆแล้วเจตนารมณ์หลักๆมันก็ควรไม่ต้องคือเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วไง
0: ถูกไหมคะ
1: แล้วถ้าเราบอกว่ามันมีช่องโหว่อย่างนั้นอย่างนี้มันเข้าใจได้ค่ะแต่เพียงนั้นเราจะสอนลูกหลานเราลำบากนิดนึงนะคุณ
0: ตอนนี้ยังต้องอธิบายเลยว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นมันยังไงทำไมมันถึงโกงกันได้อ่ะทีนี้คดีทุจริตในลักษณะแบบนี้บางท่านก็ยังสงสัยเรื่องของอายุความก่อนหน้านี้เราเคยติดตามข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตในแวดวงการเมืองนะราชการการเมืองซึ่งที่มันมีกฎหมายที่ไม่มีอายุความแล้วอ่ะมันคดีแบบนี้มันเข้าข่ายไหม
1: ต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของคอร์รัปชันนะคะมันก็จะเข้าข่ายเรื่องของอายุความที่เราคุยกันไว้นั่นแหละนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันซับซ้อนไหมก็มันก็ซับซ้อนแหละนะคะมันก็คงไม่เหมือนกอไก่ขับรถชนขอไข่หรอกเนาะนะคะมันก็มีความซับซ้อนของมันคือตัวละครมันเยอะง่ายๆนะคะถ้าอายุความในคดีทุจริตหรือคอร์รัปชันเนี่ยมันก็มีหลายตัวเลขเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันแยกฐานไหมตัวอย่างนะคะ157อย่างเงี้ยคุณสวัสดิ์เก๋ถูกไหมประเด็นตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะบางทีมันก็มีเรื่องของรับสินบนไปด้วยถูกไหมคะแก้ไขเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆนะคือก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอายุความตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่ถ้าคดีที่มันเกี่ยวข้องกับการซื้อตำแหน่งอะสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆนานะคะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับข้อหาด้วยนะคะอย่างกรณีปปช.อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูละว่าท่านพิจารณาแล้วเนี่ยข้อกล่าวหามันคืออะไรและตรงเนี้ยมันจะมีอายุความแบบไหนบ้างเพราะอายุความก็จะมีตามประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมกฎหมายของปปช.โดยเฉพาะอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
0: เรายังแตะผิวๆอยู่นะคงต้องรอรายละเอียดมันก็มีอีกคดีหนึ่งคดีโรงแรมภูแมนที่ดิฉันจริงไม่ได้อยากจะคุยเลยนะแต่เนื่องจากว่ามันเขาก็พาดหัวกันจนกลายเกือบจะกลายเป็นสัญลักษณ์เหมือนราชประสงค์นะเจ้าบุญก็ทางฝ่ายค้านปรากฏว่าจะมีการจัดเสวนาสำคัญแล้วก็คือแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะภูแมนคิงพาวเวอร์โรงแรมชั้นดีตรงรังน้ำปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี้ยทางโรงแรมระบุว่าคือเดิมเข้าใจว่าเป็นงานประชุมภาครัฐทั่วไปแต่ในช่วง48ชั่วโมงปรากฏว่าสื่อและสังคมให้ความสนใจกันมากมีคนเดินทางไปดูพื้นที่มีความเคลื่อนไหวนะพูดง่ายๆจนอาจจะถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเพื่อความปลอดภัยของแขกผู้พักแล้วก็ เรื่องของสวัสดิภาพอะไรต่างๆของผู้ที่ทำงานก็เขาก็เลยขอยกเลิกแล้วก็เรียกว่าเขาก็ย้ำไม่มีเจตนาอื่นนะแต่ถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่เขาก็ยินดีคุณผลิตคุณไอติมก็บอกว่าไม่มีปัญหาไปที่สภาห้องประชุมสภาเรียบร้อยอ่ะย้อนกลับมาในเรื่องของแต่จริงๆนะถ้าเป็นเอกชนนะมันบ่อยมากนะพวกนี้มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหมถ้ามัดจำไปแล้วเนี่ย
1: ก็ได้ว่าจะมีเรื่องของสัญญาที่เกี่ยวข้องอะเนาะแต่ว่าดังก็เข้าใจนะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าจะถามองค์กรหรือสถาบันเนี่ยเจอกันมาเกือบหมดแล้วล่ะ
0: ไม่เคยมีใครไม่เคยเจอ
1: ใช่นะคะอย่างที่มหาลัยก็เคยมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะคะยิ่งช่วงใกล้ๆเลือกตั้งนี้นะคะแต่ว่าเราก็พูดง่ายคือเราไม่ได้ไปก้าวไก่กับเรื่องของคอนเทนต์ถูกไหมท่านมาเช่าโรงแรมอ่ะเนาะมัน มันก็อาจจะ
0: เคลื่อนไหวทางการเมือง
1: เข้าใจเข้าใจนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของสัญญานะคะว่าทั้งสองฝ่ายมีการตกลงสัญญาในลักษณะไหนทางโรงแรมก็

0: ยกเลิกโดยที่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ระบุไว้นะคะก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการไปชดใช้อะไรตามสัญญาไปแต่ถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรปกติแล้วทางภาครัฐเขาก็เข้าใจนะภาคการเมืองแล้วกันใช้คำว่าภาคการเมืองก็เข้าใจ
1: เห็นไหมเขาเตรียมไว้แล้วมีแผนดีเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวมาค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวรอดร. กิฟต์ครู่หนึ่งนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ขออนุญาตขายของก่อนได้ไหม
2: เชิญค่ะ
1: มันจะมีข้อมูลที่ตอนนี้ก็แทบจะเหลือที่นั่งนิดเดียว2ที่นั่งสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3 15สัปดาห์เต็มนะคะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็คือจริงๆราคาไม่แพงนะคะค่าอบรมที่นั่งละ 59,000 บาทแต่ถึง15สัปดาห์เลยนะครับอบรมเริ่มวันที่2กันยาจะมีการเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูมือหนึ่งประเทศอาเซียนของไทยที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้ท่านที่สนใจนะครับเราเปิดถึงวันที่29สิงหาคมนี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649นะคะวันก่อนเรื่องของตกหล่นจำได้ไหม
2: ค่ะ
1: คุณเก๋ตอนเลิกจัดรายการแล้วเนี่ยเราก็คุยกันหลังไหมเพราะว่าจริงเรามีข้อมูลแต่ว่าเวลาเราไม่ได้พอคุย
2: ค่ะ
1: ในช่วงของคุณรณรงค์นะก็เลยคุณเกียร์ก็ถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ว่าเนี่ย
2: ยังจำได้ไห
1: ม
2: ยังจำได้ไหม
1: ว่า
2: เรื่องใกล้ตัวที่เราเคยคุยกันนะคะคุณผู้ฟังที่มีเหตุการณ์รถบรรทุกกุ้งอ่ะแล้วเขายางแตกพลิกคว่ำที่จังหวัดลำปางตอนนั้นนะคะโอ้แล้วก็มีชาวบ้าน32คนเนี่ยแห่ไปเก็บกุ้งที่รถบรรทุกเนี่ยเขาเหมือนพลิกคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วเก็บกุ้งไปแบบว่าเกลี้ยงเลยอ่ะค่ะ
1: เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
2: ใช่ๆแล้วก็โอ้โหทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการที่คนมาเก็บกุ้งไปแบบนี้เนี่ยมีความผิดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีคำสั่งเรื่องของคำพิพากษาของศาลจังหวัดลำปางออกมาก็ตัดสินแล้วนะก็เลยคุยกับคุณศิวพรว่าประเด็นนี้เนี่ยเอาจริงๆถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยทางศาลจังหวัดลำปางเขาพิพากษาจำคุกนะคะทั้ง32คนคนละ1ปีแล้วก็ปรับ 20,000 บาทแต่ว่าจำเลยเนี่ยมีการรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งค่ะเหลือจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทนะคะโดยโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็มีการคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีด้วยก็เลยบอกว่าโอ้โหคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุยกับคุณศิวพรแล้วเก๋ว่ามันเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคือแม้ว่าทรัพย์สินจะตกหล่นในที่เกิดเหตุหลังเกิดเรื่องของอุบัติเหตุอะแต่ว่าถ้าบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ์อะอันเนี้ยเข้าข่ายเรื่องความผิดตามกฎหมายได้คือจริงๆเอาจริงๆถ้าคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของกฎหมายก็อาจจะไม่รู้จริงๆอะนะคะ
1: แล้วไม่รู้เหรอ
2: ไม่รู้
1: ไปหยิบของเขานี่ไม่รู้ไม่รู้หรอ
2: ไม่ก็คิดว่
1: าหล่นนี่
2: คิดว่าเป็นของหล่นแล้วเป็นอุบัติเหตุ
1: เนี่ย
2: อุบัติเป็นอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ไง
1: กลายเป็นของตกมาจากฟ้าแล้วหรอเป็นของที่ไม่มีเจ้าของแล้วหรอหรือไง
2: แต่ว่าคดีนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะ
1: อันนี้พูดแบบชาวบ้านนะ
2: ค่ะ
1: พูดแบบชาวบ้านยังไม่ได้ควักกฎหมายมาพอคุยเรื่องเนี้ยดิฉันก็นึกถึงข่าวที่เมื่อวานดิฉันก็ส่งข้อมูลให้ในห้องรวมนะ
2: คุ
1: ยเกี่ยวกับส่งภาพกลับไปให้ดูอีกทีมันจะเป็นคงไม่เผยแพร่ให้ดูนะดูใน YouTube TikTok เนี่ยอาจจะเห็นนะบางท่านก็อาจจะได้ตามข้อมูลแต่ว่ามีประเด็นที่พอดีคุยกับคุณเก๋เรื่องนี้ก็เลยอยากจะมารวมไปด้วยตอนนี้มันจะมีอุทกภัยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ที่ใหญ่มากๆที่เขตปกครองพิเศษทิเบตแล้วก็เนปาลที่ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้จริงๆแล้วก็มีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ว่าประเด็นอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะคุยหรอกแต่ว่าเราก็เลยถือโอกาสสรุปให้ฟังหน่อยก็แล้วกันน
2: ะ
1: ก็คือล่าสุดนั้นเขา

0: ก็จะมีการถอดรหัสสาเหตุกรณีที่น้ำป่าทำไมถึงมีความรุนแรงนะคะแล้วก็ เหตุการณ์เขาก็ย้อนไปถึงเรื่องของสัญญาณเตือนภัยนะแล้วก็แนะวิธีที่จะหลบภัยแล้วก็เผยยอดผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดนั้นก็คือ389ศพอันนี้ยังเป็นทางการสูญหาย667คนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นสัญชาติใดบ้างจำนวนเท่าใดบ้างหลายๆประเทศนะที่มีข้อมูลว่ามีประชากรของตนเองหรือพลเมืองของตนเองนะเดินทางไปที่ประเทศทิเบตแล้วก็เนปาลในช่วงที่เกิดเหตุก็มีการลงพื้นที่โดยทางสารทูตทางกงสุลเนี่ยลงพื้นที่ในเส้นทางในจุดนั้นนะเยอะมากไปดูแลประชาชนของตนเองของไทยเนี่ยไม่มีรายงานว่ามีคนไทยติดอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สารทูตของเราก็เช็คแบบทันทีเหมือนกันทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังที่มีคนเก็บภาพมาแล้วก็มาเผยแพร่เขาคือคนยังเสียชีวิตอยู่เยอะคนก็ออกไปดูนะคนที่รอดชีวิตบางจุดเนี่ยพอน้ำมันผ่านไปแล้วมันก็แห้งไปแล้วใช่ไหมชาวบ้านก็ออกไปดูเหตุการณ์ไปดูคนเสียชีวิตเป็นแบบไทยมุงอ่ะแบบไทยมุงปรากฏว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไปดึงศพไปเกี่ยวศพขึ้นมาแต่ไม่ได้ช่วยจะดึงขึ้นมาเพื่อที่จะเอาศพมาให้ทางการหรือกู้ภัย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาจะไปพลิกดูว่ามันมีทรัพย์สินหรือเปล่าเช่นบางคนจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างมีต้มหูมีสร้อยคอมีกำไรก็จะไปดึงศีรษะของศพหรือว่าดึงผมเขาขึ้นมาจากจุดที่มันท่วมๆอยู่เนี่ยเพื่อที่จะมาพลิกดูว่ามีทรัพย์สินไหมถ้าเกิดมีต้มหูมีสร้อยคอเขาก็จะปลดออกมา
1: ค่ะ
0: นะก็คือเอาทรัพย์สินพวกนั้นนะมาเป็นของตัวเองก็จะมีคนอื่นมองดูแหละแต่ว่าคนอื่นๆก็ไม่มีใครที่กล้าไปทักท้วงนะคิดว่านะก็คงจะเป็นกลุ่มคนที่ไปขโมยทรัพย์สินอะไรต่างๆของศพแล้วก็ที่สำคัญคือจะช่วยเขาขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้นะคือเอาขึ้นมาก็ยังดีแต่เนี้ยอยู่ในที่เป็นลักษณะลำน้ำหรือว่าเป็นทางน้ำแล้วล่ะนะคะคนก็ไม่สนใจพอได้ทรัพย์สินมาก็เขี่ยมันออกไปคือเขี่ยศพออกไปแล้วก็ไปหารายใหม่ในบ้านเราเคยมีคดีสำคัญแบบนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ดิฉันดำเนินรายการเกี่ยวกับพวกเรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะมีหลายครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านเราครั้งใหญ่สุดหลายปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ปี2534ตอนนั้นมาทำเรื่องของจราจรใหม่ๆปรากฏว่ามันมีอุบัติเหตุทางอากาศก็คือเครื่องบินตกนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทันก็คือคดีลาวได้แอร์เที่ยวบินที่ NG004 ตกเมื่อปี2534นะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่ในอุทยานแห่งชาติพุเตยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคือลักษณะของจุดที่มันเกิดเหตุมันไม่ได้เป็นชุมชนคือมันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างห่างนะเป็นลักษณะที่เป็นต้นไม้เยอะๆปรากฏว่ามีคนที่เข้าไปถึงพื้นที่ก่อนคือนึกภาพออกไหมคะคนที่เดินทางทางอากาศเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทรัพย์สินติดตัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางท่านก็เป็นนักธุรกิจบางท่านก็มีทรัพย์สินแบบติดเป็นสร้อยคอเป็นอะไรแบบเนี้ยบางท่านก็มีทรัพย์สินอื่นๆนะทีนี้ปรากฏว่ามีคนเข้าไปขโมยทรัพย์สินสมัยก่อนที่เราใช้ศัพท์กันนะตอนที่เรารายงานก็คือแร้งลงคือมันเข้าไปทึ้งศพขออภัยนะอาจจะบางคำไม่สุภาพคือบางทีที่เราติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะโอ้โหมันเศร้าใจมันอายเนาะมันเกิดความอับอายแล้วก็ในครั้งนั้นถือว่าเป็นความเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับสากลเลยเพราะว่าในเที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารเรียกว่านานาชาตินะมีคนต่างชาติเยอะผู้ที่ขโมยทรัพย์สินจากศพแล้วก็ซากเครื่องบินในคดีเราได้แอร์ในครั้งนั้นก็คือกลุ่มคนที่ทราบข่าวเครื่องบินตกแล้วไปดูคือ1ไทยมุง2ชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียง3บางคนเนี่ย เป็นเหมือนอาสาเป็นกู้ภัยแบบเนี้ยซึ่งสมัยก่อนปี34เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการตั้งกู้ภัยอะไรหรือว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวโดย

0: พาะในแถบนั้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะเป็นทุ่งๆอยู่แล้วปรากฏว่ามีคนหลั่งไหลไปในจุดเกิดเหตุเยอะมากเยอะก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ที่สำคัญพอเห็นที่มันมีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีอะไรแบบเนี้ยก็ไปพลิกมันก็เหมือนกับทำลายจุดที่มันเป็นสถานที่เสียชีวิตของเขาอะเนา
1: ะ
0: แล้วก็ไปหยิบทรัพย์สินไปฉวยทรัพย์สินลักษณะพฤติกรรมที่มันสะเทือนใจคนที่ติดตามข่าวในครั้งสมัยก่อนเนี่ยยังดีนะไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการถ่ายภาพอะไรต่างๆถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไม่กี่นาทีนะมันจะแพร่ไปทั่วโลกนะตอนนั้นเป็นลักษณะการบางคนเขาเรียกว่าเป็นทีมมานะเป็นปล้นเลยแล้วก็ชิงแล้วมีหลายหนมีเครื่องบินตกมีรถน้ำมันคว่ำแล้วน้ำมันมันไหลชาวบ้านไม่กลัวตายไม่กลัวระเบิดนะเอาไปเอากระมังเอาถังเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ไปตักน้ำมันคือต่อหน้าต่อตาคนที่เป็นเจ้าของรถนะ
1: ก
0: ็ปรากฏว่าการปล้นชิงศพชิงทรัพย์สินจากศพมีคนเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินตามร่างกายคนเสียชีวิตมีการลักขโมยเงินสดทองคำเครื่องประดับนาฬิกาอะไรต่างๆบางกรณีถึงขั้นทำลายศพเลยอย่างที่เราเห็นที่เนปาลเนี่ยก็เหมือนกันก็คือมันต้องมีการดึงกันทึงเพื่อเพราะว่าบางอย่างทรัพย์สินมันติดอยู่กับตัวศพไงใช่ไหมคะ
1: ต้องไปเอาออกจากนิ้วเอาออกจากคอ
0: ตัดนิ้วเพื่อเอาแหวนหรือว่าดึงข้อมือเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้มันบวมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ตัดเอาบางส่วนที่ถอดออกไปได้เพราะนั้นเวลาที่นิ้วบวมอะไรต่างๆแหวนเพชรหรือว่าสร้อยอะไรต่างๆบางทีมันดึงออกมาไม่ถนัดเขาก็ต้องใช้ตัดเอาแบบเนี้ยก็เลยที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยนะครับจำได้ว่ามันมีการตั้งโต๊ะรับแลกเงินแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเลยที่ได้จากศพเนี่ยเอาไปแลกบริเวณนั้นเลย
1: เพราะว่าผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติด้วย
0: ค่ะแล้วก็ตอนนั้นมันก็จะมีนอกเหนือจากเรื่องของทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่ตกเนี่ยบางคนก็หัวใสนะหยิบชิ้นส่วนสำคัญไป
1: ค่ะ
0: จะเอาไปขายไงเอาไปขายเป็นพวกซากแล้วบางคนก็ชอบสะสมอะไรแบบนี้ปรากฏว่ามีการนอกจากการขนย้ายกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารแล้วก็มีการตัดซากพวกอุปกรณ์การบินชิ้นส่วนการบินเอาไปขายบางคนก็ไม่ได้อะไรหรอกเอาไปขายเป็นเศษเหล็กก็มีนะมันก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการสืบสวนเป็นอย่างมากแล้วก็ข่าวมันตอนนั้นมันดังไปทั่วโลกเลยนะพฤติการในลักษณะแบบนี้หน่วยสอบอุบัติเหตุของทางการบินทั้งไทยทั้งต่างประเทศทำงานได้ยากลำบากมากเพราะว่าหลักฐานสำคัญถูกเคลื่อนย้ายแล้วก็สูญหายไปนะตอนนั้นเจ้าหน้าที่แล้วก็กรรมการผู้จัดการสายการบินต้องออกมาประกาศลงขันเลยขอซื้อชิ้นส่วนสำคัญคืนแล้วก็พวกอุปกรณ์การบินต่างๆที่ชาวบ้านแฮปไปแล้วคือลักไปแล้วขุดไปแกะไปแล้วก็ตัดไปแบบนี้เพื่อนำกลับมาประกอบการพิสูจน์การหาสาเหตุที่แท้จริงของเครื่องบินตกในครั้งนั้นนี่กลายเป็นบทเรียนราคาแพงในการจัดการพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็หลังจากนั้นมีการปรับปรุงมาตรการเรื่องการกั้นพื้นที่เขาเรียกว่าครามซีนที่สมัยก่อนเราเห็นที่เป็นเส้นๆอ่ะที่เอาไปขีดว่าเขตห้ามเข้าอะไรแบบนี้นะ
1: ค
0: ือครามซีนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็มีการจัดระบบเรื่องของการคือเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์โหดๆมาหลายครั้งนะคะแล้วก็ในช่วงหลังก็มีความพยายามในการจัดระบบเรื่องของอาสาสมัครกู้ภัยการเข้าพื้นที่แล้วก็การดำเนินการให้เป็นมาตรฐานป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอดีตเพราะหลายคนนึกว่าของแบบนี้ได้ฟรีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็กรณีของคดีกุ้งนี่ก็เหมือนกันคุณเกศเล่าให้ฟังอีกสักนิดสิคะในรายละเอียดเพราะเห็นศาลตัดสินเร็วมากนะ
1: คือก็จริงๆมีคำตัดสินออกมาสั้นๆประมาณนั้นเลยค่ะคุณศิวพรแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยคือถ้าเรากลับไปดูนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุก็จะมีชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะเขาก็มาโกยเก็บกุ้งนะคะใส่ถังใส่ถุงบ้างที่เตรียมมาจนเหลือแต่ว่าเป็นกล่องโฟมว่างเปล่าอยู่ข้างทางเลยนะคะแล้วก็กุ้งในกล่องเนี่ยมีรวมถึง120กล่องค่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ย 1,200 กิโลกรัมหายไปเกือบหมดเลยนะคะจะยกเว้นแค่4กล่องที่มีกุ้งเหลือเอาไว้ให้เจ้าของเนี่ยดูต่างหน้าเท่านั้นแล้วก็ความเสียหายเจ้าของกุ้งเนี่ยบอกเลยนะคะมูลค่าถึง 300,000 บาท

0: อบแต่ตอนนั้นยืนต่อหน้าต่อตาเจ้าตัวเจ้าของก็ยังอยู่แถวนั้นนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รถบรรท
0: ุ
1: ก
0: ทำอะไรไม่ได
1: ้รถบรรทุกกุ้งเนี่ยมันเกิดเรื่องของยางแตกแล้วก็พลิกคว่ำที่อำเภอเถินที่จังหวัดลำปางเนี่ยละค่ะแล้วเหตุการณ์นั้นก็เลยนำไปสู่ในเรื่องของการแจ้งความเอาผิดชาวบ้าน32คนนะคะที่ต้องใช้คำว่าพร้อมใจกันมาเก็บกุ้งกลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือด้วยนะลักษณะเหมือนกันเลย
0: ที่สำคัญคือช่วยก็ไม่ช่วย
1: ช่วยก็ไม่ช่วยแล้วยังเอากุ้งไปอีกไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเลยนะคะเก็บแต่กุ้งนะคะก็ทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็มีการติงนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ตัดสินเนี่ยเขามีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกัน2ฝ่ายด้วยนะที่สภ.เถินนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยสถานการณ์เขาบอกว่าตึงเครียดมากเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็อ้างว่าเข้าใจผิด
0: ไม่รู้
1: อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าฟังต่อๆกันมาว่าให้ไปเก็บกุ้งกลับไปได้ชาวบ้านเขาก็มองแล้วเขาก็อ้างแบบนั้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยก็บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็รู้สึกสำนึกผิดนะคะถึงขั้นเนี่ยค่ะวันที่มีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยร้องไห้แล้วก็ขอโทษเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและในวันไกล่เกลี่ยเนี่ยทนายความของฝั่งเจ้าของกุ้งอะค่ะก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยยอมรับคำขอโทษจากชาวบ้านนะแต่เห็นว่าการเยียวยาความเสียหายเนี่ยก็เป็นผลดีต่อรูปคดีก็มีการเสนอให้ชำระเงินก่อน 60,000 บาทจากค่าเสียหายที่มองว่ากุ้งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 300,000 นะคะก็บอกว่าให้ทยอยชำระก่อนศาลจะมีคำพิพากษาแต่ว่าท้ายที่สุดเองเนี่ยเมื่อวันที่27มั้งคะก็มีคำสั่งออกมานะคะว่าศาลจังหวัดลำปางมีพิพากษาจำคุกทั้ง32คนเลยคนละ1ปีแล้วก็ปรับ 20,000 บาทแต่ว่าจำเลยรับสารภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะเหลือจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแล้วก็โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็ให้มีการคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีนะคะก็เนี่ยละค่ะประมาณนี้นะคะ
0: คือประเด็นนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราอยากขอโทษนะเราเจอบ่อยนะแล้วมันยังมีความซ้ำซากอยู่บ่อยครั้งเพียงแต่เปลี่ยนไอ้ของที่มันตกหล่นนั่นเอง
1: แล้วก็เปลี่ยนเรื่องของอุบัติเหตุที่ต่างออกไป
0: ที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนข้อเท็จจริงแต่รายละเอียดมันคล้ายๆกันคือฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะกรณีนี้เป็นกรณีรถบรรทุกของสดของบริษัทเอกชนที่ยางแตกพลิกคว่ำลงข้างทางที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางกลางดึกวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปเก็บกุ้งทั้งที่กระจายแตกออกมาจากกล่องโฟมจากรถแล้วที่คาอยู่คือบางกล่องนี่มันยังอยู่บนรถนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นเจ้าของรถก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ขอให้ชาวบ้านหยุดนะแต่ว่าไม่เป็นผลไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโชคดีมากมีโทรศัพท์มือถือก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานมันก็จะเห็นใบหน้าหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอกินไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปตามว่าใครเป็นคนทำทีนี้สุดท้ายกุ้งที่บรรทุกมาประมาณ120กิโลใช่ไหมประมาณ120กิโลกรัมเหลือเพียง4กล่องเจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทประกันภัยก็เลยต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ชาวบ้านทั้ง32คนที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตที่สถานีตำรวจภูธรเพอเถินที่จังหวัดลำปางชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่คือดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนดูเห็นหน้านะก็มีก็คุ้นๆกันอยู่ก็เลยนัดผู้เสียหายแล้วก็ชาวบ้านมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่สถานีตำรวจบรรยากาศเขาบอกว่าตึงเครียดมากนะตึงเครียดมากชาวบ้านถึงจะสำนึกผิดแล้วก็อย่างที่คุณเก๋ว่าบางคนน่ะร้องไห้ขอโทษบอกไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายแต่มือมันหยิบไปแล้วนะแต่ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือเวลาโดนจับได้มันจะเกิดความสำนึกอ่ะพูดง่ายๆทีนี้ตัวแทนชาวบ้านก็ยกมือไหว้กล่าวขอโทษต่อสังคมขอรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีตัวแทนชุมชนรายหนึ่งไม่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าเข้าไปรักษาพยาบาลก็แสดงความรับผิดชอบคือขอโอกาสให้ชาวบ้านทำความดีเพื่อชดเชยความผิดก็เลยมีการจัดกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตทนายความเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับคำขอโทษน
1: ะ
0: เห็นว่าถ้ามีการเยียวยาจ่ายค่าเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดี

0: ดีตอนนั้นก็มีการตีราคาค่าเสียหายประมาณ300,000 บาทแล้วก็ตอนแรกก็จ่ายบางส่วนประมาณสัก50,000-60,000แล้วก็ทยอยจ่ายไปเรื่อยๆทั้งหมดก็สารภาพไปเพราะมันเห็นหน้ามันเห็นคลิปชัดเจนเขาก็แจ้งข้อหาแจ้งข้อหาลักทรัพย์เลยนะแล้วก็มีโทษหนักคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าเขาเวลาเขาแจ้งความเนี่ยเขามาเต็มแม็กซ์นะแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งศาลลำปางก็มีคำพิพากษาให้จำคุกทั้งหมดเลย1 ปีปรับ20,000 บาทพอสารภาพใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ลดโทษกึ่งหนึ่งหรือจำคุก6 เดือนปรับ10,000 บาทโทษคุกจำคุกนี่ก็รอลงอาญาแล้วก็คุมประพฤติปีหนึ่งคดีที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นอุทาหรณ์สำคัญถึงแม้เราจะเห็นทรัพย์สินของคนอื่นที่ตกหล่นหรือว่าคือบางทีมันเป็นอุบัติเหตุฮะกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุโดยมากก็เป็นจากอุบัติเหตุถึงแม้บางจุดมันจะไม่สามารถเอาคืนมาได้คือของก็เอาไปกินแล้วส่วนใหญ่เป็นข้าวของอุปโภคบริโภคนะเช่นน้ำมันข้าวของตกหล่นอย่างเช่นพวกกุ้งสดพวกปลาเนี่ยเอาปลานี่บ่อยมากปลากุ้งนี่บ่อยมากถ้าเกิดว่าเอาไปโดยไม่มีสิทธิ์ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะแล้วก็คดีนี้เห็นหน้าชัดเจนนะเห็นหน้าชัดเจนหมดก็ทำให้จริงๆเนี่ยคดีมันเกิดตอนมีนาคมนะคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดวันก่อนน่ะที่มีคำพิพากษาก็ดำเนินการกันเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ค่าเสียหายหรือสิ่งที่ต้องจ่ายแพงกว่ากุ้งนะ คิดซะว่ากินกุ้ง lobster กันแล้วกันทีนี้การฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับก็คือการหยิบหรือเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปต่อหน้าต่อตาหรือบางทีก็แบบอย่างเร็วอ่ะอย่างรวดเร็วเนี่ยนะโดยที่เจ้าของทรัพย์สินหรือว่าคนที่ดูแลถึงจะรู้สึกตัวเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าคือไม่สามารถที่จะป้องกันได้เพราะว่ามันโดนอาจจะเป็นคนที่มาเนี่ยมีจำนวนมากนะคะแล้วก็มาฉกเอาของเข้าไปไอ้คำว่าฉกแบบชาวบ้านของไทยเนี่ยที่คิดว่ามันให้ข้อมูลหรือว่ามันให้อารมณ์แล้วก็อธิบายความได้ชัดเจนนะไปฉกฉวยเอาของเข้ามาเนี่ยนะ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเหมือนกันนะคะคือว่าต่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีเจ้าของเขาดูแลทรัพย์สินอยู่ตรงนั้นหรือมีก็ตาม
0: แม้เขาเสียชีวิต
1: นั่นแหละมันก็เป็นอุทาหรณ์ที่เราจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นข้าวของที่ตกหล่นจากอุบัติเหตุเราไม่ควรจะเก็บมาเลย
0: ไม่ใช่ไม่ควรห้าม
1: ห้ามเลยใช่ค่ะ
0: คุณไม่สามารถทำได
1: ้ต้องใช้คำว่าแบบห้ามเลยการกระบาด
0: มันไม่ใช่ของคุณ
1: จำเอาไว้ขึ้นใจเลย
0: มันไม่ใช่ของที่ตกมาจากฟ้า
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นของที่เป็นสาธารณะแล้วเราไปหยิบฉกออกมาเป็นของเรา
1: ไม่งั้นมันจะกลายเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายแบบทันทีเลยนะคะ
0: มันก็จะมีความผิดในฐานเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยหลายเรื่องด้วยกันอย่างกรณีนี้บางกรณีก็เป็นลักทรัพย์ธรรมดาบางกรณีก็เป็นลักทรัพย์ที่เรียกว่ามีลักษณะสำคัญที่มีความพิเศษเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการฉกฉวยซึ่งหน้ามันคล้ายๆวิ่งราวทรัพย์อ่ะที่เราเห็นแล้วกระชากเวลาที่เราเห็นที่เขาขโมยทองอะไรแบบนั้นนะ
1: ไม่ว่าทรัพย์จะเป็นของมีค่าเป็นทรัพย์สินหรือคุณผู้ฟังส่งมาอย่างน้ำมันอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะอย่างคอมเมนต์มาบางทีเข้าไปอ่านข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแถวบ้านนี่มีหมูตกรถก็เยอะแบบนี้ค่ะ
0: อุ้มหมูเฮ้ยอันนี้ที่ฉันนั่งทำข่าว
1: ค่ะ
0: ที่ฉันเคยรายงานเฮ้ยมันอุ้มเอาหมูไปจูงของเขาคือไอ้บางตัวมันบาดเจ็บไง
1: ใช่ตกมาจากรถ
0: หรือว่านึกว่าเดทแน่อะไรเงี้ยตายแน่บางตัวมันเป็นลูกหมูบางตัวเป็นแม่หมูใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปเอาขึ้นไอ้ตัวลากเขาเรียกอะไรวะคล้ายๆรถเข็นรถลากเฮ้ยมันเอามาจากไหนนะไวมากแล้วก็เข็นกลับบ้านเลยอ่ะบางคนที่แบบอุ้มได้เนี่ยส่วนใหญ่ตัวมันโตไงอุ้มไม่ไหวหลายแล้วคนช่วยกันแบกหา
1: ใช่ๆ
0: คือแบบโหแบบสุดยอด
1: แล้วผลไม้อันนี้ก็ต้องเหมือนกันนะคะ
0: ผลไม้ไม่ต้องพูดถึงเสร็จพอมันลงไปในท้องนะจับยากเจ้าของก็ทำได้แต่แบบถ่ายคลิปเลยอ
1: ่ะ
0: ให้รู้ว่าเฮ้ยคุณน่ะอยู่ในเหตุการณ์แน่ๆแล้วก็คุณน่ะก่อเหตุไปเอาของเขาไปเลยแบบเนี้ยนะซึ่งน่าเห็นใจเจ้าของคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ซวยซ้ำซวยซ้อน อุบัติเหตุก็บาดเจ็บเสียหายทรัพย์สินก็พังไปเยอะอยู่แล้วต้องจ่ายประกันอีกด้วยนะ

บางบริษัทนี่เป็นแบบบริษัทที่รับจ้างขนไงคือต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรต่างๆแล้วก็ยังมาโดนฉกไปอีกนะก็ทำให้มีประเด็นเนี้ยที่แต่ก่อนที่ฉันทำข่าวแบบนี้บ่อยมากข้าวของตกหล่นเพราะ

0: ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศ
2: ค่ะ
1: บางท่านบอกว่าเหมือนเปรตอะเปรตเดินนั่นแหละประมาณนั้นอะก็มีหลายประเด็นเรื่องนี้แล้วมันมีเรื่องพูดถึงเรื่องรถเรื่องถนนแถมอีกสักนิดเถอะบางทีผ่านตาแล้วมันเห็นนะก็จิกเอาข่าวมาให้ดูกันชักหน้าใสชักสีหน้าใสเจ้าหน้าที่โดนปรับคือเป็นจราจรบ้านเรานี่มันก็ไม่ง่ายนะคุณขา
2: ค่ะ
1: ไอ้นั่นก็ถึงทำงานกับคนน่ะมันไม่ใช่ว่าจะสะดวกไปสักทุกอย่างพูดแล้วก็จะรู้เรื่องคุยรู้เรื่องบางทีก็ไม่ใช่นะคะบางทีเนี่ยโอ้ยแทบจะขอร้องกันนี่คืออะล่ะในคนหมู่มากมันจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าในบางกรณีที่เป็นเรื่องที่เขาพยายามทำให้มันถูกต้องเนี่ยแต่ชาวบ้านก็ร้ายๆก็มีมันมีคลิปหนึ่งส่วนใหญ่ดิฉันดูคลิปบ่อยพวก TikTok อะไรพวกนี้บนโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็แห่ชื่นชมแล้วก็แชร์คลิปการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหลังจากเพจดังโพสต์เดือดนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของรถสาธารณะที่ไร้จิตสำนึกฝ
2: ่
1: าไฟแดงไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแถมเหล่ใส่อีกนะว่าก็ไม่ฟังทำมันเมินอะไรเงี้ยเป็นเพจ Facebook ชื่อว่า First Traffic แล้วก็คนที่เขียนเขาเรียกตัวเองเป็นหมู่ First อะไรเงี้ยก็โพสต์ข้อความมีคลิปด้วยเตือนสติผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะที่ทำผิดกฎจราจรมันจะเป็นลักษณะของภาพเหตุการณ์ที่รถโดยสารปรับอากาศสีน้ำเงินนะสาย1สายอะไรวะสาย2ผ่านบ้านดิฉันไปเนี่ยขับผ่านทางม้าลายปรากฏว่าไม่ได้หยุดรถให้ชาวบ้านเขายืนรอกัน
2: โอ้ยแล้วมันเป็นหัวโค้งพอดีนะคะนี่เก๋นั่งดูคลิปอยู่อ่ะ
1: คุณเกี่ยวเล่าคุณเกี่ยวเล่าม
2: ันเป็นภาพแบบว่าเหมือนกับรถเมย์ค่ะกำลังขับมาแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนจะต้อง
1: หัวมุมถนน
2: หัวมุมถนนแล้วเหมือนจะต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วพอเลี้ยวขวาปุ๊บอ่ะมันเป็นทางม้าลายเลยคุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: คือมันอย่างนี้ทางแยกบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่จะชอบตีม้าลายตรงบริเวณแยกเพื่อให้คนเนี่ยหรือรถเนี่ยข้ามจะไม่มาอยู่กลางทางมากนักนอกจากทางจะยาว
2: ๆ
1: ส่วนใหญ่ตรงหัวมุมเนี่ยมันก็จะเจอบ่อยแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นช่วงตีโค้งดิฉันไม่แน่ใจมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดป่ะคุณเก๋ดูดิว่ามันเห็นไหมไอ้นี่มันแยกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันเห็นชื่อป้ายมันอะแต่ว่าตัวมันเล็กๆแล้วเขาก็บอกว่าก็เลยตีโค้งมาใช่ไหม
2: ตีโค้งมาค่ะแล้วพอตีโค้งมาปุ๊บนะคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะพอเลี้ยวจะเลี้ยวขวาค่ะมันเป็นแยกแบบทางข้ามทางม้าลายเลยอ่ะคือก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะแบบว่ามีความไม่เห็นเหมือนกันนะตีโค้งอ่ะ
1: ก็เป็นไปได
2: ้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: แต่คือมันไฟเขียวไงมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าไฟเขียวตรงนี้มันก็เป็นเวลาคนเดินได้ถูกป่ะไอ้ไม่ใช่ไฟเขียวเป็นไอ้ที่ตัวไฟที่มีคนเดินน่ะเขียวๆอ่ะ
2: ก็คือสัญลักษณ์ให้คนข้าม
1: ไฟคนไฟคนเดินนี่สายผ่านบ้านดิฉันสายปากน้ำก็แบบแยกเทวกรรมรู้สึก
2: ในข่าวไปได้บอกนะว่าอยู่แถวไหน
1: นี่ไงป้ายเบลอบล่าเห็นไหมพยายามอ่านอยู
2: ่
1: ก็คือคุณเก๋เล่าไหม
2: ได้ก็คือเพจ Facebook ของหมู่เฟิร์สเนี่ยค่ะเขามีการโพสต์ข้อความแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอและทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนสตินะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะที่ทำผิดกฎจราจรเพราะว่าหลักฐานเนี่ยจากคลิปเนี่ยคือปรากฏภาพเหตุการณ์เป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีน้ำเงินสาย2นะคะแล้วก็ขับผ่านบริเวณทางม้าลายโดยที่ไม่หยุดรถให้ประชาชนกำลังยืนรอข้ามถนนค่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีการโพสต์ระบุข้อความด้วยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพยายามตักเตือนผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยไปหลายคันแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยคืออะไรคือการชักสีหน้าใส่เจ้าหน้าที่แสดงความไม่พอใจใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็มองว่าผู้ที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีเรื่องของจิตสำนึกต่อส่วนรวมคือถ้าหากมีพฤติกรรมฝ่าไฟแดงหรือไม่หยุดให้คนข้ามจนเคยตัวเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะว่ามันจะมีเรื่องของมาตรการแล้วก็การลงโทษอยู่นะคะอย่างเรื่องของการสั่งปรับแล้วก็เรื่องของการยกระดับการเอาผิดด้วยอย่างมาตรการแล้วก็การลงโทษเนี่ยอย่างสั่งปรับเนี่ยเขาบอกว่ากรณีผู้กระทำผิดในเคส

0: นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปละจำนวนเงิน 2,000 บาทแล้วก็ยกระดับการเอาผิดก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาฝากคำเตือนอย่างเด็ดขาดว่าหลังจากนี้จะไม่มีการอลุ่มอล่วยอีกต่อไปเพราะว่าเขาเตือนแล้วหากมีการกระทำผิดจะดำเนินการปรับในอัตราโทษแบบสูงสุดและจะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังบริษัทต้นสังกัดด้วยเพื่อดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถต่อไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่อ่ะเขากวดขันเรื่องของวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยให้กับคนเดินนะคะ
1: นิสัยด้วย
0: ใช่แล้วก็เรียกร้องให้ผู้ใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยควรจะคัดกรองอบรมพนักงานขับรถเนี่ยให้มีความที่เหมือนกับว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องของกฎวินัยจราจรมากกว่านี้
1: นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนักภาพและข่าวจากมติชน .co.th ค่ะไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ผู้จัดการออนไลน์ .com แนวหน้า .com posttoday .com ประชาชาติ .net thaipost .net คมชลึก .net thaipbs .or.th islanews .org ค่ะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะคะเรามีดร.ประภาพรรอดศิริรัตน์ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
3: ็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 นวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569มาแล้วครับ2ชั่วโมงจากนี้ไปแชร์เล่าข่าวเด็ดครับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชุติภพเหงาคุณครับมาพูดกระจายกับท่านนะครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
0: ค่ะสวัสดีนะเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เจอกันนะคะวันศุกร์วันศุกร์แต่ว่าสุดสัปดาห์แต่ว่าก็มีข่าวร้อนๆให้เราต่อเนื่องเลยนะ
5: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะ
5: เป็นมหากาพย์เลยนะต้องตามต่อเนื
0: ่
5: อง
0: เรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยมีการจับนะคะในส่วนของนายกเฮงแล้วก็นางนวพรได้ใช่ไหมคะ
5: คร
0: ที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะก็ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบท้องถิ่นนะคะแต่ว่าทั้งสองคนให้การปฏิเสธนะคุณผู้ฟังตลอดข้อกล่าวหาเลย
5: ทุกข้อกล่าวหาเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนไปด้วยรายละ 200,000 บาทนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความน่าสนใจหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแกะรอยเส้นทางการเงินของขบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วไปเจอเรื่องของข้อมูลผู้เสียหายที่เพิ่มอีกกว่า40รายที่น่าสนใจนะนักเหงาคือมีผู้สมัครบางรายยอมจ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคำตอบในกระดาษสอบแต่สุดท้ายกลับสอบไม่ผ่าน
5: เสียตังค์แล้วยังสอบไม่ผ่านอยู
0: ่แล้วเนื่องจากมีการตัดจำนวนเรื่องของตำแหน่งแล้วก็โควต้าการบรรจุลงด้วย
5: เพราะภาพรวมเขาบอกว่าคาดว่าสมมติว่า 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยนะฮ
0: ะ
5: ไปขายซะทั้งไป 7-8

0: ผ่านตำแหน่งมันเป็นอย่างนั้นก็มี
1: ใช่ค่ะอ่ะเนี่ยละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าการขยายผลนะคะเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นคุยกันช่วงแรกเลยนะคะว่าในแง่ของพฤติการนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันต่อเนื่องหลายรอบการสอบการจับตาเส้นทางเครือข่ายในหน้าสาวถึงใครวันนี้นะคะสรุปแล้วเนี่ยขยายผลไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคุยกับคุณนะคะอาจพลนะคะสันตายพบนะคะสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
0: แล้วก็เป็นคนในพื้นที่ศรีสะเกษด้วยเนี่ยนะ
1: ค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านสสครับ
2: สวัสดีครับน้าเหงาคุณเอกครับ
0: มากันอีกแล้วนะฮะคราวนี้ต้องมีการขยายความต่อเนื่องกันละ
1: สรุปยังไม่จบนะคะเจอล่าสุดที่ศรีสะเกษ
0: ต้องอาศัยถนัดพลของผมนี่แหละที่จะตามให้มันจบแล้วก็จบให้มันเขาเรียกว่าเป็นที่ไอ้นั้นของประชาชนจะได้ไม่คาใจเพราะมันโอ้โหมันเยอะมากนะท่านเชิญครับจะว่ามุมไหนแง่ไหนเชิญครับ
1: ค่ะ
2: ในประเด็นไหนบ้างนะครับ
1: ค่ะอย่างที่ศรีสะเกษเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ไล่ไปเจอนะคะแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังมีพื้นที่ไหนที่เราเจอข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วที่ศรีสะเกษเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ
2: กรณีที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายกเพ็งไปจะได้จับตัวเมื่อวานนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยจะเห็นว่าในการแก้ไขคะแนนมีการแก้ไขในสายนายกเพ็งที่สอบได้เนี่ย50รายจากที่เขารับมาเนี่ยจำนวนมากครับทีนี้ประเด็นก็คือว่านายกเพ็งเนี่ยเขาทำเฉพาะในพื้นที่ที่ถึงกล้าเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดยโสธรน่าเจริญ
0: 3จังหวัด
2: อยู่ในโซนภาคใต้แต่ว่าในบัญชีที่ทางปปชได้ไปจับที่ใหญ่นนทบุรีเนี่ยได้มีการระบุชื่อนายหน้าในบัญชีเหล่านั้นทั้งหมดร้อยกว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นนายกเองเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยกว่ารายนายหน้าใช่ไหม
0: ก็คือเป็นหนึ่งในเขาเรียกนายหน้าใช่ไหมฮะอันนี้คือเขาเรียกว่านายหน้าใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับคือเฉลี่ยโยงไปถึงจ่าพิชิตทั้งกรมนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งจากร้อยกว่า
0: หนึ่งจากร้อยกว่าเลยนะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายพวกนี้เนี่ยมีทั่วประเทศแล้วก็จากคำให้การของนายพิบูลฝ่ายดีที่มาให้การในกรรมธิการปปชเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนายพิบูลก็บอกว่าเมื่อการตรวจสอบปี62ปี64นายกเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่จ่ายเงินก็สอบผ่านดังนั้นในการสอบปี68เนี่ยเขาก็ได้จ่ายเงินในปีในการตรวจสอบครั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะเห็นผลงานแล้วก็ได้นำเงินมาจ่ายให้2ล้านกว่าแล้วฝากเงินไป5คน
0: ผลงานเป็นสิ่งยืนยันแล้วว่างั้นนะปี62 64ทำสำเร็จว่างั้นนะ
2: ถูกต้องครับเขาก็เลยนำเงินมาจ่ายแล้วเงินไม่ได้ก็เลยทวงไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความตั้งแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแต
1: ่
2: ว่าในการพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยก็มีกรรมธิการที่มาจากจังหวัดขอนแก่นท่านก็พูดเหมือนกันเพราะว่าที่ขอนแก่นก็มีประเด็นวันนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศในการติดตามของสิ่งแล้วมันเกิดมานานเพียงแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่มีการไปแจ้งความประเด็นก็คือว่าหนึ่งหน่วยงานที่รวบรวมเรื่องเหล่านี้ได้ก็มีปปป.หรือ DSI
0: สองอัน
2: ซึ่งเขาก็ได้แจ้งนะครับว่าหากมีคนจ่ายเงินแล้วไม่สามารถทำงานนี้ได้สำเร็จได้มาแจ้งความแต่ว่ามันหายากยกตัวอย่างเช่นตอนที่สเกตเนี่ยที่ไปแจ้งความทั้งหมด20รายก็ถูกบรรดาเครือข่ายนะครับแถว2แถว3เพื่อการสนับสนุนเนี่ยอยู่ต่างๆนานาเยอะแยะ
0: มีขู่ด้วย
2: มีขู่แล้วก็ลงโซเชียลขู่เยอะแยะมากมายนะครับ
0: นะ
2: บางคนเขาก็เขาจ่ายเงินแล้วเขาไม่ได้เขาก็กลัวเป็นคดีความ
0: อ๋อสองเด้งเลยฝั่งหนึ่งก็คือโดนขู่ด้วยฝั่งหนึ่งก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าแจ้งความแล้วตัวเองจะติดร่างแหเป็นผู้ต้องหาด้วยว่างั้นนะ
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะเครือข่ายเหล่านี้ก็นอกจากทำเรื่องทุกข์แล้วก็เป็นผู้มีทุกคนในพื้นที
0: ่
2: เพราะฉะนั้นคนที่จ่ายเงินเขาก็กลัวจะเพียงแค่20รายหรือแค่นั้นนะครับที่เขาเดือดร้อนจริง
0: ๆเสียตังค์ไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่บอกว่ามีที่ขอนแก่นด้วยแต่ว่าถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าเบาะแสเนี่ยมี เครือมีเครือข่ายลักษณะเดียวกันเนี่ยขยายอาจจะไปถึงที่จังหวัดสุพรรณด้วยหรอคะ

0: ช่ครับก็เป็นเครือข่ายทั้งหมดมันยงใหญ่หมดเลยครับแล้วมีทางานแล้วก็ถามประเด็นก็คือว่านายกเองเนี่ยนำเงินไปมอบให้ใครในส่วนกลาง
1: นี่ไง
0: ซึ่งข้อความในแชทไลน์ก็ระบุนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรมสอบสวนคดีพิเศษหนึ่งรายแล้วก็รายนี้เนี่ยก็นำเงินไปส่งให้กับบิ๊กบอสอีกคนหนึ่งอีกเป็นหน้าที่ของไม่ว่าจะเป็นปปช.แล้วก็ทางอธิบดีดีเอสไอเมื่อท่านทราบเรื่องท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ซึ่งท่านจะยืนยันนะครับว่าจะขยายผลแล้วก็หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
1: โอ้โหดูทรงอย่างนี้แล้วมันจะยากขึ้นไปไหมฮะเพราะดูว่าเอ๊ะจะมีคนของดีเอสไอซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องไปดูแลคดีกับมีส่วนร่วมบางคนเนี่ยนะฮะในตรงนั้นเนี่ยมันจะยากขึ้นอีกไหม
0: ผมคิดว่าไม่ยากนะครับท่านอธิบดีท่านก็ตั้งใจทำเรื่องนี้เพราะอยากจะทำให้บ้านตัวเองสะอาดและนอกจากนั้นเนี่ยนายที่บุญฝ่ายดีเมื่อมาแจ้งความที่โรงพักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วแล้วได้ออกสื่อหลายช่องทางเนี่ยก็ได้มีปปช.จากส่วนกลางมาไต่สวนในพื้นที่ลงมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และเรียกนายที่บุญฝ่ายดีให้การเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่นายพิบูลมีหลักฐานการพูดคุยกับนายกเองเนี่ยเราก็มีการอ้างถึงเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยก็อยู่ในมือปปช.เช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อมูลอยู่ที่หลายหน่วยงานการจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องยาก
2: ค่ะค่ะแต่ว่าจากเหตุผลแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยทำให้เชื่อได้ใช่ไหมคะว่าก็เรียกได้ว่าเป็นขบวนการหรือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันไหมคะเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าเกศจำไม่ผิดเหมือนจะกลับไปย้อนสอบกลับไปถึงปี60ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่หยุดแค่ปี64ใช่ไหมคะ
1: 62
0: คือผมเนี่ยเรียกร้องนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราทราบว่ามีการกระทำอย่างนี้มานานแต่จับไม่ได้เลยสาเหตุที่จับไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้มาสอบข้อเท็จจริงข้าราชการในกรมสอบเนี่ยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่
1: า
0: ในการจัดสอบปี606264เนี่ยเมื่อจัดสอบและประกาศผลสอบเสร็จเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำลายเอกสารหลักฐานในการจัดสอบทันที
1: มันจะไม่เหลือ
0: ซึ่งมันเป็นข้อแตกต่างจาก TOR ปี68TOR ปี68เนี่ยระบุนะครับว่าจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้1ปีวันนี้เราจึงมีหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าในการไปย้อนกลับไป606264เนี่ยผมก็ได้ทำการบ้านมาแล้วก็ได้ก็ขอฝากไปยังปปช.ปปง.นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือผู้ว่าจ้างกรมสศ.ผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยและ3ก็คือประธานและคณะกรรมการกสศ.ที่จะควรวัดบัญชี
1: 3ส่วน
0: อธิบดีรองอธิบดีที่เป็นเลขาธิการกสศ.ผู้ช่วยเลขาธิการกสศ.ผอ.กองผอ.กลุ่มงานกสศ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจเราไม่ได้ลงลึกไปถึงว่าใครได้ไม่ได้แต่ว่าตรวจธุรกรรมการเงินทั้งหมดนะครับว
1: ่
0: าเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่อย่างไร
1: ซึ่ง
0: แจ้งข้อกล่าวหาได
1: ้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเกษียณไปแล้วด้วยมั้งใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเกิดตั้งแต่ปี60เนี่ยใช่ไหมนี่มันเป็น9ปีแล้ว
0: ถูกต้องครับถ
1: ู
0: กต้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโชคดีที่เราปปช.เนี่ยไปจับได้นะครับแล้วถ้าเราไม่ถือโอกาสนี้ในการดำเนินการ
1: ค
0: ือเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้าซึ่งจากการสอบถามเขาที่จริงในกรรมธิการเนี่ยเราพบน่าความน่าสนใจตรงที่ว่าTOR ที่ใช้ในการจัดสอบแข่งขันเนี่ยปี606264เป็น TOR เดียวกันมาตลอดและจริงๆเนี่ยเขาจะจัดสอบปี66ก็ใช้ TOR เดิมเนี่ยแม้จะมีข่าวการพิจารณาถึงแม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีที
1: ่
0: ปรากฏเป็นเลขคดีในปี65ก็ไม่ได้นำเรื่องเหล่านี้มาแก้ไข TOR ก็ยังจะใช้ TOR เดิมต่อไป
2: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการถูกนำมาใช้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ลึกลับตรวจสอบยากมากจนกระทั่งมีการแก้ไข TOR แล้วก็ปปช.ไปจับได้เนี่ยทุกฝ่ายในสังคมต้องเปิดตัวกันหมดทันถึงได้ลื้อออกทั้งระบบเลยตอนนี้ครับ
1: ผมถามขออนุญาตไอปี606264เนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นการสอบในส่วนภูมิภาคเองหรือว่าสอบส่วนกลางครับ
0: สอบส่วนกลางครับทำไมได้สอบส่วนกลางเพราะมีคำสั่งคสช.ที่8ทับ2560ให้ยกเลิกการสอบในจังหวัดเพราะว่าอะไรเพราะแต่ก่อนท้องถิ่นจะสอบเองในจังหวัดก็มีข่าวการ
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็มีการดำเนินคดี

0: เช่นกันกับ
1: อ๋อคสช.ยุคนั้น
0: ภาคสามที่สุดให้จำคุกนายกอบต.ที่กาฬสินธุ์300กว่าปีเรื่องที่ตรวจสอบของ
1: สื่ออ๋ออันนี้เองอันนี้เอง
2: เอ๊ะฟังแบบนี้ฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนจะลื้อให้สุดเลยใช่ไหมคะ
0: ก็ผมจะตั้งใจว่าจะเอาส่วนที่เราทำได้นะครับอันที่ว่าสอบแข่งขันปี60 62 64และ68ที่ทำอยู่แต่ว่าในการสอบเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารของราชการท้องถิ่นเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเช่นกันและล่าสุดปปช.ก็รับเป็นกรณีพิเศษคดีพิเศษในปี64ที่ว่ากระดาษข้อสอบกระดาษคำตอบคำถามเนี่ยไม่ตรงกันการประกาศคะแนนก็ผิดพลาดเป็นรุ่นส่วนผมกระโดดก็มีการทุจริตเช่นกันในปี64ของการสอบเลื่อนเป็นผู้บริหาร
1: โอ้โหนี่มันสองเด้งเนี่ยที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยเด้งแรกก็คือไอ้ที่เราพูดถึงก็เนี่ยก็คือว่าสอบเข้าถูกไหมฮะแล้วก็ไอ้ปี64เนี่ยมีสอบเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ปี64มีข้าราชการร้องเรียนมาอีกว่าก็มีการทุจริตสอบเลื่อนตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นมันเยอะมากมันเป็นมานาน
2: งั้นแสดงว่ารูปแบบการทุจริตในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันมันพัฒนามันไม่ได้แค่แก้คะแนนมันอาจจะเป็นเรื่องของบางคนสอบผ่านแต่ต้องการเลื่อนการซื้อระดับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วเรายังไม่รวมเรื่องที่ในปี68เนี่ยเปิดกรอบตำแหน่งเอาไว้ 8,000 กว่าแต่มีการเรียกบรรจุ 15,000 3รอบทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่ารองอธิบดีเนี่ยไปออกหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดถึงท้องถิ่นทั่วประเทศว่าหากท้องถิ่นไหนที่ต้องการรับราชการเพิ่มก็สามารถมาใช้บัญชีได้ซึ่งรองอธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับแต่ไปออกอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจริงๆอย่างเช่นอบต.กอไก่เนี่ยเขามีตำแหน่งว่างแต่เขาไม่มาแจ้งความประสงค์ใน 8,000 ตำแหน่งแรกเขาก็รอจัดสอบเสร็จแล้วขึ้นบัญชีหลังจากนั้น
1: เขาได้ขึ้นบัญชีไว้
0: เขาก็ขึ้นบัญชีคนที่ขึ้นบัญชีไว้ก็จะได้รับการติดต่อจากนายหน้าว่าตาถึงที่ของคุณแล้วคุณอยากบรรจุไหมถ้าคุณอยากบรรจุมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะต้องให้คนนี้คนนี้คนนี้มันก็เป็นช่องทางที่
1: สับสนโอ้ยตายแล้วคือกลายเป็นว่าสอบครั้งเดียวแต่ว่าให้เขาหากินกันได้ตลอดระยะเวลากว่าจะสอบใหม่เพราะไม่ได้สอบทุกปีนี่ใช่ไหมครับท่าน
0: สองปีสอบครั้งหนึ่งครับแต่เขาก็จะหากินอย่างนี้ได
2: ้
0: ยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาตำแหน่งนี้ไปฝากไว้ที่อบต.กอไก่อยู่ได้6เดือนแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วอบต.กอไก่ตำแหน่งเดิมก็จะว่างก็จะเรียกใหม่มาอีกก็จะรับมาอีกมันเป็นที่พักเป็นบุฟเฟ่ต์แต่เป็นบัฟเฟ่ต์ไว
2: อย่างเงี้ยอย่างนี้ทางกรรมธิการเห็นภาพโครงสร้าง
1: เป็น
2: ลักษณะก็คือในหน้าหลายเครือข่ายที่ทำงานแยกกันหรือมีแม่ข่ายเดียวกันควบคุมหลายพื้นที่ค่ะ
1: สำคัญ
0: ในหน้าเนี่ยเขาก็ทำงานแยกกันนะครับแต่ว่าจุดศูนย์รวมก็มาอย่างเช่นที่บางใหญ่นนทบุรีครับที่ในพิพิธเนี่ยครับเพราะว่าเขาต้องมารวมบัญชีแล้วก็รวมเงินก็แต่ว่ากระบวนการลึกกว่านั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบ
2: ค่ะทีนี้เรื่องของการไล่เส้นเงินล่ะคะการไล่เส้นเงินหลังจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาจะไล่ไปถึงระดับไหนหรือเครือข่ายมันจะเป็นเรื่องของการทุจริตเฉพาะรายหรือว่ามันเป็นเครือข่ายที่เป็นขบวนการค่ะ
1: หรือไม
0: ่ในด้านการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นหน้าที่ของปปง.ซึ่งแบ่งการตรวจสอบออกเป็นคน3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นรายชื่อที่ได้จากทางปปช.ปปช.จะส่งมาให้ตรวจสอ
1: บ
0: ซึ่งจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานปปช.เนี่ยก็แจ้งว่าได้ให้ไต่สวนทั้งหมด500ปากและพบธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 9,000 ล้านบาทอันนี้ในกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือทางปปง.ได้รับรายชื่อ 5,925 รายจากทางกสทช.มาตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้กู้เข้าสอบ 5,925 รายนี้พร้อมกับคนในครอบครัวกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีการจ่ายเงินค่าสมัครแทนกันที่สมัครเป็นพวงๆและสมัครจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทยอยู่ประมาณ80พวงทั้งหมดตอนนี้เป็น3กลุ่มครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของปปง.ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานอื่นๆล่ะคะตอนนี้เนี่ยหน่วยงานไหนกำลังขยายผลอะไรบ้างคะ
1: ทีมยังไงบ้าง
2: ค่ะ
0: ในการดำเนินคดีอาญาหน่วยงานหลักนี้ก็คือปปช.เพราะก็มีอำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปปช.แล้วก็มีหน่วยงานสนับสนุนตามที่เป็นข่าวนะครับเป็นกองปราบแล้วก็ตำรวจปปป.แล้วก็ดีเอสไอทีนี้ก็แล้วแต่ว่าทาง

0: ะมอบหมายงานอะไรให้อย่างเช่นกองปราบและตำรวจปปปเนี่ยก็จะมอบงานสืบสวนและงานสอบสวนเพิ่มเติมให้นี่ก็เป็นการทำงานสนับสนุนปปช.ซึ่งก็ตามที่ติดตามข่าวนะครับที่จะบอกว่าภายใน6เดือนน่าจะดำเนินการ
1: มันเยอะกันนะครับ
0: ตรวจแล้วเสร็จ
1: ก็ต้องใช้เวลา
0: 6,000 กว่าแล้วมันคือเมื่อไปตรวจเนี่ยมันเจอขยายผลอย่างเช่นที่ปปช.ให้ข่าวแล้วไปตรวจแล้วก็เจอความเกี่ยวเนื่องปัตตวินเนี่ยไปปี64มันก็เลยต้องตรวจเพิ่ม
1: พอสวิงไปปี64มันก็หมายความว่าคนที่นั่งเป็นข้าราชการจากปี64มานะมา69เนี่ย5ปีแล้วเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไปถึงไหนแล้วไม่รู
0: ้ใช่ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านรองผู้ว่ามนัสที่เป็นกรรมการร่าง QR ท่านก็พูดกรณีปี64นี้เช่นเดียวกันว่าอยากให้กรรมธิการได้เชิญนิติกรซึ่งเป็นผอ.เนี่ยชื่อเล่นชื่อแนนให้มาให้ข้อมูลด้วยเพราะว่าจะทราบดีว่าการที่จะติดต่อผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้บริหารของราชการท้องถิ่นเนี่ยมีการทุจริตอย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลที่ท่านพูดก็ยืนยันนะครับว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้น
2: ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายหน่วยงานแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็กำลังไล่ในเส้นแต่ละหน่วยงานที่ได้รับบทบาทกันใช่ไหมคะ
1: จับ
2: เ
1: พื่อ
2: ม
1: ันชั้นได้
0: คร
1: ับ
0: คดีอาญาคดีแพ่งก็แต่ละหน่วยก็ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ครับ
1: ที่ว่าในหน้าสัก100คนเนี่ยเรามีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่าน
0: ปปช.มีแล้วครับจากการไปบุกจับที่บางใหญ่นนทบุรี
1: อ๋อครั้งนั้นเลย
0: เพราะว่าในโพยแก้ไขคะแนนจะระบุว่าในหน้าชื่ออะไรบ้าง
1: โอ้โหโอ้ในโพยนี่เขาจะไม่เลยว่าแก้คนนี้จากในหน้าคนไหนว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเล่นกันจ
0: น
1: ขึ้น
0: สายไหนมาจากในหน้าคนไหน
1: เขาจะได้รู้
2: อือสุดท้ายหลายคนก็ยังถามคำถามเดิมนะคะการไล่ไปไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินหรือว่าเรื่องต่างๆข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันจะไปถึงระดับไหนมันจะตอบโจทย์สังคมได้ไหมว่าใครคือตัวการใหญ่ไม่ใช่เป็นแค่ปลายทาง
1: สามารถ
0: เพราะวันนี้จากข้อมูลเนี่ยเราได้ถึงระดับอธิบดีเท่านั้นนะครับผู้ตามข้อเท็จจริงแต่ว่าจากการไปจับนายหน้าเนี่ยนายหน้านำเงินไปส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รับนำเงินไปส่งต่อให้กับคนที่โตขึ้นไปเนี่ยคือถ้าเราจับอย่างนี้ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ให้การซัดทอดไปเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะถึงตัวคนข้างบนเพราะวันนี้อธิบดีที่ถูกกล่าวหาท่านก็ให้การปฏิเสธ
1: ทุกคนปฏิเสธหมดนะ
0: มันก็จบอยู่ตรงนั้นถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ต้องอาศัยบรรดาเนี่ยครับระดับล่างเลยซัดทอดขึ้นไปเรื่อย
1: ๆก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวเลยใช่ไหม
2: ค่ะแต่ว่าการไล่ตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยอย่างเรื่องของการตรวจสอบความรับผิดย้อนหลังเนี่ยไปถึงผู้มีอำนาจในแต่ละช่วงอันนี้สามารถทำได้ใช่ไหมคะ
0: ทำได้ครับแต่ว่าเขาก็อยากจะโฟกัสเฉพาะปี68ให้เสร็จ
1: ก่อนอันนี้นะว่ากันนะ
0: ถูกต้องครับเรื่องการขยายผลไปปี64 62 64เนี่ยก
1: ็
0: จะทำทีหลังเพราะวันนี้68ก็ยังเป็นที
1: ่ก็ใช้เวลา6เดือนที่ว่านี่นะ
0: ถูกต้องครับแต่ปปช.เขาก็บอกว่าเขาทำเต็มที่นะครับอีกไม่นานครับเขาบอก
1: อันนี้ต้องฝากท่าน
0: มีการอายัดทรัพย์แล้วก็ส่งฟ้องศาลคดีแพ่งเพื่อยึดทรัพย์ของตัวเอง
2: ค่ะส่วนทางกรรมธิการปปช.เองก็อาจจะต้องมีการเรียกเข้ามาเพิ่มเติมในการให้ข้อมูลด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับจะรับฟังข้อมูลจากสังคมแล้วก็จากสื่อครับถ้ามีประเด็นหนึ่งเราก็จะรับฟังเสร็จเราก็จะไปที่ทางการเงินตรงนี้เขาจะเชื่อครับ
2: ค่ะพอเห็นภาพนะคะแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอาจพลค่ะ
1: ขอบคุณมากครับท่านครับ
0: ขอบคุณนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณอาจพลนะคะสัตไตรภพนะคะสส.ศรีสะเกษจากพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: ครับผม
2: นั่งเหงานี่อาจจะต้องย้อนไปจนถึง60 62 64 68เลยนะ
1: บางคนนี่ก็เป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วนะเพราะรับราชการมาหลายปีแล้วเนาะ
2: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เราเข้ามาช่วงที่2นะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กันนะครับครับผม
2: ค่ะตามต่อสำหรับเรื่องของการเมืองเลยนะคะ
1: แต
2: ่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นนะคะที่คุณหมอชนน่านนะคะมีการยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้านเขานะในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตเรื่องของความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นวันที่29 สิงหาคมนี้แล้วเวทีนี้เนี่ยแหมก็นอกจากจะมีฝ่ายค้านแล้ว

0: มีคุณยิ่งชีพอาชานนท์จากไอ
1: ร
0: อ
1: ไอรอเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยไอรอคุณยิ่งชีพใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ค่ะประเด็นเนี่ยพอพูดถึงคุณยิ่งชีพมันก็จะเป็นอาจเป็นเวทีเรื่องของคดีหัวสวงแห่งนางเหงาและทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะคุณหมอชนน่านเนี่ยอดีตเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จริงนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย
1: แล้วจะยังไง
0: แล้วพรรคเพื่อไทยเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในรัฐบาลนี
1: ้และนี่ก็คือคุณหมอชนน่านจะเปิดตัวคำว่างูเห่าอีกหรือเปล่าหรือเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วจะไปขึ้นเวทีเขาเนี่ยไม่แน่ใจมันจะสร้างแรงกระเพื่อมกันในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
1: ถามคนนี้ดีกว่า
0: หรือมีนัยยะอะไรหรือเปล่าถามคนนี้ถูกต้องค่ะ
1: ร
0: องศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบายนะคะอาจารย์จ๋าอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนางเหงาสวัสดีครับคุณเก๋แหมตื่นเต้นเร้าใจกันเกินไปไหมเนี่ย
0: หรอ
1: ใช่ก็ทำให้มันเป็นตื่นเต้นเป็นอย่างนั้นแหละ
0: มีนัยยะมีนัยยะทางการเมืองไหม
1: ยังไง
0: การที่หมอชนน่าจะไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้าน
2: ฮะจริงๆมีนัยยะเรื่องเดียวครับ
1: คือ
2: เป็นเรื่องการเมืองที่จังหวัดน่านเท่านั้นเอง
1: อ๋อ
2: นะครับคือคุณหมอชนน่านเนี่ยคุณเก๋กับนางเหงาลองไปดูย้อนหลังก็ได้ครับท่านเนี่ยเป็นสสเขตที่จังหวัดน่านมาโดยตลอดต
1: ั
2: ้งแต่เลือกตั้ง2544ในนามพรรคไทยรักไทย
1: 20กว่าปี
2: นะครับโดยเฉพาะผมเน้นเลยที่จังหวัดน่านเขต2นะครับเพราะท่านเป็นสสจังหวัดน่านเขต2มาโดยตลอดอำเภอเวียงสานาน้อยสันติสุขนามื่นแม่ชะลิ
1: ม
2: นะครับปรากฏว่าพอมาเลือกตั้งปี2569สอบตกครับ
1: ปีนี้นะ
2: สอบตกครับไปแพ้พรรคกล้าทำครับ
1: โอ้
2: ตอนปี66น่ะคุณหมอได้แต้มทั้งหมด 54,000 แต้ม
1: เ
2: ลือกตั้งปี69ลดลงมาเหลือ 14,000 แต้ม
1: หาย
2: ไป
1: 40,000
2: คะแนนหายไป 40,000 คะแนนนะครับส่วนเขต1เนี่ยนะครับเป็นพรรคส้มได้ไปเขต3ก็เป็นพรรคส้มได้ไป
1: ส้มเขียวว่างั้นนะ
2: ถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเรื่องคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอชลนาถเนี่ยหนึ่งครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี
0: ้
2: นะครับแล้วก็สองเนี่ยนะครับนายใหญ่ก็ยิ่งไม่เกี่ยวข้องใหญ่เลยนะครับเพราะว่านายใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะฟาดนายกมิกกี้อนุทินแล้วเขาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เขาเอง
1: นี่เขานิ่งอยู่
2: นะครับเขาไม่ต้องใช้นอมินีอะไรกันแบบนี
1: ้ฟาด
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ มันคือการเรียกแต้มเพื่อที่อยากจะกลับมาเป็นส.ส.ของคุณหมอชลน่าน
1: เพราะหายไปเยอะนี่ใช่ไหม
2: ก็เลยไปขึ้นเวทีพวกสีส้ม
1: เอาซะเลย
2: แค่นี
1: ้โอ้โห
2: นะคร
1: ับ
2: เพราะว่าเขต2เนี่ยสีส้มก็ไปแพ้สีเขียวอย่างสูสีที่จังหวัดน่านนะครับส่วนว่าจะลงในนามพรรคสีแดงหรือลงในนามพรรคสีส้มก็อีก2-3 ปีก็ค่อยว่ากันนะคร
1: ับ แต่ตอนนี้ชื่อท่านยังอยู่ในสีแดงอยู่ใช่ไหมหมอชนน่าน
2: ถูกครับถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าเป็นการเรียกแสงทางการเมืองคืนมาหลังจากที่พ่ายแพ้ไปในสนามเลือกตั้ง
1: พ่ายยับไปด้วย
2: เรื่องมีแค่นี้นะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าก็เข้าใจว่าสื่อมวลชนหรือว่าผู้สนใจทางการเมืองก็ตื่นเต้นเล้าใจกันไปนะฮะแต่ว่าผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีมรรคมีผลอะไรในทางการเมืองทั้งนั้นเพราะอะไรนางเหงากับคุณเก๋จำได้ไหมครับนายใหญ่สมัยเป็นนายกเนี่ยผมได้ยินมากับหูในต่างกรรมต่างวาระ
1: ว่าไง
2: เขาจะบอกว่าสอสอสอบได้น่ะคือไก่ชนสอสอสอบตกก็จะกลายเป็นไก่ต้มนะครับถ้าไก่ชนราคา1 ล้านไก่ต้มก็เหลือ100นะครับก็เราลองคิดถึงไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยนะครับเอายุคนี้ก็ได้เอาผมให้สุดๆเลยเอาเจ้าที่อร่อยที่สุดไก่บ้านด้วย
1: ก็ไม่เกินเท่าไหร
2: ่ตัวนึงไม่เกิน500
1: แพงแล้วเด้อ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปให้แต้มคุณหมอชลน่านทางการเมืองจนเกินสมควร
1: เพราะถือว่าเขาเป็นสสสอบตกอยู่นะ
2: ถูก
1: เขาเป็นสสสอบตก
2: ถามว่าคุณหมอชลน่านวันนี้มีสิทธิ์ไปโหวตอะไรในสภา
1: ไม่มี
2: ไม่มี
1: เพราะสสสอบตก
2: สสสอบตก
1: นอกสภา
2: เขียวไป 30,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า

0: ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะลืมไปว่าท่านเคยท่านเพิ่งสอบตกก็อาจจะไปคิดว่าเฮ้ยท่านเคยเป็น
1: หัวหน้าพรรค
0: เพื่อไทยผมบอกว่าอย่างนี้เลยนะอดีตเป็นยังไงเนี่ยนายใหญ่เขาไม่สนหรอกเขาสนว่าปัจจุบันเป็นอะไรมากกว่านะครับและวันนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นไก่ต้มเนี่ยยังไงราคามันก็ไม่เท่าไก่ชนนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยเข้าใจท่านนะครับที่ท่านไปร่วมงานนี้เนี่ยเพราะเข้าใจความจำเป็นทางการเมืองที่ท่านต้องการที่จะเรียก FC เรียกคะแนนกลับมานะครับและอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเพื่อไทยที่จังหวัดน่านเนี่ยก็กำลังขึ้นอันเนื่องมาจากเห็นผลงานของอาจารย์เชนในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องอุทกภัยที่ผ่านไปนะครับงานนี้ถ้าเกิดคุณหมอเนี่ยไม่ฉวยโอกาสนะครับเรียกแต้มคืนเนี่ยผมว่านะก็เสียดายโอกาสท่านเท่านั้นเองเพราะนั้นผมเข้าใจท่านนะครับเพราะนั้นเวลาประเมินในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเรียนย้ำนะครับคุณหมอชลน่านเนี่ยเป็นสสที่ผมนับถือเพราะว่าตั้งแต่เล่นการเมืองมาปี44จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านลงเขตเลือกตั้งทุกรอบครับไม่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อเลย
2: ไม่มี
0: ถูกฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพปัจจุบันในเมื่อท่านพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแล้วพ่ายแพ้เยอะซะด้วยเพราะเคยได้แต้มตั้ง 50,000 กว่า
2: โอ้ใช่ใช่
0: รอบนี้เหลือแค่
2: 14,000
0: แต้มหายไปตั้ง 3-40,000 คะแนนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเรียกแต้มกลับมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับที่จะไปลงสนามเลือกตั้งในรอบต่อไป
2: เอ๊ะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถ้ารอบต่อไปเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่คัดคนอื่นแทนหมอโชน่านเหรอ
0: ก็อยู่ที่ท่านจะเรียกแต้มคืนมาได้แค่ไหนไงแล้วเราอย่าลืมนะครับถ้าถึงเวลาเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะมีคนอื่นแทนท่านท่านก็อาจจะไปส้มก็ได้ก็งานนี้งานสีส้มอ่ะนะครับไอ้นี่มันคือทางเลือกทางการเมืองในอนาคตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพวกสีส้มนะครับถ้าต่อไปข้างหน้านะสมมุติว่านะครับสมมุติว่า
2: ค
0: ุณหมอเนี่ยท่านไม่ไปต่อกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็พอดีอ่ะเพราะว่าเขต2จังหวัดน่านเนี่ยพวกสีส้มก็แพ้สีเขียวอยู่แล้ว
2: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอท่านทำแต้มได้มาเนี่ยนะครับแล้วแต้มของท่านน่ะสูสีกับคนที่เป็นสสปัจจุบันซึ่งเป็นของพรรคกล้าทำก็เป็นไปได้ในอนาคตเพราะนั้นของแบบนี้ครับเราอย่าพึ่งไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเนี้ยผมขออนุญาตเอาเพลงแบบฮิตยุค90
2: ไม่ได
0: ้นะครับ
2: กำลังดังยุค90
0: นี้มันขี้หมาครับเป็นจอกงอกง่อยไม่ได้มีอะไร
3: เพราะว่าค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าดูเนี่ยอย่างวันนี้เองเนี่ยทางคุณจุลพันธ์เองนะคะก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านก็ไฟเขียวให้คุณหมอชนน่านไปร่วมเวทีได้นะ
0: โอ้โหเอางี้น้าเหงาคุณเก๋วันนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ
2: ์
0: นะครับก็วันก่อนก็เพิ่งโหวต400,000 ล้านไป
2: ใช่
0: นะครับแล้ว200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยผมก็เคยพูดให้แล้วนางเหงากับคุณเก๋ฟังมาหลายรอบแล้วว่าโครงการพวกเงินกู้พวกนี้เขาเรียกว่าหวานเจี๊ยบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วก
2: ็
0: ยังไงเสียเนี่ยนะครับก็ไม่ตกขบวน
2: ถูมือลูกปากเลยว่างั้นนะเหมือนคุณไอ้วันทำมันก่อนใช่ไหม
0: แต่ถ้าไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้โม่บัตรซบอันนี้ผมพูดง่ายๆตรงไปตรงมา
2: สุดคอเลยว่างั้น
3: อาจารย์อย่างนั้นก็แสดงว่าก็ไม่ได้เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในพรรคร่วมรัฐบาลกันแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าทีของคุณจรพันธ์ก็บอกว่ายังแน่นปึก
0: เอาอย่างนี้นะวันน
2: ี้แดงน้ำเงินไม่มีปัญหานะ
3: ไม่มี
0: กลุ่มการเมืองไหนในประเทศสร้างแรงกระเพื่อมให้ระบอบสีน้ำเงินที่เขากำลังมีอำนาจอยู่ได้แน่นอนนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะสร้างแรงกระเพื่อมได้เนี่ยเสียงสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเอกภาพนะครับนังเหงาว่าคุณเก๋ดูก็แล้วกันก็ขนาดพรรคฝ่ายค้านยังกลายเป็นพรรคฝ่ายคอยอย่างเปิดเผยอ่ะนะครับพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันเป็นกฎหมายเรื่องการเงิน
2: ใช่
0: นะครับถ้าโหวตสวนแล้วก็รัฐบาลไปทันที
2: เนอ
0: ะแล้วมีใครกล้าโหวตสวนไหมล่ะ
2: ไม่มี
0: ก็ขนาดฝ่ายค้านยังประกาศตัวว่าพร้อมคอยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย

0: ความเสี่ยงเรื่องคะแนนเสียงในสภาน่ะเลิกพูดสองนะครับระบบความมั่นคง
1: น
0: ะครับแหมดูซิย้ายเลขาสมช.เพื่อไปเอาเสทบ.มาเป็นเลขาสมช.แก้ปัญหาเราทับตำแหน่งเต็มโอ้ยงานนี้ไม่ได้ใจทหารวันนี้แล้วจะได้ใจวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าคนไหนคิดว่าจะล้มพรรคสีน้ำเงินออกจากรัฐบาลง่ายๆล่ะผมพูดไปเนี่ยก็คงจะโดนด่าแต่ผมไม่ได้มีหน้าที่จะมาพูดเอาใจใครผมก็บอกตามความจริงบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับเอาเวลาเนี่ยนะครับไปคิดว่าจะผลักดันเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันดีกว่านะฮะผมเรียนย้ำนะครับวันนี้เนี่ยมีอีเวนต์ใหญ่ที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับมีทั้งอาจารย์วิชาศิริธรรมนะครับมีทั้งอาจารย์บวรศักดิ์มีคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นเวทีกันด้วยเรื่ององค์กรอิสระทั้ง3คนพูดเหมือนกันเดะเลยว่าจะต้องไปจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครยังเพ้อเจ้อเรื่องหัวสวจะสอยอนุทินได
1: ้ไม่มีทางเหมือน
0: โอ้ยเอาเวลาไปทำเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนย้ำนะฮะว่าใครไม่ชอบระบอบสีน้ำเงินอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพว่ากันให้เต็มที
1: ่
0: วิพากษ์วิจารณ์ได้ด่าได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่เราต้องแยกเรื่องว่าอารมณ์ความรู้สึกความไม่ชอบกับการโค่นล้มที่มันเป็นจริงมันคนละเรื่อง
1: ความรู้สึกกับความจริงไม่เหมือนกันว่ากันนะ
0: วันนี้เนี่ยนะครับทหารที่ไหนจะมายึดอำนาจคุณอนุทินไม่มีครับคุณอนุทินมีแต่ดูแลทหารนะครับอยากได้อะไรแกจัดให้หมดนะนะครับม็อบเหรอจะมาขับไล่เหรอถามบอกหาสปอนเซอร์ได้อย่างม็อบอ่ะช่วยหาสปอนเซอร์ให้หน่อย
1: ไม่มีน้ำเลี้ยง
0: น้ำเลี้ยงไม่เห็น
1: ไม่มี
0: ส่วนสภาก็เห็นเอกภาพในการลงคะแนนแล้ว
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังพลึบกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะ
0: โอ้โหนะเหงาบางคนมาบอกผมว่าอาจารย์เดี๋ยวรออภิปรายไม่ไว้วางใจผมบอกไม่ต้องรอหรอกเมื่อวานน่ะนะถ้าเขาจะคว่ำ
1: งบการเงินน่ะนะ
0: การเงินน่ะมันเด็ดสุดแล้ว
1: เด็ดยิ่งกว่าอภิปรายไม่ต้องใจอีกว่างั้นเนี่ยไอ้การเงินเนี่ย
0: ยกมือสวนเมื่อไหร่เนี่ยนะไปทันที
2: อาจารย์ยัง
0: ไงมีใครกล้าแตกแถวไ
1: ม่
0: ได
1: ้
0: ม
1: ี
0: ครับมีจะปลายคอยตั้ง50กว่าเสียงนะคร
2: ับยังพักเขียวที่เขางดออกเสียง
1: เขียวคอย
2: อันนี้เขาส่งสัญญาณอะไรไหมอาจารย
0: ์
1: เอ้
0: าแหมต้องบอกว่
1: า
0: การรอคอยแม้จะเนิ่นนานแต่ถ้ามันสำเร็จขึ้นมามันก็คุ้มค่ากับการรอคอยใช่ไหมครับคุณเก๋นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดว่าเงินกู้400,000,000,000มันเป็นเงินงบประมาณรอบสุดท้ายสิครับประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วก็ยังจัดทำงบประมาณยังกู้เงินได้อีกหลายรอบนะครับก็ดูเด็กก็สอสอฝ่ายค้านเนี่ยก็มาพูดเหมือนผมไม่ล่ะบอกโอ้ยงานเนี้ยใครเป็นรัฐบาลหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
1: ถูกนะครับถูกมือลูกปาก
0: ฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งมันไม่มีหรอกนะครับ
1: เอ๊ะ
0: วันนี้เนี่ยนะครับ
2: อาจารย
0: ์เลิกคิดเลิกฝันแต่ด่าได้เชิญด่ากัน
1: ได้เชิญด่าง
2: ั้นแสดงว่าก็การที่ไปขึ้นเวทีของคุณหมอชนน่านก็ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทยกำลังมีปัญหากับรัฐบาลแต่ว่าเห็นว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาเตรียมจะนัดพรรคร่วมรัฐบาลไปกินข้าวกันนะคะระดับทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ด้วยแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ครับผม
2: ไม่แน่ใจว่ากระชับความสัมพันธ์หรือว่าไม่มั่นใจในการประเมินเรื่องของเสียงสนับสนุนหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีหรอกครับชั่วโมงนี้นะครับเสียงรัฐบาลเนี่ยเป็นเอกภาพสุด
1: แข็งปึ๊กแน่นปักว่างั้นเลยนะ
0: ถ้าใครฟังอาจารย์เชนพูดเรื่องการแก้อุทกภัยที่น่านนะครับเพิ่งพูดในสภาเมื่อวาน
1: นี่
0: ฟังกันแต่ต้นจนจบพูดดีด้วยก็ไปดูเอาแล้วกันครับว่าอาจารย์เชนน่ะแกพูดกี่โปรเจกต์แล้วแต่ละโปรเจกต์เนี่ยนะครับถามว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านนี่จะได้ทำไหมนะครับก็เอาง่ายๆแค่นี้แล้วอาจารย์เชนเป็นใครอ่ะอาจารย์เชนเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับเอาให้ชัดขึ้นนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งทำแต้มเรื่องได้ใจคนงานเห็นไหมฮะคนทำงานบ้านคนทำงานภาคเกษตรภาคปศุสัตว์ คนทำงานที่เป็นลูกจ้างหาบเล่

0: แผงลอยจุลภัณฑ์เอาใจขนาดไหนประกาศให้ลูกจ้างเหล่านี้เข้าประกันสังคมหมดเลย
1: เออใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คนก็ได้เถียงอยู่
0: ดูการเมืองเนี่ยนะครับอย่าไปดูแต่ไอ้ข่าวรายวันไอ้นั่นน่ะมันสีสันแต่ต้องไปดูว่าพรรคการเมืองที่เขาจะต้องต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับวันนี้เขาสะสมแต้มกันยังไงนะครับวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกำลังสะสมแต้มอยู
1: ่
0: นะครับไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องนะครับรีบออกไปเป็นฝ่ายค้าน
1: ยังไม่ต้องคว่ำเรือว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วอย่าลืมว่าฝ่ายคอยเนี่ยนะครับเขารอคอยอยู่นะครับ
1: คุณออกเขาก็เสียบเข้ามา
0: วันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะส.ส.พรรครัฐบาลคนไหนไม่ไปงานเลี้ยงนะนะครับวันนี้มีแต่ต้องคอยสังเกตว่าพรรคฝ่ายคอยเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงกับเขาด้วยหรือเปล่า
1: หัวตายแล้ว
2: หมายถึงวงกินข้าวเนี่ยเหรอคะอาจารย์
0: แล้วผมบอกคุณเก๋กับนักเหงาอย่าไปเสียเวลานับสสพรรครัฐบาลว่าเขามาร่วมงานเลี้ยงหรือเปล่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ไปดูตอนถึงวันงานนะว่ามี
2: จะมีใครเพิ่มหรือเปล่าม
0: ีสสเนี่ยจากพรรคอื่นมาเพิ่มหรือเปล่า
1: หัวตายแล้วนี่อาจารย์อาจารย์ชวนคุยในอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างนี้เขาก็แหมมีการพูดจากันว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไม่ทนอยู่ไม่ยืดเราทัดทรงอย่างนี้ที่อาจารย์จ้าบอกพวกเราเนี่ยมันก็หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ทนอยู่ยืดหรือว่าสภานี้ก็จะอยู่ครบอย่างนั้นไหมอาจารย
0: ์ก็อยู่ยาวไปอีก30ปีอ่ะก็ผมพูดแค่นี
1: ้ทั้งรัฐบาลโอ้โหด้วยนะ
0: นั่งก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวแหละนะครับก็ต้องจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่อ่ะนะคร
1: ับ
0: ซึ่งวันนี้เนี่ยไอตอนเราคุยกันเนี่ยผมก็ดีใจนะที่พวกสีส้มทั้งหลายแหล่เนี่ยตาสว่างเอ็นไลท์เทนเพราะผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าเฮ้ยไอ้น้องเรื่องหัวสวน่ะเอ็งล้มเขาไม่ได้หรอกเอ็งไปไล่บี้เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าประชามติ21ล้านเสียงเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันคือแรงหนุนที่ดีที่สุดนะครับ
1: ที่ประชาชนให้แก้นะใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้ว
1: ไม
0: ่
1: เอาเส้นน
0: ี้ถ้าจะหมั่นไส้พวกสวสีน้ำเงินนะครับตอนจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยว่างั้นนะ
0: ไม่ใช่ครับนะ
1: งง
0: เวลาไปเจรจาขอเสียงเขา1ใน3น่ะไปบอกเขาเลย ว่าสวตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะทำกันนะจะมาจากการเลือกตั้งทุกคนแต่ว่านะครับยินดีจะปลดล็อกที่บอกว่าเป็นสวรอบเดียวให
1: ้
0: พวกสีน้ำเงินเนี่ยไม่กลัวเลือกตั้งหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไปบอกเขาเลยฮะแล้วไปแข่งกันในสนามเลือกตั้งนะครับไปปลดล็อก
1: คุยกับเขาดีๆว่างั้น
0: ของแบบนี้นะครับมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องหมูไปไก่มานะครับมันไม่มีอะไรหรอกทางการเมืองจะไปได้เลยทุกอย่างมันไอ้นั่นมันเด็กแล้ว
1: ใช่จะเอาทุกอย่างไม่ได้ดอก
0: การเมืองนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
1: ์
0: นะครับผลประโยชน์ทางการเมืองก็คือผลประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่อยากล้มสวแบบที่เอาไปเลือกกันเองแบบนี
1: ้
0: คุณต้องเข้าใจเขาก่อนว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยพวกนี้ไม่กลัวเลือกตั้งนะครับสสสีน้ำเงินก็ไม่กลัวเลือกตั้งนะครับเพราะพวกนี้เขาคิดว่าเขามีของนะครับแต่สิ่งที่สวสีน้ำเงินเขาต้องการคืออะไรเขาต้องการจะปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่งตอนนี้รัฐนูนบอกว่าสวมันเป็นได้ครั้งเดียวนะครับคุณก็ปลดล็อกตรงนี้ซะก็เป็นได้ไม่จำกัดก็ไปแข่งกันในสนามเลือกตั้งโอ้โหหมูไปไก่มารัฐนูนก็ผ่านแล้ว
1: ขอให้ปลดล็อกตรงนี้นะนี่น่าสนใจ
0: ผมเนี่ยอุตส่าห์เอาความประสงค์ลึกๆของพวกสีเงินมาเล่าออกอากาศเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็ดีใจนะที่เราคุยกัน3คนพวกสีส้มก็เชื่อฟังผมแล้วว่าไปสู้เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องหัวสว
1: เ
0: นี่ยเลิกนะครับไปเจอ20คนได้แค่นี้แหละ
2: นักเกตขอถามแย้ง
1: ถามแย้ง
2: อย่างประเด็นหัวสวเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันจะลามไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมแล้วมันจะกลายเป็นรอยต่อให้ฝ่ายค้านกับฝ่ายกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาประสานกันแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: ครับ
2: มันจะถึงขนาดนั้นไห
0: มเมื่อวานเนี่ยที่เป็นบอกว่าไอติมไปต่อยรัฐมนตรีนพินทร์อยู่ข้างเดียวอ่ะเรื่องหัวสว
1: อ
0: ่ะนะครับคุณดูเขาตอบโต้สิเขาบอกเขาเปิดทำเนียบให้เลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนเราคุยกันอยู่ไม่รู้สื่อไปเขาไปสัมภาษณ์หรือยัง

0: ผมจะบอกว่าพวกสีน้ำเงินไม่กลัวเกมนี้หรอกนะครับเพราะว่าพวกสีน้ำเงินรู้ว่าไอ้สำนวน 90,000 หน้าเนี่ยนะครับมันมีเส้นเงินชัดๆจริงๆเนี่ยไม่เกิน20คนนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยผมก็เคยพูดแล้วว่าล้วนแต่เป็นพยานปั้นให้การกลับไปกลับมาทั้งนั้นก็ไม่งั้นผมจะกล้าท้าเป๋าไอติมหรือว่าช่วยเปิดสำนวนไอ้ 9,000 หน้าหน่อยได้ไหมนะครับแล้วผมจะช่วยอ่านให้นักเขาจะได้ช่วยอ่านคุณจีจะได้ช่วยอ่าน
1: แล้ว
0: ลอง
1: เอา
0: เอไอพาสปอร์ตมาประเมินก็ได้ว่าเอาละจำนวนที่เปิดมาเนี่ยไม่ต้องเราสามคนประเมินหรอกให้ไทยเอไอพาสปอร์ตประเมินเลยว่า
1: เขามีงบอยู
0: ่จะจับหัวสวได้สักกี่คนนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาผมไม่ได้เกลียดชังใครแต่ผมจะบอกว่ามันมีเครื่องมือช่วยต้องเยอะก็แน่จริงก็เปิดมาเลยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: อ๋อจะจับหัวได้สักกี่คนใช่ไหมน่าถามนะน่าถามนะเอไอน่ะ
0: คือผมจะบอกว่าวันนี้พวกสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่ได้กลัวไอ้สองวันนี้หรอกแล้วประเด็นสุดท้ายเรื่องหัวสวนะผมจะบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับผ่าไปเอาสำนวนมาเนี่ยนะครับจนแจ้งความอะไรกันวุ่นวายเนี่ยนะครับไอ้คณะอนุกรรมการที่บอกว่าไปฟอกขาวให้อ่ะนะครับ
1: อ้
0: าวมีใครเคยเห็นรายงานการประชุมเขาสักแผ่นหนึ่งไหมไม่มีเลยมาพูดเป็นตุเป็นตะว่าฟอกขาวหมดแล้วมติ52ผมบอกใครช่วยไปเอาไอ้รายงาน
1: มาให้ดูหน่อย
0: ส
1: ิ
0: มาให้ดูหน่อยสิผมบอกพูดกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมยืนยันว่าถ้าพยานหลักฐานถึงใคร
1: ครับ
0: นะครับโดนหมดครับและพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่สุดก็ต้องเป็นไปตาม3องค์ประกอบที่แสวงบุญมีเขาพูดไว้นะครับครบ3องค์ประกอบก็ส่งสารถ้าไม่ครบก็ไม่ส่งเพราะนั้นฟันธงยังไงก็ไม่เกิน20คน
1: แค่นั้น
0: ตัวเลขที่คุณเป๋าพูดก็พูดเหมือนผมว่า17น่ะนะครับเพราะฉะนั้นของแบบนี้มันเห็นกันอยู่ผมไม่ต้องพูดเยอะส่วนเรื่องบัตรบาร์โค้ดก็เลิกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าศาลท่านไปเดินเผชิญสืบนะฮะแล้วก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎระเบียบเรียบร้อย
1: อาจารย์หนึ่งนาทีสุดท้ายตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหบ้านเมืองเศรษฐกิจระดับโลกหรือว่าแม้แต่ภัยธรรมชาติอะไรต่างเยอะแยะรัฐบาลควรจะทำอะไรให้ประชาชนที่พอจะมีหวังกันบ้างเนี่ยเพราะรัฐบาลดูเหมือนจะอยู่ยาวนานเนี่ยนะเอาสั้นๆเนี่ยอาจารย์จะทำไงกันดีช่วงนี้บ้านเมือง
0: โอ้โหคือผมก็ไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีนะนะครับ
1: เอ้ยท่านฝากได้ดิ
0: ผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันเอาอย่างแรกนะครับท่านนายกครับอีกไม่กี่วันก็จะเกษียณอายุข้าราชการกันแล้วเนี่ยท่านนายกไปไล่ตรวจซิพวกชอบจัดงานประชุมกันปลายปีอะประเภทอะไรนะสรุปผลงานประจำปีแล้วก็เอาเงินหลวงไปเลี้ยงเกษียณกันเนี่ยนะครับไอเนี่ยทุจริตคอรัปชันนะครับนายกไปจัดการไอ้พวกนี้ก็จะประหยัดเงินหลวงได้อีกเป็นพันล้านนะครับเอาผมชี้ให้แล้วกันวันที่25กันยายนเนี่ยที่โรงแรมเซ็นทาราลาดประสงค์สำนักนายกรัฐมนตรีจะไปจัดงานอีเวนต์อ้างว่าประชุมประเมินผลงานนะครับแต่ตอนเย็นนะครับลือกัน
1: แ
0: รกว่าจะเลี้ยงเกษียณนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ
2: ่
0: นะครับไอ้นี่แหละครับไอ้อันเนี้ยทำได้เลยท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะอาจารย์บอลศักดิ์ก็พูดวันนี้อาจารย์บอลศักดิ์ก็พูดบนเวทีว่าสมัยท่านเป็นรองนายกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่จริงจังเรื่องปราบคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับท่านนายกครับ25กันยาเนี่ยนะครับ
1: เป็น
0: พาราลาดประสงค์เนี่ยท่านนายกไปสั่งตรวจดูเลยว่าเอาเงินหลวงไปปาร์ตี
1: ้
0: เลี้ยงเกษียณหรือเปล่าครับแล้วไปถ้าทำอย่างนั้นนะสอบมันให้หมดสำนักนายกรัฐมนตรีเลย
1: เอาใกล้ๆตัวเลยว่ากันนะ
0: ใกล้ๆตัวนี่แหละเราไม่เห็นเลยนะครับ
1: เรื่องทุจริต
0: ไอ้นี่ทำได้เลยครับ
2: ค่ะอ่ะได้ค่ะได้ค่ะสรุปแล้วก็คือยังแน่นปึกเนาะ
0: ก็แน่นปึกเหมือนเรา3คนนะครับคิดถึงกันทุกเวลา
1: ขอบคุณครับอาจารย์จ๋า
2: อาจารย์จ๋า
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา12นาทีนะครับเข้ามาช่วงชั่วโมงซ้ายนะครับของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋กันนะเงาครับผม
2: ค่ะนะคะวันนี้มีแต่ข่าวแบบว่าต่อเนื่องเรื่องของการเมืองนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของคุณหมอชนน่านไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านออกมาให้สัมภาษณ์เองแล้วก็รวมไปถึงท่าทีของ

0: พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ
1: อ่
0: ะแล้วก็ยังมีเรื่องของเวทีที่อาจารย์จะบอกอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดถึงเรื่องของประเด็นที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรอิสระที่ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะคะอ่ะขอเริ่มที่คุณหมอชนน่านก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันนะคะก็ตามต่อสำหรับประเด็นนี้เลย
1: กระ
0: ดุมเม็ดแรกที่จะไปขึ้นเวทีของฝ่ายค้านเขาอะนะคะคือคุณหมอเนี่ยชี้แจงบอกว่าอ่ะอันนี้ก็ไปขึ้นแน่นอนไปขึ้นเวทีฝ่ายค้าน
1: แ
0: ต่ว
1: ่
0: าไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้ไปในตัวแทนของพรรคเพื่อไทย
1: โอ้โหเชิงสูงนะเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็คือตอนนั้นเพื่อไทยเนี่ยเคยอยู่ฝ่ายค้านถูกไหมแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมางั้นได้นะแต่ไม่ได้ฐานะของตัวแทนพรรคเพื่อไทย
0: ไม่ใช่
1: เชิงสูงเชิงสูง
0: แล้วก็ย้ำว่าแม้ว่าจะอยู่พรรคร่วมรัฐบาลก็จริงแต่ว่าในแง่บทบาทของสสแล้วก็ในแง่ของประชาชนทั่วๆไปอะไรแบบนี
1: ้
0: คือก็มีสิทธิ์มีหน้าที่ในการตรวจสอบในเรื่องการถ่วงดุล
1: ตรวจสอบนอกสภาได้เพราะท่านไม่ได้เป็นส.ส.ในสภาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ไฟเขียวอ
1: ่
0: ะแล้วมีการสั่งห้ามอ
1: ่
0: ะอันนี้จะยิ่งไปตอกย้ำพรรคเพื่อไทยเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นทางการเมืองด้วยซ้ำว่าหมายความว่าคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่คุณไม่ตรวจสอบรัฐบาลด้วยกันหรออะไรแบบนี้
1: ด
0: ัก
1: คอเขาเรียกดักคออันนี้ก็เชิงสูงกันด
0: ัก
1: คอพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเลยว่ากันเลยนะว่าจะมาห้ามชนะว่ากันเลยนะ
0: ใช่คือท่านก็บอกว่าการตัดสินใจเข้าร่วมเวทีเนี่ยคือผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะคะแล้วก็มองว่าการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชน
1: จะเป็นหัวหน้าพรรคเลยนะตอนนั้น
0: ไม่ได้ไปในนามของพรรคเพื่อไทยอีกทั้งเนี่ยเขาบอกว่าเวทีที่ตอนช่วงที่ท่านขึ้นไปพูดเนี่ยคุณหมอชนน่านไปพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายที่จะไปเจาะจงโจมตีประเด็นทางการเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็บอกเหตุผลสำคัญบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นบทบาทของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ในฐานะประชาชนเองเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับมองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าหากรัฐบาลมีการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นยอมรับในการตรวจสอบเนี่ยยิ่งจะช่วยให้ทำให้ภาพของรัฐบาลอ่ะดีด้วยซ้ำไปเพราะลดเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่น
1: เปิดให้หน่อยว่างั้นนะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าถ้าหากมีการยิ่งไปปิดกั้นไปถึงขนาดแบบว่ามีขั้นแบบว่าสั่งให้พรรคเพื่อไทยไม่ให้เข้าร่วมเวทีเนี่ยภาพของรัฐบาลเนี่ยอาจจะดูไม่ดีแล้วก็ระบบการเมืองเนี่ยอาจจะถูกตั้งคำถามแบบว่าหนักขึ้นด้วย
1: ตีปลาหน้าใสไปเลยว่างั้นนะ
0: คุณหมอชนน่านอธิบายแบบนี
1: ้
0: ทีนี้ก็ประโยคสำคัญก็คือบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปปิดกั้นในการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของหัวหน้าพรรคบ้างคุณจุลพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์ทั้งเรื่องของการอนุญาตให้คุณหมอชนน่านเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังพูดถึงความสัมพันธ
1: ์
0: ของพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยจะไปลือกันว่าเขาแบบว่ามีปัญหากันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าจับมือกันเรียบร้อยแล้วกับฝ่ายค้านหรือเปล่านะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพ
1: ร
0: รคที่เปิดกว้างไม่ได้ห้ามสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือเวทีเสวนากับประชาชนนะอย่างกรณีของคุณหมอชนน่านเนี่ยท่านก็ได้รับเชิญเพราะว่าเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านเช่นเดียวกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านคนอื่น
1: ๆ
0: ก็อาจจะรวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เข้าร่วมเวทีด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนื้อหาในการเสวนาเนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยระบุว่าเข้าใจมันเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองมากกว่าที่จะมุ่งโจมตีรัฐบาลโดยตรงแล้วก็ย้ำว่าถ้าหากกิจกรรมดำเนินไปอย่างโปร่งใสใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและเป็นการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอันนี้ยิ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าหากนำงบประมาณรัฐไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่มากเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ระมัดระวังแล้วก็สิ่งที่มีการยืนยันนะคะคุณจุลพันธ์เนี่ยยืนยันบอกว่าการที่คุณหมอชนน่านขึ้นเวทีฝ่ายค้านเนี่ยย้ำว่ามันไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนคือระบุว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลร่วมนะ

0: แต่เป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วพรรคร่วมเองเนี่ยยังทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นพร้อมกับเดินไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงทิศทางของรัฐบาลที่เขาวางเอาไว
1: ้
0: เราก็ไม่ได้เป็นเด็ก

0: ไทยก็จะไม่ให้น้ำไม่ให้ขุดด้วยบัวไม่ชอบน้ำไม่ขุด
1: แล้วท่านก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าเนี่ยก็ยืนยันนะคะอย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยในท่าทีของเพื่อไทยก็มองว่าเป็นกลไกปกตินะของประชาธิปไตยทุกพักทุกแล้วก็ทุกสสเนี่ยก็มีหน้าที่ในการรับฟังข้อมูลฝ่ายค้านแล้วก็ใช้เรื่องของวิจารณญาณว่าข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยมันมีความหมายมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อถามว่าจะถึงขั้นลงมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยืนยันในหลักการอย่างไรนะคะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเมื่อมีมติพรรคทุกคนต้องเดินไปด้วยกันอย่างยกตัวอย่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์จะยกตัวอย่างเลยการลงมติพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ลงมติสนับสนุนอย่างเต็มที
0: ่ไปตรงนั้นว่างั้น
1: เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน
0: ์
1: ส่วนถามยืนยันเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลยังไงยังแน่นปึกไห
0: ม
1: นะคะมีความขัดแย้งกันอะไรหรือเปล่าก็บอกว่ายังแน่นปึกเลยนะไม่มีความขัดแย้งอะไร
0: ไม่ได้กลัวพรรคคอยด้วยใช่ไหม
1: อันนี้ไม่ได้พูดแต่บอกว่าไม่มีเรื่องของความขัดแย้งและที่สำคัญเนี่ยก็บอกว่าการที่คุณหมอชนน่านไปขึ้นเวทีก็ไม่ได้ไปกระทบเรื่องของเสถียรภาพอะไรแต่อย่างใด
0: คือออกตัวได้หมดอะเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งก็คือคุณหมอชนน่านเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นส.ส.ในสภาใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็เพราะฉะนั้นมันออกตัวได้ทุกทางอะการออกตัวได้ทุกทางแล้วก็รู้สึกอย่างที่เช้าว่าก็คือว่าพักสีส้มเองไม่ใช่สีส้มขอไปพักสีน้ำเงินเองเขาก็คงไม่ค่อยยี่หร่าอะไรเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเมืองหรือทำไปอ่ะ
1: นะคะแต่ว่าลึกๆเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็วิเคราะห์ไปในทางแนวนั้นนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของพักร่วมรัฐบาลเดี๋ยวคุณผู้ฟังจับตาดูนะว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมหารือกันแล้วก็นัดรับประทานอาหารร่วมกันทีนี้มันจะแบ่งเป็นสองวง
0: นะ
1: วงรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลวงหนึ่งแล้วก็วงในส่วนของระดับลงมาเป็นสสพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย อีกวงหนึ่ง
0: วงครม.กับวงสสงั้นเลยนะ
1: ใช่แบ่งเป็นสองวงเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานร่วมกันนะคะทีนี้ถามว่าการนัดกินข้าวกันเนี่ยจะเคาะกันวันไหนสถานที่อะไรเพราะว่าอาจารย์จ๋าจับตามองว่าไอ้ของเดิมอ่ะไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีเพิ่มเข้ามาว่า
0: เฮ้ยถ้าเกิดว่าจันจ้าแทงถูกด้วยจันจ้าดังเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีกล้าทำเข้ามานั่งในอีกวงที่สองอ่ะคือวงสสอ่ะใช่ไหมไอ้วงครม.นี่ไม่มีไม่แน่นะแต่คงไม่มีอ่ะวงครม.นะแต่วงสสอ่ะไม่แน
1: ่นายกบอกว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้นัดกันแต่ยังไม่ได้ขอวัน
0: ต้องเข้าเดือนกันยาก่อนว่างั้นเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้าต้องเข้าเดือนกันยาแล้วนะ
1: ใช่
0: สัปดาห์หน้าใช่ไหมเพราะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามันสิ้นเดือนมันวันที่3วันจันทร์เนาะก็ต้องเข้าเดือนกันยาก่อน
1: ค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือสสก่อนจะเป็นวงไหนก่อนนะคะนายกบอกว่าน่าจะเป็นวงของคณะรัฐมนตรีก่อนทีนี้ถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายกบอกว่ายังไม่รู้เลยยังไม่ได้นัดวันเลยเมื่อถามว่าจะมีการนัดครม.รับประทานอาหารเนี่ยอาจมีคนมองว่าอ้าวปรับครม.หรือเปล่าอ้าวไปนู่นอีกนะคะ
0: ก็ช่างถามเหลือเกินนะ
1: นายกก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ว่าจะไม่มีการปรับครม.ในห้วงนี
0: ้
1: แล้วก็ยิ้มแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่าเวลาที่จะอภิปรายไม่ว่างใจนะถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงนะเขาจะไม่ปรับที่เรียกว่าปรับหนีเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาปรับตรงนั้นน่ะมันจะเกิดก็เรียกว่าการกระเพื่อมภายในเนาะเพราะถ้าคนที่ผูกปรับออกหรืออะไรต่างก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ปรับนะแต่ว่าดูทรงให้ว่าดีๆกันก่อนทุกคนก็จะรักษาทรงตัวเองแล้วพออภิปรายไม่ว่างใจให้ผ่านไปก่อนอย่างน้อยก็ไม่โดนปรับออกนะแต่ถ้าปรับออกเนี่ยมันบางทีมันมีการกระเพื่อมกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตามสูตรการเมืองเป๊ะเลยคือจะไม่ปรับก่อนส่วนใหญ่นะมีบ้างเลยมีน้อยครั้งมากที่จะมีการปรับก่อนการอภิปรายจริงๆนะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บ่อยที่บ่อยก็คือปรับหลังอภิปรายส่วนใหญ
1: ่ นะคะส่วนเวทีเรื่องของการพูดคุยวันนี้เนี่ยมันมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรากำลังจับตามองเนาะเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวการลงมติของกกต.ว่าจะลงออกมาในรูปแบบไหนใครรอดใครร่วงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆนะคะก็มีวงสัมมนาวัน

0: นี้เนี่ยจัดขึ้นใช้หัวข้อว่าวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกนะ
1: เขาวิกฤตศรัทธาเลยนะ
0: ใช่คำนี้เลยนะเหงาแล้วเขาจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์การมหาชนแล้วก็กองทุนสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหยิบยกบางช่วงบางตอนเพราะว่ามีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละค่ะ
1: มองในวงนี้ด้วย
0: มองย้อนไปเป็นบทเรียนตลอด30ปีที่ผ่านมาขององค์กรอิสระนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เลย
1: 40เลย
0: ที่ออกแบบให้มีองค์กร
1: อิสระ
0: อย่างศาลรัฐธรรมนูญกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1: ก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นแหละนะแล้วตัวปี40นะ
0: คือพยายามกำลังจะมองว่าให้มองย้อนไปถึงในมาเมื่อ30ปีที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยคือขึ้นมาเพื่อถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองและการป้องกันการเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเนี่ยแล้วมีการถูกตั้งคำถามก็คือว่าองค์กรอิสระเองเนี่ยกลับถูกตั้งคำถามเรื่องของความอิสระและความน่าเชื่อถือ
1: กลายเป็นพลิกกลับว่างั้นเลยนะมาเพื่อที่จะไปตรวจสอบผู้อื่นแต่ว่ากลับมีความเครือบแคลงใจในตัวองค์กรของท่านหรือว่ากันอย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อนะคะโดยเฉพาะเมื่อการเมืองเนี่ยพยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการได้มาขององค์กรเหล่านี้อันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็กำลังพยายามจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงองค์กรอิสระกับประชาชนผ่านวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองได้แล้วก็ในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่ามันมาถึงจุดที่เรียกว่าครบวงจร
1: อ้าวคืนนี้คนภูเก็ตไปรับน้องในนี่หน่อยนะ3ทุ่มครึ่งมั้งหรือ3ทุ่ม45เนี่ยนะบินมาจาก LA นะเขาลงแล้วนะคนที่นู่นเขาส่งมาคนไทยหรือคนฝรั่งในภูเก็ตไปรับน้องเนเน่กับครอบครัวหน่อยนะ
0: ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้แฟนคลับไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวแล้วนะคะต้องบอกว่าขอโทษค่ะทั่วโลกเลย หมดเวลาแล้วนะคะของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้นั่งเหงาแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมนตรีและรายการลำนำสยามรูปสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซินเดอเรลล่ากลับไปแล้ววิ่งวิ่งสะบัดเกลือแก้วหลุดไปแล้วผมดุษฎีคำมนตรีมาพบกับท่านผู้ฟังแทนนะครับด้วยรูปร่างที่มองไม่เห็นแต่ซุ้มเสียงนี่น่าฟังนะครับเพราะว่าจะต้องมาเล่าสู่กันฟังทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์คืนละ2 ชั่วโมงนี่ต้องพยายามทำเสียงให้น่าฟังเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังเบื่อนะครับบทเพลงก็แสนไพเราะทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับแล้วก็นำเพลงหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของลูกกรุงนะครับก็เราก็พักวงสุนทรภรณ์ไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีสลับสับเปลี่ยนกันไปมาบ้างแต่ช่วงนี้ก็นำเสนอบทเพลงซึ่งเป็นเพลงไทยสากลทำนองไทยมาไม่ใช่น้อยแล้วจากครูเพลงจากนักเพลงนักร้องหลายๆท่านนะครับในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งจะไม่ใช่เพลงทำนองไทยแต่จะเป็นบทเพลงในยุคเก่าๆนะครับซึ่งก็จะไม่ได้หนีจากเพลงทำนองไทย

อะไรเพราะว่าในความเป็นคนไทยเราเนี่ยแต่ก็อย่างยิ่งในเพลงลูกกรุงยุคแรกๆเนี่ยผู้ประพันธ์เนี่ยมักจะหนีไม่ค่อยพ้นทำนองไทยเดิมไปได้เลยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยในเพลงสากลนี่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาจะฟังกันก็เพลงก็มีแต่เพลงแจ๊สแล้วก็เพลงซิมโฟนีออร์เคสตราเท่านั้นเองในเพลงของร็อกเพลงทันสมัยยังไม่เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยบทเพลงที่รู้จักกันก็คือเพลงไทยเดิมซึ่งฟังกันมาเข้าหูทั้งละครทั้งโขนทั้งการแสดงต่างๆรวมทั้งการขับร้องแม้กระทั่งในเพลงเหกล่อมก็ยังใช้เพลงไทยเดิมเพราะนั้นเราเป็นคนไทยเราจะรู้จักกับเพลงไทยเดิมซึมซับกันมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นเมื่อมาเป็นนักประพันธ์เนี่ยหนีไม่พ้นแล้วครับที่นำตำนองมาใช้โดยไม่รู้สึกตัวบางท่านบอกว่าไม่เพลงนี้ไม่ใช่ตำนองเพลงไทยเดิมนะคิดขึ้นเองแต่ก็โทษครับพอมาฟังแล้วท่านลองไปจับดูมีหลายวรรคหลายตอนซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมเพียงแต่ว่าจับมาผสมผสานโดยไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นในเรื่องของเพลงเก่าๆนั้นหนีไม่พ้นทำนองเพลงไทยเดิมนะครับเพราะนั้นในคืนวันนี้ผมก็นำเสนอในบทเพลงเก่าคนเก่าคือนักร้องส่วนมากก็เป็นนักร้องยุคแรกๆของวงการเพลงลูกกรุงนะครับคืออยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคแรกกับยุค2นะครับในส่วนเพลงไทยเดิมนั้นได้ประตูถึงนะครับเป็นเพลงเก่าแก่มาแต่โบราณทั้งนั้นวันนี้ขอเริ่มบทเพลงไทยเดิมเป็นเพลงแรกแล้วก็ขอเริ่มด้วยเพลงนางครวญเถานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงประจำใจผมอีกเพลงหนึ่งพอๆกับกล่อมนาลีแต่เดียวเพลงนี้ผมชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่เรียนกับร้องเพลงไทยเดิมเด็กๆนี่ก็ต้องเรียนนางครวญ2ชั้นก่อนนางครวญกล่อมนาลีก็ได้จําได้จนถึงบัดนี้เลยนางครวญเถานี่เป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเป็นเพลงที่ตัดลงมาปกติเพลงเถาของไทยเดิมแล้วเนี่ยจะเป็นเพลงที่ขยายมาส่วนใหญ่คือขยายจากชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นแต่นางครวญเถานี่เป็นเพลงที่ตัดทอนลงมาจากนางครวญ3ชั้นแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งน่าประหลาดผมเคยพูดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นนางครวญสุดสงวนยกตัวอย่าง2เพลงมีอยู่และเพลงของไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ทราบนามผู้แต่งปกติแล้วในเพลงที่มีชื่อเสียงนี้น่าจะมีการบันทึกกันมาตั้งแต่แรกๆเพลงนางครวญสุดสงวนนี่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะครับโดยเป็นเพลง3ชั้นขึ้นมาก่อนในยุคสมัยที่ชื่นชอบเพลง3ชั้นกันก็ลองคิดนะครับเพลง2ชั้นของไทยเราเนี่ยมีกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นร้อยๆเพลงก็จำกันได้บันทึกกันมาตลอดบางเพลงนี่ก็ไม่มีชื่อเสียงบางเพลงก็มีแต่ชื่อไม่ค่อยได้นิยมเพลงกันเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์มีการบันทึกแต่เพลงนางครวญนี่ถือว่าแปลกนางครวญสุดสงวนนี่เกิดจาก3ชั้นขึ้นมาก่อนโดยไม่ทราบว่าเป็นเพลงที่ใครแต่งไว้เป็นเพลงสำนวนเก่านะครับนางครวญ3ชั้นเนี่ยไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามผู้แต่งสันนิษฐานกันว่าแต่งขยายมาจากเพลงมอนรำดาบ2ชั้นหรือว่าเพลงนางร่ำซึ่งเป็นทำนองเพลงในเพลงตับเรื่องนาเลสวนชนช้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับประกอบไก่ประกอบจังหวะนะครับมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มลพินิจทรงนำทำนอง3ชั้นเนี่ยมาทรงนิพนธ์ให้เป็นเพลงสำเนียงฝรั่งมีทำนองจังหวะแล้วก็ลีลาแบบชวันตกเพื่อให้แตรวงบรรเลงนะครับทรงนิพนธ์ขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์มลพินิจเสนาบดีกระทรวงทหารเรือส่วนเพลงนางครวญทางมอน3ชั้นก็มีนะครับท่านตีชินหงสรัตเป็นผู้แต่งในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี่นะครับสำหรับเพลงนางครวญเถาที่นิยมกันมากนะเป็นทำนองเพลงซึ่งครูมนตรีตราโมทแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2476โดยนำทำนอง3ชั้นสำนวนเก่าเนี่ยมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาทำนองร้องนั้นผู้แต่งได้ต่อให้ครูเจริญใจสุนทรบัณฑิตขับร้องเป็นคนแรกเลยนะครับออกอากาศที่สถานีวิทยุวังพญาไทขอเชิญรับฟังนางครวญเถาครับจากการบรรเลงและขับร้องในวงโมโหรีของกรมศิลปากรเป็นเพลงแรกสำหรับคืนวันนี้ครับ

นางครวญเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงไทยเดิมเพลงเก่าซึ่งได้รับความนิยมกันมาตลอด200กว่าปีนี่นะครับไม่เคยเสื่อมคลายเลยเพราะมากครับโดยเฉพาะสองชั้นนี่เพราะมากแล้วเนื้อร้องก็เพราะนะครับเนื้อร้องจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองในเรื่องอีเหนานะครับต่อไปมาฟังบทร้องจากเพลงไทยสากลว่าเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆแล้วก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะทุกเพลงคือวันนี้เป็นเพลงเก่าคนเก่านะครับเรียกว่าถ้า30-40ปีขึ้นไปแล้วก็ถือว่าต้องเป็นเพลงเก่าแล้วครับขอเริ่มด้วยบทบาทของนักร้องชายหญิงซึ่งมีชื่อเสียงเมื่อสมัย50ปีก่อนนะครับก็ครึ่งร้อยปีมาแล้วนะครับคุณนฤทธิ์อารีและคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณนฤทธิ์อารีในเมื่อก่อนนี้เวลามีการขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ยุคเก่าแห่งแรกของประเทศไทยนี่ก็จะเห็นนักร้อง3ท่านเนี่ยยามเย็นเป็นประจำเข้าแถวกันร้องเพลงเลยคุณนฤทธิ์อารีนี่ก็เป็นน้องชายของคุณวรุษอาลีนะครับนักร้องอาวุโสของวงสุนทราภรณ์ส่วนนักร้องหญิงที่จะนำเสนอในคืนวันนี้คือคุณภูนศรีเจริญพงศ์ท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ผมนับถือมานานผมไม่เคยสนิทไม่เคยเจอกับท่านแบบว่าไม่เคยรู้จักกันเป็นทางการนะครับที่ในความจริงก็ผ่านไปผ่านมาเจออยู่ในวงการมานานแล้วพบกันผมก็ยกมือไหว้ท่านท่านก็รับไหว้โดยที่ท่านไม่ทราบว่าผมเป็นใครผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแนะนำตัวแต่ผมเป็นผู้ที่ติดตามผลงานของท่านมานานตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆผมชอบเสียงเพลงคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยเสียงท่านเย็นๆฟังแล้วเยือกเย็นสบายๆฟังแล้วจิตใจสุขเป็นสงบนะครับแล้วก็เพลงที่ท่านร้องนี่เป็นที่ชื่นชอบกับผมอีกอย่างนึงคือท่านชอบขับร้องเพลงไทยเดิมหรือเพลงทำนองไทยท่านร้องเพลงไทยเดิมบันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยผมเคยนำมาเสนอเสียงของท่านร้องเพลงไทยเดิมเป็นชุดและที่สำคัญคือท่านก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านของการอนุรักษ์เผยแพร่สืบสารในเรื่องของเพลงเก่าในเรื่องของเพลงไทยเดิมท่านยังมีการจัดรายการเพลงออกทางสถานีโทรทัศน์อยู่นะครับทุกวันนี้ยามดึกนี้เปิดจะเจอรายการเพลงของคุณภูนศรีเจริญพงศ์อยู่บ่อยๆท่านมากับร้องเพลงยุคเก่าหรือเพลงไทยเดิมคือยังไงท่านไม่ทิ้งแนวของเพลงไทยเดิมและที่สำคัญมากที่ผมชื่นชอบและเคารพท่านมากคือท่านจะเป็นผู้ที่ลุกขึ้นจัดทำเพลงในแนวของธรรมะเรียกเป็นผู้ที่บุกเบิกเพลงในแนวของธรรมะเลยเมื่อก่อนนี้สมัยที่ครูสมานกาญจนพลินยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครูสมานในยุคปลายชีวิตของท่านเนี่ยท่านจับมือกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์นี่แหละครับที่ร่วมกันประพันธ์เพลงแล้วก็บันทึกเสียงขับร้องเพลงในแนวของเพลงธรรมะเพลงธรรมะนี่เป็นเพลงที่สำคัญนะครับนอกจากจะได้ฟังความไพเราะของทำนองเพลงเนื้อเพลงแล้วเนื้อเพลงยังสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรามีจิตใจที่สงบสุขด้วยนะครับให้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวันนี้ก็เลยนำบทเพลงของคุณนฤทธิ์อารีกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์มาเสนอให้ฟังเรียกว่าเพลงเก่าคนเก่าครับขอเริ่มต้นเพลงแรกของคุณนฤทธิ์อารีครับเสียแรงรักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสลายไกรเลิศนะครับก็เป็นเพลงในยุคแรกๆของครูสลายด้วยครับส่วนเพลงที่สองชื่นใจครับคุณภูนศรีเจริญพงศ์เป็นผู้ขับร้องเพลงชื่นใจนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับแล้วก็ประพันธ์ทำนองโดยอปสหมายความอปสนะท่านฟังอาจจะงงนะครับถ้าท่านไม่ทราบจริงๆว่าเป็นชื่อย่อของใครอจุดปจุดสจุดอปสนี่เป็นชื่อย่อนะครับไม่ใช่โค้ดลับของต้องฝ่ายทหารนะครับอปสนี่ย่อมาจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับและผู้ที่ใช้ชื่ออปสหรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือท่านพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชอดนั่นเองนะครับในสมัยที่ท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนาฏศิลป์คีตศิลป์ดุริยางคศิลป์เรื่องของเพลงไทยเดิมด้วยและท่านเป็นผู้ที่ทำให้เกิดเพลงสังคีตสัมพันธ์คือเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในสมัยกรมประชาสัมพันธ์ยุคเก่านะครับท่านนี่แหละเป็นผู้คิดขึ้นก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเสียแรงรักจากคุณนฤทธิ์อารีและชื่นใจจากคุณภูนศรีเจริญพงศ์ครับ

เสียแรงรักจากคุณอริศอารีและชื่นใจจากคุณภูนศรีเจริญพงศ์ก็ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับวันนี้เพลงเก่าคนเก่าเพลงลูกกรุงยุคเก่านะครับรายการของเราก็ไปขุดกรุมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเพลงที่น่าฟังทั้งนั้นเพลงในยุคเก่าๆนี้ให้อารมณ์ให้ความสุนทรีอีกลักษณะหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วสังเกตไหมครับว่าเราจะได้ฟังอารมณ์ของดนตรีอีกลักษณะหนึ่งซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากดนตรีสมัยใหม่นะครับดนตรีสมัยใหม่มีเพลงรุ่นใหม่ๆสังเกตว่าจะเน้นไปเรื่องของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเสียงมันจะไม่หวานใสมันจะมีความรู้สึกว่าไม่สัมผัสธรรมชาติเหมือนเครื่องดนตรียุคเก่าๆนะครับอย่างเช่นเครื่องลมหรือเครื่องสีในยุคเก่าๆเนี่ยฟังแล้วชัดเจนมากทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีอย่างนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราย้อนอดีตกลับไปสมัย 5-60 ปีก่อนนี้นะครับต่อไปอีก2เพลงนะครับเพลงลูกกรุงยุคเก่าแล้วขับร้องโดยเพลงเก่าคนเก่านี่แหละครับรักในหน้าร้อนและชื่นสุขคุณอริศอารีก็ยังมาขับร้องให้เราฟังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนักร้องหญิงนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นภูนศรีคราวนี้เป็นเพ็ญศรีนะครับฟังให้ชัดนะครับเมื่อสักครู่นี้ชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องคราวนี้จะเป็นชื่นสุขนะครับรักในหน้าร้อนเป็นเพลงแรกนะครับผลงานการประพันธ์ของครูสุรพลโทนวณิชคุณอริศอารีเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2ชื่นสุขเพลงนี้ท่านจักรครับพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเป็นผู้ที่ทรงนิพนธ์นิพนธ์ไว้ตั้งแต่สมัยที่ดำรงพยศเป็นหม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นสิริจักรพันธ์นะครับคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิริเป็นในชาติเป็นผู้กับรองครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับรักในหน้าร้อนจากคุณอริศอารีและชื่นสุขจากคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีครับ

บทเพลงลูกกรุงยุคเก่าๆจากคุณอริศอารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก็ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับทั้ง2ท่านนี่ก็มีผลงานการขับร้องมาตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับอายุตั้งแต่คุณเพ็ญศรีตั้งแต่อายุยังไม่20เลยนะครับส่วนคุณอริศก็ราวๆไล่ๆกันประมาณ20นะครับก็เป็นนักร้องที่ผ่านเวทีประกวดกันมาอย่างโชคโชนนะครับนักร้องกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณพลศรีคุณมันธนาคุณอริศคุณเพ็ญศรีคุณประพลคุณทันจมรคุณทูลทองใจเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มซึ่งจะพบหน้ากันอยู่ในเวทีประกวดกันอยู่ประจำตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ตามวัดจนถึงเวทีระดับชาติเลยแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกันมาเรื่อยนะครับบทเพลงต่อไปครับคราวนี้สลับมาฟังเพลงไทยเดิมกันบ้างครับไทยเดิมเพราะต่อไปนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีนะครับแขกสาหร่ายครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นเพลงอันดับที่3ของตับวิวาพระสมุทรเพลงนี้เดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงที่สำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งกำเนิดตอนต้นรัตนโกสินทร์นะครับจาเพ็ญพยองยิ่งหรือจาโคมเป็นผู้แต่งทั้งทำนองและก็บทร้องนะครับในสมัยปัจจุบันในบทร้องที่แต่งไว้สูญหายไปแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของวงดนตรีไทยกันอย่างแพร่หลายทีเดียวเลยนะครับเพลงแขกสลายสองชั้นนี่ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะนะครับมี3ท่อนท่อนที่1และท่อนที่2มี4จังหวะ

ท่อนที่สามมี6จังหวะก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากทีเดียวเพลงไทยสากลก็นำไปใช้กันหลายเพลงนะครับขอเชิญรับฟังวงมโหรีของกรมศิลปากรนะครับบรรเลงในเพลงแขกสาหร่ายครับ

บทเพลงแขกสาหร่ายก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกนําไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงทีเดียวถ้าจํากันง่ายๆนึกง่ายๆนะครับเพลงว่านาลีซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์วัฒน์ขับร้องคู่กันไว้นะครับนั่นแหละครับทํานองเพลงแขกสาหร่ายต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากคนเก่าเพลงเก่ากันอีก2เพลงนะครับคราวนี้สลับกลับมาที่คุณนฤทธิ์อารีและคุณภูนศรีเจริญพงษ์กันต่อนะครับคือฝ่ายชายในชั่วโมงแรกนี่เป็นคุณนฤทธิ์อารีทั้งหมดส่วนฝ่ายหญิงจะให้สลับระหว่างคุณภูนศรีและคุณเพ็ญศรีนะครับคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงเหมือนนิยายพิศวาสและดอกพุตานครับแหมเพลงแรกนี้มีชื่อเหมือนกับนิยายเลยจริงๆนะครับเหมือนละครชีวิตบทเพลงก็เหมือนละครชีวิตนี่ครับจะเป็นละครชีวิตบทเศร้าหรือละครชีวิตบทรักก็แล้วแต่นะครับเหมือนนิยายพิศวาสนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันในยุคแรกๆนั้นครูไพบูลย์บุตรขันท่านทำประพันธ์เพลงละครเวทีแล้วก็เพลงในแนวลูกกรุงเป็นส่วนใหญ่พอช่วงหลังท่านก็ประพันธ์ให้ทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงนะครับเหมือนนิยายพิศวาสนี่คุณนฤทธิ์อารีเป็นผู้บันทึกเสียงและเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2ดอกพุตานเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์นะครับและครูสมพงษ์ทิพยกรินเป็นผู้บรรจุทํานองครูสมพงษ์ทิพยกรินเนี่ยก็เป็นนักดนตรีที่อยู่ในยุคแรกๆทั้งวงจารุกนกแล้วก็มาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับครูเอื้อสุนทรสนานนะครับดอกพุตานนี่ขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ครับก็เชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเหมือนนิยายพิศวาสและดอกพุตานครับ

ก็ผ่านไปอีกสองเพลงแล้วนะครับเพลงเก่าคนเก่าเพลงต่างๆเหล่านี้หาฟังยากนะครับปกติจะไม่ค่อยได้พบได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียแรงรักชื่นใจชมตาชื่นสุขเหมือนนิยายพิศวาสแค่ชื่อเพลงนี่บางครั้งจะบอกโอ้โหไม่ติดหูเลยครับเหมือนนิยายพิศวาสนี่นานๆก็นำมาเสนอให้ฟังในเพลงเก่าๆนะครับต่อไปมาฟังเพลงเพราะๆจากการบรรเลงกันอีกสักเพลงครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวชื่อว่าเพลงลาวสวยรวยพักนี้บทเพลงลาวสวยรวยจะปรากฏกับรายการเราถี่สักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะมาในรูปร่างของเพลงฝนนี้เพลงพี่รักวสันต์พี่เกลียดวสันต์หรือว่าในเพลงลาวสวยรวยเองเลย

ว่ามาในรูปแบบของเพลงฟ้อนรักในนางรื่นนางโรยเป็นเพื่อนเพื่อรอนะครับหรือว่าจะมาในเพลงพญาผานองในวันก่อนนี้ลาวสวยรวยทำนองนี้ปรากฏบ่อยเพราะนั้นวันนี้เลยขั้นนำเพลงลาวสวยรวยแท้ๆนะครับมาบรรเลงให้ฟัง

บทเพลงลาวสวยรวยก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ร่ำรวยด้วยแล้วก็สวยด้วยฟังเพลงไทยเดิมในเพลงสวยแล้วมาฟังเพลงไทยสากลในเพลงสวยบ้างครับไม่ใช่สวยธรรมดานะครับสวยสวยเป็นการเน้นนะครับเป็นการเน้นแล้วก็ย้ำว่าสวยแน่ความจริงน่าจะชื่อสวยสวยสวยนะครับจะได้เน้นว่าสวยมากขึ้นเพลงสวยสวยนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชูศักดิ์รัศมีโชตนะครับแล้วก็ครูสกลมิตรานนท์เป็นผู้แต่งทำนองครูเพลงทั้งสองท่านในครูเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงลูกกรุงในยุคแรกๆเลยนะครับเป็นผู้ที่มีอาวุโสมากสวยสวยนี่คุณนฤทธิ์อารีเป็นผู้บันทึกเสียงและขับร้องนะครับขอเชิญรับฟังได้เลยครับสวยสวยครับ

ำโทมแดมจันอันหญิงไทยเชิดโฉมดุรางเกิดชาติเดียวรักเดียวแน่เดียวน้องไม่ห่างจะไม่ขอจืดจางรักนางไว้ในหัตถ์ไทยนี้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยนะครับในคืนวันนี้นำเสนอในบทเพลงเก่าคนเก่าโดยนำมานักร้องซึ่งเป็นรุ่นครูเป็นนักร้องลูกกรุงในยุคแรกๆทั้งนั้นนะครับมาเสนอให้ฟังถึงไม่ใช่ยุคแรกก็เป็นเชื่อมต่อระหว่างยุคแรกกับยุค2ก็มีคุณนฤทธิ์อารีคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในชั่วโมงที่2นี้ก็มีเพิ่มมานะครับมีคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรคุณล้วนควรธรรมคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณสมสกุลยุงประยูนแล้วก็ยังมีคุณวิเชียรผู้โชตนี่ก็ยอดนักร้องเพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านนี่ก็มีฝีมือที่จัดจ้านแล้วก็ร่วมต่อสู้ขับเคี่ยวกันมาในวงการประกวดเวทีนักร้องกันมาทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนเพลงแท้เดิมนั้นบทเพลงแรกเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงจับระบำรำฟ้อนนะครับบทเพลงแรกนำเสนอในวันนี้เป็นบทเพลงซึ่งเรียงร้อยต่อกัน3เพลงเลยนะครับใช้ประกอบระบำได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยระบำดอกบัวต่อด้วยทำนองเพลงฝั่งโขงและลงท้ายด้วยขุนบรมนะครับระบำดอกบัวนี่เป็นเพลงประกอบระบำเรียกว่าระบำดอกบัวนะครับเป็นระบำในละครนอกเรื่องรถเสนตอนที่หมู่นางรำเนี่ยจับระบำลำฟ้อนบำเรอเท้ารถสิทธิ์กรมศิลปากรเขาสร้างบทขึ้นจัดแสดงให้ประชาชนชมณโรงละครศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2500นะครับตอนในยุคถึงพุทธกาลนะครับผ่านเวลามา54ปีแล้วบทร้องนั้นครูมนตรีตราม่วดเป็นผู้แต่งร้องด้วยทำนองเพลงสร้อยโอ้ลาวนะครับส่วนเพลงที่2ฝั่งโขงเพลงนี้ก็เป็นเพลงชุดประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพลตรีหลวงพิจิตรวัฒการครูมนตรีตราโมทแต่งทำนองแล้วก็บรรจุเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งในชุดประวัติศาสตร์ส่วนทำนองเพลงที่3ก็คือขุนบรมก็เป็นเพลงหนึ่งในชุดประวัติศาสตร์ซึ่งครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งนะครับก็ขอเชิญรับฟังการเรียงร้อยต่อกัน3ทำนองเพลงครับระบำดอกบัวต่อด้วยฝั่งโขงและลงท้ายด้วยขุนบรมครับ

บทเพลงไทยเดิมชุดแรกในชั่วโมงที่สองของรำลำสยามร่วมสมัยก็ผ่านไปแล้วนะครับเรียงร้อยด้วยบทเพลงถึงสามทำนองคือระบำดอกบัวฝั่งโขงและขุนบรมนะครับก็เป็นระบำที่มีชื่อเสียงมีความไพเราะแล้วก็เรียงร้อยต่อด้วยบทเพลงชุดประวัติศาสตร์ของครูมนตรีตราโมทนะครับเป็นการรำลึกถึงท่านเดือนเกิดของท่านในเดือนมิถุนายนนี้และอีกไม่กี่วันก็จะมีงานที่จะร่วมรำลึกถึงท่านอีกหลายงานเลยทีเดียวบทเพลงต่อไปจะเป็นบทเพลงซึ่งตั้งหัวข้อว่าคนเก่าเพลงเก่านะครับนักร้องแต่ละท่านที่นำมาเสนอในคืนวันนี้ก็เรียกว่าขับร้องเพลงอยู่ในวงการบันเทิงของเพลงไทยมาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วครับแต่ละท่านหลายๆท่านก็ล่วงลับจากเราไปแล้วนะครับขอเริ่มต้นใน2เพลงแรกในชั่วโมงที่2ในเรื่องของเพลงลูกกรุงนะครับจังหวะชีวิตและภาพความหลังจังหวะชีวิตนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้คุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรเป็นผู้ขับร้องนะครับคุณบุญช่วยนี่จะมี2ท่านในวงการเพลงมัธยจำสลับกันอยู่บ่อยๆคือมีคุณบุญช่วยกมลวาทินกับบุญช่วยหิรัญยสุนทรคุณช่วยกมลวาทินนี่จะเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็มักจะแต่งให้คุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรขับร้องซะด้วยก็เลยทำให้จำสับสนกันอยู่บ่อยๆส่วนเพลงที่2ภาพความหลังนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูปอชื่นประโยชน์นะครับคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังบทเพลงดังในอดีตทั้ง2เพลงนะครับเพลงเก่าคนเก่านะครับจังหวะชีวิตโดยคุณบุญช่วยหิรัญยสุนทรและภาพความหลังโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครับ

บทเพลงในอดีตเพลงดังเมื่อสมัย50ปีนี้นะครับก็ผ่านมาครึ่งศตวรรษแล้วเพลงนี้จังหวะชีวิตและภาพความหลังโดยคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงแรกนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของครูแก้วและครูเอื้อผสมผสานกันส่วนเพลงที่2นั้นครูปอชื่นประโยชน์แต่งแต่เพียงผู้เดียวครับอีก2เพลงต่อไปนะครับชื่อว่าเพลงคิดถึงเธอเสมอและแดนมธุรสเพลงแรกนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของครูร้วนควันธรรมครูร้วนควันธรรมนี้ท่านก็เป็นนักประพันธ์ยุคแรกๆเลยนะครับในสมัยนั้นนี่ครูร้วนควันธรรมครูเอื้อสุนทรสนานครูนาถถาวรบุตรนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับครูร้วนท่านนักจะประพันธ์เพลงในแนวของลูกกรุงแล้วก็ท่านเก่งหลายแบบนะครับแม้กระทั่งเพลงสอนเด็กท่านก็เก่งนะครับเพลงนี้ครูร้วนควันธรรมนอกจากประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองแล้วท่านยังขับร้องเองด้วยครับคิดถึงเธอเสมอส่วนเพลงที่2แดนมธุรสแม่เพลงนี้สำคัญนะครับเพลงนี้ครูสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้ประพันธ์แล้วก็ขับร้องเองด้วยแต่ว่าเพลงนี้วันนี้ให้คุณรัตดาศรีวรนันท์เป็นผู้บันทึกเสียงขับร้องคือคุณรัตดาศรีวรนันท์เนี่ยเป็นนักร้องที่น่าเสียดายที่ท่านนาล่วงลับจากเราไปด้วยวัยอันน้อยมากนะครับท่านก็เป็นนักร้องซึ่งผ่านการเวทีประกวดมาหลายเวทีนะครับท่านเป็นมีอยู่เวทีหนึ่งที่ท่านประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคือตอนแรกเนี่ยท่านเข้ารับรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับแล้วก็มีครูสมยศทัศนพันธ์เนี่ยเป็นกรรมการอยู่ด้วยทีนี้ช่วงเวลาที่พักเพื่อจะรอกรรมการจัดตัดสินเพื่อจะนำนักร้องไปสู่รอบสุดท้ายเนี่ยก็มีการเรื่องครูที่เป็นครูเพลงก็ขึ้นมาร้องเพลงสลับฉากขั้นเวลาครูสมยศทัศนพันธ์ท่านแต่งเพลงใหม่ไว้เพลงชื่อว่าเพลงแดนมธุรสท่านก็ขึ้นมาขับร้องเพลงนี้ปรากฏว่าคุณรดาศรีวรนันท์นี่ชอบเพลงนี้มากก็เข้าไปกราบขอร้องครูสมยศว่าขอให้หนูได้นำเพลงนี้ไปร้องในรอบชิงชนะเลิศได้ไหมรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรอบชิงชนะเลิศครูสมยศท่านก็เมตตานะครับต่อเพลงนี้ให้คุณรดาศรีวรนันท์ก็เลยนำเพลงแดนมธุรสไปขับร้องรอบชิงชนะเลิศก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจริงๆด้วยเพลงนี้เพราะมากครับเนื้อร้องเป็นมีความหมายที่ดีหมายถึงพระธรรมนะครับซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีทำนองซึ่งหวานเย็นขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเพลงเก่าคนเก่าคิดถึงเธอเสมอจากคุณร้วนควันธรรมและแดนมธุรสจากคุณรดาศรีวรนันท์ครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงเก่าๆจากนักร้องเก่าๆไปแล้วนะครับเพลงเก่าคนเก่าคืนวันนี้นักร้องมากันหลายท่านที่จบลงวันนี้ก็คุณล้วนควรทำกับคุณระดาศรีวรนันท์จากเพลงคิดถึงเธอเสมอและแดนมาตุรสครับต่อไปมาฟังบทเพลงบรรเลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันสักเพลงนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเก่าเหมือนกันเพราะประพันธ์เอาไว้เมื่อปี2500กว่าๆนะครับแต่เป็นการนำเข้าโครงลีลาท่ารำจากประวัติศาสตร์เมื่อสมัยเกือบจะพันปีก่อนนะครับ 7-800 ปีแล้วคือลพบุรีนั่นเองนะครับบทเพลงลพบุรีนี่เป็นบทเพลงในชุดโบราณคดีนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรจัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี2500กว่าๆนะครับประมาณปี2507-2508นั่นนะครับที่ผมจำได้เพราะว่าตอนนี้นี่ผมตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นนักเรียนนะครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลป์นะครับก็รวมอยู่กับวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับเรียนรวมกันอยู่ที่กรมศิลปากรนั่นแหละครับในปีนั้นเนี่ยครูชนิดอยู่พอท่านเป็นอธิบดีท่านก็คิด

ที่จะจัดทำเรื่องราวของโบราณคดีขึ้นก็มีสมัยทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยนี่นะครับแต่ละสมัยก็มีทำนองและลีลาซึ่งแตกต่างกันนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะและก็นิยมกันมากนะครับในสมัยนั้นนี่ผมได้รู้ได้เห็นก็ชื่นชอบมากทีเดียวได้มีส่วนร่วมเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการประพันธ์ทำนองโดยครูมนตรีเป็นผู้นำแล้วก็มีครูเพลงของกองศิลปากรช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าเพลงสมัยนี้จะต้องร้องอย่างนี้รำอย่างนี้ใช้เครื่องดนตรีแบบนี้ลีลาท่ารำจะต้องเป็นอย่างนี้โดยนำมาจากภาพวาดภาพสลักตามโบราณสถานตามถ้ำต่างๆนะครับแต่ละสมัยแล้วก็เครื่องแต่งกายเป็นอย่างไรผมก็มีส่วนร่วมในการจัดทำเรื่องเครื่องแต่งกายในการเขียนลายตามตัวผู้แสดงที่จะเป็นผู้เดินแบบทั้งชายและหญิงนะครับดังนั้นนี่ก็สนุกกันมากทีเดียวปรากฏว่าชุดโบราณคดีชุดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากวันนี้ก็ไหนๆก็ฟังคนเก่าเพลงเก่าในเรื่องของลูกกรุงไทยสากลแล้วในเรื่องของไทยเดิมก็นำความเก่าของเพลงโบราณคดีในสมัยลพบุรีมาเสนอให้ฟังแต่นำเสนอด้วยวงโมโหรีนะครับไม่ใช่ของแท้วงโมโหรีของกรมศิลป์มาบรรเลงยุคหลังนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงโบราณคดีชุดระบำลพบุรีก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นลีลาศิลปะซึ่งได้รับการตกทอดกันมาเป็นทอดเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากของโบราณของโบราณก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับจะสังเกตได้จากท่ารำการวางแขนวางขาการเชิดหน้าสายหน้าหรือแม้กระทั่งลีลาของจังหวะดนตรีนะครับที่เริ่มจากช้าไปหาเร็วยิ่งตอนท้ายนี่จะเหมือนกับเขมรหรือเหมือนกับอินเดียมากเลยทีเดียวเพลงนี้เป็นการสร้างขึ้นโดยค้นคว้าจากภาพจำหลักรูปปูนปั้นแล้วก็ศิลปะแบบขอมนะครับซึ่งมีทั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยโดยเฉพาะพระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ปราสาทหินเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทีนี้จากศิลปะแบบลพบุรีเป็นศิลปะแบบขอมดังนั้นลีลาท่ารำทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายก็เลยมีลักษณะแบบของโบราณนะครับในระบำโบราณคดีนะครับและเครื่องดนตรีของแท้ที่เขาใช้บันทึกเสียงกันไว้ในช่วงแรกที่จัดทำเนี่ยเครื่องดนตรีที่ประกอบระบำลพบุรีนี่ก็มีปี่ซอสามสายพินน้ำเต้ากระจับปี่โทนฉิ่งฉาบเล็กแล้วก็กลับแต่วันนี้เรานำวงมโหรีมาเสนอให้ฟังเป็นการเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับต่อไปครับเพลงเก่าคนเก่าจากเพลงลูกกรุงนะครับในยุคเก่าชุดนี้ก็ไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับหลงรูประเวงและสายลมเหนือหลงรูประเวงนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องทำนองโดยหม่อมหลวงวันลบเนาวรัตน์นะครับท่านก็เป็นนักประพันธ์ยุคเก่าเป็นนักดนตรียุคเก่าเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสมสกุลยงประยูนที่สมสกุลนี่ก็เป็นวงการบันเทิงรุ่นพี่ผมแล้วก็สนิทสนมกันมากทีเดียวนะครับท่านก็จากเราไปแล้วนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเมื่อก่อนท่านมีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพากย์หนังถ้าเป็นพากย์หนังเสียงตัวโกงเนี่ยกับคุณสมสกุลพากย์ประจำเลยนะครับตัวโกงตัวตลกนี่ท่านก็จะเป็นผู้พากย์แล้วท่านก็ขับร้องเพลงดีมากในยุคเพลงหลงรูประเวงนี่เป็นยุคที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่มยุคนี้เนี่ยเสียงนุ่มหูอยู่ในแนวเดียวกับคุณสุเทพวงศ์คำแหงเลยนะครับแต่หลังจากนั้นมาทำไมไปพากย์หนังหนักๆก็เสียงท่านแตกเสียงออกแนวเสียงแตกเสียงกว้างไปเลยแล้วท่านมีชื่อเสียงมากในเพลงเย้ยฟ้าท่าดินเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงเย้ยฟ้าท่าดินให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ฟังจนได้รับรางวัลและยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นเลยครับวันนี้คุณสมสกุลยงประยูนจะร้องเพลงหลงรูประเวงให้เราฟังส่วนเพลงที่2สายลมเหนือเพลงนี้เป็นต้นฉบับเลยนะครับครูสลายแก้เลือดเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เพลงนี้นี่ครูสลายแก้เลือดเคยเล่าไว้ว่าท่านประพันธ์เพลงนี้ใช้เวลาถึง3เดือนบางเพลงอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงบางเพลงใช้เวลาไม่กี่วันแต่เพลงนี้ใช้เวลาถึง3เดือนโดยไม่ออกไปไหนเลยอยู่บ้านเพื่อจะแต่งเพลงนี้อย่างเดียวเรียกว่าแทบอดตายเลยคือนักประพันธ์ยุคก่อนเนี่ยค่าตัวค่าประพันธ์เพลงนี่ถูกมากนะครับแล้วโดยเพิ่งยิ่งเนี่ย3เดือนไม่รับเงินจากเจ้าอื่นเลยนั่งแต่งเพลงนี้เพลงเดียวสาเหตุเพราะครูสลายแก้เลือดท่านไปมีความผูกพันชอบในเพลงเดซิเบลตอนนั้นเป็นเพลงที่มาในภาพยนตร์นะครับของฝรั่งนี่นะครับชอบมากเลยท่านก็พยายามแต่งเพลงไทยสากลให้ลงกับทํานองเพลงฝรั่งซึ่งยากมากเพราะว่าจะแต่งให้เนื้อร้องเนี่ยลงกับเสียงของสากลเนี่ยยากทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านพยายามกล่าวพยายามแก้แล้วก็อีกให้ออกมาให้ดีที่สุดและเมื่อออกมาแล้วก็ไพเราะมากยุคแรกนั้นคุณวิเชียรผู้โชติเป็นผู้ขับร้องนะครับคุณวิเชียรผู้โชตินี่นึกถึงผ่านไปฉายตากบเนี่ยครับคุณวิเชียรนั้นร้องเพลงตลกร้องเพลงโฆษณาเยอะมากสายลมเหนือจากทำนองเพลงเดซิเบลคุณวิเชียรผู้โชติ

ขับร้องก่อนแล้วก็คุณสุเทพวงศ์กำแหงมาเป็นผู้ทำให้เพลงนี้โด่งดังในยุคหลังนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงเก่าคนเก่าจากนักร้องลูกกรุงสองท่านนะครับหลงรูประเวงจากคุณสมสกุลยงประยูนและสายลมเหนือจากคุณวิเชียรผู้โชติครับ

คนเก่าร้องเพลงเก่านักร้องลูกกรุงยุคเก่านะครับสมัยเมื่อครึ่งศตวรรษมาแล้ว50 ปีมาแล้วนะครับคุณสมทุกุลยงประยูนและคุณวิเชียรภูโชติหลงรูประเวงและสายลมเหนือนะครับผ่านไป2 เพลงแล้วนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับใกล้ตี 2เข้าไปแล้วเพลงเก่าๆก็นําเสนอมาเลยแม้กระทั่งเพลงลูกกรุงเพลงไทยเดิมผมก็พยายามนําเสนอเพลงเก่าๆอย่างเช่นโบราณคดีลพบุรีนะครับต่อไปเป็นเพลงประวัติศาสตร์คือจริงๆแล้วเป็นเพลงแต่งใหม่เมื่อสมัย50 ปีที่ผ่านมานี่เองแต่เป็นการนำเพลงประวัติศาสตร์คือนำเรื่องราวของโบราณคดีที่สืบสานกันมาแต่โบราณนั้นมาแต่งเป็นเพลงชุดเพลงประวัติศาสตร์นะครับอย่างเช่นเพลงต่อไปนี้ชื่อว่า12 จุไทยเป็นการรวมความเป็นไทยนะครับเพลงชุดนี้เป็นชุดที่น่าฟังเป็นอยู่ในชุดระบำชุมนุมเผ่าไทยนะครับก็มีเพลง12 จุไทยมีไทยมุงไทยน้อยไทยคลองไทยลานนาซึ่งเป็นเพลงในระบำชุดชุมนุมเผ่าไทยครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งไว้บรรจุในเพลงชุดประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเป็นเพลงตามบทประพันธ์ตามมาคำแนะนำของพลตรีหม่อมพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะครับแต่งไว้เมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481โน่นนะครับขอเชิญรับฟังวงมโหรีบรรเลงในเพลงชุดประวัติศาสตร์คือเพลง12 จุไทยครับ

บทเพลง12จู่ไทยก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงชุดประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้เป็นเพลงระบำด้วยนะครับเพราะมากครับเพลงชุดนี้เป็นการระบำออกมาแต่ละชุดละชุดหมายถึงชนเผ่าต่างๆซึ่งรวมอยู่เป็นคนไทยนี่แหละครับต่อไปน่าจะนำเสนอเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับใกล้ตีสองเข้าไปทุกทีแล้วถึงเวลาที่จะต้องจากกันแล้วผมขอจากท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงชั่วฟ้าดินสลายซึ่งมีความหมายว่าเราคงจะอยู่คู่กันชั่วฟ้าดินสลายไปเลยนะครับรายการของเราคือรายการเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยร่วมสมัยนี่แหละครับชั่วฟ้าดินสลายนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูมารุธแต่งเนื้อร้องนะครับครูมารุธก็คือครูทวีณบางช้างเป็นผู้กำกับในยุคเก่าของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับครูมารุธนี่คู่กับครูเนรมิตรแล้วก็ร่วมกันกำกับในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ต้นแล้วก็เป็นผู้ร่วมกันแต่งเรื่องเพลงนะครับเพลงน้ำตาแสงใต้นั่นเองแต่คราวนี้ครูมารุธมาแต่งแต่เพลงผู้เดียวเพราะตอนนั้นท่านทำภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายครับดังมากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ท่านก็แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ขึ้นมาให้ครูแมนรัศมีกรานนท์ประพันธ์เนื้อร้องให้ประพันธ์ทำนองครับแม่ผมใกล้ดึกเข้าจะผิดถูกนะครับครูมารุธแต่งเนื้อร้องครูแมนรัศมีแต่งทำนองครูแมนรัศมีตอนนั้นนี่ชื่อว่าครูเรมอนซีเกร่านะครับตอนหลังได้รับพระราชทานชื่อและนามสกุลใหม่นะครับเป็นแมนรัศมีกรานนท์แล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติเลยครับเพลงชั่วฟ้าดินสลายในยุคนั้นคุณภูศรีเจริญพงศ์เป็นผู้ขับร้องไว้ในยุคแรกครับก็ขอลาท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงนี้แหละครับชั่วฟ้าดินสลายและจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุขดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
3: ว่าในเรื่องของการเกิดซึ่งมีผลทำให้เราเข้าใจว่าถ้าไม่เกิดอะไรต่อมีอะไรมันก็คงไม่มีถ้าไม่เกิดอะไรต่อมีอะไรก็คงไม่ตามมาที่จำต้องเกิดที่จำต้องมีก็แสดงถึงความจริงที่ทุกคนเข้าใจได้ในตนของตนเองว่าทำไมต้องเกิดเกิดเพราะอะไรทำไมต้องเกิดความตั้งใจที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดการเกิดของตนเองจิตใจที่ไม่ถูกโลกกระทำห่อหุ้มหุ้มห่อในหัวใจจิตใจนั้นยอมเห็นสัจธรรมในสิ่งที่มีอยู่ลักษณะของการเกิดโดยทั่วไปว่ามีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรการแสดงออกโดยสมมุติโดยเหตุผลที่มนุษย์กำหนดกันว่าการเกิดนั้นมีลักษณะอย่างไรการเกิดนั้นมีความจริงอย่างไรจะเป็นหญิงเป็นชายต่างก็มุ่งหมายการเกิดที่มีเหตุมีผลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นเราต่างก็มุ่งต่อการเกิดที่มีอยู่โดยทั่วๆไปว่าเกิดมาแล้วจำต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วจำต้องมีอย่างนี้เกิดมาแล้วจำต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้และจงต้องได้อย่างนี้นี่เรียกว่าการเกิดการเกิดโดยความหมายจึงเข้าใจได้ง่ายว่าเกิดมาเพื่ออะไรใจที่มีการรวมตัวใจที่มีการปล่อยวางย่อมเห็นทุกโทษในการเกิดย่อมเห็นคุณเห็นโทษในการเกิดถ้าไม่เกิด

เราก็คงไม่ได้ฝึกและได้ปฏิบัติแม้การเกิดจะไม่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเราก็คงไม่ได้มีการฝึกและการปฏิบัตินี่การเกิดของเรานั้นมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจการเกิดของเรานั้นก็เน้นในเรื่องของเหตุและผลเน้นในเรื่องของความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าการเกิดที่เรามุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความสัตย์ความจริงให้กับตนเองนั้นเป็นการเกิดที่ให้คุณซึ่งตรงกันข้ามก็ให้โทษเมื่อเป็นเช่นนี้ที่จำต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีคำสัตย์คำจริงที่เข้าใจได้ย่อมเห็นได้ในการเกิดของตนเองเพียรเพ่งพินิจพิจารณาทำความเข้าใจทำความจริงให้ปรากฏขึ้นทำความมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นย่อมได้หลักธรรมคือใจเมื่อใจของเรามีหลักมีฐานเมื่อใจของเรามีเหตุมีผลเมื่อใจของเรามีศีลมีสัตย์การเกิดของเราก็เห็นหลักฐานของการเกิดถึงบอกว่าเราไม่ต้องซื่อตรงกับใครมากไปกับการซื่อตรงต่อตัวเราการซื่อตรงต่อตัวเรานั้นคือการสร้างความจริงให้กับใจเจ้าของว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือสิ่งที่ตัวเรานั้นทำนัตถิโลเกละโหนามะความลับจะไม่มีในโลกถ้าเราคิดว่าคนอื่นไม่เห็นคิดว่าคนอื่นไม่รู้คิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นคงไม่มีอะไรมากมายแต่โดยความหมายแล้วรับประทานอาหารที่ไหนก็ใครจะรู้ไม่รู้ใครจะเห็นไม่เห็นมันก็อิ่มความจริงอย่างไรความเป็นธรรมก็อย่างนั้นในเรื่องของการซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นการซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตัวเองนั้นคือการทำความเข้าใจในตัวเราอยู่เสมอว่าทำนั้นเมื่อว่าได้หลักนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นคือการดูตัวเราว่าเราจะหลบหลีกไม่ได้เราจะหนีไม่พ้นเราจะไปไม่รอดถ้าเราไม่ซื่อตรงต่อตัวเราใครเขาจะเห็นใครเขาจะไม่เห็นใครเขาจะรับรู้ใครจะไม่รับรู้แต่ความจริงยังมีอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างความซื่อตรงความตรงไปตรงมาต่อตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจิตใจที่มีหลักมีฐานจิตใจที่มีเหตุมีผลจิตใจที่มีคุณธรรมที่ฝังจิตฝังใจฝังด้วยคุณงามความดีย่อมเป็นความดีที่เราทุกคนเข้าใจได้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามีคุณงามความดีที่ฝังจิตฝังใจจิตใจเราก็จะมีหลักมีฐานจิตใจเราก็จะมีเหตุมีผลจิตใจเราก็จะทนได้ต่อความจริงที่เกิดขึ้นเพราะความจริงมันคือสิ่งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ความจริงนั้นก็ยังปรากฏโดยทั่วไปความจริงนั้นยังปรากฏโดยทั่วไปโดยความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยการฝึกปฏิบัติจึงเห็นได้เข้าใจชัดจึงรู้ได้เข้าใจชัดว่ามีความหมายมีความจริงมีคำสัตย์ที่เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะละเอียดขึ้นกับการตรงไปตรงมากับตัวเองย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขด้วยใจเราด้วยเหตุด้วยผลของเราทิเทนวาเห็นมาก็ดีสุเตนวาฟังมาก็ดีปริสังกายวาแม้การเข้าไปอยู่ใกล้มาก็ดีอื่นใดที่เราสัมผัสสัมพันธ์ด้วยใจของตนเองก็ดีต่างก็เป็นการเฝ้าฝึกปฏิบัติในความละเอียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าจริงแท้นะมันอยู่ที่เรานั้นเป็นต้นตอของที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอยู่ดูสังเกตตัวเราอยู่

ลอดเวลาเมื่อเราดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยความจริงของตัวเราความเป็นธรรมในตัวเราก็ละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงของธรรมก็ละเอียดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าถ้ารากมันดีรากแก้วมันดีรากฝอยมันดีส่วนอื่นใดมันก็มีผลต่อเนื่องลำต้นก็พาความสมบูรณ์แม้ที่สุดกิ่งก้านสาขาใบดอกผลก็มีความสมบูรณ์อุปมาส่วนอื่นใดถ้าว่าแล้วก็คือฟันก็ดีหูก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดีแม้ที่สุดถ้าฟันนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญถ้าดูแลรักษาได้ดีก็มีส่วนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยดีตามไปด้วยว่าด้วยความเข้าใจของการฝึกการปฏิบัติจึงจับที่ต้นตอของการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่ยกยอดเราจะไม่โยนไปโยนมาและเราก็ไม่ยกยอดโยนไปโยนมาให้คนโน้นให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนโน้นเรียกว่าไม่โยนไปโยนมาเมื่อไม่โยนไปไม่โยนมาแล้วก็รู้แล้วว่าความจริงมีหน้าตาอย่างไรความจริงมีเหตุมีผลอย่างไรความจริงมีความรู้ความเข้าใจเช่นไรเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติความละเอียดความรอบคอบความสุขุมทางด้านจิตใจของเราก็ดีขึ้นถึงบอกว่าเพียรฝึกเพียรปฏิบัติเพียรตั้งใจเพียรตั้งลดเพียรตั้งละจึงรู้ว่าต้นตอของที่มาที่ไปทั้งหมดอยู่ที่เราเมื่อเรากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้เราจึงรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็คือสิ่งที่มีอยู่เราไม่เห็นเกินกว่าสิ่งที่มีอยู่สูงก็มีต่ำก็มีขาวก็มีอ้วนก็มีผอมก็มีแม้ชั่วดีก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อใจเรามานั่งมาฝึกมาปฏิบัติการย้อนดูความคิดอ่านการกระทำคำพูดของตนเองจึงเป็นสิ่งที่บอกเหตุจากใจที่มีอยู่จึงเป็นสิ่งที่บอกเหตุจากจิตใจที่มีอยู่เมื่อเรากำหนดได้โดยตนของตนเองเมื่อเรารู้ได้โดยตนของตนเองความจริงในใจเราก็จะทรงอัตทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ความละเอียดของธรรมคือใจนั้นย่อมเป็นมรรคเป็นผลในทางปฏิบัติเราทั้งหลายผู้กำหนดได้โดยเหตุผลของใจเราทั้งหลายผู้กำหนดได้โดยความจริงของใจเมื่อเรากำหนดได้โดยเหตุผลของใจความจริงของใจความละเอียดใดๆก็เกิดขึ้นความจริงคือธรรมก็ปรากฏอยู่กับใจที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความละเอียดในจิตใจเราก็มีเหตุผลเพียงพอกับการฝึกการปฏิบัติเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดเมื่อจิตใจของเราเย็นลงความจริงของใจก็มีมรรคผลในทางปฏิบัติดีได้ความจริงของใจก็มีมรรคผลในทางปฏิบัติดีได้เมื่อดีได้โดยความเข้าใจของตัวเราความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีแผลเป็นเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเราไม่มีแผลเป็นเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าความสมบูรณ์ของร่างกายเรามีอยู่ความสมบูรณ์ของจิตใจเรามีอยู่เราก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นเพียงแต่รู้เท่าทันต่อสิ่งที่บอกเหตุว่ากายมีลักษณะอย่างไรจิตใจนั้นมีลักษณะอย่างไรกายนั้นมีฐานะอย่างไรจิตใจนั้นมีลักษณะอย่างไรเราก็พยายามที่จะเฝ้าดูในสิ่งที่ตัวเรามีอยู่เมื่อเรารู้อยู่แก่ใจเราเราก็จะพยายามแก้ไขตัวเราอยู่อย่างนั้นเช่นว่าเขาโยนให้เขายกให้หรือเขามอบให้เขาวางให้นั่นเป็นสิ่งที่เขาว่าเขาให้แต่ส่วนจริงของใจนั้นคือเรายอมรู้อยู่ที่เราถึงบอกว่าใครจะยกอย่างไรใครจะไม่ยกอย่างไรใครจะยอมรับอย่างไรใครจะไม่ยอมรับอย่างไรความในใจของเรารู้อยู่แก่ใจของตนเองดีความในใจของเรารู้ได้แก่ตนของตนเองดีว่าถ้าเรานั้นมีลักษณะอย่างนั้นความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีลักษณะอย่างนั้นความเป็นธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมคือความจริงเกิดอยู่กับใจของเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็

ละเอียดขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็เย็นขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็สุขุมขึ้นความจริงภายในจิตในใจของเราก็มีมรรคมีผลความจริงภายในจิตในใจของเราก็มีเหตุมีผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อจิตมันเย็นลงจิตมันสว่างจิตมันว่างมันก็เห็นสัจธรรมในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้ามันจะหอมมันก็น่าจะหอมที่ตัวเราเป็นที่สุดเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถ้ามันจะเหม็นมันก็น่าจะเหม็นที่เรามันไม่น่าจะไปเหม็นตรงโน้นเหม็นตรงนี้เช่นเดียวกับที่บอกว่าเหม็นที่ไหนถ้าเราตอบว่าเหม็นที่จมูกของเรานั่นแหละมันก็น่าจะไม่ผิดอะไรความจริงมันอยู่ที่เรานะมันปล่อยไปรับไปรู้ไปดมไปกลิ่นไปสูบไปลิ้มรสมันก็มีผลออกจากตัวเราทั้งนั้นเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจในตัวเราในลักษณะอย่างนี้ความละเอียดลึกซึ้งของตัวเราก็จะเกิดขึ้นว่าจิตของเราใจของเรานี่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุที่มองแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจรู้แล้วเข้าใจซึ่งเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเราได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงความตรงไปตรงมาต่อเหตุต่อผลก็เกิดขึ้นกับตัวเราความจริงในใจเราก็มีมรรคผลในทางปฏิบัติเมื่อเราอยู่นิ่งดูสังเกตอยู่ความจริงในใจเราก็มีเหตุมีผลกับการได้แสดงออกว่าการแสดงออกบอกลักษณะที่มาที่ไปบอกลักษณะความจริงภายในจิตใจของเราว่าสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูใจเจ้าของรู้ใจเจ้าของถ้าเราไม่รู้จิตรู้ใจเราแล้วก็คงยากคงลำบากอย่างอื่นใดเพราะส่วนอื่นใดนั้นเป็นเปลือกเป็นกะพี้นั่นก็เป็นส่วนที่รู้อยู่แก่ใจว่ามีอยู่นี่เรามากำหนดลงที่ใจเราใจเรานะเป็นผู้ที่จะต้องแสดงออกใจเรานะเป็นผู้ที่สั่งให้พูดใจเรานะเป็นผู้ที่สั่งให้กระทำใจเรานะเป็นผู้ที่สั่งให้พูดให้กระทำให้แสดงออกเมื่อเรารู้อยู่ที่ใจเราเราก็จะเห็นความจริงในสัจธรรมตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้าเราตรงมันก็ตรงถ้าเราไม่ตรงมันก็ไม่ตรงซึ่งบอกว่าต้นไม้นั้นมีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็เรียกว่าต้นมันตรงแต่ปลายมันคดประเภทหนึ่งก็เรียกว่าตรงมันต้นมันคดแต่ว่าปลายมันตรงมันก็มีอยู่เรียกว่าต้นคดปลายตรงก็มีอยู่ต้นตรงปลายคดก็มีอยู่ความจริงของจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติในตัวเราเราก็พยายามเฝ้าสังเกตว่าจุดยืนของการฝึกการปฏิบัติของเราอยู่ตรงไหนเราฝึกเพื่ออะไรเราจะได้อะไรจากการฝึกเมื่อเราฝึกเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเรารู้ได้แน่ใจเข้าใจชัดตัวเราก็จะมีความจริงในใจของตนเองมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความสุขุมในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่ากันตามสมมุติจบกันตามสมมุติอยู่กันอย่างสมมุติเห็นกันอย่างบริสุทธิ์คือในสมมุติที่มีอยู่เท่านั้นถ้าความจริงเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นกับใจเราความชอบธรรมเป็นธรรมในใจเราก็ไม่มีกับสิ่งที่เป็นอยู่รู้อยู่ว่าการเกิดนั้นต้องมีทุกบททุกตอนรู้อยู่การเกิดว่าต้องมีทุกเรื่องทุกอย่างเพราะมันเป็นเรื่องของสมมุติในมนุษย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเป็นสมมุติเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรมันคืออะไรสมมุติว่าในลักษณะอย่างนี้มันคือหน้าตาอย่างไรเราเข้าใจในสมมุติของตัวเราว่าสมมุติในตัวเรามีฐานะอย่างนี้สมมุติในตัวเรามีความจริงเป็นอย่างนี้สมมุติในตัวเรามีความเป็นธรรมอย่างนี้ถึงบอกว่าดูในสมมุติเห็นในสมมุติรู้ในสมมุติของตัวเองเมื่อเราเข้าใจในสมมุติในตัวเองได้แล้วทำทั้งหลายทั้งปวงก็บริสุทธิ์ทำทั้งหลายทั้งปวงก็เย็นลงกับสิ่งที่เราถูกสมมุติการหยุดอยู่ด้วยเหตุด้วยผลการหยุดอยู่ด้วยหลักฐานของจริงคือสิ่งที่ถูกสมมุติก็ละเอียดขึ้นกับใจจึงรู้ได้ในลักษณะของการแสดงออกใดๆเพราะใจเป็นคนต้องการแสดงออกเราจะหลบอย่างไรเราจะปลีกอย่างไรเราจะหลีกอย่างไรเราจะปฏิเสธอย่างไรเราจะโยนอย่างไรแต่ความจริงก็คือความจริงนั่นแหละสิ่งที่แสดงออกนั้นคือบอกลักษณะของใจถ้าใจไม่สั่งถ้าใจไม่สั่งอะไรมันจะสั่งตัวเราเราจะต้องเป็นคนสั่งจะไปไหนมาไหนจะดูอยู่ไหนอย่างไรเราก็ต้องเป็นคนสั่งไม่ใช่ให้คนอื่นจูงจมูก
เรารู้อยู่แก่ใจว่าการที่จะทำอะไรการที่จะไม่

ทำอะไรมันน่าจะอยู่ที่ใจมันไม่น่าจะอยู่ที่โน่นที่นี่มันไม่น่าจะอยู่ที่นั่นที่นี่มันผิดวิสัยของความจริงคือนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมในการเอาชนะใจเจ้าของนั้นจงรู้ว่ามันอยู่ที่เรานะมันไม่ได้อยู่ที่คนโน้นคนนี้มันไม่ได้น่าอยู่ที่นั่นที่นี่มันอยู่ที่เราทั้งนั้นถ้าเราเป็นคนรู้รับผิดชอบตัวเองเราจะรู้ว่าใจเรานะเป็นคนสั่งไม่ใช่อะไรเป็นคนสั่งถ้าจิตใจเราไม่สั่งอย่างอื่นก็ไม่มีแต่จิตใจเราไม่สั่งอย่างอื่นก็ไม่เกิดถึงบอกว่าอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ใจใจเป็นต้นตอของศาสนาเมื่อใจเป็นต้นตอของศาสนาเราก็นั่งดูจิตใจของตนเองเรานั่งดูจิตใจของตนเองเมื่อเรานั่งดูจิตดูใจของตนเองได้เราก็รู้ว่ามันอยู่ที่ใจเรานะมันไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่มันไม่ได้อยู่กับใครทั้งนั้นมันอยู่กับเรานะไม่ได้อยู่ที่ไหนเมื่ออยู่กับเราแล้วเราต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรความจริงหน้าตาเป็นอย่างไรเราต้องดูรู้อยู่ที่เราเมื่อมันอยู่ที่เราเราก็ต้องพยายามดูตัวเราว่าเราเป็นคนปล่อยหรือไม่เราเป็นคนวางหรือไม่เราเป็นคนในลักษณะอย่างไรเราก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราจึงมีผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบ่ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราก็ว่าเรานะเป็นคนกำหนดไม่มีใครเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรองรับแล้วว่าอจันติการรยันติรัตติโยดวงดาวหรือฤกษ์ยามสามตานั้นก็เป็นสิ่งที่มีมืดกับแจ้งเท่านั้นเองส่วนจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องของเราส่วนจะชั่วจะดีก็เป็นเรื่องของเรามีมืดกับแจ้งเท่านั้นจะเป็นกำหนดได้อย่างไรมืดเราก็ตายกลางวันเราก็ตายดีทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนดีนั้นมีเหตุมีผลกับใจที่มีอยู่เมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้เราก็รู้ว่าดีนั้นมีหน้าตาอย่างไรดีนั้นมีความจริงอย่างไรดีนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรดีนั้นมีความเป็นธรรมอย่างไรให้เราเฝ้าฝึกปฏิบัติให้เราเฝ้าสังเกตดูความละเอียดของใจก็จะมีเหตุมีผลความละเอียดของใจก็จะมีศีลมีสัตว์ความละเอียดของใจก็จะเป็นอัตเป็นธรรมในความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะอย่างนี้เมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าความจริงของใจนั้นมีหน้าตาอย่างไรความจริงของใจมีหน้าตาอย่างไรชอบสีขาวเราก็ใส่สีขาวชอบสีแดงเราก็ใส่สีแดงแม้ชอบสีอื่นใดเราก็ใส่สีอื่นนั้นซึ่งมันตรงจากใจที่เรามีอยู่เมื่อมันตรงจากใจที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะรู้ความจริงในใจของเราว่ามีหลักฐานมีเหตุผลมีที่มามีที่ไปมีความละเอียดของใจมีความเด็ดเดี่ยวของใจว่านั้นคือธรรมเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเราจึงเข้าใจได้ง่ายว่าลักษณะของธรรมนั้นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่แล้วมันอยู่ที่เราถ้าเราควบคุมดูแลรับผิดชอบเราเราก็คงเป็นเราถ้าเราไม่ดูแลรับผิดชอบตัวเราเราก็คงขาดความเป็นตัวของตัวเองนี่คือลักษณะของการแสดงออกจากใจที่มีอยู่ได้ยินมาได้เห็นมาได้ฟังมานั่นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันแต่นั้นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปใจเรานั้นเป็นศีลเป็นธรรมใจเรานั้นเป็นมรรคเป็นผลใจเรานั้นเป็นบุญเป็นกุศลใจนั้นเรามีความดีในใจของตนเองก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าใจเรานะจิตใจเรานะพอเรารู้ได้อย่างนี้ความละเอียดของใจมันก็เกิดขึ้นถึงบอกว่าการแสดงออกใดๆการรู้รับผิดชอบใดๆก็เป็นความจริงที่ออกจากใจของแต่ละคนถึงบอกพูดออกมาก็เป็นใจที่คิดทำออกมาก็เป็นใจที่ทำแม้อื่นใดก็เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเราอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นใดเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงพยายามดูแลสังเกตตัวเราอยู่ตลอดแม้คนอื่นที่ผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราเราก็คอยดูแลรับผิดชอบเท่าที่เราจะทำได้จริงอยู่ส่วนของสมมติก็เป็นส่วนของสมมติส่วนที่เหนือสมมุติคือส่วนที่วางได้จากสิ่งที่ถูกสมมุติความบริสุทธิ์ของใจมันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเฝ้าฝึกปฏิบัติถ้าเราเฝ้าสังเกตตัวเราได้เราจะแน่ใจและตายใจเพราะความสมมุติในใจเราว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นความจริงของ

เรามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นความละเอียดของธรรมความละเอียดของใจมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราเย็นลงเมื่อจิตใจของเราสุขุมลงเมื่อจิตใจของเราหนักแน่นลงความจริงในใจเราก็เป็นธรรมกับใจความจริงในใจเราก็เป็นมรรคเป็นผลกับใจถึงบอกว่าเด็ดขาดกับตัวเองเด็ดเดียวกับตัวเองเป็นธรรมกับตัวเองธรรมนั้นมีลักษณะเด่นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกถ้าเราไม่เด็ดขาดเด็ดเดียวกับตัวเองแล้วอย่างอื่นก็คงไม่ต้องอธิบายลำบากยุ่งยากหนักใจไม่มีที่สิ้นสุดถึงบอกว่าเวลาพูดอะไรนั้นต้องบอกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็จริงต่อสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่ออกมาจึงเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่สิ่งที่ออกมาจึงเป็นความจริงกับใจที่มีอยู่ซึ่งจะสมานแผลหัวใจเราได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นของจริงแม้แต่แย้งแต่ขัดกิเลสก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แม้แต่ขัดแต่แย้งกับกิเลสก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยที่มีอยู่เมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราละเอียดเมื่อเรารอบคอบเมื่อเราสุขุมในใจเราความชอบโดยเหตุโดยผลของเราก็เกิดขึ้นทำโดยหลักฐานทำโดยความเข้าใจทำโดยเหตุผลทำด้วยความจริงของใจเป็นสิ่งที่แสดงออกได้จากใจของเราที่ฝึกและปฏิบัติถึงบ่รู้รับผิดชอบตัวเองรอบคอบตัวเองละเอียดตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกการแสดงออกใดๆถึงบอกว่าอย่าโทษโน่นโทษนี่อย่าโทษอะไรถ้าเรายังโทษตัวเราไม่ได้ก็อย่างอื่นก็คงลำบากอัตนาโจรยัตตานังการเตือนตนสอนตนยังไม่เกิดขึ้นเหตุผลอื่นใดก็คงลำบากกับใจของตัวเองการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เราสังเกตได้นั้นคือการเฝ้าดูความจริงที่เกิดขึ้นความจริงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราส่วนของร่างกายก็สังเกตอยู่ตลอดส่วนจิตใจก็สังเกตอยู่ตลอดว่าร่างกายของเรามีฐานะอย่างไรจิตใจของเรามีหน้าตาอย่างไรให้เราเฝ้าสังเกตในเราเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะรู้ตื้นลึกหนาบางแล้วเราจะมีความหยาบความละเอียดของใจของที่เกิดขึ้นเพราะสัจธรรมในใจนั้นมีลักษณะที่ดูรู้อยู่แก่ใจตนเองว่าความเป็นเราก็คือการเฝ้าฝึกปฏิบัติดูแลรับผิดชอบตัวเราได้ทุกขณะว่าไม่ขึ้นไวลงเร็วจนเกินกว่าเหตุกว่าผลขึ้นก็รู้ว่าขึ้นลงก็รู้ว่าลงอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรแปรปรวนอะไรเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนึกคิดแม้แต่ส่วนของร่างกายที่ผิดปกติเราก็รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดได้รู้ได้ตามความจริงอย่างนี้แสดงถึงความไพบูลย์ของใจแสดงถึงความสมบูรณ์ของใจแสดงถึงความสมบูรณ์ของเหตุของผลของตัวเราที่เฝ้าฝึกปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดรู้ธาตุแท้ของความจริงในใจที่มีอยู่ว่าเรานั้นเมื่อได้รับการฝึกการปฏิบัติเราถึงบอกมีจุดหมายปลายทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุเราไม่ใช่คนกำหนดเขาเองก็เป็นคนกำหนดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดปัญญาเราจะกำหนดได้ในตนของตนเองว่ามีลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนที่กำหนดมาเองนั่นคือลักษณะของความไม่รู้จริงของแต่ละคนความไม่เข้าใจจริงของแต่ละคนเมื่อไม่รู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจึงมีความบกพร่องผิดพลาดได้โดยเหตุโดยผลกับสิ่งที่มีอยู่การเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตกับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะให้ความกระจ่างแจ้งกับใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างการขบคิดการตีแตกการแยกออกเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเราก็หยุดเพ่งพินิจพิจารณาหยุดทำความเข้าใจหยุดจนความจริงมันเกิดขึ้นกับตัวเราหยุดจนทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดสงสัยกับใจเราว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมของแต่ละคนจริงอยู่มันต่อเนื่องกับสามีภรรยาบุตรธิดาจริงอยู่มันต่อเนื่องครูกับอาจารย์ต่อเนื่องมันต่อเนื่องกับศิษย์กับอาจารย์มันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเราปฏิเสธไม่ได้แต่ที่สุดของที่สุดมันไม่ได้เดือดร้อนที่เรามันเดือดร้อนคนที่ถูกต้องเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นยิ่งรู้ได้ง่ายว่าแพ้เป็นที่ใครใครก็เดือดร้อนตัวเราเองก็เป็นเพียงความรู้สึกปวดร้าวในความรู้สึกเพราะเข้าไปยึดไปสำคัญผิดไปถือผิดไปเห็นผิดไปเข้าใจผิดเราก็จะเดือดร้อนอยู่ด้วยเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ถือผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดตัวเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งนั้นตัวเราก็จะไม่มีอะไรที่ต้องเดือดร้อนทั้งนั้น
ความจริงในใจของเรามีลักษณะ

0: เป็นอย่างนี้ครั้นเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติครั้นเมื่อเราเฝ้าสังเกตสังกาได้ใจเราก็จะละเอียดขึ้นกับตัวเราใจเราก็จะมีเหตุมีผลกับตัวเราเมื่อใจเรามีเหตุมีผลกับตัวเราเราก็จะวางสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราเช่นบุตรที่มีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขานั่นแหละไม่ใช่เรานะแต่เนื่องจากเราเป็นแม่ความผูกพันต่อเนื่องก็เรียกว่ากรรมพันธุแต่แท้ที่จริงเราไม่ได้ถูกเย็บถูกแต่งถูกเติมถูกเสริมมันเกิดที่เขาเขาก็แก้ที่เขาไม่ใช่คิดแก้ที่เรามันแก้ที่เขามันถึงจะถูกใช่พ่อแม่สุดจะรักอย่างไรเราก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เขาทำเองทั้งนั้นไม่ใช่เราเป็นคนให้เขาทำนะเขาทำเองทั้งนั้นถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่เดือดร้อนเพราะการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบเห็นว่าสิ่งที่เราถูกสมมุติเราก็ต้องรับผิดชอบตามเนื้อผ้ากันไปหากแม้ว่าความจริงมีในใจอย่างนี้การแสดงออกก็เป็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นจริงเห็นจังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรากำหนดให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใครกำหนดคนกำหนดสิ่งนั้นคือเขากำหนดของเขาเองให้เราเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความละเอียดเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะได้สว่างเย็นขึ้นถึงบอกว่าพ่อกับแม่ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนส่วนคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเข้าใจยอมรับไม่ปฏิเสธพอรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปความหมายของสัจธรรมในใจก็ละเอียดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกการเฝ้าฝึกปฏิบัติการเฝ้าสังเกตสังกาการอยู่ดูแลรับผิดชอบของจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปก็สร้างเหตุปัจจัยให้กับจิตใจของตนเองสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจของตนเองในธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นความละเอียดในธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นความจริงที่เปิดเผยในธรรมะปฏิบัติเป็นความมีเหตุมีผลกับใจของตนเองอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตรงวิสัยของคนที่เข้าใจในเหตุในความจริงมีลักษณะแยกออกได้ว่ารู้อยู่ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนความชั่วดีเป็นเรื่องของเหตุผลของแต่ละคนเมื่อเราแยกออกได้โดยความเข้าใจอย่างนี้กรรมสกากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเขาน่าจะต้องรับผลกรรมอย่างนั้นถูกแล้วอุเบกขาธรรมเราจึงวางได้เราวางได้เพราะเราเดินปัญญาพิจารณากลับไปกลับมาถึงบวชสุดจะรักสุดจะหวงแหนสุดจะอย่างไรก็ตามเถอะถึงเวลามาก็คือตัวใครตัวมันความหมายของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนเราได้แต่แนะนำเราได้แต่ชี้แจงเราแต่ได้แสดงออกส่วนจะอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนใจเราที่เป็นบุญเป็นกุศลใจเราที่เป็นศีลเป็นธรรมจึงเป็นอุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรมคือการวางไว้ด้วยความเข้าใจการวางได้ด้วยความเข้าใจการวางไว้วางได้ด้วยความเข้าใจนี่คือลักษณะของอุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรมคือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราวางไว้ได้เมื่อเราวางได้เมื่อเราวางไว้เมื่อเราวางได้แล้วเมื่อเราวางไว้ความละเอียดของใจก็เกิดขึ้นความจริงของใจก็เกิดขึ้นความชอบธรรมเป็นธรรมกับใจก็เกิดขึ้นจิตใจของเราก็เป็นมรรคเป็นผลจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบอกว่าการยกยอดอะไรต่อมีอะไรนั้นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วกรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนพ่อแม่ไม่ใช่เป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนกำหนดให้เกิดขึ้นใครต่อใครจะไปกำหนดได้อย่างไรตัวเขาเองเป็นตัวการกำหนดตัวเขาเอง
1: ล้มเหลวไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่มีลักษณะอื่นใดมีลักษณะตรงไปตรงมามีลักษณะอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าเราปวดท้องเราก็รู้ว่าเราปวดท้องเราเจ็บท้องเราก็รู้ว่าเราเจ็บท้องเราถ่ายท้องเราก็รู้ว่าเราถ่ายท้องความจริงเราต้องรู้ความจริงของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างใครจะไปรู้จริงเกินกว่าตัวเราในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราเฝ้าสังเกตสังกาในการรับผิดชอบตัวเองความละเอียดของใจเราก็เกิดขึ้นถึงบางทีต้องตั้งข้อสังเกตที่อาหารการขบฉันบางทีต้องตั้งข้อสังเกต

อากาศบางทีก็ท่านก็สังเกตจากสภาพสิ่งแวดล้อมขันเป็นที่สุดแล้วก็รวมลงที่เราถ้าเราวางไว้ในสิ่งเหล่านั้นเราก็เข้าใจแล้วที่สุดถ้าเราแข็งแรงตัวเราก็ไม่เป็นไรถ้าตัวเราแข็งแรงตัวเราก็ไม่มีอะไรถึงบอกว่าอาหารหม้อเดียวกันคนดังร้อยคนทานเข้าไป10คนนั้นถ่ายท้องท้องถ่ายไม่หยุดไม่หย่อนอีกคน90คนไม่เป็นอะไรกรณีเช่นนี้พึงพิจารณาว่าบุคคล10คนนั้นมีธาตุขันธ์มีภูมิด้านทานไม่พอกับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามันแสลงต่อโรคร่างกายมันสู้ไม่ได้กับอาหารประเภทนี้เพราะอีก90คนไม่เป็นไรความหมายของความเข้าใจเราจึงบอกว่าที่สุดของที่สุดเราก็จะไม่โทษอะไรมากมายเราก็จะโทษว่าเรานั่นแหละมีภูมิด้านทานไม่ดีพอถ้าเรามีภูมิด้านทานดีพอแล้วมันจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคนอื่นเขาก็มีบุตรคนอื่นเขาก็มีธิดาคนอื่นเขาก็มีสามีคนอื่นเขาก็มีภรรยาแม้คนอื่นมีความผูกพันและต่อเนื่องกับตัวเราก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างได้ต่างคนต่างก็ดีต่างคนต่างก็มีความผูกพันแตกต่างกันไปเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดเราก็จะรู้ความกระจ่างแจ้งจริงเหล่านั้นว่านี่คือความแตกต่างว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนเช่นการไปการมาของแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากันมีความจริงไม่เท่ากันในโลกสมมุติทั้งที่รู้อยู่ว่ามีมืดกับแจ้งแต่การแสดงออกนั้นย่อมไม่มีลักษณะที่พร้อมกันหมดได้เพราะวันเวลานั้นเป็นเพียงการกำหนดของมนุษย์แต่มืดกับแจ้งเนี่ยเป็นความจริงที่จะต้องสมมุติตามความเป็นจริงที่เราต้องแสดงออกไม่จำเป็นจะต้องมาพร้อมกันไม่จำเป็นจะต้องกลับพร้อมกันไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลอื่นใดที่จะต้องเลิกพร้อมกันในลักษณะเช่นนี้ในความเข้าใจของการแสดงออกใดๆจึงรู้อยู่ที่ใจเราว่าถ้าเรานั้นเป็นคนจริงจังถ้าเราเป็นคนจริงใจต่อตัวเราแล้วทุกอย่างมันก็เป็นธรรมและชอบธรรมโดยเหตุโดยผลที่เกิดขึ้นการแสดงออกใดๆเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่เราก็จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นการเกิดนั้นรู้อยู่ว่ามันเกิดมาหาความจริงเกิดมาหาความเป็นธรรมเกิดมาหาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดนั้นมีลักษณะเป็นเช่นนี้ถึงบอกว่ามีคนเดียวยังขนาดนี้มีสองคนจะขนาดไหนมีสองคนขนาดนี้มีห้าคนยังขนาดนี้ถ้ามีมากกว่านี้มันจะขนาดไหนความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละว่าแต่เราจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งเราจะต้องประคองพยายามประคองให้มันรอดให้มันหลุดประคองตัวเราให้มันหลุดมันพ้นจากสิ่งที่เราได้มาเป็นอยู่เราอยู่รู้อยู่ว่าชีวิตของเรานั้นถ้าเกิน80 90ไปแล้วก็ยากลำบากที่จะประคองตัวเราให้อยู่ด้วยหลักฐานของใจให้มีเหตุมีผลของใจให้เราอยู่ได้ถ้าเรานั้นไม่แน่จริงไม่จริงจังแล้วเราก็เสียหลักได้กับสิ่งเหล่านี้ถึงบอกการประคองตัวเราก็คือการเฝ้าตัวเราสังเกตตัวเราเมื่อเราประคองตัวเราเฝ้าสังเกตตัวเราทำก็เป็นศีลเป็นธรรมความละเอียดของใจเราก็เป็นมรรคเป็นผลเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเราความชอบธรรมเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจความจริงในใจเราก็จะเลียได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากการเฝ้าฝึกจากการเฝ้าปฏิบัติจากการเฝ้าสังเกตสังกาความเข้าใจของเราก็ดีได้โดยเหตุผลเพียงพอจิตเมื่อมันเย็นลงแล้วมันก็มีความจริงในจิตของตัวเองว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นถึงบ่วางไว้ในฐานะเช่นนั้นเช่นนั้นรู้ได้ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นความเป็นธรรมในใจก็ละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตของเราละเอียดลงแล้วความเป็นจริงก็เกิดขึ้นกับใจเจ้าของในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดได้กับใจของตนเองในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดได้กับใจของตนเองว่ามีฐานะของความเข้าใจมีฐานะของความจริงที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาการรู้จักแก้การรู้จักปรับเป็นเรื่องของตัวเราไม่ใช่คนอื่นมาปรับมาแก้ตัวเราฟังแล้วเข้าใจตัวเราฟังแล้วจุดคิดจิตใจเราก็พยายามสำเนียกสำนึกว่าเราจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งเราไม่ต้องการการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการการอยู่บ่อยๆมันเป็นทุกข์เรารู้อยู่ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดจากการเกิดถ้าเราขาดสติถ้าเราเผลอสติถ้าเราไม่ตั้งจริงตั้งจังเราก็เสียหลักกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจากการเฝ้าสังเกตตัวเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่เห็นการเกิดว่ามีความจริงพอผู้ที่มีจิตใจสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเถรพุทธมารและมัจจุราชมารจะไม่เข้ามาใกล้กับบุคคลประเภทนี้ถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้ว

มารทั้ง5จะไม่เข้ามาเบียดเบียนตัวเราได้เราเห็นเป็นธรรมดาเรารู้เป็นธรรมดาเช่นเราไปเรามาเราสะดวกแล้วเรารู้ทางเหนือทางใต้ทิศเหนือทิศใต้เรารู้ว่าเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องอึดอัดขัดเคืองในใจของเราพอเรารู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเมื่อเรารู้ได้แก่ใจแล้วใจเราก็สบายถึงบอกเคยอยู่เคยมาเคยไปแล้วมันง่ายมันสะดวกถ้าเรายังไม่เคยอยู่เคยมาเคยไปแล้วมันลำบากความจริงในใจเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติจิตมันยอมรับสิ่งเหล่านั้นมันก็ปลงแล้วมันก็วางฐานะของการยอมรับใดๆมันก็เกิดขึ้นความว่างของใจมันก็เกิดขึ้นความเย็นของใจมันก็เกิดขึ้นจากอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เราเฝ้าสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นเนนเราควรทำอย่างไรเราเป็นเถนเราควรทำอย่างไรเราเป็นเนนเราควรทำอย่างไรเราเป็นเถนเราควรทำอย่างไรเราเป็นชีเราควรทำอย่างไรเราเป็นพระเป็นเนนเราควรทำอย่างไรแม้การเป็นลูกศิษย์วัดเราควรทำอย่างไรแม้การเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราควรทำอย่างไรการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในตัวเราการปรับตัวเราการแก้ตัวเราการเห็นสมมุติในตัวเราเราก็จะทำที่สุดของสมมุติให้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นในการแสดงออกรับผิดชอบตัวเองนั้นคือการศึกษาตัวเราเองถ้าเราศึกษาตัวเราเองได้แล้วเราก็เข้าใจว่ามันคืออย่างนี้นะถ้าเขามีทอง10บาทเรามีทอง10บาทมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเขามีเงินแสนบาทเรามีเงินแสนบาทมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเขามีเป็นมีแผลเป็นเรามีแผลเป็นมันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เห็นมีอะไรถึงบ่อหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเรากระดูกเขากระดูกเราความจริงก็คือความจริงทุกคนย่อมได้รับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากเราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเห็นความละเอียดของการเกิดซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าเกิดมามีความจริงอย่างไรเราเกิดมาได้72วัน72ปีเรารู้แล้วว่ามันมีหน้าตาอย่างไร72ปีผ่านไปมีหน้าตาอย่างไรวันหนึ่งย่างเข้ามามีความหมายอย่างไรจริงๆแล้วเราได้73ปีโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอยู่ในท้องก็รวมสิริแล้วเข้าไป8 9เดือนเข้าไปแล้วการเกิดนั้นมีความหมายอย่างนี้ถึงบอกความเข้าใจของการเกิดมันรู้หน้าตาของตัวเองหรือยังเคยบ้าระห่ำมามากเคยเก๋เคยโก๋เคยเกเรเกตุงมามากก็มาถึงบอกก็จะรอดมาถึงเวลานี้บางครั้งแทบจะอยากไม่อยู่กับโลกบางครั้งแทบอยากจะกินยาตายบางครั้งแทบอยากจะกระโดดตึกตายหลายอย่างไม่อยากจะอยู่กับคนเพราะเบื่อความเป็นคนและเบื่อกับสังคมที่มีอยู่ซ้ำไปด้วยแต่นี่ก็อยู่ได้โดยเหตุผลของใจใจมันมีความจริงต่อตัวเองเมื่อใจมันมีความจริงต่อตัวเองแล้วมันก็อยู่มาได้โดยเหตุผลของใจให้ทนได้และทนอยู่ทนดูทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นคือธรรมที่ปรากฏโดยตัวทั่วไปจิตใจเราก็จะยอมรับสภาพของความจริงสิ่งเหล่านั้นอำนาจของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติอำนาจของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอำนาจของการเพ่งเพียรเพ่งแผดเผาเป็นอำนาจของการเฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเมื่อเฝ้าฝึกปฏิบัติความเป็นธรรมในใจก็ละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็เป็นธรรมกับใจที่มีอยู่การฝึกการปฏิบัติจึงเห็นท่าแท้ของตัวเองว่าอ๋อหน้าตามีลักษณะอย่างนี้ถ้าเขามี100บาทเรามี100บาทถ้าเขามี1,000บาทเรามี1,000บาทเราก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรสงสัยเพราะเงิน1,000บาทเขาเงิน1,000บาทเราก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักแพ้เป็นที่เขาแพ้เป็นที่เราก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนักปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นการเกิดว่ามีลักษณะอย่างนี้การมาไม่พร้อมกันการกลับไม่พร้อมกันก็ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับและต่างคนต่างอยู่ส่วนลึกของใจก็จะรู้ได้ในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของใจก็รู้ได้ในเหตุผลของใจที่เกิดขึ้นการเฝ้าฝึกจึงดูรู้อยู่ตลอดเวลาถึงบอกถ้าเราไม่จริงใจตัวเองแล้วใครจะจริงใจกับตัวเราถ้าเราไม่แน่จริงกับตัวเราใครจะไปแน่จริงกับตัวเราถึงบอกว่าเราอย่าโทษอะไรทั้งนั้นต้องโทษตัวเราถ้าเราไม่จริงใจแล้วเรามันก็ไม่ได้ความจริงใจอะไรทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ได้ความจริงมันก็ไม่อยู่ที่อยู่ไหนมันอยู่ที่เรานั่นแหละถึงว่าต้องนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดจนเห็นว่าความจริงมันอยู่ที่

เรานะถ้าเราเป็นเปิดเผยถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันก็เบามันก็เย็นทุกอย่างมันก็เห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงบอกว่าอย่าโทษอะไรให้โทษที่ตัวเรานั้นตัวเราขาดความละเอียดตัวเราขาดความรอบคอบตัวเราขาดความสุขุมตัวเราขาดความเยือกเย็นตัวเราขาดเหตุขาดผลกับสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราขาดเหตุขาดผลกับสิ่งที่มีอยู่ความลึกซึ้งของเรามันก็ไม่เกิดขึ้นทำในใจของเราก็ไม่มีเหตุมีผลเพียงพอจิตที่เฝ้าฝึกปฏิบัติจิตที่เฝ้าด้วยความละเอียดละออแล้วก็เป็นธรรมกับใจอย่างนี้ถึงบอกว่าใครจะช่วยเราได้แต่เมื่อเราเองก็ไม่เคยจะช่วยตัวเราตัวเราเองก็ไม่เคยจะช่วยตัวเราใครจะช่วยเราได้ยิ่งสังเกตเท่าไหร่มันยิ่งเห็นความเป็นธรรมกับตัวเรามากขึ้นถึงบอกว่าถ้าแพ้เป็นที่เรามีอยู่มันก็คงต้องเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นถึงบอกอุปมาเหมือนกับสุนัขขี่เรือนถึงบอกไปที่ไหนมันก็คันอยู่ที่ไหนมันก็คันใหม่ๆมันอาจจะทนได้เล็กๆน้อยๆพอนานเข้ามันก็แสดงอาการของความคันออกมาให้ดูถึงพื้นฐานของใจนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจง่ายพื้นฐานของใจดูรู้สังเกตได้ง่ายว่ามีลักษณะอย่างไรถึงบอกว่าจิตใจนั้นดูง่ายเข้าใจง่ายว่ามีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรถึงบอกว่าจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่มีเหตุมีผลคือจิตใจที่ฉลาดแหลมคมกับตัวเองฉลาดในการจัดการตัวเองไม่ใช่ฉลาดจัดการกับคนอื่นการฉลาดจัดการกับคนอื่นไม่ใช่มีความหมายอะไรมากมายการฉลาดจัดการกับตัวเองนั้นเป็นยอดของเหตุแห่งและผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่การแสดงออกใดๆก็จะตรงไปตรงมาแล้วเราก็จะได้ไม่โทษโน่นโทษนี่เราก็จะได้ไม่ว่าโน่นว่านี่แล้วที่สุดตัวเราก็จะปรับตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านก็อย่างหนึ่งอยู่ที่วัดก็อย่างหนึ่งอยู่ที่ทำงานก็อย่างหนึ่งอยู่ที่การเดินทางก็อย่างหนึ่งถ้าเราเป็นนักปราชญ์เราจะเป็นคนที่ปรับตัวเองอยู่ตลอดถ้าเราปรับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราคือใครถ้าเรารู้ตัวเราคือใครความเข้าใจตัวเราก็ดีขึ้นการปรับตัวเรานั้นคือยอดของการปรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตัวเราเองไม่ปรับตัวเราแล้วตัวอื่นก็คงลำบากถึงบอกใครจะเห็นใจเราถ้าเรายังเองยังไม่เห็นตัวเราใครจะยอมรับเราถ้าเราเองก็ไม่ได้ยอมรับตัวเราสักหน่อยตัวเราเองยังไม่เป็นตัวของตัวเองขาดความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองใครเขาจะเชื่อมั่นในตัวเราลองคิดให้ลึกๆลงไปเพราะว่าเราเองนั้นก็ไม่ได้มีความจริงใจต่อตัวเราอะไรมากมายใครเขาจะไปจริงใจกับเรามากมายอย่างนี้ให้เราเฝ้าฝึกและปฏิบัติพิจารณาลงไปละเอียดละออ กับตัวเราว่าธาตุแท้ของตัวเรานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรถ้าเราเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดกับตัวเราความละเอียดของธรรมก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลความเข้าใจของศีลของธรรมก็ปรากฏในข้อวัดปฏิบัติที่นี่จึงบอกการแสดงออกรับผิดชอบตัวเองจึงเห็นจริงเห็นจังกับทุกสิ่งทุกอย่างการยกเว้นนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์การไม่มีข้อแม้การไม่มีข้อยกเว้นการไม่มีข้อต่อรองนั้นคือธาตุแห่งความบริสุทธิ์ธาตุที่บริสุทธิ์นั้นบอกลักษณะของความเข้าใจของตัวเองว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนใครจะปฏิเสธก็เป็นเรื่องของแต่ละคนความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจนั้นเป็นเรื่องของเหตุและผลที่ทุกคนจะรู้ได้ด้วยตนของตนเองเท่านั้นซึ่งบอกถ้าเรายังเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ก็แสดงว่าเรานั้นยังปล่อยความรู้สึกของตัวเองไปยึดไปติดไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายังเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่แสดงว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตัวเราไปผูกไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแสดงถึงความทุกข์มันสุมใจเราอยู่ตลอดเวลาธาตุของความเป็นอิสระไม่เกิดขึ้นเราฝึกเราปฏิบัติเรามุ่งเพื่อการเป็นอิสระเราไม่ได้มุ่งเพื่อเหตุอื่นใดมากไปกว่าการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นธาตุแห่งความอิสระไม่ตกเป็นธาตุของสิ่งที่มีอยู่ยศก็เป็นส่วนหนึ่งเงินก็เป็นส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งเราฝึกเพื่อการเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้สุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแม้ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนใดๆเกิดขึ้นเราก็พึงรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นในฐานะของการยอมรับในตัวเราก็เห็นจริงเห็นจังในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อวานนั้นผู้ชายก็จะมีแม่บ้าน5คนทนต่อการทะเลาะวิวาทของแม่บ้านไม่ได้ที่สุดก็ต้องฆ่าตัวเองตาย

0: ู้ชายมีแม่บ้านหลายคนแม่บ้านซึ่งทนต่อความจริงไม่ไหวที่สุดก็ตัดสิ่งที่กล่าวว่าเป็นอวัยวะเพศสิ่งที่รักได้หวงแหนทิ้งให้หมดที่สุดก็คือความจริงเป็นอย่างนี้ในสัจธรรมนั้นมีลักษณะถึงบอกว่าถ้าไม่นึ่งแล้วมันก็ลำบากเราต้องนึ่งคนนึงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดใจก็เป็นศีลเป็นธรรมถ้าเรานึ่งได้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดความละเอียดของใจมันก็เกิดขึ้นถึงบอกว่าไปขอโน่นขอนี่ขอนั่นขอนี่เทวดาบอกคนนี้ช่วยไม่ได้ถามว่าทำไมถ้าแก้ตามที่บนหมดเนื้อหมดตัวพอดีถ้าแก้ตามที่บนไว้หมดเนื้อหมดตัวพอดีเพราะอะไรเพราะว่าบนเยอะบนมากไปวัดไหนก็บนไปอาจารย์ไหนก็บนถ้าแก้บนตามที่ตัวเองบนต่อครูบาอาจารย์บนต่อเทวดาผีสางคางแดงไว้เขาเรียกหมดเนื้อหมดตัวพอดีประเภทนี้เลยเทวดาเลยไม่ค่อยสงสารเพราะบอกว่ามากเกินไปแล้วไม่รู้จะเอายังไงเทวดาเป็นผู้มีปัญญามากกว่าก็เลยบอกว่าจะคืนช่วยเขาเขาก็จนแน่แทนที่จะได้มาก็กลับจะดีขึ้นกับจะเลวลงเพราะแก้ไม่ได้ก็ติดบนนี้ถึงแก้ตามบนตัวเองก็หมดเนื้อหมดตัวอีกพอบนหลายวัดบนหลายวาบนหลายอาจารย์บนหลายครูบนหลายเทวดาบนจนหมดเนื้อหมดตัวถ้าแก้ตามบนนั้นก็หมดเนื้อหมดตัวนะถ้าไม่แก้ตามบนก็ติดบนอีกเทวดาก็เลยบอกว่าประเภทนี้ไม่ต้องช่วยเหลือหรอกปล่อยเขาเถอะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปตามกรรมตามวาระที่สุดของที่สุดเขาก็เป็นอย่างนั้นความหมายของการใจหนึ่งใจเดียวนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งถึงบอกว่าต้องเด็ดเดียวกับตัวเองถ้าเด็ดเดียวกับตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็เด็ดขาดกับทุกอย่างถึงบอกที่เราขาดความเชื่อมั่นในตัวเราเพราะเราไม่เด็ดขาดกับตัวเราแล้วจะรอให้คนอื่นเด็ดขาดกับตัวเราแล้วใครเขาจะจริงจังกับตัวเราที่มีอยู่ในธรรมะปฏิบัติถึงบอกเรามันไม่จริงมันก็ถึงได้ของไม่จริงเรามันไม่ดีพอมันถึงได้ของไม่ดีพอถ้าเราดีจริงแน่จริงมันก็จะได้ของที่ดีจริงแน่จริงนี่เรามันยังจอมปลอมเรามันยังเทียมมันยังเก้อยู่แล้วมันก็ต้องได้ของเก๋ของเทียมอยู่อย่างนี้เรื่อยไปพวกสุรายาเมาก็จะอยู่กับพวกสุรายาเมาเท่านั้นพวกกินเนอร์กัญชาก็จะอยู่กับพวกกินเนอร์กัญชาเท่านั้นแล้วอื่นใดถ้าภูมิธรรมภูมิปัญญามันไม่เท่ากันมันอยู่กันไม่ได้ที่มันต้องอยู่กันได้มันแสดงว่ามันมีภูมิธรรมภูมิปัญญาเท่ากันแล้วมันมีคุณธรรมเท่ากันแล้วมันใกล้เคียงกันมันถึงอยู่กันได้อุปมาเหมือนกับเลือดถ้ามันกรุ๊ปเดียวแล้วมันก็เข้ากันได้ความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็เป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจของทุกผู้ทุกคนหวังได้คือความมีเหตุมีผลหวังได้คือความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่ในภาคปฏิบัติที่แสดงออกวันนี้เป็นวันพระซึ่งถือปฏิบัติคงเส้นคงวา8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำเมื่อวันพระวันใดวันหนึ่งเวียนมามันจบเข้าพี่น้องชาวพุทธต่างก็ให้ความสำคัญในการถือข้อวัดปฏิบัติของตนเอง1ตั้งใจงดด้วยตนเองถือศีล5ถือศีล8 2ประกาศดังๆต่อพระประธาน3สมาทานจากพระสงฆ์สามเณรซึ่งเป็นความตั้งใจที่ถือปฏิบัติกันผู้มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจจงตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเลิกตั้งใจหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราก็จะดีขึ้นนี่คือการเฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียดของศีลของธรรมก็จะปรากฏกับใจของเราทุกวันโกนทุกวันพระจึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่ทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบตนเองและรับผิดชอบหมู่คณะขอจงเป็นไปเพื่อแรงผลักดันซึ่งกันและกันให้ดีได้ขอจงเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลที่จะยังคุณงามความดีของตนให้ดีได้จงทุกท่านทุกคนเทอญฟังได้คือความไม่มีเวรแก่กันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาเพื่อจะให้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกันมีเวลาก็อยู่ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนวันพระคือปฏิบัติทุกวันพระทุกวันเสาร์เป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบว

0: บ่อนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
1: บัดนี้จักแสดง

พระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรุตสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอุทยะมานวกะปัญหาปัญหาของอุทยะมานพอันนับเป็นที่13อุทยมานพได้กราบทูลถามและพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบปุจฉาคือคำถามที่อุทยมานพได้กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์การแก้ปัญหาซึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบได้แสดงมาแล้ว2ตอนอุทยมานพได้กราบทูลถามเป็นตอนที่3ต่อไปว่าเมื่อบุคคลทำสติหรือมีสติอยู่อย่างไรประพฤติอยู่เที่ยวไปอยู่วิญญาณจึงดับข้าพระเจ้ากราบทูลถามพระองค์ผู้ทรงพระเจริญจะฟังพระดำรัสตอบของพระองค์นั้นดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่าเมื่อบุคคลไม่อภินันคือยินดีเพลิดเพลินซึ่งเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกมีสติอยู่อย่างนี้เที่ยวไปอยู่วิญญาณย่อมดับดังนี้ตาม

ขาที่กราบทูลถามถึงเรื่องทำสติอยู่อย่างไรเที่ยวไปวิญญาณจึงดับและพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าเมื่อไม่อภินันยินดีซึ่งเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกมีสติอยู่อย่างนี้เที่ยวไปวิญญาณย่อมดับอันเป็นปุจฉาและปุจฉาพยากรณ์ถึงวิธีปฏิบัติทำสติให้วิญญาณดับจึงเป็นข้อที่เข้าใจยากและเป็นข้อธรรมะที่มิได้ตรัสแสดงไว้บ่อยนักไม่ค่อยจะได้ฟังกันนักฉะนั้นจึงจะได้กล่าวถึงความเข้าใจในเรื่องวิญญาณและเรื่องวิญญาณดับก่อนอันวิญญาณนั่นเป็นคำที่ใช้มาก่อนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นและเมื่อพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นก็ได้นำคำนี้มาใช้และในการใช้นั้นก็สังเกตได้ว่าท้ายในความหมายเดิมก็มีท้ายในความหมายจำเพาะในพุทธศาสนาก็มีที่ใช้ในความหมายเดิมนั่นดังเช่นเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งได้แสดงว่าวิญญาณตั้งอยู่อันเป็นสัสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าได้ตรัสไว้ที่ไหนดังนั้นแต่ว่าได้ตรัสแสดงถึงวิญญาณ6คือจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณ

ความรู้ทางหูคานวิญญาณความรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางมโนคือใจอันหมายถึง เมื่อตากับรูปประจวบกันก็เกิดจากขูวิญญาณความรู้ทางตาคือการเห็นเมื่อหูกับเสียงประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณคือการได้ยินเมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกันก็เกิดคานวิญญาณคือการทราบกลิ่นเมื่อลิ้นกับรสประจวบกันก็เกิดชิวหาวิญญาณคือการทราบรสเมื่อกายและสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณคือความทราบการกระทบเมื่อมโนคือใจกับเรื่องราวประจวบกันก็เกิดมโนวิญญาณคือความรู้เรื่องฉะนั้นวิญญาณตามที่ตรัสแสดงนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายจึงเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนตามพระพุทธาธิบายนี้เป็นความหมายของวิญญาณตามที่นำมาใช้ในพุทธศาสนาแต่ในที่บางแห่งก็ใช้ในความหมายเดิมดังที่มีแสดงถึงพระอรหันต์บางรูปนิพพานคือถึงมรณภาพที่เรียกสามัญว่าตายพระอรหันต์เรียกว่านิพพานมารก็เที่ยวตามหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของท่านไปที่ไหนก็ตามหาไม่พบตามที่แสดงนี้วิญญาณใช้ในความหมายเก่าเหมือนอย่างที่คนไทยเรามาใช้และเข้าใจกันว่าเมื่อร่างกายนี้แตกสลายคือตายวิญญาณก็ออกจากร่างคือวิญญาณไม่ตายออกจากร่างและก็พูดตามหลักพุทธศาสนาว่าไปเที่ยวเร่ร่อนอยู่เป็นสัมภเวสีหรือว่าไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ตามกรรมซึ่งความหมายของวิญญาณดังกล่าวนี้เป็นความหมายเก่าและนอกจากนี้ในธาตุ6คือปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณธาตุอันเป็นที่6ซึ่งวิญญาณธาตุนี้เป็นธาตุรู้ก็มีความหมายถึงจิตอันเป็นธาตุรู้

อาศัยอยู่ในกายนี้ซึ่งตามหลักพุทธศาสนานั้นการอบรมทั้งหลายก็มุ่งอบรมจิตเป็นประการสำคัญและจิตนี้เองเมื่อได้รับการอบรมจนถึงที่สุดแล้วจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจิตบรรลุนิพพานจึงแสดงจิตเป็นธรรมะสำคัญอันมีอยู่ในบุคคลแต่ก็พึงเข้าใจว่าแสดงจิตเป็นธรรมะไม่ใช่แสดงจิตเป็นอัตตาคือตัวตนอันเป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหลายแต่แสดงจิตเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุอันหนึ่งดังที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรืออาจจะเรียกว่าจิตธาตุก็ได้เช่นเดียวกับรูปธาตุทั้งหลายเช่นดินน้ำไฟลมก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งธาตุอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวธาตุหรือตัวธรรมนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาซึ่งไม่ใช่เป็นของใครบุคคลนั่นเองเมื่อจิตยังเป็นสัตวโลกดังที่ได้แสดงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจึงได้เกิดเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นแต่อันที่จริงนั้นสิ่งทั้งปวงนี้เป็นธรรมหรือเป็นธาตุซึ่งมีลักษณะแท้เป็นอนัตตาดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้จิตก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันหนึ่งบรรดารูปธาตุทั้งหลายดินน้ำไฟลมอากาศก็เป็นธาตุเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันหนึ่งซึ่งอันที่จริงมีสภาพเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นธรรมเป็นธาตุแต่เพราะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจึงได้มีความเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นที่ยึดถือไว้เท่านั้นแต่อันที่จริงนั่นเป็นธรรมเป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาดังกล่าวคราวนี้คำว่าวิญญาณจึงมีที่ใช้ในพุทธศาสนาเป็นอย่างเก่าบ้างเป็นอย่างใหม่ตามความหมายเฉพาะในพุทธศาสนาคือวิญญาณ6ดังกล่าวนั้นบ้างและยังมีอีกคาถาหนึ่งที่แสดงถึงวิญญาณอันแปลความว่า

ไม่นานหนอกายนี้จากนอนทับแผ่นดินปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งเหมือนอย่างท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ซึ่งคำว่าวิญญาณในคาถานี้ก็จะหมายถึงวิญญาณในความหมายเดิมก็ได้วิญญาณ6ก็ได้เพราะก็ไม่มีทั้งสองอย่างแต่แม้เช่นนั้นเมื่อใช้คำว่าดับวิญญาณก็มักจะต้องเข้าใจกันว่าดับวิญญาณดังในคาถาที่ยกมาแปลนั้นคือปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์คือตายดับวิญญาณก็คือตายแต่ว่าในความหมายของคำกราบทูลถามและที่ตรัสตอบพิจารณาได้ว่าไม่ได้หมายถึงตายดังกล่าวนั้นแต่ว่าหมายถึงดับปฏิพัทธ์เท่าวิญญาณคือวิญญาณที่ปฏิพัทธ์คือผูกพันหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยชัดๆว่าดับใจที่ผูกพันฉะนั้นคำว่าดับวิญญาณจึงพูดอย่างชัดๆในภาษาไทยว่าดับใจที่ผูกพันคือดับใจซึ่งในภาษาไทยเรานั่นก็พูดกันแม้ในผู้ปฏิบัติธรรมะว่าดับใจก็เข้าใจกันดับใจไม่ได้หมายถึงตายเรียกว่าหมายถึงดับโลภดับโกรธดับหลงดับความผูกพันดับความวุ่นวายอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าดับใจเมื่อดับใจดังกล่าวได้ก็พบกับความสงบได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมะแม้ดังที่ได้ตรัสตอบมาในปัญหานี้ในตอนต้นที่ตรัสตอบว่าทรงแสดงอัญญาวิโมกคือความหลุดพ้นที่พึงรู้ทั่วถึงหรือความหลุดพ้นที่ด้วยอัญญาความรู้ทั่วอันหมายถึงวิชชาอันเป็นเครื่องดับอวิชชาทำลายอวิชชาเสียได้นั้นก็คือปฏิบัติละความพอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสองบรรเทาความง่วงงุนเครือบเคลิ้มอ่อนแอท้อแท้ย่อท้อห้ามความรำคาญเดือดร้อนใจความหงุดหงิดยุ่งใจปฏิบัติ

ทำอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทำความตรึกพิจารณาธรรมะเป็นเบื้องหน้าดังนี้ปฏิบัติดังนี้เป็นการปฏิบัติทำอัญญาวิโมกคือความพ้นด้วยอัญญาคือความรู้ทั่วถึงให้มันเกิดขึ้นเป็นเครื่องทำลายอวิชชาได้การปฏิบัติดังนี้กล่าวอีกสำนวนหนึ่งก็คือปฏิบัติดับวิญญาณคือดับใจนั่นเองก็หมายความว่าดับใจที่ผูกพันอยู่กับความพอใจในกามโทมนัสความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มความรำคาญยุ่งจุกจิกใจโดยทำอุเบกขาและสติให้บังเกิดขึ้นตรึกถึงธรรมะเป็นเบื้องหน้าพิจารณาธรรมะเป็นเบื้องหน้านี่คือทางปฏิบัติที่จะดับใจดับใจที่ผูกพันที่พัวพันดังกล่าวนั้นจึงจะพบกับอัญญาวิโมกคือความหลุดพ้นด้วยอัญญาคือความรู้ซึ่งเมื่อได้อัญญาคือความรู้บังเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ลงไปเองและอันนี้แหละคือความดับใจก็คืออัญญาวิโมกข์นั่นเองหรือเรียกตามสับแสงธรรมะในที่นี้ว่าดับวิญญาณคราวนี้มาท่อนที่สองที่ตรัสตอบว่าโลกโดยตรงคือจิตนี้เองที่เป็นสัตวโลกมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันไว้และวิตกคือความคิดเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกคือของจิตซึ่งเมื่อมีความเพลิดเพลินผูกพันเอาไว้จิตก็คิดไปในสิ่งที่ผูกพันนั้นคิดไปในกามบ้างในความมุ่งร้ายบ้างในความเบียดเบียนบ้างในญาติบ้างในบ้านเมืองบ้างในเทวโลกเทวดาบ้างหรือว่าคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบ้างคิดที่จะได้ลาภได้สักการะได้สรรเสริญบ้างคิดที่จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เขาไม่ดูถูกดูหมิ่นบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็ความคิดนี้เองเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกคือจิตอันยังมีความผูกพันอยู่นี้และดับตัณหาเสียได้จึงจะเรียกว่านิพพานก็คือดับความเพลินนั่นเองเรียกอีกคำหนึ่งก็ตัณหาความริ้นรนทยานอยากความเพลินกับความริ้นรนทยานอยากนั้นไปด้วยกันและเมื่อยังมีความเพลินความริ้นรนทยานอยากผูกพันดึงจิตให้คิดเที่ยวสัญจรไปต่างๆดังกล่าววิญญาณก็ไม่ดับคือใจไม่ดับใจยังไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ในเรื่องนั้นในเรื่องนี้คิดไปในเรื่องนั้นในเรื่องนี้คือใจที่คิดไปต่างๆด้วยอำนาจ

0: แค่ความผูกพันนั่นแหละเป็นใจที่ไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อเข้ามาที่สุดแล้วก็เพราะยังอภินันท์อยู่ในตัวเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นเวทนาภายในบ้างเป็นเวทนาภายนอกบ้างเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ดับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อชี้เข้ามาตรงจุดอันสำคัญแล้วก็คือให้จับพิจารณาเวทนาคือตัวสุขตัวทุกข์หรือตัวไม่ทุกข์ไม่สุขที่กายและจิตได้รับเสวยอยู่นี่แหละจากอารมณ์ทั้งหลายทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาจับให้เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่จิตและกายได้รับอยู่และคอยปฏิบัติห้ามใจไม่ให้อภินันท์คือยินดีเพลิดเพลินอันหมายถึงว่าไม่ให้เกิดตัณหาไปในเวทนาเพราะเวทนานี้เองจึงเกิดตัณหาไปในเวทนาดังที่เรียกว่าตัณหาไปในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในโผฏฐัพพะบ้างในเรื่องราวทั้งหลายบ้างก็มีเวทนานี้เองนำคือเมื่อได้สุขในรูปอันใดก็เกิดตัณหาในรูปอันนั้นดังนี้เป็นต้นไปทุกๆข้อตั้งสติกำหนดพิจารณาดูทางเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนี้ให้เห็นตัวเวทนาอันเป็นตัวนำตัณหาให้เห็นเกิดเห็นดับของเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกดังนี้เป็นการปฏิบัติให้เห็นต้นทางของตัณหาของความเพลินเห็นที่ตั้งของความเพลินของตัณหาฉะนั้นเมื่อเห็นที่ตั้งของตัณหาของความเพลินไม่ให้เวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาของความเพลินได้แล้วตัณหาความเพลินต่างๆก็ดับตรงนี้เป็นนิพพานแม้เป็นนิพพานชั่วคราวก็ตามคือความดับใจเพราะฉะนั้นจึงกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานนั้นคือความดับใจที่เรียกในที่นี้ว่าดับวิญญาณดับใจก็คือว่าดับความยึดถือในเวทนาเมื่อดับความยึดถือในเวทนาตัณหาและความเพลินก็ไม่เกิดขึ้นในที่ตั้งของเวทนามีรูปเสียงเป็นต้นใจก็ดับนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือใจดับใจดับก็คือดับผูกพันฉะนั้นจะได้นิพพานต้องได้ใจดับจะได้ใจดับก็จะต้องได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ซึ่งอันนี้เกิดจากการที่ทำสติพิจารณาเวทนาให้เห็นตัวเวทนาที่บังเกิดขึ้นจริงๆให้เห็นความเกิดความดับของเวทนาจริงๆใจจะไม่ยึดถือจะปล่อยวางตัวความเห็นนี่เป็นตัวสติเป็นตัวอุเบกขาอันบังเกิดจากการที่ตั้งใจพิจารณาที่ตรัสว่าตรึกนึกคิดในธรรมเป็นเบื้องหน้าให้เห็นสัจจะคือความจริงดังนี้จะได้ใจดับผูกพัน เมื่อได้ใจดับก็ได้นิพพานได้ดับตัณหาได้อัญญาวิโมกข์ความหลุดพ้นด้วยอำนาจของความรู้ทั่วเพราะฉะนั้นโวหารของธรรมะเหล่านี้ต่างๆกันแต่อันที่จริงอันเดียวกันทั้งนั้นอยู่ที่ใจดับผูกพันและใจดับนี่แหละคือนิพพานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
0: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอธิบายความในพระพุทธพยากรณ์คือคำแก้ปัญหาของปุณกะมานพซึ่งได้ตรัสตอบปัญหาที่ปุณกะมานพถามถึงว่าก็เมื่อหมู่มนุษย์ที่บูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายไม่ข้ามชาติและชราได้ด้วยยันทั้งหลายใครเล่าในเทวโลกและในมนุษยโลกจะข้ามชราและมรณะได้ซึ่งได้ตรัสตอบมีความว่าความทะเยอทะยานอยากอันเป็นเหตุให้ดิ้นรนในโลกไหนๆของใครไม่มีเพราะรู้ธรรมะที่ยิ่งและย้อนในโลกเรากล่าวว่าผู้นั้นซึ่งเป็นผู้สงบรำงับแล้วไม่มีทุจริตคือความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นเขม่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวัง ทะเยอทะยานอยากได้อะ

อะไรข้ามชาติและชราได้ดังนี้มีข้อที่ผู้มุ่งปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาจับประเด็นสำคัญของธรรมะที่ตรัสไว้ในข้อนี้คือความรู้ธรรมะที่ยิ่งและหย่อนในโลกซึ่งเมื่อมีความรู้นี้แล้วก็จะทำให้หมดความอยากทะเยอทะยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปต่างๆในโลกไหนๆทั้งหมดและเมื่อยังไม่ได้ความรู้ข้อนี้ก็ย่อมจะยังมีความดิ้นรนไปในโลกไหนๆอันความดิ้นรนนั้นย่อมมีเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งในคำแปลในที่นี้ก็มักยกเอาแต่ความดิ้นรนทยานอยากคือตัณหาขึ้นเป็นที่ตั้งคือความอยากทะเยอทะยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนแต่ว่าพระอาจารย์ได้ยกกิเลสอย่างอื่นขึ้นมาอีกหลายข้อเมื่อยกตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากขึ้นนำหน้าแล้วก็ชี้เอาทิฏฐิคือความเห็นซึ่งทิฏฐิคือความเห็นนี้ก็ย่อมจะมีความเห็นผิดถูกและเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเมื่อยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะสภาพที่จริงหรือของจริงของแท้คืออริยสัจทั้งสี่ความเห็นก็ย่อมจะมีความเห็นผิดอยู่เป็นภาคพื้นดังที่มีความเห็นผิดในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของสวยงามย่อมจะมีความเห็นผิดดังนี้อยู่เป็นภาคพื้นเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดถือตั้งต้นได้ยึดถือขันธ์ 5นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจึงได้เรียกขันธ์ 5นี้ว่าเป็นอุปาทานขันธ์แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือก็เพราะ
ยังมีความเห็น

ผิดจากสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือเป็นของจริงของแท้เมื่อเป็นดังนี้ความเห็นต่างๆจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ายังดิ้นรนอยู่เพราะความเห็นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันหนึ่งกิเลสเป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่ยังละไม่ได้ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้อันหนึ่งมานะคือความสำคัญตัวตั้งต้นแต่ความสำคัญตัวว่าเรามีเราเป็นอันเป็นอัสมิมานะและก็สืบมาถึงมานะคือความสำคัญตัวโดยเทียบเคียงกับผู้อื่นว่าดีกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างเลวกว่าเขาบ้างดังนี้ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเพราะมานะเหล่านี้อันหนึ่งกรรมคือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจพร้อมทั้งกรรมวิบากคือผลของกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิเลสก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้ดังที่ยกขึ้นเป็นตัณหาบ้างเป็นทิฏฐิคือความเห็นบ้างเป็นกิเลสบ้างเป็นมานะบ้างเป็นกรรมบ้างต่างเป็นเหตุให้บังเกิดความดิ้นรนต่างๆดังนี้ก็สืบมาจากเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหรือเป็นสภาพที่จริงจึงได้มีโมหะคือความหลงหลงถือเอาผิดถือเอาทุกข์เป็นสุขถือเอาเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดสุขดังนี้เป็นต้นจึงมีความดิ้นรนไปต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาซึ่งสอนให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8รวมเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาซึ่งมุ่งที่จะให้ได้ปัญญาความรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงในธรรมะคือสิ่งทั้งหลายในโลกให้รู้จักว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงและข้อที่ว่าให้รู้ว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงนั้นก็หมายถึง

ให้รู้จักจำแนกว่าอะไรดีอะไรชั่วขึ้นมาและสิ่งที่ดีนั่นก็เรียกว่ายิ่งสิ่งที่ชั่วนั่นก็เรียกว่าหย่อนและแม้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วอย่างเดียวก็ยังมียิ่งมีหย่อนต่างกันคือในสิ่งที่ชั่วนั่นบางอย่างก็ชั่วมากบางอย่างก็ชั่วน้อยถ้าชั่วมากก็เรียกว่ายิ่งชั่วน้อยก็เรียกว่าหย่อนในสิ่งที่ดีนั่นเราบางอย่างก็ดีมากบางอย่างก็ดีน้อยเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วและในแต่ละสิ่งนั้นก็ให้รู้จักอีกเหมือนกันว่าอะไรชั่วมากชั่วน้อยอะไรดีมากดีน้อยตามความเป็นจริงตลอดขึ้นมาจนถึงรู้จักยิ่งและหย่อนในอริยสัจทุกข์และทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นสิ่งที่หย่อนนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งและแม้ในสายทุกข์เองพร้อมทั้งสมุทัยก็ยังมียิ่งหย่อนต่างกันสมุทัยมากทุกมากก็ยิ่งสมุทัยน้อยทุกน้อยก็หย่อนแม้ในสายนิโรธคือความดับทุกข์พร้อมทั้งมรรคก็เช่นเดียวกันก็ยังมียิ่งหย่อนต่างกันปฏิบัติในมรรคได้น้อยพบความดับทุกข์น้อยก็เป็นหย่อนปฏิบัติในมรรคได้มากพบความดับทุกข์ได้มากก็เป็นยิ่งอีกอย่างหนึ่งทั้งสิ่งที่ยิ่งและสิ่งที่หย่อนนี้เมื่อเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งจะเป็นยิ่งหรือเป็นหย่อนก็ตามก็ย่อมตกอยู่ในสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันอีกอย่างหนึ่งคืออนิจจลักขณะลักษณะที่ไม่เที่ยงต้องเกิดดับทุกขลักขณะลักษณะที่เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอนัตตลักขณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราลักษณะทั้งสามนี้เรียกว่าเป็นสามัญลักษณะเป็นลักษณะที่เสมอกันของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะยิ่งหรือหย่อนก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้ดังเช่นว่าบุคคลที่ยิ่งหรือหย่อนจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นยาจกวณิพกหรือแม้ว่าจะเป็นภูมิอำนาจมากดังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกปกครองโลกทั้งหมดหรือเป็นภูที่มีอำนาจน้อยที่สุดก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้และบรรดาวัตถุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นับถือกันว่าดีวิเศษเท่าไรดังเช่นแก้วแหวนเงินทองที่เป็นที่ปรารถนาต้องการ

หรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเขาโยนทิ้งเป็นขยะมูลฝอยก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้เช่นเดียวกันดูเข้ามารวมเข้ามาที่สกลทกายของตนทั้งสิ้นนี้คือขันธ์ทั้งห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปจะยิ่งหรือหย่อนอย่างไรก็ตามก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะคือความจริงก็ยอมยึดถืออยู่ในขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้ของตนว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อเป็นดังนี้ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์เมื่อยังเป็นอุปาทานขันธ์อยู่จึงต้องมีความดิ้นรนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนไปด้วยความแก่บ้างความเจ็บบ้างความตายบ้างย่อมดิ้นรนไปเพราะความโศกบ้างความปริเทวะคร่ำครวญรำพันต่างๆบ้างด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆบ้างด้วยความคับแค้นใจบ้างย่อมดิ้นรนไปเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้างดิ้นรนไปเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังบ้างรวมเข้าก็คือว่าดิ้นรนไปเพราะนามรูปอันนี้ของตนเพราะฉะนั้นจึงต้องดิ้นรนกันอยู่ดังนี้จนกว่าที่จะได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาจนได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้วิมุตติคือความหลุดพ้นเพราะเหตุที่ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือขันธ์ห้านี้ก็เป็นขันธ์ห้าเฉยๆไม่เป็นอุปาทานขันธ์และบุคคลผู้ที่ได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงจนไม่ยึดถือจนปล่อยวางได้ก็ได้นามว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้รู้ขึ้นโดยพระองค์เองพระสาวกนั้นก็เป็นผู้รู้ตามคือตามที่พระองค์สั่งสอนและเมื่อเป็นผู้รู้ขึ้นดังนี้สัตตภาวะความเป็นสัตว์คือความเป็นผู้คล่องหรือว่าสัตตสภาพสัตตภาวะความเป็นผู้คล่องก็หายไปพุทธสภาพสภาพเป็นพระพุทธะคือเป็นผู้รู้ก็ปรากฏขึ้นแทนพระที่เป็นผู้รู้นี้จึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าเมื่อได้ปัญญาคือความอย่างรู้ปัญญานี้เองก็เป็นวิชาความรู้ในสัจจะที่เป็นความจริงอวิชชาก็ดับไปเมื่ออวิชชาดับตัณหาทิฏฐิกิเลสมานะกรรมก็ดับไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตที่พ้นกิเลสเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าบรรลุวิสังขารคือนิพพานอัน
ปราศจากสังขารคือเครื่องปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงเป็นพุทธสภาพบังเกิดขึ้นซึ่งพุทธสภาพนี้ปราศจากความ

0: เป็นผู้ที่ไม่มีทุจริตเรื่องความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจทั้งหมดและไม่มีความทะเยอทะยานความหวังความอยากอะไรทั้งหมดสภาพจิตดังนี้ก็เป็นพุทธสภาพซึ่งเป็นผู้รู้จึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรนและผู้รู้นี้ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าพุทธสภาพหรือว่าจิตที่บริสุทธิ์สภาพจิตที่บริสุทธิ์อันประกอบด้วยความรู้ย่อมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปตามนั่นเป็นเรื่องของกายผู้รู้นั่นเป็นผู้ที่พ้นก็คือพ้นจากความยึดถือเมื่อพ้นจากความยึดถือสิ่งที่ยึดถือนั้นจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจึงไม่ดิ้นรนไปด้วยประการทั้งปวงฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ข้ามชาติความเกิดชราความแก่พร้อมทั้งความตายได้ซึ่งเหมือนอย่างว่าเป็นผู้ข้ามโอคะคือห้วงน้ำหรืออันนบคือน้ำนิ่งลึกอันได้แก่มหาสมุทรได้มหาสมุทรนั้นก็เป็นมหาสมุทรของความทุกข์อันประกอบด้วยเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเมื่อจิตบรรลุถึงพุทธสภาพประกอบด้วยความรู้รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นพุทธสภาพที่รู้พ้นรู้ปล่อยรู้วางไม่ยึดถือจึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแต่แม้ว่าสภาพจิตที่บรรลุถึงพุทธสภาพดังนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ปลายทางของการปฏิบัติการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำก็จำที่จะต้องใบหน้าไปสู่ทิศทางนี้เป็นทางเดียวเหมือนอย่างว่าการจะไปสู่ที่แห่งหนึ่งเช่นการจะมาสู่ในที่นี้เมื่อออกมาจากที่อยู่ของตนแม้ก้าวแรกก็จะต้องใบหน้ามาทางที่นี้จึงจะถึงที่นี้ได้ฉันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็จะต้องมีที่มุ่งหวังสุดท้ายคือความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงคือสภาพจิตซึ่งเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อันจะพึงถึงได้ในขั้นที่สุดแต่ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำก็จะต้องบ่ายหน้าไปทางนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ใกล้นิพพานใกล้พุทธสภาพเข้าไปทุกทีและการปฏิบัติดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกชอบเพราะฉะนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นชั้นปู่ย่าตายายของเราทั้งหลายในบัดนี้เมื่อทำบุญสุนทานอะไรก็มักจะตั้งจิตอธิษฐานว่านิบานปัจจโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเทินดังนี้ซึ่งก็แสดงว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหลายท่านปู่ย่าตายายนั่นท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าถึงพุทธศาสนาเราก็เป็นการตั้งปรารถนาที่ถูกต้อง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น. ถึง 5:00 น. ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพ

0: มานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ตี54นาทีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรศักดิ์สมธนะและผมภูเบศสุนีสวัสดีนะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz ค่ะและทักทายเราสองคนได้เหมือนเช่นเคยก็คือทาง MCOT News FM 100.5 Facebook นะคะและทาง LINE @MCOT News ค่ะว
3: ัน
2: น
3: ี้
2: ก็มีหลากหลายประเด็นเช่นกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ
3: ไปเริ่มต้นหน้าหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนครับณพินทร์โต

0: ไอติมปมเซ็นใบลาออกหัวเลือกสวเดือดกกต.แจ้งความฟันไอลออนุทินนัดดินเนอร์ครม.ส.ส.ยันไม่เกี่ยวจัดทัพรัฐมนตรีใหม่กำชับชำแหละองค์กรอิสระลุ้นเลือกตั้งซ่อมอุดรวันนี้อนุทินนัดครม.พักร่วมกินข้าวสัปดาห์หน้าจุลพันธ์ไม่ขวางชนน่านขึ้นเวทีฝ่ายค้านภริษฐ์ณพินทรโต้นัวปมหัวสว.ปชน.เตรียมยื่นปช.ปปช.นะครับสอบกกต.อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระครับ
1: ค่ะขอจากมติชนไปที่เดลินิวนะคะขอเริ่มจากพาดหัวบนสุดนะคะเสด็จสวรรคตคิงแห่งนอร์เวย์ราชาธิบดีฮารันที่5พระชนมพรรษา89ครองราชนาน35ปีคิงฮารันกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลหลังเข้ารักษาพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระโลหิตสิริประชนมพรรษา89พรรษาสิ้นรัชสมัยครองราชยาวนาน35ปีค่ะ
0: มีภาพข่าวนะครับภัยพิบัติเป็นภาพถ่ายจากโดรนที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่นูวาโกดของเนปาล นะครับในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น469รายสูญหายนับพันรายนะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวนะครับประเด็นนี้บอกว่าเนปาลจีนวันเกิดภัยพิบัติอีกยอดดับน้ำท่วมหิมาลัย469รายน้ำท่วมหิมาลัยพบเสียชีวิตแล้ว469รายสูญหายอีกเกือบพันคนเนปาลจีนเตือนวันเกิดภัยพิบัติอีกครั้งรอกหลังเศษซากปิดลำน้ำเสี่ยงแนวกั้นแตกทิเบตจ่อเจอแผ่นดินไหวซ้ำครับ
1: ค่ะขณะที่เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวค่ะเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่ช่วยได้573คนนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายอื้อวิศวกรจีนผวาสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบรัฐบาลเนปาลส่งเจ้าหน้าที่ 13,295 นายลุยช่วยทางอากาศ69เที่ยวบินช่วยรอดตายได้อย่างน้อย573คนเน้นกลุ่มเปราะบางสำคัญเป็นลำดับแรกขณะที่ยอดสังเวยทานน้ำแข็งถล่มพุ่งอย่างน้อย538รายสูญหายกว่า 1,300 คนรวมถึงนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและแคนาดามีภาพข่าวนะคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยขนอุปกรณ์และเดินเท้ามุ่งหน้าสู่จุดผ่านแดนจิวหลงอำเภอจิวหลงเขตปกครองตนเองที่เบตประเทศจีนที่อยู่ติดกับเนปาลเพื่อซ่อมแซมถนนหลังน้ำป่าไหลหลากรุนแรงฉับพลันจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
0: เอกนิติลั่นกันยายนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านลุยโซล่าภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำ High Speed นัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาพาณิชย์ทุ่ม 2,000 ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยนายกจ่อเชิญเลขากพช.หารือปม CP เลิกสัญญารถไฟ3สนามบินยุติเดินรถ Airport Rail Link ชี้ไม่ง่ายเอกนิติลุยโซล่าภาษี EV สัปดาห์หน้าถกบอร์ด Data Center คชก.ผ่านทุ่ม 2,000 ล้านช่วยเกษตรกรชัยชนกเผยลงทะเบียน AI แล้ว 1.3 ล้านเป็นประโยชน์คนไทยครับ
1: ส่วนพาดหัวใหญ่ของเดลินิววันนี้ค่ะตะลึงนายกเฮงกงสอบโยงบิ๊ก DSI เต่าเกล้าลากไส้ยกแก๊งลุยแกะเส้นเงินถึงไอโมงบงการเจอกลุ่มใหม่ผู้ใหญ่สอถอร่วมกวนอาจพลชี้นายกเฮงตัวการใหญ่กงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊ก DSI ระดับ C8 ถึง C9 ทำเป็นกลุ่มแก๊งจังหวัดขอนแก่นยังมีบิ๊กเต่าจัดเต็มลากไส้ทั้งขบวนการลุยแกะเส้นเงินนายกเฮงณวพรเรียก 650,000 วิ่งเต้นสอบท้องถิ่นมั่นใจสาวถึงตัวการใหญ่ได้แน่ค่ะ
0: แฉแชทลาโยงพันตำรวจโท DSI บชก.มั่นใจเอาผิดบิ๊กข้าราชการลุยขยายผลนายกเฮงครับลุ้นใน30วันถึงตัวผู้บงการท้องถิ่นยังผวาถอนบัญชีบิ๊กเต่าลุยขยายผลเครือข่าย

0: นายกเฮงแกะรอยเส้นเงินโยงขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเผย3อธิบดีส่อเอี่ยวประธานกรรมาธิการพบแชทไลน์มัดพันตำรวจโท DSI ท้องถิ่นหนักใจถอนชื่อโดนทั้งขึ้นและล่องครับ
1: เคาะเสปูด้วงเลขาสมช.เชื่อดับไฟใต้ได้กกต.แจ้งจับยิ่งชีพแพร่เอกสารหัวสว.ณพินธรซัดทำการเมืองสกปรกเปิดหลักฐานซีกเดียวจินตนาการไร้เหตุผลกดดันกกต.คดีหัวสว.ถามไอติมเป็นถึงส.ส.มีวุฒิภาวะแค่ไหนขู่ยิ่งชีพเจอกันในศาลแจ้งความส.น.ทองหล่อแล้วลั่นไม่โง่ทำผิดกฎหมายและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ไม่ได้เข้าร่วมตอบกระทู้ของส.ส.ในวันที่27สิงหาคมอ้างมีความจำเป็นต้องเดินทางลงพื้นที่จัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด่วนไม่ได้หนีปัญหาพร้อมตอบทุกคำถามค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแม่ทัพภาค4สั่งเข้มครม.สัญจรสงขลาเสปูด้วงนั่งนะเลขาสมช.คนใหม่นายกถกไฟใต้ประทุตั้งเสปูด้วงเลขาสมช.คนใหม่ปรับรูปแบบทำงานบริหารจัดการและความมั่นคงมั่นใจสถานการณ์ดีขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แม่ทัพภาค4พร้อมดูแลความปลอดภัยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาครับ
1: ค่ะและพาดหัวข่าวสุดท้ายของเดลีนิวส์ค่ะหอยหวานวิกฤตยอดดิ่งเหวจับได้ลดเกินครึ่งกรมประมงชุมชนเพาะพันธุ์คืนทะเลหอยหวานวิกฤตส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงยอดจับร่วงหนักลดเกินครึ่งเหลือไม่ถึง3กิโลกรัมต่อวันส่วนทางความต้องการตลาดราคาสูงถึงกิโลกรัมละพันบาทมีขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข่าวเรื่องของการจับเว็บค่ะตำรวจบุกจับกลุ่มแอดมินและเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่เป้าหมาย3จุดเขตจังหวัดสมุทรปราการและย่านบางนากรุงเทพยึดของกลางได้จำนวนมากค่ะ
0: ครับก็ไปดูประเด็นข่าวกันก่อนนะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรใกล้ๆนี้แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ยังมีการเกิดเหตุลอบวางเผาหลายจุดนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีเผายางรถยนต์ที่อำเภอยะรังวางเพลิงอาคารอบต.สาครสาคอบนนะครับแล้วก็อำเภอมายอก็เวลาประมาณสักทุ่มครึ่งครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุรอบก่อกวนสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ปัตตานีหลายจุดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบจุดเกิดเหตุสำคัญดังนี้ครับที่อำเภอยะรังเกิดเหตุเผายางรถยนต์รวม2จุดได้แก่บริเวณถนนสาย410บริเวณสะพานลาแปหมู่4บ้านจือลาแปถนนริมคลองชลประทานครับตำบลเมาะมาวีอำเภอมายอมีรายงานเหตุลอบวางเพลิงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนด้วยนะครับภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็สนธิกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และตรึงกำลังรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ซ้ำซ้อนรวมถึงรอให้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บกู้พยานในเช้าวันนี้ครับในขณะเดียวกันทางด้านของพันตำรวจตรีกองอัดสวนขำครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้มีการสั่งการด่วนครับให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่ที่รับผิดชอบยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับอย่างเช่นที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอทานโตและอำเภอบันนังสตาพร้อมเน้นย้ำให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบพยานหลักฐานพยานยานพาหนะต้องสงสัยอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ในขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมการสร้างความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาหลังจากเกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การจราจรและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครม.ทั้งหมดพร้อมประเมินสถานการณ์ความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการติดตามสถานการณ์การประสานงานร่วมกับทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ส่วนความกังวลในพื้นที่นะครับ พลตำรวจโทปิยวัฒน์บอกว่าก็ทำเต็มที่ครับทุกคนก็คงเข้าใจว่ามันมีสถานการณ์และนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเราก็ให้ความสำคัญเพราะเป็นผู้บริหารประเทศส่วนกรณีที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการความมั่นคงเรื่องวิถีกระสุนปืนที่มีการอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจทั้งการตรวจพิสูจน์การรวบรวมพยานหลักฐานโดยขอให้รอผลการตรวจสอบเพื่อความละเอียดรอบคอบพร้อมยืนยันว่าตำรวจนั้นให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทุกคดีอย่างรอบคอบครับ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้เคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่ก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมีความเหมาะสมเรียบร้อยทุกอย่างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเป็นการวางตัวคนเหมาะสมกับงานใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถูกต้องนั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ค่ะว่าได้มีการรายงานเข้ามาอย่างไรบ้างนายอนุทินก็บอกว่าได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: ครับเมื่อคืนนี้เกิดเหตุนะครับไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์บางอาคารเนี่ยเริ่มมีการซุดตัวเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป2คนนะครับความคืบหน้าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพนะครับประมาณสัก 20:42 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังฉีดสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณชั้น1ของอาคารที่มีลักษณะเป็นร้านค้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้เจ้าหน้าที่จะใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงแต่ว่าเพลิงเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีจะสงบโดยภายในอาคารยังมีเสียงดังเป็นระยะขณะที่โครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายและก็มีการทรุดตัวส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับได้รับบาดเจ็บขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สำหรับอาคารอันนี้นะครับก็มีสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในขณะที่เกิดเหตุก็มีสินค้าภายในเนี่ยจำนวนมากรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถด้านบนอาคารด้วยทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นายเจเศรษฐ์บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งปภ.อาสาสมัครกทม.ระดมเครื่องจักรกลอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นก็สามารถควบคุมบริเวณที่เป็นจุดความร้อนได้นะครับส่วนรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนกรณีที่มีรายงานว่าต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น4ของอาคารนะครับก็ยังไม่ได้รับยืนยันและก็ยังไม่ได้มีการเข้าไปสำรวจพื้นที่สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณโดยรอบก็ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับญาติญาติในพื้นที่ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนทางด้านของนายชัดชาตินะครับเมื่อวานนี้ไปถึงประมาณสัก4:30ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับบอกว่าอาคารนี้เนี่ยโครงสร้างมันเป็นเหล็กซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงที่จะยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อโดนความร้อนสะสมเป็นเวลานานตอนนี้ก็พบว่าหลังคาและก็โครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงมาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกลามไปยังอาคารและก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากชั้น1อันนี้เป็นชั้น1นะครับซึ่งก็เป็นโซนร้านค้าที่มีสินค้าเก็บไว้จำนวนมากก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟโหมกระหน่ำแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างสูงนะครับยึดหลักความปลอดภัยนะครับแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยแรกเนี่ยเคยมาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของประปาหัวแดงบริเวณจุดนี้เนื่องจากว่าพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอัคคีภัยสูงซึ่งปัจจุบันประปาหัวแดงหลายจุดในพื้นที่ก็ใช้งานได้ดีและถูกมานำมาใช้ในการสนับสนุนการดับเพลิงอย่างเต็มกำลังครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์เพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศค่ะโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลเกี่ยวกับความคืบหน้าน้ำป่าไหลหลากรุนแรง

0: ในพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งก็เป็นผลจากทานน้ำแข็งพังถล่มส่งผลให้หินน้ำแข็งโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลไหลลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนปาลรายงานว่าขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย538รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 1,300 รายรวมถึงนักท่องเที่ยวหลายร้อยรายจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและแคนาดาขณะที่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งและถนนระยะทางประมาณ40กิโลเมตรได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนชาผู้นำเนปาลกล่าวว่ารัฐบาลได้ระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 13,295 นายลงพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยตำรวจ 7,250 นายทหาร 4,200 นายและเจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจติดอาวุธ 1,845 นายพร้อมดำเนินภารกิจช่วยเหลือทางอากาศ69เที่ยวบินสามารถช่วยประชาชนได้อย่างน้อย573คนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้รัฐบาลเนปาลปฏิเสธข้อเสนอจากหลายประเทศที่ต้องการส่งทีมค้นหาและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงของประเทศมีศักยภาพเพียงพอแต่พร้อมเปิดรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากต่างประเทศโดยขอให้ดำเนินการผ่านกลไกกลางเพื่อให้การประสานงานและจัดสรรความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สหราชอาณาจักรธนาคารโลกหรือว่า World Bank และธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ต่างเสนอความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการค้นหากู้ภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันเนปาลและจีนนะคะต่างก็ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่หลังเศษซากจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งปิดกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นทะเลสาบบริเวณชายแดนโดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจทำให้แนวกั้นพังทลายทางการเนปาลจึงขอให้ประชาชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงริมแม่น้ำและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางการจีนก็มีการระงับการปฏิบัติการค้นหาและก็กู้ภัยในฝั่งทิเบตเอาไว้ชั่วคราวเนื่องจากว่ามีความกังวลว่าทะเลสาบซึ่งก่อตัวขึ้นใหม่หลังเกิดเหตุดินถล่มเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมตามมาอีกระรอกหนึ่งนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยรายงานของลอร่าบริกเกอร์ผู้สื่อข่าว BBC ในกรุงปักกิ่งของจีนนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณต้นน้ำใกล้กับด่านชายแดนจีหลงซึ่งเป็นจุดผ่านแดนทางบกระหว่างเนปาลกับทิเบตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พื้นที่ดังกล่าวถูกกระแสโคลนและมวลน้ำมหาศาลพัดถล่มไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้ตอนนี้ทางการจีนก็กังวลว่าทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางเศษซากดินหินเนี่ยอาจจะทะลักล้นตลิ่งออกมาและก็ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสื่อของทางการจีนก็รายงานด้วยนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานเอาไว้ก่อนในตอนนี้ซึ่งเข้าสู่วันที่3หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันพลัดถล่มพื้นที่ชายแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตยังอยู่ยังดำเนินการต่อไปนะครับในขณะที่มีคำเตือนว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกระรอกหนึ่งในเนปาลเนี่ยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดณเวลาสักบ่ายโมงเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยผู้เสียชีวิต475คนและยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนส่วนในพื้นที่ของทิเบตมีผู้เสียชีวิต3คนสูญหายมากกว่า550คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยังไม่สามารถบอกตัวเลขได้ชัดเจนว่ามีการนับซ้ำข้อมูลกับฝั่งเนปาลหรือไม่นะครับว่าตอนนี้ก็ตัวเลขยังสับสนกันอยู่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็มีการให้ข้อมูลกับทาง BBC เขานะครับว่าสาเหตุของคลื่นน้ำปริมาณมหาศาลที่พัดทำลายบ้านเรือนและถนนรวมถึงสร้างความเสียหายแก่หลายจุดผ่านแดนบริเวณสำคัญของเนปาลกับทิเบตนะครับมาจากทานน้ำแข็งที่ถล่มลงมาในขณะที่เจ้าหน้าที่สภากาชาดคนหนึ่งก็บอกว่าสถานการณ์การกู้ภัยยังอยู่ในภาวะตึงเครียดหลังจากมีรายงานว่าอาจจะเกิดน้ำหลากอีกระรอบ2เข้าซ้ำเติมพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทะเลสาบแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับพรมแดนจีนเนปาลกำลังมีระดับน้ำก่อตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดความกังวลนะครับว่ามันจะเอ่อล้นแล้วก็พังถ

0: ถล่มลงมาได้ซึ่งปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหลายหมื่นคนต่อปีนะญาติของผู้เสียหายญาติของผู้สูญหายหนึ่งในนั้นก็คือ2พี่น้องที่พ่อแม่ของพวกเขาสูญหายไปแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับก็บอกว่ารักพ่อกับแม่มากอยากจะให้ทั้ง2คนเนี่ยกลับบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศดีๆกันบ้างนะคะน้องเนเน่คนเก่งถึงบ้านแล้วค่ะ
0: ถึงภูเก็ตแล้ว
1: ใช่แล้วพร้อมกับแจกรอยยิ้มอันสดใสนะคะชาวภูเก็ตก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะเมื่อวานนี้นายโชตินเรนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากรวมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้แก่ประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกา Ghost Talent ซีซั่น 21-2026 ค่ะบรรยากาศการต้อนรับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตโดยมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนก็ร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้ในเนลรอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติโดยทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงนะคะก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอให้การต้อนรับโดยน้องก็เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่และผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายค่ะก่อนหน้านี้นะคะน้องเนเน่ก็ได้สร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮาในรอบquarter final ด้วยการได้รับ golden buzzer จาก Melby ก็ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและกลายเป็นหนึ่งในเยาวชนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าความสำเร็จของเนเน่ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศเนเน่เปรียบเสมือนประกายหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้มารวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตและร่วมกันผลักดันชื่อเสียงของจังหวัดสู่สายตาชาวโลกสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะคะก็จะมีกำหนดในช่วงเช้าของ23กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะน้องเนเน่บอกว่าขอพักผ่อนก่อนค่ะไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคาค่ะ
0: ขอพักก่อนนะครับก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ของเรานะครับของเราเลย
1: ใช่ของเราแล้วตอนนี้ทั่วโลกเคลมแล้วบอกว่าก
0: ลาย
1: เป
0: ็
1: นว
0: ่าจะ
1: เป็นคนทั่วโลกแล้วนะคะ
0: มีข่าวดีอีกข่าวนึงละกันนะคุณผู้ฟังครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาก็เป็นคนเก็บของเก่านะเก็บเงินได้20,000นะฮะก็รีบเอาไปคืนเจ้าของจนเจอนะฮะหาเจ้าของจนเจอครับก็มีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับโพสต์เรื่องราวดีๆน่าประทับใจของชายที่เดินเก็บของเก่าหลังเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ของผมหรือเปล่าเนี่ยมันหล่นไปวันก่อน
1: ใช่คุณเวททำกระเป๋าสตางค์หายนะคะ
0: กระเป๋าตังค์หายนะฮะแต่ว่าหาไม่เจอเหนือในเคสนี้นะครับคือในเคสนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับข้างในมีเงิน 20,000 กว่าบาทแต่ว่าเรื่องหลังจากนั้นมันบ่งบอกถึงตัวตนคนคนนั้นได้เลยครับเขามีข้อความระบุว่าอย่าดูคนแต่ภายนอกครับถึงจะเก็บของเก่าขายแต่ไม่เคยจะอยากได้ของคนอื่นนี่ในคลิปก็มีข้อความนะครับว่าพี่ชายเดินเก็บของเก่าเจอกระเป๋าเงินหล่นอยู่บนถนนถือมาให้ผมช่วยตามหาเจ้าของในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสด 20,000 กว่าบาทผมก็เลยโพสต์ลงในกลุ่มคลองสามวาแล้วก็เจอเจ้าของแล้วนะครับซึ่งชายคนดังกล่าวเนี่ยแต่งตัวแบบว่าปอนๆกระเป๋าเนี่ยสะพายข้างถือถุงใส่ของเก่าเดินไปเก็บของก็นำเอากระเป๋าสตางค์นะครับที่มีเงินสดอัดแน่นอยู่กับ 20,000 บาทมาให้ผู้โพสต์ตามหาเจ้าของและไม่นานเจ้าของกระเป๋าก็มารับไปนะฮะหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมชายคนนี้อย่างมากเพราะความซื่อสัตย์ใช่ว่าจะมีกันทุกคนและมีคนถามว่าเจ้าของกระเป๋ามีให้สินน้ำใจคนเก็บได้หรือเปล่าผู้โพสต์ก็ตอบว่ามีคนที่เห็นโพสต์แล้วโอนเงินมาให้500 เพื่อพี่

0: ายคนนี้ส่วนเจ้าของกระเป๋าฝากเงินกับผู้โพสต์เอาไว้ 1,000 บาทแต่ว่าผู้โพสต์ก็ไม่ได้รับเอาไว้นะครับและบอกว่าให้เอาไปให้เจ้าตัวโดยตรงเพราะว่าแกจะเดินอยู่แถวๆนี้แหละขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตพูดถึงเรื่องของสินน้ำใจว่าเจ้าของเงินเขาอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากไม่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ไม่ควรไปต่อว่าเพราะทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีพาดหัวข่าวใช่ค่ะเรื่องของกงสอบแล้วก็หัวสว
0: ใช่ครับพักสัก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยนะครับใครที่สนใจยังลังเลอยู่นะครับยังมีเวลาตัดสินใจอีกวันนึงนะที่จะสมัครเข้าเรียนนะครับ15สัปดาห์เต็มนะครับเริ่มกันวันที่2กันยายนนี้โหมโรงนะวันที่2กันยายนเนี่ยก็ไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือ1ของไทยนะครับที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่มาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปสู่ตลาดอาเซียนนะครับแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for

0: CEO ด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยเข้าอบรมท่านละ 59,000 บาทเท่านั้นเองครับเปิดรับสมัครถึงวันนี้ครับ29สิงหาคมโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับเหลือแค่2ที่นั่งแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ตี 5:35 ค่ะก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามเราเยอะเลยหุงข้าวกันหรือยังคะเช้านี
0: ้หุงหรือยังถ้ายังต้องทำยังไงฮะ
1: ถ้ายังนะคะเราก็มีหม้อดีๆมานำเสนอค่ะซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5-in-1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ครั้งครอบทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงก็ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะคะแล้วก็ลดเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่หมายเลข02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ครับคุณอุทิศถามมาแซวมานะว่ากระเป๋าผู้เบสหายมีเงินในนั้นหรือเปล่ามีนะครับแต่ว่าไม่เป็นหลักหมื่นเหมือนเขานะฮะหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือปกติ
1: แต่ก็ยังเสียดายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ปกติไม่เคยกดเงินใส่กระเป๋านั้นเลยแล้ววันนั้นอ่ะกดใส่แล้วมันก็หาย
1: อาจจะถือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือถือว่าฟาดเคราะห์ไป
0: ฟาดเคราะห์ไปนะครับ
1: ค่ะขอทักคุณอายคุณผู้ฟังก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับทาง Facebook นะครับคุณสังกาสวัสดีเข้ามานะครับพี่นกสิทธิชาตินะครับบอกว่าฟังอยู่ที่บางชันนครศรีครับฟังทุกวันข่าวหัวสวก็มีทุกวันครับแต่ก็มีความคืบหน้าเนาะนะฮะแล้วก็คุณคมสันนะครับบอกว่ามารายงานตัวครับเช้านี้อากาศที่ลาดกระบังอบอ้าวมากเลยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นถามคุณขวัญไปไหนนะครับคุณขวัญติดภารกิจนะวันนี้ก็เจอกับคุณนกนะครับบอกว่ากินกาแฟด้วยการฟังข่าวเพลินๆนะครับที่กาแฟตลาดปากพนังฝั่งตะวันออกนะครับคุณชัยสวัสดีแล้วก็ทักทายผู้ติดตามทุกท่านมาด้วยนะครับคุณทัชชัยที่แพร่เนี่ยเช้านี้25องศานะครับคุณอรสาคุณสุภชัยนะครับแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยคุณรักชาติสวัสดีเข้ามานะครับคร
1: ับส่วนทาง LINE แอดของเรานะคะก็คุณสุภชัยทักทายมาทางนี้เช่นกันค่ะคุณกรเพชรนะคะส่งรูปส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณสงครามคนหัวใจเดิมนะคะคุณอุทิศนะคะก็สวัสดีตอนเช้าพูดคุยเรื่องกระเป๋าคุณภูเบศด้วยและคุณชนทิชาค่ะบอกว่าเปิดวิทยุรอฟังไว้ทุกวันเลยก็ขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: ครับอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันยาวๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้มีรับรองพางอีกนะคุณใช่ไหมนะฮะก็ติดตามกัน
1: ต่อกันไปยาวๆกับคุณภูเบศนะคะ
0: เดี๋ยวผมก็ยาวๆไปถึงกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนด้วยนะครับคุณฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันฮะต่อประเด็นต่อไปครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องของกงสอบนะคะก็มีความคืบหน้าเช่นกันค่ะทางด้านของบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าจากกรณีการจับกุมนายประวิตรจารุรัชสกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละอ่อจังหวัดศรีสะเกษ2ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะทางบิ๊กเต่าบอกว่าจากการสอบปากคำทั้ง2รายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งนายประวิตรยังให้การภาคเศษแต่ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยข้อมูลบางส่วนเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยพนักงานสอบสวนได้นัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมและนำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้ง8กันยายนสำหรับแนวทางสอบสวนก็พบนะคะว่า

0: มีการขบวนการนี้เนี่ยทำงานเป็นระบบโดยมีแผนประทุษกรรมคล้ายกันมีพฤติการเปิดรับโควต้าผู้ที่อยากรับราชการส่งขึ้นไปเป็นเส้นสายซึ่งพบว่ามีลักษณะเช่นนี้กระจายอยู่หลายจังหวัดส่วนสาเหตุที่พนักงานสอบสวนให้ประกันตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตซื้อขายตำแหน่งราชการเนื่องจากคดีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 650,000 บาทซึ่งตามกฎหมายหากไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็จะมีเวลาควบคุมตัวทำสำนวนเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวก็จะมีเวลาทำงานเพิ่มเป็น6เดือนช่วยให้การรวบรวมพยานหลักฐานรัดกุมยิ่งขึ้นทางนี้จากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่ามีผู้เสียหายกระจายแจ้งความตามสถานีตำรวจต่างๆอีกกว่า40คนและคาดว่ารวมแล้วมีเหยื่อมากกว่า100คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินแล้วได้ตำแหน่ง57คนและกลุ่มที่จ่ายเงินให้นายเฮงแต่ไม่ได้ทั้งเงินคืนและไม่ได้ตำแหน่งอีกกว่า40คนอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคดีทุจริตเกี่ยวกับระบบราชการสำนวนหลักจึงอยู่ในอำนาจไต่สวนของปปช.ซึ่งได้แต่งตั้งพลตำรวจตรีสมประสงค์เฉลิมพันธ์ขออภัยค่ะพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.และพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามร่วมเป็นคณะไต่สวนก็ทำให้ประสานข้อมูลได้รวดเร็วทั้งนี้ตำรวจบก.ปปป.และบก.ป.พร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายโดยตรงเพื่อทำคดีควบคู่ไปกับปปช.ต่อไปค่ะ
1: ครับก็ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับคุณอาจพลนะครับสันไตภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยนะครับกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังเรียกเก็บเงิน 650,000 บาทก็อ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งการจับกุมครั้งนี้อาจจะโยงไปถึงบิ๊กบอสหรือว่านักการเมืองและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลักฐานจากแชทไลน์ผู้เสียหายทวงเงินคืนจากอดีตส.ส.สอบตกซึ่งเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษก็พบว่ามีผู้ใหญ่เฮงเป็นเบอร์1ในจังหวัดนายอาจพลบอกด้วยนะครับว่าจากเบอร์1จะโยงไปที่ส่วนกลางใครนั้นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและในส่วนของจังหวัดขอนแก่นครับก็มีเครือข่ายในลักษณะเดียวกันแต่ว่าเป็นเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ใหญ่เฮงส่วนแชทไลน์ที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ที่เชื่อมโยงกับผู้ใหญ่เฮงมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีระดับ4849หรือว่ายศพันตำรวจโทเครือข่ายเรียกรับสินบนในจังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนแล้ว19คดีและก็มีคดีเพิ่มเติมรวมเป็น20คดีซึ่งทาง DSI ครับก็ลงมาสอบปากคำเอง18คดีส่วนอีก1คดีทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่าปปช.ลงมาดำเนินการเองและก็มีอีก1คดีที่ส่วนกลางเข้าไปบุกจับกุมเมื่อวันก่อนคดีนี้ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ทำกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับโดยนายอาจพลบอกว่าในส่วนของกรรมาธิการครับจะมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็จะมีการเซ็น MOU ทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามการทุจริตระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและก็ภาคประชาสังคมในวันที่11กันยายนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ปปช.และตำรวจดำเนินการขยายผลต่อไปครับ
0: คดีเมื่อกี้คดีกงสอบท้องถิ่นนะคะมาที่คดีหัวสว.นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวโดยทางนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านออกมาโจมตีหลีกเลี่ยงตอบกระทู้สภาเรื่องคดีหัวสว.ว่าวันที่27สิงหาคมมีภารกิจตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีต้องเลือกภารกิจแก้ไขปัญหาของประชาชนก่อนตนเองมีจิตสำนึกต่อประชาชนส่วนผู้ที่กล่าวหาว่าไม่มีจิตสำนึกมีวุฒิภาวะมากแค่ไหนประเด็นที่ถูกตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับนายเอผู้สมัครสว.ได้เข้าพบที่ห้องทำงานขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อ้างว่าให้เซ็นใบลาออกจากการเป็นสว.ล่วงหน้าจุดเริ่มต้นของการเข้าพบเกิดจากการประสานงานของประธานสภาเกษตรแห่งชาติระหว่างพูดคุยนายเอได้กล่าวขึ้นมาว่าเป็นผู้สมัครสว.และขอให้ช่วยสนับ

0: สนุนแต่ตนเองตอบปฏิเสธทันทีเนื่องจากมีกฎหมายห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งหลังจากปฏิเสธการหารือจึงกลับเข้าสู่ประเด็นปัญหาการเกษตรโดยเฉพาะปัญหาของชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงนายณพินทร์ยังชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะคะว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีพยานหลักฐานรองรับขณะที่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์จำนวน9คนต่างก็ให้การสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ชี้แจงทั้งหมดที่นำเสนอกกต.ชุดที่26นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอและนายภริศได้นำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาเปิดเผยหรือไม่สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าคณะกรรมการชุดที่26ใช้วิธีการตั้งข้อหาแบบสุ่มการกดดันให้ส่งฟ้อง229คนโดยเปิดหลักฐานเพียงด้านเดียวและกดดันกกต.ถือเป็นการทำงานการเมืองที่สกปรกกำลังจินตนาการให้ร้ายกับสังคมขณะนี้แจ้งความนายยิ่งชีพไว้แล้วที่สน.ทองหล่อเพราะสิ่งที่เอามาพูดว่ามีนายเอมาเจอตนเองและมีข้าราชการ2คนเห็นทำไมคุณไม่พูดให้หมดว่าข้าราชการ2คนนั้นก็อยู่ในห้องด้วยและรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณตัดถ้อยคำบางส่วนออกมาพูดต่อสังคมแล้วพบกันที่ศาลทุกคดีที่คุณพูดถึงตนเองแจ้งความหมดและบางเรื่องของด้วยและบางเรื่องของตัวเองด้วยนะคะซึ่งประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยที่คุณณพินทร์เนี่ยมาโต้ก็คือคุณไอติมเนี่ยออกมาบอกก่อนนะคะว่าคุณณพินทร์เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ
1: ล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องขออภัยครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.มีการออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาสำนวนการได้มาซึ่งสว.ก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมดำเนินการกระบวนการรับฟังและพิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างการพิจารณากกต.ก็ยังพบว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบการตัดสินใจซึ่งต้องดำเนินการขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อเอามาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาลงมติในสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและยุติธรรมที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้รอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยกกต.ก็กำหนดวันนัดหมายเพื่อประชุมพิจารณาและลงมติชี้ขาดสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ก็คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถส่งมอบเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ทันกำหนดเวลาดังกล่าวครับ
0: ยังมีเรื่องที่เป็นประเด็นการเมืองวันนี้นะคะจะมีการรวมตัวของฝ่ายค้านที่จะพูดกันในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นค่ะโดยทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกรณีที่คุณหมอชนน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมาเตรียมขึ้นเวทีของฝ่ายค้านด้วยนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยเปิดกว้างอยู่แล้วไม่ได้ห้ามสมาชิกไปทำกิจกรรมเรื่องพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือการไปเสวนาหรือสัมมนาก็ได้พูดคุยกับนายแพทย์ชนน่านก็ทราบว่าเป็นเวทีที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านเชิญเข้าไปร่วมเสวนาช่วงหนึ่งเท่านั้นประเด็นที่ไปพูดก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่จะขอไปหารือกับท่านอีกครั้งถ้าเกิดเป็นเรื่องการเมืองมากจนเกินไปใช้งบประมาณรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองซึ่งเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาลเราทำงานด้วยกันดีไม่มีแบ่งแยกไม่มีอะไรทำให้เกิดความระหองระแหงผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเสถียรภาพของรัฐบาลยังแน่นอยู่ใช่หรือไม่นายจุลพันธ์บอกว่าแน่นปึกส่วนนายกแจ้งถึงการนัดรับประธานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหรือไม่นายจุลพันธ์ก็บอกว่ายังแต่ได้ข่าวว่าจะนัดอยู่แบ่งเป็น2วงวงแรกในส่วนของรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลและวงที่2เป็นส.ส.ร่วมรัฐบาลค่ะซึ่งวันนี้ก็คงต้องติดตามนะคะว่าเวทีฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัว ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า

0: 100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
2: Mcord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ครับคุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับวันแรกของการแจ้งเตือนเรื่องของพายุฝนครับ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลกระทบอย่างลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงวันนี้ต่อเนื่องจนถึงในช่วงของวันที่2เดือนกันยายนนะครับแนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่แรกๆที่อาจจะได้รับผลกระทบได้มากหน่อยก็จะอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนที่มีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักได้มากกว่าทางด้านตอนล่างๆนะครับส่วนลักษณะของคลื่นลมในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางทะเลอันดามันโดยเฉพาะทางตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กในช่วงนี้ก็น่าจะต้องงดออกจากฝั่งต่อเนื่องจนถึงในช่วงต้นเดือนหน้าไว้เลยนะครับ
3: อย่างเช่นที่จังหวัดน่านนะครับที่เคยเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยถ้ารอบนี้เนี่ยจะมาหนักไหมฮะ
5: รอบนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเช่นเดียวกับในรอบที่แล้วนะครับอาจจะมีโอกาสมีลักษณะฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้แนวโน้มในเรื่องของฝนในวันนี้น่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วบางจุดน่าจะเสี่ยงในพื้นที่ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับก็ให้ระวังเพราะว่าฝนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องหลายวันนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดลักษณะของฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับ
3: ครับทางอีสานตอนบนก็คือพื้นที่เดิมเลยใช่ไหมฮะ
5: ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เดิมนะครับแถบทางด้านจังหวัดบึงกาฬสกลนครพนมนะครับโซนทางด้านนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักบางจุดก็อาจจะมีฝนตกหนักมากได้นะครับส่วนทางด้านตอนล่างๆเนี่ยก็จะเน้นแถบทางด้านจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับโซนด้านนี้อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บ้างแต่ก็อาจจะปริมาณฝนน่าจะน้อยกว่าทางด้านตอนบนนะครับ
3: ครับทางภาคกลางกรุงเทพละครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
5: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เริ่มที่จะมีฝนเข้ามาต่อเนื่องบ้างแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานวันนี้ก็ยังมีโอกาสมีฝนได้นะครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมากกว่านะครับฝนตกหนักก็จะไปเน้นด้านรับมรสุมของภาคกลางแถบทางด้านจังหวัด อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับโซนทางด้านนี้มีโอกาสมากกว่าครับ
3: วันนี้กี่โมงครับของกรุงเทพ
5: กรุงเทพมหานครเองลักษณะของฝนมันจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอาจจะมาไม่เป็นช่วงเวลาช่วงเช้าๆต่อเนื่องช่วงระหว่างวันก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นฝนเล็กน้อยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในช่วงบ่ายๆต่อช่วงเย็นไปเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองครับ
3: ครับทางใต้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
5: ภาคใต้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักก็จะเน้นทางด้านจังหวัดระนองพังงารวมถึงแถบทางด้านจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีบางส่วนที่เป็นรอยต่อติดกับทางด้านระนองและพังงานะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะทางตอนล่างๆของภาคใต้เนี่ยฝนยังไม่เยอะนะครับไม่

0: ที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนครับ
1: ครับโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: วันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับก็เริ่มที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำ

0: ล่าสุดนะฮะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของการเมืองนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับประธานวุฒิสภาออกถ้อยแถลงโต้ข้อกล่าวหาของฮุนเซนนะครับนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาครับได้ออกถ้อยแถลงทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษครับปฏิเสธข้อกล่าวหาของฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาที่กล่าวพาดพิงประเทศไทยในระหว่างการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศครั้งที่2หรือว่า ISC2ที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาเขาประชุมกัน 27-28 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่จำเป็นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันและอาศัยความอดทนอดกลั้นและความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมกับเรียกร้องผู้นำกัมพูชานะครับไปทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจรวมทั้งการจัดการความท้าทายร่วมกันเช่นปัญหาการหลอกลวงออนไลน์การเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อส่งเสริมบริการและก็การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้รุดหน้าต่อไปนะครับซึ่งในถ้อยแถลงเนี่ยในนามของประธานวุฒิสภาก็ขอชี้แจงว่าวุฒิสภาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 4344เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและมีการรายงานผลการศึกษาได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาไปเสนอต่อรัฐบาลเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการต่างประเทศของวุฒิสภาเพื่อติดตามประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องประธานวุฒิสภาก็ขอกล่าวถ้อยแถลงเพื่อปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงของประธานวุฒิสภากัมพูชาที่กล่าวค่อยแถลงวันที่27สิงหาคมในการประชุมผู้นำรัฐสภาวันที่2ครั้งที่2นะครับถือว่าเป็นการย้อนแย้งอย่างยิ่งที่ประเทศซึ่งเป็นผู้เปิดฉากโจมตีก่อนกลับมาเรียกร้องเรื่องของการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยพึงประสงค์ในข้อเท็จจริงนั้นไทยได้ใช้สิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเองและยังคงยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อแถลงการร่วมของที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า JGBC สมัยพิเศษวันที่27ธันวาคม68ก็นำไปสู่การหยุดยิงที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ถึงปัจจุบันและกัมพูชาก็ได้ใช้เวทีระหว่างประเทศอีกครั้งเพื่อเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและข้อมูลเป็นเท็จรวมถึงใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอตนเองในฐานะเหยื่อซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการบั่นทอนการสร้างความไว้วางใจและก็ความเชื่อมั่นระหว่างกันไม่ส่งเสริมการบรรยากาศที่เอื้อต่อความขัดแย้งนะครับโดยสันติวิธีระหว่าง2ประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในแถลงร่วมกันส่วนประเทศไทยนั้นก็ปฏิบัติตามการแถลงการนี้อย่างเคร่งครัดซึ่งระบุให้ทั้ง2ฝ่ายวางกำลังทหารเอาไว้ณตำแหน่งปัจจุบันไม่มีการเคลื่อนกำลังเพิ่มเติมประเทศไทยยังคงยึดมั่นแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันการเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่บริบทใหม่จำเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันอดทนอดกลั้นและความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายและสุดท้ายคือเรียกร้องให้กัมพูชาทำงานร่วมกับไทยด้วยความจริงใจรวมถึงจัดการกับความท้าทายเรื่องของปัญหาการหลอกลวงออนไลน์การเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเสริมสร้างแล้วก็ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้รุดหน้าต่อไปลงวันที่28สิงหาคมครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะในรายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
0: ครับทั้งเราสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันกับข่าวหน้าหนึ่งได้ใหม่ 5-6 โมงเช้าทุกวันครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่าย

0: โอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: ใช่ครับ 6:03 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการGood Morning ASEAN นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุธและผมภูเบศสุนีนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทาง FM 105 อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
9: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณภูเบศแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักยิ่งนะคะค่ะ
8: ครับ
9: ก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร
8: ่29สิงหาคม
9: โอ้อีกกี่วันจะหมดแล้วเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะเดือน8นะแล้วก็จะย่างเข้าเดือน9แล้วนะเดือนกันยายนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละนะเอาเรามาติดตามข่าวอ๋อเหมือนช่องทางติดต่อนะ
8: ทางช่องทางเดิมนะครับ ทาง Facebook นะครับทาง MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ mcot.net รวมถึงแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ mcot news fm 100.5 ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะผ่านทางแพลตฟอร์มไหนครับ
9: อืมค่ะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะแต
8: ่
9: เราจะขอเริ่มที่ข่าวเศร้าอ่ะเนาะก็คือการเสด็จสวรรคตของพระราชาธิบดีของนอร์เวย์เนี่ยนะคะ
8: ครับ
9: ซึ่งพระองค์เนี่ยก็มีพระนามว่ากษัตริย์ฮาราลด์ที่5ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนชาตินอร์เวย์ทั้งประเทศเลยเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์นายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ผู้นำนอร์เวย์นะก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระพิเศษที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ก็เข้าร่วมการประชุม

สภาแห่งรัฐที่พระราชวังหลวงในกรุงออสโลนะออสโลนครหลวงของนอร์เวย์เนี่ยเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พร้อมกับสั่งลดธงชาติลงครึ่งเสาทั่วประเทศนะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ยกย่องนะพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ว่าอุทิศพระองค์เพื่อชาติและชาวนอร์เวย์ตลอด35ปีแห่งรัชสมัยนะพระองค์มีพระชนมายุ89พรรษาเนี่ยนะเสด็จสวรรคตเนี่ยนะคะผู้นำนอร์เวย์บอกงี้ค่ะว่าทั่วทั้งประเทศกำลังอยู่ในความโศกเศร้าขณะเดียวกันชาวนอร์เวย์รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เนี่ยทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาวนอร์เวย์แล้วก็ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมานะทั้งนี้รัฐบาลนอร์เวย์ก็มีคำสั่งให้สถานที่ราชการทุกแห่งลดธงครึ่งเสารวมถึงสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ในทุกประเทศแล้วก็ให้คงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพนะฮะอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดพระราชพิธีพระบรมศพอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศในรายงานจากกรุงออสโลนะคะว่าสำนักพระราชวังนอร์เวย์ก็ได้ออกแถลงการนะว่าประมุขพระองค์ใหม่อันนี้ก็แต่งตั้งประมุขพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นรัชทายาทอยู่แล้วเนี่ยนะทรงเป็นรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์กลึกบวกแล้วก็ทรงเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ก็จะมีข้อมูลเนี่ยทำไมถึงมีพระนามว่าพระราชาธิบดีโฮกุนที่8เนี่ยนะเอาตรงนี้ก่อนว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของนอร์เวย์เนี่ยทรงมีพระราชปณิธานประจำพระองค์ว่าทุกสิ่งเพื่อนอร์เวย์สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ซึ่งเป็นพระราชบิดาเนี่ยนะแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5ซึ่งเป็นพระอัยกาก็คือปู่แล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7นะนี่โฮกุนที่7นะเป็นพระไปยกานะหรือทวดนะนับตั้งแต่การสถาปนาราชาธิปไตยสมัยใหม่ของนอร์เวย์เมื่อปี2448ทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะในยุคกลางเนี่ยนอร์เวย์เคยนอร์เวย์เนี่ยเคยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระนามว่าโฮกุนมาแล้ว6พระองค์และเมื่อมีการสถาปนาราชาธิปไตยสมัยใหม่ในปี2448เนี่ยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์กลึกบวกเนี่ยทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่7นะพอสมัยใหม่เนี่ยเป็นเมื่อ2448ก็มีพระราชาธิบดีโฮกุนที่7ซึ่งก็เป็นพระไปยกาของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ณองค์ปัจจุบันองค์ใหม่นี้แล้วก็ได้พระนามว่าพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ทีนี้อย่างนี้ค่ะพอหลังจากข่าวการเสด็จสวรรคตของพระราชาธิบดีฮาราลด์ของฮาราลด์ที่5ของนอร์เวย์เนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีประมุขราชวงศ์ผู้นำโลกเนี่ยก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยยกตัวอย่างนะตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ประมุขแห่งสหราชอาณาจักรก็ทรงเชิดชูคิงฮาราลด์ที่5ว่าตลอดเวลาระยะเวลา35ปีเนี่ยสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ทรงรับใช้ประชาชนด้วยความทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ทรงนำพานอร์เวย์ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยความอบอุ่นแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพระราชาธิบดีของอังกฤษตามมาด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟของสวีเดนก็มีพระราชสารในทำนองเดียวกันกับทางอังกฤษแล้วก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์แล้วก็สมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นะก็ส่งสารเช่นเดียวกันแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ของนอร์เวย์แล้วก็มีผู้นำประเทศอย่างเช่นท่านประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสทางด้านสหภาพยุโรปนะคะก็คือนางเออร์ซูล่าฟอนเดไลเอนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวนอร์เวย์เนี่ยนะภายหลังจากที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5

0: ร้อมกับกล่าวว่าพระองค์ทรงรับใช้ประเทศชาติมากกว่า3ทศวรรษด้วยความอบอุ่นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกรับผิดชอบอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นยามสุขและก็ยามทุกข์พระองค์ทรงร่วมกับชาวนอร์เวย์เนี่ยนะทรงรวมชาวนอร์เวย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็พระองค์ทรงเป็นชาวยุโรปที่แท้จริงและเป็นผู้รับใช้ประชาชนของพระองค์ตลอดพระชนชีพค่ะ
1: ครับผมอ่ะทีนี้มาติดตามเรื่องสถานการณ์ที่เนปาลกันบ้างนะครับอาจารย์
0: เป็นยังไงโอ้โหนะเห็นภาพแล้วหนักหนามาก
1: ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างน้อยๆเนี่ย579คนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีกเกือบ 2,000 นะครับตามข้อมูลของหน่วยจัดการภัยพิบัติของเนปาลนะครับก็จำนวนผู้สูญหายมีชาวต่างชาติอย่างน้อยๆเนี่ย517คนคนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก933คนเหตุเกิดมาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมครับหลังจากมวลทานน้ำแข็งน้ำแข็งหินโคลนนะฮะถล่มลงมาสู่ระบบแม่น้ำชายแดนเนปาลทิเบตนะครับก่อนที่จะเกิดน้ำหลากขนาดใหญ่มหึมาลงมาตามแม่น้ำนะครับกวาดบ้านเรือนสะพานถนนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากเสียหายระเนระนาดนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักมีหลายพื้นที่โดยองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ารัฐบาลของเนปาลครับประกาศให้พื้นที่15เทศบาลในเขตประสบภัยพิบัติเป็นพื้นที่วิกฤตเป็นเวลา3เดือนนะครับและยังมีประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยมันยังมีทะเลสาบน้ำที่มันเกิดจาก
0: ล้นขึ้นมา
1: ใช่เกิดจากมวลดินแล้วก็เศษหินมัน
0: ถล่มลงไปไ
1: งพอมันไปกองกันอยู่มันก็เป็นกลายเป็นทะเลสาบทางการเนปาลเนี่ยบอกว่ากำลังเฝ้าติดตามทะเลสาบอันนี้อย่างน้อยๆเนี่ย2แห่งด้วยภาพถ่ายดาวเทียมโดย1 แห่งนะครับตอนนี้น้ำเริ่มล้นแล้วนะครับอีกแห่งนึงที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยยังไม่เห็นช่องทางระบายน้ำอย่างชัดเจนก็ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่น้ำจะทะลักลงมาอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ในเขตลาสัวนะครับก็หยุดชั่วคราวนะครับต้องหยุดชั่วคราวประมาณ90นาทีหลังจากมีรายงานข่าวว่าทะเลสาบที่ถูกกั้นด้วยเศษซากเนี่ยมันเริ่มล้นและเจ้าหน้าที่ประชาชนบางส่วนต้องขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ภารกิจกู้ภัยจะกลับมาดำเนินอีกครั้งหนึ่งเมื่อประเมินว่าความเสี่ยงลดลงแล้วนะครับล่าสุดทางการเนปาลและก็จีนออกมาเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังจากประเมินว่าความเสี่ยงจากทะเลสาบที่อาจจะล้นเนี่ยมันยังสามารถควบคุมได้โดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและก็กู้ภัยจำนวนมากก็ลงพื้นที่ในขณะที่มีผู้ได้รับการช่วยเหลือและก็อพยพแล้วหลายพันคนครับรัฐบาลเนปาลเนี่ยก็ยังเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะครับโดยเปิดทางให้ทั้งอินเดียจีนออสเตรเลียเกาหลีใต้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าช่วยในบางภารกิจนะครับโดยเฉพาะการกู้ภัยในอุโมงค์แล้วก็การตรวจดิน DNA รวมถึงงานด้านนิติเวชด้วยนะครับส่วนคนไทยนะสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาตมันดุเนี่ยก็ยังติดตามประสานงานสถานะตรวจสอบคนไทยอย่างในพื้นที่ต่อเนื่องนะเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีเพิ่มเติมก็คือว่ามีหลายประเทศเลยเนี่ยนะก็จะขอความอะไรอ่ะก็เรียกว่าเรียกร้องนะรัฐบาลเนปาลขอเข้าไปตรวจค้นหาประชาชนของเขาที่หายสาบสูญไปได้ไหมแต่ว่าทางเนปาลออกมายืนยันนะว่ายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแต่ก็มีข่าวมานะว่าประเทศเนี่ยที่
1: เขา
0: ร
1: ้
0: อง
1: เ
0: ปิดทางให้เข้าไปเนี่ยนะก็มีไม่ว่าจะดิฉันกำลังหาชื่ออะไรโอ้เยอะอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็น
1: ที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะมี
0: มีอินเดียมีจีนนะสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้ศรีลังกาแล้วก็บางประเทศนะอย่างรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยถึงกับให้คำมั่นสัญญานะว่าจะส่งความช่วยเหลือเป็นมูลค่า1ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยนะโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้และเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่ามี9 South Korean นะ working in a hydropower plant were missing and 10 were stranded ก็คือมีชาวเกาหลีใต้9คนเนี่ยที่ทำงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะหายสาบสูญไปแล้วก็อีก10คนก็ยังคงติดค้างอยู่เนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเรียนเอาตรงอันที่มันเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเราเนี่ยนะก็มีทั้งมาเลเซียเนี่ยนะสิงคโปร์นะคือมีคนที่เรียกว่าสูญหายเนี่ยนะอย่างสิงคโปร์

0: ขาบอก8 Singaporean were missing นะแล้วก็กันจะดูว่าโอ้มันมีหลายประเทศค่ะคุณฟังค่ะมาเลเซียก็มี51คนเนี่ยนะ51 Malaysians were missing เนี่ยนะส่วนฟิลิปปินส์ก็เห็นมีข่าวว่า1คนพร้อมๆกับอีกหลายประเทศที่หายไปเนี่ยนะคะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเบลารุสฟินแลนด์ฮังการีอิสราเอลลิทัวเนียนะบัลแกเรียสวิตเซอร์แลนด์เซอร์เบียสวีเดนเยอรมนีด้วยจีนด้วยโอ้จีนนี่ก็เยอะนะคุณฟังคะเพราะจีนนี่ก็เข้าไปทำงานอยู่ในเปาด้วยเนี่ยในโรงในบริษัทอะไรเนี่ยนะคะอย่างจีนเนี่ยเดนเข้าไปขอดูข้อมูลนิดนึงเนี่ยไชน่าเนี่ยนะเขาบอกว่าat least 3 people die ด้วยมีคนจีนตาย3คนนะand 558 were missing นะก็มีหายสาบสูญไปยังคงหาตัวไม่เจออยู่558คนอินเดียก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สหรัฐก็มี90 American were unaccounted นะก็ยังหาตัวไม่เจอนะ unaccounted คนอเมริกัน90คนเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอ้โหอย่าลืมนะคุณภูเบศคุณฟังค่ะว่าเนปาลพรมแดนติดกับทางทิเบตแล้วก็ตรงนั้นน่ะเทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมนะ
1: ใช่ครับ
0: ยอดเขาเอเวอเรสต์ก็จะมีคนไปเทรคกิ้งอ่ะทั้งเดินป่าทั้งจะปีนยอดเขาและทีนี้เนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์นะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลาเซียไงภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันถล่มลงมาเนี่ยบางคนถึงกับว่าเฮ้ยนี่ถึงกาลเวลาของภัยพิบัติที่เรียกว่าอะไรนะโลกจะสูญสิ้นเหร
1: อ
0: สูญก็เรียกยังไง
1: วันสิ้นโลก
0: วันสิ้นโลกเออวันสิ้นโลกแล้วหรือยังฟังดูน่ากลัวมากเลยนะแล้วเนี่ยและสังเกตนะคุณฟังเขาว่าเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยอยู่เนืองๆแล้วนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าก็เป็นเพราะจากการที่ global warming นะแล้วก็โลกร้อนขึ้นหรือว่า climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมันร้อนขึ้นนะภูเขาหิมะเนี่ยที่หิมะมันปกคลุมอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็เริ่มละลายนะเริ่มละลายก็เนี่ยน้ำก็เทลงมาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันจะเกิดภาวะแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าจับตาดูแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: บ้านเรามีเตือนนี่ใช่ไหมคุณเรื่องน้ำท่วมอ่ะ
1: ใน
0: ช่วงนี้แล้วก็อีก 2-3 วันถึงวันที่2กันยายน
1: ใช่29ถึง2กันยายนก็พื้นที่เดิมเลยครับอาจารย์ที่เคยเกิดน้ำท่วมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นทางน่านนะครับหรือว่าทางอีสานก็จะเป็นทางหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารโซนนั้น
0: แล้วก็กรุงเทพเราด้วยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะมาดูข่าวต่อไปนะคุณฟังครับตอนนี้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้เนี่ยรัสเซียเขาเตรียมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาครับอาจารย
0: ์ในเมียนมา
1: ซึ่งจัดโดยบริษัทโรสตาตอมนะครับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูของรัสเซียเขาประกาศว่าจะสร้างนะครับมีโครงการก่อสร้างเนี่ยในปี2570เบื้องต้นมีกำลังผลิต110เมกะวัตต์และมีแผนรองรับการขยายกำลังผลิตได้ถึง330เมกะวัตต์ครับสำนักข่าว TVB เขารายงานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าอเล็กเซย์ลิคาเซฟนะครับผู้อำนวยการใหญ่ก็บอกว่าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างปีหน้าแล้วนะครับก็คาดว่าพื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ใกล้กับเขื่อนผลิตไฟฟ้าปองลองในเมืองเซยาสิรินะครับทางตะวันออกของกรุงเนปิดอก่อนหน้านี้เนี่ยทางรถซาตอมนะครับก็แล้วก็ฝ่ายเมียนมาเนี่ยลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างด้านธรณีวิทยาและก็บริเวณที่ใกล้กับเขื่อนนี้มีรายงานว่าเขาจะลงนามในสัญญาสำรวจธรณีแล้วก็สำรวจเรื่องของวิศวกรรมเบื้องต้นกับเมียนมาก่อนสิ้นปีนี
0: ้
1: ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้นะครับก็มีระยะแรกเนี่ยจะสร้างกำลังผลิต110เมกะวัตต์ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องและเครื่องละ55เมกะวัตต์ครับในขณะที่การออกแบบโครงการก็รองรับการขยายกำลังผลิตในอนาคตได้สูงสุด330เมกะวัตต์นะครับข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับเมียนมาที่ลงนามกันเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็ครอบคลุมไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์และก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะขยายกำลังผลิตเป็น330 30เมกะวัตต์โครงการนี้เขาใช้เครื่องปฏิกรณ์

0: ครับซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าใช้ชนิดแรงดันน้ำสูงนะครับและก็ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้กับเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียแต่ว่ายังไงก็ตามครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างแน่นอนชัดเจนข้อมูลที่มีอยู่ก็บอกแค่ว่าพื้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนปองลองซึ่งอยู่ทางอยู่ใกล้ๆกับเมืองเซยาซิรินะครับทางห่างจากกรุงเนปิดอเนี่ยประมาณสัก50กิโลเมตรและจากข้อมูลระยะทางที่มีการบอกไว้นะครับจุดนี้เนี่ยห่างจากชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยประมาณ148กิโลเมตรก็ไกลกันอยู่นะอาจารย
1: ์โอ้ค่ะ
0: เขื่อนปองลองเนี่ยเป็นพื้นที่โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าหลายแห่งนะครับรอบๆอ่างเก็บน้ำโดยโรงไฟฟ้าปองลองตอนล่างนะครับก็มีกำลังผลิต280เมกะวัตต์เริ่มเปิดใช้งานเดือนเมษายนปี2548ส่วนโรงไฟฟ้าปองลองตอนบนครับก็มีกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ย140เมกะวัตต์เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี58แล้วนะครับแล้วก็มีตอนกลางด้วยนะครับตอนกลางเนี่ยเขาผลิตได้76เมกะวัตต์ก็คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปี2570นะครับสำหรับแม่น้ำสะโตงซึ่งเป็นพื้นที่เขื่อนเป็นแม่น้ำที่เขื่อนปองลองกันอยู่เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากรัชฉานนะครับจากบริเวณเขื่อนน้ำไหลลงสู่ทิศทางทางตอนใต้ผ่านกรุงเนปิดอผ่านเมืองตองอูผ่านพะโคก่อนที่จะออกสู่ทะเลอันดามันบริเวณอ่าวมอตมะรวมระยะทาง420กิโลเมตรนะฮะซึ่งการประกาศเดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนรัสเซียแล้วก็มีความพยายามดึงดูดการลงทุนพลังงานจากรัสเซียมาก็ได้อันนี้มาโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฮะ
1: คุณได้เอ่ยถึงแม่น้ำสะโตงจะไม่ดีฉันนึกถึงประวัติศาสตร์ตอนสมัยสมเด็จพระนเรศวรซึ่งพระองค์กอบกู้เอกราชทรงยิงปืนจากตรงนั้นตรงแม่น้ำสะโตงเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคุณฟังยังไงถ้าได้ข้อมูลมีอะไรจะเพิ่มเติมมันก็ส่งมาได้นะคะทีนี้พูดถึงรัสเซียไปลงทุนในเมียนมาใช่ไหมสหรัฐก็มุ่งหาแร่สำคัญจากอินโดนีเซียอันนี้เพื่อลดการพึ่งพาจากจีนเนาะโดยสหรัฐเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียในฐานะแหล่งแร่สำคัญอย่าลืมนะคะคุณฟังเขาอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศเกาะเยอะแยะไปหมดเลย 18,000 เกาะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เยอะเลยนะก็ยังมีป่าไม้เยอะเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ทางสหรัฐนี่แหละก็หันเล็งไปเล็งมาามาดูที่อินโดนีเซียดีกว่าเพื่อจะลดการพึ่งพาไอ้แร่ที่เรียกว่า critical minerals เนี่ยนะหรือว่าแหล่งแร่ที่มันสำคัญเนี่ยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะการลดการพึ่งพาจีนนะแล้วก็ทางอินโดนีเซียก็กำลังมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้นในการแข่งขันระหว่างสหรัฐและก็จีนเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแร่สำคัญจำนวนมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่นิกเกิลแล้วก็ทองแดงขณะที่สหรัฐก็ต้องการกระจายแหล่งจัดหาทรัพยากรเพื่อลดการพึ่งพาทางจีนเนี่ยนะนายเคซี่เมสเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐประจำเอเปกก็คือกลุ่มความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกซึ่งเขากำลังจะประชุมกันที่จีนเนี่ยนะเขาก็ไปนะเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐประจำเอเปกเนี่ยบอกงี้ค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของสหรัฐรวมถึงความร่วมมือด้านแร่สำคัญที่ใช้ในเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียเนี่ยมีการลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนี้เองต้นปีนี้นี่เองเนี่ยนะอาจจะช่วยเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงแร่สำคัญของอินโดนีเซียมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงที่ว่านี้ยังต้องผ่านการให้สัตยาบันหรืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากทั้งสองประเทศก่อนนะคุณฟังคะทีนี้ข้อตกลงที่ว่านี้กำหนดให้อินโดนีเซียผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญไปยังสหรัฐแล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทอเมริกันนี่แหละเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแร่แล้วก็การแปรรูปมากขึ้นด้วยขณะนี้คุณฟังคะอินโดนีเซียเนี่ยมีแหล่งแร่นิกเกิลและก็ทองแดงจำนวนมากแต่ที่ผ่านมานั้นได้ใช้นโยบายห้ามส่งออกแร่ดิบนะสมัยของประธานาธิบดีคนก่อนคือโจโกวีนะเพื่อส่งเสริมการแปรรูปภายในประเทศแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทีนี้รัฐบาลของท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือปราโมโวสุเวียนโตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้ารักษานโยบายที่ว่านี้รวมถึงการควบคุมการส่งออกแร่ทองแดงเนื่องจากว่าแร่เหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและก็การป้อง

0: การประเทศของอินโดนีเซียด้วยอย่างไรก็ตามนะคุณฟังคะความพยายามของสหรัฐก็เกิดขึ้นค่ะท่ามกลางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับจีนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้เพิ่มมาตรการควบคุมไม่ให้บริษัทด้านกลาโหมของสหรัฐเนี่ยพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนมากเกินไปและไม่ใช่แค่นั้นคุณฟังคะสหรัฐเนี่ยยังจับตั้งกลุ่มที่เรียกว่าแพ็กซ์ซิลิก้านะซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นความพยายามของสหรัฐในการที่จะลดอิทธิพลของจีนด้วยแล้วก็อินโดนีเซียคาดว่าข้อตกลงการค้ากับสหรัฐเนี่ยนะอินโดนีเซียอาจได้รับการให้สัตยาบันภายในปีนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการในภายหลังค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาต่อกันที่มาเลเซียขยับมาอีกนิดนึงนะอาจารย์ครับมาเลเซียตอนนี้ก็เผชิญกับหมอกควันหนัก
0: เลยอ๋อใช่เนาะ
1: เพราะว่าสถานการณ์ก็เลวร้ายลงนะครับจากฤดูแล้งแล้วก็เอลนีโญด้วยนะครับ
0: เอลนีโญและยังมีการเผาป่าถางป่าอีก
1: ใช่นะครับทั้งจากธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ถือว่าเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากกลุ่มควันจากจุดความร้อนแล้วก็ไฟป่าในอินโดนีเซีย
0: กาลิมันตันตรงน
1: ั้
0: น
1: ใช่ถูกพัดมานะครับปกคลุมหลายพื้นที่ของมาเลเซียเลยโดยเฉพาะในรัฐซาราวักนะครับแล้วก็บริเวณหุบเขากลางนะครับหรือว่าแคลงวันเล่นะครับซึ่งรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์พบค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API อยู่ในระดับที่เป็นอันเฮลตี้ไม่ดีต่อสุขภาพล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยค่า API ในพื้นที่3แห่งของรัฐซาราวักนะครับแล้วก็หุบเขากลางสูงเกิน150ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยขณะที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยบางพื้นที่ของรัฐซาราวักนะครับค่า API มันพุ่งเกิน200ถือว่าเป็น very unhealthy
0: โอ้ very unhealthy
1: คือแบบ
0: แย่มากต่อสุขภาพเลยนะ
1: ทางการก็เลยต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวกว่า100แห่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนเกือบ 200,000 คนนะครับสถานการณ์นี้เนี่ย ก็ทำให้ชาวมาเลเซียจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในนั้นก็คือชัวบาน่าสีทารันนะครับอันนี้อายุ41ปีเป็นข้อมูลที่ลงไว้ใน CNA นะอาจารย
0: ์
1: ก็เขาบอกว่าการตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพอากาศทุกๆไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกชายเนี่ยลูกชาย12ขวบอาการคล้ายๆจะเป็นหวัดทั้งไอทั้งเจ็บค
0: อ
1: หลังจากลูกชายมีกิจกรรมกลางแจ้งที่โรงเรียนนะครับก็เลยพยายามให้ลูกเนี่ยอยู่ในอาคารมากที่สุดแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ยังคงต้องเดินทางไปทำงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะก็คือต้องเดินทางออกจากสถานีรถไฟไปยังสำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ทุกวันก็สะท้อนว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาสุขภาพการศึกษาแล้วก็การเดินทางการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยทีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเนี่ยเขามีการสั่งการให้โรงเรียนในพื้นที่ที่มีค่า API สูงเกิน100ยุติกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดทั้งกิจกรรมกีฬาการเข้าแถวกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งนะครับแล้วสาธารณสุขของเขานะมาเลเซียก็เตือนว่าการออกแรงอย่างหนักเนี่ยอย่างการออกกำลังกายต่างๆ
0: เสี่ยงต่อสุขภา
1: พเพราะว่าถ้าร่างกายออกแรงมากอัตราการหายใจมันจะเพิ่มขึ้น
0: มันจะเพิ่มขึ้นแกใช่ถูก
1: ก็เลยเพิ่มอัตราการสูดมลพิษเข้าไปสู่ร่างกายเพิ่ม
0: ไม่ได้นะ
1: เพิ่มเท่าไหร่อาจารย์10เท่าเลยนะ
0: 10เท่าว
1: ่าใช่นะครับอย่างเช่นการแข่งขันฮอกกี้ระดับประเทศสำหรับนักเรียนรายการนึงซึ่งเดิมเนี่ยเขาจัดที่กรุงกัวลาลัมเปอร
0: ์
1: ก็ต้องย้ายที่ครับไปจัดที่เมืองเตมอโรนะครับในรัฐปาหังซึ่งอยู่ห่างกันไปเนี่ยประมาณสัก130กิโลเมตรเพราะว่าคุณภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยแย่เกินไม่ได้แล้วนะก็ต้องเปลี่ยนสถานที่ไปนะครับแล้วทีนี้มันก็ยังกระทบกับการจัดงานวันชาติของมาเลเซียด้วย
0: วันใกล้ถึงแล้ว
1: 31สิงหาคมนะฮะโฆษกรัฐบาลมาเลเซียก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังประเมินว่าจำเป็นต้องปรับขนาดหรือว่าเปลี่ยนสถานที่จัดงานวันชาติหรือไม
0: ่
1: เพราะว่าเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจัดงานแต่ว่าบางกิจกรรมอาจจะย้ายไปจัดภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนะฮะ
0: ก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยนะจะ plan to deploy 600 troops 3 helicopters to help Indonesia fight Kalimantan fire นะก็คือญี่ปุ่นก็เตรียมส่งหน่วยบรรเทาภัยพิบัติของกองกำลังป้องกันตรงตนเองเนี่ยไปยังอินโดนีเซียเพื่อช่วยดับไฟป่าแล้วก็ไฟบนพื้นที่ป่าแล้วก็ที่ดินในภูมิภาคกาลิมันตันนะโดยเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมแล้วก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้ง2ประเทศนี้ด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวเนื่องกันทางญี่ปุ่นกับอินโดนีเซีย

0: ขาบอกว่า2ประเทศนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ร่วมกันด้านจัดการภัยพิบัติมาอย่างยาวนานเนื่องจากทั้ง2ประเทศต่างก็เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งค่ะ
1: ใช่อันนี้เนี่ยครับนักจิตไอ้นักอุตุนิยมวิทยาเขาจากมหาวิทยาลัยมารยาเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องแก้
0: นะต้องรวมมือกัน
1: ต้องร่วมกันสมาชิกอาเซียนเนี่ยควรจะทบทวนกลไกความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงเรื่องมลพิษควันหมอกควันข้ามแดนที
0: ่
1: ที่มันมีล่าสุดในปีไหนอาจารย์ปี45ควรจะทบทวนได้แล้วนะครับ
0: เขามีคณะกรรมการที่ว่านี้แหละนะก็คือ ASEAN Committee on Disaster Management นะการแผนจัดการภัยพิบัตินะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณภูเบศรีดิฉันวีรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะ
1: ครับ
0: คุณภูเบศทักทายคุณฟังหน่อย
1: มีหลายๆท่านที่ฟังเราอยู่นะครับนะฮะก็บอกว่าฟังจากแม่ฮ่องสอนก็มีนะครับคุณชัยนะครับบอกว่าธรรมชาติเอาคืน
0: เอา
1: พูดถึงเรื่องของ
0: เนปาลนะ
1: ครับนะฮะแล้วก็คุณวิกิตสวัสดีผู้จัดทั้งสองนะครับเช้านี้อากาศดีที่คลองเตยนะครับแล้วก็ควันเนี่ยแผ่มาถึงตอนใต้บ้านเราเลยที่ตรังก็มีหมอกควันนะฮะคุณอุไรส่งข้อความเข้ามานะครับแล้วทั้งFacebook มีไหมฮะอาจารย์ทางไลน์
0: ดิฉันมีทางไลน์คุณชัยนรงค์กิ่งนอกคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจคุณภูนสุขก็เป็นขาประจำของเรากันนะขอบคุณมากๆนะคะ
1: คุณภูนสุขจากสารพีเชียงใหม
0: ่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ไม่อันนี้ภูนสุขมนัสวิวัฒน
1: ์อ๋อค
0: นละคนกัน
1: โอ้ทาง Facebook ก็มีคุณพ่อภูนสุขแต่อันนี้ที่สารพีเชียงใหม่บอกฝนชุ่มฉ่ำเลยอาจารย์ตอนนี
0: ้แล้วก็มีคุณวิบูลชัยคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณในหัวคมวิเลิศคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายๆคนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: กฤชมนคุณกูเฮียนะฮะ
0: กูเฮียค
1: ่ะก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณซีซ่านะฮะ Good morning ทีมงานเข้ามาด้วยนะครับคุณเสือนอนไม่หลับนะ
0: คุณเสือนอนไม่หลับ
1: อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับคุณธารพรนะครับอ่านว่าสวรรคตโอเคคุณชวรีนะครับอรุณสวัสดิ์จากเชียงใหม่26องศานะครับคุณสมประสงค์ Good morning
0: ค่ะ
1: From
0: Good morning จากไหน
1: Paris นะครับ17องศานะครับตอนนี้ตีหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็อุดรธานี25องศานะครับ
0: ก็ดึกนะตีหนึ่งนะยังฟังรายการเราน่ารักมากเลย
1: ครับแล้วก็ป้าแต๋ว Good morning เข้ามานะครับแล้วก็คุณพันธิพานะครับสวัสดีเราสองคนคุณอมรีคุณยุทธพงศ์นะครับอำเภอเชียงคำพะเยาตอนนี้25องศาสุราษฎร์คุณชยุทธบอกว่า23องศานะครับ
0: ค
1: ุณกันตนพัฒน์ภูเก็ตใจม่วงมานะครับวันนี้27องศานะครับ
0: 27องศาค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ทาง TikTok เนี่ยก็เยอะนะครับมันข้อความมันไปเร็วมากมาจากหัว

0: หินก็มีนะครับลาดกระบังเช้านี้ก็อากาศดีนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณฟังคะดิฉันขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะคือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อของการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ก็คือพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินนะวันนี้ก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะ 8:00 นเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง 17:00 นเนี่ยนะคะที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็อยู่ตรงข้ามกับมาบุญครองเนี่ยนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็มีจำนวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจแล้วก็เข้าร่วมการประกวดเนี่ยนะ30กว่าคนแล้วเนี่ยนะคะเพราะคุณผู้ฟังจะมีเวลาจะไปตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะไปที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแล้วก็จะดูทางเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะคุณฟังคะทาง Facebook นะใช้ชื่อว่าจุฬาอัลัมนาย YouTube ก็ได้นะคะจุฬาอัลัมนายเช่นกันค่ะก็สนใจดูได้เขาจะมีไลฟ์สดๆเลยเนี่ยนะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเนี่ยนะคะก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังดิฉันก็อยู่นิดนึงแล้วก็ต้องไปอะค่ะไปเป็นกรรมการตัดสินกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะ
0: เกณฑ์ในการตัดสินนี้ยังไงนะอาจารย
1: ์อ้าว
0: สุนทรพจน์
1: สุนทรพจน์เราต้องดูที่เนื้อหา
0: เนื้อหาที่เขา
1: แล้วก็ดูการใช้ภาษานะ
0: ถูกต้องตามอักขระไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องกันเวลาพูดร้อๆต้องชัดเจนด้วยไหมแล้วก็โอ้อันนี้ก็สำคัญนะน้ำเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยต้องชัดเจน
0: มั่นใจอย่าง
1: นี้ต้องมีความมั่นใจไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าอ่านแต่พูดตะพือไปโน่ cannot ไม่ได้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือบุคลิก
0: บุคลิก
1: อันนี้ก็สำคัญบุคลิกก็ต้อง
0: เขายืนพูดเลยนะ
1: ก็ยืนพูดจะยืนพูดยืนพูดยืนพูด
0: เหมือนแบบยืนพูดบนสเตจ
1: บนโพเดียมอ่ะ
0: โพเดียม
1: นั่นแหละค่ะแล้วเราก็กรรมการก็จะไปอยู่ 6-7 ท่านด้วยกันก็จะดูแล้วก็จะให้คะแนนนะคะเขาก็จะมีหลายๆอะไรการตัดสินที่เมื่อกี้คุณภูเบศถามมานะคะว่าตัดสินในล
0: ัก
1: ษณะในเกณฑ์อะไรบ้างก็มีอยู่หลายเกณฑ์อย่างที่บอกนะคะ
0: ครับเผื่อเป็นประโยชน์เนาะอาจารย์เพราะ
1: การใช้ภาษาไทยไงคุณ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เวลาเนื้อหาไงต้องสอดคล้องกับหัวข้อของการประกวดสุนทรพจน์ย้ำอีกทีเนี่ยนะคะพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินนะก
0: ็
1: คือเทิดพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็นี่อีกนิดเดียวช่อง9เราก็จะมีการออกอากาศนะในคือเคยได้อัดเทปไว้ไงแล้วก็จะถ้าเรียนจำไม่ผิดในเดือนตุลาคมที่เป็นวันหยุดน่าจะเป็นวันที่13ตุลาคม
0: ครับเอามองกันที
1: ่ช่อง9อสมท
0: ก็รอติดตามดูนะฮะคุณผู้ฟังครับไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาแค่สิงคโปร์หรอกนะเรื่องของการเกิดที่มันน้อยลงเน
1: ี่
0: ยแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวจากสิงคโปร
1: ์น้อยลง
0: น้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เตรียมเพิ่มกำลังบุคลากรภาคการดูแลเด็กปฐมวัยนะครับโดยตั้งรับนะฮะรับสมัครผู้ดูแลทารกแล้วก็เด็กเล็กเพิ่มอีก 1,800 คนในปี2030เพื่อรองรับความต้องการการใช้บริการดูแลทารกที่เพิ่มขึ้นสำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสิงคโปร์นะครับหรือว่า ECDAEarly Child นะครับของเขาเนี่ย Early Childhood Development Agency นะครับก็บอกว่าภาคการศึกษาปฐมวัยเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพื่อรองรับจำนวนสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ฟองนะครับก็ประกาศในงานแถลงนโยบายวันชาติเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศว่าภายในปี2030จะมีการลดค่าใช้จ่ายศูนย์บริการดูแลเด็กเล็กแบบเต็มวันเหลือเดือนละ150ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ120ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนบริการการดูแลเด็กทารกเนี่ยจะลดเหลือเดือนละ300ดอลลาร์สิงคโปร์และที่สำคัญครับอัตราค่าบริการใหม่นี้จะใช้กับเด็กสัญชาติสิงคโปร์ทุกคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัวขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ทำให้ค่าใช้จ่ายบริการเนี่ยอาจจะต่ำกว่านี้ลงไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าบริการปัจจุบันมันสูงกว่าที่ราคารัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้มากปัจจุบันศูนย์ดูแลเด็กเล็กเต็มวัน ในเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยเขามีค่า

0: ใช้จ่ายหลังจากหักเงินอุดหนุนพื้นฐานแล้วเนี่ยประมาณ365ถึง559ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนส่วนบริการดูแลทารกก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ746ถึง1256ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการลดค่าใช้บริการลงเหลือ300ล้านขออภัยครับ300ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับการดูแลทารกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าการลดราคาก็หมายความว่าความต้องการในการใช้บริการเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนี่ก็คือเหตุผลที่รัฐบาลต้องเตรียมการบุคลากรเพิ่มขึ้นควบคู่กันไปด้วยนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนทาง ECDA เนี่ยเขาขยายโครงการนะครับหรือว่าเงินสนับสนุนด้านการจ้างงานเพื่อช่วยผู้ประกอบการโรงเรียนอนุบาลหรือว่าศูนย์เด็กเล็กของเขาเนี่ยรับสมัครบุคลากรมาอบรมนะทั้งชาวสิงคโปร์แล้วก็ต่างชาติเพื่อให้ได้รับการรับรองด้านการศึกษาปฐมวัยรูปแบบการฝึกอบรมเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเป็น press and train นะครับก็คือนายจ้างรับบุคลากรเข้ามาทำงานก่อนจากนั้นผู้สมัครก็จะเข้ารับการฝึกอบรมแบบ part time ควบคู่กับการทำงานไปด้วยแล้วทีนี้รัฐบาลเขาก็จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือนะครับครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรมประมาณ 70% และมีเงินค่าอุดหนุนหลักสูตรสูงสุด 50% สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มเงินสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กทารกนะครับอันนี้ก็จะขยายออกไปโครงการนี้เนี่ย3ปีไปจนถึงปี2030เลยสิ้นปีนะฮะแล้วก็เตรียมหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อขยายฐานผู้สมัครแล้วก็เพิ่มจำนวนบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับแล้วทีนี้ถามว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังไม่สามารถทำงานดูแลเด็กทารกได้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์ไม่ได้มองหาแค่บุคลากรใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ทำงานด้านการศึกษาปฐมวัยเนี่ย 2,000 คนมีคุณสมบัติทำงานด้านการดูแลเด็กทารกได้นะครับแต่ว่าข้อมูลณเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ 4% ของคนกลุ่มนี
1: ้
0: ที่สามารถทำงานดูแลเด็กทารกได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็เลยต้องมีการยกระดับนะครับเพราะว่าเขาดูแลกันตั้งแต่เกิดเลยเนาะอาจารย์ดูแลเด็กทารกนะฮะ
1: ก็เป็นเหมือนกันในหลายๆประเทศที่กำลังประสบปัญหาอยู่ที่ประชากรลดน้อยลงนะจำนวนเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยลดเยอะเลยเนี่ยนะสิงคโปร์นี่ก็ได้ยินข่าวมานานแล้วนะคุณฟูเบะตั้งแต่สมัยที่ฉันทำงานอยู่ที่อสมทเนี่ยอยู่กับข่าวต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็มีโครงการเรือสำราญอ่ะเขาจะเอาหนุ่มสาวอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีลีกวนยูคนแรกของสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องการให้คนของเขาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็จำนวนประชากรที่ลดลงเขาก็เลยมีผุดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเรือสำราญก็คือให้หนุ่มสาวเนี่ยนะ
0: ที่ฮันนีมูนกันละครับ
1: ไปฮันนีมูนบนเรือนะไปเจอกันเลยเป็นเจอกันไปเจอกันแล้วก็ชอบใครชอบใครอะไรนี้ก็เดทกันไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ถูกนั่นแหละเราไม่มีโครงการอันนี้ด้วยเนี่ยนะ
0: ดีจังเลย
1: เดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะแต่ข่าวอันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวแล้วแต่ตอนนู้นน่ะดังมากเลยนะทีนี้ พูดถึงเรื่องประชากรน้อยลงเนี่ยคุณฟังคะมีอีกหนึ่งประเทศเนี่ยเขาก็เดือดร้อนจัดเลยคุณฟังคะวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวกับจำนวนคนเนี่ยน้อยลงไปอย่างเยอะเลยเยอะมากๆเลยเนี่ยก็คือประเทศภูฏานแล้วเราเรียกภูฏานหรือภูฏาน
0: ครับ
1: ภูฏานถูกแล้วเนาะภูฏานค่ะคุณฟังคะมีประชากรซึ่งเป็นประเทศที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนะก็ใกล้ๆกันเนี่ยภูฏานเนปาลเนี่ยนะแต่ว่าภูฏานนี่โชคดีเขาไม่ได้ประสบภัยพิบัติแบบที่เนปาลเจอเนี่ยนะทีนี้ประเทศภูฏานตอนนี้คุณฟังคะมีประชากรเนี่ยไม่ถึง 800,000 คนนะกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เนี่ยเมื่ออัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องนะขณะที่คนวัยหนุ่มสาวจำนวนมากก็เลือกย้ายไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในต่างประเทศก็เลยส่งผลให้รัฐบาลนั้นต้องออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนเนี่ยมีบุตรมากขึ้นโดยรัฐบาลนั้นเปิดตัวโครงการ The Third Child Plus
0: เ
1: ออชาย plus นะหรือลูกคนที่3 plus นะเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วโดยมอบเงินสนับสนุนรายเดือนนะประมาณ105ดอลลาร์สหรัฐรายเดือนนะหรือประมาณ 3,800 บาทสำหรับบุตรคนที่3แล้วก็บุตรลำดับถัดไปนะตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุครบ3ขวบจนมีอายุครบ3ขวบเนี่ยนะเป้าหมายก็คือกระตุ้นให้ครอบครัวตัดสินใจมีลูกมากขึ้นนะหลังจากที่

0: จำนวนเด็กที่เกิดน่ะนะเป็นบุตรคนที่3หรือมากกว่านั้นลดลงถึง 27% น่ะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยนะทีนี้นายกรัฐมนตรีโซริงโต๊บเกซึ่งเป็นผู้นำของภูฏานเนี่ยบอกงี้ค่ะว่าปัญหาประชากรของภูฏานนั้นไม่ใช่เพียงตัวเลขทางสถิตินะแต่เป็นประเด็นที่กระทบต่ออนาคตของประเทศโดยตรงเลยพร้อมกับเรียกสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของชาติเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ของสตรีนั้นลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.8 คนต่อผู้หญิง1คนเนี่ยนะต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรที่ 2.1 คนซึ่งก็หมายความว่าหากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปแบบนี้เนี่ยจำนวนประชากรก็จะค่อยๆลดลงในระยะยาวเนี่ยนะแล้วก็สหประชาชาติเนี่ยคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรอายุ65ปีขึ้นไปของภูฏานนั้นก็จะเพิ่มจาก 6% ในปัจจุบันเป็นถึง 17% นะภายในปี2593เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางรัฐบาลเขาก็เลยต้องเร่งดำเนินหามาตรการที่จะมาจูงใจให้คนภูฏานเนี่ยนะครอบครัวคนภูฏานเนี่ยก็ให้มีลูกกันมากขึ้นเนี่ยนะคะนี่แหละก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะนะหลายประเทศสิงคโปร์ก็มีแรงจูงใจใช่ไหมให้คนมาดูแลอย่างดีเลยภูฏานก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อนคุณฟังคะหรือแม้กระทั่งเราเป็นที่ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะที่ว่าภูฏานเนี่ยนะเป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัยระหว่างจีนอินเดียแล้วก็มีประชากรประมาณ 800,000 คนเนี่ยนะคะในขณะนี้นะปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับโลกจากการริเริ่มดัชนีนะความสุขมวลรวมประชาชาติหรือใช้ว่า gross national happiness เขาชูประเด็นนี้เลยนะคือความสุขนะซึ่งเป็นแนวทางวัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมทางเลือกด้วยที่คำนึงถึงปัจจัยซึ่งมักจะไม่ถูกรวมอยู่ในตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะอย่างเช่นคุณภาพชีวิตการพักผ่อนหย่อนใจและความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นแต่ว่าภูฏานนี่แหละเป็นประเทศที่หนูเรียกว่าทำให้หลายๆประเทศมองมาด้วยความชื่นชมนะเขาใช้ดัชนี Gross National Happiness แทนที่จะเป็น GDP ทั่วไปค่ะ
1: ครับผมอ่ะมาข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะกัมพูชาครับอาจารย์ตอนนี้เขาก็ปิดคอมพาวด์แก๊งสแกมเมอร์แล้วกว่า700แห่งนะครับ
0: เพิ่งจะตื่นตัวเลยเพิ่งจะมา
1: เขาประกาศเป็นแบบเหมือนการแถลงผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็กัมพูชาประกาศผลการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์ครั้งใหญ่นะครับโดยระบุว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาสามารถปิดคอมพาวด์หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์ได้แล้วมากกว่า700แห่งนะครับแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายขณะที่ชาวต่างชาติมากกว่า 58,000 คนถูกส่งออกนอกประเทศนะครับข้อมูลนี้นะครับเปิดเผยโดยรัฐบาลของกัมพูชาเมื่อวานนี้ครับท่ามกลางแรงกดดันจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐและก็จีนเลยนะครับที่ให้กัมพูชาเนี่ยเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถเคลียร์พื้นที่หรือว่าปิดคอมพาวด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ได้กว่า700แห่งในขณะเดียวกันก็มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนและในจำนวนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรวม15คนครับส่วนชาวต่างชาติทางการกัมพูชาบอกว่ามีการส่งตัวออกนอกประเทศแล้ว 58,266 คนและพบผู้ต้องสงสัยถึง29สัญชาติอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยนะ อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยยังมีผู้ต้องสงสัยประมาณ 3,400 คนจาก29สัญชาติถูกควบคุมตัวและก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาในจำนวนนี้มีทั้งชาวจีนเวียดนามออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงไทยด้วยนะครับตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนว่าปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของกัมพูชานะครับแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับผู้คนจากหลายประเทศเครือข่ายนี้ผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหลายรูปแบบตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆบนโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่าโรแมนต์สแกมไปจนถึงการหลอกให้ลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเป้าหมายของการหลอกลวงก็คือเอาเงินจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกบางกรณีครับคนที่ทำงานอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์แห่งนี้เนี่ยคือไม่ได้เข้าไปทำงานด้วยความสมัครใจแต่ว่าถูกหลอกไปถูกแก๊งค้ามนุษย์เนี่ยหลอกบังคับไปทำงานนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามรัฐบาลกัมพูชาก็ยอมรับนะครับว่าแม้จะมีการปิดศูนย์สแกม

0: มอร์ขนาดใหญ่จำนวนมากแล้วนะครับแต่ว่าเครือข่ายอาชญากรรมก็ยังปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานคือจากเดิมมันจะใช้ศูนย์ขนาดใหญ่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจพบ แล้วก็ปฏิบัติการได้กลุ่มอาชญากรรมกำลังเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการกระจายตัวให้มีขนาดเล็กลงและรัฐบาลกัมพูชาเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะย้ายฐานไปอยู่ในเกสต์เฮาส์บ้างละคอนโดมิเนียมบ้านเช่ารถยนต์รวมถึงร้านกาแฟก็ทำให้การตรวจสอบกวาดล้างเนี่ยทำได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นความท้าทายของกัมพูชาในระยะต่อไปเพราะว่าการปิดอาคารขนาดใหญ่เนี่ยเพียงอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่พอแล้วเพราะว่าเครือข่ายพวกนี้ก็มันก็ฉลาดอ่ะมันก็แยกตัวออกไปเป็นกลุ่มเล็กๆหาสถานที่ที่แบบว่าจะมาปราบใช่ไหมโอเคมูฟเลย
1: โอเคเราก็เคยมีข่าวเนี่ยเราบอกว่าย้ายไปที่ศรีลังกา
0: ย้ายไปนู่นไปนี
1: ่ไปเทศอื่นๆนะ
0: แต่ว่าอันนี้เฉพาะในจีนไงอาจารย์ที่เมื่อก่อนมันจะอยู่เป็นศูนย์ใหญ่ๆที่เรามีการปราบปรามแต่เดี๋ยวนี้ไปย้ายไปอยู่เล็กๆเป็นเกสต์เฮาส์เป็นบ้านเช่าเล็กๆนะฮะก็อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากแรงกดดันของทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนี่แหละนะครับที่ต้องการให้กัมพูชาเนี่ยจัดการกับเครือข่ายพวกนี้ซะนะฮะที่มันยังดำเนินการอยู่ในประเทศแล้วก็ตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชายังมีการส่งตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลับไปจีนแล้วก็คืออย่างเช่นเฉินจื้อนะครับ
1: ที่เฉินจื้อนี่ดังเลย
0: ใช่ส่งไปเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็มีอีกหลายๆคนเลยนะครับเนี่ยก็เฉินจื้อเนี่ยเขาเป็นประธาน Prince Holding Group ธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชานี่แหละนะครับ
1: นะก็กัมพูชาตอนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะแสดงให้โลกรู้มั้งเพราะหลังจากที่ถูกกดดันนะสหรัฐเองก็มากดดันทางกัมพูชานะว่าให้ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะเพราะว่ามันไปเอฟเฟกต์กับคนของเขาด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไปไกลเลยทีเดียวเนี่ยเนาะยังดูมีข่าวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเดนกำลังเลือกข่าวว่าเอ๊ะยังไงที่มันน่าสนใจเนี่ยเนาะเอาข่าวสุขภาพดีกว่าไหม
0: ได้ครับอาจารย
1: ์คุณคืออย่างนี้สาวๆเนี่ยมักจะดูที่ต้นขาใช่ไหม
0: ต้นขา
1: แต่ต้นขาใหญ่เนี่ยก็จะรู้สึกแม้อึดอัดหรือว่าฉันจะต้องไปลดต้นขาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: รู้สึกว่าขาเบียด ผู้ชายก็เหมือนกันอาจารย์ไม่ว่าจะสาวๆถ้ามันแบบรู้แบบเราแบบร่วมเริ่มทวมมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เออนะทีนี้
0: มันจะอยู่ยากมาก
1: ทำไมเอาใส่กางเกงด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใส่กางเกงอาจจะดูแล้วมันไม่สวยมาต้นขาไหมขาใหญ่อะไรเนี่ยนะแต่ว่าผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยนะออกมาอย่างนี้บอกว่าการมีต้นขาใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยนะคุณน่าสนใจนะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหม
0: หมายถึงต้นขาที่มันมีกล้ามเนื้อเยอะๆหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อุดมด้วยเซลลูไลท์นะ
1: ไม่กล้ามเนื้อสิ
0: อ
1: นั่นเองนะ
0: ก็บอ
1: กว
0: ่
1: า งานศึกษาพบต้นขาใหญ่เนี่ยช่วยให้มีอายุยืนมากขึ้นเนี่ยนะผลการวิเคราะห์แบบอภิมานเนี่ยที่เรียกว่าเมตาอนาลิซิสเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เข้าร่วม 25,000 คนพบว่าขนาดรอบวงต้นขาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ5เซนติเมตรนะสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่ลดลงถึง 18% คุณนะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสาเหตุที่ผู้เข้าร่วมการวิเคราะห์อภิมานที่ว่านี้เนี่ยเมื่อปี2020มีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขามีกล้ามเนื้อขาเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นซึ่งก็ทำให้ต้นขานั้นมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยเนี่ยนะศาสตราจารย์ด้านผู้สูงอายุและสุขภาพจาก King College ของอังกฤษเนี่ยนะระบุอย่างนี้ค่ะว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าเนื้อเยื่อ1ใน3ชนิดที่อยู่ในต้นขาเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับสุขภาพแล้วก็อายุที่มันยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นการมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยจะช่วยเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคเรื้อรังอื่นๆเนี่ยนะคะทีนี้กล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเนี่ยยังช่วยป้องกันภาวะร่างกายอ่อนแอแล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะอีกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลสกายแล้วก็เซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนอธิบายอย่างนี้ค่ะว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานทางกายภาพในวัยชราด้วยเนื่องจากส่วนที่ช่วยให้คุณลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เคลื่อนไปไหนมาไหนได้ด้วยพลังที่ขาของเรานั้นสร้างขึ้นอย่างเชื่อมโยงกับการช่วยให้สมองของเราแก่ตัวลงอย่างมีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยเนี่ย

นะทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยนะเขาก็ชี้ชัดนะเขาก็ดูจากคู่แฝดหญิงอ่ะมากกว่า300คู่พบว่าคู่แฝดที่มีพลังขามากกว่าในตอนเริ่มต้นของการศึกษาก็จะมีการทำงานของสมองและโครงสร้างสมองที่ดีกว่าในอีก10

0: มากขึ้นได้โดยช่วยลดการอักเสบและก็ปกป้องเครือข่ายการทำงานของสมองทีนี้ อีกงานศึกษาชิ้นหนึ่งนะจาก King College หนึ่งที่ว่านะอีกชิ้นหนึ่งเขาบอกศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จริงจังโดยพบว่าพวกเขามีระบบภูมิคุ้มกันที่ยังคงความอ่อนยาวซึ่งในบางกรณีก็มีสภาพเทียบเท่ากับคนในวัย20กว่าปีเลยทีเดียวนะคุณต้องปั่นจักรยานนะแต่ดิฉันขี่จักรยานไม่เป็น ทีนี้อย่างนี้อีกนิดนึงอีกโค้ชหนึ่งคนนี้นะอลิซาเบธเดวีซึ่งเป็นโค้ชฟิตเนสเนี่ยนะเห็นตรงกับผลการศึกษาว่าผู้คนเนี่ยควรหันมาให้ความสัมพันธ์กับการสร้างมวลคุณต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพื่อการมีอายุยืนยาวนะแทนที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปเฉพาะต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกงี้ว่าการออกกำลังกายที่จะให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยนะแข็งแรงก็คือออกกำลังกายแบบมีแรงต้านที่เรียกว่า resistance training คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดการยกน้ำหนักก็ยังมีข้อดีเพิ่มเติมคือช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วก็ป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยนะซึ่งเป็นภาวะที่กระดูกอ่อนแอลงจนเปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการแตกหักง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายยกน้ำหนักฉันก็ยกน้ำหนักนะคุณยกอยู่สัก 2-3 นาที
1: การออกกำลังกายมันจะทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันมีความหนาแน่นขึ้น
0: ใช่หนาแน่นขึ้นเขาก็เลยแนะนำนะบอกว่าการตั้งเป้าฝึกบริหารขา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็นี่คือหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นจากจุดตั้งต้นที่เฉพาะเจาะจงตัวคนเองด้วยแล้วก็เพิ่มความท้าทายก็ออกกำลังกายมากขึ้นแต่ก็อย่าหักโหมนะอย
1: ่
0: าหักโหมจนกล้ามเนื้ออักเสบนี้ไม่ได้นะค่อยเป็นค่อยไปนะคะนี่นะคะเอามาฝากกันนะสร
1: ้
0: างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกล้ามเนื้อ
1: ที่สำคัญก็ต้องกินโปรตีนให้ถึงด้วย
0: อ๋อใช่
1: เท
0: ่
1: ากับสำหรับคนทั่วไปนะโปรตีนเท่ากับน้ำหนักตัว
0: เออถูกต้องใช่
1: หนึ่งกิโลกรัมต่อสมมติว่าคุณ60กิโลกรัมมวลโปรตีนที่ต้องการต่อวันก็คือ60กรัมต่อวัน
0: เออใช่
1: 1ต่อ1นะแต่ว่าถ้าอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะเพิ่มเป็น 1.5 ถึง 2 กรัม
0: คุณอย่าลืมโปรตีนแล้วก็อย่าลืมผักผลไม้ที่เป็นประโยชน์แต่อย่าไปกินผลไม้หวานนะดิฉันตอนนี้ลดแล้วเพราะว่าไปตรวจน้ำตาลในเลือดมันสูงใช่นะก็เลยลดไอ้พวกองุ่นทุเรียนแม่ทุเรียนนี่ของชอบองุ่นทุเรียนและอะไรอีกที่มันหวานๆน่ะละมุดอย่างเงี้ยลำไยพวกนี้เลี่ยงไม่เลี่ยงนะ
1: ส้ม
0: ได้โอเคไม่เอาส้มที่มันเปรี้ยวๆเสียคุณ มะนาวอย่างเงี้ยนะได้วิตามินซีด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: นะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อเอามาฝากกันเรื่องของสุขภาพนะคะ
1: ก็ก่อนจะหมดเวลานะก็มีใน Channel News Asia เขาก็แนะนำเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยการปวดเมื่อยตามร่างกายหลายกรณีไม่ได้เกิดจากอายุแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันด้วยอย
0: ่
1: างเช่นการนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะนานๆหรือว่าจ้องมองโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือแม้กระทั่งการก้มเก็บของในท่าที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนฝึกยืนขาเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยลองมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะๆนะครับ
0: ดิฉันจำได้อย่างเมื่อคืนในความที่ก็ไปหาเนื้อหาข่าวใช่ไหมป้าบอกว่าหลายชั่วโมงนิดขึ้นมาตึกตาเติมมันเมื่อยเลย
1: ต้องลุกนะอาจารย์
0: ต้อง
1: เปลี่ยนอริยบท
0: ถูกใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศรสุนีไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์อาจารย์